0: เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าเนี่ยอีกหน่อยถ้ามันเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
1: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคร
0: ับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครับ
2: โอ้ถ้าชาวริมคลองมาฟังนี่คงใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ลุกล้ำริมคลองซะอีกทั้งหลายทั้งปวงนี้ท่านรัฐมนตรีเดินทางต่อเนื่องเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าเป็นวันทำงานหนักของนายรัฐมนตรีตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเนี่ยด้วยความเคารพเถอะอดหลับอดนอนมาตั้งแต่ที่โน่นเนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดินทางไปประชุมที่ปพ.ต่อเลยปพ.กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยวรศิษฐ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจริงๆยังสงสัยเนี่ยไปกับนายกทำไมเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยใช่ไหม
3: ค
2: งจะมีงานที่เกี่ยวข้องกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาประชุมปพ.กัน
3: ค่ะ
2: รวมถึงผู้ว่า76จังหวัด
3: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆค่ะ
2: อันนี้ฮะท่านผู้ชม
3: ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะ
2: ช่วงของการประชุมปพ.สั่งผู้ว่าตัวประเทศรับมือน้ำท่วมวันซ้ำรอยหัดใหญ่บางช่วงบางตอนท่านนายกก็ย้ำนะครับท่านผู้ชมว่านี่คือต้องยอมรับจริงๆผมสังเกตนายกเป็นห่วงเรื่องอาหารตั้งแต่หัดใหญ่แล้วย้ำหลายทีเรื่องอาหารเนี่ยไม่ใช่ข้าวฟูกล่องเลย
3: แล้วก็ไก่ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่ง
2: ไข่โลกหนึ่งอย่างเงี้ยนายกอนุทินบอกอาหารต้องมีคุณภาพและเซลล์บอร์ดแคสต์นี่ต้องเตือนชัดเซลล์บอร์ดแคสต์เดี๋ยวมีประเด็นต้องมาว่ากันท่านผู้ชมรู้สึกจะผิดหน้าที่และระยะหลังสังเกตไปการส่วนตัวนะเอาฟังสักนิดหนึ่ง
4: ได้ที่เขาไม่ไหวแล้วตั้งแต่สถานการณ์ที่การแดดก็ต้องมีการลงไปแก้ไขนะครับขอให้ท่านผู้ว่าวานท่านนายกเหล่าไก่ท่าเพื่อก็ได้นะครับให้ช่วยตรวจตาในเรื่องของคุณภาพของอาหารและก็สิ่งที่บริโภคผมก็บริโภคขอให้ได้มาตรฐานแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าในขณะที่เขาต้องอยู่ในสภาพฟรีหรือว่าประสบสภาวะลำบากแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับทางส่วนราชการภาครัฐก็ยังให้การดูแลเขาอย่างเต็มที่เรื่องอาหารขาดไม่ได้นะครับท่านรู้ว่าทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็รูปแบบของอาหารด้วยครับนะครับข้าวสวยก็ขอให้ข้าวสวยที่มีคุณภาพนะครับถ้าใครทำมาตรฐานต่ำคุณภาพมาก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับถือว่าผิดสัญญานะครับแล้วก็ไปหาแหล่งที่เขาสามารถทำได้ขอให้ท่านได้ใส่ใจนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจสูง
2: นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่เสร็จจากปพ.เข้าทำเนียบโอ้โหเมื่อวานงานหนักจริงๆเข้าทำเนียบรัฐบาลนัดประชุมคณะรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีเหตุที่จะต้องนัดประชุมเพราะจะต้องกำหนดเรื่องวันหยุดเดี๋ยวน้องไบร
3: ท์ค่ะวันหยุดราชการพิเศษ2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้
2: ซึ่งพอเข้ามาถึงทำเนียบก็มีภาพท่านนายกรุดเข้าทำเนียบแบบเร่งรีบนักข่าวพยายามจะถามท่านจะลงพื้นที่ไหมคะท่านนายกก็บอกนะครับหันมาคุยกับนักข่าวช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งเดี๋ยวดูอากาศเจ้าหน้าที่บอกอากาศปิดกำหนดเดิมเนี่ยจะฮอขึ้นฮอไปกบินบุรีปราจีนบุรีและเหมือนจะไปเมืองสระแก้วแต่ไม่ได้ไปเจ้าหน้าที่แนะนำว่าอากาศปิดไม่ควรจะบินท่านนายกบอกเดี๋ยวประชุมครม.เสร็จเดี๋ยวดูว่าจะไปพื้นที่ไหนที่ไปได้7เวลา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
6: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
7: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เหมือนเช่นเคยให้วงเล็บว่าเซลบอดแคสต
8: ์ค่ะ
7: เซลบอร์ดแคสเป็นเงื่อนไข
8: ข้อความ
7: ให้ดวงใจต้องย้ำตรงนี้ว่าหลายท่านก็ไปโจมตีกรมอุตุอันนี้พูดแบบคนกลางนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีหน้าที่พยากรณ์แล้วแจ้งกับประชาชนแต่หน่วยงานเนี่ยกรมอุตุก็จะส่งไปหน่วยงานต่างๆที่ต้องใช้ข้อมูลส่งไปกรมชลประทานเพื่อจะให้บริหารจัดการน้ำว่าฝนมันมายังไงดูจากปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำเขื่อนส่งไปปภ.ส่งไปแต่ละจังหวัดส่งไปแต่ละท้องถิ่นส่งไปกทม.ส่งไปนนทบุรีส่งไปปทุมธานีรวมถึงส่งมาปภ.ปภ.คือหน่วยงานที่มีหน้าที่เตือนเขาถึงมีเซลบอร์ดแคสต์ไงก่อนจะไปถึงจุดนั้นให้วงเล็บว่าเซลบอร์ดแคสต์เป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเราว่ากันต่อก่อนการประชุมครั้งตีเมื่อวันท่านนายกเข้าไปนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมแต่คนหลงเหลงหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะเข้าประชุมทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ท่านพูดก็เป็นที่เปิดเผยตั้งแต่ตอนหัวเรื่องแล้วว่าต้องให้รองนายกประกรณ์มาพิจารณาเพื่อประกาศวันหยุดเนี่ยน้องไร
8: ้สองวันนะคะวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติมก็คือวันนี้28กับพรุ่งนี้29กันยาใน4พื้นที่ด้วยกันกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
7: แล้วมติครั้งตีก็ออกมาเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะนี่ดูมีเสียงท่านนายกในห้องประชุมสักนิดหนึ่งไหมขอบตาดำเลยดูยังไงก็เห็นชัดเห็นไหมน้องไร
8: ้
7: น
8: ี่
7: ไ
8: ง
9: ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ลงพื้นที่ไปบรรณาการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการผมก็ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้เน้นความสำคัญไปที่การช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการจัดที่พัก ปิ้งข้าวปลาอาหารนะครับถุงยางชีพแล้วก็สถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมในการให้การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่เราต้องให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครเมื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับทาง
7: นี่ฮะท่านผู้ชมหลักๆ ก็เป็นอย่างที่บอกก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีอย่างที่ทราบกันวันหยุดราชการพิเศษ28 29กันยายนวันนี้วันพรุ่งนี้เฉพาะใน4จังหวัด
8: กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
7: ท่านนายกให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีของธนาคารกับตลาดทุนทำการปกตินะครับท่านผู้ชมโดยระบุนะครับว่าเนื่องจากต้องเชื่อมต่อตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกและก็ยังพูดถึงการขยายเวลาการขึ้นทางด่วนฟรี8สายทางและดอนเมืองโทเวฟรีอีก2วันตามประกาศวันหยุดที่ว่านี้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ขอบคุณการทางพิเศษขอบคุณดอนเมืองโทเวที่เสียสละขนาดเดียวกันนักข่าวถามว่าการทำงานนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากนี้ในช่วงประกาศวันหยุดท่านนายกบอกว่าครม.เนี่ยหยุดไม่ได้อยู่แล้วและก็ระบุต่อไปในน้องไบวันนี้คือวันนี
8: ้28กันยาเป็นวันธงชาติไทยค่ะ
7: พวกเราคณะรัฐมนตรี
8: จะมาเคารพธงชาติที่ทำเนียบรัฐบาลในตอนเช้าส่วนวันพรุ่งนี้วันอังคารก็ยังจะมีการประชุมครม.ตามปกติค่ะและท่านนายกก็บอกด้วยว่าส่วนราชการที่ต้องมาสนับสนุนการประชุมครม.ก็ต้องทำงานตามปกติน
7: ี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากนี้ที่น่าสนใจนะการประชุมครม.พรุ่งนี้ตามปกติด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรอีกเนี่ยนี่ฮะนักข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมีวอร์รูมเรื่องการสื่อสารไหมท่านนายกบอกวันนี้28กันยายนวันจันทร์โฆษกรัฐบาลจะเปิดศูนย์แถลงข่าวจะรวมการสื่อสารทั้งหมดมาสื่อสารกับประชาชน
8: แล้วก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยากจะสื่อสารกับประชาชนมาแถลง
7: นี่ฮะนักข่าวถามไฮไลท์อีกแล้วการแจ้งเตือนที่ผ่านมาท่านนายกบอกมีการแจ้งเตือนตลอดแต่ผมมองว่าบางทีแจ้งแล้วประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆอย่าว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยขนาดผมอ่านยังไม่รู้เรื่องเลย
8: คือคนไม่ต้องรู้หรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรให้เน้นไปที่การสื่อสารที่ใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจได้เลย
7: เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมการอพยพขนของเพื่อให้ปลอดภัย
10: นะถ้าพื้นที่ไหนต้องยกของเลยเราแจ้งได้ทันแล้วใช่ไหมคะ
11: ก็จริงๆเนี่ยมันก็แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าแจ้งแล้วคนอ่านต้องเข้าใจพอไปเห็นความกดอากาศหย่อมมรสุมนะครับมิลลิเมตรกี่มิลลิเมตรตกหน้าเขื่อนตกท้ายเขื่อนอะไรเงี้ยบางทีไม่อ่านแล้วก็ขอให้ผมเราไม่ต้องการรู้หรอกครับว่ามันมาจากอะไรรู้ว่าทำไมน้ำจะท่วมเมื่อไหร่วันไหนเน้นไปตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องมาบอกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยผมยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารให้ใช้ภาษาที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจเลยไม่ใช่เข้าใจง่ายนะอ่านแล้วก็ต้องเข้าใจเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีการเตรียมการในการที่จะกบพยพหรือว่าขนของทรัพย์สินต่างๆไปอยู่ในที่ที่ปลอดจากสภาวะน้ำท่วม
10: จากการประเมินของ
7: นี่ฮะท่านผู้ชมเอาท่อนนี้ก่อนคือเราอาจจะไม่ได้นึกถึงโครงสร้างคือพุ่งเป้าไปที่กอมูโตจริงๆกอมูโตสับยากไหมยากแต่จริงๆถ้าติดตามต่อเนื่องก็ไม่ได้ยากเกินไปหรอกยอมความกดอากาศต่ำคือพายุน้อยนั่นแหละ
8: ค่ะ
7: ยอมความกดอากาศต่ำยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดีเพรสชั่นไต้ฝุ่นซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่มันเกิดขึ้นคือยอมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและล่าสุดข้ามไปมัตอ่
8: าวมัตตบัน
7: ที่เมียนมาแล้วอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
7: ประเด็นก็คือหน้าที่หลักจริงๆเนี่ยอุตุเขาจะส่งข้อมูลนอกจากแจ้งประชาชนแล้วก็ยังส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อสำคัญที่คนกรุงเทพรู้สึกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะประเด็นปัญหาอันที่พูดกันตรงๆกรมอุตุได้ยืนยันว่าจะไม่มีฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืนจะไม่เกิดมหาอุทกภัยซึ่งก็ปรากฏว่าศุกร์เสาร์อย่างน้อยนะตกแช่แน่ๆทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลย
8: ค่ะ
7: ขณะเดียวกัน ข้อต่อมาก็คือท่านรองนายกทรงศักดิ์ไง
8: ท่านบอกท่านเอาอยู
7: ่รัฐบาลเอาอยู่ถูกไหม
8: ค่ะ
7: เมื่อวันก่อนเมื่อวันเสาร์ท่านไปดูการระบายน้ำออกเจ้าพระยาที่สุพรรณการท่านรับแล้วคือเอาอยู่หมายถึงรัฐบาลสามารถจะบริหารจัดการ
8: มาตรการเอาอยู่ท่านว่า
7: แต่เอาเทวดาไม่อยู
8: ่ค่ะคือบังคับฟ้าฝนไม่ได
7: ้ฟ้าฝนเนี่ยมันบังคับไม่ได้
8: ค่ะ
7: เอาเทวดาไม่อยู่นะ
8: ค่ะ
7: ท่านพูดวันนั้นเนี่ย
8: ค่ะ
7: อันนี้ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งที่พีคก็คือเซลล์บอร์ดแคสซึ่งเป็นหน้าที่หลักเลยเซลล์บอร์ดแคสมันไม่เหมือนกับการเตือนทั่วไปนะการเตือนทั่วไปเราต้องไปหาถูกไหม
8: ค่ะ
7: หรือรอทีวีประกาศแต่เซลล์บอร์ดแคสมันจะเข้ามือถือเลย
8: ค่ะ
7: เข้ามือถือเตือนตึงขึ้นมาเลยการเตือนจริงๆของเซลล์บอร์ดแคสของปภ.เนี่ยในกรุงเทพมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 9:22 นาทีของเมื่อวันเสาร
8: ์
7: ท่านผู้ชม
8: ยาน
7: ี่ไง
8: น
7: ี่
8: ไง
7: เห็นไหม
8: ปภ.เตือนน้ำท่วม26กันยายน 9:22 นาทีกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบการเดินทางถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM
7: วันเสาร์เนี่ย 9:22 นาทีหมดแล้วเพชรบุรีตัดใหม่จมน้ำหมดแล้วท่านผู้ชมฮะ
8: เพราะมันตั้งแต่วันศุกร
7: ์เพราะมันตั้งแต่วันศุกร
8: ์ค่ะ
7: กลางดึกเนี่ยจมหมดแล้วแสนแสบทะลักที่เป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นเพชรบุรีตัดใหม่ลาดพร้าวบางกะปิถูกไหมวิภาวดีรังสิตของเปรมประชากรคือมาเตือนมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่อีกเหรอฮะมันขึ้นแล้วนี่ไงคนจะรู้สึกเยอะ 9:22 นาทีวันเสาร์มันท่วมตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
8: ค่ะ
7: คนก็รู้สึกและนี่มันเข้าทุกเครื่องไง
8: ใช
7: ่มันเข้าทุกเครื่องใครอยู่ในกทม.
8: อยู่ในพื้นที่กรุงเทพจะได้รับอันนี้ค่ะ
7: ผมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันก่อนท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำกับดูแลปภ.ให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นไทย PBS ระบุมีการถามว่าทำไมเซลล์บอร์ดแคสมาสายเกินไปคุณเจเศรษฐพูดไปพูดมาบอกนะครับว่าปภ.เป็นคนปล่อยสัญญาก็จริงแต่มันเป็นสิทธิ์ของท้องถิ่นหรือผู้ว่ากทม.ก็ต้องผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นคนแจ้งให้ปภ.ส่งสัญญาณตัวผมเองเนี่ยก็โทรไปจี้กทม.ว่าทำไมถึงไม่แจ้งสักที
12: ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสไปว่าให้แจ้งไปที่สำนักงานเขตในเบื้องต้นนะครับถ้าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยถ้ากทม.รับไม่ไหวนะครับกทม.เรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือว่ากำลังคนเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะส่งลงไปช่วยแล้วก็ระดมกำลังจากเขตพื้นที่อื่นเนี่ยเข้ามาช่วยในกรุงเทพมหานครแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็กระจายกำลังในเครื่องจักรและก็กำลังคนเนี่ยลงไปในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยรอบประเทศในที่เกิดอุทกภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกอย่างที่พี่พูดเนี่ยกรุงเทพมหานครเน
13: ี่
12: ยกรุงเทพมหานครรู้มาตลอดว่ามีเครื่องมือในการที่จะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสนะครับเน้นตลอดพูดตลอดนะครับไม่มีใครไม่รู
13: ้ค
12: นรู้ครับว่ามีเซลล์บอร์ดแคสแต่ก็สิทธิ์ของท่านว่าท่านจะใช้เมื่อไหร่กรุงเทพมหานครเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือของเขาเขามีในเรื่องของเพจเรื่องของไลน์กลุ่มเรื่องของอะไรที่เขาจะแจ้งเตือนผ่านไปนะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เขาแจ้งกลับมาที่กรมปภ.เราปล่อยทันทีแล้วเขาก็แจ้งกลับมาเมื่อตอนเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับซึ่งผมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่โทรกลับไปย้ำกับเขาด้วยซ้ำว่าทำไมถึงไม่ให้แจ้งเซลล์บอร์ดแคสนะครับท่านไปถามได้เลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวขอโทรไปหาผู้บังคับบัญชาการนะครับแล้วเขาก็เลยปล่อยให้เราปล่อยเซลล์บอร์ดแคสเมื่อสักครู่เนี่ยครับเนี่ยนะครับ
13: คือ
12: ถ้าเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปล่อยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร
13: ์เป็นไปได้ไหมครับรัฐมนตรีว่าเราอาจจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นนะครับอาจจะต้องบูรณาการ
12: กันคุยกันมากขึ้นครับต้องพูดคุยกันถูกต้องครับต้องพูดคุยกันมากขึ้นผมอาจจะผิดที่ผมอาจจะไม่ได้โทรจี้เองนะครับรัฐมนตรีไม่ได้โทรไปจี้เองในทุกพื้นที่นะครับแต่ในการประชุมนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ก็ประชุมกับการรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมเน้นย้ำในที่ประชุมไปย้อนดูได้เลยผมบอกแล้วว่าอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจของท่านนายอำเภอเลยน ะครับท่านสามารถจะยกหูแล้วบอกให้เราปล่อยเซอร์บอร์ดแคสลงไปได้ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็เพราะว่าเซอร์บอร์ดแคสมันไม่ใช่เรื่องของการตื่นตระหนกมันมีเรื่องของอินฟอร์เมชันที่ว่าไม่ต้องส่งเสียงน
14: ะ
12: ครับแต่ว่าส่งเป็นข้อความไปขึ้นคาไว้2ชั่วโมงนะครับยังมีในเรื่องของการที่ส่งเป็นเอ็กซ์ตีมอะเลิร์ตนะครับที่จะเป็นการที่ส่งเสียงร้องสัญญาณเตือนจากโทรศัพท์
7: ยอมเพิ่งรู้ไหม
15: ค่ะเพิ่งทราบ
7: รัฐมนตรีช่วยมาไทยเจเศษไทยเศษบอกว่าเป็นเรื่องของจังหวัดท้องถิ่นคุณเจเศษบอกผมยังโทรไปถามเลยทำไมคุณไม่แจ้งให้ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสที
15: เมื่อไหร่จะปล่อยถามมาที่กทมค่ะ
7: ถามแต่วันศุกร์แล้ว
15: ค่ะ
7: เจ้าหน้าที่กทมยังบอกว่าเดี๋ยวรอผู้บัญชาสั่ง
15: ค่ะ
7: มันควรจะปล่อยเซลล์บอร์ดแคสแต่คือวันศุกร์แล้ว
15: ค่ะ
7: ทำไมถึงไม่ปล่อยเพิ่งมาปล่อยเมื่อเช้าวันเสาร์ 9:22 นาทีเห็นไหมอันนี้ฟังจากคุณไทยเศษแปลว่ากทมไม่แจ้งไปที่ปภให้ปล่อยเซลล์บอร์ดแคส
15: อ
7: ันนี้เนี่ยท่านผู้ชม
15: ค
7: ่
15: ะ
7: เห็นไหมคือหน้าที่เตือนคือปภแต่ปภก็บอกว่ามันเป็นท้องถิ่นผู้ว่ากทมหรือกรณีจังหวัดอื่น
15: ๆก็เป็นอำนาจของผู้ว่ายกหูมาบอกปภให้ปภประกาศให้ได้เลย
7: ตัวผมยังจี้ไปที่กทมเลยว่าทำไมไม่แจ้งสักที
15: เมื่อไหร่จะปล่อยสักที
7: และข้อมูลนี้มันน่าสนใจตรงที่เมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์แล้วผมก็ออกไปในทางแนวคุณเจเศรษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยนั่งทำงานอยู่เซลบอร์ดแคสกทมขึ้นโรลเลยหมายถึงเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนพื้นที่กทม 8:47 เตือนเชิงข้อมูลศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยกทมเขตคลองเตยที่ไหนแล้วก็เที่ยง1นาทีแจ้งศูนย์พักพิงผู้สบไปกทม
15: เขตลาดพร้าว
7: ลาดพร้าวบ้าวที่ไหนเที่ยง3นาทีแจ้งเตือนศูนย์พักพิงผู้สบไปกทม
15: เขตวังทองหลางค่ะ
7: ที
15: ่ไหนบ้าง
7: เที่ยง4นาที
15: แจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยเขตวัฒนาค่ะว่าจุดไหนบ้าง
7: นี่ไงคือไอ้ข้อมูลนี้เนี่ยเรื่องศูนย์พักพิงมันไม่คือโดยหน้าที่ฟังก์ชันของเซลล์บอร์ดแคสไม่ควรจะแจ้งอันนี
15: ้อ
7: ันในความรู้สึกผมนะ
15: ค่ะ
7: เพราะไอ้ที่มันจะขึ้นเซลล์บอร์ดแคสมันต้องฉุกเฉินให้กูเก็บของ
15: แล้วก็เร่งด่วน
7: ผมเก็บของอพยพอะไรเงี้ย
15: เร่งด่วนฉุกเฉินใช่ไหมคะ
7: มันไม่ใช่การแจ้งข่าวว่าอพยพไปได้ที่ไหนแล้วนี่คือเมื่อวานนี้คือวันอาทิตย
15: ์ค่ะ
7: แล้วจะไปทำทีๆแบบนี้จะทำให้เวลาฉุกเฉินจริงๆเนี่ยคนจะนึกว่าธรรมดานึกออกใช่ไหม
15: ค่ะ
7: คนจะนึกว่าธรรมดาไงไม่ได้นึกว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินไอเหตุฉุกเฉินโน่น26กันยาวันเสาร์ 9:22 นาทีเห็นไหมแต่มันช้าไปแล้ว
15: ค
7: ่
15: ะ
7: และคุณเจเศษบอกว่าอยู่ที่กท
15: ม.
7: ผมยังโทรไปจี้เลยทำไมไม่ปล่อยเซลล์บอร์ดแคสสักทีให้รีบและสุดท้ายถึงปล่อยหลังจากมันท่วมไปแล้ว1วันอ่ะนี่เป็นข้อมูลซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อจะแก้ปัญหาไม่ใช่เซลล์บอร์ดแค่เดี๋ยวทำผิดหน้าที่เนี่ยต้องไร
15: ใช่อันนี้แจ้งศูนย
7: ์เรานึกดูถ้าเกิดมันแจ้งศูนย์พยพอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมาทีๆเมื่อวานนี้ต่อไปแล้วก็ไม่ตื่นเต้นกับมันไง
15: เวลาเซลล์บอร์ดแคสต์ alert ขึ้นมาค่ะใช่ไหมคะแจ้งเตือนขึ้นมา
7: อันนี้ก็คงจะเป็นกทม.ขอให้เซลล์บอร์ดแคสต์ปล่อยไง
15: ใช่ก็คือข้อมูลเหล่านี้มันต้องมาจากกทม.อยู่แล้วอะค่ะศูนย์พักพิงอะ
7: ย้อนกลับมาที่นายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมนักข่าวก็ถามท่านต่อหลังประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคนประเมินว่าคนกรุงเทพจะมีน้ำท่วมอีกไห
15: ม
7: ท่านนายกบอกขอให้รอดูวันอังคารประชุมคณะรัฐมนตรีได้ย้ำกับสภาพัฒน์กระทรวงเกษตรให้เตรียมความพร้อมเสนอโครงการเมกะโปรเจกต
15: ์นั่นก็คือโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทย
7: แล้วก็ยังมีโครงการที่2
15: โครงการบางบานบางไทร
7: และโครงการที่3
15: เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกค่ะ
7: ซึ่งมันจะเกิดทางน้ํา 3-4 เส้นขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกบอกถ้าเราตัดสินใจสร้างโครงการเหล่านี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะ
15: ป่านนี้น่าจะเกือบถึงครึ่งทางแล้ว
7: และงบประมาณที่จะใช้ในการเยียวยาแต่ละปีเป็นหมื่นล้านเนี่ย
15: จะได้เอาไปใช้ในโครงการเหล่านี้ค่ะ
7: ไปหาเสียงมาตรงนี้สำคัญ
15: ซึ่งมันจะแก้ปัญหาระยะยาวได้ช่วยลดปัญหาปริมาณน้ำได้
7: นี่ฮะโครงการท่านผู้ชมท่านผู้ชมน่าจะจำได้ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะบริหารจัดการน้ำเมกะโปรเจกต์ไอ้ส่วนนี้จะเป็นท่อนหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าเอาเส้นน้ำขึ้นมาดูเนี่ยของกรมชลก็ได้จะชี้ให้ดูมันจะมีโครงการที่เรียกว่าชัยนาทป่าสักปัจจุบันเนี่ยมันจะมีช่วงชัยนาทมันเป็นคลองส่งน้ำ ก็เป็นคลองไม่เล็กหรอก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพาบออกไปวิ่งออกไปทางลพบุรีวิ่งออกไปทางลพบุรีแล้วก็ตีลงมามาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสัก
15: ค่ะ
7: แม่น้ำป่าสักจะมาบรรจบกับเจ้าพระยาอีกทีนึงแต่ตรงแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันสามารถจะระบายลงไปทางคลองระพีพัดมุ่งตรงไปออกทะเลที่อ่าวไทยผ่านบันทารังสิตนั่นแหละท่านผู้ชมคลองชนาธป่าสักจะถูกขยาย4เท่ามันเหมือนกับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆเรียกว่าโครงการชัยนาธป่าสักอ่าวไทยจากชนาธป่าสักลงไปอ่าวไทยมันเหมือนแม่น้ำเส้นหนึ่งขึ้นมาใหญ่ๆเลยนึกออกนะแต่แน่นอนเวรคืนมโหฬารแน่ท่านผู้ชมฮะ2โครงการที่เรียกว่าบางบานบางไทรอันนี้ระบายน้ำจากตัวเมืองอยุธยาบางบานลงมาที่บางไทรก็จะเป็นเส้นที่ขยายขึ้นมาอันนี้อีกหนึ่งสามเจ้าพญาฝั่ง
15: ตะวันออก
7: นั่นแหละก็เหมือนเจ้าพญาสองนี่เลยท่านผู้ชม
15: เป็นคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไ
7: ทรต่อเนื่องกันมา
15: ระยะทางประมาณเมื่อกี้ค
7: ่
15: ะ
7: โครงการนี้เอาเฉพาะชัยนาทป่าสักงบประมาณ160,000ล้านใช้ระยะเวลา8ปี
15: ก็งบประมาณตกปีละหมื่นกว่าล้านนะคะ
7: เจ้าพญาฝั่งตะวันออกซึ่งจะใช้งบประมาณอีก 90,000 ล้านบางบานบางไทรแล้วก็ต่อเนื่องมาข่าวระบุว่าท่านนายกถึงบอกรอดูวันอังคารนี้ก็แล้วกันเมกะโปรเจกต์ชัยนาทป่าสักแล้วก็มีเจ้าพญาบางบานบางไทรออกสู่ทะเลด้วยรวมทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่250,000 ล้านจะอนุมัติในครั้งเตวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวท่านผู้ชมไม่เสร็จรัฐบาลชุดนี้หรอกหมายถึงรัฐบาล4ปีแต่จะต้องเริ่มต้นในรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกถึงบอกให้รอดูเลยนี่ฮะท่านผู้ชม 7:29 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
14: เช้านี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
19: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
20: อ้าวสายต่อไป
21: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
20: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
22: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวเมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกัน ด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Spaceเป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
23: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
7: ครับผมก็ไปเจอกันคุณพงศกรขวัญเมืองครับตอนนี้ไม่โฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยถึงน่ะเข้าไปบอกนายกว่าช่วยตั้งศูนย์ประสานงานหน่อยได้ไหม
24: ศ
7: ู
24: นย์ประสานงานได้ไหมครับท่านนายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับคนที่เขาอยากมาช่วยหรือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาไม่รู้ประสานงานไงเราตั้งศูนย์ประสานงานได้ไหมครับท่านรบกวนท่านด้วยนะครับทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่นี่ครับท่านนายกครับตอนนี้ไม่มีศูนย์ประสานงานนะครับ
7: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นช่วงหนึ่งและที่สุดรัฐมนตรีมาไทยและนายกรัฐมนตรีกับคณะท่านปลัดก็ไปด้วยอย่างแน่นอนรวมถึงปภ.มีคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานไปสมทบเพราะเลขาคุณเอกนัทคืออดีตส.ส.เขตนี้แต่ครั้งที่แล้วไม่รับการเลือกตั้งคุณโอ๋อ่ะธิติพัฒน
25: ์ค่ะ
7: โอ๋มาแล้วนี่ฮะนี่เอาเป็นบรรยากาศที่นำนักดนตรีลงพื้นที่หลังรับฟังเนี่ยคุณโอ๋ใส่หมวกนั่นน่ะหลังรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.ท่านนายกให้กำลังใจกับกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยประชาชนจับไม้จับมือการไฟฟ้าด้วยนี่นี่ฮะท่านนายกลงเรือไปแจกถุงยางชีพประชาชนชาวแฝดคลองจันพื้นที่โดยรอบสูงประมาณเม็ดครึ่ง
26: คุณมาก
27: รับใหญ่สีเขียว
7: อันนี้เนี่ยไฟฟ้าเห็นไหม
28: น
7: ี่
28: เอาไปทานแล้ว
27: สู้ๆ
28: แล้ว
27: ผมน้ำบ่อชื่ออุ๋ยม
7: ีมันก็มีฐานะของรัฐบาลก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้วย
28: ไม่ก็ให้เรือลำนั้นอ่ะได้ตัวมันออกก่อนไอ้ป้า
7: แล้วก็มีบรรยากาศหลังจากนั้นท่านนายกเตลงเรือเพื่อจะให้กำลังใจและแวะเป็นบางจุดมีบางส่วนประชาชนมาขอบคุณนายกอนุทินปรบมือพร้อมกับบอกหลังจากขอบคุณว่าขอเร่งสูบน้ำขอเครื่องสูบน้ำสัก2เครื่อง
25: จะได้ทยอยสูบน้ำออกจากห้องสูบน้ำของตึกนะคะ
7: เพราะคนในตึกใช้น้ำสะอาดไม่ได้เลยนายกตีก็สอนทางวิธีการใช้ลักษณะรุ่นเลยเอาเครื่องสูบน้ำรุ่นไหนเพื่อดำเนินการตรงความต้องการมีไหมช่วงเครื่องสูบน้ำอ่ะไม่มีเหรออ
29: าหารได้ยังครับเดี๋ยวเอาเข้าไปให้
7: คือช่วงที่ลอยเรือเข้าไปภาพมีต้องมากมายจริงๆนะเนี่ยท่านนายกก็แวะไปคุยหลายจุดบางจุดก็พยายามอธิบายคนก็มาถึงบอกไหนบอกเอาอยู่คุณป้าคนหนึ่ง
25: เออจำได้ค
7: ่
25: ะ
7: ไหนบอกเอาอยู
25: ่
7: มีเสียงแต่มันเสียงมันแซงแซงไงบางช่วงที่เข้าไปแวะเข้าไปที่จุดอะไม่ใช่เฉพาะล่องเรือสิเพราะตรงแฟดคนก็ลงบันไดมาอรอเลยนี่ไงบางช่วงบางตอนเนี่ย
30: เอาเลยครับน้ำครับน้ำครับ
31: ไม่เคยเตรียมก็ต้องเตรียมนี่แหละ
7: ฉับตรงนี้ก็ตัดออกไปอีกเดือนหาว่าไม่เปิดได้ครบ
3: ที่ท่านนายกอธิบายอะค่ะ
7: นายกอธิบายเลยน้ำมันมานะ
3: มันสูบไม่ได
7: ้มันสูบไม่ได้ฝนมันตกหนักมันสูบไม่ได้น้ำในคลองเต็มเลยเนี่ยอดทนนะอดทนนะนี่ไงบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมระหว่างล่องเรือไปก็ได้ถามไทยส่งเสียงไปถึงบนตึกอ๋อมาแล้วประมาณนั้นฐานเนื่องจากแฝกคลองจันทร์คงจะเป็นฐานที่มั่นของฐานคะแนนเสียงของคุณกิติพัฒน์เนี่ยแต่แน่นอนระหว่างนั้นหลังจากนั้นเสียงระงมเซ็งแซ่ทีเดียวจับใจความลำบากแล้วแต่คนจะจับใจความบางคนจับใจความว่าไม่ไหวแล้วแต่คำข้างหน้าไม่รู้คืออะไรทนไม่ไหวแล้วหรือรวยไม่ไหวแล้วหรือมีเสียงตะโกนเรียกหานายกก็มีเสียงด่าก็คงมีนี่ฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีเสียงไหมมีประชาชนตะโกนเรียกให้เข้ามาแล้วมีชายคนหนึ่งตะโกนถามทันทีที่เรือถึงแฝดว่าเข้ามาทำไมและฉะนั้นสีหน้าไม่พอใจก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาให้แทนนายกว่าเอาน้ำมาให้ครับแล้วก็วางแขนกันชายคนนี้เอาไว้ระหว่างออกจากแฝดคลองจันทร์ก็มีประชาชนมายืนเรียกต่อเนื่องเนี่ย
4: ไปเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไม
5: น้ำให้น้ำให้น้ำให้น้ำให้
6: น้ำดื่มใครมากเลยครับ
7: เราเห็นภาพเมื่อสักครู่คือมีคนตะโกนมันแซงแซ่ไงมันไม่ถึงขนาดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีแล้วที่หาดใหญ่อันนั้นคือตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างหนักมากแต่ตอนนั้นไม่มีใครเข้าไปไงจำได้ใช่ไหมที่เปิ้ลนาคอนฝาน้ำออกมาแล้วมีคนตะโกนเสียงโหยหวนอ่ะ
3: แล้วพี่เปิ้ลร้องไห้เลย
7: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เป็นเสียงประชาชนชาวแฟลตเนี่ยไม่ใช่สิเอามาทำไมอ้าวพอผมจะบอกมันไม่เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ที่แฟลตคลองจันเนี่ยเพราะเขาติดมามากกว่า1คืนแล้วและดูมุมนายกจากเรือบ้างมุมนายกจากเรือหาภาพมาไหมเนื่องจากเขาต้องมีตัวแทนเข้าไปอาจจะภาพรวมให้ยากนิดหน่อย
8: ได้อาหารยังอาหารได้ยังครับ
9: เดี๋ยวส่งป้อมให้ค่ะเดี๋ยวส่งป้อมให้ค่ะ
6: คน
9: ที่กำลังทำอยู่ที่สองใครที่กำลังไลฟ์เนี่ยกำลังต่อไฟอยู่แป๊บนึงนะ
6: น้ำด้วยไหมฮะ
7: นี่มาขอข้าวก็อยู่กันกี่คนท่านนายกถามแบบบ้านๆน่ะ
6: รถจอดอยู่ฝั่งแล้วมีซอย2ครับ
7: แฟนตัวใหญ่ไหมเกิดใจสัก3กล่องอะไรอย่างนี้ไงเอาน้ำลอยไปในน้ำให้เลย
10: ไปอยู่ตึกลูกพี่อยู่ตึกไหนลูกพี่อยู่ตึกไหน
6: แฟนไหนคร
10: ับ ลูกพี่อยู่แฟนไหน
6: อยู่แฟนอยู่บ้าน
9: ยี่สิบเจ็ดครับ
7: แน่นอนมันก็กลายเป็นมือเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีเสียงเล็ดรอดออกมาไม่ไหวแล้วหรือมีบางคำผมก็จับใจความไม่ถนัดนักนะมันต้องเอาใช้เทคนิคแยกเสียงสักนิดหน่อยแต่บนความเดือดร้อนเนี่ยเขาขนาดเมื่อวานนี้จังหวะหนึ่งอยู่ที่เนี่ยดูเล่นกับตีส่งเข้ามาในกรรมกรมีคนที่บอกว่าในประมาณนี้เนี่ย
11: ดีนะมาจ่ายตอนยังไม่ค่ำ
12: ได้นะครับตรงเข้าไปที่ตึกได้นะครับก
11: ็ประชาชนเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้นายกไหมฝากข้อความไว้ว่าอยากให้นายก
12: ครับก็ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็ต้องไปเร่งแก้ไขนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยทางท่านผู้ว่ากทมนะครับไม่โดยไม่ได้เกี่ยงหรอกครับว่านี่เป็นเขตกทมมีทรัพยากรมีสัมภาระกำลังอะไรก็มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับตรงเข้าไปที่ตึกได้นะครับก็
11: ประชาชนเขาฝากความหวัง
7: ก็คือมีคนต่อว่า
11: ให้
7: เรา
11: ก็ไปฟัง
12: ครับ
7: คนตะโกนไง
12: ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็
7: รักษาก็ถาม
12: ไปเร่งแก้ไข
7: ก็รับฟังหมดนั่นแหละ
12: เราพยายาม
7: คือในอุทกภัยใหญ่เนี่ยคนที่แฝดคลองจันทร์มันเยอะและติดอยู่อย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ช
12: ม
7: จริงๆมีภาพผู้คนเนี่ยเราเห็นภาพแล้วหดหู่เอาบางทีต้องตะลุยน้ำระดับอกออกไป
13: ไหนเดินได้พวกฝั่งนี้เดิน
7: แล้วก็เดินต่อเนื่องลุยน้ำไปซื้อของแมคโครก็ยังเปิดอยู่นั่นน่ะแมคโครนี่แน่นเลยเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพอยู่เดอร์มอลนี่ก็คณะนายกไปเจอเดอร์มอลด้วยเดอร์มอลก็เอาเรือ
25: แล้วก็ถุงยางชีพ
7: ถุงยางชีพเข้ามาส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพราะถือเป็นพี่น้องที่เป็นลูกค้า
25: ค่ะ
7: นี่ไงเห็นเดอมอไหมก็ร่วมกันทุกภาคส่วนท่านผู้ชมฮะสุดท้ายกรณีของแฟดคลองจันทร์ท่านผู้ว่าชัดชาติตามไปอีกทีหนึ่งตอนดึกหลังจากนายกออกไปแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็เข้าไปถามไถ่เนี่ยน้องไบรท์เห็นท่านโพสต์อยู่เมื่อคืนนี้นะ
25: ค่ะท่านไลฟ์ตอน
7: ผู้ว่าชัดชาติเศรษฐพันธ์น่ะ
25: ค่ะ
14: สวัสดีสวัสดีจ้ะ
13: อะไรนะ
14: หมอหมาอยากให้ช่วยหมาใช่ไหมติดเกาะไม่มีเจ้าของหมาจรเหรอจับมันได้ไหม
13: อาจจะดูหมาไม่ได้
14: เหรอ
13: ตอนนี้ไฟมันจะสูงขึ้นเดี๋ยวได้นั่นไม่ต้องตัดแล้วครับผม
14: แต่เดี๋ยวช่างไฟก็มาดูเดี๋ยวให้เขาเลื่อนมิเตอร์ก็ได
13: ้มีแต่หน้าไอ้ดีนั
14: ่
13: น
14: ได้ปลาไหมหนุ่มเฮ้ยปลาอะไรเหรอปลาเล็กเอาทำไมเราสวัสดีเป็นไงบ้าง
7: นี่เป็น
14: บรรยากาศ
7: ขนาดที่กลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับ

0: ุกอย่างสงบเพราะเมื่อวานนี้มุ่งไปที่แฟดก็ปรากฏว่าดังแยกนี้ด้านฝั่งถนนศรีบุรพาน้ำยังท่วมสูงบนถนนประมาณ80เซนเลยนะชาวบ้านอพยพขนของเดินใส่กระมังออกมาด้านนอกบางคนมาหาเสบียงเข้าไปข้างในหลังจากทุกอย่างจบแล้วหมายถึงนายกกลับไปแล้วคุณเชษฐชาติกลับไปแล้วเนี่ยผู้จัดการมูลนิธิสนามรวมใจบอกนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานข้าวของอาหารการกินมันยังไม่เพียงพอรวมถึงต้องนำชาวบ้านอพยพออกมาเป็นระยะอุปสรรคคือบางจุดน้ำลึกไม่เท่ากัน
1: บางจุดในเรือแล่นได้แต่ว่าบางจุดคือต้องยกเรือข้าม
0: ทหารก็เอารถมาช่วยแล้วก็มีการนำจดหมายน้อยที่เป็นจดหมายขอความช่วยเหลือเยอะเลยจากคนในแฟดคลองจันขอความช่วยเหลือออกมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: เขาจะเป็นเบอร์โทรเนี่ยค่ะแล้วก็ข้อความขอ
2: แป๊บนึงนะโอ้ไม่ตอนแรกคิดว่า
1: ดับดึกตอน 4:00 น. ครึ่งเนี่ยค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะขนาดที่หลายความเห็นแสดงความเห็นว่าสสกทมยกจังหวัดไปไหนหมดนี่เมื่อวานนี้คงจะไปถึงพรรคประชาชนน่ะนอกจากภาพซึ่งเนื่องจากเขาเป็นฝ่ายค้านขณะที่เมื่อคืนก็เห็นภาพอย่างที่บอกไปเนี่ยคงจะไปตั้งโรงครัวกันเนี่ยคุณรัชนกศรีนอกเมื่อวานนี้ได้โพสต์ข้อความเนี่ยน้ำไรน้ำท่วมหนักทั้งกรุงเทพปัจจุบันเธอไม่ได้เป็นสสกทมนะเป็นจุลชื่อบอกนะครับว่าพักประชาชนสสไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร
1: ค่ะเธอก็ไล่เลียงแล้วเธอก็โพสต์ลิงก์ของแต่ละท่านนะคะเฟซบุ๊กอะค่ะ
0: ไล่ยาวเลยท่านผู้ชมขนาดที่ตัวหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานนี้อยู่ที่จันทบุรีจะเห็นภาพจันทบุรีคุณรัฐพงศ์ลงพื้นที่หนองสีงา
1: อำเภอนายายอามของจันทบุรีค่ะ
0: ก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งคุณเท้งรัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานค้านบอกว่าพอจังหวัดขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดแล้วแต่ปรากฏว่าผู้ว่าย
1: ังไม่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะ
0: นั่นแปลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานงานปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดแต่ผู้ว่ายังไม่ประกาศเขตภัยพิบัติขณะที่ในเรื่องของกทม.คุณรัฐพงศ์ก็ระบุว่ารัฐบาลคงต้องมีแผนเรื่องเคลียร์พื้นที่ยกรถต่างๆนอกจากการเยียวยาเพราะต้องยอมรับแล้วช็อกอภัยรถยกขายยากมากท่านผู้ชมแล้วก็แพงขนาดที่ต่อมาเนี่ยเมื่อคืนนี้คุณณัฐพงศ์ก็โพสต์ระบุว่าขอให้นายกหยุดถอดบทเรียน
1: ให้ฝึกทําโจทย์ดีกว่าค่ะบอกผมเห็นนายกให้สัมภาษณ์ว่าจะเร่งถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่มาใช้ในการรับมืออุทกภัย69ในครั้งนี้ผมเห็นว่านอกจากจะไม่ทันการเพราะว่าจริงๆควรจะถอดบทเรียนเสร็จตั้งนานแล้วนอกจากไม่ทันการยังอาจจะไม่สอดคล้องกับบริบทการท่วมในครั้งนี้ด้วยเพราะครอบคลุมพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างกันมากถึง4โซนก็คือ1โซนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เป็นกลุ่มอยุธยาอ่างทองจังหวัดในภาคกลาง
0: โซนกรุงเทพปริมณฑล
1: โซนชายฝั่งภาคตะวันออก
0: และ
1: โซนลุ่มน้ำบางปะกง
0: คุณณัฐวงศ์ผู้นำฝ่ายค้านบอกแทนที่จะถอดบทเรียนขอตั้งโจทย์6ข้อที่นายกและเป็นคนเดียวกับมติมหาดไทยควรทำการเตือนภัยที่ทันการช่วยประชาชนให้เข้าใจว่าผลกระทบเกิดขึ้นแบบไหนต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อไหร่คนอพยพไม่ใช่สื่อสารลักษณะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและเตรียมตัวน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่ครั้งนี้สองภัยพิบัติครั้งนี้ก็เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา
1: ที่รัฐบาลแจ้งให้อพยพมีพี่น้องประชาชนย้ายเข้าศูนย์อพยพ
0: แต่ศูนย์อพยพกลับไม่ได้เตรียมพร้อมรองรับอีกปัญหาหนึ่งคือความล่าช้าในการประกาศพื้นที่ประสบภัย
1: บางจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมผ่านไป2วันแล้วเพิ่งประกาศภัยพื้นที่ประสบภัย
0: 4
1: เมื่อมีเหตุน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่คุณเท้งบอกเห็นก็คือระบบบัญชาการเหตุการณ์กับการช่วยเหลือมันไม่รวมอยู่ที่จุดเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆดังนั้นการช่วยมันเลยไม่ทั่วถึงและเกิดความสับสน
0: และผู้ประสบภัยอยากรู้ว่าการเยียวยาจะมาอย่างรวดเร็วไม่ยุ่งยากไม่ตกหล่นและเป็นธรรมหรือไม่และ6
1: รัฐบาลจะมีแนวทางในการเพิ่มหรือยกระดับขีดความสามารถใน

0: การรับมือเหตุภัยพิบัติต่างๆได้อย่างไร
1: แนวทางในการรับมือลักษณะฝนตกแช่หรือกระจุกตัวมากกว่า120หรือทำอย่างไรให้รับมือกับน้ำเหนือได้มากกว่า 2,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่นายกที่ผ่านประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาเกือบ4ปีแล้ว
0: จำเป็นจะต้องตอบให้ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาถอดบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะความล่าช้าในการเรียนรู้และตอบคำถามของรัฐบาลมีค่าเท่ากับความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องเผชิญครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกัน
1: 7:52 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมาวิภาวดีน้ำลดเมื่อเช้านี้ 6:30 วิภาวดีน้ำลดแต่ลาดกระบังเมื่อคืนฝนถล่มอีกระรอกเช้ามืดวันนี้ลาดกระบังเสาไฟหักโค่นนับ10ต้นอีกซ้ำเข้าไปอีกเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยจบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
9: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พอ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
2: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธ สุทัศนจินดาพิชญ์ทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
11: เลย
1: อย่างนี้เนี่ยถามท่านผู้ชมก็แล้วกันเซลบอร์ดแค่คุณจะเตือนไหม
0: ค่ะ
1: 6:52 น.สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงระบุอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขาจุกกำลังจะแตก
0: ที่ตำบลทุ่งควายกินของอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นของอำเภอเขาชะเมาแน่นอนจะได้รับผลกระทบหนักนะคะ
1: และ7 โมงที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนสถานน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสฉบับที่8ระบุว่าขณะนี้น้ำในอ่างวิกฤตหลังปริมาณน้ำสูงเกินความจุกักเก็บสูงสุดโดยอ่างเก็บน้ำประแสล่าสุด331ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ
0: 112.60 ของความจุอ่างค่ะ
1: นั่นทำให้โครงการอ่างเก็บน้ำประแสจำเป็นต้องลดบานฝายพับได้ลงเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงของตัวเขื่อนแปลว่าปล่อยน้ำเพิ่มนั่นเอง
0: ใช่เพราะว่าปริมาณน้ำในอ่างมันเพิ่มสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับแล้วค่ะ
1: เบื้องต้นประเมินว่าจะมีน้ำจำนวนมากไหลผ่านทางระบายน้ำล้นสปิลเวย
0: ์ลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 279.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นประมาณ 24.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1: เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ำประแสท่านผู้ชมฮะขอให้หน่วยงานขอให้ประชาชนและเกษตรกร
0: โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำและในพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอแกลงจังหวัดระยองเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
1: เร่งดำเนินการขนย้ายทรัพย์สิน
0: สิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงเครื่องจักรกลอุปกรณ์การเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย
1: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมอันที่สองอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเนี่ยอันนี้เล็กแต่ถ้าอ่างเก็บน้ำประแสนี่ใหญ่ท่านผู้ชมคำถามคืออันนี้เราลองประเมินกันถ้าเราเป็นปภ.รอท้องถิ่นท้องถิ่นนะใครควรจะเตือนหรือยังเซลบอร์ดแคทพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยยกเป็นตัวอย่างย้อนกลับประยองท่านผู้ชมไปกันเร็วๆเมื่อวานนี้ที่บ้านฉางอ่วมเลยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงอำเภอเมืองถนนหลายสายเนี่ยวิกฤตอำเภอบ้านฉางนี่ฮะดูเวลาแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาคู่เดียวครับ
12: ฝนตกไม่หยุดแบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ปี69ฝั่งทนไม่โดนแต่ตอนเหนือกรุงเทพมุมหนึ่งก็น้อยกว่า54แต่ก็มีพื้นที่ที่หนักกว่า54คือเพชรบุรีบางกะปิไอเนี่ยเข้ามากลางเมืองหนักกว่า54ถูกไหมและถ้าปี54ใหญ่เนี่ยก็คือตอนตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาโรงงานนิคมอุตสาหกรรมไปถึงปทุมธานีนนทบุรีและตะวันออกก็ลงไปถึงนิคมอุตสาหกรรมทางตะวันออกลงไปสมุทรปราการนี่คือ54
4: ค่ะ
3: และมันยาว
4: ค่ะ
3: นิคมโดนโจมตีรอบนี้ไม่มีปรากฏการณ์นั้นเพราะน้ำจากภาคกลางยังควบคุมได้ระดับน้ำน้อยกว่าปี54เยอะคือน้ำเหนือแต่มันเป็นน้ำฝนซึ่งปี54ในกรุงเทพไม่ได้มีฝนตกขนาดนี้
4: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งไม่ใช่ฝนฤดูกาลฤดูกาลแปลว่าต้องตกอย่างนี้ทุกปี
4: อันนี้มันผิดปกติ
3: ขนาดเดียวกันรอบนี้มันไปทางตะวันออกซึ่งหนักกว่า54นึกออกไหมตะวันออกครับท่านผู้ชมระเนระนาดเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะด้อยค่าเป็นฝนตามฤดูกาลเอาอยู่ขณะที่ตะวันออกต่อเนื่องไปท่านผู้ชมฮะกรมชลประทานยังต้องเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกหลังจากกรมชลอธิบดียอมรับเองว่าภาคตะวันออกนับจนถึงนี่ฮะคืนก่อน300ถึง500มิลลิเมตรมันใช่ฤดูกาลไหม
4: ปริมาณฝนสะสม4วันนะคะ300ถึง500มิลลิเมตร
3: นี่ฮะท่านผู้ชม
4: คุมพื้นที่8จังหวัดด้วยกันค่ะ
3: ภาคตะวันออกก็แปลว่าถ้าครั้งนั้นเนี่ย54มันคือตอนกลางลงมากรุงเทพตอนเหนือแล้วฝั่งทนทั้งหมดแต่69มันเป็นกรุงเทพตอนบนตะวันออกและภาคตะวันออกทั้งหมดนี่ฮะทั้งนี้ทั้งนั้น8จังหวัดกรมชลประทานพยายามจะเร่งบริหารจัดการน้ำเพราะเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งหลายๆพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักด้วยมันจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชาเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดที่ระยองบ้านฉางอ่วมทะลักท่วมพื้นที่ไปดูภาพเถอะท่านผู้ชมดูกันเร็ว
5: ไปไม่ได้
3: เมืองระยองต่อเนื่องมา
4: ตีหนึ่ง
3: ที่ผ่านมาเนี่ย
4: น้ำจากคลองทับมาล้นตลิ่งค่ะแล้วก็มาท่วมถนนสาย36กระทิงลายระยองนะคะ
3: หมู่บ้านระยองหรือว่าพาร์คเมืองระยอง
4: นี่น้ำก็ไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเนี่ยกู้ภัยต้องช่วยอพยพคนป่วยกับคนสูงอายุค่ะ
3: อันนี้คือบ้านฉางกับอำเภอเมืองใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ไปต่อที่บ้านค่ายมาโปภาพของน้ำท่วมถนนยาวหลายกิโลรถเก๋งผ่านไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมเกิดความวุ่นวายเพราะกระแสน้ำเข้าทั่วบ้านพักและห้องแถวริมถนน
4: คือรถบางคันขับผ่านด้วยความเร็วอะค่ะทำให้คลื่นน้ำมันซัดเข้าไปบ้านที่อยู่ริมทาง
3: ขณะที่อำเภอแกลงน้ำพัดเอาลงศพ
4: คือ
3: ลอยจากร้านขายลงออกมาเกลื่อนถนนเลย
4: ค่ะ
3: คืออำเภอแกลง
4: ตรงหลังโรงพยาบาลมันมีอาคารพาณิชย์ที่เขาขายลงศพอะค่ะก็พัดมาแบบนี้เลย
3: นี่ถ้ามากลางคืนนะ มาเป็นแถวเลยเนี่ยบังเอิญมาจากร้านขายโรง
4: เป็นโรงเปล่าอะนะ
3: แล้วทรงตัวมาอย่างดีเลยนั่นน่ะ
4: ค่ะ
3: ขณะที่จันทบุรีต่อเนื่องไปฝนถล่มไม่พักตัดขาดสุขุมวิทยาวกว่า1กิโลรถเล็กสัญจรไม่ได้เป็นต้นว่าจุดนี้ท่านผู้ชมถนนสายหลักหลายสายเอาไล่ตั้งแต่นายใหญ่อามมวลน้ำป่าระลอกใหญ่จากฝั่งสอยดาวสมทบกับแนวคลองวังตะโนดทะลักเข้าท่วมตำบลวังใหม่ครอบคลุม10หมู่บ้าน ขนาดที่สุขุมวิทจันทบุรีกรุงเทพนี่เส้นหลักเลย
4: บริเวณแยกหนองสีงาที่ตำบลวังใหม่
3: ที่คุณรัฐพงศ์ไปเมื่อวานนะคุณแท้ง
4: ที่อำเภอนายายอามค่ะคือน้ำท่วมถนนทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เชี่ยวด้วยแล้วก็สูงด้วยรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้ค่ะ
3: จันทบุรีอุทกภัยขยายวงกว้างถึง8อำเภอประกาศยกธงแดงแม่น้ำจันทบุรี
4: ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกของขึ้นที่สูง
3: ช่างไฟ3คนเจอเรือเจอกระแสน้ำวนเมื่อวานนี้ช่วง4โมงเย็น
4: คือเรียกว่าเป็นนาทีชีวิตเลยอะค่ะ คือลงเรือเล็กที่ชาวบ้านมารับจะเข้าไปลดมิเตอร์ตัดกระแสไฟในพื้นที่หมู่8วังตะโหนดตัดไปแล้ว1จุดช่วงเรือกำลังแล่นผ่านร่องคลองอะค่ะกระแสน้ำมันแรงแล้วเกิดน้ำวนช่างไฟ2คนตกน้ำนะคะแล้วน้ำเนี่ยพัดไปที่กอไผ
3: ่
4: เนี่ยค่ะสุดท้ายก็คือกู้ภัยเอาเรือท้องแบนกับนักประดาน้ำรีบเข้าไปช่วยเกาะกอภัยกันอยู่เป็นชั่วโมงอะค่ะจริงๆเริ่มหมดแรงแล้ว
3: ดูภาพเถอะ
4: ช่วยได้สำเร็จนะคะ
3: ชาติเชิงเซาล่าสุดเที่ยงคืนที่ผ่านมาเป็นหมาทกภัยได้หรือยังชนประธานคลองสียัดประกาศว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดล้นสปินเวย์เต็มทุกช่องแล้วมวลน้ำเข้าสู่คลองสียัดน้ำเพอสั่งอพยพด่วนกลางดึกเพราะเกินขีดความจุเป็นภาพอย่างที่เห็นน้ำจะมุ่งไปที่สนามชายเขตพรมพนมสารคามราชสารบางคระแปลงยาวหัวสำโรงบ้านโพเมืองฉะเชิงเทรานี่8ริ้วครับท่านผู้ชมข้ามไปที่ปราจีนบุรีปาจีบุรี
6: มวลน้ำมหาศาลนะครับ
3: นี่ดูภาพเอาอะไรก่อนปราจีนไปดูภาพตลาดบกสดีกว่าน้ำท่วมคือถ้าท่วมบกสก็เป็นนั้นจบอะสถานีขนส่งและแน่นอนนี่คือตลาดกบิลบุรีใช่ไหมตลาดกบิลบุรีน้ำครึ่งคันแต่ไปดูตลาดเก่าอันนี้คือตลาดใหม่ตลาดเก่า
4: เกือบมิดหลังคาเลยค่ะถ้าตลาดเก่า
3: หาไม่เจอใช่ไหมมันเยอะนี่ไงนี่ไงตลาดเก่ากบิลบุรีหนักที่สุดปีนี้
4: เห็นไหมคะเกือบมิดหลังคาเลย
3: ภาพนิ่งบกสกบิลบุรีก็ได้ท่านผู้ชมฮะ
4: เต็มพื้นที่เลยค่ะ
3: บกสก็ไม่ต่างอะไรกับกรุงเทพอ่ะ
4: ค่ะ
3: นี่เห็นไหมนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคทเตือนประชาชนที่ปราจีนบุรีเตือนทีๆเลยเนี่ยน้องไบ
4: ร์แม่น้ำปราจีนบุรีเตือนว่าจะขึ้นสูงขึ้นอีกเมตรนึงอะค่ะเนี่ยชาวบ้านก็เลยเร่งย้ายรถก่ออิฐวางกระสอบทรายเพิ่มนะคะ
3: และปิดท้ายที่ฟาร์มหมูปราจีนบุรีสักหน่อยไหม
4: ฟาร์มหมูถูกน้ำท่วมเ
3: จ้าหน้าที่304ถนนเส้นหลักป
4: ิ
3: ดการจราจรเนี่ย
4: ค่ะที่ตำบลแก่งดินสอเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันย้ายหมูประมาณสัก100ตัวออกจากฟาร์มแต่มันยากนะคะหมูมีเป็น100ตัวน้ำก็สูงเนี่ยนี่ๆมากันอย่างนี้ค่ะต้องมาทีละตัว
7: จมน้ำน้องหมูนะครับติดคอก
3: ท่านผู้ชม
7: นะครับ
3: 304ถนนเส้นหลักถูกไหมนั่งเลงกระบินกระบินบุรีรับน้ำเข้าท่วมทั้ง4ช่องทางท่านผู้ชม304มีชาวบ้านร้องขอความช่วยเหลือปู่93ย่า86อยู่ในบ้านที่กระบินบุรีกระบินบุรีถูกน้ำท่วมสูงย้ายขึ้นชั้น2และตาจะไม่รอดเพราะยังสูงขึ้น
4: แล้วผู้สูงอายุป่วยเป็นอัลไซเมอร
3: ์
4: ต้องใช้ถังออกซิเจนก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะ
3: เมืองอรันอรันทประเทศ
8: ตอนนี้นะค่ะที่ตลาดกบิลบุรีนะคะตลาดกบิลบุร
3: ีอันนี้กบิลนี
4: ่นี่
3: นี่ที่ไหน
4: ตลาดใช่ไหมคะ
3: อรันทประเทศตั้งแต่วันเสาร
9: ์รถไถล่ะรถไถล่ะเราดู
3: นอกจากนี้ตะวันออกมารวมอีสานใต้ไงปากช่องมิตรภาพสายกากับบ้านประชาชนไปดูภาพมุมสูงเถอะท่านผู้ชมอำเภอปากช่องนี่ ห็นไหมเอาไม่ต้องพูดถึงเข้าไปตามบ้านทั้งหมดนี้ท่านจะบอกว่าฝนตกตามฤดูกาลก็ตามสบายเดี๋ยวกลับมาครับ

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอ
3: เลขที่ไหน
4: ตลาดจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้าน
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
9: ้ New Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
10: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นอันขาดไอ้ที่บาพจน์ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับหรือไม่นั่นแหละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามกันดูตรงนี้ประเด็นอื่นเมื่อวานน้องเนเน่กลับมาถึงประเทศไทยที่ภูเก็ตสนามบินภูเก็ตก็ปรากฏว่ามาต้อนรับกันหนึ่งแน่นทีเดียวท่านผู้ชมฮะประชาชนคนไทยและต่อมานอกจากรอต้อนรับแล้วเนี่ยเนเน่ก็ไปที่ไลฟ์ที่ภูเก็ตจุดนัดหมายของการเริ่มต้นขบวนแห่เมื่อวานนี้เนเน่แห่รอบเมืองภูเก็ตท่านผู้ชมครับแห่เลยแห่เลยแห่เลยนี่ไงขวัญกำลังใจของคนไทยจริงๆหมายถึงลูกสาวของประเทศนี้และเนเน่ก็ไม่ลืมที่จะโพสต์ข้อความเมื่อคืนนี้ว่า
2: หนูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ
1: ท่านผู้ชมเรามาเวลาหมดตรงนี้ที่เหลือเดี๋ยวยกยอดไปกบกรข่าวคุยนอกจอนี่ไม่ทันพูดถึงลาดกระบังเลยเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ลาดกระบังล่าสุดถล่มอีกรอกเช้ามืดที่ผ่านมาเสาไฟโค่นหัก10ต้นขนาดนี้ที่วิกฤตที่สุดมีหลายท่านบอกพี่ยุทธอย่าพูดอย่างนี้มีบางคนอยู่บางนาน้ำท่วมหมู่บ้าน2เมตร
2: ใช่ใช่
1: ไม่มีใครพูดถึงเลย
2: ค่ะ
1: บางนาไม่พูดก็ได้เอาเป็นว่าเป็นจุดที่หนักจุดหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเช้ามืดที่ผ่านมาลาดกระบังฝนตกหนักลมกระโชกแรงเสาไฟริมถนนหลวงแพ่งฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงตลาดเทิดไทยล้มกีดขวางถนนนับ10ต้นไฟดับเป็นวงกว้าง
2: แล้วพื้นผิวการจราจรบางช่วงก็มีน้ำขังนะคะ
1: แล้วก็ไปดูถนนหลวงแพ่งช่วงโลตัสไปดูภาพเถอะท่านผู้ชมรถฟุตบาทอยู่เมื่อเช้านี
2: ้เนี่ยนี่คือเมื่อเช้านะคะ ถนนหลวงแพ่งช่วงโลตัสเนี่ยค่ะ
1: 6โมงที่ผ่านมาขนาดที่เมื่อวานนี้ไปฟังเสียงชาวบ้านอย่างคุณยงยุทธชาวบ้านล่มเกล้าที่เป็นผู้สละร่างออกมาหาอาหารกลับเข้าไปให้ครอบครัวเนี่ยเจ้าตัวบอกยังไง
3: การแบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ในเคหะล่มเกล้ามานานเป็น10ปีคิดว่ารัฐบาลคงเอาอยู่แต่พอเข้าจริงๆรัฐบาลก็อย่างที่เห็นน่ะอยากให้คิดให้ดีวางแผนให้ดีหวังว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องการครั้งต่อๆไปแล้วอยากให้จบเพียงเท่านี้ลำบากมากลำบากจริงๆและทีเนี้ยการเสียหายเนี่ยท่านนายกจะชดเชยยังไง
4: ครับ
3: คือก็คิดว่าการชดเชยมันคงไม่มากหรอกแต่ก็อยากให้มันมากกว่าเท่าที่เห็นในข่าวนิดหน่อยอ่ะน้อยน้อยน้อยมากครับคำว่ารวยแล้วอ่ะมันจะรวยตรงไหนในเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อ่ะอยากจะรู้จังเลยคำว่ารวยแล้วพอแล้วรวยไม่ไหวแล้วเว้ยมันอยู่ตรงไหนพิเศษสุดๆเลยในเมื่อเป็นแบบนี้เราก็ยังลำบากลำบากกันอย่างนี
1: ้นี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่มีฝากถึงโอโตไม่ใช่เหรอนี่ไงคนไปคือมองมุมในโอโตเข้าพยากรณ์แต่คนที่จ้องแจ้งคือปอพอ อ
2: ัน
1: นี้ไม่ได้ชี้เป้าให้นะ
3: ฝากถึงกรมโอโตด้วยกรมอุตุของคุณน่ะแย่มากรายงานพยากรณ์อากาศของคุณน่ะผมไม่ในส่วนตัวนะในส่วนตัวของผมไม่ชอบกรมอุตุวิทยาไทยแลนด์เลยผมว่าไม่ได้อ่ะล่าช้าแล้วก็ไม่ทันสถานการณ์
4: เขาคือในกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยส่วนตัวระบองไงบ้าง
3: โอ้โหขนาดนี้ยังไม่เป็นอุทกภัยแล้วคุณดูสิเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยน้ำจะถึงคอแล้วนะคำว่าอุทกภัยของคุณน่ะไปถึงไหนอ่ะผมอยากจะเห็นผมอยากจะรู้อ่ะช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจตรงนี้หน่อย
1: เอานี่ไงช่วยอธิบายหน่อยก็แล้วกันฝนฤดูกาลน่ะขนาดเดียวกันนักข่าวเข้าไปเจอกับชาวบ้านเคหะร่ม9ตึก35ประมาณ 4:00 น.กำลังมีฝนตกอีกครั้ง ชาวบ้านเห็นนี่จวงมือขึ้นไปดูชั้น3ให้เห็นมุมสูงความเสียหายเนี่ยท่านผู้ชม
2: ว่ามันมหาศาลแค่ไหนอะค่ะ
1: ชี้ให้ทีมข่าวดูเลยนี่ๆๆแล้วฝากถึงอุตุ
5: บอกว่าจะหยุดไม่หยุดรัฐบาลผลงานกรมอุตุดูค่ะดูตกมาอีกแล้วค่ะดูบอกว่าจะหยุดไม่หยุดดูค่ะดูโรงเรียนดูดูใครมาจ่ายเนี่ยเรียกร้องอะไรใครได้บ้างมันไม่ใช่โหดหู่หรอกค่ะมันตอบอะไรไม่ได้เลยว่าเราพร้อมแต่ว่าคุณไม่พร้อมคุณเตือนให้แรงสินทรัพย์มันจะไม่เสียหายกันขนาดนี้ค่ะ5 ทุ่มไม่มีประกาศเชื่อท่านนายกค่ะมั่นใจค่ะไม่แจ้งเตือนถ้าคุณแจ้งเตือนเราแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณจะต้องรับน้ำทุกคนเราจะหนีรถน้ำรถเราหนีได้หมดตามสภาพที่เห็นเนี่ยเขาไม่มีใครมาแจ้งหน่วยงานไม่มาเรารู้กันเพราะอะไรรอปภ.ตะโกนบอกเราค่ะ
4: กรมอุตุบอกว่าแบบนี้ไม่ใช
5: ่โอ้โหคือเราก็เชื่อนะเราก็ให้เราก็คือว่าให้โอกาสเขาซ้ำหนึ่งซ้ำสองซ้ำสามอ่ะถามว่าความเสียหายเราได้อะไรบ้างไหมประกันนี้เราติดต่อกันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรกับเรามันเครียดมากไม่ใช่เครียดอะไรหรอกน้ำล้างก้นยังไม่มี
4: คือเรารู้เรื่อง
1: น้ำล้างอะไรก็ยังไม่มีเลยเนี่ยดูเถอะเอาไปคนสุดท้ายเลยเวลาจำกัดเคหะร่มเก้าเห็นนักข่าวปุ๊บเข้ามาด้วยความอัดอั้นข้อสำคัญก็คืออาที่รัฐบาลยืนว่าเอาอยู
2: ่แล้วก็บอกไม่ใช่อุทกภัยใหญ่อะค่ะ
1: อุทกภัยใหญ่คือมหาอุทกภัยคนนี้บอกยอมรับมาเถอะว่ารับมือไม่อยู่ไม่ต้องแก้ตัวการแก้ตัวยิ่งทำให้ประชาชนหมดศรัทธาในการทำงาน
6: ที่รู้ตัวตอนตีหนึ่งพี่ยังออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันท่วมทั้งสองฝั่งข้างในนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตรงสะพานตรงไหนมันก็ออกไม่ได้แล้วคิดดูเวลาแค่กี่ชั่วโมงเองแล้วรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่เอาอยู่ไม่ใช่มหาอุทกภัยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้น้ำมันมาจากไหนเนี่ยคุณดูสีน้ำเนี่ยเต็มขนาดนี้ฝากรัฐบาลนะคะถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจนี่ก็อย่าออกมารับประกันกับชาวบ้านเลยว่าเอาอยู่คุณเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาไม่อยู่จริงๆยอมรับมาเลยจากใจมันไม่ใช่แบบว่ามองแล้วแบบแก้ตัวแบบอะไรเงี้ยคุณถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็ยอมรับไปเถอะไม่ต้องออกมาแก้ตัวอะไรแล้วชาวบ้านยิ่งฟังยิ่งหมดศรัทธาค่ะตอนนี้บอกเลยว่าไม่ศรัทธาเลยรัฐบาลค
1: ่
6: ะ
1: ทุกอย่างไปลงรัฐบาลกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยคืออันเนี้ยถ้าคืนนั้น3 ทุ่มคืนวันศุกร
2: ์ค่ะ
1: ถ้าเซลบอร์ดแคสเตือนล่มก้าวก็อยู่ในกทมถูกไหมเขาจะย้ายรถ
2: ใช่ซึ่งจะย้ายทันชาวบ้านบอก
1: ขนของขึ้นจะอยู่ชั้นล่างขนของขึ้นที่สูงหรือย้ายรถ
2: ค่ะ
1: ไปเตือน9:22 วันเสาร์มันไปแล้วอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันละกันเวลาจำกัดวันนี้คุยกันยาวๆในกรรมการข่าวคุยนอกจอวิภาวดีลดแล้วลดทุกชนิดผ่านได้จุดลึกสุดอยู่หน้ายาคุกก็คลี่คลาย
2: ก็ลงแล้วค่ะ
1: ปัญหาเหลืออยู่แค่รถเสียตกค้างขวางการจราจรทำการจราจรหนาแน่นเดี๋ยวท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนใช้ทางย่นระดับโทเวเลยขึ้นฟรี
2: ซึ่งตอนนี้เปิดฟรี
1: ขึ้นฟรีซอยมาไทยแยกบางกะปิอย่างที่ผมบอกเขาสู่เพชรบุรีก่อนเชื่อได้เลยคลองแสนแสบฝั่งนี้6:15ที่ผ่านมาน้ำยังท่วมเต็มผิวจราจรซอยมหาดไทยราชพร้าว122ราชพร้าว122นี่มิดฟุตบาท6:40
2: ตำรวจสน.ราชพร้าวอัปเดต
1: เขาอัปเดตทุกวันเอาร่างของตำรวจเป็นตัววัดน้ำ
2: นี่4แยกบางกะปิค่ะถนนนาวมินยังสูงเท่านี้นะคะ
1: ขอบคุณมากตำรวจบางกะปิสน.นี้สลับสับเปลี่ยนกันมาวัดระดับน้ำให้ประชาชนแยกบางกะปิเห็นไหม
2: เนี่ยค่ะ
1: เนี่ยเขาทำทุกวัน
2: สน.ลาดพร้าว
1: อ่อนนุช76/16:00 ที่ผ่านมาย
2: ังท่วมผิวการจราจรอยู่นะคะแต่ว่าพอผ่านได
1: ้ขณะที่มีภาพประชาชนท่านผู้ชมยังคงเดินทางไปทำงานย่านรามคำแหง6:30ที่ผ่านมาน้ำสูง30-50 เซนติเมตร
2: ไปทำงานกันค่ะ
1: เพราะไม่ใช่ข้าราชการ
2: ก็ขาสั้นกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น
1: ชีวิตวันนี้ที่นี่กรุงเทพดูภาพไปจุดสำคัญคือการค้นหารถสาธารณะแล้วแน่นเลย
2: บางคนบอกรอตั้งแต่ตีสี่อะค่ะต้องมาทำงานที่สุขุมวิทรถมาแต่ขึ้นไม่ได้เพราะมันแน่น
1: เช้านี้ที่กรุงเทพ
7: รถที่นี่อีกนานจ้า
2: โ
8: อ้ไปลงที่แยกรางก่อนก็ได้ครับ
1: เพราะเอกชนไม่ได้หยุด
7: ครับเชิญครับ
1: แยกคลองตันและแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหง
2: ประชาชนก็ทยอยออกมาจากบ้านไปทำงานกันนะคะ
1: อืม
7: โบกมาโอเค
1: เช่นเดียวกันบริเวณรถไฟฟ้าสายสีแดงเมื่อคืนเปิดแล้วนะกับสายสีชมพูนนทบุรีบางหลักสี่เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพที่ไม่ใช้ข้าราชการยังต้องใช้ชีวิตต่อไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันพุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
14: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
15: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
16: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadran D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
17: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle Oil อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 น.คุยกันเช้านี้อยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะเช้าของวันจันทร์28 กันยายน 2569อยู่ด้วยกันทั้งทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าใครมีสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพตรงจุดไหนอยากจะเล่าสู่กันฟังหรืออยากจะให้ช่วยแจ้งพูดประชาสัมพันธ์ในรายการคุณทักเข้ามาในการไลฟ์ของเราตรงนี้นะคะชื่อ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106จะมีการไลฟ์คุณจะเห็นโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะไลฟ์สดๆกันอยู่ตรงนี้นะคะทางหน้าเพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะแจ้งมาได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรแจ้งขอความช่วยเหลือเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุผ่านทางรายการของเราตรงนี้อยู่ด้วยกัน1 ชั่วโมงครึ่งค่ะ8:33 น.ไปจนถึง10 นาฬิกานะคะของวันนี้นะที่เราจะได้คือมาวันจันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละนะแต่หมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณจะให้ช่วยแจ้งอะไรคุณก็แจ้งผ่านเข้ามาทางเพจ Facebook แล้วตรงการไลฟ์นะคะไม่ต้องเป็นอินบ็อกซ์นะที่นิติน่าคุณเห็นนิติน่าพูดอยู่เนี่ยคุณก็มาพิมพ์เลยว่าตรงจุดไหนน้ำท่วมหรือเล่าสู่กันฟังสถานการณ์ได้ส่วนโอ๊คเองก็จะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเมื่อเช้าออกจากบ้านในเวลาเดิมนะ6 โมงเช้าแม้ว่าวันนี้เขาจะมีการประกาศหยุดของทางราชการแล้วก็เด็กๆก็ทยอยปิดเทอมแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเขาสอบกันแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้อาจจะมีสอบบ้างแต่ก็เป็นการประกาศหยุดไปแล้วของทางราชการวันจันทร์และวันอังคารซึ่งถ้าในสถานการณ์ปกติออกจากบ้านสายได้นิดหน่อยแต่วันนี้ก็ต้องออกเวลาเดิมเพราะไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงเล่าอย่างนี้เล่าอย่างนี้คือบ้านองค์เนี่ยอยู่โซนพัฒนาการศรีนครินทร์นะพัฒนาการตัดใหม่เมื่อวันศุกร์นี้นัดลาไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ว่ามีอาการบ้านหมุนแรงพอสมควรอาการเยอะพอสมควรก็เลยไม่สามารถมาทำงานได้นะคะแต่ก็ตอนนี้ก็โอเคละหรือสัก 5% ก็จะหายฝนตกลงมาหนักวันศุกร์วันเสาร์น้ำท่วมนะถามว่าที่บ้านเนี่ยท่วมไหมนะถนนหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างสูงก็ท่วมมิดฟุตบาทแต่ว่าจากหน้าบ้านไม่ได้เข้าไม่ได้น้ำไม่ได้เข้าจากหน้าบ้านจากถนนหน้าบ้านไหลเข้าตัวบ้านไม่ได้เข้าแต่อย่างที่เคยเล่าถ้าใครเคยฟังตั้งแต่ปีที่แล้วบ้านโอ๊กเนี่ยมันจะมีห้องที่ต่ำอยู่3 ห้องห้องหนังสือห้องเก็บของแล้วก็ห้องครัวต่ำกว่าห้องโถงปกติต่ำก็ลงไปโดยประมาณสัก10 เซนติเมตรได้3 ห้องเนี้ย2 ปีที่ผ่านมาติด2 ปีเลยและว่าเมื่อวันเสาร์เป็นอีกน้ำซึมขึ้นจากข้างล่างพื้นดินน้ำซึมขึ้นมาทำให้3ห้องนี้น้ำเต็มแต่ตัวห้องโถงที่ยังนั่งดูโทรทัศน์นั่งสนทนาในครอบครัวอันนั้นยังได้อยู่นะคะดังนั้นสถานการณ์ฝนตกลงมาหนักถามว่าที่บ้านกระทบเดือดร้อนอะไรมากมายสาหัสไหมไม่แต่ว่าถนนข้างนอกนี่นะก็ติดตามข่าวตลอดแล้วก็ดูในโซเชียลตลอดเวลาทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นก็ออกจากบ้านขับรถมาแล้วก็คนบ้านแถวพัฒนาการตัดใหม่ต่อเนื่องพัฒนาการเมืองทองอ่ะถ้าใครอยู่แถวนั้นจะรู้จักเนาะรถของประชาชนก็เอามาจอดถนนใหญ่ถนนพัฒนาการเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะ2 ฝั่งถนนเพราะว่าตามหมู่บ้านเมืองทองทั้งหลายต่ำหมดน้ำท่วมหมดเขาก็มาจอดข้างบนทีนี้ปกติเนี่ยโอ๊กจะเลี้ยวตรงซอยพัฒนาการ53ตรงข้ามเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อมุ่งขึ้นทางด่วนศรีรัตน์เราก็เห็นว่าถนนเนี่ยเขายกสูงพอสมควรแต่ตามซอยที่กระจายเป็นหมู่บ้านเมืองทองเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวามันจะต่ำเราก็ลองเลี้ยวเข้าไปปรากฏกระบะสวนมาโอ้โหคุณกับรถแทบไม่ทันเลยจ้ะกระบะสวนมาคือสูงโอ้โหแล้วทีเนี้ยเรารู้ว่าถ้าเราไปตามเส้นนี้เรื่อยๆเนี่ยพอข้ามทางรถไฟไปมันจะมีเซเว่นใช่ป่ะตรงจุดนั้นน่ะมันจะต่ำมันน่าจะขึ้นนี่ที่น่าใช้ Fortuner มันน่าจะขึ้นมามิดล้อ Fortuner ก็เลยตัดสินใจกลับรถทีนี้ไม่รู้คิดถูกคิดผิดกลับรถออกมาเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าพัฒนาการเพื่อที่จะไปเลี้ยวขวาศรีนครินทร์ตรงแม็กซ์วาลูโอ้โหคุณเอ้ยมีกระบะจอดอยู่2 คันเขาไม่ไปกระบะคันหนึ่งโหลดเตี้ยมาขนของด้วยนี่ท่านก็เปิดกระจกเลยคือไม่มีรถตามหลังเราไงแล้วก็จอดกลางถนนคู่กับเขาเนี่ยเปิดกระจกถามทำไมไม่ไปอะคะบอกผมก็ไม่แน่ใจครับกระบะคันหน้าจอดอยู่อ้าวเหรอคะอ๋อโอเคแล้วสักพักนึงรถขยะสวนมาอีกฝั่งนึงนะฝั่งมาทางแม็กซ์วาลูนี่นั่นก็เปิดกระจกเลยคุณรถขยะคะ คุณรถขยะก็เปิดกระจกพี่จะไปไหนก็บอกจะเลี้ยวขวาไปทางศรีนครินทร์เพื่อที่จะไปวนขึ้นทางด่วนคุณนึกออกปะถ้าใครอยู่แถวนั้นคุณจะเข้าใจคุณพี่กระบะก็บอกก็น้ำพอสมควรครับแต่รถพี่สูงไปได้ฟอร์จูเนอร์ไงโอเคขอบคุณค่ะหูคุณดิฉันสวดมนต์ตลอดทางเป็นระยะทางสัก100ไม่ถึง200เมตรอะน้ำสูงมากก็เลยจะมาเล่าเล่าสยาวเลยจะมาเล่าสู่กันฟังแค่ว่าพัฒนาการศรีนครินทร์เอาเฉพาะจุดที่นินาศวิ่งนะแยกศรีพัฒน์ตรงแม็กซ์วาลูคุณนึกออกปะซึ่งเดี๋ยว1ตุลาเขาจะเปลี่ยนเป็นท็อปเนี่ยนะตรงนั้นน่ะน้ำสูงมากรถเล็กผ่านไม่ได้ค่ะมีรถลอยจอดลอยใช้คำนี้เลยจอดลอยอยู่กลางศรีนครินทร์ฝั่งละคัน Fortuner MuX อะไรประมาณอย่างเงี้ยวิ่งได้แต่รถเก๋งอย่าวิ่งเข้าไปรถคุณดับแน่สูงนี่น่าวนอยู่ตรงนั้นน่ะกว่าจะได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็มาที่เนี่ยวนอยู่ตรงนั้นน่ะเกือบครึ่งชั่วโมงคุณแล้วสวดมนต์ตลอดทางจริงๆแต่ก็โอเคพอมาถึงด้วยโหขอบคุณน้องรถมากที่พาเรามาถึงจุดนี้เล่าซะยาวแต่ก็จะบอกแค่ว่าตรงนั้นแหละน้ำมันยังท่วมอยู่น้ำสูงทีนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะว่าสถานการณ์ในเส้นที่คุณใช้หรือว่าบ้านช่องหูเป็นอย่างไรแล้วส่งกำลังใจดวงโตๆเลยไปให้กับพี่น้องที่แฟลตคลองจันทร์กับแฟลตกับชุมชนคลองจันทร์กับร่มเกล้าส่งกำลังใจดวงโตๆไปเลยค่ะมีอะไรอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดรายการตรงนี้ส่งข้อความเข้ามาใต้การไลฟ์นะใต้การไลฟ์นะส่งเข้ามาได้เอาละเรามาตามประเด็นเป็นภาพรวมกันค่ะ 28-29 กันยายนครม.ประชุมนัดพิเศษนะว่าลงมติแล้วให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ2วันจันทร์อังคารจันทร์28อังคาร29แต่ไม่ใช่ทั้งประเทศนะคะเฉพาะ4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ4จังหวัดนี้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษของราชการจันทร์อังคารเอกชนหลายๆบริษัทเปิดปกติเลยนะคะเปิดปกติเลยเราก็เลยจะได้เห็นภาพพี่น้องประชาชนที่หลายคนก็คือลางานไม่ได้เพราะบังเอิญตัวบริษัทไม่ได้อยู่ในจุดน้ำท่วมไงน่ะนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าราชการเนี่ยเขาให้หยุดใน4จังหวัดนี้นะแล้วก็ทางด่วนขึ้นฟรีเมื่อเช้านี้นัดข้ามทางด่วนมาวันนี้วันจันทร์28นะทางด่วนขึ้นฟรีนะทางด่วนฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนนะฮะฟรี2วันนะ2วันจนถึงเที่ยงคืนของ29กันยาจนถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้29กันยายนนะคะเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะฟรีตรงจุดไหนบ้างทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางด่วนฟรีตลอดทั้งวันนี้28และวันพรุ่งนี้อังคาร29จนถึงเที่ยงคืนทางด่วนฟรีก็คือเรื่องของวันหยุดราชการ4วันเฉพาะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำในส่วนนี้แล้วเขาก็ให้ราชการหยุดทีนี้ถามว่าธนาคารหยุดไหมไม่หยุดธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งไม่หยุดแบงก์ชาติบอกขอให้เปิดให้บริการประชาชนตามปกติการทำธุรกรรมทางการเงินจะได้ต่อเนื่องแต่ว่าให้แต่ละสถาบันการเงินในแต่ละพื้นที่พิจารณา work from home ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานควบคู่กับการดูแลให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องธนาคารไม่ปิดนะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติวันจันทร์และอังคาร2วันที่เขาให้ราชการหยุดเป็นกรณีพิเศษแต่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโพสต์ Facebook ว่าเปิดตามปกติคือเรื่องของน้ำท่วมอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันไม่ได้ท่วมทั้งกรุงเทพหนักๆจะเป็นกรุงเทพทางตอนเหนือกับกรุงเทพโซนตะวันออกก็คือเนี่ยแหละโซนประเวศสวนหลวงคลองสามวาลาดกระบังมีนบุรีจะเป็นกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ทางตอนเหนือที่จะท่วมกันเยอะนี่นะก็ขับรถมาพอข้ามทางด่วนมาลงทางด่วนสามย่านก็คือในเมืองอ่ะไม่มีน้ำท่วมเลยสามย่านเยาวราชข้ามมาฝั่งทนอิสรภาพกองทัพเรือไม่มีน้ำท่วมเลยน้ำจะไปท่วมกรุงเทพโซนตะวันออกกับกรุงเทพโซนเหนือทีนี้ก็ต้องพิจารณาในส่วนของภาคเอกชนไปในแต่ละพื้นที่นะคะว่าพนักงานนะบ้านอยู่ตรงไหนถ้าบริษัทเอกชนนะคุณอยู่ในเมืองคุณอยู่สาทรคุณอยู่สีลมหรือคุณอยู่ฝั่งทนน่ะคุณอาจจะไม่เห็นความจำเป็นว่าทำไมต้องให้ work from home ทำไมต้องให้หยุดในเมื่อบริษัทน้ำมันไม่ท่วมแต่คุณอย่าลืมว่าพนักงานของคุณบ้านเขาอยู่ไหน คุณก็พิจารณาเป็นเคสๆไปถ้าพนักงานบางคนเขาบ้านเขาอยู่โซนที่เจอน้ำท่วมคุณน้ำมันท่วมสูงมากจริงๆอย่าให้ถึงขั้นให้พนักงานแบบน้ำท่วมถึงเอวอ่ะแล้วฝ่าน้ำมาทำงานกับคุณเลยอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตด้วยนะคะสำหรับบริษัทห้างร้านทั้งหลายเนาะน้ำจิตน้ำใจอันนี้สำคัญมากจริงๆคืองานคุณก็สำคัญก็เข้าใจแหละแต่อะไรที่คนบ้านเขาน้ำไม่ท่วมเขาสามารถทำแทนได้อาจจะต้องจัดสรรกันดีๆแล้วแต่บริษัทนะพิจารณากันสักนิดหนึ่งส่งท้ายการไฟฟ้านครหลวงค่ะการไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าดูแลประชาชนพื้นที่น้ำท่วมคุณโทรได้ที่เบอร์1130ตลอด24ชั่วโมง MEA การไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการพร้อมรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดหรือไม่ปลอดภัยให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้าเพื่อดูและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือการไฟฟ้านครหลวงได้ตลอด24ชั่วโมง MEA Call Center 1130 LINE MEA Connect ค้นหา @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์นี่เป็นช่วงแรกของเราพักสักครู่นะวันนี้ข่าวอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของน้ำเยอะเลยล่ะค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทั้งรายการขนาดนั้นแต่เยอะเลยเพราะเราจะได้อัปเดตไปด้วยกันนะคะด้วยความห่วงใยจริงๆเราจะพักช่วงแรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
8: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไหล่ลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
10: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วย

พื้นที่นะสถานการณ์ตอนนี้แต่ว่าขอเริ่มต้นเรื่องแรกจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพค่ะชวนโหลดแอป Xset Portalติดมือถือไว้ทั้งอุ่นใจผู้ใช้ทางและมีประโยชน์แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษเส้นทางใดสามารถขอ SOS พร้อมส่งพิกัดหาเจ้าหน้าที่ได้ทันทีจะผ่านด่าน Easy Pass ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องยอดเงินตรวจสอบได้เติมเงินก็สะดวกสบายจะวางแผนการเงินการเดินทางย้อนดูประวัติทั้งการใช้ทางพิเศษทั้งการเติมเงินได้ดูสภาพจราจรบนทางพิเศษได้ควรไปเส้นทางไหนเลี่ยงรถหนาแน่นได้ดีที่สุดแจ้งเตือนอุบัติเหตุบนเส้นทางช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้สะดวกสบายหรือมีคำถามใดๆเกี่ยวกับทางพิเศษนะคะสามารถสอบถาม Xset Chatbotได้ทันทีนอกจากนี้พิเศษสุดสามารถเข้าร่วมเก็บคะแนนสะสม Xset Reward แต้มการใช้งานแลกส่วนลดร้านดังเพียบเลยค่ะจากกทพ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนโหลดแอป Xset PortalEXATXZ นะคะ Portal PORTAL ตามนี้ค่ะมาตามกันต่อกับเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะจันทร์28กันยายน2569กรุงเทพฟ้าเริ่มโปร่งทางกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าช่วงดึกที่ผ่านมาก็คือช่วงกลางคืนของ27กันยามีปริมาณฝนตกลงมาเติม46มิลลิเมตรซึ่งถือว่าไม่มากนักค่ะเมฆฝนช่วงดึกผ่านพ้นไปแล้วช่วงเช้า6โมงเช้าฟ้าเริ่มโปร่งยังไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพเพิ่มเติมสำหรับระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยกรุงเทพมหานครเร่งสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดระดับน้ำต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วโดยเมื่อคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กจะสามารถระบายได้ด้านผิวจราจรน้ำลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเติมลงมายังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักอีกหลายจุดนะคะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ระบุว่า6นาฬิกา6โมงเช้าของ28กันยายนกทม.มีฝนเล็กน้อยที่เขตหนองจอกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือฝนรวมสูงสุดที่เขตลาดกระบัง 46.5 มิลลิเมตรมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของกทม.นะคะตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำข้อมูลแต่ละเขตชัดเจนมากขึ้นจำนวนผู้ได้รับผลกระทบความต้องการความช่วยเหลือทำให้สามารถจัดกำลังและทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นเริ่มทยอยส่งรถยกสูงเรือครัวสนามครัวกลางไปเสริมการช่วยเหลือในจุดที่ได้รับผลกระทบหนัก72ชั่วโมงที่ผ่านมาบริหารจัดการผู้ประสบภัยและพื้นที่ด้วยกำลังของกทม.นะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ทุกเขตทุกสำนักเขตต้องสับเปลี่ยนกำลังมาช่วยเพื่อให้การทำงานต่อเนื่อง72ชั่วโมงนะเราก็ยังมีกำลังเพียงพอที่จะดูแลประชาชนนะคะเป็นอาจารย์ทวิดารองผู้ว่ากทม.ได้มีการแถลงข่าวหลังจากมีการประชุมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นที่ประชุมเร่งจัดหาเพิ่มเติมจากทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดทยอยส่งมอบในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงและมีกลุ่มเปราะบางจำนวนมากก่อนประชาสัมพันธ์รายการสิ่งของจำเป็นเพื่อให้การรับบริจาคเป็นไปในรูปแบบที่พร้อมนำไปใช้และแจกจ่ายได้ทันทีค่ะงบประมาณกทม.ได้รับจัดสรรเบื้องต้นให้สำนักงานเขตช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมค่าอาหาร3มื้อจะปรับการจัดสรรจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงนะคะสามารถเสนอขอขยายวงเงินในการช่วยเหลือได้สำหรับช่องทางขอความช่วยเหลือในกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์1669 1330 1555ทรัฟฟี่ฟองดูสำนักงานเขตหน่วยงานด้านบริการสาธารณสุขตอนนี้พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคุณผู้ฟังจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่ต้องการการช่วยเหลือดูแลเร่งด่วนตรงไหนอย่างไรสามารถแจ้งทราบกันได้เลยค่ะกทม.ได้มีการเปิดเว็บเช็คถนนน้ำท่วมแบบเรียลไทม์กรุงเทพมหานครเปิดเว็บไซต์รายงานสถานการณ์น้ำท่วมถนนกรุงเทพแบบเรียลไทม์ค่ะ now.bangkok.go.th/flood_alert.html ด้วยการใช้ AI ดึงข้อมูลจาก Google Map ค่ะผู้ใช้สามารถค้นหาจากชื่อเขตชื่อถนนเลือกดูในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพเช่นฝั่งธงโซนเหนือโซนกลางตะวันออกนะคะกทม.

0: อธิบายในเว็บไซต์ว่าถนนที่ขึ้นสีแดงและสีส้มบน Google Map ส่วนใหญ่ติดต่อเนื่องมาตั้งแต่ตี4เป็นเวลาที่ถนนขวดโล่งซึ่งน่าจะมีน้ำท่วมขังจนรถต้องชะลอควรใช้เส้นทางอื่นถ้าทำได้บางเส้นทางอาจมีรถติดตามปกติด้วยสีส้มสีแดงอาจเกิดจากปริมาณรถไม่ใช่น้ำท่วมเสมอไปดังนั้นถนนที่ควรระวังเรื่องน้ำท่วมมากที่สุดคือเส้นที่ติดต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนเช้ามืดถ้าไม่จำเป็นงดออกจากบ้านนะคะกทมว่าอย่างนั้นทีนี้อย่างนี้คุณผู้ฟังคุณเข้าคุณจะไปไหนวันนี้นะคุณเข้า Google Map อันนี้จากประสบการณ์นี้นะเมื่อเช้าเข้า Google Map ใน Google Map เขาจะมีข้างล่างบรรทัดข้างล่างจะเขียนว่าเขียนเป็นหนังสือสีแดงเลยว่าพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมอันนี้คนข้างแม่นเพราะว่านี่นะออกจากบ้านเราก็เช็คแล้วว่าไอ้ซอยพัฒนาการ53ที่เล่าไปช่วงตอนต้นน่ะว่าจะเลี้ยวเข้าตรงนั้นเพื่อไปขึ้นทางด่วนซึ่งเลี้ยวตรงนั้นทุกวันเนี่ยมันเป็นสีแดงมันเป็นสีแดงซึ่งมันไม่ใช่รถติดอยู่แล้วตอน6โมงเช้าแล้วก็ใช่น้ำท่วมแล้วก็เป็นสีแดงต่อเนื่องศรีนครินทร์พัฒนาการเลี้ยวขวาศรีนครินทร์แยกศรีพัฒน์ก็เป็นสีแดงใน Google Map ก็คือพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ท่วมอย่างนั้นจริงๆดังนั้นคุณเช็คใน Google Map ได้นะคะเขาจะมีพื้นที่น้ำท่วมแจ้งอยู่ตรงนั้นรองผู้ว่ากทม.รับว่ากทม.ยังหนักแต่ไม่มีเลวร้ายไปกว่านี้เมื่อวานนะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.2ดินแดงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าสถานการณ์ยังหนักเมื่อวานใน27กันยาสถานการณ์ยังหนักยังไม่ดีขึ้นแต่จะไม่เลวร้ายกว่านี้จากนี้จะสามารถทยอยระบายน้ำได้ดีขึ้นโซนตะวันออกลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงบางกะปิต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ในการระบายน้ำก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่ระดับน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ยืนยันว่าทีมงานกรุงเทพมหานครทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานระบายน้ำเร่งสูบอยู่ภายในคืนนี้พรุ่งนี้ระดับน้ำไปถึงเช้าวันนี้28นะคะระดับน้ำน่าจะทยอยลดต่ำลงจะไม่มีกรณีที่เลวร้ายไปกว่านี้คำถามเรื่องการพร่องน้ำได้ดำเนินการมาก่อนหรือไม่รองผู้ว่าวิษณุบอกทุกหน้าฝนพร่องน้ำเต็มที่อยู่แล้วบางคนบอกว่าทำไมน้ำเหม็นมองเห็นโคลนเราพร่องในระดับต่ำสุดบางคลองที่ยังมีเรือโดยสารจะพร่องในระดับที่ให้เรือวิ่งได้ปริมาณฝนเบาบางลงแม้ตกต่อเนื่องแต่ก็ไม่มากนะคะหลังซึ่งวันนี้ปริมาณฝนก็จะลดน้อยลงอีกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์มาค่ะนี่คือโฟกัสเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภาพรวมของประเทศ28กันยายนเฝ้าระวังน้ำหลากท่วมขัง30จังหวัดรวมกทม.เฝ้าระวังไปจนถึง30กันยายนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติรายงานสรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศณ7โมงเช้าของ28กันยายนปริมาณฝนสูงสุดรายภาคภาคเหนือตกหนักมากที่อุทัยธานี110มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมาภาคกลางที่สุพรรณบุรี92มิลลิเมตรภาคตะวันออกระยองอู้ภาคตะวันออกระยองฝนตกสะสม289มิลลิเมตรค่ะภาคตะวันตกกาญจนบุรีตกสะสม238มิลลิเมตรอู้ภาคใต้ระนอง135มิลลิเมตรค่ะสภาพอากาศวันนี้28กันยายนด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดค่ะแต่ก็ตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่ง29กันยาจนถึง3ตุลาคมจนถึงวันเสาร์เลยนะคะพรุ่งนี้29กันยาจนถึงวันเสาร์3ตุลาคมคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่บางพื้นที่อาจจะยังตกหนักด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางส่วนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศปริมาณน้ำรวม 77% ของความจุกักเก็บน้ำค่ะมีน้ำใช้การ 67% ภาคตะวันตกปริมาณน้ำสูงสุดนะคะสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาณ6โมงเช้าวันนี้28กันยายนสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.23 เมตรเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขัง 26-30 กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง30จังหวัดนะคะ30จังหวัดด้วยกันในหลากหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังไปจนถึง30กันยายน นี่เป็นการประกาศเตือนล่าสุดเราจะพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะกลับมาช่วงหน้ามีเปลี่ยนประเด็นละไม่น้ำท่วมละนะคะเพราะว่าทุกวันจันทร์เราต้องเตือนในเรื่องของมิจฉาชีพกับปอทกันต่อพักกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: วิทยุครอบครัวข่าวและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชวนเริ่มต้นสัปดาห์ในช่วงสวัสดีวันจันทร์กับปอท.
4: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันจันทร์28กันยายน2569เข้าสู่ช่วงของสวัสดีวันจันทร์กับปอท.ค่ะหัวข้อคุยกันวันนี้หัวข้อเตือนภัยคือทำไม Gen Z ถึงตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพก็จะเป็นลูกๆหลานๆของเราในวัยเรียนโดยเฉพาะในวัยเรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะฟังคำเตือนกันดูนะคะจากร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เพียมูลผู้หมวดตะเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะผู้หมวดตะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณโอ๊คคร
4: ับ สวัสดีค่ะถามก่อนบ้านน้ำท่วมไหมผู้หมวดตะ
5: อ๋อไม่ท่วมครับจะเป็นท่วมที่ถนน รอบนอกครับตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วครับ
4: น้ำเริ่มลดแล้วนะคะพอมาทำงานได้เนาะผู้หมวดจ๋าคุยกันถึงเรื่องของลูกๆหลานๆเราเจนซีเด็กมหาวิทยาลัยเอ๊ะทำไมหลายๆครั้งมาเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่ามิจฉาชีพเขามุ่งเป้าไปที่หลอกกลุ่มนิสิตนักศึกษาเจนซี
5: ครับผม
4: เกิดจากอะไรคะ
5: ครับด้วยความที่มิจฉาชีพนะฮะจริงๆก็หลอกทุกอาชีพทุกวัยนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเจนซีนะครับตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นนะครับ
4: ค
5: ือสิ่งที่เขาต้องการก็คือเหมือนเดิมครับคือเขาต้องการเงินนี่แหละใช่แต่ทีนี้ในเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยครับเหมือนเจนซีเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาครับคือเขาเป็นเด็กที่อยู่กับมือถืออยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับโลกโซเชียลตลอดแทบจะตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาว่างๆอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจ
4: อ
5: ทีนี้หน้าจอไม่ว่าจะเป็นการรับสายหรือการโทรหาการส่งลิงก์หลอกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะติดกับของมิจฉาชีพได้ง่ายขึ้นครับผมอันนี้คือลักษณะของมิจฉาชีพที่ไปหลอกเจนซีนะครับ
4: ค่ะเข้ามาในรูปแบบไหนบ้างคะในการหลอกเด็ก
5: ๆครับทุกวันนี้ที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็ตกเป็นเหยื่อตามที่เห็นได้ชัดในข่าวก็มีก็คือเรื่องของการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยฮะเด็กเจนซีเนี่ยเขาจะมีเขาจะเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเยอะก็จริงใช้เทคโนโลยีรวดเร็วก็จริงแล้วเขาจะมีเอกลักษณ์คือเขาจะค่อนข้างตัดสินใจเองนะครับเขาจะไม่ค่อยไปปรึกษาใครเขาจะสมมติถ้าเขาจะเชื่อเขาก็จะเชื่อเลยนะครับในเคสนี้ก็คือปรากฏว่าวิชาชีพเนี่ยเป็นบุคคลอื่นโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเด็กเจนซีเนี่ยเขาบางครั้งเขาไม่ได้สนใจเรื่องของข่าวสารที่มันแบบไม่เข้ากับเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจในเรื่องอื่นที่เขาสนใจนะครับเขาแอบอ้างเจ้าที่รัฐเพราะตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมจะมีเจ้าที่รัฐโทรมาหาเรานะครับโดยเฉพาะเจ้าที่เคสที่เป็นเจ้าที่บอกว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไปกระทำความผิดนะครับมีเลขบัญชีไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือเบอร์โทรศัพท์ไปเปิดเกี่ยวกับเป็นแก๊งสแกมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็เชื่อพอเชื่อปุ๊บเขาตกใจฮะตกใจแล้วทีนี้เขาจะไม่ค่อยไปปรึกษาใครนะครับเขาจะทำตามมิจฉาชีพบอกอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้คือความน่ากลัวของวัยนี้ครับ
4: คืออยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาข่าวสารไม่ค่อยได้สนใจก็เลยจะไม่ได้คุยกับเพื่อนด้วยว่าเอ้ยมันมีการหลอกลวงลักษณะแบบนั้นแบบนี้หรือติดตามสักนิดก็เลยจะไม่เอะใจพอคนโดนขู่อะไรมาเด็กๆ ก็เลยกลัว
5: ใช่ครับผม
4: ถ้าถามเป็นปัจจัยเลยล่ะคะผู้หมวดปัจจัยอะไรที่ทำให้เจนซีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบ้าง
5: ปัจจัยนะครับจริงๆปัจจัยนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่หลักๆคือ1คือเขาไม่ได้มีภูมิต้านทานในเรื่องของในเรื่องของที่จะรับรู้เกี่ยวกับว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในรูปแบบไหนบ้างสองคือเขาเชื่อเ เชื่อง่ายครับเขาเชื่อง่ายเลยแล้วก็3คือเขาไม่ได้ไปปรึกษาใครคือบทจะเชื่อเขาก็เชื่อเลยนะครับคือเจนเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีเงินที่อยู่ในกระเป๋าเยอะต้องไหมฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจะสามารถไปโทรไปขอผู้ปกครองได้ในกรณีที่ถูกหลอกเนี่ย
4: ค
5: ือเคสที่เราไปถอดแผนพันธุกรรมมาคือเขาจะหลอกให้เด็กเนี่ยไปอยู่ในห้องนะครับแล้วก็มัดแขนมัดขาตัวเองนะครับแล้วก็โทรวิดีโอคอลไปหาพ่อแม่อ้างว่าถูกเรียกค่าไถ่พ่อแม่ก็ตกใจว่าลูกปกติไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เชื่อนะครับอีกเคสหนึ่งก็คือบอกว่าได้ทุนนะครับเคสนี้ก็เด็กวัยนี้เขาก็จะสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะเขาสนใจอยู่แล้วเขามีอนาคตที่เขาต้องเดิมพันแล้วเขาตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยพอถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบอกว่าได้ทุนเรียนฟรีแต่น้องเนี่ยต้องโอนตังมาจองสิทธิ์ก่อนนะอะไรเงี้ยครับเขาจะมีความตื่นเต้นครับกับสิ่งที่เขาได้รับเขาจะมีความตื่นเต้นแล้วเขาเชื่อสนิทใจเลยแบบว่าเฮ้ยเราจะพลาดไม่ได้นะครับนี่คือปัจจัยหลักคือเขาเชื่อแบบเชื่อสนิทใจเพราะว่าเขาไม่ได้มีภูมิต้านทานเรื่องนี
4: ้
5: พอเชื่อปุ๊บเขาก็ทำตามมิจฉาชีพบอกก็คือของเงินพ่อแม่แต่ตอนแรกอาจจะมีเงินของตัวเองแต่ทีนี้มิจฉาชีพเขาจะหลอกไปเรื่อยว่ามันไม่พอนะมันต้องจ่ายค่านั่นค่านี่ไปเรื่อยๆจนเขาไปขอพ่อแม่พ่อแม่บางคนก็อาจคือพ่อแม่วัยนี้ครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจเขาอาจจะไปทำงานของเขาขอลูกโทรมาขอถ้าเราเรียนปุ๊บเขาก็สนับสนุนเพราะว่าอ่ะรอบแรกอาจจะโอเคไม่ได้ถามอะไรโอเคแม่เดี๋ยวแม่จ่ายให้เดี๋ยวพ่อจ่ายให้แต่พักรอบ2รอบ3เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นสุดท้ายก็นะครับมันรู้ทีหลังว่าลูกถูกหลอกแต่ก็โอนไปหลายบาทแล้วครับประมาณนี้ครับ
4: เพราะว่าอย่างเรื่องทุนเนี่ยอ้าวแล้วลูกเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะลูกก็น่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มากกว่าพ่อแม่บางคนอ่ะนะคะก็เลยว่าไม่ได้ทุนนะทางมหาลัยเพราะว่ามิจฉาชีพบังคับให้น้องบอกพ่อแม่แบบนั้นหรือทำหนังสือบอกพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าเป็นจังหวะโอกาสดีของลูกมาก็โอนให้เลยแต่พอหลายครั้งเข้าพ่อแม่ถึงได้เอ๊ะทีนี้มันเสียหายตรงนี้ไปแล้วโอ้ลองนึกถึงหัวอกของคนเป็นผู้ปกครองมันไม่ใช่แค่โอนเงินแต่เขาแม้ว่าตัวของมิจฉาชีพหรือโจรเนี่ยไม่ได้มาประกบติดกับลูกเราแต่เขาก็บังคับสามารถบังคับให้เด็กย้ายออกจากหอเดิมไปเช่าห้องพักอยู่ได้แล้วเอาเชือกเอาโน่นเอานี่เทปเทิบมัดมือมัดเท้าตัวเองอ่ะขนาดนั้นน่ะผู้ปกครองทำไมเด็กถึงกลัวแล้วทำตัวเองด้วยนะเขาไม่ได้มาทำเราด้วยนะทำตัวเองได้ขนาดนั้นโดนบังคับทางวิดีโอคอล
5: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกนะความพอเขาเจออะไรแบบนี้ครับเขาจะเกิดความกลัวนะครับเพราะความกลัวเนี่ยคือพอกลัวปุ๊บเขาจะทำทุกอย่างคืออันเนี้ยเราก็แบบสงสัยกันเหมือนกันว่าทำไมมิจฉาชีพถึงหลอกได้ขนาดนี้นะครับแต่ท้ายก็คือพอมาแกะดูปุ๊บมันเกิดจากความกลัวครับกลัวหมายว่าเขากลัวว่าเขานะครับจะไปเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆสองบางครั้งมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนนะเด็กทุกวันเนี่ยเขาก็มีความรักพ่อแม่เขาไม่อยากพ่อแม่เดือดร้อนนะเขาจะแบบว่าทำตามมิจฉาชีพหมดเลยมาทำตามเพราะว่ากลัวที่บ้านเดือดร้
4: อ
5: นบางคนพ่อแม่อาจจะดุอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าจะพ่อแม่จะรับรู้เรื่องราวแล้วจะทำให้เกิดนะครับเรื่องในครอบครัวที่มันไม่ดีนะครับสุดท้ายคือแกะเลยคือเขากลัวเกิดความกลัวแล้วทำตามครับผมประมาณนี้ครับ
4: นะคะคืออย่าไปว่าเด็กเลยบางคนก็จะบอกโอ้เรียนมีสติปัญญาเป็นปัญญาชนเรียนขนาดนี้ทำไมถูกหลอกง่ายใครไม่เจอกับตัวมันก็ไม่รู้เนาะ ทีนี้ผู้หมดแนะนำยังไงดีอ่ะเด็กๆ เขาไม่ฟังเราหรอกตอนนี้ข่าวสารเขาไม่สนใจอ่ะแต่พ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะฟังอยู่เราควรจะเตือนหรือฝากพ่อแม่ผู้ปกครองเตือนบุตรหลานสักหน่อยเตือนกันยังไงดีคะ
5: ได้ครับโอ้ครับคือเรื่องนี้สำคัญมากๆครับเรื่องนี้ก็คือผมอยากให้แบบอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะครับอยากให้คือผู้ปกครองเนี่ยการที่มีลูกหนึ่งคนที่ไปล่ำไปเรียนไปข้างนอกบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรถ้ามีการใช้เทคโนโลยีผมอยากให้พ่อแม่ตระหนักเรื่องของภัยออนไลน์หลักๆเลยครับคือจริงๆอยากให้เข้าไปอยู่ในบทเรียนนึงเลยฮะในท่านให้ในส่วนของโรงเรียนฮะคือผมอยากให้คุณครูเนี่ยอาจจะแบบมอบหมายกันแล้วก็อาจจะเป็นวิชาแนวหรือวิชาว่างๆเนี่ยแบบมาคุยเรื่องนี้กันนะครับอยากให้เตือนเรื่องนี้กับเด็กเยอะๆนะครับแล้วก็พูดถึงความน่ากลัวแล้วก็คือแค่รับสายไม่กี่นาทีอ่ะคือสามารถตกเป็นเหยื่อได
4: ้
5: ตกเป็นเหยื่อแล้วสูญเสียเงินในครอบครัวเนี่ยหรือของลูกหลานได้อะไรเงี้ยผมอยากให้ผู้ปกครองนะครับตระหนักเรื่องนี้รวมทั้งคุณครูด้วยคุณครูที่อยู่กับนักเรียน
4: ใ
5: ในวันหนึ่งเขาก็จะอยู่กับโรงเรียนนะครับก็อยากใ ทุกคนนะครับตระหนักเรื่องนี้คอยอัปเดตข่าวสารนะครับคือทางสอบสวนกลางเราก็มีการอัปเดตอยู่แล้วแหละแหมประทุษกรรมมาแต่เด็กเขาไม่สนใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะฟังมากกว่าในเพจของตำรวจสอบสวนกลางอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือคุณครูที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับผม
4: ใช่สำคัญเออใช่เพราะว่าบางทีอยู่กับอยู่โรงเรียนมากกว่าเจอหน้าพ่อแม่พ่อแม่ทำอาหารก
5: ิน
4: โอ้ใช่เนาะโรงเรียนนี่สำคัญมหาวิทยาลัยเพราะว่าส่วนใหญ่จะโดนหลอกเด็กมหาลัย
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
4: คืออาจารย์น่ะอาจจะต้องนิดนึงอย่างเราเรียนมหาลัยเราก็รู้นะผู้หมวดบางทีอาจารย์ก็จะสอนเฉพาะในหัวข้อวิชาที่อาจารย์สอนน่ะมันไม่เหมือนมัธยมที่มีโฮมรูมมีอะไรได้เตือนเด็ก
5: ใช่คร
4: ับ ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านไหนก็ตามฟังเราอยู่ตรงนี้แม้ว่าอาจารย์จะสอนกฎหมายอาจารย์จะสอนวิศวะสอนหมอสอนอะไรแต่ถ้าแทรกคำเตือนนิสิตนักศึกษาได้แทรกเข้าไปก็ดี
5: ใช่ครับถูกต้องเลยครับคืออยากให้เป็นอย่างนั้นมากๆนะครับอยากให้คุณครูก็คืออัปเดตความรู้ตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็เตือนเด็กๆไปด้วยไปช่วยคือมันก็จะช่วยได้เยอะขึ้นนะครับผม
4: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเหตุไปแล้วถูกหลอกไปแล้วตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วทำยังไงได้บ้างคะ
5: ครับผมก็อันดับแรกถ้ารู้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับอันดับแรกก็คือตั้งสติก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี้ยถ้าถูกหลอกมาผมแนะนำก็คือให้ดูสภาพจิตใจเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปว่าเขานะครับคุยกับเขาตรงๆเลยนะครับแล้วก็อันดับแรกคือผู้ปกครองต้องมีสติอย่าเพิ่งไปว่าลูกแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดครับแจ้งความในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยแล้วก็โทรรีบโทร1441นะครับเพื่อให้เจ้าที่รับเรื่องราวนะครับให้เป็นเลขคดีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับรวบรวมหลักฐานทุกอย่างจากนั้นก็ดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กเนี่ยควรจะดูแลให้ดีเลยเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันรุนแรงกับเขาอะไรเงี้ยแล้วครอบครัวไม่ได้รับฟังเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวนะครับ
4: อย่าไปด่าซ้ำช่วยแก้ปัญหาดีกว่าในเมื่อมันพลาดไปแล้วนะคะผิดพลาดไปแล้วเราก็แก้ปัญหาแต่ถ้าครอบครัวไหนแน่นอนแหละซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่พลาดหรอกแต่คุณป้องกันไว้ก่อนไปเล่าเรื่องที่เราคุยกันก็ได้นะที่ผู้หมวดตาเตือนตรงนี้ก็ได้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังซะหน่อย
5: ได้ครับก็อยากให้นะครับผู้ปกครองนะครับในเรื่องนี้ก็คือทางกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือบก.ปอท.เนี่ยเราเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเรามีการแกะแผนประทุษกรรมของมิจฉาชีพทุกเกือบทุกรูปแบบที่อัปเดตมาใหม่เราพยายามสื่อสารออกไปให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะครับพอทราบแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมิจฉาชีพจะเหมือนแค่ฝุ่นเลยครับถ้าเกิดได้รับทราบรู้ทันเนี่ยเขาแค่ลอยมาลอยไปเลยนะครับก็อยากให้แบบนะครับผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับหรือนักเรียนนะครับติดตามข่าวสารนะครับของเพจตำรวจสอบสวนกลางหรือทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับเรามีการเล่าเรื่องจริงนะครับเล่าเรื่องจริงว่ามิจฉาชีพเนี่ยทำงานยังไงหลอกยังไงวัยไหนถูกหลอกในลักษณะแบบไหนเรามีการนำเสนอก็อยากให้ทุกคนนะครับเสพสื่อทางแนวนี้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตอนาคตของเรานะครับผมว่ามิจฉาชีพมันไม่หายไป100% แน่นอนมันจะยังอยู่กับเราไปอีกนานนะครับก็อยากให้มีภูมิต้านทานในเรื่องนี้ครับผม
4: โอ้เยี่ยมเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยผู้หมวดตะสำหรับคำเตือนดีๆนะคะข
5: อบ
4: คุณ
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เพียมูลผู้หมวดตะค่ะเป็นรองสารวัตรกลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยีจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะอย่าลืมนะคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องข่าวแบบนี้ให้ลูกฟังอย่าไปคิดว่าลูกโตแล้วเขาคิดเองได้ลูกอยู่กับโทรศัพท์มือถือทั้งวันทั้งคืนก็จริงแต่จะมีเด็กสักกี่คนที่จะหยุดฟังหรือหยุดอ่านเวลาเขามีการเตือนภัยเรื่องของมิจฉาชีพเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานรวมไปถึงขออนุญาตรบกวนอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดกับเด็กๆนิสิตนักศึกษากันซะเยอะอย่างที่โอ๊คคุยกับผู้หมวดตะเนาะไม่ว่าอาจารย์ขาอาจารย์จะเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอาจารย์สอนนิเทศศาสตร์ยิ่งนิเทศยิ่งจำเป็นเลยอาจารย์สอนแพทย์อาจารย์สอนวิศวะอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์อาจารย์สอนวิชาอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องของมิจฉาชีพแต่ถ้าอาจารย์ฟังนิธินาถคุยกับผู้หมวดตะเมื่อสักครู่เล่าสู่กันฟังกับนิสิตนักศึกษาลูกหลานของพวกเราสักนิดหนึ่งโอกาสเด็กๆอาจจะเจอพ่อแม่น้อยมากเพราะเด็กมหาลัยงานเยอะกิจกรรมเยอะรายงานเยอะต้องทำนู่นทำนี่กันเยอะจะเจออาจารย์มากกว่าเจอพ่อแม่ซะด้วยซ้ำนะอาจารย์ขารบกวนนิดหนึ่งหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้เล่าสู่กันฟังกับลูกหลานของเรานิสิตนักศึกษาด้วยจะได้มีภูมิคุ้มกันนะคะเราคุยกันในช่วงนี้ค่ะสวัสดีวันจันทร์กับปอท.ค่ะ
3: เท่าทันทุกครั้งที่คลิกและคุยออนไลน์กับสวัสดีวันจันทร์กับปอทฟังรายการคุยกันเช้านี้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
8: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
10: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
4: 9นาฬิกา25นาทีช่วงที่4ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ รานิยมอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันจันทร์28กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังวันนี้28มีเวลาถ้ารวมวันนี้ด้วยอีกแค่3วัน30กันยายนหมดเขตร่วมลุ้นไปเที่ยวจีนกับเราแล้วนะอย่าชะล่าใจนะจ๊ะวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเราพากันเดินทาง 14-19 พฤศจิกายน อากาศดีหนาวแน่ๆคุณฤดูหนาว 14-19 พฤศจิกายนกติกาง่ายๆเลยคุณชวนเพื่อนร่วมทริปจะไปเป็นครอบครัวไปเพื่อนสนิท4คนค่ะร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวย้ำว่าร่วมกันถ่ายคลิปไม่เอาต่างคนต่างถ่ายแล้วไปใส่แคปคัทเอามารวมๆกันอีกทีไม่เอานะคุณต้องยืนหรือนั่งหรือทำอะไรก็ได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา4คนนะแจ้งชื่อทีมมาด้วยระบุชื่อทีมค่ะถ่ายคลิปความยาวไม่เกิน60วินาทีเนาะใครจะดูกติกาเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เรามีโพสต์กิจกรรมกันอยู่หมดเครดส่งคลิปวันพุธนี้แล้วนะนับวันนี้ด้วยอีกแค่3วันนะคะหมดเครดส่งคลิป30กันยายนร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิว่ายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะยางดันลอปสมาร์ทแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราอัยลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอไปเที่ยวกันนะคะวิทยุครอบครัวข่าว106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนค่ะคุณผู้ฟังรายงานข่าวด่วนมาจากระยองด่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกจังหวัดระยองกำลังจะแตกใครฟังอยู่ระยองบ้างคะจากเพจ Facebook อบต.ทุ่งควายกินแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกหูสปริงเวย์พังโอ้ขอให้ประชาชนบริเวณนั้นอพยพออกด่วนค่ะนะบอกว่าด่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกกำลังจะแตกผนังมีรอยร้าวหูสปริงเวย์พังตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมากระทบหนักส่งผลถึงตำบลกองดินและคลองปูนโอ้แล้วก็แจ้งพื้นที่อพยพนะคะวัดชุมชนวัดชุมนุมสูงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาวัดเนินสมบูรณ์จากเพจสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงบอกว่าเส้นทางน้ำหลักที่มวลน้ำจะผ่านทางน้ำข้างเคียงที่ลุ่มต่ำเดือรอบเตรียมเคลื่อนย้ายยกของมีค่าขึ้นที่สูงทุ่งควายกินรับเต็มโอ้ใครอยู่แถวนั้นนะคะรีบอพยพด่วนนะเข้าไปดูทางเพจ Facebook ได้อบต.ทุ่งควายกินของจังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำคลองละโอกเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกอันนี้แจ้งเตือนเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาให้อพยพเคลื่อนย้ายหรือยกสิ่งของขึ้นที่สูงระยองวิกฤตนะคะทางเกวียนท่วมหนักในรอบ70ปี300ครัวเรือนจมน้ำสูง2เมตรค่ะอบต.ทางเกวียนอำเภอแกลงระยองนะคะสถานการณ์น้ำท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลทางเกวียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะหมู่1ประชาชนเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรเลยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีที่ทำการอบต.ทางเกวียนอยู่ในพื้นที่สูงน้ำยังสูงถึงชั้น1เลยนะคะเกือบทุกหลังคาเรือนในพื้นที่รวมถึงบ้านนายกเองน้ำท่วมถึงชั้น2ของตัวบ้านโอ้อบต.ทางเกวียนตอนนี้ระยองก็สาหัสเช่นเดียวกันลำลูกกาปทุมธานีนับพันชีวิตรอความช่วยเหลือบ้านน้ำท่วมสูงเข้าสู่วันที่3แล้วค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของปทุมธานีหมู่บ้านพฤกษาวิว1คูคดลำลูกกานะคะฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมบ้านเรือนเข้าบ้านเลยนะคะสูง40เซนติเมตรต้องใช้เรือพายในการสัญจรเข้าออกรอรับความช่วยเหลือค่ะซอยลำลูกกา13ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาประชาชนต้องเดินลุยน้ำหรือใช้แพโฟมในการสัญจรน้ำท่วมสูงเกือบ50เซนติเมตรนะคะถนนรังสิตปทุมธานีจุดกลับรถใต้สะพานปทุมธานี1ฝั่งโรงเรียนเทคนิคตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีต้องติดป้ายเตือนน้ำท่วมผิวทางน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคุณผู้ฟังตอนนี้ยังคงถือได้ว่าสาหัสสากรรจ์กันพอสมควรทีเดียวในหลายพื้นที่แม้ว่าฝนจะไม่ได้ลงมาซ้ำมากสักเท่าไหร่นักแต่ก็เป็นความเดือดร้อนที่ยังคงอยู่นะคะเพราะว่าน้ำมันเต็มในหลายพื้นที่ค่ะน้ำมันเต็มคลองไปหมดเลยทำให้การระบายลำบากในท่ามกลางความลำบากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลับมีคนเห็นสนุก ไปขี่เจ็ตสกีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะขี่เจ็ตสกียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะกันสนุกสนานซึ่งแน่นอนคลื่นจากเจ็ตสกีที่ขี่ไปมันไปกระทบกับคนที่กำลังเดินอยู่แถวนั้นหรือบ้านเรือนที่เขาอยู่แถวนั้นน้ำมันกระฉกเข้าบ้านไปก็ได้รับความเดือดร้อนแต่ล่าสุดเกมแล้วเรียบร้อยหนุ่มซิ่งเจ็ตสกีน้ำท่วมถนนเพชรบุรีเจ้าตัวว่าไงรู้ป่ะจบนอกไม่รู้วัฒนธรรมเห็นคนเครียดอยากสร้างรอยยิ้มโอ้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไหมคะจากกรณีเผยแพร่คลิปบนสื่อออนไลน์มีผู้ชายขี่เจ็ตสกีเล่นตอนแรกนึกว่ามาช่วยคนจริงๆมาขี่เล่นถนนเพชรบุรีค่ะก่อนถึงแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรบุรีตัดใหม่ท่ามกลางฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังล่าสุดตำรวจนครบาล1ตำรวจสน.มักกะสันตรวจสอบวงจรปิดไปตามตัวเจอแล้วค่ะนายสอนอายุ28ปีของกลางเจ็ตสกี1ลำนายพลาวคนถ่ายคอนเทนต์ทั้งสองรับสารภาพเป็นตัวเขา2คนจริงๆกระทำผิดจริงอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการออกมาขี่เจ็ตสกีเพราะอยากสร้างรอยยิ้มเห็นคนกำลังทุกข์จากน้ำท่วมตัวเองเป็นนักเรียนนอกจบนอกมาไม่รู้วัฒนธรรมไทยโอ้เกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมคะอันนี้จิตสำนึกล้วนๆค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญการกระทำในลักษณะที่กีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรนี่คือตัวในสอนคนขี่เจ็ตสกีนะส่วนข้อหาในพลาวคนถ่ายคลิปแจ้งข้อหากระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญและการกระทำในลักษณะที่กีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานายสอนทราบว่าการกระทำใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการกระทำลักษณะที่โดนข้อหาไปแล้วเรียบร้อยนะคะนั่นแหละค่ะเกมเรียบร้อยโดนเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีค่ะแหมรับสารภาพมาได้ขอโทษประชาชนนะบอกไปเรียนต่างประเทศมานานใช้ภาษาไทยก็ไม่เก่งไม่ได้คิดว่าการกระทำแบบนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ก่อนหน้านี้เคยเห็นคลิปคนอื่นออกมาทำลักษณะแบบนี้เข้าใจว่าทำได้นักเรียนนอกค่ะพอเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแลนด์ออฟสมายเห็นคนเครียดคนทุกข์อยากให้คนยิ้มขี่เจ็ตสกีเล่นดูสิไม่รู้วัฒนธรรมไทยไม่เกี่ยววัฒนธรรมเลย10โมงวันนี้ค่ะ28กันยายนพนักงานสอบสวนนำตัวทั้ง2รายส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือจัดทำสำนวนเสนอศาลพิจารณาริบเรือเจ็ตสกีของกลางต่อไปเรียบร้อยเกมไปเรียบร้อยแม่ข้ออ้างแบบนี้ฟังไม่ขึ้นเตือนจากกรมอุตุต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของการเตือนอากาศ28กันยายนกรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่18ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคอื่นๆปริมาณฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประชาชนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันวันนี้28นะคะฝนตกต่ออีก1วันอาจจะเกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างอันดามันตอนล่างคลื่นสูง2เมตรจุดไหนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนก็คือจนถึงวันนี้อีก1วันส่วนฝนรายวัน24ชั่วโมงนะคะ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับ28กันยายนภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามตกหนักมากบางพื้นที่นครสวรรค์อุทัยสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ตกหนักบางแห่งปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากบางพื้นที่นครนายกชลบุรีระยองจันทร์ตราดใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองพังงาภูเก็ตกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งด้วยนี่คืออากาศ24ชั่วโมงของ28กันยายนค่ะเราจะพักช่วงนี้กันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าวิเคราะห์กันหน่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นการรับมือการเตือนเรื่องของฟ้าฝนมันดีเพียงพอแล้วหรือยังมันต้องถอดบทเรียนกันอีกไหมคุยกับอาจารย์เสรีสุภราชทิศช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งช่วง
12: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
13: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
14: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เมืองไทยสมายคลับ
17: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็ก
17: มื้อใหญ
18: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
16: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
19: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
12: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
4: 9นาฬิกา40นาทีค่ะช่วงที่5ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันจันทร์28กันยายน2569เดี๋ยวเรารอสายอาจารย์สักครู่ไม่แน่ใจอาจารย์ติดสายเข้ารายการทีวีที่ไหนด้วยหรือเปล่านะน้องปุ๋ยเพราะว่าอาจารย์น่าจะฮอตพอสมควรเรื่องของการวิเคราะห์กับสถานการณ์ฝนที่ตกถ้าคุณผู้ฟังเราตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์เมื่อวันศุกร์นี้น่าไม่ได้มาเนาะลาป่วยไปนะครับมีอาการบ้านหมุนมากพอสมควรก็เลยต้องรบกวนเพื่อนปุ๊กสมาพรมาจัดรายการแทนแต่ก็คุยกันตั้งแต่วันพฤหัสนะคุยกับรองอธิบดีกรมอุตุอยู่เหมือนกันในเรื่องของสถานการณ์ฝนเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝนที่ลงมาในลักษณะของเรนบอมเหมือนหาดใหญ่ ที่ลงมาสู้หนึ่งเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยมิลมันไม่ได้ลงมาขนาดนั้นแต่มันลงทั้งวันมันลงทั้งวันแล้วมันลงไม่หยุดมันอาจจะมีหยุดเป็นพักๆแต่หยุดน้อยมากแล้วมันก็ลงมาอีกจนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมแต่ไม่มีใครคาดคิดว่ากรุงเทพมันจะสาหัสขนาดนั้นโดยเฉพาะโซนกรุงเทพทางเหนือกรุงเทพโซนตะวันออกแฟลตคลองจันทร์เคหะล่มเกล้าคือน้ำท่วมแทบจะมิดหลังคารถและตอนนี้ก็ยังคงลำบากกันอยู่นะคะอ๋ออาจารย์เสรีนะอาจารย์เสรีรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอาจารย์เสรีสวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
4: อาจารย์ขับรถอยู่ที่ไหนคะเห็นบอกอยู่กลางน้ำเลย
20: อ๋อพอดีเมืองเอกเนี่ยน้ำมันล้อมเมืองเอกนะครับผมก็จะออกไปพอดีไม่รู้ว่าน้ำท่วมขนาดนี
4: ้
20: นึกว่ามันจะลดแล้วไงครับเพราะเราไม่มีข้อมูลขนาดอยู่หน้าบ้านเรายังไม่รู้เลยเพราะว
4: ่
20: ามันเวลาเดินทางไปออกจากบ้านได้แต่พอถึงกลางทางมันลึกขึ้นเรื่อยๆครับ
4: แต่อาจารย์เป็นรถสูงไหมคะรถอาจารย์เป็นรถสูง
20: รถผมเป็นรถเก๋งไงผมก็เลยมีประเด็นก็เลย
4: อาจารย์ขับเองด้วย
20: รีบขับครับ
4: โอเคถ้างั้นรบกวนอาจารย์สั้นๆอาจารย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้กทม.มันถึงจมได้ขนาดนี้คะอาจารย
20: ์คือประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปสรุปแล้วประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปครับไม่คิดว่าฝนจะตกหนักมากกว่า200มิลลิเมตรซ
4: ึ่
20: งผมก็เตือนไปแล้วก่อนหน้าผมเตือนตอนที่22มีสามมาให้ประเมินด่วนเลยนะแล้วเราก็ทำภาพวิธีน้ำท่วมให้เห็นเลยในเขตสีน้ำเงินซึ่งกทม.อยู่ในเขตสีน้ำเงินเลยนี่เราก็คิดว่าการส่งข้อมูลไปเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเขาจะต้องประเมินในรายละเอียดเพราะว่าเราประเมินเป็นภูมิภาคเนี่ยมันไม่สามารถจะประเมินเฉพาะกทม.ได้นะครับครับประเด็นเนี่ยก็คือสำคัญมากตัวเนี้ยครับ
4: ดังนั้นการประเมินต้องประเมินยังไงให้มันเจาะลงไปถึงระดับจังหวัดหรือแม้แต่เขตขนาดนั้นไหมคะอาจารย
20: ์ครับคืออย่างนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ศูนย์ส่วนกลางเนี่ยนะครับเราจะประเมินได้เนี่ยด้วยความรายละเอียดของเรา600เมตรตอนนี้นะความหมายคือ600เมตรมันไม่สามารถจะบอกได้ว่ากรุงเทพมหานครคลองจันทร์หรือแม้แต่แถวๆสะพานสูง อะไรเงี้ยมันท่วมเท่าไหร่สูงกี่เมตรนะเราก็เลยบอกว่าให้จังหวัดให้กรุงเทพเนี่ยให้ไปทำหน้าที่ตัวเองเขาก็จะทำเรโซลูชันก็คือความละเอียดให้เป็นประมาณ20เมตร
4: ค
20: ่
4: ะ
20: ใช่ไหม20เมตรก็เท่ากับว่าจะรู้ละพื้นที่ไหนทุกพื้นที
4: ่
20: ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าไม่ได้ทำก็เท่ากับว่าสถานการณ์มันก็สุกงอมไงสุกงอมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจัดการยากแล้วเนี่ยเพราะว่ามันท่วมทุกแห่งเลยอ่ะใช่ไหมสถานการณ์อย่างเงี้ยมันถึงบอกว่าการที่ฝนตกทั่วกรุงเทพเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะฉะนั้นบนสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยท่านต้องประเมินน
4: ะ
20: มันมีความเสี่ยง300มิลลิเมตรอย่างที่เตือนไปเนี่ยท่านก็ต้องไปประเมินนะครับครับผมเนี่ยเป็นเหตุสาเหตุหลักว่าพื้นที่แต่พื้นที่ในเขตสีน้ำเงินที่ผมบอกเนี่ยคุณต้องเอาตัวของคุณเองอ่ะไปประเมินและแจ้งเตือนประชาชนให้เขาย้ายรถก่
4: อ
20: นอย่างเงี้ยมันสำคัญมากนะย้ายรถก่อนนะครับผม
4: ค่ะกทม.ต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนต่ำกทม.ต้องรู
20: ้ฮัลโหล
4: กทม.ต้องรู้ใช่ไหมคะอาจารย์พื้นที่ตรงไหนต่ำ
20: ใช่กทม.ต้องรู้อยู่แล้วเขตแต่เขตต้องรู้พื้นที่เสี่ยงเขารู้อยู่แล้วผมถึงบอกว่าส่วนกลางเขาจะไม่รู้เท่ากทม.ไง
4: ใช่กทม.ต้องรู้ทีนี้ปริมาณฝนที่ลงมาที่อาจารย์บอกว่า300มิลเนี่ยกรมอุตุคาดการมาก่อนหน้านี้ไหมคะว่าจะลงมาสักคือกรมอุตุเขาจะบอกว่าแต่จากการพยากรณ์ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ลงมาเป็นเลนบอมแบบสู้ทีเดียวเหมือนหาดใหญ่300มิลแต่มันมาทั้งวัน
20: ครับ
4: ตรงนี้ทำให้ประเมินพลาดไปด้วยไหมคะอาจารย์น้ำที่ท่วม
20: ใช่ทำให้คนไม่ตระหนักเนี่ยเรายอมรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกรมอุตุก็ต้องไปปรับตัวนี้แต่ว่าแน่นอนว่าการพยากรณ์โดยกรมอุตุเขาจะพยากรณ์โดยภาพเฉลี่ยซึ่งเราคุ้นชินกับเรื่องนี้ไง
4: ค่ะ
20: นะครับภาพเฉลี่ยเพราะฉะนั้นฝนที่กรมอุตุพยากรณ์มันเลยไม่เป็นฝนสุดขั้วฝนรุนแรงเพราะฉะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นก็ต้องตระหนักตัวเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้งที่ขนาดผมเองผมยังบอกเลยว่าผมยังบอกตั้ง300มิลลิเมตรอ่ะกรมอุตุจะบอก100มิลก็ไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนว่าสถานการณ์เลวร้ายสุดมันคือความเสี่ยงถูกไหมมันคือความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่บนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้ค่ะ
20: นะ300มิลลิเมตรอย่างเงี้ยฮะนี่คือประเด็นสำคัญ
4: ค่ะดังนั้นตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งแน่นอนว่าฤดูฝนปีหน้าเนี่ยคนที่อยู่บ้านที่ตอนนี้น้ำท่วมมิดรถหรือครึ่งรถเนี่ยพอเขาเห็นฝนลักษณะแบบนี้เขาหนีแล้ว อันนี้ก็คือยังไงก็ต้องถอดบทเรียนปีหน้าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้ำอาจจะท่วมแบบนี้แต่ความเสียหายน่าจะไม่เป็นแบบนี้ไหมคะอาจารย์เขาน่าจะถอดบทเรียนกันได
20: ้ก็ความจริงพอพูดถึงถอดบทเรียนก็ไม่อยากถอดแล้ว
4: เบื่อแล้วเน
20: า
4: ะ
20: ถูกไหมครับประเด็นสำคัญคือต้องกลับมาดูว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเราต้องสร้างให้เขาเข้มแข็งให้เขาประเมินให้ได
4: ้ค่ะ
20: คือความจริงผมเนี่ยเชื่อมั่นในกทม.นะเชื่อมั่นมาตลอดเลยว่ากทม.เนี่ยมีเรดาร์ฝนทุก15นาทีอัปเดตสถานการณ์สามารถจะแจ้งเตือนประชาชนได
4: ้ค่ะ
20: แต่ครั้งนี้ไปให้ปปเตือนมันก็แน่นอนพอปปเตือนเนี่ยเพราะผมอยู่ในปปเป็นผู้จัดการปปผมรู้ว่าช่องว่างปปไม่สามารถจะทำได
4: ้
20: กทม.เขามีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าเขารู้แน่นอนว่าตรงไหนท่วมตรงไหนไม่ท่ว
4: ม
20: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นไงผมบอกว่าตรงนี้เราคุยกันในวอลลุ่
4: ม
20: แล้วว่าให้ท้องถิ่นเป็นผู้เตือนเป็นผู้กดเซลล์วัดคาร์ดได้ด้วยตนเองเนี่ยแต่เนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหามันเกิดขึ้นมาจริงเลยนะ
4: ใช่แ
20: ล้วพอก็จะเตือนไปปีหนึ่งอย่างเงี้ย
4: ใช่ใช่
20: ไหมฮะ
4: เซลล์บรอดแคสต์มาน้ำท่วมไปแล้วอาจารย
20: ์ใช่เลยเพราะว่าก่อนที่น้ำจะล้นคลองเนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยถามว่าใครเป็นคนรู้คนแรก
4: เออจริงกทม
20: ถูกต้องเราปฏิเสธไม่ได้ตรงนี้ความรับผิดชอบตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย
4: ค่ะ
20: เพราะฉะน
4: ั้
20: นมันก็เลยแล้วเกิดกลางคืน
4: อ
20: ่ะไม่แน่ใจว่ากลางคืนเนี่ยเปิดวอลลุ่ม24ชั่วโมงไหมพอเปิดวอลลุ่ม24ชั่วโมงแต่เขาไม่มีข้อมูลเขาไม่มีข้อมูลวัดไม่มีเซ็นเซอร์วัดเขาจะประสานกับใครเห็นไหมนี่เนี่ยคิดต้องว่างนะเพราะฉะนั้น24ชั่วโมงก็ต้อง24ชั่วโมงไปด้วยกันนะครับ
4: ค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงเลยค่ะอาจารย์สำหรับกทม.อันนี้ต้องกทม.เลยเราก็ไม่ได้อยากหาคนผิดหรอกนะแต่ว่าที่จะต้องมีการปรับบทเรียนตรงนี้เอาเป็นบทเรียนราคาแพงก็ต้องเป็นกทม.
20: ถูกต้องต้องถึงประเสริฐความรับผิดชอบไม่ได้มันเป็นตามใบบทบัญญัติของกฎหมาย
4: ค่ะอุตุผิดไหมคะอาจารย์เราว่ากันไปตรงไปตรงมาเลย
20: ตรงไปตรงมาก็อุตุก็แน่นอนว่าประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปในเชิงของฝนกทม.ประเมินต่ำสถานการณ์ในเกินของพื้นที่น้ำท่วมและระดับความรุนแรงของน้ำท่ว
4: ม
20: นะมันก็ว่ากันไปแต่ผมก็เรียนเบื้องต้นแล้วว่าข่าวสารตั้งต้นมาจากกรมอุตุมีความสำคัญเพราะฉะนั้นกรมอุตุก็จะต้องประเมินในลักษณะของโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วม

0: นะฮะเกิดเรื่อยๆเกิดหนักความเสี่ยงมันจะเพิ่มเรื่อยๆ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์มีสมาธิขับรถต่ออาจารย์ค่ะขอให้รถไม่ดับกลางทางขออาจารย์ถึงที่หมายปลอดภัยนะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์เสรีค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่เราเป็นห่วงอาจารย์กันนะเนี่ยอาจารย์เสรีนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยคืออาจารย์น้องปุ๋ยโปรดิวเซอร์ทีมงานติดต่อคอนแทคไปไงไปถึงจะเข้าสายเมื่อกี้อาจารย์ว่าเดี๋ยวขอสั้นๆก็แล้วกันเพราะว่าอาจารย์ขับรถอยู่ฟิลเดียวกันนี่นาดเลยคือออกจากบ้านมาตอนออกจากบ้านมาน้ำมันแห้งหมดแล้วแถวบ้านนี่นาดอะค่ะแถวบ้านเลยนะเอาเฉพาะแถวบ้านเลยนะน้ำแห้งหมดแล้วทีนี้พอขับมาแล้วกลางทางนั่นแหละพัฒนาการจะเลี้ยวเข้าซอย53น้ำสูงกับรถออกมาไปเข้าศรีนครินทร์แม่เจ้าสูงกับพัฒนาการ53เยอะเลยคุณฟอร์จูเนอร์มิดล้อฟอร์จูเนอร์ค่ะเมื่อเช้านะแต่ตอนนี้จะ10โมงแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขากลับนี้น่าก็ต้องลุ้นอีกเพราะว่าเส้นทางที่จะเข้าบ้านอะไอเจ้าพัฒนาการตัดใหม่จนเข้าตัวหมู่บ้านนี้น่าอะเข้าบ้านเข้าหมู่บ้านนี้น่าอะน้ำแห้งหมดแล้วเพราะว่าถนนแถวนั้นสูงมากแต่on the way อ่ะคุณระหว่างทางบนทางด่วนฝั่งวิ่งฝั่งทนทางด่วนไม่มีปัญหาแต่พอลงดินี่น่าต้องลงศรีนครินทร์น่ะจะอ้อมไปเข้าอ่อนนุชก็ท่วมอ่ะศรีนครินทร์ก็ท่วมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวต้องเช็คสถานเช็คเส้นทางระยะทางกันอีกทีนึงเหมือนกันการเดินทาง Facebook วิทยุครอบครัวข่าวของเราจ่าตีหรือจ่าตีสักอย่างไหมคะรามคำแหง46ระดับน้ำเช้านี้42เซนโอ้ฟุตกว่านะคะขอบคุณที่แจ้งเข้ามาค่ะจ่าตีใช่ไหมจ่าตีเฉยๆน่าจะใช่นะคะขอโทษทีสายตายาวมองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือเล็กรามกำแหง46ระดับน้ำเช้านี้42เซนติเมตรโอ้รามยังสูงบางกะปิยังสูงนะคะส่วนท่านอื่นทักทายเข้ามาคุณนิกูลสวัสดีค่ะคุณสุสนาสวัสดีค่ะคุณเลนนี่สวัสดีค่ะคุณโอ๊คเช้านี้ตัวเมืองปทุมธานีมีแสงแดดอ่อนๆแล้วค่ะโอ้ขอให้ฝนไม่ตกเนาะคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณบุรินสวัสดีค่ะวันนี้ฉ่ำอีกวันรักษาสุขภาพนะคะเช่นกันค่ะทุกๆท่านคุณวรรณรัตน์ส่งดอกไม้มาคุณบรรจงมอร์นิ่งคุณโอ๊คและ FC 106สุขที่แล้วติดน้ำท่วมไหนเอ่ยเปิดเพจมาเจอคุณปุ๊กคิดว่า10โมงแล้วงงอ๋อคุณปุ๊กมาแทนคุณโอ๊คคุณโอ๊คกลับป่วยนะคุณโอ๊คบ้านหมุนเยอะเลยนะคะเมื่อวันศุกร์บ้านหมุนเยอะเลยคือหมุนไปหมดเลยค่ะต้องกินยาแต่ตอนนี้เหลืออีก 5% หายแล้วคุณสุริสุดเดชทักทายมาแต่เช้าขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่ไหนที่อัปเดตกันขึ้นมาอีกบ้างนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนใครอยู่ตรงพื้นที่จุดไหนหรือโอ้เดี๋ยวนะหรือใครอยู่เส้นศรีนครินทร์เส้นพัฒนาการทราบการจราจรแจ้งหน่อยแบบอาจารย์เสรีอ๋อที่นี่นะบอกว่าวิ่งแถวบ้านอ่ะน้ำมันแห้งไงแต่พอเลี้ยวเข้าถนนศรีนครินทร์พัฒนาการ5053แม่จะโอ้แม่จะโวยน้ำท่วมสูงมากเรื่องของนายสอนที่ขี่เจ็ตสกีพาดหัวจากเมนเจอร์ออนไลน์จ้ะที่แท้ลูกนางร้ายชื่อดังยุค90ขับเจ็ตสกีซิ่งกลางน้ำท่วมอ้างไม่รู้วัฒนธรรมถูกฝรั่งยุโยงเอ้าอ๋อนี่นัดอ๋อคนเดียวแล้วกันแต่ขอไม่ต้องอ่านออกอากาศคุณไปหาอ่านเอาเองแล้วกันเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแม่เขาไม่เกี่ยวกับคุณแม่เขาแต่ก็อ๋ออ่านมาจากเมนเจอร์ออนไลน์คุณด้วยฟังว่าเกริ่นมาซะอย่างนี้อยากรู้เลยไม่เป็นไรจ้ะจริงมันเป็นเรื่องของการกระทำของตัวบุคคลเนาะแต่แม่เขาดังอยู่เอาออกจากน้ำท่วมแป๊บหนึ่งได้ไหมคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้จักนางเอกดังเป็นนางร้ายสินะคุณดิวอริสราใช่ไหมแล้วก็ช่วงวันก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมก็จะมีข่าวดีของคุณดิวว่าแฟนหนุ่มขอแต่งงานแฟนหนุ่มนามสกุลล่ำซำทีนี้มีประเด็นดีๆนะออกมาเช้าวันนี้จ้ะใน TikTok เผยแพร่คลิปคุณดิวอริสราคุณดิวอริสรานามสกุลอะไรจ๊ะถ้าคนรู้จักคุณดิวนามสกุลทองบริสุทธิ์ส่วนแฟนหนุ่มคุณวูดดี้นามสกุลล่ำซำปรากฏว่าไปทำบุญที่วัดอรุณวัดอรุณใกล้ๆบ้านกองทัพเรือเราเนี่ยนะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนี่ยนะไปถวายเพลถวายสังฆทานทีนี้เขียนชื่อซองทำบุญค่ะเขียนชื่อซองทำบุญก็เป็นชื่อของคุณวุฒิชื่อจริงชื่อคุณพุทธิพงศ์คุณพุทธิพงศ์ขีดคุณอริสราล่ำซำนี่เมนเจอร์ออนไลน์เอามาลงเรียบร้อยว่าคุณดิวเปลี่ยนนามสกุลแล้วเรียบร้อยเพราะว่าหน้าซองอ่ะ

0: ซองถวายพระเขียนอย่างนี้เลยคุณพุทธิพงศ์คีดคุณอริสราล่ำซำและครอบครัวเพราะว่ามีข่าวว่าจดทะเบียนสมรสแล้วก็ทำพิธีแต่งงานกันเงียบๆไปแล้วอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องราวดีๆของคนสองคนนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเรื่องราวดีๆของคนสองคนเรามาดูประเด็นข่าวอื่นๆกันต่อแต่ว่าพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านเราสื่อนอกเขาก็ตีข่าวกันไปเยอะเหมือนกันนะงามหน้าสื่อนอกตีข่าวทางการไทยแจ้งเตือนภัยล่าช้าคนกทม.อดได้รับ SMS หลังน้ำท่วมไปแล้วหลายชั่วโมงเซียวบอดแคสต์นี่นัดมาก็ตอนแบบให้ระวังน้ำท่วมให้ขนของขึ้นที่สูงนี่ที่นัดได้รับยังฮะเดี๋ยวนะมันท่วมไปเสร็จแล้วพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันไปแล้วเรียบร้อยเซียวบอดแคสต์เพิ่งมามีเหตุการณ์นี้ค่ะคนร้ายซุ่มยิงทหารพลาน4515ขณะลาดตระเวนที่ระแงะเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิต1นายค่ะเมื่อวานตอนเย็น 18:30 นเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพลานที่4515หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและพิสูจน์ทราบในพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อาสาสมัครทหารพลานซุกลันลาเตะอายุ32ปีตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพลานที่4515ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะประสานการดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการแล้วก็ดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมจะเร่งตรวจสอบรายละเอียดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจนะคะกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงทางจังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นวันนี้28กันยายนจริงๆวันนี้จะมีเรื่องใหญ่ของการเมืองการเลือกตั้งนะคุณผู้ฟังมาเจอข่าวน้ำท่วมก็เลยเรื่องนี้คนเลยเลือนไปเลยค่ะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีเรื่องพิจารณาวันนี้จันทร์28กันยายนนัดฟังคำวินิจฉัย 14:00 นค่ะนะ เรื่องของบัตรเลือกตั้งวันนี้ลงมติเหมือนเดิมคดีบาร์โค้ด QR โค้ดบัตรเลือกตั้งตามกำหนดเดิมถือเป็นคดีสำคัญทางการเมืองมีผลต่อสถานะของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติค่ะถ้าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งทั่วไปว่าเป็นความลับหรือไม่เป็นความลับมันจะมีผลถ้าเป็นความลับพิสูจน์ทราบบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วสืบค้นต่อไปไม่สามารถทราบได้ว่าใครลงคะแนนเลือกใครก็จบไปแต่ถ้าศาลท่านอ่านออกมาแล้วพิสูจน์ทราบได้ว่ามันไม่เป็นความลับของการเลือกตั้งส่งผลแน่นอนต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติด้วยดังนั้นวันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองที่จะได้ติดตามกันสำหรับจันทร์28กันยายนหมดเวลาค่ะวันนี้สำหรับคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาราชนิยมนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และขอส่งแรงใจไปยังคนที่อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดสาหัสสากรรจ์กันหลากหลายพื้นที่เลยนะคะขอส่งกำลังใจไปให้ทุกๆคนนะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาคุยกันต่อในเช้าวันอังคารค่ะวันนี้ลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วันตินสูตรออริจินอลและโอวันตินซีโร่เหมือนกันตรงความ
1: อร่อย
0: อร่อยไม่ต่างรสโอวันตินเต็มร้อยแต่ไม่เต็มน้ำตาลทรายคอนเฟิร์มว่าอร่อยพร้อมประโยชน์เต็มแก้วโอวันตินซีโร่ลองเลย
2: Body seat.

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
6: สมาร์ท SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันจันทร์28กันยายน2569นะคะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่บ้านน้ำท่วมบางบ้านเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะน้ำไม่เข้าบ้านแต่รอบๆบ้านเนี่ยโอ้โหสัญจรไปไหนไม่ได้เลยการจราจรก็เป็นอัมพาตไปเลยทีเดียวค่ะบางคนเห็นสภาพนะคะว่าต้องลุยน้ำออกไปตลาดบ้างไปซื้อของร้านสะดวกซื้อซึ่งร้านสะดวกซื้อบางร้านก็ของเกลี้ยงเชลไปหมดเลยนะคะภาพที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นเนาะเราก็ได้เห็นนะคะมหาอุทกภัยไม่เกินจริงนะคุณผู้ฟังคือมันท่วมแบบทุกพื้นที่อ่ะทุกพื้นที่แม้กระทั่งสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินเขาเรียกว่าสนามบินใหญ่มากของประเทศไทยเนี่ยค่ะน้ำท่วมเต็มพื้นที่อ่ะแล้วเมื่อวานนี้มีน้องที่จะต้องเดินทางที่สนามบินนะคะปรากฏว่าจริงๆแล้วไฟลท์บินเนี่ยจะอยู่ประมาณ 11:30 นนะคะปลายทางก็คือจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าน้องเนี่ยก็คือเครื่องบินก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วจนท้ายที่สุดเนี่ยขึ้นไปนั่งรอบนเครื่องบินประมาณเกือบ2ชั่วโมงคุณผู้ฟังแล้วเครื่องออกจริงๆคุณผู้ฟังคือประมาณ 6:30 6:00 นนะคะจาก 11:00 นเนี่ยเป็น6:00 นแล้วก็นักบินก็ตามเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจวดเปลี่ยน1ชุดเพราะว่ามันเหมือนเกินเวลาของการบินไปแล้วนะคะตามกฎการบินเนาะเขาก็ห้ามแบบโอเวอร์โหลดเขาก็เปลี่ยนนะคะแต่ว่าคือระหว่างที่เครื่องรอออกเนี่ยเปลี่ยนกัปตันเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนสจวด แล้วก็ชุดใหม่ก็เข้ามาแต่ผู้โดยสารเนี่ยยังนั่งอยู่บนเครื่องเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิภาพบรรยากาศมันโอ้โหมันแย่มากจนในท้ายที่สุดใช้เวลายาวนานมากนะคะในการที่จะเดินทางแต่ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วหลายคนก็บอกเอ๊ะมันเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันควรจะสามารถเตรียมการได้เพราะว่าภาพถ่ายการดูสภาพดินฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันประเมินได้นะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันเนาะแต่นาทีนี้มันสอนให้เรารู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะมีคนแปลนะแปลคำพูดว่าเอาอยู่แปลว่าให้เตรียมตัวขนของขึ้นที่สูงหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วก็สารพัดเลยคุณผู้ฟังเล่าสู่กันฟังได้นะบ้านใครน้ำท่วมบ้างบ้านปุกน้ำไม่ท่วมนะคะน้ำไม่ท่วมไม่มีพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณบ้านใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนเล่าสู่กันฟังได้มีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตนะคะภูเก็ตน้ำท่วมไหมคะคุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์บอกว่าเสาร์อาทิตย์อากาศเนี่ยครึ้มทั้งวันเลยส่วนวันอาทิตย์ช่วงเช้าถึงเที่ยงอากาศครึ้มช่วงบ่ายแดดดีช่วงค่ำมีฝนนะคะแล้วก็วันจันทร์วันนี้แดดดีตั้งแต่เช้าครับโอ้รายงานละเอียดมากเลยคุณสุรศักดิ์ขอบคุณนะคะคุณนัทนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะน้ำท่วมรอระบายแห้งกันหรือยังคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็คุณลูลูนะคะสวัสดีคุณลูลูด้วยค่ะขอบคุณคุณลูลูมากๆนะคะที่มาทักทายกันแล้วก็มีพี่อ้วนเพ็ญศรีนะคะพี่อ้วนที่บ้านน้ำท่วมไหมคะคุณนิกูลสวัสดีนะคะแล้วก็มีคุณสัตสิจากบางว่านะคะบางว่าน้ำไม่ท่วมคุณนัทให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าวงเวียนใหญ่น้ำไม่ท่วมหลายๆพื้นที่ฝั่งทนเนี่ยคราวนี้น้ำไม่ท่วมเนาะน้ำไม่ท่วมอาจจะมีน้ำอย่างปุ๊กไปดูที่แถววัดไซน้ำระดับขึ้นสูงเหมือนกันแต่ว่าน้ำก็ไม่ท่วมนะคะคุณผู้ฟังน้ำไม่ท่วมแล้วก็แถวบ้านก็ไม่มีน้ำท่วมมีแค่น้ำขังตรงทางเข้าหมู่บ้านนิดนึงนะคะเหมือนแบบมันขังเป็นปกติแล้วมันก็ระบายลงไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีอะไรที่จะขังค้างเนาะบนถนนช่วงที่ฝนตกแบบหนักๆก็เห็นร่องรอยว่ามีน้ำขังนิดนึงแล้วก็หายไปอุ๊ยแต่ว่าในช่วงวันศุกร์วันเสาร์อ่ะตื่นเต้นสำหรับตัวเองเหมือนกันปุ๊กไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงปุ๊กไปที่แม่น้ำท่าจีนนะคะแล้วก็ที่พักนะคุณผู้ฟังมันมีแค่กำแพงสูงสูงอ่ะกำแพงปูนกั้นแล้วก็เห็นแม่น้ำท่าจีนเลยแล้วก็อยู่ในแบบเขตที่เขาบอกว่าน้ำจะท่วมสูงให้เฝ้าระวังนะคะน้ำจะท่วมน้ำจะสูงขึ้นประมาณ40เซนติเมตร30ถึง40เซนติเมตรแล้วก็เป็นเส้นทางที่แบบน้ำเฝ้าระวังด้วยคือศรีประจันไปอยู่ที่ศรีประจันมาโอ้ปรากฏว่าไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็จะท่วมเป็นจุดๆนะคุณผู้ฟังท่วมเป็นจุดๆนะคะแล้วก็ฝนก็ตกหนักแบบทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนนอนแล้วก็แบบคอยเปิดหน้าต่างดูน้ำเอ๊ะน้ำจะยังไงน้ำมันจะท่วมไหมแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็มีอีกที่นึงที่ปุ๊กไปนะที่ตลาด9ห้องปุ๊กเคยทำคลิปลงใน YouTube ด้วยตอนที่ปุ๊กลงในไปกับปุ๊กนะตอนนั้นอะระดับน้ำแบบโอ้มันห่างจากตลิ่งอะเยอะมากแต่ปรากฏว่าไปล่าสุดโอ้ยน้ำมันแบบปิ่มๆตะลิ่งแล้วคุณฟังช่วงนี้นะคะเส้นทางแบบสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาโอ้เป็นพื้นที่รับน้ำเนาะคุณเลนนี่รายงานมานะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปุ๊กตัวเมืองปทุมธานีมีแสงแดดอ่อนๆแล้วค่ะคุณเลนนี่บ้านน้ำท่วมไหมคะปุ๊กมีรุ่นน้องบ้านอยู่ปทุมธานีน้ำท่วมกันหลายคนมากๆเลยนะคะพี่อ้วนบอกว่าบ้านที่หนองแขมน้ำขังหน้าบ้านนิดหน่อยโอเคบ้านไหนน้ำไม่ท่วมถือว่าโชคดีนะคะถ้าใครน้ำท่วมก็ขอให้น้ำลดระดับลงเร็วๆค่ะวันนี้มีเรื่องราวของใครเลี้ยงน้องหมาบ้างคุณผู้ฟังวันนี้มีอาหารสุนัขคานิว่าเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็แจกรางวัลด้วยนะจ๊ะชวนคุณผู้ฟังให้รับฟังข้อมูลดีๆนะคะจากคานิว่าแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยตอบคำถามชิงรางวัลจากคานิว่าด้วยนะคะเป็นคานิว่า X กับ Bus Buddy Box นะคะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวและมินิสแตนดี้เขาเรียกว่าเป็น Acrylic คานิว่า X กับ Bus นะคะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายจำนวน6รางวัลค่ะ BS นะคะ BS ข้อนี้ต้องมีให้ครบนะคะ Caniva X Bus Buddy Box Caniva นะคะมาแล้วค่ะเซตเดียวค่ะคุณผู้ฟังได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวแล้วก็มินิ Standy Acrylic Caniva X กับ Bus Buddy Box นะคะให้ BS ได้สะสมมินิ Standy AcrylicCaniva X Bus นะคะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของเรารายละเอียด Caniva X Buddy Bus Box ราคา159บาทต่อเซตนะคะภายในเซตเนี่ยก็จะประกอบด้วยอาหารแมว Caniva Fusion ขนาด500กรัมจำนวน1ถุงคละสูตรนะคะอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองคละสูตรขนมแมวคานิวาซอฟบาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นคละสูตรมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัส1ชิ้นต่อเซตนะคะโดยสุ่ม1จาก12ลายและไม่สามารถเลือกลายได้อันนี้เป็นสุ่มนะคุณผู้ฟังแล้วก็อาหารเม็ดอาหารเปียกและขนมแมวคานิวาซอฟบาร์เนี่ยจะเป็นการคละสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้นะคะระยะเวลาในการจัดจำหน่ายเขาก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังไปจนถึง31ธันวาคม2569หรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของ Caniva Pet Food และร้าน Pet Shop ที่ร่วมรายการหรือทางออนไลน์ Shopee และ Lazada BS นะคะคือชื่อที่เรียกกลุ่มแฟนคลับหรือว่าแฟนดอมอย่างเป็นทางการของวงบอยแบนด์สัญชาติไทย Bus Because of Youไอชายนะคะและพิเศษสุดสำหรับผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าววันนี้เรามีคานิวา X Bus Buddy Box เซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวและมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวา X Bus นะคะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายมาแจกจำนวน6รางวัลค่ะภายในเซตเนี่ยจะประกอบด้วยอาหารแมวคานิวาฟิวชั่นขนาด500กรัมจำนวน1ถุงคลาสสูตรแล้วก็มีอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองคลาสสูตรมีขนมแมวคานิวาซอฟบาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นคลาสสูตรมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัส1ชิ้นต่อ1เซตนะคะสุ่ม1จาก12ลายและไม่สามารถเลือกลายได้หมายเหตุอาหารเม็ดอาหารเปียกและขนมแมวคานิวาซอฟบาร์จะเป็นการคลาสสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้นะคะคำถามมีอยู่ว่ามินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัสใน1เซตมีทั้งหมดกี่ลายก็11ลายขอ12ลายมีแค่2คำตอบนะคะคุณฟังก็11ลายขอ12ลายส่งคำตอบมาได้นะคะทาง SMS หมายเลข4838106ย้ำนะส่งคำตอบได้ที่หมายเลข4838106ผู้โชคดีที่ตอบถูกและส่งเข้ามา6ท่านแรกคุณจะได้รับคานิวา X Bus Buddy Box เซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวและมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวา X Bus นะคะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายค่ะโอ้โหอันนี้ใครที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนเนาะเป็น BS นะคะของน้องๆ Bus เนี่ยไม่ควรพลาดอันนี้ง่ายมากเลยนะแค่ตอบมาว่ามินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวา X Bus ใน1เซตมีทั้งหมดกี่ลายระหว่างก็11ลายหรือว่าขอ12ลายส่งคำตอบได้ย้ำนะคะส่งมาทาง4838106นะ4838106อาหารสุนัขคานิวาคนว่าใช่หมาก็ชอบรีบส่งนะคะ4838106ระหว่างก็11ลายขอ12ลายนะคะใครที่ส่งถูก6ท่านแรกจะได้รับไปเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าอุ๊ยมีพี่หนุ่มหมิงนะคะพี่หนุ่มหมิงบอกว่าสวัสดีค่ะเห็นแสงแดดแล้วนะคะมันจะสลับเนาะเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมีฝนก็ขอให้ฝนไม่มาเพิ่มน้ำจะได้ลดลงเร็วๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้วันนี้นะคะดร.พิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นะคะอาจารย์จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ แนวทางรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมคือน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนความเสียหายเกิดขึ้นแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยโอ้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่บางคนบอกโอ้ทำตัวไม่ถูกเลยไม่รู้จะทำอะไรยังไงดีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ
8: สมาร์ท SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
13: แค่เปิดบัญชีใช่มั้ยได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
14: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
15: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
16: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
17: ยินดีที่ได้รู้จัก O-TOP Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-TOP ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D-Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
16: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
18: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
19: สมาร์ท SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
7: 10นาฬิกากับ23นาทีค่ะในช่วงของ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรวันนี้จะมีเรื่องราวของน้ำท่วมเนาะแล้วก็น้ำท่วมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนหลังน้ำท่วมเราจะต้องทำอะไรยังไงบางคนตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเรามาช่วยกันคิดมาช่วยกันแชร์มาช่วยกันคุยเนาะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีค่ะ
7: อาจารย์ที่บ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
20: ถ้าที่บ้านเลยมีท่วมอยู่หน้าหมู่บ้านครับแต่เข้ามาไม่มาในบ้านแต่ตอนนี้มาอยู่คอนโดก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร
7: ่นะคะอยู่ที่สูงเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้คือมันจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าน้ำท่วมแทบจะหลากหลายพื้นที่มากๆนะคะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเนาะอาจารย์เนาะที่แบบน้ำท่วมหนักมากนะคะทีนี้เนี่ยแน่นอนความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะพี่น้องประชาชนคนทำงานมนุษย์เงินเดือนไปทำงานลำบากอะไรลำบากแต่ว่าสำหรับคนเป็นผู้ประกอบการเองอาจารย์น้ำท่วมเนี่ยสาหัสมากๆเลยเนาะอย่างเงี้ยในมุมของผู้ประกอบการ SME หรือแม้กระทั่งคนทำมาค้าขายรายเล็กๆเนาะอาจารย์ว่ามันน้ำท่วมส่งผลกระทบ มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เท่าที่เราแบบพอจะประเมินกันได้นะคะตอนนี้ค่ะ
20: ก็เอาง่ายๆว่าถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นแอ่งและต้องรับน้ำครับก
7: ็
20: ถือว่าครับเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวหรือดูจากคอนเทนต์ต่างๆอ่ะมีบ้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งครับท่วมสูงถึงแบบเกือบ8เมตรนะครับ
7: โอ้โห
20: เพราะนั้นเนี่ยทรัพย์สินสิ่งของของเขาสินค้าเขาเนี่ยจมคลังสินค้าเขาจมอยู่ใต้น้ำเลยครับผม
7: เก็บก็ไม่ทันเนอะอาจารย์เนาะ
20: เห็นในคลิปพยายามเก็บครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมันมาแบบกระทันหันมากนะด
7: ู
20: แล้วแบบจากระยะเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยในบางพื้นที่ครับใช้เวลาแค่ประมาณแบบหลักชั่วโมงอะครับมันไม่ได้แบบข้ามกันเป็นวันเป็นคืนครับผ
7: มคือมันเหมือนกับว่าไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แล้วฝนตกแบบไม่ไปไหนเลยนะจันคือตกแบบหนักเบาหนักเบาแล้วตกแบบโอ้โหตกแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบทั้งวันทั้งคืนนะจันนะ
20: ครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะครับ
7: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเราคงทำอะไรไม่ได้ละหลังความเสียหายเนี่ยอาจารย์อันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์พอที่จะแบบบางคนตั้งสติยังไม่ได้นะอาจารย์ตอนเดียวโห
20: แบบใช่ครับเรื่องแบบนี้ต้องแบบขอออกตัวเลยครับว่าคนที่ไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ยบางทีคิดอะไรพูดอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาเนี่ยก็เป็นความลำบากจริงๆนะครับอย่างล่าสุดข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ท่านนายกลงพื้นที่แปดเคหะ
7: ของจัน
20: ก็ไม่มีทั้งน้ำทั้งไฟน้ำสะอาดไม่มีน้ำดื่มไม่มีของขาดสต็อกหมดอะไรเงี้ยครับแต่เป็นนี่เกลี้ยงเลยครับตอนนี
7: ้คือแล้วเห็นสภาพคนแบบเดินลงมาลุยน้ำเพื่อจะไปซื้อของอะไรเงี้ยนะอาจารย์มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ปุ๊กมองอ่ะปุ๊กมีความรู้สึกว่าปี54อ่ะมันยังไม่สาหัสขนาดนี้คือที่มองอย่างเงี้ยเพราะว่าเพชรบุรีอะซึ่งอยู่ในเมืองอาจารย์น้ำท่วมสูงมากกับเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะมันท่วมหนักมากเลยจริงๆดังนั้นวันนี้ถ้าคือท่วมแล้วอ่ะเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วณต่อไปในอนาคตพอน้ำลดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการหรือว่าต้องเริ่มทำเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
20: เดี๋ยวเท้าความนิดนึงก่อนละกันครับอย่างตอน54เนี่ยมันเป็นการไหลหลากจาก
7: น้ำเหนือ
20: เข้ามา
7: น้ำเหนือ
20: แต่รอบนี้มันเป็นการตกตรงมาจากบนฟ้าเนี่ยด
7: ัง
20: นั้นมันก็ยากต่อการบริหารจัดการหรือการเตรียมการป้องกันนะ
7: ค่ะ
20: แต่ในไหนละพอมันเกิดขึ้นแล้วครับสิ่งที่เราทำได้แน่นอนครับมันต้องมีทั้งในเรื่องของการแก้ไขและการป้องกันใช่ไหม
7: คร
20: ับในส่วนของการแก้ไขอ่ะมันอาจจะอธิบายยากนิดนึงแต่ก็พยายามจะสรุปประเด็นว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะต้องมองดูว่าความอย่างแรกต้องดูเรื่องความเสียหายก่อน ความเสียหายที่ต้องระวังที่สุดคือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีเห็นมีคลิปมีข่าวคนที่โดนไฟดูดกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
20: ดังนั้นอย่างแรกต้องดูความปลอดภัยของตัวเองก่อนบางทีบางพื้นที่น้ำเริ่มลดใช่ไหมครับการจะกลับเข้าไปเนี่ยต้องมีการวิธีเช็คก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยมันปลอดภัยดีไหมหรือแม้ถ้าบางทีตอนที่น้ำท่วมอะครับสิ่งที่เราไม่เห็นคือใต้น้ำนี่มันมีอะไรบ้างบางทีมันมีท่อมีหลุมมีงูมีสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยครับอ
7: ัน
20: เนี้ยอย่างแรกต้องป้องกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินถูกไหมครับทรัพย์สินเนี่ยก็ต้องสุ่มสำรวจความเสียหายว่าอันไหนที่เสียแก้ไม่ได้อันไหนที่เสียแล้วพอจะเอามาซ่อมแซมแก้ไขฮะอย่างเครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้ทั้งสินค้าเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่มันจมลงไปในน้ำเลยกับส่วนที่มันลอยพ้นผิวน้ำเนี่ยก็ต้องมาคัดแยกครับผมรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาของรัฐนะครับตอนนี้ก็ข่าวก็เริ่มออกมาแล้วว่าพอมันมีประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอุทกภัยของกทม.ใช่ไหมครับก
7: ็
20: จะมีเรื่องการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับอันนั้นโดยภาครัฐส่วนในตัวบุคคลเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในสิ่งที่เราเคยทำประกันไว้ทั้งหมดนะครับประกันภัยประกันชีวิตประกันเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเรามีส่วนไหนบ้างก็ต้องเก็บหลักฐานใช่ไหมครับ ก
7: ็
20: ต้องถ่ายภาพก็ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเนี่ยท่านก็คิดว่าถ้าในเชิงธุรกิจนะครับเราเป็น SME เนี่ยอย่างแรกเราอาจจะต้องหาวิธีการสื่อสารหรือบอกกับลูกค้าเราหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ของเราก่อนว่า เราอ่ะอยู่ในส่วนของผู้ประสบภัยในระดับไหนผลกระทบที่เราเจอเพื่อว่า ผู้ค้าของเราลูกค้าของเราเขาจะได้เข้าใจบางทีมันอาจจะมีออเดอร์คงค้างกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรถึงแม้ว่าเราจะให้คำตอบ 100% ไม่ได้ว่าเราจะส่งสินค้าหรือเราจะแก้ปัญหาธุรกิจเราได้เมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเราส่งข่าวให้คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของเราทราบก่อนว่าตอนนี้เราได้รับผลกระทบในระดับไหนแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องสื่อสารออกไปก่อนครับผม
7: เนาะอันนี้สำคัญที่จะต้องทำแบ
20: บ
7: เร่งด่วนแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่ไม่มีการคาดเดาได้แต่ว่าอะไรที่มันเร่งด่วนก็รีบแจ้งกันก่อนจะได้บรรเทาเบาบางความเสียหายลงได้อาจารย์ทีเนี้ยคือบ้านเราอะด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วถ้าฝนตกแบบนานๆโอกาสที่มันจะเกิดน้ำรอระบายเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเรียกกันว่าอะไรเอาเป็นว่าแหละบอกอย่าไปบอกน้ำท่วมมันแค่รอระบายเนาะอันน้ำรอระบายอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ทำแบบเป็นพวกโกดังสินค้าหรืออะไรยังไงในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมคะว่าต่อไปเราคงจะเก็บของติดพื้นไม่ได้แหละจะต้องตั้งเขาเรียกสแตนให้มันแบบสูงขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาระหว่างแบบช่วงฝนตกหน้าฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแนวโน้มในการวางระบบการจัดเก็บสินค้าการวางเข้าของอะไรไหมคะอาจารย
20: ์ครับก็อันนี้เป็นส่วนของการป้องกันละเพื่อเตรียมรับมือในโอกาสหน้าถ้ามันยังมีเพราะว่าต้องเข้าใจนิดก่อนครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยทุกวันนี้ระดับความสูงของพื้นที่ในกรุงเทพโดยเฉลี่ยเนี่ยแทบจะปิ่มพอๆกับระดับน้ำทะเลแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพเป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นชินอยู่แล้วครับเราโตมากับมันเราเห็นมาหลายรอบมากเพียงแต่ว่าระดับของแต่ละครั้งที่มันเกิดอุทกภัยเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับซึ่งต้องถามว่าคนที่มีคลังสินค้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในโซนพื้นที่ที่เคยเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะครับเยอะเลยครับหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกทั้งฝั่งพระประแดงหลายพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมรับมืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะการเตรียมสต็อกกระสอบทรายก็ดีหรือแม้ทั้งการจัดปรับพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้าเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้อยู่ในระดับที่ต่ำเท่ากับในระดับพื้นเพราะว่าต้องมีการยกสเต็ปขึ้นมาครับผมดังนั้นวันนี้ไอ้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งนึงครับที่ทำให้บางคนที่อาจจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้สมมติว่าเป็นผู้ประกอบการใหม่เจอครั้งแรกเลยเสร็จแล้วทำไงดีล่ะทีนี้ต้องมาว่ากันอนาคตละก็คงต้องมีการเตรียมแหลกเตรียมวิธีการแล้วก็สิ่งที่ยกให้พ้นน้ำและสำคัญมากๆก็คือพวกสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเป็นเครื่องไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ต่างๆเนี่ยครับก็ต้องเผื่อใจไว้เลยครับว่ามันมีโอกาสที่แบบสามารถท่วมได้ถึงระดับเมตรถึง2เมตรในบ้านได้เลยนะอะไรเงี้ยครับ
7: ค่ะโอ้โหฟังอาจารย์เราก็แบบคือนั่งเต็มตู้ทีนี้นั่งนึกถึงคนที่แบบโอ้โหงบน้อยอาจารย์เหมือนแบบหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยคือของก็ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยต้องไปแบบเตรียมของใช่ไหมคะเพื่อรอการจัดส่งนี่ยังไม่ได้จัดส่งเลยนะข้าวของเสียหายไปหมดแล้วเงินลงไปแล้วเงินใหม่ที่จะเอาไปแบบให้ลูกค้าก็ยังไม่ได้โอ้โหอย่างนี้ทำไงคะจันมันมืดแปดด้านไปหมดเลยจะตั้งสติยังไงดีแบบนี
20: ้ต้องคือคำไทยก็มีหลายคำนะแต่ว่านึกถึงคำหนึ่งว่าแบบบางทีมันก็มีเพราะซ้ำกรรมซัดนะครับบางทีแบบเหมือนเศรษฐกิจโดยรวมก็กำลังย่ำแย่อยู่แล้วมาเจอภัยธรรมชาติอีกแต่ทีนี้อ่ะนอกจากจะบ่นแล้วคืออย่างแรกเลยครับต้องพยายามจะเมนเทนภาวะจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงซักก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังต้องเชื่อคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะครับถ้าเราดิ่งจนเบิร์นจนทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ขาดสติปัญญาในการแก้ปัญหาดังนั้นอ่ะก็ต้องอะไรที่มันผ่านแล้วผมขอบคุณมากนะช่วงนี้มีผู้ประกอบการคนที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็ออกมาเหมือนพยายามจะทำคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับที่แบบทำให้คนเห็นว่าเวลาคนที่อยู่ในภาวะเดียวกันเจอปัญหาเหมือนกันอ่ะลำบากเหมือนกันเนี่ยมันยังต้องฮีลกันเองยังไงนะครับก็อย่างแรกก็ถือว่าการเสพคอนเทนต์ที่ดีก็ช่วยได้มันจะได้ทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ประสบคนเดียวแต่โดยลำพังนะครับมีอีกมากเลยที่เจอปัญหาเหมือนเราเพื่อให้เรากลับมายืนหยัดตั้งสติได้ก่อนพอตั้งสติปุ๊บแม่มันก็ค่อยมาวางแผนคิดอ่านแล้วว่าความเสียหายเนี่ยมันต้องคำนวณออกมาให้ได้ก่อนว่าเสียประมาณไหนระดับไหนแล้วก็ติดลบเนี่ยมันจะณนาทีนี้มันคงคิดอะไร 100% ได้แล้วครับแต่อย่างน้อยให้รู้ก่อนว่าเราอยู่ในจุดไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆมองหาว่า มุมไหนที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้บ้างเช่นสมมุตินะครับอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าบางคนถ้าสินค้าคงคลังมันแบบพังสลายหายไปสิ้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองหาวิธีการใหม่ว่าอาจจะมีการเจรจากับคู่ค้าซัพพลายเออร์อย่างไรนะครับหรือแม้ทั้งการสื่อสารบอกกล่าวข้อดีอันนึงของคนไทยคืออะไรวะครับเราเป็นคนที่มีความเมตตากันนะจริงๆนะว่าเวลาเกิดปัญหาแบบนี้มันเห็นเลยดังนั้นเนี่ยเราบอกกับลูกค้าเราอย่างตรงไปตรงมาบอกกับคู่ค้าตรงไปตรงมาว่าอันนี้เรากระทบหนักจริง
7: ๆ
20: ถ้าจะกรุณามี1 2 3 4ออปชันที่ช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างบางทีการให้เครดิตกันมันก็ช่วยได้ถูกไหมครับบางคนค้าขายบางทีแบบอาจจะธุรกิจยังใหม่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้เครดิตต้องเงินกำเงินสดไปซื้อเนี่ยแต่สถานการณ์แบบเนี้ยถ้าเราขอกันอาจารย์เชื่อว่ายังมีคนดีๆเยอะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะค่อยๆมองหาทางแก้แล้วเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าต้องพยายามสร้างช่องทางการทำให้ธุรกิจเนี่ยมันสร้างรายได้โดยเปิดทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างบางคนขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนมันเจอปัญหาแบบนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้ละแต่อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราแบบว่าเทิร์นอราวอ่ะคือให้เราหามุมใหม่อ่ะจากคนไม่เคยอ่ะทำช่องทางการขายออนไลน์หรือไม่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันต้องมีแผนสำรองอ่ะแผน2แผน3หรือเขาเรียกว่าเป็นออมนิชานแนลนะครับเป็นการขายที่มากกว่า1ช่องทางนะครับหรือแม้ทั้งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอันเนี้ยการเชื่อว่ามีอยู่นะแต่เนี่ยว่าการเข้าถึงอันนี้อาจจะเป็นปัญหาประเทศไทยว่าการสื่อสารหรือการประชาพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐหรือความเยียวยาต่างๆเนี่ยมันเคยมีอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เพราะว่ารัฐอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าไม่ค่อยจะเตรียมงบประมาณในการสื่อสารเท่าไหร
7: ่
20: ก็เลยคิดอะไรที่ดีออกมาเพื่อช่วยเหลือได้แต่ว่าคนอ่ะไม่รู้เพราะนั้นหน้าที่เราเองในผู้ที่ประสบภัยเราอาจจะจำเป็นจะต้องแสวงหาให้ได้ว่ามันมีความช่วยเหลือจากตรงไหนยังไงอีกบ้างนะครับ
7: อันนี้ก็คือก็เรียกว่าพยายามเนาะอาจารย์เราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะเราเจอกันมาหลายวิกฤตแล้วผ่านไปมันก็คืออีกหนึ่งวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันเนาะไปในอนาคตได้นะอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ไหมคะ
20: ก็ขอเป็นว่าอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดอะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเกิดแผ่นดินไหว
7: ใช่
20: ไหมครับในกรุงเทพเราเองเนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆฝนตกมาเป็นแบบระยะยาวแล้วทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยเราก็เรียกว่านานมากอ่ะแทบไม่เคยเจอแบบนี้เนี่ยแต่เราก็เจอดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราต้องกลับมาหาแผนสำรองให้ได้แล้วก็หาวิธีการที่เราต้องคิดแบบ worst case อะครับเราต้องมีแบบถ้ามันดีแล้วส่วนใหญ่เราชอบคิดแต่เรื่องดีๆแต่เราต้องคิดเผื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีและไม่ได้แค่เรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยบางทีมันเกิดอุบัติเหตุในธุรกิจเกิดการโกงกันหรือแม้กระทั่งเกิดการสูญเสียคนที่เป็นแรงงานสำคัญหรือคนช่วยงานเราอ่
7: ะ
20: วันก่อนหน้าคอนโดอาจารย์ก็เห็นคนแบบล้มฟุบเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแบบเนี้ย
7: ค
20: ือเรื่องต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้วเพียงแค่ถ้าใครไม่เจอก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมวันนี้ขอให้มองในมุมนั้นนะครับมันอาจจะรู้สึกแย่กับการที่ต้องนึกหรือเตรียมการแต่เชื่อเหอะแล้วมันจะมีผลมันจะดีมากเหมือนเวลาคนบ้านไฟไหม้แต่ไม่เคยติดเครื่องดับเพลิงเอาไว้อะครับวันที่เราไม่เตรียมหรือไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรแต่พอมันเกิดปุ๊บมันไปหมดเลยนะ
7: ครับผมจริงนะอาจารย์อะไรที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญไม่จำเป็นอ่ะแต่วันนึงถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันคือสำคัญและจำเป็นมากๆการเตรียมพร้อมการเตรียมการเอาไว้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นนะอาจารย์เนาะ
20: ครับ
7: ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
20: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
7: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่
7: ะมีหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังรายงานมาเนาะว่าแบบมีอากาศเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้เนาะปุ๊กอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะคะอยู่ในกองทัพเรือก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนจะมีแดดแต่ก็ไม่มีแดดแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปดูในแบบหลายพื้นที่นะอย่างที่ระยองอ่ะหนักมากเมื่อสักครู่อกรายงานไปแล้วนะว่ามันจะมีแบบอ่างเก็บน้ำที่มันจะแตกนะแต่ว่าปุ๊มีรุ่นน้องอยู่ที่แกลงนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมสูงมากระยองหนักมากนะคะคุณฟังถนนพหลโยธินนี่ไม่ต้องพูดถึงปกติถนนมันเส้นเล็กอยู่แล้วเส้นที่ไประยองอันนี้คือน้ำท่วมหนักเลยแล้วเส้นที่เป็นแบบ ทางอีกทางหนึ่งที่ไม่ใช่ผลโยธินอะไรก็น้ำท่วมเจิ่งนองหมดเลยโอ้โหมันสาหัสนะคะแล้วก็ที่ชลบุรีนะคะบอกว่าที่ชลบุรีบอกว่าฝนตกนะคะฝนตกนะคะตอนแรกฟ้าจะเปิดแล้วแต่ตอนนี้ฟ้ามามืดปล่อยๆอีกแล้วนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างมีคุณสุพัฒน์นะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมชาตินะคะแล้วก็มียะติ๋วนะคะยะติ๋วบอกว่าแถวถนนบรมยังไม่มีแดดเลยค่ะฟ้ามืดครึ้มมากอากาศออกไปเย็นๆด้วยนะคะโอ้โหส่งกำลังใจให้เลยค่ะพี่หนุ่งหนิงนะคะบอกว่าเห็นเริ่มเห็นแสงแดดแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงแดดแล้วตอนนี้พี่หนุ่งหนิงน่าจะอยู่บางบอนเนาะน่าจะอยู่ที่ทำงานแล้วก็คุณบรรจงนะคะบอกว่าวันนี้เจอเด็กหญิง5ขวบกับคุณแม่ที่ห้องอาหารโรงพยาบาลเธอบอกว่าเพิ่งย้ายออกมาจากน้ำท่วมที่ลาดกระบังพอดีปิดเทอมโอ้แถวลาดกระบังเนี่ยน้ำท่วมเยอะหนักล่มเกล้าน้ำท่วมเยอะมากเนาะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมสมัยปุ๊กเด็กๆนะปุ๊กจะมีบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางลาดนะบ้านปุ๊กอยู่ซอยบัวขาวเมื่อก่อนนี้ชื่อซอยเกษมสวนมันเป็นพื้นที่รับน้ำเลยคุณผู้ฟังน้ำจะท่วมบ้านปุ๊กประมาณ3เดือนหรือ4เดือนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกครั้งแรกที่น้ำท่วมเลยเนี่ยพื้นในซอยอะเสมอกับบ้านเนาะน้ำก็จะไหลลงเร็วแต่พอแบบหลังจากนั้นน้ำทั่วเมืองพัทยาก็ทำเป็นถนนคอนกรีตโอ้โหถนนคอนกรีตนี่สูงกว่าบ้านประมาณเมตรหนึ่งได้มั้งคะปรากฏว่าบ้านปุกเลยกลายเป็นที่รับน้ำแล้วน้ำไม่สามารถไปไหนได้เวลาน้ำท่วมลุยน้ำสนุกสนานมากสมัยเด็กๆที่เราไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนยังไงก็เลยจะชินกับการที่บ้านน้ำท่วมแล้วล่าสุดนะคะไปในพื้นที่ภาคกลางคนในภาคกลางอย่างพี่ที่สุพรรณบุรีบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะมีช่วงเวลาของการน้ำหลากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตัวนะคะว่าถึงเวลาที่เป็นหน้าฝนเขาจะยกของขนขึ้นที่สูงเพื่อที่จะให้สามารถรองรับน้ำได้นะแล้วก็อยู่กับน้ำได้คนไทยปรับตัวเก่งเนาะถ้าเรารู้แล้วว่าพื้นที่มันจะน้ำท่วมเนี่ยเราปรับตัวเราเตรียมตัวรับรองสบายเลยมีพี่สิริพรเนี่ยบอกว่าเขตคลองสานครึ้มๆค่ะฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณบดินบอกว่าดอนเมืองฝนตกแล้วครับโอ้โหส่งกำลังใจให้นะดอนเมืองน้ำก็ยังท่วมนะสูงแล้วยิ่งไปทางแบบรังสิตลำลูกกาอะไรโอ้โหน้ำท่วมหนักมากเอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าใครฟังคานิว่าไม่ทันเดี๋ยวปุ๊กกลับมาแล้วสู่กันฟังอีกรอบนึงนะคะสักครู่เดียวค่ะ
19: สมาร์ท SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
21: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
21: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
22: สมาร์ท SME
23: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: 10:44 แล้วค่ะมาค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมดีๆนะคะชวนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวของคานิวาที่เขาเอกกับบัสบัดดี้บ็อกซ์นะคะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวแล้วก็มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอกบัสมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายจำนวน6รางวัลค่ะ BS นะคะคอนี้ต้องมีให้ครบนะคะคานิวาเอกบัสบัดดี้บ็อกซ์นะคะมาแล้วค่ะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวนะคะแล้วก็มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอกบัสด้วยนะคะให้ BS นะคะเหล่า BS ที่เป็นด้อมเนื้อเป็นแฟนคลับของบัสเนี่ยได้สะสมกันมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอกบัสเขามีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของเรารายละเอียดคานิวาเอกบัสบัดดี้บ็อกซ์นะคะราคา159บาทต่อเซตในเซตเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาจะประกอบไปด้วยอาหารแมวคานิวาฟิวชั่นขนาด500กรัมจำนวน1ถุงคลาสสูตรอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองคลาสสูตรขนมแมวคานิวาซอฟบาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นคลาสสูตรมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัส1ชิ้นต่อเซตสุ่ม1จาก12ลายและไม่สามารถเลือกลายได้นะคะโดยอาหารเม็ดอาหารเปียกและขนมแมวคานิวาซอฟบาร์เนี่ยจะเป็นการคลาสสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้นะคะเขาเริ่มจัดจำหน่ายนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมดแล้วก็มีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางของคานิวาเพทฟู้ดและร้านเพทช็อปที่ร่วมรายการหรือว่าทางออนไลน์ที่ Shopee และ Lazada หลายคนนะคะฟังไอ้BS คือใคร BS เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาคือชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับหรือว่าแฟนดอมอย่างเป็นทางการของวงบอยแบนด์สัญชาติไทย Bus Because of You I Shine นั่นเองค่ะแล้วก็พิเศษสุดเลยสำหรับแฟนๆรายการวิทยุครอบครัวข่าววันนี้เรามีคานิวาเอ็กบัสบัดดี้บ็อกซ์นะคะเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวแล้วก็มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัสมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายวันนี้มีแจก6รางวัลภายในเซตประกอบด้วยอะไรบ้างเอาทวนกันหน่อย1อาหารแมวคานิวาฟิวชั่นขนาด500กรัมจำนวน1ถุงคลาสสูตร2อาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองคลาสสูตร3ขนมแมวคานิวาซอฟบาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นคลาสสูตร4มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัส1ชิ้นต่อ1เซตนะคะโดยเขาจะสุ่ม1จาก12ลายและไม่สามารถเลือกลายได้นะอาหารเม็ดอาหารเปียกนะคะแล้วก็ขนมแมวคานิวาซอฟบาร์เนี่ยจะเป็นการคลาสสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้คำถามคุณฟังดีๆคำถามง่ายมากเพราะว่าปุ๊กพูดทวนไปหลายรอบมากเลยนะคะชาว BS หรือคนที่มีลูกมีหลานเป็น BS นะคะคุณต้องอยากได้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีสแตนดี้อะคริลิกใหญ่มากที่จะมอบให้นะคะคำถามคือมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัสใน1เซตมีทั้งหมดกี่ลายก11ลายข12ลายถามว่ามีกี่ลายนะคะมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัสมีกี่ลายฟังคำตอบดีๆนะก็11ลายขอ12ลายนะคะส่งคำตอบได้นะคะ SMS หมายเลข4838106 4838106นะคะ6ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะจะได้รับไปเลยคานิวา X Bus Buddy Boxเซตเดียวได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวแล้วก็มินิสแตนดี้อะคริลิกคานิวาเอ็กบัสนะคะมีทั้งหมด12ลายใน1เซตสุ่มรับ1ลายน่าสนใจมากๆมันสวยมากๆใครอยากได้รีบเลยค่ะรีบส่งมา4838106คำตอบมี2ช้อยให้เลือกเท่านั้น1ก็11ลายขอ12ลายนะคะรีบส่งคำตอบนะคะอาหารสุนัขคานิวาคนว่าใช่หมาก็ชอบค่ะมีคุณวิรัตมาทักทายกันเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีคุณเรนนี่บอกว่าเมื่อกี้บอกคุณปุ๊กไปว่าตัวเมืองปทุมธานีมีแดดออกดีใจยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ

ภาษาเป็นกำลังใจให้นะคะสิ่งที่เราทำได้กันในตอนนี้นะคะทุกบ้านที่น้ำท่วมเนาะไปดูเรื่องของการลงทุนกันคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยส่งผลมากๆนะต่อการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะแล้วก็ต่อหุ้นด้วยไปดูต่างประเทศหน่อยนะคะวันนี้ตลาดต่างประเทศเนี่ยหุ้นยังไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าเขามีตลาดซื้อขายล่วงหน้า CNBC ก็บอกว่าฟิวเจอร์หุ้นนะคะปรับตัวลงเล็กน้อยในคืนวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีนะคะดาวโจนส์เนี่ยลดลง97จุดหรือว่า 0.2% ฟิวเจอร์ดัชนี S&P ลดลง 0.2% เช่นเดียวกับฟิวเจอร์ดัชนี Nasdaq 100นะคะน้ำมันเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นกดดันฟิวเจอร์หุ้นในการซื้อขายช่วงแรกน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% มาอยู่ที่ 105.86ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้นราว 1% เช่นกันอยู่ที่ 93.20 ดอลลาร์นะคะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็ร่วงเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังผลพวงก็มาจากหลายอย่างเหมือนกันนะคะโดยความเคลื่อนไหวหุ้นในภาคเช้าปรับลง 4.83 จุดหรือ 0.30%อยู่ที่ 1,602.80 จุดมูลค่าการซื้อขาย 13,430.76 ล้านบาทนะคะแล้วก็คุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนะคะจากทิสโก้ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้เนี่ยแกว่งไซด์เวย์แม้จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยประกาศวันหยุดราชการพิเศษในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะปัจจัยต่างประเทศนะก็จะมีผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลบอนด์ยิลด์นะคะที่ก็ส่งผลความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนาะวันนี้มองกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,600 จุดนะคะหากหลุดเนี่ยก็จะมีแนวรับถัดไปที่ 1,590 จุดแนวต้าน 1,613 จุดถัดไปที่ 1,620 จุดนะคะแล้วสำหรับน้ำท่วมเนี่ยเศรษฐกิจไทยท่องเที่ยวไทยโอ้ก็ส่งผลมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังต่อเศรษฐกิจในบ้านเราช่วงนี้นะคะบางที่เนี่ยอย่างเขาใหญ่คุณผู้ฟังปุ๊กเคยไปนอนที่โรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมที่แบบอยู่ริมคลองนะคลองที่มันไปเชื่อมกับลำตะคองอะค่ะโอ้ยคุณผู้ฟังปรากฏว่าน้ำท่วมแบบสูงมากอะตกใจมากแล้วเขาใหญ่น้ำแรงมากแล้วน้ำป่าไหลหลากไม่น่าเชื่อปีนี้น้ำท่วมหนักนะคะนครนายกนะปราจีนบุรีโอ้หลายพื้นที่เลยนะยังไงคราวนี้เนี่ยความเสียหายประเมินเกินคาดมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงมากๆไปดูบิตคอยหน่อยนะคะวันนี้1บิตคอยราคาล่าสุดในขณะนี้อยู่ที่ 2,799,337 บาท50สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยสมาคมค้าทองคำนะคะมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมา4รอบลดลงทุกรอบนะคะวันนี้มีแต่แดงนะคะก็ล่าสุดเนี่ยราคาทองติดลบอยู่ 1,050 บาทจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้ทองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 66,600 บาทขายออก 66,800 บาททองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 65,263 บาท80สตางค์นะคะขายออกอยู่ที่ 67,600 บาทส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาขายอยู่ที่ 33.75 ปอนด์อังกฤษ 44.98 ยูโร 38.56 เงินเยนต่อ100เยน 21.87 ฮ่องกง 4.33 มาเลเซีย 8.18 สิงคโปร์ 26.77 บรูไน 26.40 เงินหยวนไชน่า 5.07 นะคะแล้วก็เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0250 นะคะไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.00 นิวซีแลนด์ 19.46 สวิตเซอร์แลนด์ 40.84 เวียดนาม 1.36 ค่ะยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.09 แล้วก็ทางด้านของซาอุดีอาระเบียปิดท้ายนะคะ 8.90 นะคะนี่คือเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะดูอัปเดตประเด็น
ข่าวอื่นๆเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ

0: มีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าโอ้กรุงเทพเนี่ยก็สนามบินนะคะคุณฟังสนามบินนี่ยังคือไฟล์เนี่ยดีเลย์กันอุตลุดเลยรถไฟฟ้าหลายสายนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้งานใช้การได้เนาะด้วยสภาพน้ำหรืออะไรใดๆก็ตามจากกรณีที่รถไฟฟ้าสายสีแดงหยุดวิ่ง13จุด13สถานีนะคะแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยโอ้โหนับเป็นพันใบเลยอันนี้ก็บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบใหญ่ของโครงสร้างคมนาคมไทยในวันที่ฝนตกจึงไม่ใช่แค่เรื่องสภาพอากาศอีกต่อไปแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เห็นภาพชัดมากนะคะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยปูนอย่างที่ปุ๊กบอกไปในตอนต้นเนาะว่าคนติดค้างนะคะไฟล์ดีเลย์มันทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันส่งผลเนาะความเสียหายทางด้านธุรกิจนะคะเราคงจะต้องเอาบทเรียนครั้งนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยชอบคำว่าถอดบทเรียนเลยเนาะแต่มันก็ต้องเอามาใช้นะว่าเราจะทำยังไงและสิ่งที่สำคัญนะก็คือตนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ใช้ได้เลยเขาบอกว่าน้ำท่วมอันนี้เอาแค่กรุงเทพมหานครนะเราไม่นับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการหรือว่าภาคตะวันออกนะคะที่น้ำท่วมหนักหรือแม้กระทั่งภาคกลางเอาเฉพาะกรุงเทพนะกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าความเสียหายเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะเพราะว่าภาคธุรกิจเนี่ยตั้งตัวไม่ทันหลายคนนะคะหลายคนบอกว่าอุ้ยมันคงไม่ท่วมมั้งก็กรมอุตุเขาบอกว่าไม่เป็นไรนี่เนาะรัฐมนตรีบอกว่าเอาอยู่คำว่าเอาอยู่นี่มันกลายเป็นคำตราบาปเหมือนกันนะมันเป็นคำที่ฟังแล้วขนหัวลุกเนาะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะสร้างความเสียหายนะเอาล่าสุดเนี่ยตอนนี้แล้วก็หลายจังหวัดรวมกันถ้าหลายจังหวัดรวมกันคือกรุงเทพเนี่ยเป็นหมื่นล้านแต่ถ้าหลายจังหวัดมารวมกันเนี่ยเป็นประมาณ 25,000 ล้านคือหมื่นถึง 25,000 ล้านฉุด GDP ของประเทศภาคธุรกิจอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ทันได้เตรียมตัวรับมือเลยทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตการขนส่งและการเดินทางของแรงงานธุรกิจนะคะได้รับผลกระทบหนักสุดในกรุงเทพคือกลุ่มค้าส่งค้าปลีกรองลงมาคือการเงินประกันภัยอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวนะคุณฟังเดี๋ยวตัวเลขของการประเมินความเสียหายเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยออกมาวันนี้ได้แต่เป็นกำลังใจให้กันและกันในพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่และฝนยังตกอยู่นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ10นาฬิกาเวลาเดิมค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจ Smart SME สวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: อ้าวสายต่อไป
4: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
3: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: เจ้าซัพเปอร์เจอกัน Impact มาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
9: ่สวัสดีครับผมหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
10: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครอง ผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
12: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคน
13: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: วัดกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเทวันทันเหตุการณ์วันจันทร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนึ่งกันชัยหมวดอริสราพร้อมด้วยร่างภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับ

0: ควรกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับผู้ชมครับอ้าวเป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่ๆน้องๆประชาชนทุกๆคนนะฮะก็เป็นห่วงแล้วก็เป็นเค้าเรียกนะให้กำลังใจกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วง 2-3 วันวันนี้เจอกันหนักมากๆเลยน
1: ะฮะ
0: คนที่อยู่ในกรุงเทพนี่ก็หนักล่าสุดนี่ก็ฝนขยายวงกว้างตามที่ได้มีการพูดคุยกันเองเนี่ยถ้าประสานที่ไหนได้เดี๋ยวเราพยายามเต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องแรกวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนครับสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ครับตอนนี้ก็เรียกว่าคนเดือดร้อนกันเยอะมากๆนะครับยังมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดน้ำท่วมสูงนะครับอย่างที่แฟลตคลองจันนะฮะก็คือเมื่อวานที่ช่วงค่ำครับนายกรัฐมนตรีครับลงเรือไปแจกถุงยางชีพปรากฏว่ามีบรรยากาศของชาวบ้านนะฮะคือเขามีการตะโกนระบายกันนะฮะช่วงหนึ่งครับมีชายปริศนาเข้ามาถามว่าเข้ามาทำไมพร้อมกับแสดงสีหน้าไม่พอใจด้วยนะฮะลองดูครับเนี่ยท่านผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับหลังจากเรียกประชุมด่วนครม.นัดพิเศษนะครับเร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่กทม.ช่วงค่ำนะครับท่านลงพื้นที่ไปบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิไปติดตามสถานการณ์นะครับไปพร้อมกับทางคุณเอกนัทนะฮะก็ท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปนะฮะแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์จุดที่น้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงอยู่ระหว่างการเข้าไปครับก็จะเห็นหลายอาคารนั้นถูกตัดน้ำตัดไฟนะครับโดยต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืดและรอความช่วยเหลือก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะออกมายืนบริเวณระเบียงพร้อมกับตะโกนใส่นายกแสดงความไม่พอใจระบายความอัดอั้นตันใจความเดือดร้อนเนี่ยครับลองฟังดูในช่วงนี้นะฮะครับผู้ชมครับอันนี้เป็นประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะที่ไม่พอใจนะครับผู้ชมครับขณะที่มีช่วงหนึ่งครับนายกเองเนี่ยเข้าไปมอบอาหารน้ำดื่มเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับมีชายคนหนึ่งครับก็ตะโกนเสียงดังอย่างที่ผู้ชมได้เห็นไปนะฮะว่าเข้ามาทำไมมีการแสดงสีหน้าไม่พอใจนะครับก่อนจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตอบกลับว่านำน้ำมาให้นะครับแล้วก็วางแขนกั้นตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้นะฮะตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะขณะที่อีกมุมนึงครับผู้ชมครับก็มีประชาชนนะครับออกมาขอบคุณนายกและขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมา2เครื่องเพื่อทยอยสูบน้ำเพราะตอนนี้ประชาชนในตึกเนี่ยไม่สามารถใช้น้ำสะอาดมาอุปโภคได้เลยโดยนายกได้มีการสอบถามวิธีการใช้และลักษณะรุ่นนะฮะที่ต้องการเพื่อดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนครับหลังลงพื้นที่ครับทางคุณอนุทินเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยนำสิ่งของมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยในแฟลตการเคหะคลองจันทน์ซึ่งมีการระดมความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเองเนี่ยพยายามต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอาคารให้ได้มากที่สุดก็บอกว่าเสียงของประชาชนนั้นตนเองเนี่ยรับฟังทั้งหมดและจะไปรีบแก้ไขจะเร่งแก้ไขให้นักข่าวก็ถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลเองเนี่ยสั่นคลอนหรือเปล่านายกบอกว่าตอนนี้ช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่ดีกว่าเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องท้ายๆเลยลองฟังดูฮะ
2: มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็นำอาหารแล้วก็ถุงยางชีพ
1: นะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในยังอาคารให้ได้มากอาคารที่สุด
2: ประชาชนเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้นายกไหมฝากข้อความไว้ว่าอยากให้นายก
1: ครับก็ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็ต้องไปเร่งแก้ไขนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนมาช่วยทางท่านผู้ว่ากทมนะครับไม่โดยไม่ได้เกี่ยงหรอกครับว่าอันนี้เป็นเขตกทมมีทรัพยากรมีสัมภาระกำลังอะไรก็มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อน
2: สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มันจะทำให้รัฐบาลเองสั่นคลอนไหมครับหรือว่ายังไงไหมคร
1: ับ ตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนนะครับเรื่องความมั่นคงรัฐบาลนี่มันเป็นเรื่องท้ายๆนะครับถ้าเราเล่นการเมืองเราก็บอกว่าโอ๊ยกทม.ไม่เกี่ยวกับเราซึ่งเราไม่ทำอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ผมก็จะต้องไปตกลงกับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านใช้หลักเกณฑ์ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนยังไงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเยียวยาพี่น้องประชาชนในเขตนอกกรุงเทพมหานครแล้วเราก็จะมาหาบรรทัดฐานเดียวกัน
0: นี่แหละครับผู้ชมครับซึ่งดูท่านนายกเองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าดูท่านเครียด
3: ค่ะ
0: นะฮะคือสีหน้าแววตาท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ครับก็จะมีภาพนี้แหละฮะภาพของทางนายกเองเนี่ยเดินเท้าเปล่าลุยน้ำออกมานะครับโซเชียลเองก็มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
3: จุดที่เป็นจุดหนักในกรุงเทพมหานครก็อย่างที่พี่หนุ่มรายงานไปนะคะก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะจุดนี้มีคนอยู่อาศัยเป็นหมื่นๆคนแล้วระดับน้ำก็ท่วมสูงไม่มีท่าทีว่าจะลดด้วยระดับน้ำท่วมถึงหลังคาค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆตลอดทั้งคืนบางจุดถูกตัดไฟชาวบ้านหลายคนก็ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดนะคะเป็นหมื่นๆคนเมื่อคืนนี้ตำรวจนำเรือท้องแบนมาช่วยลำเลียงอาหารอพยพประชาชนที่ต้องการออกมาอยู่ข้างนอกก็ทำงานกันตลอดทั้งคืนขณะที่วันนี้บางคนก็ต้องออกไปทำงานแม้ว่าทางรัฐบาลจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแต่ว่าภาคเอกชนก็ไม่ได้หยุดนะคะก็จะเห็นภาพประชาชนที่ลุยน้ำฝ่าออกมาได้สอบถามคนที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาแบบนี้ค่ะก็คือต้องมีเสื้อผ้ามา2ชุดมีกางเกงขาสั้นมีรองเท้าแตะที่สามารถลุยน้ำได้พอถึงที่ทำงานก็จะเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวหรือว่าเป็นตะโปงแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดเท้าให้แห้งแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าคัชชูเข้าที่ทำงานทีมข่าวไปเจอกับคุณขวัญอายุ31ปีค่ะหนุ่มบาร์เทนเดอร์ย่านสุขุมวิทที่เป็นพลเมืองดีเอามอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาลุยน้ำรับส่งชาวบ้านที่ต้องการจะออกไปข้างนอกน่าชื่นชมมากค่ะช่วยรับส่งคนที่ต้องการจะเดินทางออกไปทำงานแล้วไม่คิดเงินด้วย
0: ค
3: ุณขวัญบอกว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรมากแค่มองว่ามอเตอร์ไซค์ของเขาสูงลุยน้ำได้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เดือดร้อนก็เริ่มให้บริการฟรีมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเขาติดป้ายเอาไว้ที่หลังของตัวเองเลยค่ะว่ารับส่งฟรีเสรีไทยรามลาดพร้าวน้ำต่ำกว่าเอว
4: อันนี้ไปไหนต่อ
5: ใช่แล้วพวกคนแก่คนที่เลิกงานแล้วกลับบ้านไม่ได้อะไรพวกนี้แล้วก็เมื่อคืนไปส่งยาประจำตัวคนแก่รับจากญาติเขาไปส่งในเอื้อคุณปู่อยู่ครับพวกยาโรคประจำตัวคนแก่ยาฉุกเฉินนมเด็กก็ได้ส่งบ้านหนึ่ง
6: ทำไมเราเอารถเนี่ยมาช่วยเหลือเขา
5: มันมีโอกาสได้ช่วยก็อยากจะช่วยครับเพราะปกติไม่มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆอย่างนี้อยู่แล้ว
6: ไม่กลัวหรือว่ารถน่าจะแบบ
5: มันจะพังอยู่แล้วไหนๆมันก็จะพังแล้วให้มันพังแบบเกิดประโยชน์ครับมันพังยากอยู่แต่ถ้าน้ำแห้งอ่ะผมต้องไปซ่อมเหมือนกัน
6: เห็นว่าเราเนี่ยหยุดงาน2วันแต่ก็มาช่วย
5: ใช่ครับหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้ครับมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเลิกงานมาก็มาจอดเล่นก็ยังได้ครับจอดแต่ 5:30 นถึงตอนนี้แหละครับประมาณ20คนนะไปส่งพัฒนาการ77มาส่งในเอื้อรับคนในเอื้อคนที่ผ่าตัดมาไปส่งที่รามคำแหงไปทั่วเลยครับไม่ได้พักเลย
6: คือไปในโซนที่น้ำไม่ได้สูงมาก
5: ใช่น้ำประมาณผมโพสต์ในเฟซบุ๊กว่ารับส่งน้ำไม่เกินเอว อะไรที่รถเราไปได้เราไปหมดครับ
6: ฟรีเลย
5: ใช่ครับ
6: ถือว่าเป็นหนึ่งน้ำใจ
5: ใช่ครับโอกาสทำดีไม่ได้มีบ่อย
6: ๆแล้วหันหลังให้พี่ดูหน่อยว่าเราเขียนป้ายอะไร
0: นี่นะครับข้อน่าชื่นชมนะฮ
3: ะ
0: โอกาสทำความดีไม่ได้มีบ่อยๆคือเขาว่าไว้แบบนั้น
3: ทีมข่าวยังได้คุยกับคุณอุษามดีแดงเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านศรีบุรพาเดินลุยน้ำท่วมมาน้ำท่วมสูงกว่าเมตรออกมาซื้ออาหารคุณอุษาบอกว่าน้ำท่วมบ้านมาแล้ว3วันระดับน้ำไม่ลดมีแต่จะเพิ่มแล้วตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือเมื่อวานได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ได้น้ำมานิดหน่อยจากรถกู้ภัยทำให้วันนี้ก็ต้องลุยน้ำออกมาซื้อหาข้าวของเองไฟฟ้าถูกตัดไปตั้งแต่วันศุกร์ค่ะยังดีที่มีน้ำประปาใช้ตอนนี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยเหลือโดยเฉพาะการแจกถุงยางชีพ
7: ยังไม่มีใครไปช่วยเหลืออะไรเลยคนแก่คนเฒ่าเมื่อวานฝนตกปามพรามก็ออกมายืนรอกันเด็กเด็กก็ออกมายืนรอปากซอยก็บอกว่าจะมีไปให้ก็ไม่เห็นมีไปก็รอกันจนไม่ไหวแล้วต้องพาเด็กพาอะไรขึ้นบ้านเพราะว่าน้ำมันลึกแล้วเด็กมันเล่นน้ำเปียกน้ำกันอย่างนี้ไงเราควบคุมไม่ไหวกลัวเด็กตัวหลานเหลินโดนตกท่งตกท่อด้วย
8: เมื่อวานมายืนรอไม่ได้ข้าวเลย
7: ยังไม่ได้ข้าวกันเมื่อวานเนี่ย
8: เมื่อวานแล้วเมื่อวานกินอะไรกันจ๊ะ
7: เมื่อวานมาม่าไงที่เขาเอามาให้ตอนสักตอนสักบ่ายๆได้มั้งเขามีแจกมีรถปิกอัพแบบนี้เขามาแจกน้ำกับมาม่าก็ได้มาม่ากินกันก็อยากจะให้ไปช่วยเหลือหน่อยอ่ะข้างในอ่ะหลายซอยเลยแถบเนี้ยตั้งแต่ศรีบุรพาตั้งแต่ตีนตะพานไปซอยสิบไอซอยเจ็ดไอซอยสิบเจ็ดนี่ลงไปเลยเนี่ยหลายซอยเลยลำบากกันจนถึงตลาดสวนพฤกษ์ทางโน้นอ่ะน้ำลึกมากไม่มีใครกล้าไปซื้อหาซื้ออะไรเลยเขาก็กลัวกันกลัวน้ำพัดด้วยกลัวไฟด้วยหลายอย่างอ่ะ
3: ขณะที่การช่วยเหลือจากภายนอกวันนี้มีฐานจากกองพันฐานช่างที่52กรมฐานช่างที่1รักษาพระองค์นำเรือเข้ามาแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและอพยพผู้ป่วยออกมามีหน่วยงานภาคเอกชนอีกจำนวนมากที่ลงพื้นที่เข้าช่วยค่ะตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลืออยู่ด้านนอกก็พยายามกระจายน้ำส่งอาหารเข้าไปด้านในแต่ด้วยขนาดพื้นที่จุดนี้ค่ะกว้างแล้วก็มีอาคารอยู่หลายอาคารการช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึงแบบ 100% ได้เห็นน้ำใจของเจ้าหน้าที่น้ำใจของพลเมืองดีค่ะที่มาช่วยกันในยามคับขันแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยทุกๆทีมที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่รวมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ยังติดอยู่ข้างในด้วยค่ะ
9: อันนี้ไปไหนนะคะพี่
10: อันนี้จะวนไปรับประชาชนตรงนั้น
9: ผู้ป่วยเหรอคะ
3: จากชุมชนคลองจันทร์ค่ะไปดูทางแฟลตการเคหะร่มเกล้านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วมสูงชาวบ้านเองก็ต้องลุยน้ำออกมารับอาหารแล้วก็น้ำดื่มบางคนก็ตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีที่เข้ามาทำงานว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงไหมทีมข่าวได้รับรายงานนะคะว่าแค่ปากทางจุดนี้เป็นปากทางเข้าการเคหะชุมชนร่มเกล้าน้ำก็สูงแบบนี้แล้วจุดที่เป็นทางเข้าจะสูงประมาณ15เซนรถสัญจรด้วยความลำบากพอลึกเข้าไปน้ำก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นบางจุดคือถึงระดับอกชาวบ้านด้านในต้องเดินลุยน้ำออกมาหาซื้ออาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วก็มารับเข้ากล่องเนี่ยค่ะเวลาเดินลุยน้ำออกมาก็จะเห็นระดับน้ำอยู่ที่อกถ้าเกิดว่ารูปร่างไม่ค่อยสูงบางคนเดินออกมาก็คืออยู่ที่คอคุณอัชราพรเป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในโซน36จุดที่อาศัยอยู่เป็นบ้าน2ชั้นก็ต้องลุยน้ำออกมาหาซื้ออาหารและน้ำดื่มโดยบอกว่าถูกตัดน้ำตัดไฟตั้งแต่วันศุกร์ไฟเพิ่งจะกลับมาใช้ได้เมื่อวานนี้แต่ว่าน้ำประปายังใช้ไม่ได้ตอนนี้เดือดร้อนมากเป็นห่วงเรื่องสุขอนามัยการเข้าห้องน้ำน้ำดื่มแล้วตอนนี้บางจุดน้ำเริ่มเน่าแล้วอยากจะฝากข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากนายกทำอะไรได้ไหมตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนจริงไหม
11: น้ำท ่วมเกือบจะถึงชั้น1อยู่แล้วขาดน้ำขาดอาหารเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงจุด36นะ
12: น้ำมันน้ำนี่มันท่วมตั้งแต่วันที่3วันที่ศุกร์เลยมั้ย
11: ของ3วันแล้วแหละ
6: คือตัวคุณแม่เองอยู่ที่บริเวณ836
11: อยู่นั่นเลยซื้ออยู่นี่เลย
6: แต่น้ำอาหารอะไรมันเข้าไม่ถึง
13: หมดยังคุณแม่หมดยัง
6: ที่ประชาชนเดือดร้อน
11: เดือดร้อนมากเรื่องการอาหารการกินการถ่ายการใช้น้ำล้างจานยังไม่มีน้ำล้างเลยเพราะมันเป็นน้ำนี่หมดเลย
6: น้ำเสีย
11: เสียหมดเลย
6: อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมคุณแม
11: ่หลายอย่างเราฝากมันจะได้ไหมล่ะรัฐบาลแบบนี
6: ้
11: ฝากให้มาดูแลหน่อยว่าประชาชนเดือดร้อนตัวเนี้ยคุณช่วยได้ไหมคุณเข้ามาเนี่ยเพื่อประชาชนหรือเปล่า
14: ขอจงสาบ
11: หลักถามแค่นี้รัฐบาลเนี่ยอนุทินเนี่ย
6: ถามว่า
11: หลายอย่างเนี่ยอยากจะถามเขาไม่ได้ทำอะไรให้สักอย่างเลย
0: นี่แหละครับชมครับทีมข่าวก็ลงเรือนะครับไปกับทางเจ้าหน้าที่มูลที่ป่อเต็กตึงนะครับไปช่วยเหลือประชาชนด้านในระหว่างทางที่เข้าไปก็พบว่าระดับน้ำนั้นยังคงท่วมสูงอยู่แล้วก็ปริมาณน้ำเองเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับรถยนต์จำนวนมากครับคุณผู้ชมจมอยู่ใต้น้ำนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงครับก็ช่วยกันตั้งแต่วันเสาร์บอกว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยฮะแล้วที่สำคัญนะเขาบอกเลยว่ามันเหมือนจะสูงขึ้นด้วยซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวเข้าไปนะครับมีเสียงชาวบ้านตะโกนบอกว่าไหนเอาอยู่ไงไหนว่าเอาอยู่ว่างั้นนะฮะจากนั้นนะครับทีมกู้ภัยเองเนี่ยเข้าไปที่บ้านของนางสาวหนึ่งฤทัยสวนเพชรอยู่ซอยเคหะร่ม929เธอเองเนี่ยร้องขอนะครับให้ช่วยพาตัวเธอเองรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงออกไปด้านนอกหน่อยเป็นแมว3ตัวครับหมาอีก1ตัวเธอบอกนะครับว่าติดอยู่ในบ้านมา3วันแล้วทีแรกเลยวันศุกร์น้ำไม่ได้สูงนะฮะมันแค่ครึ่งเข่านะครึ่งแข้งพอวันเสาร์เนี่ยไม่รู้น้ำมันมาจากไหนเร็วมากๆเตรียมตัวนี่ไม่ทันแล้วข้อความแจ้งเตือนจากปภ.ก็มาตอนที่น้ำเนี่ยมันท่วมไปแล้วแม้จะบอกว่ามีจุดพักพิงที่ไหนแต่ก็ออกไปไม่ได้แล้วเพราะน้ำเนี่ยมันลึกมากจะออกไปยังไงเธอยังบอกเนี่ยนะครับว่าหากแจ้งเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าสถานการณ์รุนแรงควรรีบอพยพมันจะได้สามารถเตรียมตัวรับมือได้ตั้งแต่แรกอย่าใช้คำว่าเอาอยู่เลยลองฟังดูฮะ
15: มันก็เซลวอร์ดแคทมันก็มาตอนที่ท่วมไปแล้วอะค่ะแค่บอกว่ามีจุดพักพิงตรงไหนแต่มันออกไปไม่ได้ด้วยในน้ำมันลึกมากค
16: ือ
15: เราอะถ้าสมมติบอกเราตรงๆว่าหรือบอกว่ามันเอ้ยมันหนักคุณควรจะรีบหนีกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เตรียมตัวให้ดีกว่านี้ค่ะ
17: เขาบอกว่ามันเอาอยู่เราเลย
15: ก็เลยแบบเอาอยู่เราก็แล้วเราก็คือของเราอ่ะมันไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้มาก่อน
17: ฝากถึงรัฐบาลได้เราอยากจะบอกอะไรเขาไหมอ
15: ยากก็เตือนแจ้งเตือนแบบมีแผนให้ไปที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะไว้ก่อนว่ามันน่าจะแรงอ่ะอย่าใช้คำว่าเอาอยู่
0: นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกับด้านของคุณดนุพรกุลยนต์นะฮะที่วันนี้ขับรถยนต์มาจากลพบุรีเลยครับคือเขาเองเนี่ยจะมารับพ่อแม่แล้วก็น้องสาวที่ติดอยู่ภายในเคหะร่ม9โซน12เขาบอกแบบนี้บอกว่ารู้วันแรกนะว่าน้ำท่วมก็คือวันศุกร์แม่เนี่ยโทรบอกว่าน้ำท่วมถึงบันไดขั้นที่3แล้วทุกคนเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ชั้น2ของบ้านซึ่งทีแรกเลยคิดว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวมันคงจะลงน้ำน่ะแล้วก็ไม่น่าจะหนักด้วยเพราะปี54ที่น้ำมันท่วมหนักๆท่วมใหญ่ๆเนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่ได้ท่วมของเรา3วันผ่านไปนั่นแหละฮะเขาบอกระดับน้ำนี่มันสูงขึ้นแล้วไม่ลดลงอีกเลยครับคนในบ้านก็เครียดกันหนักนะฮะก่อนหน้านี้จะขับรถมาจากลพบุรีเข้ามาที่นี่เนี่ยมันก็ยากมากเพราะน้ำเนี่ยมันท่วมหนักจริงๆนะครับหลายเส้นทางด้วยจนวันนี้น้ำเนี่ยพอจะลดลงไปได้บ้างในบางจุดเขาก็เลยตัดสินใจครับขับมาฮะคุณผู้ชมครับก็เห็นว่ามีเพียงทีมงานเอกชนแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือคนในพื้นที่ยังไม่เห็นภาครัฐเลยอยากให้สนใจประชาชนมากกว่านี้หน่อยลองฟังครับ
18: อย่างแรกคือเครียดเลยนะฮะอาหารนี่ยังพอมีทานแต่ว่าความเครียดสะสมเพราะว่าห้องน้ำขับถ่ายผู้ป่วยฮะขับถ่ายลำบากแล้วก็การจะเคลื่อนย้ายดีที่ว่ายังมีบ้านชั้นบนอยู่แต่มันก็ไม่ใช่วิถีที่คนป่วยจะอยู่กันอย่างนั้นก็อยากให้สนใจประชาชนให้มากกว่านี้แล้วก็ประชาชนในเขตลาดกระบังโดยเฉพาะเคหะร่ม9เนี่ยถือว่ามีปริมาณสัดส่วนของประชากรค่อนข้างเยอะนะฮะ ก็ฝากถึงทั้งภาครัฐแล้วก็ทางตัวแทนสสที่ถูกเลือกเข้าไปก็ขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนแล้วก็ถ้าจริงใจกับประชาชนจริงเนี่ยนะครับก็ขอให
0: ้อุตส่าห
18: ์หันหน้าเข้ามาเหมือนอย่างทีมเอกชนเหล่านี้นะครับผมต้องชื่นชมมากกว่าทีมรัฐบาลที่ผมเห็นทุกวันนี้นะครับ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
3: จุดที่เคหะร่มเกล้าจุดนี้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้เข้าไปรับศพนายสุเทพอายุ62ปีเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น2ของบ้านโดยหลานสาวคุณณัฐการที่เป็นคนไปพบศพคนแรกบอกว่าน้าชายมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันคาดว่าน่าจะไม่ได้เอายารักษาโรคประจำตัวขึ้นไปด้วยทำให้น้าชายเสียชีวิตก็พบว่าเสียตอนช่วงเช้าของวันนี้ตอนนี้ก็กังวลไม่รู้ว่าจะเอาศพไปไว้ที่ไหนที่วัดก็น้ำท่วมอาจจะต้องฝากเอาไว้ที่ทางโรงพยาบาลก่อนจุดนี้เป็นชุมชนการเคหะร่มเกล้าค่ะล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว1ทางป่อเต็กตึงเข้าไปรับศพเรียบร้อยนะคะ
0: ครับซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเสียชีวิตหลายรายทีเดียวครับบางคนเนี่ยลื่นล้มเสียชีวิตก็มีนะฮะอย่างที่หมู่บ้านสากรเขตบึงกลุ่มนะครับแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยคุณผู้ชมเสียชีวิตไป3รายนะฮะหมู่บ้านสากร4ครับซอยเสรีไทย57เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับมีบ้านเรือนประชาชนกว่า 2,000 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมสูงตั้งแต่60จนถึง120ซมครับหลายบ้านเนี่ยไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มนะครับทางหมู่บ้านเองได้มีการรายงานนะครับว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในที่นี่เนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้3รายแล้วครับรายแรกเลยครับเป็นชายครับวัย73ปีลื่นล้มแล้วจมน้ำเสียชีวิตนะครับขณะที่กำลังขนย้ายสิ่งของหนีน้ำภายในบ้านที่ซอยเสรีไทย57แยก54รายที่2ครับเป็นชายอายุ78ปีแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับอาศัยอยู่ในซอยเสรีไทย57แยก22น้ำเนี่ยทะลักท่วมเข้าบ้านกระทันหันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแกเสียชีวิตอยู่บนเตียงผู้ป่วยเลยครับคุณผู้ชมครับรายที่3ครับเป็นเด็ก1รายครับเล่นน้ำท่วมที่ซอยเสรีไทย57แยก34แล้วเด็กคนนี้จมน้ำเสียชีวิตไปอีก1รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็เคลื่อนย้ายศพออกไปทั้งหมดแล้วนะครับทีมข่าวเองได้มีโอกาสคุยกับชาวบ้านในชุมชนบอกแบบนี้บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่25กันยายนโดยน้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและตอนนี้ครับน้ำไม่มีทีท่าว่ามันจะลดลงไปเลยแถมยังคงมีฝนตกลงมาเติมอีกด้วยนะฮะตอนนี้กังวลเหลือเกินนะครับว่าสถานการณ์ทั้งหมดมันจะยิ่งแย่ลงไปอีกประกอบกับตอนนี้น้ำในหมู่บ้านเริ่มที่จะเหม็นเน่าแล้วแม้จะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาแต่การดูแลเนี่ยยังคงไม่ทั่วถึงนะครับลองฟังดูฮะ
14: ท่วมเยอะเลยค่ะพี
16: ่ท่วมมากี่วัน
14: 3ตั้งแต่วันที่25ถึงตี1ต้องตอนตี1นี่แหละที่ว่ามันเข้า
16: แล้วมันไม่มีท่าทีจะลดเลยเหรอ
14: ไม่มีเลยเนี่ยพี่ยิ่งว่ามันหนักขึ้นหนักขึ้นนะหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกว่ามันจะลดลงแต่ก็ยังไม่เห็นนะพี
16: ่แล้วกินเกินมายัง
14: มาแล้วพี่เลือดขยะรอบบ้านนั่นหลายอย่างมันปิวเข้ามาลอยเข้ามาม
16: ันจะอยู่กันไหวเหรออ
14: ยู่ไม่ได้มันก็ต้องอยู่อ่ะพี่
16: แล้วในหมู่บ้านนี่ได้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเหรอ
14: มีค่ะไฟช็อตเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาไม่ได้ไงพี่เราเข้าใจเขาแหละแล้วก็ซอย22อีกคนนึงก็จมเอไฟช็อตเหมือนกันแต่เมื่อวานซอย24ในหมู่บ้านเราเป็นเด็กที่จมน้ำ
16: เท่ากับกี่ราย
14: 3ราย
16: แล้วมันมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแล
14: ก็มีบ้างเมื่อคืนก็มาตอน 2:00 นที่เข้ามาอำนวยให้ข้าวให้อะไรนะแต่เราก็อยากให้1ให้น้ำมันลดมากกว่านี้พี
16: ่
14: อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านน่ะอย่างน้อยเพราะมันเดือดร้อนทุกหลังอ่ะเราเข้าใจค่ะพี่นี่คือความเป็นจริงไม่ต้องให้ลูกประชาชนออกมานั่งพูดหรอกคนมีตาก็ดูออกพี่สถานการณ์แบบนี
16: ้ก็น้ำมันไม่ลด
14: น้ำแล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องแก้ไขต้องทำยังไงอ่ะ
3: ค่ะถ้าดูสถานการณ์น้ำที่ถนนเสรีไทยตั้งแต่แยกนิด้ามุ่งหน้าสวนสยามตลอดเส้นทางก็ยังคงมีน้ำท่วมขังที่พื้นผิวจราจร 10-20 เซนประชาชนส่วนใหญ่นำรถมาจอดที่คอสะพานแล้วก็ริมถนนเพื่อจะหนีน้ำผู้ที่ใช้รถผ่านเส้นทางบริเวณดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังรามคำแหงค่ะระดับน้ำยังสูงประมาณ 30-50 เซนประชาชนที่ต้องเดินทางไปทำงานแล้วก็ทำธุระส่วนตัวก็ต้องปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ก็คือเลือกสวมกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่ไปเปลี่ยนเวลาไปถึงที่ทำงานทีมข่าวได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งตอน 6:30 ค่ะ เธอบอกว่าต้องลุยน้ำออกมาเพราะว่าต้องไปทำงานที่แถวสุขุมวิทลุยน้ำออกมารอรถตั้งแต่ตีสี่แต่ว่ารอไป2ชั่วโมงยังไม่ได้ขึ้นรถเลยคือรถเมย์คนแน่นมาตั้งแต่ต้นทางจากแฮปปี้แลนด์สุดท้ายแล้วก็ต้องโทรแจ้งที่ทำงานว่าเกิดปัญหาแบบนี้เธออาจจะไปถึงที่ทำงานได้ช้าก็คือลุยน้ำออกมารอรถแบบนี้ฟังเสียงของชาวบ้านค่ะ
19: มาจากรามซอย5
20: ค่ะซอย5ค่ะน้ำมาหรือไงฮะ
19: ใช่ค่ะมันมีน้ำอยู่ตรงซอย1ค่ะ
20: ก็สภาพที่เราเห็นนี่วันนี้เตรียมตัวเลยเหรอ
19: ใช่ใช่ค่ะ
20: ยังไงก็ต้องไป
19: ค่ะใช่ค่ะ
20: แต่การแต่งตัวนี่ฟรีได้
19: ใช่ใช่ค่ะที่ทำงานสามารถให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำได้เลยค่ะ
20: พร้อมสถานการณ์มีอะไรบ้างที่เตรียมไป
19: ก็มีเสื้อผ้าแล้วก็อาหารค่ะ
20: เสื้อผ้าอาหาร
19: ใช่ค่ะ
20: รองเท้าแตะ
19: ใช่ค่ะ
20: แล้วร่มล่ะ
19: ร่มก็อยู่ในนี้แล้วค่ะ
20: อ๋อการเต็มที่
19: ใช่ค่ะ
20: อ๋อแล้วคิดว่ามัน
19: ก็น่าอาจจะมีอีกก็ได้เพราะว่าอากาศมันยังไม่ปลอดโปร่งอะค่ะ
20: เหรอ
19: ค่ะ
20: การใช้ชีวิตช่วงนี้ลำบาก
19: ก็ลำบากนิดนึงค่ะเดินทาง
20: ทุ่มเทให้บริษัท
19: ใช่ค่ะ
20: บริษัทเรื่องต่างกันหยุดเหรอ
19: หยุดค่ะแต่ว่ามันถ้าสามารถไปได้ก็ไปได้ค่ะไปสแตนบายรอได
20: ้โอเค
3: ในวิกฤตแบบนี้ก็ยังได้เห็นน้ำใจณอ้นผู้สื่อข่าวของเรารายงานค่ะว่าระหว่างที่เดินลงพื้นที่ไปก็จะสังเกตเห็นมีรถใหญ่ยังจะมีรถบรรทุกบางคันค่ะจะจอดถามประชาชนเลยว่าใครจะเข้าเมืองบ้างเดี๋ยวไปด้วยกันให้ติดรถไปแล้วก็ไปส่งในเมืองนี่คือการช่วยเหลือกันในยามที่ทุกคนเดือดร้อนแบบนี
20: ้
3: ขอชื่นชมนะคะ
20: คนขับคนขับ
21: เจ็บคนขับครับ
20: โอเคอย่าไปเก็บตังค์เขานะ
21: ไม่เก็บพี
20: ่อย่าไปเก็บตังค์
22: ร้องขอให้ไปส่งแอร์พอร์ตลิง
20: ก์แอร์พอร์ตลิงก์ใช่ไหมไปไม่ได้เนี่ย
22: ไม่ได
20: ้
22: คร
20: ับ ไอ้น้องเนี่ยไปแค่
22: เพราะเลยแยกไปหน่อยแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่ได้ก็ต้องตามเขาเดี๋ยวเขาไปทำงานต่อ
20: นะขอความร่วมมือให้ชาวบ้านหน่อยนะสงสารเขานะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะให้ความร่วมมือสงสารเขานะไปส่งที่แอร์พอร์ตลิงก์นะลูกนะ
21: ครับ
20: ขอบคุณมาก
21: ได้
20: พ
21: ี่
20: เ
21: บ
20: ๊กขอบคุณมาก
22: ครับ
20: ที
22: ่ได้ร่วมมา
20: แอร์พอร์ตลิงก์ไปแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงคนขับเขาไปให้ลูกโอเคคนขับประชาชนขอบคุณมากเลยโอเค
23: ไปเลย
3: ขอบคุณครับขอบคุณน้องคนขับรถบรรทุกคันนี้ด้วยค่ะรับผู้โดยสารหลายคนเลยไปส่งที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหง
20: โบกมากโอเค
0: อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูที่ถนนพหลโยธินนะฮะช่วงสะพานใหม
3: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังคงท่วมขังสูงหลายจุดนะฮะชาวบ้านเองก็สะท้อนปัญหารถใหญ่วิ่งด้วยความเร็วครับก็ทำให้เกิดคลื่นเนี่ยนะฮะปะทะกับประตูอาคารร้านค้าหลายหลังนี่พังเลยนะเขาว่างั้นคุณผู้ชมครับชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักกว่าเดิมครับคือทีมข่าวได้ลงพื้นที่นะฮะไปสำรวจถนนพหลโยธินครับช่วงสะพานใหม่พบว่าบนถนนพหลโยธินนั้นมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะครับไปจนถึงท่วมสูงแต่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับยาวไปจนถึงตลาดยิ่งเจริญนะฮะคือสูงตั้งแต่ตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมแต่ช่วงที่มีน้ำท่วมสูงนะครับรถสัญจรลำบากก็คือช่วงพหลโยธินซอย65ครับจนไปถึงซอย71ชาวบ้านสะท้อนปัญหานะฮะบอกว่ามีน้ำเนี่ยเป็นน้ำท่วมเข้ามาท่วมถนนนะตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงวันนี้รวมทั้งหมด4วันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาดูแลของหน่วยงานของภาครัฐเลยชาวบ้านต้องดูแลกันเองแบ่งปันอาหารกันเองแล้วก็ออกไปหาของกินกันเองปัญหาหนึ่งนะครับของบ้านร้านค้าที่อยู่ตั้งริมถนนนี้จะหนักใจมากๆก็คือภาครัฐเองเนี่ยยังคงปล่อยให้รถยนต์รถบรรทุกวิ่งผ่านถนนพหลโยธินช่วงที่มีน้ำท่วมก็เลยส่งผลให้น้ำที่มันท่วมขังเนี่ยนะฮะปะทะกับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วซัดคลื่นเข้ามาปะทะกับอาคารบ้านเรือนของประชาชนทำให้อาคารหลายหลังนะฮะประตูกระจกเนี่ยแตกพังเสียหายบางหลังเนี่ยประตูเลื่อนด้านหน้าอาคารถูกแรงซัดของน้ำพังลงไปเหมือนกันนะฮะผู้ชมครับเนี่ยแบบนี้ฮะผู้ชมครับชาวบ้านก็อยากจะฝากถึงคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าไม่จำเป็นในช่วงนี้ขอเถอะนะเลี่ยงวิ่งเข้ามาในเส้นทางที่มันน้ำท่วมเถอะหรือถ้าจำเป็นต้องใช้รถจริงๆก็ขอให้ชะลอความเร็วแบบช้าจริงๆให้วิ่งแบบเบาที่สุดอยากให้เห็นใจชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่แถวๆนั้นด้วยนะฮะเพราะตอนนี้มันลำบากเพราะน้ำมันท่วมอยู่แล้วยังต้องมาเดือดร้อนหนักซ้ำเข้าไปอีกเพราะประตูบ้านมันพังเสียหายเข้าไปอีกครั้งนี้อาหารการกินแทบไม่มีมาให้เลยนะฮะคือชาวบ้านตอนนี้ลำบากกันจริงๆครับลองฟังดูฮะ
24: เนี่ยวิ่งอย่างนี้แหละแ
1: ต่มันขึ้นไงมันไปไหนไม่ได้อะ
2: มันก็ตีประตู
1: มันตีประตูแล้วตรงนู้นเขาก็กระจกแตกเพราะว่ารถนั่นแหละพยายามให้ออกน้อยที่สุดอะให้รถที่มันมีประโยชน์ใช้ออกดีกว่าแต่รถที่แบบให้อยู่บ้านดีกว่าแต่อย่างเงี้ยออกได้เพราะช่วยแต่รถที่มันไม่จำเป็นอะเราไม่ควรออกอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาไปไหนเนาะนี่แหละมันตีประตูพังหมดเนี่ยจากตรงนี้ไปอะเพราะตรงนี้มันก็สูงใช่ไหมเหมือนกับน้ำมันไม่ขึ้นสะพานอะมันก็จะไปเหมือนเราตรงนี้เป็นเองกระทะ
2: เวลารถมาปะทะน
1: ้
2: ำก็ขึ้นก็ตีก็ตีอยู
4: ่ใช่ค่ะ
23: เขาวิ่งเร็วเขาวิ่งเร็วมาก
2: เดือดร้อนเลยรถวิ่ง
23: รถเขาไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเราเดือดร้อนเราอยากให้เขารอรอหน่อยอยากให้เขาสงสารคนที่โค้งอยู่ตรงนี้มันฟังหมดนะจ้ะ
2: ของป้าเป็นไงบ้างในบ้านอะไรช่วง
23: นี้ทั้งรถทั้งทุกอย่างอะของในบ้านไม่ทันมัน
2: ไม
23: ่รับ
2: ช่วยเหลือเป็นไงบ้างในช่วงนี้มีใครมาช่วย
23: ไม่เห็นมีเลย
2: ไม
23: ่เห็นอยากให้เขามองดู
0: ส่วนถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอย102ขาเข้านะครับตั้งแต่ห้างอิมพีเรียลนะครับมุ่งหน้าบางกะปิตลอดเส้นทางเนี่ยคงมีน้ำท่วมขังอยู่รถไม่สามารถวิ่งได้นะฮะบางจุดเนี่ยต้องจอดรถทิ้งไว้กลางน้ำเมื่อเช้าหลายคนเองก็ต้องเดินลุยน้ำออกไปทำงานนะครับไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งคงต้องใช้เวลานานกว่าปกติจุดนี้เนี่ยน้ำได้เอ่อล้นขึ้นมานะครับจากคลองเจ้าคุณสิงห์แล้วก็คลองแสนแสบด้วยทางด้านของท่านรองผู้ว่ากทมนะครับคุณวิษณุทรัพย์สมพลท่านบอกว่าพื้นที่ที่วิกฤตที่สุดของกทมก็คือเขตลาดกระบังนะฮะเนื่องจากระยะทางคลองยาวหลาย10กิโลเมตรกว่าที่มวลน้ำจะไหลไปถึงประตูระบายน้ำพระโขนงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าก็ลำบากนะฮะอีกทั้งไม่มีระบบอุโมงค์ช่วยระบายน้ำด้วยแตกต่างจากคลองแสนแสบครับทำให้ระบายน้ำในย่านลาดกระบังเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยทางฝั่งของรองผู้ว่าวิษณุคาดการณ์นะครับว่าการพร่องน้ำคลองสายหลักต้องใช้เวลาประมาณสัก3วันแล้วฮะส่วนคลองสายย่อยรวมไปถึงน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นหน่อย
24: ค่ะ
0: โอ้โห
24: ตอนนี้ถ้าดูแผนที่ของกรุงเทพมหานครในจุดที่น้ำท่วมขังจะเป็นพื้นที่สีแดงเข้มค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า10เซนทั้งหมด32พื้นที่ค่ะอย่างดอนเมืองบางเขนบึงกลุ่มมีนบุรีสวนหลวงลาดพร้าวบางกะปิลาดกระบังพื้นที่สีแดงจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมประมาณ10เซนที่ประเวศสายไหมพื้นที่สีส้มน้ำท่วมขังเล็กน้อยต่ำกว่า10เซนเขตจตุจักรเขตพระโขนงพื้นที่สีเขียวมีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมี94จุดท่านผู้ชมสามารถเช็คข้อมูลต่างๆนี้ได้โดยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอค่ะเพื่อจะได้วางแผนการเดินทาง
0: ครับ
24: จุดที่สีแดงเข้มยังมีอยู่มากถึง32จุดค่ะ
0: ผู้ชมครับก็เดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวกลับมาแต่ว่าก่อนพักผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยในเพจข่าวหลายๆเพจได้มีการลงข้อความถึงคุณต๋องวงทูนะฮะคุณต๋องสุรพันธ์จำลองกุลมีหลายเพจลงว่าไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะน้องแล้วก็ RIP นะครับบางเพจก็ลงบอกว่า อย่างเช่นของพี่ดี้เนี่ยลงบอกว่าพักผ่อนนะต๋องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวลองเช็คข้อมูลนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับสักครู่เดียวครับ
25: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
26: สนับสนุนโดย
27: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
28: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
29: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
30: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ ออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0555048000
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
6: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15สุ่ม

0: ที่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะกีดทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: ไปตามกันต่อเรื่องราวของน้ำท่วมหลายจุดนะคุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นที่นวมินทร์นะคุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับแต่ว่ายังคงไม่คลี่คลายนะฮะหลายจุดเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับบางซอยเนี่ยท่วมถึงระดับเอวนะฮะอ้าวลองดูครับคุณผู้ชมครับ
4: เออทำไมน้ำมันไหลเข้าซอย
3: นี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ
4: ้น่าจะใช่
3: ทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับคุณอาร์มนฤชากมุทโยธินครับลงไปที่พื้นที่บริเวณนี้นะฮะมีการสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมแถวนวมินตั้งแต่ซอยนวมิน1นะครับไปจนถึง64ยังพบครับว่าน้ำนั้นยังคงท่วมขังสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำระดับน้ำบางซอยเนี่ยสูงถึงเอวนะครับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้เข้าสู่ที่3แล้วนะครับและน้ำที่ขังเป็นเวลานานเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับชาวบ้านทยอยออกจากบ้านนะครับเพื่อหาอาหารแล้วก็กักตุนเสบียงเนื่องจากยังไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อใดหลายครอบครัวเองนะครับก็พยายามเตรียมอาหารและของใช้จำเป็นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่สิ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงมากที่สุดในเวลานี้ครับก็คือน้ำดื่มสะอาดเพราะน้ำดื่มที่เตรียมเอาไว้เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปน้ำดื่มอาจจะไม่เพียงพอครับชาวบ้านบางรายให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวบอกว่าหลังน้ำท่วมต่อเนื่องเข้าสู่วันที่3ยังไม่พบหน่วยงานเข้ามาถึงในบางพื้นที่ทำให้ต้องช่วยเหลือกันเองดูแลกันเองทั้งการหาอาหารหาน้ำดื่มรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็รถยนต์นะครับผู้ชมครับลงฟังเสียงชาวบ้านดูครับ
5: อยู่ข้างในกัน
6: เยอะครับพี่ในตึกอะเยอะมาก
5: ตอนนี้ขาดความเดือดร้อนอะไรยังไงบ้าง
6: น้ำครับพี่
5: ขาดน้ำน้ำดื่มน้ำสะอาด
6: ใช่ครับน้ำดื่ม
5: แล้วร้านค้าตรงบริเวณเน
6: ี้ยไม่มีเลยพี่ปิดหมด

0: ต้องลุยน้ำไปตลาดแล้วก็มาทำเอาซื้อกับข้าวเอาแล้วมาทำกินเอาวันนี้วันที่3แล้วมั้งพี
1: ่ใช่ความช่วยเหลือนี่มันเข้ามาเพียงพอมาก
0: ซอยนี้เหรอครับยังนะ
2: ไม่มี
0: สองซอยนี่ยัง
2: สองซอยนี่ไม่มีเลย
0: สองซอยนี่ยัง
1: แล้วอยู่กันยัง
0: ทุนเก่ากับข้าวที่เราเคยมีอยู่ในตู้เย็นเนี่ยพี่หมดพี่ก็ไปซื้อกันเมื่อวานก็ออกไปซื้อกันบ่ายสองกลับมาหกโมงเย็นเนี่ยน้ำมาพี่สำคัญสุดตอนนี้ก็คือถ้าเอามาให้เขาได้พวกเขาอยู่ข้างในบางทีมันก็มีคนแก่ที่เขาออกไปได้ก็มีเอามิน53ครับพี
1: ่เอามิน53
0: 57 55เลยครับพี่แล้วก็59ฝั่งนู้นอ่ะตรงนี้มันเป็นเกาะกัน
1: เนี่ย
0: ใช่ครับ
3: เนี่ยคุณผู้ชมครับส่วนการระบายน้ำครับก่อนหน้านี้ทางกทมเองได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองบางเตยนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นวมินแต่ยังคงมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากคลองแสนแสบเองเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางรับน้ำมีระดับน้ำที่สูงนะฮะทำให้การระบายเนี่ยทำได้ล่าช้าลงนะครับประกอบกับตอนนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันครับยังมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาสมทบครับก็ส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นวมินนั้นยังลดลงไปไม่มากฮะสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ครับสิ่งที่ต้องการในเวลานี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเร่งระบายน้ำเท่านั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออาหารครับน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นต่างๆนานาที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลืออยากให้เข้าไปช่วยเหลือเกินโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางออกมาได้นะฮะโอ้นี่คือนวมินทร
2: ์ค่ะ
3: หลายจุดครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ทางภาคเอกชนทั้งภาครัฐก็ต้องช่วยกันอย่างเต็มที
4: ่เพื่อทำไมน้ำ
3: เนี่ยครับ
2: ไปที่สวนสยามค่ะจมน้ำมา4วันแล้วชาวบ้านลุยน้ำออกมาเดินออกมาเพื่อจะออกมาหาเสบียงเข้าไปให้กับคนที่ติดอยู่ในบ้านนี่คืออีกจุดนึงที่น่าเป็นห่วงค่ะน้ำท่วมตั้งแต่วันศุกร์วันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำไม่มีท่าทีว่าจะลดลงทีมข่าวลงพื้นที่พบว่าตั้งแต่บริเวณปากซอยสวนสยามต่อเนื่องเข้าไปสภาพคือเป็นแบบนี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำทั่วไปสูงถึงหัวเข่าในจุดที่เป็นแอ่งหรือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงเกือบถึงเอวค่ะการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานกู้ภัยเข้ามาให้ความช่วยเหลือหลายคนจึงต้องเดินลุยน้ำออกไปหาซื้ออาหารตะลุยออกไปเพื่อซื้อของใช้จำเป็นระยะทางที่เดินออกไปก็ไกลบางคนเดินออกไปเกือบ5กิโลเมตรเพื่อจะไปซื้อเสบียงอาหารกลับมาคือยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายเมื่อไหร่ฟังเสียงของชาวบ้านค่ะ
5: ตรงเสรีไทย52ค่ะก็เท่าเข่า
6: เท่าเข่า
5: เท่าเข่าค่ะก็เดินลุยออกมาจากหมู่บ้าน
6: ใช่
5: เพื่อออกมาซื้อของ
6: ซื้อของกิน
5: ใช่น้ำดื่มก็ยังพอมีเดินมาซื้อเซเว่นได้อยู่เพราะว่าเซเว่นพวกน้ำยังพอมีให้กินแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารแห้งหรือว่าอาหารแช่ฟรีซเนี่ยจะไม่มีแล้วครับ
7: ทางหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาถึงบ้างยังพี่ที่บ้าน
5: ไม่มีเลยค่ะ
7: คุ
5: ยกันเองเลยไม่ได้มีใครออกมาช่วยมาถามหรืออะไรเลยค่ะก็อยากให้หน่วยงานราชการนะคะลองมาติดตามดูตามหมู่บ้านเนาะเขาอาจจะเดือดร้อนความลำบากมันก็มีอยู่คืออาหารการกินนะมันต้องเดินออกมาไกลแล้วก็มาไกลปุ๊บก็ไม่มีของให้เราซื้ออย่างเงี้ยค่ะกังวลอย่างเดียวคืออยากให้น้ำมันระบายออกหน่อยเพราะว่ามันออกมาจากหมู่บ้านไม่ได้กลัวมันเพิ่ม
6: เพราะฝนมันก็ตกเรื่อยเลยเนาะไม่หยุดเลยนะฝน
7: ระดับน้ำเนี่ยทีเนี่ยมันลดลงบ้างไหมใน4วันเนี่ย
5: ไม่ลดเลยครับ
7: มันไม่ลดเลย
5: ค่ะใช่ไม่ได้เลยก็ยังขังอยู่ตรงนั้นเลย
6: หลายวันกลัวเดี๋ยวน้ำจะเน่า
5: เน่าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช
2: ่มีพนักงานขับรถเมย์คนนึงค่ะสายก็นำรถเข้ามาวิ่งเป็นรถใหญ่ที่ยังสามารถวิ่งได้นำมาวิ่งเป็นการเฉพาะกิจค่ะการนำรถมาวิ่งแบบนี้ต้องอาศัยทั้งความพร้อมของรถและกำลังใจของคนขับเพราะว่าสภาพน้ำท่วมค่อนข้างสูงแต่เมื่อเห็นว่าชาวบ้านยังติดอยู่ในพื้นที่ก็ต้องพยายามให้บริการต่อไปโดยยืนยันว่าจุดนี้แทบไม่มีหน่วยงานเข้ามาถึงพี่น้องประชาชนขณะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าจำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพราะว่าคุณหมอนัดรับยาต้องลุยน้ำออกมาด้วยตัวเองโชคดีที่บางช่วงมีรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้ามาให้บริการพอดีแม้ว่าจะต้องขับฝ่าน้ำที่ท่วมสูงก็เปิดรับส่งประชาชนไม่คิดค่าโดยสารให้ชาวบ้านสามารถออกจากพื้นที่ไปหาอาหารไปซื้อเสบียงต่างๆแล้วก็ให้ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยลองฟังเสียงของผู้สูงอายุรายนี้ค่ะ
8: แค่นี้เลยค่ะเนี่ยเลย
4: ็ต้องเดินออกมาแล้วเนี่ยรถเมย์พาไปต้องขอบคุณรถเมย์มากๆเลยเราไม่เก็บตังค์ด้วยพาเข้าพาออกพาเข้าพาออกก็นี่แหละเข้าออกลำบากรถออกมาไม่ได้แล้วก็ข้าวปลาอาหารนั่นแหละก็คงไม่มีใครมาช่วยหรอกตรงนี้มันไกลปืนเที่ยงก็ต้องวิ่งกันออกมาเองเนี่ยนี่ป้ามาโรงพยาบาลเมื่อหมอเรียกป้าต้องล้างแผลหมอบอกคุณป้าวางไว้อีก2วันมันจะเน่าแล้วคุณป้าต้องออกป้าเลยต้องลุยน้ํา2ชั่วโมงแล้วก็มาขึ้นรถลูกเค้าเนี่ยเนี่ยป้าก็อยู่ในซอยข้างในเนี่ยดูในซอย
8: ในราชการไม่
4: เห็นเลยแถวนี้ยังไม่มีมาเลยมันคงไกลอะค่ะเราอยู่ใกล้แสนแสบด้วยถ้าแสนแสบไม่ลงเราก็ไม่ลง
3: ชาวบ้านยังบอกด้วยนะครับว่าการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยทำได้ยากนะฮะน้ำท่วมยืดเยื้อเข้าสู่วันที่4โดยพื้นที่ซอยสุนสยามนะครับอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบทำให้การระบายน้ำในจุดนี้นี่เป็นไปอย่างล่าช้าแล้วก็ยากลำบากแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมขังเป็นวงกว้างสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้เช่นเคยครับผู้ชมครับเหมือนกับทุกพื้นที่เลยครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินลุยน้ำออกมาเองได้นะฮะนอกจากนี้ครับยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือสวนป่าบางกอกคาเฟ่ซึ่งขณะนี้นะครับทางทีมข่าวยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็ยังไม่ทราบสถานการณ์ภายในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ภายในคาเฟ่ครับว่าตอนนี้เนี่ยยังได้รับการดูแลและมีอาหารน้ำรวมถึงความปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะสวนป่าบางกอกคาเฟ
2: ่ค่ะ
3: โอ้หลายจุดเลยนะฮะ
2: ค่ะ
3: เมื่อสักครู่นี้ทางทีมของโหนกระแสเขาก็ลงพื้นที่ไปแถวแถวแฮปปี้แลนด
2: ์ค่ะ
3: แถวแถวลาดพร้าวโอ้โหเขาส่งรูปมาให้ดูหนักเลย
2: จุดนั้นหนักนะคะ
3: หนักเลยฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ด้วยคือดินนะฮะดินหมายถึงตัวดินดินเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวของฝนกระแสเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาให้ดูเนี่ยฝนยังตกอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเนี่ยฮะอันนี้เส้นลาดพร้าวนะ
2: ค่ะโอ
3: ้เนี่ยครับแต่ดูเมื่อกี้เนี่ยอันเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมแฮปปี้แลนด์
2: ลาดพร้าวค่ะ
3: เนี่ยที่จะเลี้ยวขวาก็แฮปปี้แลนด์นั่นแหละเนี่ยคุณผู้ชมฝนยังตกอย่างเงี้ย
2: จุดนี้ก็คือเดอะมอลล์บางกะปิ
3: ใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเดอะมอลล์บางกะปิโอ้โห
2: ค
3: ่ะโอเคคุณผู้ชมครับคือไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องราวของพี่หมูเมียนี้ยัง
2: อยากไปดูสมุทรปราการ
3: สมุทรปราการก่อนสมุทรปราการ
2: เขาบอกว่าสมุทรปราการหนักหลายจุดเลยนะคะอย่างจุดนึงที่ได้รับการรายงานเข้ามาก็คือที่อำเภอบางบ่อค่ะฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนกำแพงด้านหลังของหมู่บ้านชวนชื่นบางนาที่บางนาตราดกิโลเมตรที่19พังเสียหายเมื่อตอนตี3ของเมื่อวานนี้พอกำแพงพังมวลน้ำจากคลองชวดเท้าที่เชื่อมต่อกับคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตก็ทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านค่ะพื้นที่กว่า180ไร่บ้านเรือนกว่า700หลังคาเรือนจมน้ำบางจุดน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรชาวบ้านขนย้ายรถขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันตามรายงานข่าวก็คือมีทีมงานของเราอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยรถเสียหายเกือบพันคันต้องใช้เรือเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้ว่าสุภมิตรชินศรีออกประกาศให้ทุกตำบลของ6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านชวนชื่นค่ะนั่งเรือเข้าไปสำรวจข้างในรถจอดตายแบบนี้ระดับน้ำบางจุดสูงเกือบ2เมตรระดับหน้าอกอะค่ะบางจุดเกือบมิดหัวสำหรับทิศทางการไหลของ
9: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: น้ำทะลักเข้าท่วมแบบนี้180ไร่700หลังคาเรือนค่ะคาดการว่าถ้าเป็นในหมู่บ้านอาจต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 วันระดับน้ำถึงจะลดและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีหมู่บ้านซิรินเฮาส์ที่อยู่ข้างๆหมู่บ้านชวนชื่นสามารถรักษาพื้นที่ในหมู่บ้านได้ไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมทีมข่าวก็ไปสำรวจค่ะว่าหมู่บ้านนี้ทำยังไงพบว่าถนนด้านนอกหมู่บ้านน้ำท่วมสูงแต่ว่าในหมู่บ้านยังสามารถสัญจรได้ชาวบ้านมาช่วยกันเฝ้าระวังทำแนวป้องกันน้ำช่วยการกรอกกระสอบทรายเป็นหมื่นลูกอะค่ะแล้วก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเพื่อรักษาพื้นที่ด้านใน700ครัวเรือนอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการร้องเรียนมาส่งเข้ามาเยอะเลยค่ะส่งมาส่วนตัวหมวยก็มีที่กลินวันเล่ที่กิโลเมตร15ตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมิน้ำท่วมขังในหมู่บ้านเกือบ2เมตรรถได้รับความเสียหายชาวบ้านต้องใช้เรือเดินทางออกมาขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนออกมาด้วยว่าความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงจุดนี้ได้รับการร้องเรียนมาเยอะเลยนะคะตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิกลีนวันเล่บางนากิโลเมตรที่15
3: ครับก็มีหลากหลายพื้นที่คุณผู้ชมครับอ
2: ัน
3: เนี้ยเรากำลังพูดถึงแค่ในกรุงเทพอยู่นะฮะเรายังไม่ได้ไปพูดถึงระยองที่ล่าสุดเนี่ยหนักนะฮะแล้วก็มีปราจีนบุรีกบิลบุรีนะครับล่าสุดที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะฮะบอกว่าช่วยด้วยครับฉะเชิงเทราพนมสารคามแปลงยาวท่วมหนักแล้วเขื่อนปล่อยน้ำมาตะหลังคาบ้านแล้วครับเนี่ยฮะก็มีส่งกันเข้ามาเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
3: โหเยอะเยอะมากๆฮะหลากหลายมากนะครับคือบอกว่าตอนนี้ที่บางกะปิแย่มากตอนนี้ลำบากมาก
2: ค่ะ
3: ฝนยังตกอยู่เนี่ยครับ
2: ก็จะเป็นภาพเดียวกับที่ดินให้ดู
3: สมุทรปราการบางบ่อท่วมล้นทุกบ่อน้ำนิ่งคันสุดๆเนี่ยครับตอนนี้เขาบอกว่าหมู่บ้านแสงตะวันหมู่4ซอย1ถึง4ท้ายซอยตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการท่วมขังมาตั้งแต่25ถึง28ตอนน้ำเริ่มเน่าแล้วขอให้ทางสสหน่วยงานราชการเข้าพื้นที่เพื่อดูแลด่วนค่ะอันนี้คือเราอ่านให้ฟังนะฮะที่เขาชาวบ้านส่งเข้ามาในอันที่ผมอ่านอยู่ใน YouTube นะครับของทางที่มาทำเหตุการณ์กับทาง3 Plus News เอ้ยครอบครัวข่าว3ขออภัยเนี่ยนะฮะโอ้โหปัจจินหนักมากตอนนี้โอเคคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
3: บางบ่อนี่มาพอดีเลยข่าว
2: ใช่ค่ะ
3: เมื่อกี้พี่หมูอ่านไปใช่ไหม
2: ค่ะบางบ่อจุดนี้หนักแล้วก็กำแพงแตกด้วยกำแพงด้านหลังหมู่บ้านแตกเมื่อวานนี้แล้วก็น้ำก็เลยท่วมเต็มพื้นที
3: ่ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนพักเมื่อกี้ไปเช็คมาเรียบร้อยนะครับก็คือคุณต๋องวงทูเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับลองดูภาพนี่ฮะใครที่อยู่ในยุค90ก็จะรู้จักคุณต่อคุณต๋องนะครับคุณต๋องเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกา28นาทีนะครับขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็เพิ่งจะประกาศในรายการโหนกระแสไปเรื่องของการหาเลือด
2: ลูกสาวได้โพสต์ข้อความขอให้ช่วยบริจาคเลือดให้กับคุณพ่อค่ะคุณพ่อตอนนั้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
3: ครับซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจของดาราภาพยนตร์ได้มีการลงข้อความนะครับบอกว่าคุณกฤษทอมมัสนะฮะอดีตกรรมการผู้จัดการค่ายเพลงลูกทุ่งแกรมมี่โกนะครับได้มีการโพสต์แจ้งข่าวของคุณจุลพันธ์จำลองกุลศิลปินที่ทุกคนนั้นรู้จักในชื่อของต๋องวงทูจากไปอย่างสงบแล้วในวันนี้หลังเพิ่งจะมีข่าวขอรับบริจาคเลือดด่วนจากลูกสาวในไม่กี่วันก่อนคุณต๋องวงทูนะครับปัจจุบันอายุ56ปีครับเคยเป็นศิลปินดูโอเป็นสมาชิกที่ชื่อว่าทูนะฮะกับทางคุณต่อเป็นอดีตศิลปินของทาง RS Music นะครับโด่งดังในช่วงยุค90นะฮะเพลงฮิตของเขาก็คือรักกุนกวนเธอไม่เคยตายคนละคนเดียวกันเธอคือผู้หญิงคนนั้นหลอมละลายซึ่งคุณต๋องเองเนี่ยยังเคยมีเพลงเดี่ยวร่วมกับวงทูด้วยนะฮะอย่างเช่นเพลงทำไมใครคือหุ่นยนต์นี่คือคุณต๋องนะครับคุณผู้ชมครับคุณต๋องนี่เคยสมรสกับทางคุณปุ๊กกี
2: ้ค่ะ
3: ปริศนานะฮะแล้วก็มีทายาทด้วยกัน ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
8: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
14: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
17: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
19: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
20: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
21: ่สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
22: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
23: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไป หากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
2: ที่เขาร้องมาก่อนนะฮะลาดกระบัง36หนักมากพี่หนุ่มช่วยส่งทีมงานมาดูซอยลาดกระบัง36หน่อยครับหมู่บ้านเคหะนคร2น้ำท่วมสูงอยู่4วันแล้วครับไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยตอนนี
3: ้ค่ะ
2: ยังมีอีกนะฮะส่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้ประจีนน้ำเงินทั้งจังหวัดแล้วหมู่บ้านพฤกษา36ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราตอนนี้ท่วมแล้วโอ้โหลาดกระบัง36หนักมากช่วยส่งทีมงานมาดูซอยลาดกระบัง36หน่อยครับหมู่บ้านการเคหะนคร2น้ำท่วมสูงอยู่4วันแล้วครับตอนนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลยครับเดี๋ยวจะพยายามเซฟข้อความเอาไว้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะประสานติดต่อทางทีมงานหรือหน่วยงานไหนที่พอจะเข้าไปช่วยนะครับเยอะจริงๆส่งมาเยอะมากฮะเนี่ยฮะด่วนลำสาลีลำคำแหงลาดพร้าวประชาชนยังไม่ได้กินข้าวครับพื้นที่อื่นๆด้วย
3: แล้วก็จุดที่แฮปปี้แลนด์เก่าตรงบางกะปิอะค่ะก็ขอความช่วยเหลือเข้ามาพัฒนาการ53
2: ขอเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็นช่วงแบบของความซีเรียสอะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งแบบจะพิมพ์มาเล่นหรือจะอะไรอย่าพึ่งนะเอาจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเมื่อวานมันมีประเด็นดราม่าอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมีชายคนหนึ่งครับขี่เจ็ตสกีทำคอนเทนต์ฮะแบบนี้คุณผู้ชมครับ
4: คนที่
2: สาดเข้าไปสมาชิก
4: มาทำอะไรเนี่ย
2: เนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮะ
4: เห็นลงมาตอนแรกมีตะกล้องหลายคนด้วยนะพร้อมกับแบบรถของเขานะมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นทีมมาช่วยใครหรือเปล่าแล้วพอเหตุแป๊บนึงก็ดูแล้วไม่น่ามาช่วยใครนะจริงพี่ไม่เท่เลยอ่ะตอนนี้มีคนลำบากเยอะมากเลยแล้วนี่ก็แบบว่าเป็นความเดือดร้อนของคนเยอะมากเลยหลายอย่างมากเลยมีคนลำบากกับสิ่งนี้เยอะมากเลยพี่ไม่เท่เลยอ่ะไม่รู้พี่เป็นใครทำช่องไหนเนี่ยมีคนมาถ่ายพี่ด้วยเนี่ยในความเดือดร้อนของคนมีคนติดบ้านติดออกจากบ้านไม่ได้น้ำอาหารไม่มียาไม่มีไม่ไปขี่ไปช่วยเขาว่า
2: เนี่ยฮะ
4: หรือว่าลำเล็กหรือยังไง
2: คือเรื่องนี้นี่เป็นประเด็นร้อนในสังคมเลยคุณผู้ชมครับคือชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเอาเจ็ตสกีมาขี่นะฮะอยู่บนถนนเพชรบุรีครับคุณผู้ชมครับซึ่งน้ำท่วมที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะตรงจุดนั้นเองเนี่ยเขามีทางสก.ลงพื้นที่อยู่ด้วยนะฮะแล้วเขาก็เห็นเขาก็ไปห้ามไม่หยุดนะฮ
3: ะ
2: จนสุดท้ายเนี่ยเนี่ยฮะทางสก.ปังปอนเนี่ยเขาลงไปดูแลพื้นที่ไปช่วยพื้นที่ตรงนั้นเลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็มีการเข้าไปเตือนด้วยหลังจากนั้นครับถึงได้มีนายตำรวจท่านนึงเนี่ยซึ่งจะช่วยหรืออยู่แถวๆนั้นผมขออภัยผมจำชื่อไม่ได้จริงถึงได้เข้าไปเตือนถึงหยุด
3: ค่ะ
2: ถึงหยุดนะฮะเนี่ยครับ
3: แล้วก็จับเลยค่ะ
2: ตอนนั้นยังไม่จับพี่หมวยตอนนั้นเขาไปเตือนรู้สึกว่านะแล้วก็ทางฝั่งของตัวเขาไปตามหาตัวกันชายคนนี้ได้มีการลงโซเชียลนะฮะในโพสต์ของตัวเองในช่องทางของตัวเองเสร็จแล้วทางผู้กับสน.มักกะสันเองเนี่ยนะฮะเขาถึงได้มีการไปตามล่าตัวตามหาตัวกันจนกระทั่งเจอแล้วครับคุณผู้ชมครับชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าสอน
3: ใช่ค่ะอายุ27ปี
2: นี่ไงคุณผู้ชมครับแน่คอตกแล้วคุณผู้ชมครับอ๋อไม่ใช่คอตกสินั่งดูโทรศัพท
3: ์
2: เนี่ยฮะ
3: ก็เป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตำรวจสน.มักกะสันก็เข้าจับกุมโดยทางผู้กับของสน.มักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดบอกว่าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เจ้าตัวอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทย
2: อยากสร้างรอยยิ้ม
3: ค่ะ
2: อยากสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่กำลังเดือดร้อนเขาว่างั้น
3: ถูกเพื่อนๆยุ เพื่อนเพื่อนยุบอกว่าทำแล้วเดี๋ยวสร้างความบันเทิงให้กับประชาชนได้ก็เลยตัดสินใจทำแล้วก็จะมีเพื่อนคอยถ่ายคลิปให้ถูกแจ้ง2ข้อหาค่ะก่อความเดือดร้อนรำคาญและไม่มีใบอนุญาตขับเรือเตรียมส่งฟ้องศาลแล้วก็สั่งริบเจ็ตสกีทันทีชาวเน็ตไปตามสืบค่ะชื่อว่าสอนอายุ27ปีเป็นลูกของอดีตนักแสดงหญิงชื่อดังแล้วก็มีการถ่ายทำคอนเทนต์แบบนี้นำไปโพสต์ลงเขียนแคปชั่นว่า BKK Drift ชาวเน็ตไปถล่มที่ทาง Facebook ของเจ้าตัวขณะที่ผู้จัดการออนไลน์ก็ลงข้อมูลว่าเมื่อปี68นายสอนเคยขับรถยนต์หรูยี่ห้อ Mercedes-Benz ด้วยความเร็วแล้วก็ส่งเสียงดังขับที่ถนนสุขุมวิทก่อนจะประสบอุบัติเหตุไปชนกับมอเตอร์ไซค์วันเกิดเหตุได้มีการแลกเบอร์กันไว้กับทางคู่กรณีแต่พอผ่านไป3วันกลับบล็อกเบอร์ผู้เสียหายอ้างว่าโดนตบทรัพย์สุดท้ายผู้เสียหายไปแจ้งความแม่ของนายสอนต้องเข้ามาเคลียร์แทนลูกชายตอนนั้นจ่ายเงินให้คู่กรณีแค่ 3,000 บาทจากที่ก่อนหน้านี้คู่กรณีเรียกค่าเสียหายไป 10,000 บาทนะคะ
2: โอ้จาก 10,000 บาท
3: เหลือ 3,000 บาทที
2: ่
3: จ่ายไป
2: คุณแม่ต่อให้เหลือ 3,000
3: จ่ายไป 3,000 บาท
2: อ้าว
3: เพื่อจะจบเรื่องถ้าไม่เอาแม่บอกถ้าไม่เอาเดี๋ยวไปศาล
2: เอา
4: พร้อมกับ
3: อันนี้เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วปี68
2: ปี68นะ
3: ที่ขับเบนซ์ไปชนกับทางมอเตอร์ไซค์
2: นี่เจ็ตสกีหรือเจ็ตอะไรเนี่ยดูสิมันวิ่งแบบนี้เนาะ
3: ค่ะ
2: ยังไงพี่หมวยงงนะ
3: เดี๋ยวส่งฟ้องศาลค่ะ
2: ยึดเจ็ตสกีด้วย
3: ยึดด้วย
2: ยึดด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแหมเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือรถที่เขาจอดเสียอยู่เนี่ยพอคุณขี่ไปเนี่ยน้ำเนี่ยมันกระเด็นไปเข้ารถเขาไปกระแทกรถเขาแล้วประตูของตึกแถวต่างๆนานาเนี่ยน้ำมันก็กระเพื่อมไปกระแทกเขาแล้วบอกว่าสร้างรอยยิ้ม
3: สร้างความบันเทิง
2: บันเทิงให้กับคนไทยบันเทิงไหมล่ะมึงฮะบันเทิงดิตอนเนี้ย
4: ไม่น่ามาช่วยใครนะจริงพี่ไม่เท่เลยอ่ะ
2: มันมีมุมอื่นนะลองดูสิฮะเขาถ่ายมามุมอื่น
5: ๆอ่ะ
6: ตำรวจมาแล้ว
5: นะ
6: ตำรวจมาแล้ว
5: พี่ตำรวจแจ้งแล้ว
3: เนี่ยค่ะไอ้ตำรวจนายนี้เห็น
5: มันควร
3: แล้วก็เดินมาแล้วค่ะ
5: มันควรไหมอ่ะงั้นเพ้นซึ่งตีนแบบนี
2: ้เห็นไหมล่ะ
5: ก็บ้านเดือดร้อนจะตายพี่ครับผมรบกวนนะพี่ที่ดูไลฟ์อยู่เครื่องจำไว้นะครับเครื่องมือสีเขียวนะครับเครื่องมือสีเขียวนะครับชายหล่อๆนะครับอย่างที่มัน
4: ยางนะยางยางครับนี่ยังหลายนานแล้วยังไม่เลิกคือ
2: นึกไม่ออกจริงว่าเขามีความคิดว่าขี่แล้วจะทำให้คนไทยมีรอยยิ้ม
3: ได้ยังไง
2: ยังไงเนอะคืออาจจะเป็นไปได้มั้ยอ๋อยอมโดนด่าซะคนไทยจะได้รู้สึกหัวเราะหรือไง
3: แต่เชื่อว่าทุกคนที่เห็นภาพแบบนี้ค่ะไม่มีใครยิ้มมีแต่จะโมโห
2: แล้วพี่กับแม่เขาเนี่ยเคยเล่นละครด้วยกันนะ
3: เท่าไหร่คะ
2: เออเคยเล่นตอนนั้นเรื่องถ้าจำไม่ผิดเรื่องเจ้าจอมมีแอนทองผสมเล่นด้วยแล้วมีต้นจักรีมีคุณโจ้นี่สาววงวัดแล้วก็มีคุณแม่ของน้องคนนี้ถ้าจากชื่อที่อ่านนะที่เห็นนะพี่หมวยไม่เคยเล่นเล่นกับเขาไหมรู้จักไหม
3: ไม่ค่ะ
2: ดูดิโอ้โหมา
3: แล้ววนอยู่หลายรอบ
2: มันเท่ตรงไหนอ่ะโอเคคุณผู้ชมตามนั้นฮะไปดูความลำบากของชาวบ้านต่อคุณผู้ชมว่าจะช่วยเขายังไงได้บ้างนะครับที่ระยอง
3: ระยองค่ะตอนนี้ระยองก็หนักที่เพจสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงค่ะโพสต์คลิปเป็นรอยร้าวของผนังด้านข้างของสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกแล้วระบุว่าผนังตรงนี้หากผนังตรงนี้แตกจะส่งผลต่อชาวบ้านท้ายน้ำที่ตำบลทุ่งควายกินตำบลกองดินที่อำเภอแกลงตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง แล้วก็ประกาศเตือนชาวบ้านริมคลองระโอกพื้นที่ไทยอ่างและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้ก็มีการประกาศให้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กไปที่ศูนย์พักพิงหรือว่าจุดที่ปลอดภัยถ้าหากพบระดับน้ำในคลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วให้อพยพทันทีโดยไม่ต้องรอให้มวลน้ำทะลักเข้ามาที่บ้านล่าสุดทางอธิบดีกรมชลคุณวิทยาแก้วมีเข้าตรวจสอบรอยร้าวในจุดนี้พบว่ายังไม่วิกฤตเพราะจุดที่ร้าวเป็นเขาบอกว่าเป็นผนังของสปิลเวย์ไม่ใช่ผนังหลักของเขื่อนตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมค่ะขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ที่อบต.กระแสบนอำเภอแกลงออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำกระแสอยู่ในภาวะวิกฤตมีน้ำไหลล้นสปินเวย์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เร่งอพยพไปสู่พื้นที่สูงโดยด่วน
2: ล่าสุดนะครับระดับน้ำในคลองกระแสเนี่ยพุ่งสูงฉับพลันเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีคำเตือนให้ชาวบ้านในอำเภอกระแสบนนะครับแล้วก็อำเภอทุ่งควายกินอพยพออกมาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดส่วนผู้ที่ยังไม่อพยพตอนนี้ขอนะครับว่าให้รีบอพยพออกมาจากพื้นที่นะฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปที่ถนนสุขุมวิทใกล้กับ3แยกประแสนะครับตำบลทุ่งควายกินที่อำเภอแกลงพบชาวบ้านจำนวนมากนะครับก็อพยพกันออกมาแบบนี้คุณผู้ชมครับนี่ฮะมานั่งกินข้าวรอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนนะฮะท่ามกลางสายฝนที่ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าน้ำท่วมบ้านตั้งแต่กลางดึกแล้วตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยต้องอพยพกันออกจากที่ครับลองฟังดูฮะ
7: เจ้าหน้าที่กำลังน่าจะสามแยกกระแส
8: สามแยกข้างในน้ำท่วมใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
8: คือถึงไหนอะท่วมประมาณ
9: เอวแล้วอะ
8: ถึงเอว
7: น่าจะอยู่ประมาณเอวนะคร
8: ับอ๋อนี่เรามาตั้งแต่กี่โมงละ
7: มาครับยังไม่ได้นอนเลยครับตั้งแต่เมื่อคืน
8: ตั้งแต่เมื่อคืนก็มีหน่วยงานเข้าไปช่วยใช่ไหมครับอ๋อนี่กำลัง
2: เนี่ยผู้ชมครับส่วนทางด้านของคุณธานีคิดรอบคอบนะฮะแกเป็นรองนายกเทศบาลตำบลทุ่งควายกินท่านบอกแบบนี้บอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากข้อมูลของกรมชลประทานบอกว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำละโอกล้นสปิลเวย์นะฮะแต่มีจุดชำรุดนะฮะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยจะลงมาที่จุดนี้จึงรีบจัดเจ้าหน้าที่นะครับให้เร่งอพยพชาวบ้านไปยังที่ปลอดภัยซะก่อนซึ่งจุดนี้เองเนี่ยนอกจากจะรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำระโอกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับยังเป็นพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่ตอนนี้กำลังล้นด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ไปที่กบินบุรีปราจีนบุรีค่ะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่วิกฤตหนักในตอนนี้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย304ค่ะเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรชั่วคราวที่3แยกกบินบุรีระดับน้ำตอนนี้ลึกประมาณ 1-2 เมตรอบต.ย่านดีที่กบินบุรีตอนนี้เร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรออกจากบ้านเรือนเร่งอพยพกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาขณะที่ประชาชนหลายครอบครัวก็ยังอยู่ในบ้านที่ยกพื้นสูงรอรับรอเรือค่ะที่จะมารับออกไปข้างนอกมีเสียงของคนกบินบุรีที่ขอความช่วยเหลือค่ะ
10: สวัสดีค่ะเราเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม อยู่หมู่12ตำบลกบินอำเภอกบินนะคะตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือด่วนมากเพราะว่าอันนี้สภาพบ้านเราแล้วก็นะคะคือบ้านที่เรา
3: สั้นๆค่ะ
2: นี่ครับผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูภาพของกบินบุรีที่ผมส่งไปให้จะมีบ้านของน้องผู้หญิงนะฮะแล้วก็ส่งให้ทางทีมที่ส่งไปให้มีไหมลองดูนะฮะอันนี้คือแถววังท่าช้างนะฮะกบินบุรีอันนี้คือบ้านของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งผมเห็นลงอยู
3: ่ค่ะ
2: บอกหนักสุดในร้อยปีเลยนะฮะ

0: ลองดูน้ำนี่ฮะ
1: วังท่าช้าง
0: วังท่าช้างครับกบิลบุรีปราจีนบุรีนะฮะกบิลบุรีนี่เมื่อก่อนเป็นจังหวัดนะฮะแล้วก็ยุบเข้ามาเป็นอำเภอของปราจีนบุรีหนักเลย
1: แล้วที่นี่มีภาพของกู้ภัยร่วมกตัญญูที่ช่วยกันขนย้ายเจ้าเนื้อทองจระเข้หนัก400กิโลกรัมค่ะ
0: ชื่อว่าอะไรนะไอ้ตัวเนี้ย
1: เจ้าเนื้อทอง
0: เนื้อทอง
1: เนื้อทอง
0: เนื้อทองมาอย่างนี้ละคุณผู้ชมครับ
1: ที่วัดโพทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีค่ะเจ้าอาวาสเลี้ยงต่อจากเจ้าของเดิมเลี้ยงมา12ปีค่ะ
0: 400กิโล
1: 400กิโล
0: 400กิโลคุณผู้ชมครับคือช่วยกันทุรักทุเลแล้วฮะเพราะว่าต้องเอาออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดเข้าไปในแม่นงแม่น้ำไปเลยยุ่ง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวชาวบ้านจะตกใจ
1: เจ้าของเดิมเลี้ยงมา12ปีเจ้าอาวาสเลี้ยงต่อมารวมแล้ว27ปี
0: ดูดิคุณผู้ชมนั่นน่ะ
1: 400โล
0: โอ้โหดูดิฮะต้องปิดตรงปิดตามัดมือมัดขามัดปากทุลักทุเลแล้วฮะช่วยกันเอาออกมาเนี่ยคือถึงจะเลี้ยงมานานก็ไม่ได้หมายความว่าเวลามันไปอยู่ในแม่นงแม่น้ำลำคลองมันจะไปกินขนมปังนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปอยู่กันแล้วยุ่งนะอาจารย์สศินมองหน้าเลย
1: ย้ายจากวัดเดี๋ยวจะไปที่ฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะ
0: ตัวใหญ่ใหญ่นะ
1: ตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่จริงโอ้โหดูดิไอตอนที่เขาเอามาอยู่บนพื้นอ่ะ
1: ตอนที่ค่อยๆ
0: เออตอนที่มันอยู่บนพื้นอ่ะที่มันขามอยู่อย่างเงี้ยรัดขาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่อย่างนี้
1: เป็นสายพันธุ์ด้วย
0: เนื้อทอง
1: อ๋อเนี่ยค่ะ
0: นี่เห็นไหมล่ะถ้าหลุดไปนี่ชาวบ้านเห็นนี่คงจะตกใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ฮะแล้วจะไปบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเนื้อทองมากินขนมปังคงไม่ได้
1: บ้านกลัว
0: กลัวอยู่แล้วมันไปอยู่ในเป็นธรรมนี่จะไปกินขนมปังไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะโอเคดูที่ไหนนะ
1: กาญจนบุรีซะหน่อยฮะที่ทองผาภูมิไซโยกก็เป็นอีกจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักเมื่อคืนนี้ค่ะน้ำป่าไหลทะลักพัดฝ่ายกั้นน้ำที่หน้าบ้านคริสตี้แตกมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่พัดพาชาวบ้านในพื้นที่หายไป2คนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหายังไม่เจอตัวนะคะเขตเทศบาลทองผาภูมิน้ำป่าหลักข้ามถนนมาเข้าท่วมพื้นที่ที่ตลาดเทศบาลทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยชาวบ้านขนย้ายเข้าของต่างๆที่ไซโยกค่ะฝนตกหนักที่บ้านหัดนิ้วที่ตำบลวังตะแจแล้วก็มีน้ำป่าด้วยระดับน้ำท่วมสูงจนมิดสะพานแขวนบ้านหัดนิ้วไปดูในตัวเมืองค่ะ
0: โอ้ย
1: ในตัวเมืองก็ท่วมแบบนี
0: ้นี
1: ่ล่าสุดเขื่อนแม่กลองรับน้ำเต็มความจุแล้วตอนนี้ต้องเร่งระบายน้ำลงพื้นที่ด้านล่าง
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมผมเหลือบไปเห็นพอดีเลยคนส่งข้อความมาบอกว่าเนื้อทองเนี่ยอยู่ที่วัดใช่ไหมวัดอะไรนะพี่หมวย
1: อยู่ที่วัดโพทอง
0: บอกเนี่ยอยู่ที่วัดมานานบอกเนื้อทองน่าจะถือศีล นะ
1: ไม่กิน
0: คงไม่กินเนื้อแล้วมีคนส่งข้อความตอบกลับมาเลยบอกว่า
1: ค่ะ
0: เจ้าอาวาสท่านยังอยู่ดีใช่ไหม
1: ใช่เจ้าอาวาสเกรงว่าเนื้อทองจะหลุดก็เลยรีบให้เจ้าหน้าที่มาย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าเกิดว่าพอน้ำลดสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเดี๋ยวจะไปรับเจ้าเนื้อทองจากฟาร์มจระเข้กลับมาอยู่ที่วัดโพทองเหมือนเดิม
0: เนื้อทองอยู่ในวัดมานานหลายปีแล้วน่าจะถือศีลคงไม่กินเนื้อหรอกจะปล่อยได้
1: ค่ะ
0: จะเอาวาดยังสบายดี
1: ยัง
0: สวดมนต์ทำวัดอยู่
1: เป็นห่วงชาวบ้านเดี๋ยวหลุดไปรีบย้ายก่อน
0: แต่ละคนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้ฮอ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
3: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
4: จริงๆเรื่องราวของน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะฮะเริ่มตั้งแต่ทางกรมอุตุเลยนะครับที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันว่าออกมาใช้ภาษาแบบทางการมากเกินไปก็เลยทำให้คนเองเนี่ยไม่ได้ตระหนักแล้วก็ไม่ได้ตระหนกหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมพร้อมประกอบกับทางเพจของทางคุณทีนะฮะคือทีลมฟ้าอากาศเองได้มีการโพสต์ไปก่อนหน้านี้ก็มีการไปบอกว่ามันจะเป็นมหาอุทกภัยได้ยังไงมันจะตกอย่างนั้นได้ยังไงก็ต้องมีหยุดบ้างตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ตกจริง
5: ๆก็ตกแช่ตกตลอดทั้งวันโดยเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์อะค่ะ
4: รวมไปถึงทางฝั่งของตัวท่านทรงศักดิ์เองด้วย
5: ท่านรองนายกรัฐมนตรี
4: พอท่านบอกว่าเอาอยู่ปุ๊บเนี่ยพอคำพูดคำนี้ปั้งเข้ามานี่โอ้โหมันพอมันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมฮะแล้วพอไอ้คำพูดคำนี้เนี่ยว่าเอาอยู่เนี่ยพอนักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านบอกว่าอ๋อไอ้คำว่าเอาอยู่หมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการในการที่แบบเคลียร์ปัญหาพวกนี้คือเอาอยู
5: ่
4: แต่ในขณะเดียวกันณวันนั้นพอกลับไปฟังมันไม่ใช
5: ่
4: เนี่ยครับมันก็เป็นทอดๆกันมานะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยอุตุเขาก็น่าจะจับจุดเจอแล้วถูกไหมเพราะล่าสุดเขาก็เริ่มมีการโพสต์ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจได้แบบง่ายๆแล้วล่าสุดก็มีคนส่งมาบอกว่าอยากให้เอาเจ้าเนื้อทองเนี่ยไปฝากไว้ที่ทางท่านธงศักดิ์หน่อย อย่าส่งนี้ไม่ได้ ปะโถแต่ละคนนี่ทำไมส่งมาแบบนี
5: ้ตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มจระเข
4: ้ไปอยู่ฟาร์มแล้ว
5: อำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะ
4: เพราะจะบอกท่านธงศักดิ์บอกเอาอยู่ก็เลยจะฝากเนื้อทองไปเลี้ยง
5: ค่ะไม่ได้ค่ะต้องอยู่ที่ฟาร์ม
4: แต่ละคน
5: โอ้แต่เนื้อทองแบบตัวใหญ่จริงก่อน
4: หน้า
5: ก่อนหน้านี้จะเห็นประมาณ200โลแต่ว่าเนื้อทอง400โล
4: ดูสินั่นอ่ะ
5: ค่ะ
4: เอ้าพี่หมวยลูกค้าก่อน
5: การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะเดินหน้ายกระดับประตูการค้าไทยจีนตอนใต้ล่าสุดเปิดให้บริการรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหรือว่าโมบายเครนค่ะที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ค่ะท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนได้เปิดให้บริการรถปั้นจั่นยกตู้สินค้าหรือว่าโมบายเครนเพื่อรองรับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในเส้นทางเชียงแสนกวนเลยสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านแม่น้ำโขงโดยการให้บริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการยกขนสินค้ารองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและส่งเสริมการค้าของภูมิภาคโดยการท่าเรือตั้งเป้าผลักดันท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนให้เป็นอีกหนึ่งประตูการค้าและโลจิสติกเชื่อมโยงไทยกับจีนตอนใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพร้อมกับสนับสนุนการขยายตัวของการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ในอนาคตทั้งนี้การท่าเรือพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางน้ำมากยิ่งขึ้นโดยลดอัตราค่าธรรมเนียมนาน6เดือนซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างล้นหลามค่ะท่านผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815317328หรือ0812584505 0815317328หรือ0815317328 1258-4505ค่ะ
4: ครับคนส่งเข้ามาบอกว่า
5: ค่ะ
4: ให้เอาเนื้อทองมาฝากไว้ที่บ้านผม เพื่ออะไรคำถามคือเพื่ออะไรใช่มันกินคุณ
5: ให้เนื้อทอง
4: แทะเนื้อผมเหรอฮะเนื้อทองมันถือศีล
5: ค่ะไม่กินแล้ว
4: ไม่กินเนื้อ
5: ไม่กินเนื้อ
4: คงกินขนมปังแล้วมั้ง เอ้าโอเควันนี้โหนกระแสคุณผู้ชมครับเราจะไปพูดคุยนะฮะกับทางอาจารย์เสรีสุภัทราทิตย์นะฮะท่านก็เป็นท่านผอ.ศูนย์ภูมิอากาศนะฮะแล้วก็ภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับและท่านเองยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยยังมีอาจารย์ศศินเฉลิมลาภนะครับนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอาจารย์เบียร์นะฮะคนตื่นธรรมเนี่ยมาเพราะเมื่อคืนอาจารย์เบียร์เพิ่งจะไปช่วยเหลือมา 2-3 วันแล้วนะที่อาจารย์เบียร์เมื่อคืนตี 4 อาจารย์ยังไม่นอน
6: ใช่
4: ทีมงานโทรไปตี 4 ตื่นมาทีนั้นตี 4 บอกผมบอกให้ตามอาจารย์เบียร์ด้วยนะโทรแล้วค่ะตี 4 อาจารย์ยังไม่นอนเลยยังอยู่ที่นั้นอาจารย์ไม่หลับไม่นอนเลยเหรอ
6: ไม่หลับไม่นอน
4: เอาไปบริจาคยังไงเนี่ย
6: ข้าวเอาข้าวไป
4: กี่กล่องครับเมื่อคืน
6: เมื่อวานรวมกันทั้งหมด 8,200 กล่อง
4: โอ้ก็ยังไม่เพียงพอ
6: ก็ไม่พอ
4: ไม่พอนะอันนี้ที่ไหนฮะที่นั่นไป
6: ทั้ง2ที่เลยทั้งคลองจันทน์กับร่มเกล้า
4: ครับส่วนทางฝั่งของตัวกู้ภัยนะฮะวันนี้ทางฝั่งของตัวพี่ดำมานะครับแล้วก็คุณบิวมานะครับเป็นหัวหน้ากู้ภัยของทางป่อเต็กตึงเขานะครับเดี๋ยวจะไปคุยกับทางฝั่งอาจารย์เสรีกับอาจารย์ศศินด้วยนะครับว่าอาจารย์ศศินบอกว่าไอเหตุครั้งนี้ในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะส่วนอาจารย์เสรีท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของการเตือนภัยเนี่ยมันต้องเป็นการเตือนแบบเข้าใจง่าย
5: ค่ะ
4: แล้วก็ประชาชนฟังแล้วรู้ว่าคนต้องทำยังไงอันเนี้ยมันกระดุมเม็ดแรก
5: ค่ะ
4: ถูกไหมฮะอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะฮะ
5: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
5: สู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับแน่นอนคงทำเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องราวของฝนที่ตกหนักนะฮะในภาคกลางตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเองก็ในบางเขตจมบาดาลคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยนะฮะว่ามันเพราะอะไรกันแน่มันถึงเหตุแบบนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือยังไงกันต่อไปมันต้องใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะมันเกินตรงนั้นไปแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเป็นผอ.ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะและท่านเองยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับหนุ่มครับ
5: ยังมีอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะครับนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับ
5: อีกมุมนึงนะครับมีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับมีทางฝั่งของตัวหัวหน้าแผนบรรเทาสาธารณภัยมูลที่ป่อเต็กตึงนะฮะพี่ธนาทาโคตรหรือพี่ดำนะครับยังมีคุณวรพลหวังวีระนะฮะหรือคุณบิวนะครับเป็นหัวหน้ากู้ชีพมูลที่ป่อเต็กตึงมาพูดคุยถึงเรื่องของการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สว
5: ัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อคืนนี้ไปเป็นไงบ้าง
8: ก็
5: หนักหนาสาหัส
8: หนักน้ำขึ้น
5: ครับ
8: น้ำขึ้นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นอีกถ้าไปอีกก็คงขึ้นอีก
5: ฝนยังตกอยู่ไหมครับ
8: ตกอยู่ตรงยังตกอยู่อาจารย์มานี่ก็ตก
5: อาจารย์ไปที่
8: ไปทั้งสองที่เลยทั้งเขตคลองจันกับเขตลงเกล้าทั้งสองที
5: ่วิ่งสลับประมาณกี่
8: โอ้โหถ้าในร่มเกล้าน่าจะเยอะกว่าน่าจะเป็นเรือนแสนนะประมาณแสนถ้าอีก
5: ฝั่งร่มเกล้านี่เป็นแสนนะ
8: ใช่แต่อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคลองจันจะเป็นหมื่นจะเป็นหลักหมื่น
5: คลองจัน
8: คลองจันใช่คลองจันมันจะพื้นที่เล็กกว่าร่มเกล้าจะใหญ่มากใหญ่แบบเข้าไปลึกซองเยอะมาก
5: ร่มเกล้านี่ก็คือแถวซอยมิสทีน
6: มิสทีนใช่ๆ
5: ซอยถูกไหมฮะ
8: มันทะลุหากัน
5: ลงไปมันทะลุกันถึงกันหมด
8: ใช่ทะลุถึงกันหมดใช่
5: โอ้โห
8: มันเยอะมาก
5: กินเนื้อที่เยอะมาก
8: ใช่
5: มันตรงนั้นมันไปหมดเลยอะ
6: ไปหมด
8: นะคือคอหน้าอกก็คือน้ำจะท่วมหลังคา
5: ครับ
8: กับเหลือหลังคาลดอยู่หน่อยเดียว
5: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาทางนี้ผมขออนุญาตไปดูกระดุมเม็ดแรกของทางผมก่อนนะฮะ
6: ครับ
5: อาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์เองก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องราวของการเดือนภัยในครั้งนี้อาจารย์มองยังไงครับคือขออนุญาตมันผ่านเสาร์อาทิตย์พอดีผมมันไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานนะฮะผมทำตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์นะฮะแล้วก็มันหนักๆจริงคือมันคือวันพฤหัสค่ำๆแล้วก็มาศุกร
6: ์ครับ
5: อาจารย์มองเรื่องของการเดือนภัยอะไรยังไงบ้างครับ
6: คืออย่างนี้ครับคือความจริงเรามีแนวปฏิบัตินะครับตกลงระหว่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมตุปภหรือกรมชลเนี่ยนะครับเรามีอยู่แล้วนะครับทีนี้แน่นอนว่า 5-7 วันล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีการเตือนแจ้งข้อมูลข่าวสารนะอย่างกรมอุตุเขาก็จะออกข้อมูลไปแต่ที่สังคมจับประเด็นก็คือว่าระมัดระวังเกินไปหรือเปล่า
5: ในการพูด
6: ใช่ครับแต่นี่เป็นคำพูดที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมก็อยู่ในวอลลุ่มตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กรมอุตุประเมินเนี่ยผมก็บอกว่าเหตุการณ์ไม่ปกตินะขอให้ไปคิดดูหน่อยสินะเช่นกรณีที่พายุวิภาที่น่านแม้แต่ที่ปัวนะครับคือการระมัดระวังเนี่ยมันก็ทำให้ค่าปริมาณฝนที่ออกมาเนี่ย80ถึง100อย่างเงี้ยหรือไม่ก็กรณีวิภา100ถึง150มิลลิเมตรนะครับ
5: ครับ
6: ขนาดนั้นเองเนี่ย
5: ซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
6: แน่นอนครับ
5: มันหนักไปถึงขั้นตอนนั้นกี่มิลลิเมตรนะฮะ
6: ต้องฮะที่น่านตอนนั้นพายุวิภาเข้า400กว่ามิลลิเมตร
5: 400กว่านะฮะ
6: ซึ่งผมก็บอกในที่ประชุมเพื่อประธานคืออธิบดีป้องกันนะครับผมบอกว่าท่าน400แน่นอนครับท่านกระทุบโต๊ะเลยในกรณีเงี้ยผมก็จะได้เห็นว่าการเตือนในลักษณะของภาพเฉลี่ยแบบปกติเนี่ยในสถานการณ์ไม่ปกติ
5: ครับ
6: มันไม่ได้จะต้องปกติเนี่ยเวลาการเตือนฝนสุกขั้วเนี่ยนะมันจะต้องมีการพูดง่ายประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดว่าเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ย 5% 10%
5: ครับ
6: มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นคนรับสารเนี่ยเขาก็จะใจประเมินต่อ
5: ครับ
6: คนรับสารในที่หมายว่าหน่วยงานตามมาเยอะเลยกรมชลประทานแม้กับกรณีนี้กันเช่นกทมเหมือนกัน
5: คือถ้าจะเริ่มมาจากที่อุตุก่อนนะ
6: ใช่ครับ
5: เริ่มจากอุตุก่อนแล้วก็ถึงจะกระจายลงมาตามหน่วยงานย่อยลงมาอีก
6: ถูกต้องใช่
5: นะก็จะเป็นกรมชลประทานเขาจะรับทราบข้อมูลไป
6: ถูกต้อง
5: ทีเนี้ยหัวก็จำเป็นที่ต้องชัดเจนลงมาเลย
6: ครับคือมันความชัดเจนเนี่ยนะครับในการประเมินเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถได้บอกได้ว่าบวกหรือลบนะการพยากรณ์คือการบริหารความเสี่ยง
5: ครับ
6: แต่ว่ากรมอุตุเขาจะเลือกเดิน 50% ไงแต่ไอ้ 80% ที่มันฝนที่มากกว่าปกติถึง 80% เนี่ยนะตัวนั้นต่างหากที่เราเห็นว่าคนต้องปรับปรุงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนรับสารเขาจะได้ไปประเมินเขานะครับอย่างเช่นกรณีครั้งเนี้ยนะครับทุกคนก็พอได้รับข้อมูลก็บอกว่าอย่างมากกับฝนก็ตก100มิลอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ยถูกมั้ยตอนนี้ประเด็นสำคัญคือความจริงผมเองผมก็อยู่ในวอลุ่มผมก็บอกว่าเฮ้ย300นะผลสะสม3วันแล้วผมก็
5: อาจารย์บอกเลยว่า300
6: บอกเลย
5: อาจารย์ดูจากตรงไหนดูจากไอ้เครื่องไอ้ที่เขาตรวจวัดเหรอ
6: เราประเมินสถานการณ์ผ่านมาเยอะแล้วเรารู้ว่าความรุนแรงของฝนที่มองเห็นจากคือมีการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับด้วยแบบจดต่างๆเรารู้ว่าประเมินสถานการณ์แล้วผมก็โพสต์ไปในวอลลุ่มว่าตั้งการ์ดสูง
5: ตั้งการ์ดสูงอาจารย์โพสต์เลยในวอลลุ่มอาจารย์เอง
6: ไม่ใช่วอลลุ่มของผมวอลลุ่ม
5: ของทุกคนที่อยู่ด้วยกันในห้องนั้นโอเคอาจารย์บอกว่าตั้งการ์ดสูงเลยนะ300แน่
6: เพราะว่าใช่300กว่า
5: แต่คนในนั้นเขา
6: แน่นอนว่าเราไม่มีอำนาจอะไรไปทำอะไรนอกจากอ
5: าจารย์ขอโทษอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์ไม่เหมือนไปงัดกับหน่วยงานอาจารย์เองเหรอ
6: ไม่หรอกครับเพราะว่าผมถือว่าผมผ่านเหตุการณ์พายุวิภามาผ่านปัวมา

0: คนต้องประเมินส่วนกลางไม่สามารถประเมินได้นะครับส่วนกลางเนี่ยมันเป็นภาพกว้างนะครับไม่เพียงแต่เราบอกว่า300กว่ามิลเราก็จึงประเมินภาพกว้างให้ด้วยนะครับผมก็ส่งภาพไปว่าเนี่ยน้ำจะท่วมแบบเนี้ยนะให้แต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะท้องถิ่นไปประเมินความเสี่ยงความแรงของตนเองและประกาศแจ้งเตือนประชาชน
1: ครับ
0: เนี่ยนี่คือประเด็นที่สำคัญว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ช่องว่างคือหน่วยงานประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป
1: โอเค
0: ต้องยอมรับ
1: ครับ
0: ตรงนี
1: ้ขออนุญาตนิดนึงอาจารย์มีคนส่งเข้ามาบอกว่าไมค์ผมช็อตจริงป่ะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เมื่อกี้เสียงมันตุกหรือไมค์ซีซาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจปกตินะฮะโอเคถ้าเกิดว่าไมค์ช็อตไมค์ฝากแจ้งด้วยอาจารย์ผมถามแบบนี้คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีเพจนึงก็คือทีลมฟ้าอากาศ
0: ครับ
1: เขาโพสต์แบบนี้เลยอาจารย์อ่ะอันนี้ขอญาตนะอย่าหาว่ากลับไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่มันก็จำเป็นละลองดูที่เพจที่คุณทีเขาโพสต์เนี่ยครับเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินทั้งดุลมากในรุ่มน้ำนครนายกปทุมบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และน้ำท่วมที่ลาบกลุ่มที่ลาบลุ่มภาคกลางลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาพว่าเขาโพสต์แบบนี
0: ้ครับ
1: อาจารย์สุดท้ายแล้วโดนทางกรมตัวออกมาสวนซะแบบนั้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไง
0: คือจริงเราก็ต้องนิยามนะคือคำแรกเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนก็จะคิดไปถึงปี54
1: ครับ
0: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงผมมีภาพมาให้ดูนะผมเทียบให้เห็นว่าเช่นเราจะบอกว่าถ้าระบบครั้งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมเอาข้อ4ข้อ5แค่นั้นเอง
1: ข้อ4ข้อ5
0: นะเดี๋ยวทางล่างที่เป็น
1: ทางล่างนะโอเคนี่นะ
0: ปี54เสียชีวิต815คนนะตอนนี้เท่าที่เรคคอร์ดคือเสียชีวิต1คนนะปี54
1: ตอนนี้น่าจะมากกว่า1แล้วนะอาจารย์
0: มากกว่า1ก็เป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่มันคงไม่ถึงหลักร้อยตอนนี้นะ
1: ครับ
0: พอข้อ5ถ้าเลื่อนไปอีกนิดนึงฮะความเสียหายปี54 1.4 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ปี69ยังไม่ออกมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าปีนี้เป็นมหาอุทกภัยแล้วเราจะเรียก54เป็นมหาอุทกภัยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นไงว่าเราต้องนิยามมันไม่มีนิยามประเทศไทยไม่มีนิยามว่ามหาอุทกภัยคืออะไร
1: ฮะ
0: ถึงเนี้ยมันต้องเข้าใจนิยามก่อนว่าภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยมันเป็นปริมาณน้ำเหนือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเราต้องให้ความเป็นจริงว่ารัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์เพราะว่ามันมาไม่ถึงตอนนี้ขณะนี้ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,900ปี54 3,700เห็นไหมนั่นแสดงเห็นว่ามันล้นคันกั้นน้ำมาตั้งแต่ตอนบนเลยซึ่งสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลุ่มเจ้าพระยาจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะแต่แน่นอนฝนตกทั้งพื้นที่ทั้งภาคกลางทั้งกทมปริมณฑลทั้งไปภาคตะวันออกเนี่ยผมต้องเรียนว่าทุกท่านประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปไงผมบอกท่านถ้าท่านประเมิน300มิลลิเมตรการเตรียมพร้อมมันจะอีกแบบหนึ่งแล้ว
1: คำว่าทุกท่านนี่คือ
0: ท้องถิ่นเนี่ยความหมายคือในหลักการแล้วนะครับคุณหนุ่มครับจะเรียนอย่างนี้ว่าปกติขอกลับไปภาพที่2ให้เห็นนะครับนี่คือกลไกมันเป็นอย่างนี้นะครับขอภาพที่
1: 2นะ
0: ดูนะให้เห็นภาพเพื่อให้ชัดว่ามันระบบมันเป็นยังไงนะครับ
1: วันนี้ทีมการผมก็มากันไม่ครบด้วย
0: อันนี้นิดนึงนะฮะคุณหนุ่มจะเห็นว่าไอ้เส้นปะตัวเนี้ยคือปริมาณน้ำที่ผ่านณปัจจุบันที่นครสวรรค์นะครับปีนี้นะ
1: ข้างล่างสีน้ำเงินใช่ไหม
0: ใช่ที่มีหมุดสีเงินนะฮะแต่เส้นสีม่วงนั่นคือ54
1: ครับ
0: ผมต้องเขียนไว้มหาอุทกภัยคือตัวนั้นแต่ถ้าเส้นปะมีจุดน้ำเงินน่ะมันคือณปัจจุบันนะ
1: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาคำว่ามหาอุทกภัยเป็นตัวตั้งละฮะแต่ถ้าเราจะมองว่ามันหนักจนกระทั่งแบบ
0: ใช
1: ่โอ้โหมันถล่มทลายขนาดน
0: ี้ตรงนี้ก็ต้องบอกมีเราต้องนิยามไงนิยามกลับมา
1: แล้วถ้าอันนี้เราจะนิยามคำว่าอะไรดีฮะอาจารย์
0: คือ
1: เป็นอยู่ตอนนี้
0: ปกติสากลเขาจะนิยามมี3ดัชนีตัวแรกคือมีผู้เสียชีวิตจำนวนกี่คนนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วอย่างข้อมูลฐานข้อมูลโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตเกิน10คนเขาจะนิยามว่านับเป็นครั้งว่านี่คืออุทกภัยครั้งใหญ่ของโลกอันหนึ่งนะหรือความเสียหายมากกว่า 0.1% ของ GDP อะไรเงี้ยนะหรือประชาชนรับผลกระทบเกินกว่ากี่คนเนี่ย3นิยามเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องมานิยามของเราเองนะครับทีนี้ขออนุญาตผ่านไปนึงที่คุณหนุ่มถามว่าระบบเป็นยังไงขออนุญาตผ่านตัวนี้ไปเพื่อให้เข้าใจว่าคือระบบเตือนภัยเนี่ยนะครับมันจะมี2ระบบด้วยกันคุณหนุ่มนะตามนี้เห็นไหม เพราะฉะนั้นภาพซ้ายเนี่ย

0: ขาเรียกว่าเตือน T alert หมายว่าเตือนภัยจากส่วนกลาง T ย่อมาจากไทยแลนด์น
1: ะ
0: ความหมายคือจังกรมอุตุกรมป้องกันหรือกรมทั้งหลายที่มารวมกันในวอลลุ่มน่ะเขาอยู่ส่วนกลางเขาจะเตือนในลักษณะภาพกว้างนะแล้วสำคัญที่สุดคือ L alert ทางขวาเห็นนะในกรอบ T alert ท่านเห็นว่าอย่าเพิ่งผ่าน
1: ครับอย่าเพิ่งทีมงานใจแป๊บนึงอธิบาย
0: เขาจะเขียนไว้ฮะ T alertขอบเขตมันภัยแผ่นดินไหวเสือนมิวาตภัยภัยหนาวแล้วก็ภัยก่อการร้ายก็ตึงมานะ L alert คืออะไรอุทกภัยดินโคลนถล่มเห็นไหมความหมายคือว่าเพราะว่า T alert ไม่สามารถจะไปเตือนรายละเอียดอย่างที่อาจารย์ไปเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าที่คลองจันถูงเท่านี้เราจะรู้ได้ไงเพราะเขาอยู่ส่วนกลางถูกไหมฮะความหมายคือว่าเขาดูแล76จังหวัดกี่ตำบลกี่อำเภอกี่หมู่บ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเอาภาพกว้างเฉยว่าฝนตกหนักในบริเวณนี้คาดว่าจะมีโอกาสน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากท้องถิ่นเพื่อ
1: การอาจารย์บอกกรมอุตุเขาจะตอบแค่นี
0: ้ใช่เขาบอกได้แค่นั้น
1: เขาจะบอกแค่นี
0: ้ใช่
1: กรมอุตุสามารถบอกได้ไหมว่าบอกได้ไหมว่าฝนจะตก300มิลนะมันหนักมากเราอาจจะไม่เคยเจอไอ้มวลฝนมาขนาดนี้มาก่อนเลยไอ้ยอมความกดอากาศเหล่านี้ธรรมดาเนี่ยมันเคยไปอยู่ที่ปัวนะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้มันอยู่ที่ปัวหนักยังไงวันนี้กรุงเทพมันหนักอย่างนั้นเลยมันเตือนอย่างนั้นได้ไหม
0: เตือนอย่างนั้นได้แต่ต้องบอกว่านี่คือโอกาสที่จะเกิดนะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะจะไม่บอกแต่จะบอกว่าโอกาสที่จะเกิดฝนมากกว่า300มิลลิเมตรเนี่ยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์แต่อันนี้ที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์แน่นอนเนี่ยถึงบอกว่าตรงนี้มันช่องว่างมันอยู่ตรงนี้ไง
1: คือพลาด
0: แน่นอนว่าปกติเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วจน
1: เคยตัว
0: เคยแล้วจนคุ้นเคย
1: อ๋อจนชินอย่างให้เขาว่าเคยตัวไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
0: กลับมาดูภาพเมื่อกี้ที่เรียนอย่างนี้คือระบบถูกวางไว้อย่างนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรขณะนี้เองผมเขียนเครื่องหมายถูกใช่ไหมหมายว่าดำเนินการโดยจังหวัดอำเภอหรือท้องถิ่นในระยะแรกส่วนกลางช่วยสร้างข้อความและกดสัญญาณแทนพื้นที่
2: โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
4: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: บอกมาสิใช่ไหมเพราะว่าส่วนกลางมีอะไรมีผู้ว่ามีชนทานจังหวัดมีทรัพยากรน้ำจังหวัดมีอุตุจังหวัดมีอะไรเยอะๆเลยฮะมีมหาลัยในจังหวัด
1: ครับ
0: เห็นไหมเพื่อนได้ถึงบอกว่าอนาคตเราต้องปรับไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดเวลา
1: ครับอาจารย์ครับผมถามอาจารย์ศาสินบ้างอาจารย์ผมติดตามอาจารย์อยู่ผมไม่เจออาจารย์มาเป็นหลายสิบปีใช่ไหม
2: สิบแต่ห้าสี่อ่ะห้าห้าเราคุยกันครั้งสุดท้ายห้า
1: เราคุยห้าตอนนั้นก็คุยเรื่องน้ำท่วมนี่แหละ
2: มันก็มีน้ำไอพายุอะไรเข้ามาตอนนั้นไง
1: ตอนนั้นผมทำรายการปากโป้ง
2: คุณเจอกันปากโป้ง
1: ใช่ไหมฮะอาจารย์วันนี้ได้คุยกันอีกครั้งนึงอาจารย์มองไงเรื่องนี้คือผมเห็นอาจารย์บอกว่าตั้งแต่อาจารย์เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาอาจารย์ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไอ้ฝนที่มาตกแบบนี้เลยแล้วก็คือเจอไอ้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลย
2: ปีนี้ผมอายุ58เนา
1: ะ
2: คือเคยเจอเปล่าเนี่ยไม่เคยอ่ะหนักๆอย่างเงี้ยที่กรุงเทพกับอยุธยาที่ผมอยู่เนี่ยไม่เคย
1: ครับ
2: แต่เวลาบางทีเราผมทำงานในป่าเข้าทุ่งใหญ่ที่มันติดกับสังขบุรีอะไรเงี้ยก็เจอแต่ว่าตกหนักๆจักๆๆแบบ7ชั่วโมงเนี่ยไม่เจอแต่ว่าไอ้คำว่าไม่เจอของผมเนี่ยคือหลังจากปี54มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทำงานแบบอาจารย์เสรีหรอกผมเป็นมือสมัครเล
1: ่
2: นแต่ผมดูวินดี้ไงเพราะว่าพอมันมีวินดี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เตือนก็ก๊อกแก๊กอยู่ในเพจไม่ได้มีโมเดลอะไร
1: ครา
2: วนี้ไอ้แล้วพี่เวลาน้ำท่วมทุกปีเนี่ยผมดูบ้านผมเพราะผมย้ายไปอยู่อยุธยาดังนั้นฟ้าฝนเนี่ยผมเป็นนักดูวินดี
1: ้
2: ผมมีความรู้อยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะเป็นนักธรณีวิทยาไม่รู้เรื่องฟ้าเรื่องฝนคราวนี้ไอ้ตอนที่มันวงใหญ่ขนาดนี้แล้วมันแช่อยู่4วันเนี่ยมันไม่
1: ม
2: ี
1: มัน
2: ตั้งแต่ในประสบการณ์ดูวินดี้ผมมาเนี่ยไอ้ประเภทเกิดพายุแล้วหมุนผ่านเนี่ยแม้แต่ผ่านน่านผ่านอะไรเงี้ยมันไปได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าไม่มีอีกครั้งคือที่อะไรรู้ไหมแช่อยู่ภาคใต้2อาทิตย์ไอ้นั่นผมก็เห็นตอนที่หาดใหญ่อ่ะผมก็โพสต์ไปด้วยความที่ไม่ใช่นักวิชาการบอกระวังนะแช่อยู่ภาคใต้2อาทิตย์ไม่เคยเจอนี่ก็พูดอยู่อย่างนี้ภาคใต้เนี่ยมันเกิดฝนบ่อยผ่านวืดไปมีแต่แช่อยู่มันไม่มีคราวนี้พวกน้องๆที่ภาคใต้ก็โอ้ยภาคใต้ฝนตกเยอะอยู่แล้วอาจารย์มันมาทุกวันผมก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่บ้านผมนึกออกไหมแต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมกำลังตามน้ำท่วมอยุธยาอยู่พอตามน้ำท่วมอยุธยาผมก็กลัวน้ำมันขึ้นพอว่ากลัวมันน้ำขึ้นเนี่ยก็พอเจอเพจนี้เขาเตือนแล้วก็มีข่าวเรื่องเพจปลิวอะไรแบบเนี้ยมีข่าว
1: คนอาจารย์มันจะมีภาพที่เป็นแผนที่อะฮะประมาณสัก3อันแผนที่ประเทศไทยของกรมอุตุเขาลงอะ
2: วินดี้ดิ
1: หรือไม่ก็เอาวินดี้ขึ้นเลยก็ได้วินดี้ก็จะเห็นภาพชัดหน่อยต้องขออภัยด้วยพอดีว่าวันนี้ทีมงานผมเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยติดน้ำท่วมมาไม่ได้
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกก็คนดู
1: ออกมาไม่ได้เลยตอนนี
2: ้คือมันก็ไม่น่าเชื่อเพราะผมคือผมอยู่ยุธยาไหมผมไม่เตือนภัยเลยบ่อยตอนนี้พอผมกำลังกังวลว่าน้ำท่วมบ้านผมที่ยุธยากลัวว่าฝนเนี่ยมันจะลงมาแล้วเพจทีเขาเตือนใช่ไหมผมก็ดูเอ้ยใครก็ด่าเพจทีมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยเช็คหน่อยก็เช็คหน่อยก็พบว่าไอ้ศูนย์กลางของมันเนี่ยมันหมุนเนี่ยเขาจะเรียกอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมอีกผมเรียกจริงๆอ่ะผมเรียก depression แต่ไม่เรียกพายุ depression depression ก็คือมันอากาศมันหย่อมลงมามันก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอ่ะแต่มันด้วยความหมายคือ depressed คือต่ำลงมามันก็อยู่บนทะเลสาบเขมรวันที่ผมดูอ่ะคือวันอังคารแล้วมันอยู่ปุ๊บเฮ้ยแล้วพอผมดูวินดี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นไอ้วงนี้มันขยายมาตะวันออกแล้วมันขยายมาบ้านผมที่ยุทธยาแล้วมันขยายไปอีสานแล้ววงเนี่ยมันขยายมาถึงครึ่งประเทศอย่างเงี้ยแล้วมันไปไหนถ้ามันเป็นพายุมันจะหมุนผ่านแต่นี่พอมันไม่ใช่พายุมันก็อย
1: ู่วนอยู
2: ่มันอยู่อย่างนั้นพออยู่อย่างนั้นปุ๊บเราก็นึกสงสัยพี่กัมพูชาพี่ฮุนเซนผมแย่ๆแล้วปรากฏว่ามันวุบเดียววันเดียวมัน
1: มานี่เลย
2: มันมานี่แล้วก็ผมก็โพสต์เตือนแต่เตือนแบบเบาๆอ่ะว่าผมเตือนอย่างนี้นะผมเตือนว่าตอนแรกยังไม่เท่าไหร่พอเห็นแผนที่กรมอุตุเนี่ยที่มีร่องความกดอากาศต่ำมันพาดผ่านซึ่งเป็นฤดูปกตินะแต่อีฝั่งอินเดียมันดันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันเกิดพายุไซโครนกำลังหมุนแต่ความเร็วมันไม่ถึงแล้วมันเชื่อมกับร่องนี้แล้วมันมาเชื่อมกับไอ้หย่อมนี้ดังนั้นไอ้นั้นหมุนไอ้นี่หมุนระหว่างร่องนี้มันต่อกันผมก็นั่งดูเฮ้ยสนามพลังมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าในอีก4วันข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์ซึ่งผมไม่เคยเห็นและอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีแค่ฝนหนักธรรมดา
1: อ๋ออันนี้คือที่มาของอาจารย์ที่ออกมาพูดเป็นคำพูดอ
2: าจจะเป็นฝนหนักธรรมดาหรืออาจจะมีอะไรรุนแรงไม่รู้เพราะเพจทีเขาเตือนเขามีความรู้มากกว่าผมเขาเงี้ยปุ๊บ มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมก็นั่งดูบ้างใช้ AI ดูบ้างก็ปรากฏว่าผมก็เฮ้ยถ้ามันอยู่ยังงานอย่างเงี้ยแล้วมันเอาน้ำที่ความชื้นสูงจากทะเลขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนโปรยทานโปรยทานงานศพหมายความว่าเราโยนไปเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะตกตรงไหนในพื้นที่ภาคตะวันออก
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: ความรู้ผมมีแค่นี้เอง
1: ครับ
2: แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยไม่เคยเจอ
1: ครับ
2: มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนพายุตรงมันเร็วแต่มันอยู
1: ่ใหญ
2: ่มันช้ามันไม่ไปไหนถ้ามันตกพรำๆๆอย่างนี้ก็อันตรายนะคือมันอย่างเมืองอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเหนือแต่เป็นเมืองที่ระบายน้ำไม่ได้เพราะมันมีแต่ปูนซีเมนต์ดังนั้นเนี่ยมันตกอยู่4วันน่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได
1: ้ไอ้ความกดแบบกดอากาศแบบนี้ยอมความกดอากาศแบบนี้มันคล้ายๆกับพี่ปัวมั้ย
2: ก็คล้ายกันคือไม่ใช่พายุแต่ว่ามันแช่มันแช่แล้วก
0: ็พี่ปัวนี่มันตก12ชั่วโมง280มิลลิเมตรประมาณนั้น
1: แล้วอันเนี้ยฮะ
0: อันนี้มันแช่นานคือมันเหมือนกับเอาน้ำนะครับมากระมังหนึ่งที่ปัวหมายว่าเทปุ๊บเลยตุ้มเลย
1: ใช่
0: ไหมแต่ที่นี่ที่ปัจจุบันนี้ค่อยๆเทลินไปเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆแต่ลินทุกวัน
1: ที่ปัวนี่270
0: นะ280
1: 280แล้วที่กรุงเทพที่โดน
0: นี่ก็ฝน3วันก็ประมาณ320
1: โอ้โห
0: แต่ว่าค่อยๆเทไง
2: ใช่
0: แต่อาการค่อยๆเทเนี่ย
2: คือ
0: ตอนเนี้ยประเด็นที่น้ำยังค้างอยู่เนี่ยที่ทุ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าทุกคนจะเอาน้ำลงคลองที่ต่ำมันจะเหนื่อยหนักอยู่แล้วตอนเนี้ยทำไมถึงครูถึงพูดว่าอาจารย์พูดว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ลดก็เพราะว่ามันไปหาคลองจันทร์มันไปหาลมเก้ามันต่ำไงครับ
1: มันไหลไปทางนั้น
0: ครับผมมีภาพให้เห็นชัดเลยว่าลาดกระบังโดนหนักมาก
1: เดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาผมขอพักก่อนสักครู่เดี๋ยวอาจารย์
0: ครับผม
1: เป็นไงฮะ
4: ก็ตามนั้นแหละ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: โหนกระแสจากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame

0: จะแก้ยังไงเพราะอย่างที่อาจารย์บอกน้ำมันไหลลงไปอย่างที่อาจารย์เบียร์ก็สงสัยว่าทำไมน้ำมันยังขึ้นอยู่อีกตอนนี
1: ้
0: แล้วฝนก็ยังตกตอนนี้บางกะปิคลองจันเคหะร่มเก้านะแล้วตอนนี้ทางต่างจังหวัดเองลำบากมากประจีนนะกระบินมีที่ไหนกาญจนบุรีสระแก้วระยอง
1: ครับ
0: ไปได้ยังไงอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ครับผมขอลองดูกรณีในกรุงเทพก่อนนะผมประเมินว่าน้ำ
2: มา3วันเนี่ยไม่ต่ำกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตร
0: 600ล้าน
2: 600ล้านลูก
0: บาศก์600ล้านลูกบาศก์
2: 600ล้านเมตรก็ลูกบาศก์เมตรก็คือ3เขื่อนท่าด่าน
0: ครับ
2: เขื่อนท่าด่านนี่200ล้านนะครับทีนี้แน่นอนว่ากำลังสูบเนี่ยที่ทางกทมมีเขาบอกมี 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ครับ
2: นะมันจะใช้เวลาต่ำ1สัปดาห์นะครับทีนี้แน่นอนลองขอดูภาพไปเห็นว่า
0: ภาพไหนอาจารย
2: ์ภาพท้ายๆครับลองดู
0: ภาพท้ายๆ
2: ครับลองดูภาพที่เป็นเฉดสีน้ำเงินครับลองดู
0: เป็นเฉดสีน้ำเงินอ่ะ
2: ครับลองดูให้เห็น
0: เป็นข้อมูลของอาจารย์
2: จะได้ก่อนหน้านี้นิดนึงฮะก่อนหน้านี้นิดนึง
0: ก่อนหน้านี้นิดนึง
2: เนี่ยอันนี
0: ้อันนี้นะอันนี้นะ
2: อันเนี้ยคือฝน100ปีของกทมซึ่งเราทำ
0: อันไหนครับ
2: ตัว
0: ตรงไหน
2: ภาพในเฉดสีพื้นที่กทมเห็นไหมคุณหนุ่มเห็นทางซ้ายไหมฮะ
0: ครับ
2: ภาพสีฟ้าๆเหล่านั้นน่ะคือถ้าฝน100ปีตกมาก็คือฝน250มิลลิเมตรต่อวันก็คือฝนที่ตกที่บางเขนณวันที่25ถึง26นะภาพจะเป็นอย่างงี้น้ำท่วมนะเช่น
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นท่านเห็นเลดลาดกระบัง
0: ไอ้น้ำฟ้านั้นน้ำท่วมหมด
2: ใช่น้ำท่วมครับลาดกระบังมีนบุรีคลองสำวาบางเขนนะครับแถวนี้จะหนัก
0: ครับ
2: นะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำนะครับทีนี้ไอ้น้ำตัวเนี้ย600ล้านเนี่ยนะครับกำลังเครื่องสูบเขา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็ลองไปหารดูว่าถ้าเขาใช้กำลังเขาเองเนี่ยนะก็ประมาณ1สัปดาห
0: ์
2: นะแต่ต้องทำงานแบบทั้งวันทั้งคืนนะแต่ถ้าเขาเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยผมถึงเรียนว่าผู้อำนวยการจังหวัดเขตท้องที่คือผู้ว่าสามารถจะเรียกระดมเครื่องสูบน้ำจากบริษัทเอกชนได้ชอการช่างชิโนไทยเอามาเลยแล้วเอาลงที่คลองจันทน์เอามาลงที่ร่มเก้า
0: ครับ
2: ปิดจบเลยจบเป็นที่อย่างเงี้ยง่ายเร็วกว่าเยอะท่านอาศัยพลังของเอกชนภาคเอกชนเอกชนเขาต้องยอมรับพลังเขามีกับเราเราต้องรับนะครับพลังเขาเหลือเฟือแต่ท่านใช้หรือเปล่าต้องรีบเอามาอย่างนี้นะกรณีนี้คนอดทนอยู่ได้สักคืน2คืนก็จบแล้ว
0: แล้วทางปภ.ไม่มีหรอครับทางภาครัฐ
2: อันนี้ลงไปด้วยหมดแล้วคือทั้ง
0: แต่ไม่พอ
2: ยังไงก็ไม่พอ
0: ไม่พอ
2: ครับ
0: อ๋อ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะพอก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี้ผมกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะเห็นภาพไอ้ภาพทางขวามือด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เป็นภาพที่เราคาดการไว้แล้วว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในฝน250มิลลิเมตรเห็นไหมอันนี้เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยทำให้มันแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพเห็นว่าเราประเมินความเสี่ยงไว้แล้วนะสำหรับกทม.คุณจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่อยู่ในพื้นที่สีฟ้าเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องรับรู้ข้อมูลจากท้องถิ่นว่าตรงนี้คุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญเดี๋ยวขออนุญาตผ่านไปกลับไป
0: ครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ทีมงานโอ้โหกระแสหายไปครึ่งนะเพราะน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได
2: ้ครับ
0: โอ้โหลำบากจริง
2: อันนี้ภาพเนี้ยจะเรียนคุณหนุ่มกับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นแค่บทเรียนที่เบาๆ
0: ฮะ
2: แน่นอนครับอย่าเพิ่งตกใจอนาคตข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเบาๆที่บอกหมายว่าคันนี้เราโดนเฉพาะฝนนะ
0: ครับ
2: นะครับอาจารย์เบียร์เราโดนเฉพาะฝนสัมมาสุนทรเนี่ยแต่เรายังไม่โดนน้ำเหนือหลากเลยและยังไม่โดนน้ำหนุนเลยนะน้ำหนุนก็อยู่ในคันอยู่ใช่ไหมคันเกินเจ้าพระยา
0: แล้วนี่มาตามมาไหมฮะเนี่ย
2: ไม่มาครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนแล้วขณะนี้ปล่อย1,900ยังควบคุมได
0: ้ครับ
2: นะปี54 3,700ใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้านะคุณหนุ่มกับท่านบ้านดูนะแนวขึ้นอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมฮะอนาคตนะน้ำท่วมในรอบ54นะในอดีตเขาคือน้ำท่วมในรอบ70ปี
0: 54คือขีดสีเขียวนั่นถูกไหม
2: ครับขีดสีเขียว
0: อ
2: นาคตจะเป็นแค่10ปีเห็นไหมเลข10
0: ครับ
2: เห็นไหมอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยฝนจะหนักมากนะครับจากอดีตที่เขาเคยมา70ปีครั้งเนี่ยอนาคตก็คือ10ปีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักว่าการสร้างผังเมืองการสร้างอาคารการป้องกันโครงสร้างมันต้องตระหนักว่าอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่แบบนี้มันมาหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรผมเรียนเบื้องต้นนะครับ
0: อาจารย์ศาสินล่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยากคุยตรงเนี้ยจะเอายังไงเนี่ยจะแก้
3: ที่อาจารย์เสรีพูดไม่รู้นะฮะผมรู้แต่ว่าเราเนี่ยต้องฟังคือมันแยกกลมไงไอ้กรมอุตุจะพูดเรื่องฟ้าไอ้สทนชจะพูดเรื่องน้ำประชาชนเขาอยู่กรมเดียวอะกรมว่าฉันจะเอารถขึ้นจากชั้นหนึ่งเมื่อไหร่ฉันจะต้องเอาผู้ป่วยผู้เจ็บเนี่ยไปเตรียมตัวเมื่อไหร
0: ่
3: ประชาชนอยากรู้แค่นั้นไม่อยากรู้ด้วยว่ากี่มิลลิเมตร
0: อ
3: ยากรู้ด้วยว่ามันตกกี่วันตากผ้าได้เปล่าต้องซื้อไข่ซื้อมาม่าเปล่าดังนั้นเนี่ยเขาอยากรู้ตรงนี
0: ้รถจะทำยังไงตอบบนทางด่วนได้ไหม
3: ที่สำคัญคือรถกับคนป่วยที่บ้านใช่ไหมที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือเลือกแค่นี้เรื่องรถกับเรื่องผู้ป่วยที่บ้านกับเรื่องคนอ่อนแอที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะจัดการยังไงสัตว์เลี้ยงจะทำยังไงดังนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนมันตกเนี่ยกรมอุตุเขามองฝนไงเขาอธิบายเรื่องฝนคราวนี้คนที่จะมาสื่อระหว่างฝนกับผู้คนเนี่ยวันนี้มันไม่มีทุกคนเนี่ยปล่อยหมดทุกคนอยู่ในจุกลมนี้ไม่มีใครถามจริงๆอะมีใครห่วงภัยพิบัติจริงป่ะมีใครบ้างที่ห่วงภัยพิบัติมีไห
0: ม
3: เพราะกรมอุตุเขาบอกว่าฝนตกหนักตรงนี้คุณก็ป้องกันตัวเองไงเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนเจ้านายด่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะเสียคราวนี้
0: พูดไปเดี๋ยวไม่เกิดขึ้นมาทำยังไงเป็นแค่การพยากรณ์คือการ
3: คนหายคือใครรู้ไหมคนหายคือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน้าที่จริงๆที่ต่อจากกรมอุตุเนี่ยคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็บอกเขาส่ง SMS ต้องไง
0: อุ้ยตายแล้วมันท่วมไปแล้วนะอาจารย
3: ์ไม่มาบางทีเขาส่งก่อนเขามีเขาส่ง
0: แต่บางอันคนเขาชาวบ้านก็บอกว่า
3: แต่ภาษามันก็คล้ายๆกับกรมอุตุอ่ะเข้าใจไหมคือเราต้องการรู้ว่าฉันจะเก็บของแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันต้องการการสื่อสารที่มันชัดแล้วคราวนี้ไอ้ฝนทำว่าฝนหนักเนี่ยฝนหนักในพื้นที่ที่สมมติว่าอยู่กรุงเทพชั้นในที่มีคลองเยอะๆกับอยู่ในบางพื้นที่ที่มันระบายน้ำไม่ได้เนี่ยฝนหนักเท่ากันเนี่ยผลกระทบต่อฉันไม่เหมือนกันถ้าฉันอยู่บ้านใต้ถุนสูงที่มีใต้ถุนกับฉันอยู่บ้านที่อยู่บ้านชั้นเดียวที่เก็บของไม่ได้ผลก็ต่างกันนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันจะต้องอธิบายจากฟ้าเนี่ยลงมาสู่ต้องใจมันต้องถึงกันน่ะว่าคนที่เขาอยู่ในภาวะแบบนี้คนภาคตะวันออกที่ผมบอกว่ามันมีเมืองระยองเมืองจันทน์เมืองตราดเมืองชนพัทยาอารมณ์จะเป็นลมไหนถัดเข้ามาใกล้ภูเขามันจะเป็นอารมณ์ไหนถ้ามันวนอยู่บนเขาใหญ่แล้วมันตกอยู่ในลุ่มน้ำรอบเขาใหญ่มีรีสอร์ทมีหมู่บ้านคุณจะปฏิบัติตัวยังไงพวกในเมืองต้องขยับรถแต่พวกที่อยู่ขอบจะต้องระวังดินถล่มน้ำป่าใช่ไหมมันต้องอธิบายว่า
0: คุณพูดเลย
3: คุณต้องไม่ใช่ว่าให้เราคุณต้องเตรียมตัวให้เผื่อรับกับอีกอันนึงก็คือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์นะโทษทีเรื่องนิยามว่ามหาอุทกภัยเป็นไงผมไม่ได้มีความรู้ว่าต่างประเทศเขาทำยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ว่ามันเกิดมหาอุทกภัยหรือไม่เกิดคราวนี้มันอารมณ์เนี้ยอารมณ์ของชาวบ้านเขาไม่สนใจนิยามแล้วพอมันเกิดขนาดนี้อันนี้มหาอุทกภัยของตะวันออกกับของคนที่ไม่เคยท่วมปี54ที่เขามหาอุทกภัยแล้วบ้านผมเกิดน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่อแตกทั้งท่อแล้วมันท่วมอยู่บ้านผมก็ต้องเรียกบ้านผมว่ามหาอุทกภัยเพราะมันไม่เคยเกิดส่วนต่างประเทศจะว่าไงก็เรื่องของต่างประเทศใช่ไห
0: ม
3: คราวนี้มันจะต้องแต่ว่ามันก็ไม่ถูกหรอกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ในทางวิชาการมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันต้องมีวิธีเล่าให้ฟังไงว่าฝนมันอาจจะตกหนักนะแล้วก็ต้องเผื่อไว้ด้วยอย่างเช่นรู้ไหมว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าเอาที่ญี่ปุ่นบอกอะตอนนี้มันเป็นพายุ depression ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกพายุญี่ปุ่นเพิ่งมาประกาศเมื่อวันแต่มันสุกบอกว่ามันเกินวงที่มันหมุนเนี่ยมันเกิน43ใกล้จะ60เขาเรียกพายุ depression เพราะนี้เป็นความรู้ใหม่ผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยสมมติว่าถ้าอุตุมีความรู้มากกว่าผมอย่างเงี้ยบอกว่าหย่อมความกดอากาศนี้อาจจะพัฒนาเป็นพายุ depression ถ้าพูดผมฟังเนี่ยถ้ามันพัฒนาเป็นพายุ depression ผมจะเตรียมนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าฝนตกหนักที่ชลบุรีระยองผมไม่เตรียมนะผมก็เตรียมร่มนะใช่ป่ะมันต้องถามว่าเราต้องการที่จะให้เราทำงานแล้วเนี่ยให้มันเกิดเอาท์คัมคุณได้ประกาศเอ้ยเอาพุทคุณได้ประกาศแต่ผลสัมฤทธิ์คือเอาท์คัมเนี่ยคุณคนตระหนักหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพตรงนี้มันใช้ไม่ได้เท่ากับสิ่งที่คุณทำมาเครื่องไม้เครื่องมือทฤษฎีของคุณเนี่ยมันไม่ได้มันต้องหาวิธีอ่ะไม่ใช่ว่าเขาผิดนะแต่มันต้องหาวิธีที่จะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องเตรียมยังไงในวันน
0: ี้
3: ในว
0: ัน นี
3: ้เออเอารถขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีบทเรียนว่าไม่ใช่ว่าให้ตระหนกอย่างตอนที่ผมหนุ่มๆนะเมื่อก่อนไม่มีอะไรพวกนี้ จอสอร้อยเตือนเฮ้ยฝนตกหนักอย่าออกจากบ้านออกจากว่าอย่าเอ้ยอย่าให้รีบกลับบ้านออกที่ทำงานปรากฏว่ารถติดถึงตีสองถ้าไม่ประกาศไม่มีอะไรกลายเป็นฝนตกหนักธรรมดาไอ้นี่มันก็เกิดได้นึกออกไหมเพราะนี่มันต้องหาสื่อที่มันนึกออกไหมถ้ามาถึงตะวันออกในวันที่วันพฤหัสมาถึงตะวันออกเนี่ยพวกตะวันออกต้องเตรียมยังไงใช่ไหมพอมาถึงมาลืนนะจะเข้ากรุงเทพไอ้เนี่ยผมเห็นในวินดี้ดังนั้นถ้าผมเห็นไอ้พวกที่รับผิดชอบก็ต้องเห็นแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้สนใจ
4: ไอ้พวกที่รับผิดชอบนี่ใครครับ
3: ไอ้พวกที่รับผิดชอบเนี่ยมีเวลาเนาะนิดเดียวพวกรับผิดชอบคือกรมอุตุเขาตามกรอบนั้นลงมาปุ๊บหน้าที่อันดับหนึ่งก็คือสองเจ้าอันแรกคือปภ.หนีความรับผิดชอบไม่ได้คือต้องอะไรนะส่ง SMS อะไรก็ว่าไปแต่ต้องประเมินแล้วก็ต้องกระจายข่าวไปสู่ปภ.คือเขาจะอยู่กับมหาดไทยมหาดไทยตอนนี้ใครดูจังหวัดไหนคือผู้ว่าเจ้านายของปภ.กับผู้ว่าคือรัฐมนตรีมหาดไทยดัดควบกับนายกอีกคุณอนุทินดัดไปต่างประเทศอีกแต่ตอนนี้คุณอะไรนะไทยเศรษฐ์เขาดูก็ต้องบอกคุณไทยเศรษฐ์ไปโทษก็ไม่ได้ชื่อไทยเศรษฐ์ปะ
4: เขาชื่อคุณ
3: เจเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์คุณลูกคุณชาดาใช่ไหมคุณเจเศรษฐ์เดี๋ยวก็ต้องดูซึ่งไม่อย่าโทษคุณเจเศรษฐ์นะผมไม่ได้โทษนะคือมันมาอย่างนี้ไงดังนั้นพวกที่เป็นเทคนิคอ่ะเป็นเทคนิคก็ต้องรีบบอกว่าเนี่ยท่านออกมาสื่อสารหน่อยหรืออะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะสื่อสารแบบที่พูดภาษาคน
4: อ
3: ่ะ
4: อุ้ยตายแล้วที่ผ่านมาเขาไม่พูดภาษาคนเหรอครับ
3: เขาพูดภาษาราชการ
4: อ๋อภาษาราชการพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจ
3: พูดภาษาคนคือคุณอรรถควรจะถ้าใครช่วงนี้กรุงเทพอย่าลงอุโมงค์นะอย่าจอดรถไว้ชั้นใต้ดินนะ
4: ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การสื่อสาร
3: ใช่โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรเลย
5: ประเด็นมันคืออย่างครับเรายกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียว
4: อาจารย์ทำเดี๋ยวผมกลับมาได้ไหมเดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วขอพักแป๊บเดียวผมกลับแป๊บเดียวอาจารย์จำไว้ก่อนนะจำนะแต่เย็นนะยังไม่ได้ค
5: ุ
4: ย
5: เลยเรื่อง
4: จะไปคิดจะชวนกูมาทำไมเนี่ยม
5: าแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเวลาเยอะหลัง
3: เดี๋ยวดูในเพจผมก็ได้ผมโพสต์ไปแล้วว่าผมจะพูดอะไรคราวนี
4: ้ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
14: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: แจ๋วซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยแจ
10: ัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
17: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
18: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
19: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: แล้วเนี่ยท้องถิ่นจะต้องเริ่มต้นก่อนจะไปบอกว่าปภ.ทำไมไม่เตือนเพราะท้องถิ่นเขาสมมติเขารู้ว่าน้ำจะล้นใช่ไหมฮะเขาก็ต้องรีบแจ้งแล้ว
20: ครับ
2: ถูกไหมเขารีบแจ้งแล้วว่าเอ้าชับส่งเซลบอร์ดคัดเลยตอนนี้พอมันมาตีหนึ่งเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเขาเพิ่งรู้ตอนตีหนึ่งเหรอ
20: ครับ
2: ผมก็ยังงงไงเพราะเวลาเราประเมินเนี่ยเราต้องประเมินถึงบอกว่าเราส่วนกลางเขาจะประเมินภาพกว้างเขาไม่สามารถจะบอกได้ว่าอย่างสงขลาเห็นไหมนี่เหตุใหญ่เนี่ยเราบอกสงขลาส่งไปเลยเซลบัคคาร์ฝนจะตกหนักมากส่งไปแต่เขาไม่บอกเราว่าหมู่หนึ่งหมู่เจ็ดจะให้ย้ายรถไปที่ไหนเพราะเขาไม่รู
20: ้ไม่แต่ผมก็ต้องบอกว่าหนักมากคือประชาชนเตรียมขนของขึ้นที่สูงเอารถไปจอดอะไรเขาบอกนี้ได้ไหม
2: เขาบอกไม่ได้
20: เดี๋ยวโดนด่า
2: ไม่ใช่ฮะคือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น
20: เหรอฮะ
2: ครับท้องถิ่นสามารถ
20: แต่ท้องถิ่นเขาก็ประเมินไม่ได้หรือเปล่าบางที
2: นี่แหละเราก็ต้องทำให้เขาประเมินให้ได
3: ้คืออย่างนี้ผมมองสวนกันจะดีนะ
2: ครับ
3: คือเป็นหน้าที่ท้องถิ่นใช่แต่คนนี้ที่ผมบอกไอ้ความรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมอ่ะดูวินตี้ผมไม่เคยเห็นใช่ไหมไอ้คนเก่งกว่าผมไม่ต้องเห็นแล้วไม่ต้องเอ๊ะป่ะคนนี้ประเทศเนี้ยใครต้องเอ๊ะเรื่องนี้มีสองคนที่ผมบอกว่าหน้าที่โดยตรงคือปภ.
20: ครับ
3: ที่ไม่เที่ยวท้องถิ่นไม่ท้องถิ่นไม่รู้แต่ถ้าผมเป็นอธิบดีปภ.เนี่ยผมต้องเอ๊ะผมต้องมีความรู้เรื่องนี้อันที่สองเชื่อไหมว่าน้ำท่วมเนี่ยอ
20: าจารย์พูดเหมือนเขาไม่มีความรู้นะ
3: แล้วแต่เขาไม่รู้จักกัน
20: โอเค
3: อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ไม่รู้จัก
19: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
21: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
21: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
22: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
21: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
23: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
24: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
23: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
24: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาพบกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับก็วันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทีมฟุตบอลชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับลงสนามนัดแรกไปแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้จะลงเล่นเป็นเกมที่2พบกับเวียดนามนะครับโดยเฉพาะประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของการที่ข่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยความคิดเห็นกันนะครับก็ท่านผู้ฟังสามารถส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHz นะครับนอกจากนั้นก็คงจะมีเรื่องของMEA ฟุตซอลลีกนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเกมถูกเลื่อนแล้วก็บางเกมก็ยังสามารถทำการแข่งขันกันได้พร้อมๆกันนี้ยังจะมีเนื้อหาสาระอื่นๆที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันกับวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับอ่ะตอนนี้คุณยิ่งรักมาอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: โอเคนะครับก็มีเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมอะไรอีกหน่อยไหมในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมารวมไปถึงวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังจะเป็นวันที่เป็นประกาศเป็นวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นนะอีก2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่29กันยา
6: ก็มีเรื่องเอเชียนเกมครับคนวังต่อสัญญา
5: โอเคโอ้โหแสดงว่าสมาคมนี่ต่อ2คนรวดเลย
6: ครับกำลังจะต่ออ
5: ะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงคุยกันนะครับตอนนี้มากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนวันนี้เริ่มต้นกันที่ยางรถยนต์ดันล็อปนะครับก็หลายคนที่ใช้ดอกยาง AT อาจสงสัยกันว่าทำไมหยอกดอกยาง AT ถึงมีเสียงดังขณะวิ่งบนถนนแล้วมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับวันนี้มีคำตอบมาให้ท่านนะครับเนื่องจากดอกยางแบบ AT หรือ All Term On Terrain นะครับถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบเน้นการขับขี่แบบลุยเป็นหลักทำให้ดอกยางแบบ AT มีสมรรถนะในการตะกุยหรือวิ่งฝ่าในพื้นที่ทุรกันดารดอกยางจึงมีลักษณะเป็นกล้องห่างและมีขนาดที่ใหญ่เพื่อรองรับประสิทธิภาพในด้านนี้ทำให้เวลาที่ยาง AT วิ่งบนถนนเรียบจะเกิดเสียงดังกว่ายางปกติเพราะว่าระหว่างที่วิ่งลมจะมีการเคลื่อนที่ผ่านร่องดอกยางที่เป็นกล้องห่างขนาดใหญ่ทำให้เกิดเสียงดังแบบที่ได้ยินกันนะครับแต่ทั้งนี้เสียงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่หรือสมรรถนะของยางแต่อย่างใดสบายใจกันได้เลยนะครับสัมผัสนอกจากนี้นะครับดันล็อปยังจะพาท่านไปสัมผัสความเงียบระดับ Luxury Comfort กับยางดันล็อป Sport Max Lux ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silent Core ฟองน้ำอะคูสติกดีไซน์พิเศษเพื่อยกระดับความเงียบและความสบายในทุกการเดินทางพิเศษ 1,000 ท่านแรกนะครับซื้อยาง Sports Max Lux ครบ4เส้นลงทะเบียนรับประกันยาง120วัน ยังได้รับฟรีอีคูปองเติมน้ำมันบางจากมูลค่า500บาทพร้อมผ่อน 0% นาน6เดือนเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Dunlop Thai Thailand หรือ www.dunlopthai.co.th ขณะที่ร้าน X Second Bar and Kitchen ยังคงเป็นสถานที่นัดพบได้ดื่มได้กินกับร้านอาหารฝรั่งแสนอร่อยในย่านเมืองทองธานีอิ่มท้องไปกับเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมากมายหลากสัญชาติตลอดคืนมีบริเวณกว้างใหญ่นะครับมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงแล้วก็ครอบครัวเพื่อนฝูงนี่ไปห้องส่วนตัวกันได้เลยนะครับมีบริการสั่งกลับบ้านเปิดกันตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาโทร0902459838 0902459838หรือ Facebook ของร้านก็พิมพ์เลข8ครับตามด้วย Seconds Bar and Kitchen นะครับช่วงแรกมาว่ากันที่ผลการแข่ง MEA ฟุตซอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยคุณยิ่งรักจากทั้งหมด7คู่นะครับแข่งขันกันได้แค่3คู่เท่านั้นส่วนคู่อื่นๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นแบงคอกพบธรรมศาสตร์สแตนเลียนที่เฉลิมพระเกียรติ 72,003 มีนบุรีเนี่ยบูเวฟชลบุรีเจอราชภัฏเพชรบุรีที่สนามหน้าศาลจังหวัดชลบุรีนะครับนนทบุรีเปิดสนามลำโพเจอกับเกษมบัณฑิตราชนาวีเล่นที่ภูติอนันต์บางนาเจอกับภูเก็ตเนี่ยทั้งหมดต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะครับการจราจรนี่ไม่สามารถเดินทางกันไปได้ก็มีเตะกันแค่แบ็คเพิร์นะครับเปิดบ้านถล่มนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ด 5-0แล้วก็นครราชสีมาเจทีทรัคแพ้ให้กับห้องเย็นท่าข้าม0ประตูต่อ8ขณะที่การท่าเรือ ASM โกงตาย2วินาทีสุดท้ายนะครับโดนสุราษฎร์ธานีเนี่ยนำไปก่อน 2-1 ก่อนที่จะท่าเรือจะมาไล่ตีเสมอ2วินาทีสุดท้ายเป็น2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าโค้ช4นี่น่าจะเป็นของแสลงสำหรับโค้ชดมไปแล้วนะคุณยิ่งรักปีที่แล้วก็พาธรรมศาสตร์ไปเสมอท่าเรือในนัดสุดท้ายท่าเรือชวดแชมป์ปีนี้เป็นยาขมของการท่าเรืออีกเพราะว่าท่าเรือพอเสมอเกมนี้พวกเขาจะเตะมากกว่าภูเก็ตแบงคอกนะครับ1นัดแต่มีแต้มนำ2ทีมนี้อยู่แค่คะแนนเดียวสำหรับพื้นที่เพย์ออฟทีมสุดท้ายนะครับก็ถึงตรงนี้ห้องเย็นท่าข้ามนำโด่งครับ22นัด66แต้มเต็มแบ็คเพอร์45บูเวฟ44ราชภัฏเพชรบุรี43นะครับคู่นี้ยังไงแล้วจะต้องตัดแต้มกันเองอยู่แล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเหลือนัดตกค้างที่จะเจอกันเองซึ่งราชภัฏเพชรบุรี2นัดหลังสุดนี่ไม่ดีเลยนะครับแพ้มา2นัดรวดขณะที่สุราษฎร์ธานีนี่37สถานการณ์ถึงตรงนี้เหลือ4นัดสุดท้ายสุราษฎร์ธานีมีโอกาสมากเลยนะในการที่จะได้ไปเล่นในรอบเพย์ออฟของฤดูกาลนี้หลังจากที่ปีที่แล้วนี่ต้องมาดิ้นรนหนีตายนะครับส่วนพื้นที่หนีตายตอนนี้ก็เป็นนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดนี่การันตีการตกชั้นไปละมีแต้มเดียวนะครับขณะที่นนทบุรีเกษมบัณฑิตราชนาวีนี่ยังไม่ได้เล่นนะครับสัปดาห์นี้ขนาดก็ยังคงเดิมกันอยู่ก็จะให้สถานการณ์ถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าท้ายตารางสามทีมนี้นะน่าจะเป็นสามทีมที่ต้องหนีตายส่วนนครราชสีมาถึงแม้จะแพ้นะครับมี24คะแนนก็ยังมีโอกาสรอดสูงนะเพราะเหลือแค่4เกมเท่านั้นเองนะครับเมื่อพูดถึงฟุตซอลไปแล้วเนี่ยเกมคู่การท่าเรือกับสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นคุณยิ่งรัก
6: ทำไมครับ
5: การพิจารณาเรื่องแฮนด์บอลไงปัจจุบันกติกามันปรับไปแล้วถูกไหมปรับเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าลูกบอลไปโดนส่วนอื่นของร่างกายแล้วค่อยมาโดนแขนหรือมือเนี่ยในช่วงที่ต่ำกว่าอะไรนะชายแขนเสื้อใช่ไหมในระนาบเนี่ยเขาจะถือว่าไม่แฮนด์บอลถูกไหมคุณยิ่งรัก
6: ไม่แน่ใจจำไม่ได้
5: แต่
6: ในทุกกรณีไม่ใช่เหรอในเขตโทษ
5: ไม่ในเขตโทษก็เหมือนกันไง ถ้าไปโดนสัมผัสอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายแล้วค่อยมาโดนแขนหรือมือเนี่ยจะไม่ถูกนับว่าเป็นแฮนด์บอลไงซึ่งจังหวะเมื่อวานเนี่ยที่มันมีปัญหาก็คือจังหวะของผู้รักษาประตูอภิรักษ์ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยมาสกัดบอลนะครับในกรอบนะไปโดนเท้า แย่สกัดไปโดนเท้าแล้วทีเนี้ยด้วยโมเมนตัมของตัวที่พุ่งออกมาผู้รักษาประตูมันเวลามันออกมันจะต้องมาบล็อกแล้วกางแขนอยู่แล้วไงทีนี้โมเมนตัมพอมันปุ้งไปโดนเท้าแล้วมันจังหวะตัวเนี่ยมันมาตามแรงโน้มถ่วงอ่ะมันก็มาเด้งโดนมือก็ถูกการพิจารณาขอ VAR จากทางท่าเรือว่าลูกนี้จะเป็นลูกโทษไหมเป็นจุดโทษหรือใบแดงไหมอะไรต่างๆคือเวลาขอ VAR พวกนี้เขาก็จะเคี่ยวกันหน่อยเพราะลูกอย่างเงี้ยมันขอจุดโทษไม่ได้คุณยิ่งรักเขาก็จะมาขอว่าเฮ้ยเป็นใบแดงไหมทั้งที่จังหวะนั้นอ่ะมันไม่ควรที่จะรับพิจารณาว่าเป็นใบแดงหรือไม่เพราะมีผู้เล่นของสุราษฎร์ธานีตามมาอยู่ถ้ามันหลุดเดี่ยวอะไรต่างๆแล้วก็วิถีของผู้เล่นฝ่ายครับอย่างที่ผมเคยมาเรียนทั้งผู้ฟังว่าเดี๋ยวนี้กติกาของฟุตซอลมันเปลี่ยนไปถ้าตัวสุดท้ายอยู่ในวิถีที่ป้องกันประตูอยู่ในกรอบเนี่ยเขาจะไม่ถือว่าเป็นด็อกโซเหมือนของฟุตบอลใช่ไหมก็จะไม่พิจารณาเป็นใบแดงลูกอย่างเงี้ยมันก็เข้าเคสนี้อยู่แล้วแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมไปรับการ VAR ของท่าเรืออืมแล้วก็สุดท้ายออกมาพิจารณาว่าเป็นลูกแฮนด์บอลนอกกรอบซึ่งผมก็เลยไปถามพวกนิเทศฝ่ายผู้ตัดสินฟุตซอลนะครับที่มีประสบการณ์แล้วเขาก็ดูแลเรื่องนี้เขาบอกมันไม่ควรเป็นแฮลูกแฮนด์บอลคุณยิ่งรักก็เลยงงไปใหญ่ว่าเออแล้วเขาทำงานกันอย่างนี้ลูกน้องออกไปปฏิบัติงานทำไมมันไม่มีคำตอบเหมือนที่บรรดานิเทศของฟุตซอลเขาทำกันอืมโอ้ตอนนี้ผู้ตัดสินไทยนี่เหนื่อยหนักเนาะฟุตซอลนี่ก็มีปัญหาฟุตบอลก็ใส่กันทุกสัปดาห์อืมครับก็นี่เป็นเรื่องของฟุตซอลนะครับที่เอามาพูดคุยกันในช่วงเบรกแรกนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเนาะแล้วช่วงหน้ามาว่าเรื่องของฟุตบอลทีมชาติกันนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทะดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55 บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
9: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
9: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุด ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2มากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นคิวของ EA นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยหลังจากที่โครงการ Bangkok E-Bus โปรแกรมนะครับส่งมอบผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานเมื่อปี2568ให้กับเครือฟาวเดชั่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับจากการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งจุดเด่นของ Bangkok E-Bus ก็คือการเปลี่ยนรถสู่การสร้างระบบนะครับที่เชื่อมโยงการใช้รถโดยสารไฟฟ้ากับการบริหารจัดการคาร์บอนและสามารถนำผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจริงไปสร้างมูลค่าในระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายฉัตรพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนกล่าวว่า Bangkok E-Bus โปรแกรมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจรถโดยสารไฟฟ้าที่ประชาชนใช้เดินทางทุกวันไม่เพียงช่วยลดมลพิษและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ผลการลดก๊าซเรือนกระจกยังสามารถวัดผลรับรองและนำไปต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติได้เป็นตัวอย่างสำคัญของการนำพลังงานสะอาดมาต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนมิตรแท้ประกันภัยครับมีมิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ป.3มิตรแท้ทวีคูณพัด PA แผน PA 100,000 นะครับคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกคุ้มครองทั้งชีวิตค่ารักษาพยาบาลการประกันตัวผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถคันเอาประกันนะครับนอกจากนี้ยังมีแผนครอบคลุมแต่จ่ายน้อยนะครับคุ้มครองจ่ายน้อยแต่ครอบคลุมก็คือมิตรแท้เพิ่มพูน2พัดเบี้ยประหยัดคุ้มครองรถสูญหายไฟไหม้คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในคันเอาประกันคุ้มครองความเสียหายความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับทั้งนี้การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เฉพาะที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mitthae.com/เพิ่มพูน-พัดนะครับสนใจก็ซื้อประกันสามารถติดต่อตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยได้ทั่วประเทศเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งนอกจากนี้มิตรแท้นะครับยังมีท่านพาท่านไปลุ้นโลก3ลุ้นโชคลุ้นโชค3ชั้นกับ Facebook Fanpage CEO สุขเทพนะครับแค่ไปกดติดตามเพจ Facebook CEO สุขเทพกดแชร์โพสต์นะครับแล้วก็ใครที่ได้เป็นแฟนตัวยงของ CEO สุขเทพเนี่ยท่านจะได้รับรางวัลพิเศษกันทุกท่านชั้นที่1นี่กดติดตามก็50รางวัลไปกดแชร์โพสต์ก็รับอีก50รางวัล นะครับแล้วใครเป็นท็อปแฟนก็จะได้รับของขวัญพิเศษโดยที่คลิก www.facebook.com/ceo.sukhtep นะครับเพื่อเข้าสู่เพจ CEO สุขเทพลุ้นโชค3ชั้นได้เลยอ่ะมาว่ากันในประเด็นฟุตบอลของเรากันบ้างนะครับก็สุดท้ายไทยลีกเปลี่ยนโค้ชไปแล้วคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: อืมชะไหนมาไวไปไวจังแค่3นัดเท่านั้นเองนะฤดูกาลที่แล้วนี่กี่นัดเปลี่ยนโค้ชเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงจำได้ไหมจำได้ไหม
6: ต้องเปิดดู
5: ปีนี้6970ปีที่แล้ว6869ปีที่แล้วโค้ดโอ่งคนแรก
6: สามเกมเหมือนกันนี่แหละครับ
5: อืม
6: พลังการ

0: คนไทยเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหา นักบอลเวลาเปลี่ยนตัวออกมาแล้วก็มีเรื่องงอแงอีกอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อไอ้ที
0: ่แสดงไม่ใช่ว่าโค้ชอู๊ดไม่ดีนะแต่เขาว่าทีมมันมีปัญหาแล้วก็ตามคาดอยู่แล้วเขาคงสโมสรนี่เขาน่าจะเอาแฟนบอลเป็นหลักด้วยหรือมั้งก็สุดท้ายก็เลยไปจบที่โบซิด้าบันดูวิชครับแต่ว่าโค้ชอู๊ดเองเนี่ยผมว่าตอนที่เขากลับมาทำท่าเรือเนี่ยเขาก็รู้สึกแฮปปี้นะเท่าที่มีโอกาสได้คุยก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าอยู่ดีๆกลับมายังไงแต่ว่าตอนนั้นเขาไปเป๋มาจากตรงที่ลงไปทำกระบี่แล้วพอกลับมาทำท่าเรือเขาก็โอเคแหละแล้วก็ผลงานในช่วงปลายปีที่แล้วเขาไปรับไม้ต่อจากกาม่าก็ถือว่าโอเคถ้าไม่งั้นคงไม่ได้ทำต่
1: อ
0: นะครับแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นดีชนะ2เกมนะครับเพิ่งจะมาแพ้เกมล่าสุด
1: ที่แพ้สุโขทัย
0: ซึ่งสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไปแพ้สุโขทัยมา3ปีติดแล้วแต่ว่าใน AFC Champions League เนี่ยมันก็แพ้วิเซอร์กูเบนะครับแต่ว่าโอเคแฟนบอลเองก็อาจจะมองว่าทรงบอลผมก็ไม่เข้าใจเขามาทรงบอลในมุมมองแต่ละคนมันเหมือนกันหรือเปล่านะก็มีกระแสเยอะแล้วก็ช่วงพักนี่ก็ไม่รู้อีท่าไหนยังไงเหมือนกันก็ไปเลือกโบซิด้าบันดูวิชมา
1: ครับ
0: จบข่าว
1: มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากไอ้นี่ไหมตอนที่ก่อนเปิดฤดูกาลไปรายการที่อินโดไหมเพราะตอนนั้นบอกพอไม่ได้แชมป์แฟนบอลก็โวยวายกัน
0: ผมว่ามันเกี่ยวกันหมดแหละครับ
1: ส
0: โมสรไหนถ้าเอากระแสแฟนบอลเป็นหลักมันก็อยู่ลำบากครับมันก็ด่าทุกทีก็สมัยนี้มันด่าคนง่ายเราไปโค้ชไทยมันก็ไม่ถูกใจมันก็โดนด่าไปก่อนแล้วถูกไหมล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโค้ชอู๊ดก็เดี๋ยวคงมีงานแล้วครับโปรไลเซ่นนะครับส่วนโบซิด้าบันดูวิชเขาบอกว่าเขาเลือกโค้ชคนนี้เพราะว่ารู้จักคุ้นเคยบอลไทยอย่างดีเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ด้วยเวลาที่จำกัดต้องมาทำในช่วงกลางฤดูกาลเขาก็เลยเลือกโบซิด้าบันดูวิชเข้ามาแทนแต่ว่าผลงานเนี่ยเขาก็ออกตัวไว้ก่อนแล้วว่าผลงานเนี่ยมันอาจจะยังไม่ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวหมดจากฟีฟ่าเดย์เนี่ยวันที่7ตุลาเนี่ยมันต้องเตะช็อปปี้คัพแหละนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยผมไปเล่นทีมชาติกันมาเยอะมันน่าจะกลับมากันไม่ทันก็เลยออกตัวไว้ก่อนแล้วว่าไอ้เกมแรกเนี่ยอาจจะยังหวังผลไม่ได้นะอะไรทำนองนั้นครับก็เป็นเรื่องของการท่าเรือ
1: โอ้ท่าเรือเขาก็ปล่อยไปชุดนี้ไปที่อินโดก็หลายตัวเนาะถ้าไม่ปล่อยไม่ได้ทีมของนายกสมาคม
0: ครับปล่อยไปหลายไม่ใช่แค่ทีมชาติไทย มีสโมสรอื่นๆด้วยนะครับเขาบอกมานะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่ใช่สโมสรอื่นมีทีมชาติอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็วันที่8เจอเปอร์ซิบันดุง
1: โอ้ไม่ง่ายนะ
0: ใช่ครับ
1: ทีมนี้
0: 10คนท่าเรือที่ไปเล่นทีมชาตินะครับ
1: ทั้งไทยทั้งเทศ
0: มีโอมานมีโอมานมีทีมชาติไทยด้วยประมาณนั้นครับ
1: ครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องของการท่าเรือที่กลายเป็นทีมแรกที่มีการเปลี่ยนกุนซือนะครับก็ถือว่าเป็นรายแรกนะส่วนรายปีนี้ต้องถือว่ามีรายที่ศูนย์นะคุณยิ่งรัก
0: ยังไงนะครับ
1: รายที่ศูนย์ไง
0: ผมไม่นับนะ
1: ก็ไม่นับไงเราไม่นับนะผมถามหลายๆคนแล้วเขาบอกไม่ควรนับอ่ะฟุตบอลมันยังไม่เปิดฤดูกาลยังอยู่แค่การเตรียมทีมแต่ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษก็แล้วกันนับเป็นรายที่ศูนย์ก็คือมาร์คแจ็คสันเนาะที่โดนบุรีรัมย์ปลดออกไปแล้วก็เป็นมาริโอซินวามาแทนนะครับสำหรับกุนซือของฟุตบอลไทยลีกรายที่สองดูมีแนวโน้มไปถึงใครไหมตอนนี้สถานการณ์
0: ก็ผลงานไม่ดีก็ชลบุรีแต่ชลบุรีเขาบอกว่าสองนัดหลังนี้เขาสี่แต้
1: ม
0: นะครับทีมท้ายๆไล่ขึ้นไปเงี้ยลำพูนราศีสไลนะครับราศีสไลคงไม่เปลี่ยนลำพูนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะประมาณนี้ครับที่เหลือก็ชนะกันหมดแล้ว
1: หรือมีหลายคนถามนี่คุณยังรักศรีสะเกษตอนนี้ใช้โควต้าใคร
0: เดี๋ยวก่อน
1: พอทราบไหมพอจำ
0: ชื่อติดปากอยู่วันนั้นใช้ใครวะคุ้นสารทูลสิงห์นันท์มั้ง
1: อ๋อก็เป็นวิทยากรด้วยนะ
0: น่าจะลูกศิษย์นะ
1: ใ
0: ช่ไหมสารทูลมั้ง
1: แต่
0: คือ

0: ี้ครับทีนี้ถ่ายทอดสดอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรเขาจะ
1: ใช้ชื่อโค้ชจริง
0: เน้นไปที่คนที่ทำจริงจริงแต่ว่าไอ้เวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนก็เป็นเรื่องของโปรไลเซนส์ถูกไหมแต่ว่าคนที่ทำทีมจริงเขาก็ใช้คำว่าผู้ฝึกสอน
1: อย่างการถ้าราชบุรีก็จะเป็นสมชายไม้วิไล
0: ก็เป็นผู้ฝึกสอนแต่ว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือวรวุฒิศรีมาคะ
1: หัวหน้าผู้ฝึกสอนนี่วรวุฒิ
0: ใช่แต่ว่าในไทยลีกนี่ผมว่ามันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าลงชื่อนะช่วยเป็นเฮดโค้ชเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันต้องไม่ใช่นะ
1: นั่นแหละผมก็งงว่าสรุปเขาจะนับสมัครแล้วถอนตัวได้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกงงนะคิดว่าจะใช้เครดิตนี้หรือเปล่าว่าเคยสมัครแล้วถอนตัวอะไรอย่างเงี้ย
0: สารทุนพี่สารทุน
1: แต่จริงๆนะถ้าพูดถึง
0: ใบรายงานนี่เกมมึงเขียนสารทุนอีกเกมมึงเขียนไม่ช่วยมันเอาอะไรเป็นมาตรฐานวะเนี่ย
1: แต่จริงๆนะสารทุนผมไม่ค่อยอยากให้มานั่งใช้ตำแหน่งพวกนี้นะ
0: ทำไม
1: เหมือนกับตอนโค้ชแดงอ่ะคุณเป็นวิทยากรสมาคมอ่ะแล้วมารับเป็นตำแหน่งแบบเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยดูดีดูไม่ค่อยดีไง
0: เยอะแยะ
1: ไม่แหละนั่นแหละ
0: เข้าใจ
1: ก็เข้าใจไงเพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นวิทยากรแล้วคุณมานั่งทำทีมด้วยอะไรเงี้ยมีเครดิตนั่งทำทีมเนี่ยแล้วเกิดทีมมันไม่ดีผลงานออกไม่ดีแล้วเวลาคุณไปสอนเนี่ยเครดิตการสอนความน่าเชื่อถือคุณมันก็จะลดลงด้วยไง
0: สารทูนสิงห์นันท์นี่รุ่นใครสมัยเป็นนักบอลดังไหม
1: ก็พอสมควรไม่ได้ดังชุดชาติอ่ะ
0: ทีมชาติไหม
1: พื้นไม่ถึงนะแค่นักเรียนไทยนะ
0: รุ่นไหนเอ่ย
1: จะรุ่นก่อนพวกอ้นนิดหน่อยๆอ่ะ
0: อ้นไหน
1: อ้นรังสรรค์เราเนี่ยแหละ
0: พูดเป็นเล่นไหม
1: จริง
0: ผมได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ผมไม่รู้
1: เออเอาเกือบมาดูเวลาเลยมา30วิแล้วต้องไปพักฟังข่าวก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับในทันเกมฉบับนักเตะฟุตบอลวันนี้ครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโก Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชั่นล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงสุดท้ายมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดหนึ่งกันก่อนนะครับบางจากนะครับนายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการเจนวิทย์อัจฉริยพันธ์ใหม่ Presented by บางจากกรุ๊ปซีซั่น3ควิซโชว์แข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการตามแนวทางสเต็มศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทีมอริสโตเตรียมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษา1ล้านบาทจากกลุ่มบริษัทบางจากและรองชนะเลิศ Mwith 4ครับนะครับจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับทุนการศึกษา 500,000 บาทโดยได้รับเกียรติจากนายปัญญานิรันดร์กุลประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและดร.วิชนีศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยบอร์ดคาสติ้งจำกัดร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2โรงเรียนรายการเจนวิทย์อัจฉริยพันธ์ใหม่ Presented by บางจากกรุ๊ปซีซั่น3เป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างกลุ่มบริษัทบางจากและบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนในฐานะผู้ร่วมสร้างสรรค์รายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนด้านสเต็มศึกษาในซีซั่น3ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน24โรงเรียนออกอากาศ17มิถุนายนถึง23กันยายนที่ผ่านมาโดยซีซั่นนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยบรรยากาศความสดใหม่เกมการแข่งที่ตื่นเต้นตลอด15 EP และมี40วัฒน์โชติชัยชลินเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ส่วนทริปดูบอลแดงเดือดกับหมอเมา19ถึง25พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะพาท่านบินด้วยสายการบิน Emirates Airlines พักโรงแรม4ดาวทุกคืนไปดูเกมระหว่างลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการนั่งเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์นะครับเห็นนักเตะแบบชัดๆในราคาเพียง 163,000 บาทนอกจากนี้ยังจะพาท่านไปทัวร์สเตเดียมแอนฟิลด์แล้วก็โอลด์แทรฟฟอร์ดไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตที่เมืองแมนเชสเตอร์รับประทานอาหารอย่างเป็ดย่าง Four Season Burger and Lobster บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลนะครับพาเที่ยวลอนดอนแบบจุใจทั้งพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองเบอร์มิงแฮมแล้วก็ลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกพาไปมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เมืองออกฟอร์ดนะครับในราคา 163,000 บาทวันนี้จองแล้วได้สิทธิ์ทันทีนะครับโทรหรือแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันได้0860354000พิเศษสำหรับท่านที่ตัดสินใจเดินทางไปทัวร์ดูบอลแดงเดือดรอบนี้ครับจะมีวอลเชอร์จากพรีเมียมเอาท์เล็ตมูลค่า 10,000 บาทโดยที่ท่านจ่ายในราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นนะครับก็สนใจก็โทรไปได้นะครับหรือแอดไลน์0860354000อ่ะมาเข้าเรื่องของเรากันต่อคุณยิ่งรักเมื่อกี้เราติดค้างกันไว้เรื่องของสารทูลสิงหนันนะ
4: โอ้ไม่ติดค้างนะครับแค่อยากรู้เฉยๆไม่ม
12: ีอะไรพอดี เราคุยกันเรื่องนี้ไงก็ป้าช่อยป้าช่อยนี่ขาใหญ่บอลเด็กอยู่เขาก็บอกว่าเป็นเคยติดเยาวชน16ปีนะรุ่นที่นชัดเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชรุ่นเดียวกับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเล่นนักเรียนไทยก็ได้แชมป์นักเรียนไทยนะ
4: รุ่นคงคาไงนี่คุณสำลิดขึ้นไปยิ่งไง
12: ครับรุ่นเดียวนักเรียนไทยก็รุ่นเดียวกับพวกโค้ชบัวจักราทนหงษาร
4: ุ่นนี้ได้เป็นวิทยากรไงแล้วนะทำทีมนี่ถ้าเอาจริงๆมันเหมือนข้ามรุ่นนี้ทำทีมไม่ค่อยมีนะ
12: 17อ่ะ
4: 17รุ่นพี่ผมปีเดียวก็จะมีจะทำทีมว่าโคตรวังไงนอกนั้นก็ไม่มีนะ
12: ครับ
4: มันเป็นรุ่นเลยรุ่นโคตรเตี้ยไปเลยแล้วก็รุ่นโคตรเตี้ยรุ่นดูสิบไปเลยแล้วมันก็ข้ามมารุ่นนี้เลยรุ่นใหม่เด็ก2021
12: ครับ
4: โคตรโจโคตรอันอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
12: ใช่ใช่ก็รุ่นนี้เสร็จปุ๊บมันก็ถัดมาก็รุ่นนี้แหละก็รุ่นโคตรอ้นโคตรโจใช่ไหม
4: ครับ
12: โ
4: คตรช่วย
0: ทันทุกเรื่องราว
4: โคตรช่วย72แล้ว72แล้วช่วยดินะ
12: อันนั้นยกให้เป็นวัตถุโบราณประจำฟุตบอลไทยแล้วอ่ะแก่เก่าสุดอ่ะรุ่นนั้นเขาเลิกเป็นโคตรแล้วอ่ะเออแต่แกยังแข็งแรงอ่ะ
4: เกิดปี97ก็ได้72
12: ก็ดูแกเดินเหินดิเออยังแข็งแรง
4: นัตติกอ่ะนัตติกอ่ะพี
12: ่นัตติกนี่แก่กว่านัตติกอุ้ยนัตติกนี่แกรุ่นแรกของท่าเรือนะคุณยิ่งรัก
4: โอ้โห
12: นัตติกนี่รุ่นแบบรุ่นเดียวกับนชัดแล้วก็นป๊อกที่เพิ่งเสียไปนี่แหละ
4: ครับ
12: ก็สำหรับเออไหนๆพูดถึงนป๊อกแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับ28กันยายนวันนี้เวลา 16:00 นที่วัดเจริญธรรมารามหรือวัดศูนย์ที่ซอยสายไหมสาขา7นะครับใครสะดวกก็เรียนเชิญนะครับ
4: แล้วสายไหมเรื่องเชิญก็ดีนะ
12: ก็นั่นเนี่ยตอนเนี้ยผมนึกบอกว่าใครจะไปก็ต้องดูเส้นทางกันหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่29กันยายนตอน 18:30 วันที่2ก็จะมีสวดแสดงพระธรรมเทศนาก่อนแล้วก็สวดพระอภิธรรมพระสี่รูปเหมือนเดิมตอน 18:30 นะครับแต่ว่าในวันที่2นี่จะเริ่มพิธีตั้งแต่ 18:00 นและหลังจากนั้นวันที่3ก็จะมีพิธีประชุมเพลิงชาปนกิจตอน 16:00 นนะครับสะดวกก็เรียนเชิญนะครับวันที่3นี่ก็จะเป็นวันเสาร์พอดีก็เดี๋ยวผมคงจะได้ไปตอนวันเสาร์แหละนะครับก็ดูสถานการณ์น้ำกันอีกทีด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับโคตรรัก สตาฟรักดีกว่าไม่ใช่โค้ชรักเพราะเขาไม่ได้เป็นโค้ชนะ
4: ครับ
12: นักกรฉิมพารีชื่อใหม่อะไรนะธนกฤตใช่ไหมฉิมพาร
4: ี
12: ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้จากการที่ไฟดูดอ่ะ
4: ไม่น่าเชื่ออ
12: ตกใจเลยตื่นมาตอนเช้าปลาช่อยส่งข่าวมา
4: ครับ
12: ก็เป็นเด็กที่ดีน่ารักคนนึงนะถึงจะมีเรื่องข่าวที่เป็นกระแสอยู่พอสมควรในช่วงหนึ่งเนาะในชีวิตแต่ว่า
4: พี่เป๋าเก๋ไม่ใช
12: ่
4: หรอ
12: ใช่ใช่แต่ว่าสำหรับเรื่องการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเปารักเนี่ยถือว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งของพี่ๆอ่ะโดยเฉพาะเวลาไปช่วยงานตามงานการกุศลหรือแม้แต่มูลนิธิซิโก้ที่ผมเจอเป็นประจำเนี่ยโอ้โหเขาขยันขันแข็งมากคุณยิ่งรัก
4: ครับ
12: เป็นเด็กน่ารักอ่ะแล้วก็ไม่น่าเสียดายเสียดายนะชีวิตไปเร็วเหลือเกินนะครับก็เมื่อวานนี้มีพิธีรดน้ำศพกันไปนะครับแล้วก็จะมีพิธีการอื่นๆกันอีกในวันนี้เป็นต้นไปเนาะสำหรับเรื่องของเปาลักนะครับก็อยู่ที่วัดศรีเอี่ยมนะบางนานะครับชวนโซนนั้นก็ยังพอมีน้ำท่วงน้ำท่วงขังกันอยู่นะครับมาว่ากันต่อเรื่องของฟุตบอลไทยของเรากับฟีฟ่าอาเซียนครับเกมแรกเจอกับปากีสถานได้ดูไหม
4: ดูไฮไลท์ครับ
12: ไม่สอดแสวงหาดูซะหน่อยอ่ะ
4: มันมีให้ดูอยู่ครับแต่ผมไม่ชอบดูทางโทรศัพท์ทางค
12: อม
4: มันแคสขึ้นจอแล้วมันก็เลยไม่ดูครับ
12: มันแตกใช่ไหมเฉพาะขึ้นจอแล้วมันไม่ชัดใช่ไหม
4: มันขึ้นไม่ได้ด้วยมั้งผมก็เลยไม่ดูไม่ได้
12: ผม
4: อยากดูขนาดนั้น
12: ผมดูผ่านแท็บเล็ตไงก็
4: บอกอ๋อครับ
12: ก็ต้องบอกว่าแล้วมันจะเอาไว้ทำไมฮัตสันเนี่ยทีละพัดปืนทองอิกลาสันหล่นเงี้ยจะเก็บไว้ทำไมทำไมไม่ปล่อยไปเล่นเอเชียนเกมก่อน
4: อ๋อเก็บเจอเวียดนามเปล่า
12: โอ้โหเอาเด็กเนี่ยนะลงไปเล่นแล้วไปเจอกระดูกแทนที่ได้เจอทีมอ่อนๆแล้วเด็กลงไปหาประสบการณ์เกมก่อนดีไหม บางทีนะถ้าเอาไปเจอหนักๆเลยเนี่ยมันเหมือนเอาลงไปฆ่านะคุณยิ่งรักถูกป่ะเกมแบบเนี้ยชุดใหญ่แบบนี้มันต้องแบบให้เขาลงไปแล้วสร้างความมั่นใจว่าฉันเล่นได้ไม่ใช่ลงไปแล้วมันโดนเตะกิ้งล้มกิ้งล้มหงายเลี้ยงไม่ผ่านเนี่ยมันกลายเป็นว่าหมดความมั่นใจเอาดื้อๆนะลงไปฆ่าเนี่ยมันหลายลายแล้วนะมันติดทีมชาตินัดแรกแล้วก็หายจากสารระบบเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีนะผมก็งงเวลาเปลี่ยนตัวเนี่ยมันก็ยังเอาแค่ตัวเก่าๆเดิมๆลงอ่ะ
4: ครับก็เข้าใจว่าน่าจะต้องการให้เข้าขา มั้งไม่รู้ดิครับ
12: ก็เห็นวิธีการทำงานแล้วเหนื่อยใจอ่ะแอนโทนีฮัตเช่ยของผมเนี่ยผมตั้งฉายาให้ใหม่นะเป็นแอนโทนีฮัตเช่ยแล้วหรือฮัตช่าดีก็ต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยวัดอะไรไม่ได้นะครับปากีสถานหมูเกิน
4: อันดับ198ของโลกก็คือ3อันดับจากท้ายนะคร
12: ับ
4: ห่างเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่างงอย่างเดียวคือธีรศักดิ์เผยพิมายไม่ได้แฮตทริกทั้งที่ลูกนั้นนี่มันยังไงมันก็แฉลบเข้ามันไม่ได้ทำเข้าประตูตัวเอง
12: มันยิงตรงกรอบถูกไหม
4: ใช
12: ่มันไม่ได้ว่าทิศทางไม่ได้เป็นประตูแล้วไปแฉลบกลับมาเข้าประตูเนี่ย
4: แต่ตาก็ประหลาดดีเพื่อน
12: ก็เลยชวดแฮตทริกไปนะครับสำหรับธีรศักดิ์เผยพิมายแต่เรื่องนี้นะถ้าจริงๆนะถ้าอยากจะได้สถิตินะสามารถทำหนังสืออุทธรณ์ไปได้นะ
4: ครับ
12: เพราะ
4: เขาไม่ทำหรอกครับ
12: เพราะในอดีตเนี่ยเคยมีนะคุณยิ่งนักสถิติของฟีฟ่าขึ้นเว็บแล้วอาจารย์เต้นทำหนังสือเต้นคุงอ่ะทำหนังสือไปจดหมายส่งไปอีเมลเนี่ยส่งไปเขาเปลี่ยนเลย
4: ครับ
12: ถ้าสมาคมอยากจะให้น้องได้สถิติแฮตทริกนะก็ลองทำดูนะครับ ทำได้ทำได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟีฟ่าประกาศแล้วมันจะยืนการตามนั้นนะก็วันพรุ่งนี้จะเจอกับเวียดนามเหงียนซินเซินไม่น่าจะได้ลงวันพรุ่งนี
4: ้ข่าวว่าเจ็บแล้วเลยครับ
12: ใช่ใช่บาดเจ็บกล้ามเนื้อจากการเล่นกับฟิลิปปินส์วันนั้นผมก็นั่งดูแวบๆไม่ได้ดูเต็มเกมหรอกดูไปดูเอเชียนเกมไปดูคู่นี้ไปแวบๆพอหันกลับมาอ้าวเห็นกระเพกกระเพกออกมาแล้วปุ๊บจังหวะเห็นกระเพกออกมาพอดีก็แต่ก็ถือว่ายังไม่เบาอ่ะเพราะเที่ยวนี้โอนเพิ่มมาอีกแล้ว
4: มากกว่าตอนอาร์เซนอลครับอีกเหรอ
12: ใช่เอานักเตะมาเพิ่มอีกนะเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งวันนั้นเล่นก็เข้าคู่กับเหงียนดินบักได้ดีทีเดียวล่ะน่ากลัวนะครับสำหรับนักเตะรายใหม่ของเวียดนามโอนสัญชาติเนาะตอนนี้เขาเน้นทางนั้นละขณะเดียวกัน
4: พรุ่งนี้เตะทุ่มครึ่งนะครับ
12: ครับ
4: จะเป็นคู่สองนะเตะที่เมืองบันดุงแต่ว่าอีกคู่อีกสายนึงเขาเตะเสนายัน
12: ครับ
4: ครับ
12: ก็สอบแสวงหาดูกันได้นะครับทางโลกโซเชียลมีเยอะแยะหลายช่องทางเลยนะครับ
4: จริงก็ไม่ได้ยากนะโปรแกรมไลฟ์สกอร์มันก็มีขึ้นให้ดูนะครับประมาณนั้น
12: อ่ะพูดถึงฮัตสันต่อสัญญากับสมาคมดีกว่าคุณยิ่งนักมองไงม
4: ันรายละเอียดก็ตามนั้นนะครับอะไรมองยังไงผมก็มองว่ามันไม่ใช่เวลานะครับไม่รู้เขาจะรีบต่อทำไมอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
12: ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนาะ
4: ครับ
12: ว่ามันไม่ใช่ห่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับยังมีเวลาที่จะประเมินกันได้อีกเยอะเนาะโดยเฉพาะเรายังมี FIFA Day รอบหน้าอีกใช่ไหม King Cup แล้วก็ Asian Cup ที่ซาอุรอบสุดท้ายซึ่งในส่วนนี้ผมก็บอกแล้วนะครับว่าเรื่องของโค้ชเนี่ยมันไม่มีกฎบอสแมนนะที่ถ้าเหลือสัญญาไม่ถึง6เดือนเขาสามารถไปหางานอื่นได้เลยไปติดต่อสโมสรอื่นได้เลยเงี้ยกฎตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะทีของโค้ชวังเนี่ยทำทีมดีๆทำไมไม่รีบต่อตั้งแต่ต้นต้องรอจบเอเชียนเกมล่ะเขาก็มาเทียบกันถึงประมาณนี้เลยล่ะ
4: ครับจะไม่รู้ยังไงเหมือนกันเห็นว่าไม่อยากเริ่มใหม
12: ่
4: แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยรู้สึกว่าก็ฟังหูไว้หูนะเอาว่าข่าวที่ทางแอนโทนีฮัสซันก็อยากให้มันเป็นข่าวเป็นทางการแหละซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะผมว่าเขาก็อาจจะต้องการอะไรแบบนี้นะ
12: คุ้มกระบาลนะข่าวแบบนี้
4: อยู่ที่สมาคมที่สมาคมเลือกเองโดยที่ไม่รอผลอะไรนะครับเพราะว่ากันไปตามนั้นถ้าสุดท้ายต้องมายกเลิกก็โดนฉีกสัญญาจ่ายค่าชดเชยนี่สมาคมก็ต้องโดนต่อว่าแหละครับเพราะตัวเองเลือกเองนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะอาจจะมองว่าเอเชียนคัพมันอยู่ในสายแข็งมันรุ่นลำบากผมว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีทำอะไรมันก็ต้องมีเป้าหมายให้ทดสอบอะเนาะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
12: ครับเพราะ
4: เขาคิดอะไรไม่เหมือนเราหรอก
12: โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสไปทางลบเยอะนะสมาคมอ่ะ
4: ครับ
12: ซึ่งงานนี้อย่างที่คุณยิ่งรักก็เคยพูดอะรีบต่อไปเพื่อทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินถ้าจบเอเชียนคัพแล้วมันไม่ได้เรื่องมันโดนยับเงี้ยกระแสไม่ดีเปลี่ยนบทเขาเสียเงินเฉยๆอีกใช่ไหม
4: ใช
12: ่ขณะเดียวกันในกรณีต่อโค้ชวังเงี้ยเงินเดือนจะขึ้นหรือเปล่าอยากจะรู้จริง
4: ๆผมรู้แค่ว่าเดี๋ยวรอโค้ชวังเข้าไปคุยที่สมาคมแล้วก็น่าจะต่อนะครับเพราะผลงานก็ถือว่าโอเคเขาว่าอย่างนั้นนะครับเป้าหมายก็คือต่อไปถึงปี2028มันก็จะครอบคลุมพอดีกับการ
12: คัดโอลิมปิก
4: คัดโอลิมปิกแล้วก็จะก่อนหมดวาระของ
12: นายก
4: คุณแป้งด้วยนะครับก็ไม่ได้ทำสัญญาอะไรที่มันเกินวาระการทำงานไปเขาว่าอย่างนั้นนะ
12: จึงเรื่องของมาดามแป้งนี่ก็มีกระแสมานะ
4: ว่า
12: บิ๊กท็อปไอวัตอะไรนะคิงพาวเวอร์
4: อักษรอักษรเห็นข่าวแล้วแต่ผมไม่เห็นที่มาที่ไปผมก็เลยไม่ได้เชื่อ
12: เออข่าวนี้บนอะไรมันมาจากไหนอ่ะมีคนส่งรูปให้ผมดูฮะ
4: ทวิตเตอร์หรือว่าเทรดอะไรสักอย่างนี่แหละ
12: อืม
4: ครับ
12: เจ้าตุงเจ้าตัวก็ยังไม่เคยออกมาพูดเนาะประเด็นนี้เน
4: า
12: ะว่า
4: จะมาทำอะไรครับเลเตอร์ยังจะรอดแหน่ไม่รอดแหน่จะมาเป็นนายกอะไรสมาคมไม่รู้นะผมมองตื้นๆอย่างนี้นะ
12: เออคิดเหมือนผมเลยมองเหมือนผมเลยพอเห็นข่าวนี่ผมคิดเลยเฮ้ยวันนี้จะมาพัฒนาฟุตบอลไทยแต่ไอ้ที่เป็นข่าวบนอะไรนะทวิตเตอร์บอก
4: ไม่ใช่ทวิตเตอร์มั้งเทรดมั้งเขาเรียกอะไร
12: อะไรไม่รู้น่ะเออนั่นแหละก็บอกว่าอะไรนะจะเสาะแสวงหาไอ้อะไรอ่ะนักเตะ
4: ลูกครึ่ง
12: นักเตะลูกครึ่ง
4: นัก
12: เตะฝรั่งโอนสัญชาติไทยพวกลูกครึ่งไทยในลีกต่างแดนมาเล่นผมก็เลยมองว่าถ้านายกสมาคมมีมันสมองแบบเนี้ยนะอย่ามาเป็นดีกว่าแทนที่เออถ้ามีแนวนโยบายว่าจะกลับมาพัฒนารากฐานรากหญ้าฟุตบอลไทยให้มันแข็งแรงพัฒนาระบบฟุตบอลเยาวชนให้มันดีเนี่ยเออค่อยน่าสนใจแต่ถ้าเอามาแล้วมาเน้นหาฝรั่งมาเล่นโอสัญชาติเนี่ยมึงอยู่บ้านขายของห้างสรรพสินค้าต่อไปดีกว่าเนาะไปประคองธุรกิจตัวเองดีกว่า
4: แต่ผมว่าขาบั่วถ้าเขาจะมาทำจริงเขาคงไม่เปิดเผยแบบนี้หรอก
12: แล้วมันไม่ใช่นโยบายที่สร้างเครดิตให้ตัวเองอ่ะ
4: ใช่ครับ
12: นะครับ
4: เบานะเขามั่วแต่ก็ไม่รู้หรอกสายข่าวคนลองไปดูกันทำจริ งก็ได้
12: เดี๋ยวอุ้ยมันยังมีเวลาอีกนานนะอ่ะผมมาแวบมาดูที่ท่านผู้ฟังกันนิดนึงนะครับมีคุณจอมมันบูแล้วก็คุณแบงค์สนทิพย์ทักทายเข้ามานะครับบอลไทยชอบเรียกตัวกัก
4: คืออะไรครับ
12: ก็เอามาดองไว้ก่อนไงไม่ปล่อยคนอื่นเงี้ยก็น่าจะเป็นกรณีที่ผมพูดถึงอิกรักสันโลนหรือธีรพัฒน์ปือทองเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปล่อยน้องไปเล่นเอเชียนเกมนะแล้วใส่ชื่อเอาไว้ถูกป่ะก็เหมือนเที่ยวที่แล้วที่เอาปาติกกูตัฟสันใส่ไว้อะใช่ไหมล่ะถ้าคุณอยากจะมาเล่นทีมชุดใหญ่มันก็ยังมีเวลาที่น้องยังจะมาได้กันนะ
4: ตอนนี้ทีมเกมสโมสรไม่ปล่อยหรือเปล่า
12: ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอันเนี้ยถ้าคุณขอเขาก็น่าจะให้นะโอ้โหขนาดเหนือยังได้ไปเลยธีรพัฒน์ไอ้ธนกิจชนเมืองปักเราไปได้บอลได้เล่นบอลดีๆเกรดบอลดีกว่าฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยผมว่าเที่ยวนี้เด็กกลับมาจะได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างทีเดียวล่ะกับทีมชุดนี้คุณจอมมันบูบอกว่าโค้ชอยุธยาทำงานทำทีมดีนะน่าจะคุมพลังการได้ไหมก็น่าจะพูดถึงโค้ชกัตเนาะจากกริดสิริวัฒนาศาสตร์โอ้โหนี่ต้องอยากให้ดูยาวๆอีกนิดนึงนะโค้ดอะแต่ว่าถ้าถามว่าโค้ดกัสเนี่ยฝีมือดีไหมก็เป็นที่จับตามองหลายๆคนนะคุณยิ่งรักโค้ดคุณเนี้ย
4: ครับ
12: ผมว่าเติบโตมาจากเป็นสตาฟตั้งแต่สมัยทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอะเมื่อก่อนก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ทีมนะยังไม่ได้เป็นสตาฟแต่ว่าก็อยากเรียนรู้แล้วก็ไปอบรมหาวิชาแล้วก็สุดท้ายได้ขึ้นเป็นโค้ชใหญ่ในชีวิตนะครับแล้วก็ผลงานเปิดตัวออกมาก็ถือว่าหูหวาไม่เบานะ
4: ครับ
12: แต่ว่าไปถึงเวลาแล้วจะต่อยอดพัฒนาตัวเองถีบออกไปอีกระดับหนึ่งได้แค่ไหนนี่ก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะของพวกนี้ต้องพิสูจน์ตัวยาวๆหน่อยเนาะว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการปรับโฉมรูปแบบกันขนาดไหนได้นะครับว่าเวลาคู่ต่อสู้จับทางแล้วคุณจะแก้สถานการณ์ได้แค่ไหนคุณจอมันบูอีกข้อความหนึ่งนะครับถ้าสมาคมไม่ไหวก็ให้ทีมในไทยลีกบริหารจัดการกันเองไม่ดีกว่าเหร
4: อ
12: สมาคมไม่ไหวก็ให้ทีมในไทยลีกมาบริหารกันเองมาบริหารสมาคมอ่ะ
4: คือมันทำไม่ได
12: ้ทุกวันนี้มันก็เป็นแนวนั้นอยู่แล้วนี่เรียกตัวต้องขออนุญาตสโมสรก่อนอ่ะใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วล่ะเออนายกสมาคมยุคนี้ต้องหาสปอนเซอร์เก่งๆน่าจะดีอุ้ยมาดามแป้งเขาก็หาเก่งนะไม่งั้นไทยลีกไม่ได้สปอนเซอร์มานะท่านผู้ฟังคุณจอมานบูนี่ก็ต้องให้เครดิตแกนะแกก็ถือว่าแกก็หาเงินเข้ามาใช้หนี้ใช่ไหมหาเมนสปอนเซอร์ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกนี่ก็ต้องยกเครดิตให้นี้ให้แกนะไม่ใช่ จะเราวิพากษ์วิจารณ์แกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าแกทำงานได้ตามเป้าหมายอยู่ในส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่าเรื่องพัฒนาเนี่ยมันยังไม่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นเนาะอ่ะวันนี้เวลาของเราหมดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันพุธมาว่ากันหลังเกมเวียดนามเป็นอย่างไรกันวันนี้ผมคุณยิ่งรักแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
14: รายงานสถานการณ์ด่วนโดยวิทยุครอบครัวข่าว
15: ถุงไข่ต้นกั้วและบัตรเลือกตั้งที่เหลือใส่รวมในหีบใดหีบหนึ่งจนเต็มและรัดหีบดังกล่าวด้วยสายรัดเคเบิลไทย
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปเรื่องของการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของคดีปาโคสนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นเริ่มอ่านตั้งแต่14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็เบื้องต้นในช่วงแรกเนี่ยก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนของการจัดพิมพ์บัตรนะครับที่มีบาร์โค้ดติดอยู่ซึ่งประกอบไปด้วย3 ส่วนหลักๆนะครับก็คือต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่ง1 ชุดเนี่ยก็จะมี20 ใบแต่20 ใบก็จะมีบาร์โค้ดแตกต่างกันไปแต่ในการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยพยานให้การว่าทั้ง20 ใบเนี่ยที่มีบาร์โค้ดเนี่ยสามารถที่จะดึงกลับไปที่ต้นขั้วของบัตรต้นขั้วของชุดของบัตรเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็จะไปผูกกันกับทางบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาเลือกตั้งในวันดังกล่าวนะครับซึ่งศาลก็ได้ฟังคำพยานและอธิบายอยู่นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญกำลังอ่านอยู่นะฮะก็กำลังอธิบายถึงการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งเราจะไปติดตามฟังกันสดๆตอนนี้ครับ
15: ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งกลับมายังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ข้อ182ช่วงเวลาที่3ณจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมาจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความเหมาะสมเป็นไปตามการเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมดบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วจะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา2 ปีภายหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำลายบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ข้อ251พิจารณาแล้วเห็นว่าในช่วงเวลาที่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในความครอบครองของกปน.ของกปน.แบ่งเป็น2 ช่วงเวลาคือช่วงเวลาเปิดหีบบัตรคือเวลา 8.00 ถึง 17.00 นาฬิกาและช่วงเวลาปิดหีบบัตรคือตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาจนกระทั่งส่งมอบบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งสามารถอธิบายได้ดังนี้ช่วงเปิดหีบบัตรต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในความครอบครองของกปน.ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหย่อนลงในหีบบัตรที่ปิดผนึกไว้การที่กปน.จะนำบัตรเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจับคู่กับต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจึงยังไม่สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาที่บัตรเลือกตั้งต้นขั้ว และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในความครอบครองของกปน.เป็นช่วงเวลาที่เอกสารทั้ง3อย่างยังไม่ได้จัดเก็บอย่างรัดกุมกล่าวคือต้นขั้วเก็บไว้ในถุงพลาสติกใสและรัดด้วยหนังยางโดยไม่มีการทำเครื่องหมายการปิดผนึกหรือใช้สายรัดเคเบิลไทยเพื่อสร้างมาตรการควบคุมการเข้าถึงต้นขั้วอีกชั้นหนึ่งประกอบกับในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนน้อยอีกทั้งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งมักมีจำนวนน้อยกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งหากช่วงเวลาดังกล่าวกปน.หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดสแกนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและต้นขั้วยังไม่ได้จัดเก็บอย่างรัดกุมจึงมีความเป็นไปได้ที่กปน.จะเข้าถึงเอกสารทั้ง3อย่างและระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรก็ตามกปน.กำหนดให้มาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกปน.ในหน่วยเลือกตั้ง1นั้นจึงมีที่มาที่แตกต่างกันและในหน่วยเลือกตั้งนั้นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สังเกตการจากพรรคการเมืองอยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งส่งผลให้การที่กปน.จะกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งการระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกิดขึ้นได้ยากประกอบกับกปน.ต้องจัดส่งเอกสารทั้ง3อย่างให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในทันทีเมื่อจัดทำรายงานผลการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วระยะเวลาที่เอกสารทั้ง3อย่างอยู่กับกปน.เป็นช่วงระยะเวลาเพียงชั่วคราวกปน.ไม่สามารถเข้าถึงบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเวลาที่บัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่เอกสารทั้ง3อย่างจัดเก็บอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นกล่าวคือต้นขั้วเก็บไว้ในถุงพลาสติกใสและรัดด้วยหนังยางแม้ไม่มีการทำเครื่องหมายปิดผนึกหรือใช้สายรัดเคเบิลไทยเพื่อสร้างมาตรการควบคุมการเข้าถึงต้นขั้วอีกชั้นหนึ่งแต่บัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วทั้งสองประเภทอยู่ในถุงชั้นนอกที่รัดด้วยสายรัดเคเบิลไทยที่ลงชื่อกปน.กำกับไว้ที่สายรัดเคเบิลไทยโอกาสที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะปลดสายรัดเคเบิลไทยและเข้าถึงบัตรเลือกตั้งแล้วสแกนบัตรเลือกตั้งจึงเป็นไปได้ยากนอกจากนี้
16: ครับนั่นก็เป็นบางส่วนนะครับซึ่งอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปว่าในตอนต้นเนี่ยทางศาลก็ได้อ่านคำวินิจฉัยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของลักษณะของบัตรที่พิมพ์นะครับส่วนที่2คือการจัดเก็บและส่วนที่3ที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องกระบวนการในการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเนี่ยครอบครองบัตรต้นขั้วแล้วก็บัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนส่วนคำวินิจฉัยนะเดี๋ยวคงต้องรออีกสักพูดแต่ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอันใดมาก็จะแทรกมารายงานท่านผู้ฟังทราบก่อนนะครับอันนี้เรากลับไปที่รายการปกติของทางสถานีครับ
14: ร่วมก่อติดทุกสถานการณ์ให้คุณทันทุกเหตุด่วนที่นี่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน
17: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกนกมลและจอยชนทิชาค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยค่ะ
0: มาเริ่มกันที่ข่าวแรกก็ต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในตอนนี้นะคะในกรุงเทพมหานครยังมีหลายพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ก็ยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นที่เคหะคลองจันทร์ร่มเกล้านะคะรวมถึงลาดกระบังที่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วน่าจะหนักที่สุดในกรุงเทพในขณะนี้นะคะซึ่งความช่วยเหลือตอนนี้จากหลากหลายภาคส่วนก็ยังลงระดมพื้นที่ลงไปช่วยเหลือกันอยู่ค่ะที่ชุมชนเคหะคลองจันทร์ตอนนี้ยังคงลำบากค่ะระดับน้ำสูงกว่าเกิน1เมตรนะคะที่นี่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 23,000 คนซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ต่ำและมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงประชาชนที่ติดค้างเดือดร้อนหลายอาคารถูกไฟตัดนะคะไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาก็ต้องรองน้ำฝนใช้กันค่ะและอาหารก็เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำดื่มรวมถึงยาสามัญประจำบ้านซึ่งเมื่อวานนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปด้วยตนเองขณะที่เช้าวันนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าจุดที่น่าห่วงก็คือที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์ค่ะร่มเกล้าและลาดกระบังซึ่งมีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือรีบจัดสรรเรื่องอาหารการกินเข้าไปในพื้นที่มีการกระจายครัวสนามไปในจุดที่มีการร้องขอมากที่สุดนะคะและในวันนี้ก็มีการจัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะยังคงทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครแต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่กทม.มีความหลากหลายค่อนข้างมากและพื้นที่กระจายตัวกันมากแต่จากสถานการณ์การประเมินนะคะในภาพรวมถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ตลอดช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหากวันนี้ฝนไปเป็นไปตามพยากรณ์อากาศไม่มีการตกมาเพิ่มน้ำก็น่าจะลดลงค่ะส่วนทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องก็ย้ำว่าประชาชนในเคหะคลองจันทน์ไม่ต้องออกไปไหนค่ะเพราะจะให้เจ้าหน้าที่นำอาหารไปส่งให้ในทุกแฟลตนะคะส่วนที่ต้องตัดไฟบ้างบางแฟลตเนื่องจากมีคนโดนไฟดูดนะคะเลยต้องตัดเพื่อความปลอดภัยพร้อมบอกไปถึงผู้ที่มีน้ำใจนะคะต้องการอยากจะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มนมเด็กนะคะต้องใช้ความจำเป็นต่างๆก็ยังสามารถนำไปบริจาคได้ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงบริเวณสำนักการระบายน้ำซึ่งท่านจะอยู่ที่ศูนย์บัญชาการตลอดค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีมั่งนะคะหลายพื้นที่สาหัสค่ะโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับกระแสน้ำป่าไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ทำให้ฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าขออภัยค่ะเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคริตตี้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิเกิดแตกนะคะน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เลยค่ะและยังพัดพาชาวบ้านในพื้นที่สูญหายจำนวน2รายนะคะเจ้าหน้าที่จัดกำลังเร่งออกค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยังไม่พบตัวและเริ่มออกค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนที่บริเวณตลาดทองผาภูมิเขตเทศบาลทองผาภูมิพบว่าเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากข้ามฝั่งถนนนะคะเข้ามาท่วมในพื้นที่แล้วทางเทศบาลต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดการจราจรของชาวบ้านพร้อมช่วยชาวบ้านขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าให้พ้นจากระดับน้ำค่ะโดยยังคงต้องจับตาเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหากฝนยังไม่หยุดตกก็มีทีท่าว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ด้วยค่ะ
0: และในยามสถานการณ์เช่นนี้นะคะการติดตามข่าวสารต่างๆอาจจะต้องตรวจสอบกันให้มากกว่าปกติหน่อยนะคะเพราะมีทั้งข่าวปลอมทั้งภาพ AI เนี่ยเยอะมากอย่างที่สวนอนุรุทธ์พัทยาค่ะก็มีปรากฏว่านำภาพเก่าที่เคยเผยให้เห็นนี่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรงจากภายในสวนเอามาแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วคลิปนั้นเป็นภาพเก่านะคะและอยากให้สบายใจเพราะในกรณีที่มีฝนตกหนักน้ำฝนที่นี่จะถูกระบายไปตามร่องระบายน้ำที่คุณต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนอนุรุทธ์พัทยาตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรองรับและระบายน้ำในยามที่ฝนตกหนักเช่นกันซึ่งมีการออกแบบให้คลุมคลืนไปกับสวนค่ะทางสวนนนุชเลยฝากมาแจ้งว่าตอนนี้ที่นั่นยังโอเคยังไม่ถูกน้ำท่วมและยังเปิดให้ไปท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะ
1: ก็ต้องเช็คก่อนแชร์กันด้วยนะคะสำหรับข้อมูลในช่วงนี้นะคะและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องราวของน้องๆเจนซีเด็กรุ่นใหม่ของเราค่ะในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะแจ้งพิกัดผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพพร้อมระบบ AI ค่ะ แอปพลิเคชันที่ว่านะคะก็คือแอปที่มีชื่อว่าแรงใจค่ะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพจแรงใจนะคะซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 2.6 แสนคนค่ะเป็นการรวมตัวกันของน้องๆเจนซีทั้งเด็กมัธยมนักศึกษาเด็กรุ่นใหม่นะคะเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ประสบภัยสามารถปักหมุดแจ้งพิกัดและสิ่งที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ค่ะสำหรับผู้ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสามารถแจ้งพิกัดจุดน้ำท่วมและจุดที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรเช่นอาหารยาการอพยพหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะโดยข้อมูลจะส่งตรงถึงทีมอาสาสมัครและกู้ภัยในพื้นที่ทันทีซึ่งสามารถเข้าได้ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือได้เลยพร้อมมีระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมและอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์ด้วย AI ด้วยล่ะค่ะ
0: ยังคงอยู่ที่พลังน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดขึ้นนะคะกับหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยค่ะเร่งปรุงอาหารพร้อมสุกพร้อมรับประทานเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความห่วงใยถึงมือผู้ประสบภัยค่ะโดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะคะร่วมกันจัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารวันนี้จัดทำเมนูไก่ผัดน้ำพริกเผาและไก่กระเทียมค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆรวม 8,000 กล่องใน6พื้นที่ได้แก่ศูนย์พักพิงเขตกองสามวา 1,500 กล่องเคหะร่ม9เขตราชกระบัง800กล่องศูนย์พักพิงเขตสวนหลวง200กล่องชุมชนริมน้ำเขตวังทองหลาง 1,500 กล่องเขตสะพานสูง 2,000 กล่องเขตบางกะปิ 2,000 กล่องพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทาน100ชุดนะคะณอมรพันธ์คอนโดเขตคันนายาวค่ะสภากาชาดไทยยังคงติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะ
1: ขณะที่ทางกรมพลาธิการทหารอากาศนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศค่ะก็ได้จัดรถครัวประกอบเลี้ยงพร้อมกำลังพลนะคะเดินทางจากฐานทัพอากาศดอนเมืองไปสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังค่ะโดยรถครัวประกอบเลี้ยงนะคะได้ดำเนินการแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่มจำนวนมื้อละ600ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะและดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งนอกจากการช่วยเหลือเรื่องอาหารแล้วค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุด้วยโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกำลังพลและยานพาหนะช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงวัยอายุ82ปีที่มีโรคประจำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจุดไหนนะคะที่มีความเดือดร้อนต้องการอาหารหรือมีความต้องการที่จะต้องขนย้ายผู้ป่วยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเบอร์โทรศัพท์025342096ค่ะ
0: ปิดท้ายช่วงนี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ PTT ค่ะที่เพิ่งไปคว้ารางวัลนะคะจากนิตยสาร Business Plus ค่ะตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในวงการพลังงานและบริการดิจิทัลค่ะล่าสุดนิตยสาร Business Plus ได้มอบรางวัล Product of the Years Award 2026ในสาขากลุ่มยานยนต์พลังงานและน้ำมันแห่งปีให้กับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนงานนี้คุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้ารับรางวัลจากความสำเร็จอันโดดเด่นของแพลตฟอร์มระบบสมาชิกและสะสมคะแนนบัตรสมาชิก PT MagCard Plus และแอปพลิเคชัน MaxMe ที่ยกระดับการสะสมคะแนนธรรมดาให้กลายเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกประสิทธิประโยชน์นะคะและเชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะ
2: รางวัลนี้นะครับก็เป็นการยืนยันความสำเร็จนะครับของการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่เฉพาะสถานีบริการน้ำมันอย่างเดียวนะครับเป็นการรับประกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคนะครับให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับแบรนด์ PT ของเราครับ
3: ในมุมแอปพลิเคชันนะครับเราก็เป็นเหมือนวัวชั่วการ์ดที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นผู้บริโภคก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแล้วสามารถไปได้ทุกที่กับแอปพลิเคชันนะครับสามารถเช็คสิทธิ์คงเหลือได้รวมถึงสามารถเป็นดิจิทัลวอลเล็ตที่สามารถไปสแกนจ่ายใช้รับส่วนลดได้แล้วก็สามารถใช้แต้มเป็นส่วนลดในการใช้ซื้อสินค้านะครับทั้งในกลุ่มของ PTG แล้วก็พาร์ทเนอร์อื่นๆนะครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าของเราหน่อยค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวเอเชียคนแรกเลยนะคะที่คว้ารางวัล Best Pop จากเวที MTV Video Music Award 2026ค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้านะคะ
4: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ยินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant ดีช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับ O-Top ชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ D Nice Market ชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
10: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะอย่าง MTV Video Music Award 2026ค่ะจัดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะตามเวลาประเทศไทยซึ่งปีนี้มีนักร้องและคนดังไปร่วมเดินพรมสีเทอร์ควอยมากมายเลยค่ะรวมถึงน้องลิซ่าและลิสาของเราด้วยที่เข้าร่วมงานนี้เช่นเดียวกันนะคะแถมปีนี้เธอยังสร้างสถิติโลกอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยการคว้ารางวัลใหญ่อย่าง Best Pop จากผลงานเพลง Dream นะคะซึ่งนี่เป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกในรอบ42ปีค่ะที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่นี้ได้ไปครองได้สำเร็จนะคะและยังเป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวเพียงคนเดียวผู้สามารถชนะทั้งรางวัล Best Pop และ Best K-pop บนเวทีแห่งนี้ด้วยซึ่งหลังจากรับรางวัลนะคะลิซ่าก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะพร้อมกล่าวขอบคุณบนเวทีและก็ไม่ลืมที่จะปิดท้ายเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะด้วยนะคะในงานนี้นะคะน้องลิซ่าก็ยังได้โชว์เพลงสวัสดีค่ะให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะคะด้วยการพารถตุ๊กตุ๊กของเราสัญลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบนเวทีด้วยค่ะเป็นข่าวดีที่ทำให้แบบคนไทยที่อาจจะหดหู่อยู่นะช่วงนี้มีรอยยิ้มขึ้นมาได้เก่งมากๆค่ะลูกภูมิใจจริงๆ
1: ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งน้องน่ารักของเราน้องเนเน่รอยัลค่ะกับแชมป์ AGT 2026ก็กลับถึงบ้านเกิดที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มีคนมารอต้อนรับน้องเพียบเลยล่ะค่ะหลังจากเนเน่รอยัลนะคะร็อกเกอร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตก็ไปคว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent 2026มาครองนะคะล่าสุดน้องก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยค่ะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงแฟนๆจำนวนมากที่ไปต้อนรับกันที่สนามบินนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวแสดงความยินดีค่ะพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของน้องเนเน่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะคะในการก้าวสู่ความฝันให้สำเร็จในระดับนานาชาติค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการน้องเนเน่ก็ได้ร่วมขบวนนะคะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตแห่ไปรอบเมืองเลยค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดเลยจากนั้นนะคะก็ได้ขึ้นเวทีบริเวณแยกชาร์เตอร์ค่ะก็พบปะแฟนคลับแล้วก็ที่มาร่วมแสดงความยินดีร่วมกับวงโอโซนนะคะสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและนี่ก็อีกหนึ่งคนที่เป็นคนเก่งของคนไทยนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ชื่นใจจริงๆนะคะยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการเพลงค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราเพิ่งจะได้แชมป์นะคะจากรายการ Thailand Chosen One 2026นั่นเองนะคะนั่นก็คือน้องมังและก็ต้าอู๋ค่ะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลผู้ชนะไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะสำหรับรายการ Thailand Station 1 2026ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของการรวมตัว10ศิลปินไทยระดับท็อปนะคะที่มาประชันกันกับ10เพลงใหม่เพื่อเฟ้นหาเพียงหนึ่งเดียวสู่เส้นทางตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia นะคะใครที่รับชมรายการสดผ่านทางช่อง3เมื่อวานนี้ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าลุ้นมากๆเลยเพราะว่าทั้ง10ศิลปินเนี่ยงัดความสามารถมาแข่งกันแบบสุดๆเลยนะคะซึ่งหลังจากผ่านการแข่งขันอย่างเข้มคนแล้วเนี่ยผู้ชนะของรายการในปีนี้ก็คือมังและต้าอู๋ค่ะที่แท็กทีมกันมาโชว์สกิลการร้องเพลงแบบจัดเต็มนะคะในเพลงกลิ่นราตรีค่ะซึ่งทั้งสองคนถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆจนในที่สุดก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะคะแล้วก็เตรียมตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับเอเชียด้วยซึ่งเตรียมจะจัดขึ้นในบ้านเราที่กรุงเทพมหานครในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะรอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ได้เลยค่ะ
1: พูดถึงรายการ Thailand Chosen One 2026นะคะก็มีศิลปินที่เขาแบบอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะพี่หมาป่าสุดหล่อซึ่งก็เปิดตัวมาแล้วก็คือศิลปินมากความสามารถอย่างคุณดีเจอรานั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเพราะว่าพี่หมาป่าเข้ามาอยู่กับเราในรายการด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าซิงเกิลใหม่เนี่ยมันมีความเบี้ยวสุดโต่งยังไงในรายการของเราค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธร

0: จีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: ข่าวสารFM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: การกระทำเหล่านั้นขัดต่อหลักการพื้นฐาน5ประการของการเลือกตั้งสำหรับประเทศไทยรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีบทบัญญัติรับรองให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับประกอบกับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยรับรองหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งไว้หลายประการเช่นหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไปตามคำวินิจฉัยที่3/2561หลักการเลือกตั้งโดยตรงหลักการเลือกตั้งโดยเสรีหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคและหลักการเลือกตั้งโดยลับทั้งนี้ตามนัยยะคำวินิจฉัยที่9/2549คำวินิจฉัยที่2/2557คำวินิจฉัยที่5/2557และคำวินิจฉัยที่3/2561เป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับแล้วยังมีหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคิดคริสตศักราช1948ข้อ21กำหนดให้เจตจำนงของประชาชนเป็นรากฐานแห่งอำนาจของรัฐบาลและต้องแสดงออกผ่านการเลือกตั้งที่แท้จริงอย่างสม่ำเสมอโดยใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมและลงคะแนนโดยลับและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR ข้อ25วงเล็บขอกำหนดให้พลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิและโอกาสโดยปราศจากความแตกต่างและปราศจากข้อจำกัดอันไม่สมควรในการที่จะออกเสียงหรือได้รับเลือกตั้งอันแท้จริงตามวาระซึ่งมีการออกเสียงโดยทั่วไปและเสมอภาคและโดยการลงคะแนนลับเพื่อประกันการแสดงเจตนาโดยเสรีของผู้เลือกหลักการเลือกตั้งโดยลับมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนมีให้การตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้แทนปวงชนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการข่มขู่การซื้อเสียงหรือการแทรกแซงจากบุคคลอื่นเพื่อให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นที่สามารถรู้เนื้อหาของการตัดสินใจในการเลือกตั้งของตนว่าออกเสียงลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดและเรียกร้องให้รัฐต้องจัดให้มีมาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองความลับของการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวรัฐธรรมนูญมาตรา83วรรค2ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564กำหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลับเพื่อเป็นหลักประกันว่าการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนจะเกิดขึ้นโดยปราศจากแรงกดดันจากภายนอกและเป็นหลักประกันเชิงสถาบันที่สำคัญของสิทธิเลือกตั้งและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนให้รัฐต้องจัดการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการรักษาความลับและเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามการรักษาความลับและการลงคะแนนไม่ได้หมายความว่าบัตรเลือกตั้งจะต้องปราศจากกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดในทางตรงกันข้ามการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจำเป็นต้องมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งหรือกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่รวมถึงบัตรเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการป้องกันบัตรปลอมการควบคุมจำนวนบัตรการป้องกันการนำบัตรไปใช้ข้ามเขตตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้งนับตั้งแต่การจัดพิมพ์การจัดสรรการขนส่งการส่งมอบการใช้และการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งหากมาตรการดังกล่าวมีผลกระทบต่อการรักษาความลับของการลงคะแนนแล้วจำเป็นต้องกำหนดวิธีป้องกันผลกระทบดังกล่าว พื่อมิให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหากแต่เป็นหลักประกันที่มีวัตถุประสงค์
1: ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับกลับมาอีกช่วงนึงนะครับเราจะไปติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกันนะฮะอันนี้ก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นในประเด็นที่2นะครับในประเด็นแรกที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้มีการวินิจฉัยไปแล้วนะฮะว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นสามารถที่จะทำให้บุคคลภายนอกนั้นได้รับรู้หรือว่าทราบข้อมูลการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเปล่านะครับซึ่งศาลก็วินิจฉัยว่าการจัดเก็บก็ดีหรือขั้นตอนต่างๆก็ดีเนี่ยไม่สามารถให้บุคคลภายนอกที่ถ่าย QR code จากหน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเอาไปสืบค้นได้นะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ตุลาการขออภัยครับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยที่ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเรื่องของการดำเนินการดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับเราจะไปฟังในช่วงน่าจะเป็นช่วงท้ายแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านศาลได้วางหลักการในการพิจารณาอยู่แต่เราไปติดตามกันตอนนี้กันก่อนนะครับ
3: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเป็นความรับเฉพาะของตนตลอดไปหากบัตรเลือกตั้งสามารถถูกติดตามเชื่อมโยงสืบค้นกับสืบทราบตลอดจนสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ลงคะแนนย่อมไม่เป็นการเลือกตั้งโดยรับข้อดีของการใช้หลักการเลือกตั้งรับโดยบริบูรณ์คือจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครเพราะบัตรเลือกตั้งทุกใบจะไม่มีรหัสใดๆที่บ่งบอกได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเป็นของผู้ใดซึ่งเน้นการคุ้มครองความลับหรือความเป็นส่วนตัวในการเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์แต่ข้อเสียของระบบนี้คือการที่บัตรเลือกตั้งทุกใบมีความเหมือนกันจึงง่ายต่อการทำบัตรเลือกตั้งปลอมการสวมสิทธิ์หรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ยากแก่การสืบสวนประการที่สองหลักการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไข qualified secretคือหลักการเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งยังคงรักษาความลับของผู้เลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งตามปกติแต่ตัวบัตรเลือกตั้งมีรหัสหมายเลขลำดับบัตรรหัสแท่งบาร์โค้ดรหัส QR โค้ดหรือเครื่องหมายเฉพาะอื่นใดที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรแต่ละใบป้องกันการปลอมแปลงหรือตรวจสอบความสุจริตของกระบวนการเลือกตั้งภายใต้หลักการเลือกตั้งลับแบบมีเงื่อนไขนี้เมื่อบัตรเลือกตั้งถูกหย่อนลงในหีบบัตรแล้วบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือแม้แต่ผู้สังเกตการเลือกตั้งจะต้องไม่สามารถทราบได้ว่าบัตรใดเป็นบัตรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดและไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลนั้นลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ความลับดังกล่าวไม่ใช่ความลับเฉพาะของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งตลอดไปหากแต่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการเช่นการสืบสวนการทุจริตการเลือกตั้งการตรวจสอบความชอบด้วยบัตรเลือกตั้งหรือการดำเนินการตามคำสั่งขององค์กรที่กฎหมายให้อำนาจไว้ซึ่งเป็นข้อดีของการใช้หลักการเลือกตั้งรับแบบมีเงื่อนไขส่วนข้อเสียของหลักการเลือกตั้งโดยรับแบบมีเงื่อนไขคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครคนใดหรือพรรคการเมืองใดอย่างไรก็ดีหลักการเลือกตั้งโดยรับตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธ์กับหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งอีกประการหนึ่งคือหลักการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมElectoral Integrity นะฮะคือเป็นซึ่งเป็นหลักประกันพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเพื่อทำให้กระบวนการเลือกตั้งจัดขึ้นโดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรมในทุกขั้นตอนในช่วงเวลาของการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทการเมืองของประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งโดยการใช้บัตรเลือกตั้งปลอมหรือใช้บัตรเลือกตั้งจริงโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิ์หรือใช้บัตรเลือกตั้งข้ามเขตนำบัตรเลือกตั้งจากหน่วยหนึ่งไปใช้อีกหน่วยหรือเขตหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วย ส่งผลให้หลักการเลือกตั้งโดยรับตามรัฐธรรมนูญไทยต้องคำนึงถึงดุลยภาพกับหลักการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมรวมถึงความโปร่งใสของการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญของประเทศไทยบัญญัติหลักการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไว้อย่างชัดเจนขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา144วรรคหนึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้เช่นเดียวกันปัจจุบันรัฐธรรมนูญมาตรา224วรรค1วงเล็บ2กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมรวมถึงการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆเช่นการซื้อเสียงการใช้อำนาจรัฐหรืออิทธิพลและวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงและการกระทำการทุจริตการเลือกตั้งในปัจจุบันมีวิธีการที่ซับซ้อนและแพร่ขยายกว้างขวางขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นอย่างยิ่งอันทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ย่อมหมายถึงความรับแบบมีเงื่อนไขที่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพกับการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามหลักการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรตามรัฐธรรมนูญมาตรา224ไม่ใช่ความรับโดยบริบูรณ์ซึ่งการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนับตั้งแต่ในคูหาเลือกตั้งตลอดจนถึงการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งต้องไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเด็ดขาดเพราะรัฐมีความจำเป็นบางประการที่ต้องควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมป้องกันมิให้มีการทุจริตการเลือกตั้งที่อาจใช้เทคนิคหรือกลวิธีเพื่อปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนเสียงซึ่งนำไปสู่การบิดเบือนผลการเลือกตั้งให้เปลี่ยนแปลงไปจากเจตจำนงอันแท้จริงของประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีกลไกป้องกันควบคุมในการรักษาความลับของการออกเสียงลงคะแนนที่รัดกุมเข้มงวดไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเลือกตั้งและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนจนเกินสมควรแก่เหตุเพื่อข้อพิจารณาเบื้องต้นรับฟังได้ว่าการใช้รหัส QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่สามารถเชื่อมโยงไปสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้คงเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนของการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับระบุหรือจำแนกบัตรแต่ละใบเพื่อให้ทราบว่าบัตรนั้นอยู่ในชุดใดจัดพิมพ์ขึ้นในกระบวนการใดหรือได้รับการจัดสรรไปยังเขตเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งใดการระบุข้อมูลดังกล่าวเป็นการควบคุมบัตรเลือกตั้งเพื่อควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมิได้มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อต้องการเปิดเผยว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดผลข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนพบว่ารหัสแท่งบาร์โค้ดสามารถเชื่อมโยงข้อมูล3ส่วนเข้าด้วยกันและตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่หมายเลขบัตรลำดับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหมายเครื่องหมายลงคะแนนพรรคการเมืองที่เลือกซึ่งอาจถือว่ามีผลกระทบต่อหลักการเลือกตั้งโดยรับของการลงคะแนนเพราะข้อมูลไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการระบุหมายเลขบัตร แต่สามารถเปิดเผยเจตจำนงทางการเมืองของบุคคลได้ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมาตรการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นมาตรการเพื่อคุ้มครองเจตจำนงทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วเห็นได้ว่าการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งนับตั้งแต่ขั้นตอนการจัดพิมพ์การจัดสรรการขนส่งการส่งมอบให้แก่หน่วยเลือกตั้งการลงคะแนนการนับคะแนนและการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดจนการเก็บรักษาภายหลังการลงคะแนนรหัสแท่งบาร์โค้ดสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันและควบคุมตรวจสอบมิให้มีการใช้บัตรเลือกตั้งข้ามเขตที่เป็นการนำบัตรเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปใช้ในเขตในอีกเขตหนึ่งการกำหนดรหัสหรือข้อมูลเฉพาะประจำบัตรย่อมช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่ปรากฏอยู่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรไว้สำหรับพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่หากบัตรเลือกตั้งของแต่ละเขตมีข้อมูลเฉพาะแตกต่างกันการใช้บัตรเลือกตั้งข้ามเขตมีโอกาสถูกตรวจพบได้อีกทั้งรหัสแท่งบาร์โค้ดสามารถควบคุมจำนวนบัตรเลือกตั้งที่มีการจัดพิมพ์และจัดสรรไปยังเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งต่างๆรวมถึงจำนวนบัตรเลือกตั้งที่นำไปใช้จริงและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือได้อย่างเป็นระบบช่วยลดความเสี่ยงจากบัตรเลือกตั้งส่วนเกินหรือบัตรเลือกตั้งที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ส่วนการที่บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งรหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR code บนบัตรเลือกตั้งใบเดียวกันไม่ได้หมายความว่ารหัสทั้งสองมีหน้าที่ซ้ำซ้อนกันหรือทำให้รหัสอีกรูปแบบหนึ่งไม่มีความจำเป็นอย่างสิ้นเชิงเพราะรหัสทั้งสองรูปแบบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันกล่าวคือรหัส QR code ใช้สำหรับควบคุมการจัดสรรหรือส่งมอบเล่มบัตรไปยังเขตเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งต่างๆในขณะที่รหัสแท่งบาร์โค้ดใช้สำหรับควบคุมการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งแต่ละใบนอกจากนี้เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์การกำหนดให้ใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าการกำหนดให้ใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อแก้ไขอุปสรรคของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและปริมาณของจำนวนบัตรเลือกตั้งตามที่เมื่อวันที่22ธันวาคม2568ผู้ถูกร้องที่1มีมติในการประชุมครั้งที่103/2568ก็ขอให้มีบัตรเลือกตั้ง2ประเภทได้แก่บัตรเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อกำหนดให้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งระหว่างวันที่5ถึงวันที่29 มกราคม 2569เป็นเวลา25วัน
2: ครับนั่นก็เป็นบางส่วนนะครับฟังดูแล้วจะอีกยาวอีกนิดนึงนะงั้นผมขออนุญาตสรุปท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยเป็นในหน่วยงานของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ร้องไปเมื่อวันที่การเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569นะครับเพื่อในเดือนเดียวกันนั้นก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลก็รับไว้พิจารณาซึ่งข้อที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปนั้นก็เป็นเรื่องของการออกเสียงบัตรเลือกตั้งนั้นนะเป็นความลับหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีประชาชนนั้นสามารถที่จะถ่ายภาพ QR code บาร์โค้ดนะฮะระหว่างการนับคะแนนที่เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นยื่นหรือถือให้ประชาชนในหน่วยเลือกตั้งได้ทราบว่าเลือกหมายเลขใดเนี่ยนะครับก็ศาลก็วินิจฉัยในประเด็นนี้โดยพิจารณาถึงเรื่องของการแยกจัดเก็บบัตรแล้วก็ระยะเวลาในการจัดเก็บบัตรไว้ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่มีผลหรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการในการที่จะล่วงรู้ได้ว่าใครนั้น เลือกหมายเลขใดหรือไม่สามารถจะเอาข้อมูลทั้ง3ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งและก็บัตรเลือกตั้งนั้นมารวมกันเพื่อจะวิเคราะห์หรือหาถอดรหัสนะฮะเพื่อให้ทราบได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น เลือกหมายเลขใดอันนี้ศาลก็พิจารณาว่าไม่สามารถที่จะทำได้ในประเด็นที่2ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญคือเรื่องของการขัดรัฐธรรมนูญนะฮะโดยการพิมพ์ QR code ก็ดีหรือบาร์โค้ดเนี่ยในบัตรเลือกตั้งแล้วก็ต้นขั้วเนี่ยถือว่า เป็นการเปิดเผยข้อมูลหรือเปล่าหรือเป็นความลับหรือเปล่าซึ่งศาลท่านก็ได้ยกหลักของการเลือกตั้งเนี่ย5หลักการนะครับเรื่องของหลักการเลือกตั้งทั่วไปนะครับเลือก2ก็คือการเลือกตั้งโดยเสรี3นะครับการเลือกตั้งโดยตรง4การเลือกตั้งโดยเสมอภาคนะครับแล้วก็5คือหลักการเลือกตั้งโดยความลับนะครับซึ่งท่านก็อธิบายว่าในแต่ละหลักการเนี่ยทั้ง5หลักการเนี่ยก็มีเงื่อนไขเพื่อให้เหมาะสมอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของหลักการทั่วไปเรื่องอายุนะฮะซึ่งคนที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่ก็ไม่สามารถจะเลือกตั้งได้นะครับหรือเลือกการเลือกตั้งโดยเสรีเนี่ยในบางครั้งเนี่ยท่านก็เลือกได้เฉพาะคนที่เสนอตัวที่จะมาให้ท่านเลือกนะครับหรือเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยบางครั้งผู้พิการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลือกตั้งโดยตรงได้จำเป็นต้องให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเลือกตั้งโดยกฎหมายกำหนดนะครับหรือเรื่องของการเลือกตั้งโดยเสมอภาคเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเลือกตั้งคนที่เลือกส.ส.ที่ชนะหรือผู้แทนที่ชนะเนี่ยก็คุณค่าเนี่ยก็จะแตกต่างกันกับผู้ที่เลือกผู้สมัครเนี่ยที่ไม่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยมุมมองนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือเลือกตั้งโดยความลับเนี่ยถ้าเกิดมีเงื่อนไขซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการมีเงื่อนไขของการเพื่อการตรวจสอบการใช้บัตรหรือว่าการโกงการเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้คือโดยข้อสรุปเบื้องต้นของที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแล้วก็ได้อ่านคำวินิจฉัยนะครับส่วนคำวินิจฉัยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการยังไงเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันอีกทีในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับตอนนี้เราขออนุญาตกลับไปในรายการปกติของทางสถานีนะครับ
4: ร่วมก่อติดทุกสถานการณ์ให้คุณทันทุกเหตุด่วนที่นี่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดยฟินลิงค์ลิงค์เดอะเบสต์ฟอร์ยูร์ฟิวเจอร์
10: ส วัสดีครับอยู่กับผมโจ้ปฐมพัฒน์นะฮะกับรายการโจ้ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3:00 นถึงบ่าย 4:00 นเย็นแบบนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้นะครับทางวิทยุครอบครัวข่าวครับสทร FM 106ออกอากาศวันจันทร์บ่าย 3:00 นแบบนี้นะครับและ Facebook Fanpage นะครับสามารถดูไลฟ์กันได้นะครับหลากหลายรายการเลยรวมถึงรายการโจ้ Easy Money ด้วยนะครับและทางโซเชียลมีเดียครับถ้าจะติดตามกันนะครับก็ Facebook YouTube IG และ TikTok นะครับเสิร์ชไปได้เลยว่า JOEEASYMONEY นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับมีเงินอยู่แล้วแต่แผนที่มีอยู่ใช้ได้จริงไหมเพราะหลายคนนะครับหาเงินมาทั้งชีวิตครับแต่วันนี้ครับเงินที่เรามีมักที่จะใช้ไม่พอให้เราเนี่ยใช้ชีวิตนะครับไปอีก5เดือน6เดือน12เดือน1ปีหรือ3ปีหรือ5ปีบางทีถ้ารายได้หยุดนะครับเราอาจจะใช้ไม่ถึงสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้และที่สำคัญนะครับถ้าวันนี้เรายังทำงานอยู่ระยะเวลาในการใช้หรือช่วงเวลาที่เราว่างใช้เงินเนี่ยก็น้อยใช่ไหมครับเรายังใช้เงินกันขนาดนี้เรามองอีกมุมนึงได้ไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมองว่าถ้าวันนี้ครับเราเกษียณหรือเราไม่ได้มีรายได้แล้วเราน่าจะใช้เงินมากกว่านี้ไหมครับยกตัวอย่างนะฮะว่าวันนี้ครับเราเนี่ยยังอยู่คนเดียวยังไม่ได้แต่งงานเราใช้ชีวิตคนเดียวถูกไหมเราก็ต้องไปปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือมีสังคมอย่างคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมเพิ่มเติมเช่นได้ลีลาดนะฮะร้องเพลงไปเที่ยวนะครับก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละท่านนะครับซึ่งวันนี้ฮะบทบาทที่จะพูดคุยกันก็คือสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการยอดขายมีนะฮะเงินเข้าทุกวันชีวิตก็เหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมครับแต่พอเราถามกลับลงไปลึกๆจริงๆครับโจเนี่ยถามกลับเข้าไปนะฮะเงินที่เราทำธุรกิจมีเท่าไหร่เงินที่เป็นของตัวเองมีเท่าไหร่หลายคนตอบไม่ได้ครับหลายคนมองว่าเงินธุรกิจก็คือเงินของเราเงินของเราก็สามารถเอาไปลงในธุรกิจเช่นกันแล้วถ้าวันนี้ครับเราไม่ได้ไปต่อกับธุรกิจนี้นะฮะบริษัทเราก็ยังคงทำปิดงบยื่นภาษียื่นรายได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้เงินของเราได้ทันทีนะครับต้องเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยก่อนและสมมุติครับถ้าวันนี้เราเจ็บป่วยเงินก้อนที่มีอยู่เราจัดการพอไหมนะฮะหรือถ้าจะส่งต่อให้ลูกหลานระวังไว้อย่างไรหลายคนก็ถามโจ้กลับมานะครับว่าแล้วผมจะวางแผนอย่างไรนะฮะหลายคนเลือกที่จะเงียบหลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องแล้วก็คนที่ตั้งใจจริงๆนะครับก็ตั้งใจเลยว่าคุณโจ้เรามาวางแผนกันต่อดีกว่าว่าผมจะวางแผนไว้ในแต่ละก้อนให้มีเป้าหมายการเงินเนี่ยเราจะทำอย่างไรซึ่งอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มของวัยเกษียณครับมีเงินก้อนอยู่หรือในอีก 3-5 ปีข้างหน้าจะเกษียณจะวางยังไงจะวางแผนแบบไหนจะวางเรื่องของทรัพย์สินแบบไหนจะมีพอร์ตอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งครับที่คนมีเงินในทุกวันนี้ครับถูกจัดให้ทำงานเป็นระบบแต่ไม่ได้มีการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบแล้วก็ยังรู้สึกกับตัวเองอยู่ครับว่าน่าจะพอแหละคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งหลายคนนะฮะที่ชวนวางแผนการเงินตรงๆนะครับเกือบ 100% เลยครับมีเงินไม่พอนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เก็บเงินหรือมี interest rate หรือดอกเบี้ยทบต้นไว้ตั้งแต่แรกนะครับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายได้แต่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างการเงินคนทำธุรกิจจำนวนมากครับเก่งมากหาเงินก็เก่งปิดการขายก็เก่งต่อรองเก่งขยันมากลุยมากๆแต่ปัญหาคือเงินของเราครับมักอยู่ใน3ที่พร้อมกัน 1. อยู่ในธุรกิจครับ 2. อยู่ในสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง 3ก็คือเป็นกองทุนหมุนเวียนหรือเป็นเงินสดหรือเป็นแคชนี่แหละแต่ไม่ได้มีเป้าหมายแยกเอาไว้ชัดเจนครับใช้รวมกันพร้อมทั้งเงินที่พร้อมใช้จริงๆเนี่ยกลับไม่ชัดเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนอย่างจริงจังผมยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับเป็นเคสเจ้าของกิจการท่านหนึ่งครับรายได้เดือนหนึ่งหลายล้านบาทนะครับยอดขายดีมากนะครับแต่พอถามว่าถ้าวันนี้ครับหยุดทำงานสัก6เดือนเงินใช้ส่วนตัวพอไหมนะครับหลายคนตอบว่าไม่มั่นใจหลายคนบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสต็อกจะเป็นลูกหนี้เป็นเครื่องจักรเป็นเงินหมุนเป็นเครดิตในธุรกิจเป็น OD นะครับบางท่านวางแผนการเงินกับโจ้เนาะอยากวางแผนการลงทุนแล้วก็อยากวางแผนเรื่องของประกันรวมถึงวงเงินสูงแล้วก็อยากลงทุนกลายเป็นต้องเอา OD มาแล้วผมมารู้ทีหลังนะฮะผมเลยมองว่าโอเคถ้าดอกเบี้ย OD เนี่ยอยู่ที่ 3% ผลตอบแทนประมาณการเนี่ยอยู่ที่ 10% แต่มีความเสี่ยงที่จะติดลบเรากล้าเบสหรอถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะฮะต้องเอาคอนโดไปตึงไปจำนำไปจำนองเพื่อจะได้เงินมาลงทุนด้วยความโลภผมไม่แนะนำนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนมากเนี่ยเข้าใจยอดขายถึงกับเท่าไม่เท่ากับเงินเหลือครับสินทรัพย์ไม่เท่ากับสภาพคล่องและมีธุรกิจไม่เท่ากับมีแผนการเงินครับเพราะฉะนั้นครับโจทย์ของเจ้าของกิจการไม่ใช่แค่ทำธุรกิจให้โตแต่ต้องถามด้วยว่าธุรกิจที่กำลังเลี้ยงเราครับเป็นกำลังหลักของเราหรือเปล่าหรือเป็นธุรกิจที่เจเนเรตเงินส่วนเกินให้เราอยู่ถ้าธุรกิจของเราสะดุดชีวิตเราสะดุดตามไหมถ้าไม่แปลว่าเราเข้าใกล้ฟรีดอมเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากหยุดแล้วก็อยากขายด้วยแล้วก็อยากส่งต่อไปพร้อมกันอันนี้เราต้องแยกแผนให้ของเราให้ดีหลายคนวัยเกษียณมีเงินแต่กลับไม่ได้แปลว่าปลอดภัยครับอีกกลุ่มนึงที่สำคัญมากๆคือวัยเกษียณคนกลุ่มนี้หลายคนไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับแต่มีเงินเก็บอยู่มีสินทรัพย์อยู่มีบ้านอยู่แล้วก็มีประกันอยู่บางคนมีพอร์ตหุ้นที่ดีมากๆแล้วก็เพอร์เฟกต์ด้วยนะฮะสิ่งที่น่ากลัวก็คือหลายคนยังไม่ใช้คำว่าน่าจะพอครับแต่หลายคนใช้คำว่าพอเลยนะฮะพอแน่นอนนะฮะแต่มีเงินอยู่ประมาณ 2-3 ล้านไม่ได้นะฮะขั้นต่ำๆต้องมีสักประมาณ 7-10 ล้านนะครับซึ่งคำว่าน่าจะพอเนี่ยเป็นอันตรายมากๆสำหรับหลายคนเพราะชีวิตหลังเกษียณครับไม่ใช่แค่เรื่องรายจ่ายประจำครับแต่ยังมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเงินเฟ้อนะครับยกตัวอย่างนะโจผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีถูกไหมค่ารักษานะครับอยู่ที่18,000นะฮะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยจะผ่าตัดในอีก10ปีข้างหน้าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลต่ำๆนะฮะอยู่ที่ 10% 10% ดอกเบี้ยทบต้นไปอีกประมาณเท่าหนึ่งเลยฮะเราใช้กด72นะครับเอาสิ่งที่เรามีวันนี้ครับในอีก10ปีข้างหน้าเราก็คูณ2เข้าไปเลยนะฮะเราต้องใช้อยู่ที่ประมาณ 360,000คำถามถามว่าเงินของเราโตเกิน 10% หรือเปล่าถ้าไม่แปลว่าเราอยู่ในเรดโซนนะฮะเรดแฟกเลยคืออันตรายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะมาลองฟังนะครับแล้วก็คิดตามถ้าวันนี้เราเกษียณแล้วนะแล้วเราอยากใช้เดือนละ 50,000 บาทปีนึงเราต้องใช้ 600,000 บาทถ้าจะใช้อีก20ปีไม่รวมเงินเฟ้อเนี่ยก็คือ12ล้านบาทถ้าใช้อีก25ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทนี่ยังไม่รวมนะครับเหตุฉุกเฉินหรือไม่รวมค่ารักษาใหญ่แล้วก็ไม่รวมการช่วยเหลือคนในบ้านนะฮะเราลองใช้ความเคยชินของคนไทยละกันว่าไม่เป็นไรมีบัตรทองไม่เป็นไรมีประกันสังคมค่ารักษาตัดไปครับแต่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุใดๆซ่อมบ้านนะฮะต่อเติมซ่อมรถซื้อรถใหม่เราคิดรวมไปหรือเปล่าเกษียณเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้รถคันเดิมนะจนถึงอายุ 80-90 นะยิ่งเราอายุมากขึ้นยิ่งเราเกษียณเราต้องยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นถูกปะรถถ้าเราอยากจะได้รถที่แบบสมรรถนะดีใดๆอาจจะต้องเป็นรถ ฝั่งยุโรปไหมหรือถ้าปัจจุบันเราใช้รถยุโรปอยู่เราจะไปใช้รถจีนหรือเปล่าเราจะใช้รถไฟฟ้าใหม่ก็ลองดูแต่ว่าเราต้องซื้อรถใหม่อยู่ดีนะครับหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการรวมถึงเป็นวัยเกษียณในวัยเดียวกันในเวลาเดียวกันอ่ะแล้วทีนี้2กลุ่มนี้ครับถ้าเป็นคนเดียวกันเราจะทำอย่างไรหรือจริงๆแล้วเนี่ยมีปัญหาร่วมกันอยู่ก็คือเงินไม่พอแผนไม่ชัดเจ้าของกิจการอาจจะมีปัญหาแบบนี้ครับส่วนธุรกิจเราก็ปะปนกันไปไม่มีแคชรีเซิร์ฟส่วนตัวแล้วก็ไม่มีแผนส่งต่อไม่มีโปรเทคชั่นเพื่อที่จะปกป้องความเสี่ยงของตัวเราเองและเป้าหมายเนี่ยไม่ได้ชัดว่าธุรกิจเราจะ exit ช่วงเวลาไหนอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของใครหลายคนเนาะที่ปัจจุบันเกิดขึ้นกับตัวอยู่ผมเลยจะบอกว่าถ้าวันนี้ครับเราไม่วางแผนให้ดีแบ่งแคชออกเป็นส่วนๆเราจะไม่สามารถทราบเลยครับว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดต่อส่วนวันนี้ครับใครที่อยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินไปดูคลิปใน YouTube โจ้ก่อนได้เลยครับเกี่ยวกับการวางแผนการเงินมีสอนเอาไว้เยอะมากๆนะครับมีเป็นร้อยตอนเลยนะฮะส่วนเรื่องของปรึกษาส่วนตัวถ้าจะมาวางแผนการเงินกันนะครับผมแนะนำว่าให้ทักมาที่ LINE Official Account ครับ @joeeasymoney ส่วนวางแผนการเงินนะครับหรืออยากจะดูคลิปสั้นๆโจ้แนะนำไปที่ TikTok ครับแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อคิดดีๆหรือระเบียบวินัยในการทำงานหรือระเบียบวินัยในการวางแผนการเงินก็ไปที่ YouTube อยู่ไปที่ IG นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage อันนี้ครับก็จะชัดเจนในคอนเทนต์ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับซึ่งหลายคนฮะถ้าเราเนี่ยไม่ได้วางแผนให้ดีวัยเกษียณก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันครับว่ามีเงินก้อนแต่ไม่รู้จะจัดสรรอย่างไรกลัวลงทุนแล้วเสี่ยงกับเราเนี่ยเรากลับทิ้งเงินไว้เฉยๆเงินโตไม่ทันเงินเฟ้อและกระแสเงินสดครับไม่พอในแต่ละเดือนเราอาจจะต้องควักเงินต้นมาใช้นะครับและแน่นอนครับว่าการส่งต่อทรัพย์สินเรายิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเพียงเพราะวันนี้ครับจะใช้ไปในแต่ละเดือนเราอาจจะยังไม่พอเลยนะฮะทีนี้เราจะมาพูดว่าการเงินไม่ได้แปลว่าความมั่นคงครับการมีเงินไม่ได้แปลว่าความมั่นคงแต่การมีแผนต่างหากครับที่จะทำให้ชีวิตเรามั่นคงต่อไปซึ่งถ้าเราเริ่มแผนนะครับแล้วก็เริ่มจาก4เรื่องนี้ครับเรื่องที่1ครับแยกเงินให้ชัดครับเจ้าของกิจการต้องแยกเงินออกมาครับไม่ว่าจะเป็นเงินธุรกิจเงินส่วนตัวเงินสำรองและเงินกองทุนฉุกเฉินในระยะสั้นรวมถึงกองทุนการลงทุนที่จะเจเนเรตเงินออกมาในระยะยาวส่วนคนที่วางแผนเกษียณนะครับหรือวัยเกษียณเนี่ยต้องแยกออกมาเป็นเงินใช้ 1-3 ปีเงินฉุกเฉินและเงินที่จะโตต่อรวมถึงเงินที่จะตั้งใจส่งต่อหรือบริหารเพื่อที่จะดูแลลูกหลานของเรานั่นเองจะให้ข้อคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเราอยากจะอายุเยอะหรือว่าเกษียณไปอยากจะเป็นอากงอาม่าที่มีลูกหลานรายล้อมอากงอาม่าที่มีลูกหลานรายล้อมอยากจะเข้ามาหาอากงอาม่าในทุกเมื่อเชื่อวันหรืออยากจะเป็นอากงอาม่าที่เลือกไปเลี้ยงละกันเลือกไปดูแลละกันวุ่นวายมากทำงานอยากเป็นอากงอาม่าแบบไหนอยากเป็นอากงอาม่าที่ลูกหลานเที่ยวรับไปอยู่ที่บ้านเพราะยังมีสมบัติรอแบกหรืออยากเป็นอากงอาม่าที่ไม่มีสมบัติแล้วขอตังค์ลูกหลานใช้ไปวันๆอยากเป็นอากงอาม่าแบบไหนครับอยากเป็นอากงอาม่าที่แตะเอียทีนึงแจกบ้านละแสนแตะเอียทีนึงแจกบ้านละล้านส่งลูกเรียนต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องรบกวนต่างพ่อแม่เขาเองเลยอากงอาม่าก็จะเป็นอากงอาม่าที่มีความสุขถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้ครับเราไม่มีเงินเราไม่มีการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีเราจะเอาเงินที่ไหนแจกลูกหลานถูกไหมครับนี่แหละฮะก็จะแบ่งออกเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีธรรมเนียบที่ดีมีครอบครัวใหญ่ที่เป็นการบริหารสินทรัพย์ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้มีการบริหารสินทรัพย์ที่ดีครับแน่นอนแผนการเงินก็จะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจลูกหลานเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคาดหวังเอาไ รวมถึงลูกหลานทะเลาะกันฟ้องร้องกันเพื่อแย่งสมบัติก็มีผมยกตัวอย่างบ้านหนึ่งนะครับเวลาเราจะวางแผนการเงินให้กับลูกหลานเนาะลูกหลานบ้านนี้นะครับมีลูก3คนนะครับคนที่ทำธุรกิจดีมีการวางแผนการเงินเขาก็ซื้อประกันชีวิตส่งต่อทุนประกันให้กับตัวเขาเองโดยที่ลูกคนเล็กซื้อขออนุญาตป้าหมากงม่าซื้อประกันใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ทุนประกัน100ล้านบาทด้วยเบี้ยประกันประมาณ2ล้าน3ล้านส่งไปประมาณ7ปีครับ7ปี37 21ส่งไป21ล้านครับคือเสียชีวิตขึ้นมา100ล้านบาทออกมาให้ลูกคนเล็กลูกคนโตกับลูกคนกลางครับฟ้องร้องน้องชายตัวเองว่าทำไม100ล้านไม่เอามาเป็นกองมรดกแล้วหาร3ซึ่งในความเป็นจริงตอนชำระเบี้ยน้องชายชำระท่านเดียวและตามกฎของกรมธรรม์เงินที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันเสียชีวิตไม่ถือเป็นเงินที่เป็นของผู้เอาประกันภัยเพราะเงินได้เกิดขึ้นหลังผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแปลว่าเป็นการส่งต่อทรัพย์สินโดยที่เป็นผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิ์เต็ม 100% ซึ่งถ้าเกิดว่าฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้วแบ่งทรัพย์สินมรดกก็จะมีอำนาจศาลเนี่ยสั่งได้แค่เบี้ยประกันที่ส่งว่า21ล้านเนี่ยควรเอากลับมาเป็นสินทรัพย์มรดกแต่ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าเงิน21ล้านนั้นเป็นของน้องชายผู้ชำระเบี้ยแต่เพียงผู้เดียวศาลก็น่าจะตัดสินออกมาว่าไม่เกี่ยวเลยในการที่จะมาแบ่งมรดกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับอยากจะมีทรัพย์สินมรดกนะครับให้เราบอกป้าม้าเลยว่าถ้าจะทำประกันหรือทุนประกันนะครับให้แบ่งผู้รับผลประโยชน์เป็น3ส่วนเท่าๆกันแต่ถ้าทำไม่ได้นะครับให้แบ่งออกเป็น3กรมธรรม์หรือถ้าเกิดไม่ทันกรมธรรม์ก็ต้องทำพินัยกรรมเอาไว้ให้เรียบร้อยซึ่งการทำพินัยกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ทนายถูกไหมครับการทำพินัยกรรมทีนึงเนี่ยก็หลักแสนนะไหนจะรวบรวมหลักฐานไหนจะรวบรวมโฉนดไหนจะรวบรวมทุกอย่างทำมาเป็นทะเบียนเนาะมรดกนะครับแล้วก็แบ่งทรัพย์สินเท่าๆกันคำถามว่าจะแบ่งทรัพย์สินเท่ากันได้อย่างไรเมื่อก่อนที่ริมน้ำกับที่ริมถนนหลายคนเลือกที่ริมถนนถูกไหมครับแต่พอ10ปี20ปีผ่านไปเราลองดูนะปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเลยพระราม3ที่ติดริมน้ำเจ้าพระยากับที่ติดริมน้ำที่ติดริมคลองที่ติดถนนคุณเลือกอะไรถ้าวันนี้เราต้องเลือกที่ติดริมน้ำถูกป่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยอุ๊ยไม่เอาหรอกข้างในที่ตาบอดทำถนนเข้าไปไม่ได้เล็กขอที่ติดริมถนนละกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงฮะที่ติดริมน้ำยังกระทองคำถูกไหมครับทีนี้กลับมาเงินเรามีหน้าที่ครับแต่เราจะต้อง manage หน้าที่ของเงินให้ดีการทำพินัยกรรมการทำพินัยกรรมการทำมรดกเอาไว้อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเอาไว้ครับจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตพวกเรารู้ดีและพวกเราเคยเจอกันมาหมดแล้วแต่ถ้าวันนี้เรายังชะล่าใจครับเราเตรียมเลยว่าลูกหลานของเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแน่นอนและบางครั้งครับเงินบางก้อนมีไว้ใช้เงินบางก้อนเรามีไว้ป้องกันเงินบางก้อนมีไว้สร้างรายได้เงินบางก้อนมีไว้ทำงานให้เติบโตและเงินบางก้อนมีไว้ส่งต่อครับถ้าเราแบ่ง5ก้อนนี้เอาไว้ให้ดีเราจะไม่ต้องยุ่งยากเลยหรือเราจะไม่ต้องมาบริหารจัดการให้วุ่นวายใจเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของการวางแผนการเงินยังมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามกันอยากจะฟังรีลันถ้าใครเข้ามือเพิ่งมาฟังตอนนี้นะครับก็ฝากด้วยกับโจ Easy Money ครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆ ออกอากาศทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นแบบนี้และติดตามฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube หรือ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวนะครับสทร FM 106ใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวอยากวางแผนการเงินฟังแล้วชอบฟังแล้วใช่อยากจะบริหารการเงินส่วนบุคคลครับออนไลน์หรือเจอการยินดีมากๆนะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆให้โจได้ดูแลแผนการเงินของทุกคนและได้มอนิเตอร์แผนไปให้ถึงฝั่งฝันทุกๆคนนะครับเบรกนี้พักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับรายการโจ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆครับ
9: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ Easy Money โดยโจปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
11: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
13: แจ๋วซ่าเจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อินแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายในโจ้อีซี่มันนี่โดยโจ้ปฐมพัฒน์รัชตะอนันชัยสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future
10: อ่ะเรามาต่อกันที่เบรก3นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับก็อันนี้นะจะมาเวิร์กช็อปกันต่อนะครับกับอีก1อันนะฮะใครที่อยากได้นะครับขอมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้แบบนี้นะครับก็ทักมาได้ที่บ้านเขียวนะครับ J O E E A S Y M O N E Y นะครับก็ขอมาได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เป็นลูกค้านะครับหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานแล้วก็อยากวางแผนการเงินนะครับก็ทักมาขอได้นะครับแต่สัญญากับโจ้นะครับว่าขอไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำแล้วก็ส่งกลับมาให้โจ้นะครับแล้วก็มาวางแผนการเงินกันได้เริ่มต้นวางแผนการเงินไปด้วยกันได้เก็บออมไปด้วยกันนะครับอ่ะเรามาฟังกันต่อนะครับกับคำถามที่อยากให้ทุกคนตอบกับตัวเองนะเป็นคำถามที่อยากให้ทุกคนนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับตอบกับตัวเองคือถ้าวันนี้คุณเกษียณได้เลยถ้าวันนี้คุณเกษียณได้เลยคุณอยากมีเงินใช้เท่าไหร่กี่บาทต่อเดือนนะครับและวันนี้ถ้าเริ่มเก็บคุณจะเก็บได้กี่บาทนะครับก็ไฟล์นี้นะฮะทักมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับ2ข้อ2นะข้อ2อยากอะไรคือสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากที่สุดนะอะไรที่คุณกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากที่สุด1เงินไม่พอใช้2ไม่มีเงินเก็บ3ดูแลพ่อแม่ไม่ได้4สุขภาพ5งานไม่มั่นคงหรืออื่นๆมีนอกเหนือจากนี้เขียนมาได้เลยนะครับมีอะไรบ้างเรามาวิเคราะห์ทีละข้อกันดีกว่า1เลยคือเงินนะฮะไม่พอใช้คำถามว่าเงินไม่พอใช้เนี่ย คือรายได้ไม่เท่าไลฟ์สไตล์หรือความรับผิดชอบมากกว่ารายได้ถ้ารายได้ไม่เท่าไลฟ์สไตล์เนี่ยผมมองว่าควรลดไลฟ์สไตล์ลงมานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเงินเก็บวันนี้ครับเราอาจจะเริ่มฮะวันละ100วันละ200แล้วก็เดือนละ500เดือนละ1,000เริ่มไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีมาเองนะครับต่อมาถ้าคุณมีเงิน1ล้านแรกในชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรข้อ3ครับถ้ามีเงินล้านแรกในชีวิตคุณจะรู้สึกอย่างไรนะฮะถ้าคุณจะทำอะไรถ้ามีล้านแรกในชีวิตเป็นอันดับแรกจะทำอะไรพิมพ์มาหน่อยได้ไหมฮะเล่ามานิดนึงได้ไหมว่ามีล้านแรกจะทำอะไรหลายคนบอกทำหน้า มีนะไม่ใช่ไม่มีบินไปเกาหลีไปทำหน้านะฮะต่อมาครับข้อ4ทุกวันนี้คุณคิดว่าเงินมีความหมายกับคุณอย่างไรคุณคิดว่าเงินมีความหมายกับคุณอย่างไรข้อ6ข้อ6คุณอยากดูแลใครมากที่สุดพ่อแม่คนรักบุตรหรือตัวเราเองแล้วอยากจะทำอะไรให้เขานะฮะและข้อ7นะครับถ้าต้องเลือกเพียง1เรื่องที่อยากเปลี่ยนเกี่ยวกับชีวิตการเงินของตัวเองอยากจะทำอะไรเป็นไงเครียดไหมเครียดนะฮะเครียดบอกเลยนะฮะวางแผนการเงินกับโจ้ Easy Money นะฮะเครียดเพราะว่าอะไรชวนคุยแต่เรื่องของตัวเองไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยถ้าคุยกับโจ้ Easy Money แล้วอยากจะยังอื่นไม่ได้นะฮะเราต้องนี่แหละโฟกัสนะครับว่าจากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่ฉันอยากมี My Money Roadmap เราจะทำอย่างไรอ่ะก็จะมี Reality Check เลยว่าเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เก็บออมปัจจุบันมีไหมหนี้ปัจจุบันกลมๆเท่าไหร่หลายคนวางแผนการเงินไปเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้รู้เลยว่ารายได้เงินเก็บหรือหนี้สินเอาแค่3อย่างพอเราก็จะรู้แล้วว่าแคชโฟลว์ของเราเป็นยังไงนะฮะ2นะฮะก็คือเราให้คะแนนตัวเองหน่อยได้ไหมว่าความสุขทางการเงิน1เต็ม10ให้เท่าไหร่ความเครียดเรื่องเงิน1เต็ม10หลายคนบอกโอ้โหคุณโจ้ปลอดแตกไปเลยเต็ม10ขอ18ไม่ใช่นะฮะความมั่นใจในอนาคต1เต็ม10มีไหมหลายคนบอกโอ้โหติดลบไปเลยไม่เอานะฮะคุยกับเจ้า Easy Money เป็น FC เจ้า Easy Money จะต้องมีเงินเก็บอย่างผมเองเก็บหนักมากทุกเดือนทุกเดือนใส่เข้าไปหนักมากนะฮะหนักตอนนี้สบายทีหลังผมว่าเวิร์กนะครับต่อมานี่ต่อมาโรดแมปนะข้างล่างนะฮะข้างล่างนี่ข้างล่างที่เป็น

ผมจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่จะทำให้เริ่มต้นได้หรือเริ่มต้นเนี่ยอยากจะทำอะไรใน90วันเนี่ยเริ่มอะไรได้เลยนะเริ่มอะไรได้เลย3อย่างนะครับและจะเลิกอะไรได้เลย3อย่างแล้วก็ฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่ม3อย่างทำ3อย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฉันจะเริ่มทำอะไร3อย่างฉันจะเลิกทำอะไร3อย่างแล้วก็ฉันจะเรียนรู้อะไรเพิ่ม3อย่างทำ9อย่างทันทีใน90วันนะครับแล้วก็โจจะมีช่องเขียนขีดไว้ด้วยนะฮะว่าคอมมิตเมนต์ฮะว่าเราจะทำทั้งหมดนี้นะฮะไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้นะครับอย่างอันแรกนะเดี๋ยวเอาอันแรกให้ดูก่อนนี่อันแรกนี่อันแรกนะฮะถ้าเราทำไม่ได้ใครจะมาทำแทนเราเนี่ยอันแรกก่อน My future me ชีวิตที่ฉันอยากมีบวกรู้จักตัวตนทางการเงินนะครับก็คือชีวิตที่ฉันอยากมีเนี่ยมีอะไรบ้าง5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะมีรถมีบ้านใดๆนะฮะแล้วก็รู้จักตัวตนทางการเงินนะฮะก็มี A B C D นะครับต่อมาอีกชีทหนึ่งนะฮะอีกชีทหนึ่งนี่คืออันนี้ My Money Roadmap จากวันนี้ไปสู่ชีวิตที่อยากมีอยู่จะทำอะไรนะครับอยู่จะทำอะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่อันสุดท้ายก่อนจะจากลากันไปนะฮะเงินเข้าแล้วได้ตังแล้วจะสร้างอนาคตหรือจะใช้ชีวิตไปวันๆจากในนี้นะฮะจากในเวิร์กช็อปที่โจ้คุยกันนะฮะก็คือถ้าเราเริ่มเก็บเงินวันนี้ออมเงินเดือนวันละ1,000ออมเงินเดือนละ2,000ออมเงินเดือนละ3,000เนี่ยอีก5ปีจะมี 370,000 อีก10ปีจะมี 180,000 อีก15ปีจะมี 340,000 อีก20ปีจะมี 580,000 อันนี้คือเก็บเงินแล้วได้ผลตอบแทน 8% ต่อปีถ้าเราเก็บเดือนละ 5,000 อีก20ปีมี 2,900,000 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มเล็กนิดเดียวแต่จะเปลี่ยนอนาคตต้องทำอย่างไรเก็บวันละ33บาทเก็บวันละ150บาทหรือเก็บวันละ300บาทปลายทางต่างกันมากนะครับเก็บวันละ300ปลายทางอีก20ปีมี 5,800,000 เก็บวันละ150อีก20ปีมี 2,900,000 เก็บวันละ30บาทอีก20ปีมี 580,000 ไลฟ์สไตล์ที่ดีควรจะต้องมี mindset ที่ดีด้วยเราจะเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มเก็บเงินไปให้ถึงปลายทางได้เราจะต้องมีการเก็บเงินที่ทันไลฟ์สไตล์เรานะครับซึ่งถ้าอยากมีเงินใช้หลังเกษียณถ้าทางขวานะครับมีเงินใช้หลังเกษียณเราอยากจะมีเงินใช้สักหรือ10,000แล้วควรจะมีเงินเก็บสัก2ล้านแล้วเอาไปไว้ในผลตอบแทนงอกเงยสัก 10% ก็จะได้ละ100,000นะครับหรือถ้าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดเจ้าก็มีไว้ให้ด้วยนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดคือเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวนะฮะเริ่มต้นช้าเกินไปไม่มีเป้าหมายการเงินแล้วก็ไม่ได้คำนวณเงินเกษียณครับอันนี้มากกว่าครับที่เป็นอันตรายมากๆมากๆมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือเวิร์กช็อปที่โจ้นะครับจะไปทำนะครับกับเวิร์กช็อปกับทุกๆคนเนาะรวมถึงพนักงานที่โจ้มีนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะมาวางแผนการเงินร่วมกันแล้วก็จะไปถึงฝั่งฝันด้วยกันอยากรู้ไหมว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันไหมคุณจะมีการวางแผนการเงินที่ดีหรือเปล่าและคุณจะสักเซสในแผนการเงินนี้หรือไม่ให้เรามาวางแผนการเงินเริ่มต้นด้วยกันนะครับเริ่มต้นวางแผนการเงินเริ่มต้นการออมเนาะกับโจ้ Easy Money นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆทักกันมาได้เลยนะฮะที่ Facebook Fanpage นะครับ TikTok นะครับ YouTube นะครับรวมถึง LINE Official Account ครับบ้านเขียวเนาะ SIJOEEASYMONEY นะครับทักมาได้เลยบอกว่าคุณโจ้ครับอยากเปิดคลาสวางแผนการเงินผมรับตั้งแต่ private นะฮะเป็นครอบครัวนะครับหรือ individual นะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปนะครับเป็นcompany นะครับเปิดคลาสสัมมนานะครับรวมถึงเป็น town hall นะฮะประมาณ400ท่านนะครับมี2เวอร์ชั่นนะฮะเป็นผมนะฮะไปทำให้ที่ออฟฟิศก็ได้นะครับหรือจะออนไลน์ก็ได้หรือจะให้ผมนะครับทำอีเวนต์ให้นะครับแล้วก็จัดสัมมนา

0: ให้นะครับเป็น1วันเต็มก็สามารถทำได้เหมือนกันเป็นเวิร์กช็อปนะครับการวางแผนการเงินนะครับได้หมดนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะฮะกับรายการโจ้ Easy Money ครับออกอากาศทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นถึงบ่าย 4:00 นแบบนี้นะครับให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายๆติดตามกันได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: โจ้ Easy Money ให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายโดยโจ้ปฐมภัทรรัชตะอนันชัยที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย Finlink Link the best for your future FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

แจ๋วซ่าเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้ฮอ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
5: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
6: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
7: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
9: ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันวันนี้วันแรกของการกลับความพยายามกลับเข้ามาสู่การใช้ชีวิตตามภาวะปกติบางคนก็ปกติได้บางคนส่วนหนึ่งก็ปกติไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ยังมีน้ำรอระบายนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังต้องบอกเป็นน้ำท่วมขังเพราะว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมแล้วเนี่ย เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆน่าจะคลี่คลายไปบ้างแล้วแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากช่วงภาวะน้ำท่วม 2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของสิ่งที่กำลังอาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมด้วยวันนี้เราต้องมาเตรียมรับมือกันนะคะสำหรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาแบบนี้เราจะมาขอความรู้กันจากท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่ว่าท่านเป็นอาจารย์หมอนะคะที่ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของระบบทางเดินหายใจท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
10: สวัสดีครับคุณหญิงและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับประการแรกก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมนะครับหรือสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี
9: ้
10: ก็ส่งจาก พยายามช่วยเหลือตัวเองรวมทั้งที่หน่วยงานต่างๆจะเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนกันต่อไปคนไทยก็มีน้ำใจนะครับในยามวิกฤตเนี่ยเราก็พิสูจน์มาแล้วทุกครั้งนะครับว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขให้ดีที่สุดครับ
9: การที่เราช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการทำงานในส่วนภาครัฐเหมือนกันนะอาจารย์ประเทศอื่นนี่อาจจะประชาชนไม่จำเป็นต้องลงออกโรงขนาดนี้นะเพราะว่าภาครัฐอาจจะมีประสิทธิภาพแต่ก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอามาคุยกันทีหลังก็แล้วกันนะคะอาจารย์แต่ว่าเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของโรคที่มันมาในช่วงน้ำท่วมหรือว่าหลังจากน้ำลดนะคะอาจารย์มีโรคอะไรที่เราต้องเตรียมการรับมือบ้างคะอาจารย์คะ
10: ครับในสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะครับสิ่งที่จะเกิดก็แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงแรกคือช่วงที่ยังมีน้ำท่วมอยู
9: ่กับ
10: ช่วงที่หลังจากน้ำลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาวะทางสุขภาพเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่เกิดอันตรายแล้วเกิดจากน้ำท่วมเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มให้เราเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ระมัดระวังนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายผมจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็แล้วกันนะครับกล
9: ุ
10: ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางน้ำแล้วก็ทางอาหารกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่โรคติดต่อทางบาดแผลหรือผิวหนังที่เราไปแช่น้ำหรือเดินผ่านน้ำและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เกิดจากแมลงและภัยสุขภาพอื่นๆนะครับโอเ
9: ค
10: ในกลุ่มที่1เนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกันดีเพียงแต่ว่าเอามาทบทวนให้ครบถ้วนนะครับว่าเวลาเราเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหา2อย่างก็คือหาอาหารทานยากลำบากอาหารก็อาจจะเก่าเก็บก็ต้องเอามาทานนะครับอาหารที่ปนเปื้อนตกน้ำไปเล็กน้อยก็หยิบขึ้นมาทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องบางบ้านเนี่ยห้องน้ำมีเฉพาะชั้นล่างแล้วน้ำท่วมเนี่ยการขับถ่ายอุจจาระนี่จะทำอย่างไรโรคที่พบบ่อยในกลุ่มติดต่อทางน้ำและอาหารก็ได้แก่โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงหรือท้องร่วงนี่แหละนะครับโรคบิดโรคลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคตับอักเสบที่ติดต่อผ่านทางอาหารหรือสิ่งสกปรกที่เรียกว่าตับอักเสบเองสาเหตุก็เกิดจากการที่เราไปดื่มน้ำหรือทานอาหารที่มันมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งมีมาจากน้ำจากขยะหรือจากสิ่งที่เราขับถ่ายข้อแนะนำให้ควรระมัดระวังและปฏิบัติเท่าที่ทำได้บางข้อเราก็อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็มีความรู้ไว้ก่อนและพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันแรกก็คือพยายามดื่มเฉพาะน้ำที่สะอาดถ้าไม่มีน้ำที่มั่นใจก็อาจจะต้มสุกมีข้อจำกัดหมดนะครับว่ามีแก๊สมีน้ำให้ต้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เราพูดระบบที่ควรจะคิดก่อนนะครับแล้วทำได้แค่ไหนพยายามทำน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทเนี่ยก็จะมีประโยชน์รับประทานอาหารที่สามารถปรุงสุกใหม่ได้อาหารที่เขาส่งมาช่วยที่บรรจุมิดชิดเนี่ยก็จะดีมากอาหารค้างคืนเนี่ยก็ต้องดูโดยปกติแล้วก็ให้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงแต่นี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าในภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยการดูอาหารค้างคืนเนี่ยการชิมนิดนึงการดมกลิ่นนิดนึงดูสภาพสีก็อาจจะมีความจำเป็นสำหรับบางครอบครัวบางสถานการณ์นะครับ
9: คือสมมติว่าเรามีอยู่อาหารอยู่แค่ไม่กี่กล่องหรือว่าคนหนึ่งกล่องแล้วก็จะแบ่งเก็บไว้เผื่อว่าในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เราควรจะเก็บยังไงหรือว่าจะทำยังไงอะคะอาจารย์ที่สามารถจะค่อยๆเก็บเสบียง
10: เอาโดยอุดมคติก่อนเลยนะครับก็ไม่ควรทานอาหารกลางคืนนี่โดยอุดมคตินะ
9: ครับโดยหลักการอะค่ะ
10: จะได้เข้าใจหลักสุขภาพก่อนไม่ใช่ว่าคุณหมอเฉลิมชัยมาแนะนำให้ทานอาหารแบบนี้นะครับแต่ไม่มีอะไรจะทานนะครับก็ถ้าเรามีระบบที่เก็บความเย็นอุณหภูมิไม่ร้อนซึ่งน้ำท่วมเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีแดดแล้วอุณหภูมิในบ้านก็จะไม่ร้อนอ
9: ัน
10: นี้โอกาสที่จะเกิดอาหารบูดเน่าหรือแบคทีเรียเพิ่มจำนวนก็จะน้อยกว่าหน้าร้อนนะครับแล้วถ้าเกิดไฟฟ้ายังเข้าได้ถ้ามีตู้เย็นท่านแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดปัญหาอาหารที่จะเน่าเสียลงได้สุดท้ายถ้ามีความจำเป็นต้องทานจริงๆไม่มีอาหารเลยเนี่ยให้ดูสีดมกลิ่นแล้วก็ชิมคำแรกว่ามันมีอะไรผิดไปจากที่เราเคยทานไหมสมมติว่าข้าวผัดอย่างนี้นะหรือผัดซีอิ๊วเราดมกลิ่นแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวบูดเน่าหรือเปล่าอย่างนี้ก็ต้องยอมทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าชิมแล้วรสชาติมันปกติแล้วมันไม่มีอะไรทานจริงๆก็ต้องเรียกว่ากัดฟันทานกันนะครับครับ
9: คือหญิงเห็นในพฤติกรรมในการทานอย่างโดยเฉพาะเป็นครอบครัวเนาะบางทีก็ทานกับข้าวใส่ชามแล้วก็ต่างคนต่างตักมาทานโดยไม่มีช้อนกลางอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารบูดเสียด้วยไหมคะอาจารย์ใช้ช้อนตัวเองตักอาหารเข้าปากแล้วก็ไปตักอาหาร
10: ครับก็คือหมายความว่าในช่องปากของทุกคนเนี่ยก็มีแบคทีเรียกันทุกคนนี่เรื่องปกตินะครับตอนนี้ถ้าเราใช้ช้อนกลางเนี่ยแบคทีเรียที่จากปากของคนในครอบครัวลงไปได้จะน้อยลง ของตัวเราหรือตะเกียบของเราเนี่ยมันก็จะลงไปสมทบกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับขณะนี้เรากำลังคุยเรื่องน้ำท่วมที่มันวิกฤตนะครับอาหารก็เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะโอเคตอนนี้ไปกลุ่มที่2กลุ่มโรคติดต่อผ่านทางบาดแผลแล้วก็เราคงได้ยินกันบ่อยในระยะ10ถึง20ปีหลังว่าโรคฉี่หนูนะครับหรือโรคเลปโตสไปโรซิสอันนี้ปรากฏว่ามันกลับพบมากขึ้นนะครับในน้ำท่วมที่เขตในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบทเหตุก็เพราะว่าในเขตเมืองเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่หนาแน่นนะครับแล้วก็จะมีเศษอาหารเศษขยะอัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่แคบหนูที่แอบอยู่ในท่อระบายน้ำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็จะมีมากกว่าในชนบทท้องไร่ท้องนาที่เขามักจะมีแต่หนูนากันนะครับเพราะนั้นโรคฉี่หนูเนี่ยแม้จะเกิดได้ทุกจังหวัดทุกประเทศแต่ในเขตที่เป็นชุมชนหนาแน่นอย่างเขตเมืองและน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลครั้งนี้ก็พึงระมัดระวังสาเหตุก็เกิดจากเราไปยืนแช่น้ำหรือเดินลุยน้ำโดยไม่ได้ใส่รองเท้าปกป้องอ่ะนะครับรองเท้าบูทอ่ะเชื้อโรคของเลปโตสไปโรซิสก็เข้ามาได้ข้อระวังที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือถ้าไม่จำเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าหารองเท้าบูทยางสูงได้ก็หามาใส่แต่หลายรายต้องเดินไปรับอาหารรองเท้าบูทยางไม่มีเรือก็ไม่มีอันนี้ก็เข้าใจอีกเช่นกันท่านก็ต้องลุยไปนะครับเวลาท่านจะลุยไปเนี่ยท่านดูเท้าหน้าแข้งอะไรของท่านเนี่ยถ้ามีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยแนะนำให้หาพลาสเตอร์ยากันน้ำปิดก่อนแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไปนะครับก็ไปอ่ะเสร็จแล้วพอกลับมาเนี่ยก็ต้องรีบล้างน้ำล้างเท้าล้างแขนล้างขาอะไรเนี่ยให้สะอาดโดยเร็วที่สุดโดยใช้สบู่คือทุกอย่างเนี่ยเราทำให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ในสถานการณ์อะไรที่มันมีไม่ครบถ้วนเราก็ทำไปเช่นเราควรล้างน้ำด้วยสบู่แต่ถ้าล้างเท้าล้างมือด้วยสบู่ไม่ได้มีแต่น้ำเปล่าก็ให้ล้างน้ำเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
9: ค่ะค่ะอาจารย์
10: ตอนนี้สังเกตอาการยังไงสมมติน้ำลดแล้วหรือยังไม่ลดก็ตามมันจะมีไข้สูงครับและปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมากโดยเฉพาะบริเวณน่องของเราหลังจากที่เราไปลุยน้ำมาอันนี้ให้รีบมาหาหมอครับเพราะว่าท่านกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนู
9: มีอะไรอีกคะอาจารย์โรคอะไรอีกไหม
10: นะครับก็เป็นกลุ่มเกิดจากแมลงอันนี้คำว่าแมลงที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยุงนะโดยเฉพาะยุงลายก็จะทำให้เกิดมียุงพ่อพันธุ์มากขึ้นมักจะติดตามต่อเนื่องไปหลังจากน้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ถูกยุงกัดดังนั้นหลังจากน้ำลดขึ้นทุกคนคลายกังวลไปเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่เรียกว่าชิคุนกุนย่าอาการก็คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ข้อควรระวังก็คือถ้าทำได้ก็พยายามทายากันยุงไว้ยุงจะเยอะนะครับถ้าท่านมีมุ้งรวดอะไรก็ปิดมุ้งรวดถ้ามีมุ้งอะไรก็ว่าไปกรณีที่มีน้ำท่วมขังหลังจากน้ำลดตามกระป๋องตามเศษกระเบื้องตามอะไรก็มาพลิกคว่ำให้หมดบนสถานการณ์ปกติก็จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกิดจากยุงโดยเฉพาะไข้เลือดออกเราคงไม่อยากได้ยินว่า 1-2 สัปดาห์หลังจากน้ำลดแล้วมีคนป่วยไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากเนี่ย
9: อ
10: ันนี้จะน่าเสียดายถ้าเราได้ดูแลป้องกันกันไว้ก่อนนะครับ
9: ค่ะอาจารย์ค่ะ
10: กลุ่มสุดท้ายก็คืออื่นๆนะฮะอื่นๆก็คือสัตว์มีพิษทั้งหลายห้องฉุกเฉินนี่เริ่มเจอแล้วนะครับมีแมงป่องกัดนะจากใส่รองเท้านะครับว่ามันหนีน้ำขึ้นมามีตะขาบมีงูว่ายน้ำให้เราเห็นในถนนซอยตามหมู่บ้านหลายแห่งที่ไม่เคยเห็นงูเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้ตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้ามุมอับต่างๆเพราะสัตว์พวกนี้ก็จะหนีน้ำขึ้นมาแอบอยู่แล้วเราเนี่ยก็ไปหยิบโดยไม่ได้ระวังเพราะของเหล่านั้นโดยปกติมันไม่เคยมีสัตว์เหล่านี้น
9: ะ
10: เราก็จะต้องระมัดระวังนะครับเวลาจะใส่รองเท้าจะเข้าไปตรงมุมอับของห้องของโรงจอดรถหรือมุมไหนก็ตามนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากอาจจะว่าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงแต่อาจจะทำให้เดือดร้อนต้องมาโรงพยาบาลก็คืออุบัติเหตุจากไฟฟ้านะครับก็แนะนำให้ยกเบรกเกอร์หรือสับคัทเอาท์ถ้าบ้านไหนทำเบรกเกอร์หรือคัทเอาท์ไว้เป็นส่วนๆว่าตรงนี้เป็นของห้องนั้นตรงนี้เป็นของอันนี้ก็ยกเฉพาะตรงนั้นนะครับแต่ถ้าบ้านใดเป็นแบบคัทเอาท์ใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยก็คงยกไม่ได้ไม่งั้นก็จะอยู่กันไม่ได้ก็อย่าเข้าไปในโซนที่มีน้ำท่วมแล้วไปถึงปลั๊กหรือถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างอย่ายืนตัวเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำแล้วเอื้อมมือไปจับหรือถอดปลั๊กไฟที่ตนเองเคยทำ ว่ามือแห้งแต่เท้าน่ะแช่น้ำอยู่เราเคยเจอคนคิดเบสิกผิดพลาดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเช็ดมือให้แห้งปลั๊กที่จะไปดึงอ่ะก็ดูปลอดภัยแต่ตัวเองอ่ะใส่รองเท้าเปียกยืนอยู่บนชื้นพื้นลงรถที่เปียกอย่างนี้ก็ต้องระวัง
9: จริง
10: คร
9: จ
10: ั
9: ริ
10: บ
9: งจริงจริงจริงก็มีภาพข่าวที่เป็นอุบัติเหตุแบบนี้ได้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะอาจารย์ที่บางทีแม้แต่ไปเข็นประตูบ้านอ่ะรั้วบ้านซึ่งเป็นเหล็กก็ยังทำให้ไฟช็อตได้เลยเพราะว่ามันส่งสื่อกระแสน้ำผ่านตัวแล้วก็ไปจับประตูรั้วเหล็กอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์
10: ใช่
9: เร
10: ค
9: ี
10: ร
9: ย
10: ับ
9: ว่า
10: ระวังเรื่องลื่นล้มในผู้สูงอายุด้วยนะครับเราก็ได้ข่าวผู้สูงอายุเนี่ยศีรษะแตกบ้างกระตูกหักบ้างไม่ได้ติดเตียงอะไรแต่พ อน้ำท่วมแล้วเริ่มลดเนี่ยก็ไปกวาดไปขัดไปถูไปยกตรงนั้นตรงนี้แต่พื้นมันลื่นนะครับ
9: ลื่นมาไปตะไคร้
10: กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวเวลาลื่นเนี่ยไม่ได้ลื่นล้มหัวเข่าถลอกธรรมดามักจะหงายหลังเอาศีรษะฟาดพื้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องก็จะรุนแรงมากขึ้นจากน้ำท่วมนะครับ
9: เวลาผู้สูงอายุลื่นล้มเนี่ยเราควรจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงคะอาจารย์แล้วขยับตัวไหมหรือห้ามขยับตัวหรือจะต้องทำยังไง
10: คือถ้าลื่นล้มศีรษะฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะขยับได้นะครับขยับได้ไอ้ที่เรากลัวกันก็คือการล้มแบบชนิดหรือได้รับบาดเจ็บกระแทกเข้าที่บริเวณหลังซึ่งเรากลัวว่าไปขยับแล้วจะทำให้เกิดอัมพาตนะครับส่วนใหญ่ลื่นล้มพวกนี้แขนขาเขาขยับได้ไม่มีอะไรเรื่องศีรษะเนี่ยก็ให้ดูถ้ามีบาดแผลใหญ่คือแตกต้องเย็บก็ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะโอเคตอนนี้ถ้าไม่แตกแต่บวมๆนูนๆแต่เป็นผู้สูงอายุให้สังเกตว่าจะมีเลือดออกในสมองแบบช้าๆภายใน 24-48 ชั่วโมงไหมอันนี้เป็นกรณีคลาสสิกเลยนะนิสิตแพทย์นักศึกษาแพทย์ถูกสอนทุกปลายนะครับว่าลื่นล้มแล้วไม่เป็นไรไม่หมดสติเจ็บนิดหน่อยแต่เป็นคนสูงอายุให้สังเกตอาการมีความดันในสมองขึ้นสูงแปลว่าเลือดออกเบียดสมองนะครับเช่นปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆนอนแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็มีอาเจียนเป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือภาวะมีความดันภายในกะโหลกศีรษะสูงกะโหลกศีรษะเราเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับแล้วมันมีเนื้อสมองอยู่ถูกไหมครับ
9: ครา
10: วนี้ถ้ามีอะไรมาเบียดเนี่ยในที่จำกัดเนี่ยมันก็จะกดสมองทำให้เกิดอาการดังว่าเลือดของผู้ป่วยสูงอายุไม่ค่อยเจอในคนหนุ่มสาวนะครับเวลาล้มแล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองที่มันเลี้ยงมันจะฉีกขาดได้ง่ายแล้วเลือดมันจะซึมช้าๆกว่าจะมีอาการเนี่ยก็อาจจะหลายชั่วโมงซึ่งเราคงเคยได้ยินว่ามีผู้ป่วยที่ลื่นล้มสูงอายุไปถึงโรงพยาบาลแล้วตรวจแล้วก็ทุกอย่างปกติซึ่งก็จริงๆนะครับให้หมอคนไหนมาตรวจตอนนั้นทุกอย่างก็ปกติหมดแต่คุณหมอควรจะบอกคนไข้แค่นั้นเองบอกญาติอะว่าถ้าภายใน 24-48 ชั่วโมงมีอาการดังต่อไปนี้ให้พากลับมาหาหมอใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณหมอไม่เก่งหรือตรวจพลาดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นทีหลัง
9: ค่ะอาจารย์โอ้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีทุกท่านครับ
9: ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลิพันธ์นะคะท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิรินทรวิโรจน์กรุณาให้ความรู้กับเราเรื่องของการเตรียมรับมือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมและช่วงหลังน้ำท่วมวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญนัฐพันธ์ยังส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ยังประสบภัยยังไม่จบนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญนัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
15: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
1: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
20: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
21: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
20: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
21: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
20: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
21: หรือร้านจองยากก็จัดให้
19: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
21: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
22: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
24: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
25: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีย
26: ินดีที่ได้รู้จัก O-Top Quadrant D ช็อปสนุกดีๆกับของดีจากชุมชนทั่วไทยพบสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า500บูธอิ่มอร่อยกับโอท็อปชวนชิมสินค้านาทีทองและมินิคอนเสิร์ตพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้พบกันที่ดีไนซ์มาร์เก็ตชั้น2อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกดีรวมสร้างโอกาสดีๆโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
27: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
28: ไม่จริง
27: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
28: ไม่จริง
27: แล้วอะไรจริงอ่ะ
0: มีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
27: เส้นละ 1,990 บาท
0: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
27: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่มีควิกจริง
0: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับกรุงเทพมหานครแถลงนะครับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะอยู่ใน8เขตด้วยกันครับไล่เรียงก็คือลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบ้านผมเอง

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญญาเช่นเคยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับกรุงเทพมหานครแถลงนะครับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจะอยู่ใน8เขตด้วยกันครับไล่เรียงก็คือลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงสวนหลวงบ้านผมเองฮ
2: ะ
1: ยืนยันมีน้ำท่วมแน่นอนบึงกุ่มคลองสามวาและสายไหมจะเป็น8เขตนะครับที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมทีนี้จุดที่เป็นจุดวิกฤตครับเราแบ่งออกเป็น3จุดใหญ่ๆแล้วเราก็ส่งนักข่าวของเราเนี่ยไปยืนประจำการเดี๋ยวสักครู่จะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ3จุดเนี่ยเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันทน์แล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยที่ยืนอยู่คือน้องน้ำผึ้งรดานาคป้อมฉินนะครับน้องน้ำผึ้งบอกผมเมื่อสักครู่นี้คือจุดนี้หลักๆมันจะอยู่ใกล้กับคลองประเวศบุรีรมย
2: ์ใช่ค่ะ
1: น้ำเนี่ยถึงคอตูนเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยน้ำผึ้งบอกน้ำเนี่ยถึงคอเลย
2: ในจุดนี้ที่อาจารย์ชัชชาติบอกว่าระบายน้ำออกยากที่สุด
1: เพราะว่ามันคดเคี้ยวไปเชื่อมกับอีกหลายคลองแล้วก็ส่งต่อเพื่อจะระบายน้ำออกไปเดี๋ยวจะมีภาพกราฟิกให้เห็นว่ามันคดเคี้ยวขนาดไหนเด
2: ี๋
1: ยวจะได้ดูกันคุณผู้ชมน้องน้ำผึ้งเนี่ยบอกว่าบางบ้านตอนนี้อพยพออกมาเนี่ยเขาเปิดศูนย์พักพิงอยู่ที่สน.ร่มเกล้าเดี๋ยวจะได้เห็นบรรยากาศกันเคหะคลองจันทน์นะฮะจุดที่2ตรงกลางเนี่ยโบ๊ทชยศยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ข้างในเนี่ยเคียงเอวระดับเอวเลยฮะโบ๊ทเนี่ยเข้าไปบอกว่าจริงๆชาวบ้านบอกว่าหลายจุดในบริเวณเนี้ยน้ำค่อนข้างลดลงพอสมควรบางจุด10ถึง15เซนแต่อย่างที่บอกมันลึกๆอยู่เนี่ยเคียงเอวบางจุดมาถึงอกก็มีเพราะฉะนั้นยังขาดแคลนน้ำดื่มยังขาดแคลนอาหารชาวบ้านเนี่ยเดินกันออกมาพายเรือกันออกมา
2: ค่ะ
1: ว่ายน้ำออกมานี
2: ่โอ้โหว่ายกันจะ
1: ว่ายน้ำออกมาเลยคุณผู้ชม
2: ไปขึ้นเรือข้างหลังได้นะคะจะได้ปลอดภัยโอ้แต่แกยืนขึ้นมาแล้วเท่าสะโพกไม่ได้สูงเท่าวันก่อนๆแล้วนะคะ
1: ใช่ครับแต่ว่า3วันแล้วโบ๊ทบอกว่าปัญหาหลักตอนนี้น้ำมันเริ่มเน่า
2: ใช่ใช่ถ้ามันขังนานๆนะคะ
1: มันขังแล้วมันแช่น้ำมันเริ่มเน่าแล้วเดี๋ยวจะให้โบ๊ทได้รายงานอีกจุดหนึ่งขวามือสุดของคุณผู้ชมนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคุณเจ๋งเพทายสมจันทร์ครับบอกว่าเมื่อกี้คุณเจ๋งได้ไปคุยกับผู้นำชุมชนคุยไปร้องไห้ไปอยากจะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากหมู่บ้านนักกีฬาเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืม
2: โอ้ยแล้วจุดนี้คนไม่พูดถึงจริงๆคือกรุงเทพกรีฑา
1: 4วันแล้วที่ต้องเผชิญกับการแช่อยู่ในน้ำผู้นำชุมชนบอกว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือพวกเราเลยหมู่บ้านของพวกเราใหญ่มากกว่า500ไร่มีคนอยู่ข้างในมากกว่า 40,000 คนแต่ทำไมไม่มีใครสนใจหมู่บ้านของพวกเราเลยนี่เสียงสะท้อนสำคัญแล้วมาพร้อมกับน้ำตานี่เป็น3จุดหลักที่เราส่งผู้สื่อข่าวไปรายงานนอกจากนี้นะครับเมื่อสักครู่เช่นกันครับหมอเอกครับโฆษกรัฐบาลนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษบอกว่าจุดที่เป็นจุดวิกฤตและน้ำท่วมขังเนี่ยนอกจากร่มเกล้านอกจากคลองจันทร์นอกจากหมู่บ้านนักกีฬาแล้วเคหะรามอินทรารามคำแหง24ประเสริฐมนูกิจ27ราชพร้าว101ทับ1เหล่านี้ยังเป็นจุดวิกฤตอยู่แล้วนอกจากนี้ที่เราได้รับรายงานจากนักข่าวที่ลงพื้นที่ชาวบางนาเป็นยังไงกันบ้างเห็นว่าหมู่บ้านชวนชื่นบางจุด2เมตรตูน
2: ค่ะ
1: 2เมตรนี่มิดหัวนะฮะหมู่บ้านชวนชื่นแถวนนทบุรีถ้าพูดถึงนนทบุรีก็ต้องเมืองทองธานีย ังเดือดร้อนและวิกฤตกันอยู่โฆษกรัฐบาลเนี่ยบอกว่าสายด่วนยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง1555แจ้งพิกัดและขอความช่วยเหลือได้นะฮะเดี๋ยวจะมีภาพรวมสรุปให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปทีละจุดเลยครับ
2: รวมไปถึงสถานการณ์ในต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ความเดือดร้อนที่ไม่ใช่แค่กับคนนะคะกับสัตว์เองก็เดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้คุณผู้ชมคะที่สวนสยามค่ะสวนสยามเนี่ยเขาจะมีส่วนที่มีสัตว์ด้วยเหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆปรากฏว่าน้ำท่วมเที่ยวนี้เนื้อทรายตายไป9ตัวนะคะ9ตัวนี่คือหนึ่งในคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะคุณชัญญาธรรมดานะคะแต่เดิมเธอก็เป็นนักแสดงด้วยเนี่ยแหละแต่ตอนหลังคนจะรู้จักในชื่อนางฟ้าหมาจรนี่ฉายานะคะเป็นประธานมูลนิธิ Little Paws Adoption Center ค่ะโพสต์เมื่อ1วันที่แล้วเป็นภาพนี้นะคะเนื้อทรายจมน้ำบอกว่า ใครยังไม่นอนออกมาช่วยแพ็คกระสอบทรายช่วยน้องกวางได้ที่ซอยคูบอนตอนนี้น้ำกำลังขึ้นอีกแล้วน้องอิดโรยมากตอนนี้โผล่มาแค่หัวแล้วแช่น้ำตั้งแต่กลางวันยังไงคืนนี้น้องกวางต้องรอดช่วยแชร์กันด้วยนะคะเธอเรียกว่ากวางนะคะจริงๆก็คือเนื้อทรายต่อมาคุณชัญญาก็โพสต์คลิปขณะที่ไปช่วยขนย้ายสัตว์ที่สวนสยามที่เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครค่ะในคลิปจะเห็นว่ามีคุณชัญญากับทีมงานไม่กี่คนค่ะพยายามจะนำกระสอบทรายเอาไปวางที่กรงของเนื้อทรายคืออย่างน้อยก็คือจะทำให้มันสูงขึ้นมาเนื้อทรายเขาจะได้มีที่ยืนนะคะแต่ในคลิปเธอบอกว่ายังเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่าคนไม่พอและพื้นที่เข้ายาก
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสยามนะคะอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่าเราไม่มีคนช่วยยกทรายเลยคือน้ำมันขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนแรกเราเข้ามาตอนแรกเรามาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าน้ำมันไม่ได้สูงขนาดนี้ตอนนี้น้ำมันสูงขึ้นอีกอะใครที่เข้ามาได้นะคะสามารถเข้ามาช่วยได้ที่หน้าสวนสยามเลยเพราะว่าเรามีเยอะมากแล้วทุกคนดูสิมันไม่มีแรงใครเลยอะตรงเนี้ยเข้ามาช่วยเถอะงั้นแบบมันไม่มีคนทำจริงๆอันนี้นี่ตักทรายจนหลังยอกแล้วอะข้างในไม่ได้มีแค่กวางนะมีกระต่ายสองกระต่ายอยู่ในกรงแล้วก็มีนกมีเป็ดมีไก่เยอะมากมีลิงแต่ว่าลิงเนี่ยปีนได้ก่อนนี้กวางไปโรงพยาบาลแล้วนะคะ1ตัวท้วน
2: แน่นอนค่ะหลังจากที่คุณชัญญาโพสต์คลิปโพสต์เรื่องราวแบบนี้นะคะชาวเน็ตก็ช่วยกันแชร์ออกไปต่อมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการโดยปฏิบัติการเริ่มต้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย2นะคะจากนั้นประมาณ2ทุ่มครึ่งค่ะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานกว่า20นายมีมูลนิธิ Little Paws ที่คุณชัญญาเธอทำด้วยแล้วก็มีมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าทีมสัตวแพทย์อาสาสัตวแพทย์ขององค์กรสวนสัตว์นะคะก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายเนื้อทรายออกจากพื้นที่ค่ะเอาลองดูคลิปบางช่วง
4: ให้เรียบร้อย
5: น้องเนื้อทรายเราพยายามเอาอ้อย
6: ขาขาเชือกหลุด
5: พี่ช่วย
6: ตัด
5: ต่อค่ะ
6: ก็ติดตาเพราะว่าติดตาเพราะว่าตัดต่อ
5: เรา
6: ต้อง
5: การติดตาได้หลาย ตั
4: วแล้วหน้าห้าปีแล้วมันทำให้เรียบร้อย
2: นี่ค่ะสุดท้ายเนื้อทรายก็ย้ายไปอยู่พื้นที่สูงนะคะก็ปลอดภัยคุณชัญญาบอกกับทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะว่าภารกิจช่วยขนย้ายเนื้อทรายสำเร็จสามารถขนย้ายขึ้นที่สูงได้10ตัวเมื่อวานนี้นะคะภารกิจเสร็จสิ้นประมาณเกือบเที่ยงคืนย้ายไปได้10ตัวแต่ตายไป9แล้วอยู่ระหว่างการรักษาอีก1ตัวค่ะเธอก็ขอบคุณมายังเจ้าหน้าที่และทีมอาสาทุกคนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีสัตวแพทย์หญิงนิธิวรรณพรหมนุเคราะห์หรือหมอเนมนะคะเป็นหนึ่งในทีมที่ไปช่วยขนย้ายค่ะก็ได้โพสต์คลิปการขนย้ายเนื้อทรายมาพื้นที่แห้งลง Facebook ค่ะบอกว่าได้สบตากันทุกตัวได้สัมผัสทุกตัวได้ฉีดยาให้ทุกตัวขอให้มีชีวิตที่ดีนะเด็กๆนี
7: ่ผลกระแส
8: ใช่จ้ะ
9: พาไปหาพี่หนุ่ม
2: บางตัวก็ยังดูเล็กๆอยู่เลยนะคะส่วนทางเพจสยาม Amazing Park ก็คือสวนสยามนั่นแหละค่ะแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันนี้จันทร์ที่28กันยายนถึง2ตุลาคมนี้เพราะว่าสถานการณ์น้ำยังวิกฤตที่ชัยนาทค่ะมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะคะคือน้ำป่าทะลักเข้าท่วมก้องพบฟาร์มอยู่ที่ตำบลไร่พัฒนาอำเภอมโนรมค่ะที่ฟาร์มนี้เลี้ยงสัตว์หลายชนิดเลยค่ะมีกระต่ายมีนกกระจอกเทศหมูป่าหมูแคระอย่างนกกระจอกเทศนี่เขาอยู่ได้นะคะก็เอาทรายมาถมเป็นเนินขึ้นให้เขาเห็นไหมคะตรงนอนเนี่ยเนินนี้เอาไว้สำหรับนอนพักอาศัยชั่วคราวนกกระจอกเทศก็อยู่ได้คือบางชนิดเนี่ยยังอยู่ได้ถ้ามีการปรับพื้นที่หรืออย่างกระต่ายเนื้อก็เหมือนกันก็ปรับพื้นที่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยโรงเรือนเขามันเป็นแบบยกพื้นสูงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสัตว์บางชนิดก็ต้องย้ายออกไปจุดที่ปลอดภัยเจ้าของฟาร์มคุณประเสริฐบอกว่ามันฝนตกติดต่อกัน4วันเลยอะค่ะจากนั้นน้ำป่าก็ไหลหลากมาเข้าท่วมพื้นที่ฟาร์มนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะใช้ชื่อ Facebook ว่าลานบุญน่าเอ็นดูจริงนะ
1: ค
2: ือท่านโพสต์คลิปตัวเองกับตัวเงินตัวทองค่ะ
10: สองคืนจ้ะมาขออาหารมีต้นสาดค่ะเท่านี้มาให้จะสลอดบ่บูลูกเอ้ยบักหลานกินบ่ได้แล้วลูกเหนื่อยแห้งเลยจอยไม่แต่สีโค้งจ้ะ
5: ในต้นศาสตร์ครับเอาบุญแล้วจัดไปหน่อย
2: เธอบอกว่าสงสารเขานะเราลำบากเขาก็ลำบากเอาบุญนะก็คือจะเห็นว่าตัวเงินตัวทองเขาหนีน้ำขึ้นมาแต่สภาพอะสภาพแบบนี้เธอบอกว่าน้องเขาอะลอยคออยู่2วัน2คืนจริงๆมีคลิปตอนน้องว่ายน้ำลอยคอด้วยนะพี่กัลนี่แล้วก็ลอยคอแบบวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยเท้งเต้งอย่างเงี้ยเจ้าของคลิปบอก2วัน2คืนแล้วอะจนที่สุดถึงเป็นคลิปตะกี้นี้ที่เราดูไปว่าให้น้องมาพักหนีน้ำแล้วมีคนเอาอาหารมาให้น้องกินด้วยนะด้วยความเอ็นดูแต่ที่สุดน้องตายค่ะ
1: เ
2: จ้าของคลิปโพสต์อีกครั้งประมาณ1ทุ่มนะคะบอกว่ามันตายแล้วล่ะหมดเวรหมดกรรมแล้วมันเหนื่อยทรมานมันอยู่ท่านี้มา2คืนแล้วนะเราช่วยอะไรมันก็ไม่ได้
5: มดสูตะลุเด้อแหละไปเกิดใหม่นะลุเด้อทุ่มนึงจ้ะตายแล้วลูกหมดถูกหมดสูตรลูกเอ้ยแหละ
2: คาดว่าเจ้าของคลิปเนี่ยท่านน่าจะอยู่ที่แฟลตคลองจันนะคะตายเลย
1: ท้ายเบรกหนึ่งนะครับเหมือนเช่นเคยครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดย BYD ครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่นะครับแล้วใส่แฮชแท็กน้ำท่วมครับเอาจริงๆอยากจะให้เป็นแฮชแท็กมหาอุทกภัยกลัวว่าจะดราม่ากันนะฮะ
2: คือมันแล้วแต่มุมมองจริงๆเรื่องนี
1: ้เอาแฮชแท็กน้ำท่วมแล้วกันและเรื่องเด่นเย็นนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆท่านเราสองคนก็เป็นสองผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: ลุยน้ำมาทำงานกันวันนี้เราอยู่เคียงข้างทุกคนเดี๋ยวติดตามกันไปตลอดทั้งรายการวันนี้ครับพักกันสักครู่เดียวครับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
11: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
13: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
14: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
15: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
16: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
17: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
18: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
19: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
20: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
22: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
23: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: สถานการณ์ต่างจังหวัดเราไปเริ่มกันที่จังหวัดตากนะคะมีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทาง1175บ้านตากแม่ระมาดเคราะห์ดีจริงๆว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ภาพน่ากลัวมากจริงๆค่ะชีวิตจริงๆพี่ไก
1: ่
2: ภาพน่ากลัวมากนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดบ้านมงขุนห้วยตากหมู่5ที่ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากค่ะคือฝนในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วตกสะสมมานานหลายสัปดาห์แล้วนะคะประกอบกับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกหนักมากอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้เนี่ยฝนมันจะไปทางตะวันตกของประเทศก็เนี่ยแหละค่ะพอฝนตกหนักช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะดินภูเขาสไลด์ลงมาปิดถนนค่ะแล้วมวลดินเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นนะมันไหลสไลด์ข้ามมาอีกฝั่งนึงจนทำให้มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่เสียหายไปหลายคันหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1ล่าสุดก็ได้แจ้งปิดเส้นทางนี้แล้วนะคะช่วงกิโลเมตรที่55บวก942นะคะเส้นทางแม่ระมาดบ้านตากค่ะเดี๋ยวจะต้องเคลียร์เส้นทางให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้อีกครั้งส่วนที่ระยองวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าแตกตื่นกันเลยค่ะเพราะว่ามันมีเพจอบต.ทุ่งควายกินเขาโพสต์ว่าอพยพด่วนขณะนี้อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขื่อนเขาจุกกำลังจะแตกหูสปิลเวย์ของอ่างพังขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนต้องยอมรับว่าพอโพสต์มาแบบนี้ตกใจกันหมดจริงๆนะคะแล้วก็มีการแชร์ต่อกันเยอะมากแจ้งเตือนให้รีบอพยพกันด่วนถามว่าต้องอพยพไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอพยพอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันยังไม่แตกนะคะตอนนี้คือเพจสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงโพสต์คลิปหลายคลิปเลยค่ะเพื่อจะบอกว่าพบรอยร้าวที่ผนังด้านข้างสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกจริงๆแต่มันยังไม่แตกนะลองดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่มีเจ้าหน้าที่ภาคไปด้วย

0: โอ้ต้องโซ่
1: เข้ามาดูอ่างเก็บน้ำเขาจุกตรงด้านข้างสปริงเวย์มีการขัดเซาะแต่ยังไม่แตกลงไปน้ำยังไหลตามสปริงเวย์อยู่ยังพอประทังได้อยู่แต่ก็น่าเป็นห่วงครับ
2: ก็แจ้งเตือนนะคะว่าถ้าผนังรับน้ำสปิลเวย์ตรงนี้แตกจะกระทบชาวบ้านท้ายน้ำที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงรวมถึงตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องอพยพทันทีแต่ใช้วิธีอย่างนี้นะคะตอนนี้ชาวบ้านริมคลองระโอกพื้นที่ท้ายอ่างพื้นที่ลุ่มต่ำให้ย้ายของมีค่าย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงไว้ก่อนแล้วให้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางถ้าพบว่ามีระดับน้ำในคลองระโอกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปเลยค่ะให้อพยพได้เลยทันทีนะคะล่าสุดท่านอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบบอกว่ารอยร้าวจุดนี้ไม่วิกฤตไม่น่ากังวลเพราะจุดที่ร้าวเนี่ยมันเป็นเพียงผนังของสปิลเวย์คุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมสปิลเวย์คือตรงข้างบนน่ะตรงที่มันเป็นทางน้ำล้นน
3: ่
2: ะมันร้าวแค่ตรงผนังของสปิลเวย์นะไม่ใช่ร้าวที่ผนังหลักของตัวเขื่อนก็ยืนยันว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้จะให้เจ้าหน้าที่เอาชีทพายหรือว่าแผ่นเหล็กขนาดยาวออกมาตอกลงในดินแนวดิ่งเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุดยืนยันว่าซ่อมแซมได
4: ้การที่จะขับซ้อมมาจนถึงตัวทำน้องเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มันใกล้กับเขาแล้วก็ทางดินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นยังไม่กังวลมากนักซึ่งในจุดหลายครั้งที่ตรงจุดนี้ถ้าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเปิดทางน้ำได้กรณีที่มันจะโอเวอร์ท็อปแต่สิ่งที่เราจะดูอยู่เสมอว่า1ห้ามเขื่อนโอเวอร์ท็อปนะครับ2ถ้าเกิดมีความเสียหายประมาณนี้เราก็ต้องเร่งดำเนินการไปครับแต่ก็ไม่ตอนนี้ไม่น่าจะกังวลเลยครับ
2: นอกจากที่อ่างเก็บน้ำระโอกแล้วนะคะ

0: 5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็น 24.16 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันดังนั้นก็จะกระทบไปอีกนะคะทั้งที่อำเภอกระแสบนและอำเภอทุ่งควายกินก็ย้ำเตือนว่าชาวบ้านที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดส่วนผู้ที่ยังไม่อพยพก็ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่นักข่าวไปค่ะที่ถนนสุขุมวิทใกล้กับ3แยกกระแสที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงชาวบ้านอพยพกันออกมาไม่ขาดสายเลยนะคะมานั่งทานข้าวรอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนท่ามกลางฝนที่ตกต่อเนื่องก็มีหลายคนบอกว่าน้ำท่วมบ้านตั้งแต่กลางดึกแล้วนี่ไม่ได้นอนกันเลย
1: รอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
2: ค่อนข้างเยอะไหม
3: เยอะเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะก็ของเสียหายคนเลยของในบ้านเครื่องไฟฟ้าหายมันยังสามารถที่จะเดินออกไปได้แต่ข้างหลังข้างในนู่นน่ะเขาไม่ได้แล้วมันสูง
4: น้ำท่วมแค่หน้าอกอ่ะใช่ไหมนี่แค่นี้แล้วว
2: ันนี้ใช่ไหม
4: วันนี้ค่ะ
2: แล้วความเดือดร้อนของรวมๆเนี่ยค่อนข้างลำบากไหม
4: โอ้ลำบากค่ะโอ้โหติดต่อใครไปรับไม่ได้
0: ส่วนท่านรองนายกเทศบาลตำบลทุ่งควายกินคุณธานีคิดรอบคอบค่ะบอกว่าได้รายงานข้อมูลจากกรมชลประทานว่าอ่างเก็บน้ำระอกล้นสปิลเวย์และก็มีจุดชำรุดมวลน้ำจะมาจุดนี้ก็เลยรีบจัดเจ้าหน้าที่ไปอพยพชาวบ้านเลยเพราะว่าจุดนี้นอกจากจะรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำระอกยังรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่กำลังล้นด้วยค่ะ
5: น้ำที่เขื่อนเขาจุกเนี่ยกำลังล้นสปริงเวย์ออกมาด้านข้างแล้วก็มีการซอกน้ำพังเล็กน้อยเราก็คาดการว่าน้ำจำนวนมากจะลงมาสู่ที่สามแยกประแสตอนนี้กำลังอพยพคนของสามแยกประแสขึ้นไปที่สูงที่ศูนย์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาทั้งหมดประมาณสัก 400-500 คนนะครับ
0: ผู้สื่อข่าวไปในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงค่ะน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะคะพื้นที่ริมตลิ่งกระทบแล้วกว่า10ชุมชนจาก16ชุมชนชาวบ้านก็ขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ยังติดอยู่ในบ้านนะคะนายกเทศมนตรีเมืองแกลงคุณสมชายจริยะเจริญก็บอกว่าเทศบาลระดมกำลังเจ้าหน้าที่รถยกสูงต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วส่วนที่โรงพยาบาลแกลงค่ะที่ระยองผู้ใช้เฟซบุ๊กมนัชชนันมิ้นโพสต์คลิปตอนประมาณบ่ายสองนี่ค่ะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตัดขาที่โรงพยาบาลแกลงเป็นทหารนะคะช่วยกันลำเลียงผู้ป่วยออกมาโดยใส่เรือออกมาจากในตัวอาคารก่อนแล้วนำมาใส่รถบรรทุก6ล้อท่ามกลางน้ำที่สูงเกือบเท่าเอวอีกคลิปหนึ่ง Facebook คุณทรงพบประสมทรัพย์ค่ะโพสต์ตอนประมาณบ่ายสองเหมือนกันทีมทหารนาวิกโยธินช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลแกลงนี่คือเตียงผู้ป่วยนี่นะคะแล้วยังคงต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่องค่ะ Facebook คุณมิ้นทัศิกาโพสต์ตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้ขอกำลังเสริมขอคนมาช่วยย้ายของขอคนมีเรือขอคนมีรถออฟโรดหรือรถยกสูงตุนประชาสัมพันธ์เบอร์ให้ด้วยนะคะคุณมิ้นให้เบอร์ไว้0928235979ค่ะเนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วคุณผู้ชมไปกันต่อที่ปราจีนบุรีนะคะมีเหตุการณ์ที่กู้ภัยคุณคิตตี้มีหนวดโพสต์คลิปเอาไว้คุณผู้ชมน่ากลัวอีกแล้วไปช่วยคุณตาคุณยายท่านหนึ่งคุณยายคือลอยคออยู่อะ
6: ติดต้นไม้
7: พี่มาถึงทางเส้นสาราเนี่ยสาราหมู่บ้าน
8: เออ
9: แ
7: ล้วพี่ให้มันตรงไปเอาขึ้นเออ
6: ยายมาไงครับเนี่ยมันลอยติดมาในนี้ได้ไง
7: โอ้เรือล่มเลยยายล่ม
10: ล่ม
7: จ้าย
10: ายใส่ชุดเก็บของข้าวหยิบก่อนไป
7: โอ้ดูตายตายลุ่มแล้วเรือยายล่มเรือเห็นตายยัง
6: เห็นแล้วครับตาเราแป๊บนะ
11: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
13: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
14: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: หน่อยตาอยู่ไม่ไกลถึงเป็นภาพเมื่อกี้ค่ะว่าไปเจอคุณตาเกาะเรือที่กำลังจะล่มช่วยคุณตาขึ้นมาได้อีกคนนึงคือถ้ากู้ภัยไม่ได้หลงมาเจอที่จุดนี้เนี่ย
3: ไม่รู้ยังไงเลย
2: ไม่รู้ท่านจะเป็นยังไงกันนะคะ
3: หน้าแกซีดมากเลยคุณยายอ่ะปากไม่มีสีเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วเหลือแต่คอที่ลอยขึ้นมาอันนี้คุณตาแล้ว
2: ใช่ค่ะส่วนสถานการณ์อุทกภัยในจุดต่างๆของปราจีนบุรีนะคะตอนนี้น้ำยังท่วมขังต่อเนื่องทั้งที่อำเภอกบินบุรีนาดีศรีมหาโพธิประจันตคามและอำเภอเมืองค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในอำเภอเมืองปราจีนบุรีแล้วนะคะรวมไปถึงที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำบางส่วนเริ่มไหลเข้าอยู่บางตึกอย่างเช่นตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างนี้เป็นต้นค่ะมีชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะบอกว่านี่น้ำท่วมบ้านวันที่3แล้วตอนแรกว่าจะไม่ยอมออกแต่2วันที่ผ่านมาน้ำมันขึ้นมาตลอดจนมันจะสุดแล้วอะค่ะจะสุดชั้นบนแล้วอะมองไปทางไหนก็เห็นแต่สายน้ำขาวโพลนไปหมดลูกๆก็เลยยกตัวคุณยายหนีน้ำออกมาจากทางหน้าต่างยายบอกจริงๆจะไม่ออกด้วยนะจะตายอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่ลูกอุ้มออกมา
4: ทำไมถึงออกทางหน้าต่าง
5: ทางล่าง
6: เอาน้ำมันเต็มเนาะ
4: น้ำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
6: เออรอดข้อสองนั่น
4: รอข้อสอง
6: โอ้ยังว่าลูกเด็กคนมาหยันแม่ตายแม่ก็ว่าสิยอมตายอยู่ก็พอยอมเจอก็เอาออกมาเด็กออกจากหน้าตา
4: แล้วคิดว่าจะมาอยู่นี่กี่วันแล้วเนี่ยยายเนี่ย
5: นี่ก็สามพันละ
6: แล้วแล้วนำลงวิทย์อยู่แล้วเนาะกับยันมันใหม่อีกเกือบนำลงได
4: ้ครับ
3: เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับอ่วมเลยฮะโดยเฉพาะหมู่บ้านวินมิลคือกำแพงกั้นน้ำในคลองแตกมันเลยทำให้มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาถึงอกเลยนะครับ2เมตรเลยคุณผู้ชมมีประชาชนอยู่ในหมู่บ้าน600หลังคาเรือนจากการสำรวจเนี่ยในหมู่บ้านรถยนต์ถูกน้ำท่วมมิดหมดครับโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักเนื่องจากรถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ไม่ทันอีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกันหมู่บ้านกรีนวันเล่ฮะบางนาบางพลีสมุทรปราการวิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วครับสภาพเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะระดับน้ำเนี่ยอยู่ประมาณเอวแต่จุดลึกๆเนี่ย2เมตรเลยทั้งบ้านเรือนทั้งรถยนต์จมน้ำเบื้องต้นเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับกำลังพลจากกองทัพบกเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะฮะแต่มีบางซอยเขาบอกอย่างเช่นซอยโซน7น้ำถึงคอเลยเข้าไปยากลำบากนะฮะพูดถึงสมุทรปราการปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุวันนี้เครนรถบรรทุกเกี่ยวป้ายบนทางด่วนคุณผู้ชมล่าสุด
7: เกิดอุบัติเหตุนะครับ
3: คือสภาพเป็นอย่างนี้นะฮะ
2: อันนี้ตอนพังลงมาแล้ว
3: ตอนพังลงมาแล้วฮะแต่ที่บอกล่าสุดคืออะไรมีภาพจากวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นว่าเครนเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะ
2: ค่ะ
3: มันตั้งโด่ขึ้นมาแล้วแล้วรถเนี่ยเบี่ยงเข้ามา
2: ปุ๊บ
3: ตัวเครนไปกระแทกกับเนี่ยป้ายแล้วป้ายก็ตกลงมา
2: เห็นนะคะเกี่ยว
3: ฟังเสียงคนขับหน่อยคนขับเนี่ยบอกมันได้ยินเสียงดังแปลกๆแล้วเครนมันก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมาไม่คิดว่ามันจะไปชน
2: รถหน้าหงายเลย
8: เครนมันตั้งอยู่อย่างนี้เหรอพี
9: ่ไม่ตั้งครับแล้ววิ่งมาเสียงมันดังมันดังแปลกๆครับเหมือนเกียร์ปากมันช้างเราก็เลยเหยียบคลัตช์แล้วลองฟังเสียงมันเหมือนว่ามันเข้าหรือยังไงไม่รู้เราก็ว่าจะจอดแล้วเครนมันค่อยขึ้นค่อยขึ้นพอดีจังหวะเราหยุดมันโดนป้ายพอดีเลยครับ
8: มันน่าจะเพิ่งมาขึ้น
9: ใช่ครับ
8: เพราะขึ้นมาตั้งแต่ต้นน่ะมันหลบมาหลายป้ายเลย
9: ใช่ครับ
3: มันน่าจะเพิ่งมาขึ้นแต่จากวงจรปิดเนี่ยพี่มันขึ้นมาตั้งนานแล้วมันขึ้นมาก่อนแล้วครับพี่ครับแล้วพี่ก็เบี่ยงมาชนกับป้ายเลยโดนข้อหาขับรถโดยประมาทนะฮะโดนปรับไป 1,000 บาทครับแต่ว่ามีรถเสียหายจากเหตุการณ์นี้รวมกับรถเครนคันนี้ด้วยก็คือ4คันนะครับรถติดยาวมากกว่า5ชั่วโมงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพกันต่อนะคะยังวิกฤตอยู่หลายจุดแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะทุกวันนี้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซักผ้าพัฒนากันมากขึ้นนะคะล่าสุดแบรนด์ Extra เขามีนวัตกรรมความสะอาดจากญี่ปุ่นที่หลายคนคุ้นเคยค่ะ จากสูตรผงซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันนี้เขาพัฒนาต่อยอดมาเป็นเอ็กซ์ตร้าสูตรน้ำค่ะทำให้คนที่ชอบใช้สูตรน้ำมีทางเลือกเพิ่มขึ้นจุดเด่นที่น่าสนใจของสูตรนี้ก็คือมัลติเอนไซม์ธรรมชาติสูตรจากญี่ปุ่นที่ช่วยจัดการกับคราบหนักได้หลากหลายประเภทค่ะอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือสูตรนี้น้ำยาคือจะใสๆเลยนะคะสามารถช่วยสลายคราบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
11: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
12: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
14: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
15: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
14: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
15: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
14: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
15: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
14: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
16: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: อ้าวสายต่อไป
18: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
19: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
20: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: แมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: จุดที่ท่วมหนักที่สุดจุดหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือเคหะร่มเกล้าอย่างที่เราบอกนะครับว่าจุดนี้ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์เมื่อสักครู่ผู้ว่าชัดชาติยอมรับเลยว่าคลองประเวศบุรีรมย์นี่ถือว่าเป็นจุดที่ระบายน้ำออกได้ยากที่สุดจุดหนึ่งไปเชื่อมต่อกับคลองพระโขนงแล้วมันมีความคดเคี้ยวเป็นอย่างมากต้องอาศัยเวลาหลายวันชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมฮะหนักๆเนี่ยเคียงเอวเคียงอกนะฮะระดับน้ำอย่างที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับน้องน้ำพึ่งระดานาคป้อมฉินนะครับเข้าไปทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเห็นว่าตอนนี้ประชาชนนอกจากต้องช่วยเหลือกันเองแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากสน.ร่มเกล้าเขาเป็นจุดพักพิงจุดหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะออกมาอาศัยอยู่ตรงนี้ได้ชั่วคราวแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำกลับเข้าไปในพื้นที่ได้ให้น้องน้ำพึ่งได้รายงานนะครับเชิญครับน้ำพึ่งครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่แฟลตเคหะร่มเกล้าต้องบอกว่าจุดนี้ก็เป็นเหมือนอีกจุดนึงที่น้ำท่วมค่อนข้างที่จะสูงและเป็นอีกจุดนึงที่เรียกได้ว่าหนักมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันสักนิดนึงคือบางจุดที่ดิฉันเองได้เข้าไปสำรวจนะคะบางจุดเนี่ยท่วมถึงคอบางจุดท่วมถึงเอวบางจุดนี่เกือบขึ้นหน้าแล้วนะคะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 เมตรค่ะก็เรียกได้ว่าท่วมสูงทุกจุดจริงๆที่แฟดเคหาร่มเก้านะคะและนี่ค่ะก็คือภาพบรรยากาศล่าสุดค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านนะคะจำนวนมากต้องออกมารับอาหารสิ่งของด้วยตนเองเนื่องจากความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงอีกหลายจุดค่ะและตลอดทั้งวันนะคะปริมาณฝนก็ตกมาเป็นระยะค่ะทั้งหนักและก็สลับเบาแต่ตอนนี้ที่เพิ่งรายงานอยู่ต้องบอกว่าฝนยังไม่ตกนะคะแต่ปริมาณน้ำก็ยังคงสูงอยู่ค่ะเนื่องจากมีฝนตกสะสมมาตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะจึงทำให้ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่สำหรับพื้นที่เคหะร่มเกล้าแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์นะคะซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงค่ะแต่ขณะนี้การระบายน้ำก็ยังทำได้อย่างจำกัดค่ะเนื่องจากภายในคลองเองก็ยังมีปริมาณน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะทีนี้เพิ่งได้เข้าไปสำรวจภายในด้านในนะคะพบว่าที่สน.ร่มเกล้านะคะได้ตั้งเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวให้กับประชาชนค่ะเพิ่งได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้อพยพนะคะคือนายสุรเชษฐ์เหลี่ยมวานิชนะคะก็บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตื่นมาตั้งแต่ประมาณ4:00ก็พบว่าน้ำเริ่มท่วมแล้วจึงรีบเก็บข้าวของและเตรียมอพยพตอนแรกกะว่าจะไปอพยพอยู่ที่ทำงานนะคะแต่ระหว่างเดินทางนะคะก็พบว่าปากซอยเนี่ยไม่สามารถที่จะนำรถออกมาได้แล้วเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงตัดสินใจกลับรถและเปลี่ยนเส้นทางจนมาถึงบริเวณหน้าสน.ร่มเกล้านะคะแต่ขนาดนั้นน้ำก็เพิ่มสูงเช่นเดียวกันค่ะและมีรถติดเป็นจำนวนมากจึงประเมินว่าหากอพยพต่อก็คงจะไม่ทันจึงได้นำรถมาจอดไว้ที่สน.ร่มเกล้าและต้องปล่อยให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งอย่างนั้นค่ะสำหรับตัวนายสุรเชษฐ์ก็อยู่มาตั้งแต่คืนวันเสาร์จนถึงวันนี้นะคะการเป็นอยู่ไม่ได้สบายค่ะก็คือต้องนอนกับพื้นบ้างนอนสลับบนเก้าอี้บ้างแต่ก็ยังดีที่ว่าในสน.นะคะมีตำรวจคอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีทั้งอาหารและก็น้ำดื่มได้รับครบทุกมื้อค่ะสำหรับประชาชนที่อพยพมาอยู่ที่สน.ร่มเกล้านะคะขณะนี้มีประมาณ 70-80 คนค่ะโดยจะพักอาศัยอยู่ที่ชั้น1ศูนย์บริการประชาชนและชั้น3และชั้น4ซึ่งเป็นห้องประชุมและได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้นายสุรเชษฐ์บอกว่าไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพมาก่อนและไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงถึงขนาดนี้เพราะเมื่อปี2554บ้านก็ไม่เคยถูกน้ำท่วมในลักษณะแบบนี้มาก่อนค่ะ
3: แล้วทำไมถึงตอนนั้นก็เหมือนเราจะอพยพตั้งแต่แรกแล้วแล้วทำไมไม่ทัน
4: เพราะว่าไม่ทราบข่าวว่าจะมีท่วมเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เคยเกิดที่ร่มเกล้าตั้งแต่ปี54เราไม่เคยท่วมเลยครับที่จริงตอนแรกผมตัดสินใจคืนนั้นว่าจะออกเหมือนกันแหละแต่ว่าคิดว่ามันไงก็ไม่ท่วมตื่นมา4:00กว่าน้ำมาแล้วเลยเก็บเสื้อผ้าอะไรนิดหน่อยก็ออกมาก็ติดเลย
3: ค่ะ
4: ไปไหนไม่ได้
3: แล้วเขามาแจ้งเตือนอีกทีตอนไหน
4: ไม่มีแจ้งเตือนครับ
2: อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นอย่างหนักนะคะเพื่อมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับครอบครัวตำรวจมากกว่า200คนที่อาศัยอยู่ภายในแฟลตตำรวจร่มเกล้าแห่งนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เคหะร่มเกล้าจะมีทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะคะเข้ามาช่วยเหลือภายในด้านในแล้วแต่ก็ยังมีประชาชนอีกหลายคนอีกหลายจุดหลายพื้นที่ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่สิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหรือชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็คือน้ำสะอาดอาหารรวมถึงอีกอย่างนึงที่จำเป็นมากๆเลยนั่นก็คือเรือค่ะเรือที่จะใช้ในการสัญจรออกไปมาเพราะการเดินเท้าต้องบอกว่าปริมาณน้ำที่ท่วมสูงแบบนี้มันลำบากมากจริงๆค่ะ
1: ครับพึ่งอีกอย่างนึงครับยารักษาโรคคุณผู้ชมครับในเคหะร่มเกล้าพบผู้เสียชีวิตเพราะยาเขาอยู่ชั้นหนึ่งยาเขาจมน้ำเขาลงไปเอายาไม่ได้ยาเนี่ยเป็นยาพวกยาความดันกับยาเบาหวานครับสุดท้ายกลายเป็นศพคุณสุเทพวัย62ปีนะครับอยู่ในซอยเคหะร่มเกล้าแยก9ครับคือน้ำเนี่ยท่วมบ้านสูงกว่า1เมตรช่วงขนของเนี่ยเห็นว่าพยายามที่จะขนของขึ้นมาแต่สุดท้ายไม่ได้เอายาขึ้นมาด้วยนอกจากนี้ยังมีหญิงวัย60กว่าปีป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็ชายอีก1คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นผู้ป่วยเหมือนกันครับช่วยออกมาได้ญาติบอกน่าจะขาดยานี่แหละ
5: มีโรคประจำตัวด้วยความดันเบาหวานค่ะน่าจะเป็นแบบโรคทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยาน่าจะขนของขึ้นไปไม่หมดแล้วก็ไม่ได้เอายาไปก็เลยอาจจะตอนเช้าว่าแม่โทรมาบอกว่านอนก็นอนอยู่ด้วยกันข้างบน3คนนะคะแล้วก็เช้าตื่นมาประมาณ6โมงก็เห็นว่าแกนอนลืมตาอ้าปากอยู่ก็เลยลองเรียกเท่าไหร่ก็ไม่แบบไม่รู้สึกไม่อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรมาหาพี่เพราะพี่อยู่ด้านนอกใช่มั้ยพี่ก็เลยโทรไปศูนย์เอราวัณแล้วก็ศูนย์เอราวัณก็น่าจะให้แม่เทสนู่นที่ว่าน่าจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดช่วงนี้มันโคตรหนักมันแบบว่ามันแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปไว้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่เพราะว่าวัดก็อัดวัดที่แถวบ้านตรงนี้วัดปักบึงหาน้ำก็ท่วมเราก็เลยว่าคิดว่าน่าจะไปฝากโรงพยาบาลไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้รู้ว่าต้องไปโรงพยาบาลไหนเขาจะรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นแบบนี้แล้วคนก็ไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าก็รัฐบาลไม่ประกาศด้วยหนึ่งแหละแล้วก็เราไม่เคยประสบปัญหานี้เราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวว่าเดี๋ยวฉันจะน้ำท่วมนะต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เตรียม
1: ทีมข่าวเราก็รวมถึงพึ่งเนี่ยฮะเข้าไปครั้งนั้นอันนี้แสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะฮ
5: ะ
1: ขาดยาจริงๆเตรียมตัวกันไม่ทันช่วงที่ทีมข่าวเข้าไปข้างในเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างนะครับแฟลต22ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าจมน้ำ2วันไม่มีใครมาช่วยเลยเขาใช้วิธีเขารวมเงินกันแล้วส่งอาสาคนนึงเป็นชายหนุ่มอย่างเงี้ยออกไปซื้อของแล้วเอากลับมาทำเสร็จปุ๊บแจกแต่ละห้องเลยแจกแต่ละห้องถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้จะอยู่รอดได้ยังไงปัญหาตอนนี้คือน้ำฮะน้ำไม่พอเลยประกาศชาวแฟลตทุกคนงดอาบน้ำงดซักผ้าเด็ดขาด
6: ก็เสาร์น้องเขาตื่นมาดูตอน5ทุ่มมันก็ยังไม่ท่วมตีหนึ่งก็ยังไม่ท่วมมันยังไม่ท่วมนะมันตีสี่อ่ะคือตีสี่ตื่นมาคือมันเอาอะไรไม่ได้แล้วของพี่เนี่ยรถ1คันรถพิการ1คันมอเตอร์ไซค์1คันเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ3เครื่องมันจมหมดเลยตอนนั้นพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่บอกพี่ก็ไม่เสียใจหรอกที่ว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดคือคนที่นี่เขาก็เอาไม่ทันรถที่จมๆอยู่อ่ะบ้านเขาก็อยู่นะพอเช้าตื่นลงมาคือมันออกไปไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยพูดถึงมันลำบากนะชาวบ้านเราก็น่าสงสารทำกว่าจะได้มาก
3: ว่าจะเก็บของลง
6: ได้ใช่ๆๆเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนใช่ถ้าแจ้งเตือนมันไม่เสียหายขนาดนี้แล้วฝั่งนี้เห็นไหมรถเขาแต่ละคันใช่เราถามว่าเอาอยู่พูดเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็มาบอกว่าเอาอยู่คือการช่วยแล้วถามว่าช่วยนี่ไม่มีภาครัฐเข้าไปไม่เคยมีใครเข้าไปถามเลยนะว่าเอ้ยพี่อยากได้อะไรไหมเดือดร้อนอะไรไหมไม่เคยนะไม่มีเลยพี่อยู่มา2วัน
1: คุณอัชราพรครับอาศัยอยู่ที่เคหะร่มเกล้าโซน36บอกว่าไฟเนี่ยกลับมาแล้วเมื่อวานแต่น้ำไม่มาตอนนี้ลุยน้ำออกไปสกปรกมาก okay, ล้าง okay. ตัวยังไม่มีน้ำล้างเลยอยากจะฝากคำถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี
7: เรืออย่างเดียวถูกไหมมันสูงมาก น้ำท่วมเกือบจะถึงชั้นหนึ่งอยู่แล้วขาดน้ำขาดอาหารเพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงจุด36นะ
8: น้ำมันน้ำนี่มันท่วมตั้งแต่วันที่3วันที่ศุกร์เลยไหม
7: ของ3วันแล้วแหละ
9: คือตัวคุณแม่เองที่บริเวณ836
7: อยู่นั่นเลยซื้ออยู่นี่เลย
9: แต่น้ำอาหารอะไรมันเข้าไม่ถึง
10: หมดยังคุณแม่หมดยัง
9: ท่านเขาที่ประชาชนเดือดร้อน
7: เดือดร้อนมากเรื่องการอาหารการกินการถ่ายการใช้น้ำล้างจานยังไม่มีน้ำล้างเลยเพราะมันเป็นน้ำนี่หมดเลย
9: น้ำเสีย
7: เสียหมดเลย
9: อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมคุณแม
7: ่หลายอย่างเลยฝากมันจะได้ไหมล่ะรัฐบาลตรงนี
9: ้
7: ฝากให้มาดูแลหน่อยว่าประชาชนเดือดร้อนตัวเนี้ยคุณช่วยได้ไหมคุณเข้ามาเนี่ยเพื่อประชาชนหรือเปล่า
11: ขอจงสาบ
7: หลักถามแค่นี้รัฐบาลน่ะอนุทินเนี่ย
9: ถามว่า
7: หลายอย่างอ่ะอยากจะถามเขาไม่ได้ทำอะไรให้สักอย่างเลย
1: ช่วงบ่ายเห็นว่ามีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับพร้อมด้วยคุณชวนหลีกภัยครับอดีตนายกรัฐมนตรีเอาขบวนรถบรรเทาทุกข์นำน้ำดื่มอาหารยารักษาโรค300กว่าชุดไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที
12: ่พาไปดูอีกจุดนึงนะคะที่ซอยเสรีไทย57นะคะตรงนั้นจะมีหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันคุณผู้ชมคะประมาณสักพันหลังคาเรือนชื่อว่าหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4คือมีการขอความช่วยเหลือให้ย้ายผู้ป่วยมะเร็งด่วนเนื่องจากว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วขาดยามา3วันแล้วค่ะท่านนี้นะคะคุณยายสัลยาอายุ74ปีค่ะท่านเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปรับตัวออกมาโดยมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าไปเนี่ยนะคะก็พบว่าท่านอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างอ่อนแรงแล้วมีไข้ด้วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดคือมันเป็นผลข้างเคียงจากการให้คีโมเพื่อรักษามะเร็งเต้านมประเด็นของคุณยายสัลยาคืออย่างนี้คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยมีนัดต้องฉีดยารักษาอาการทั้งหมด10เข็มฉีดไปได้แค่3น้ำท่วมออกไปหาหมอไม่ได้รับยาไม่ต่อเนื่องก็เลยทำให้อาการติดเชื้อที่เป็นอยู่เนี่ยมันทรุดมีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียเลยต้องขอให้ทางกู้ภัยมาช่วยเหลือเธอบอกด้วยนะคะว่าถ้ารัฐบาลแจ้งเตือนเร็วกว่านี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะคือคุณยายก็จะคงไม่ติดอยู่ในบ้านตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณยายบอกว่าแม้เธอจะป่วยแต่เธอเฝ้าติดตามข่าวจากรัฐบาลมาตลอดเลยจนกระทั่งสุดท้ายตอนที่รัฐบาลแจ้งเตือนน้ำมันท่วมไปแล้วอ่ะทุกอย่างมันสายไปหมดอยากให้รัฐคำนึงถึงผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางมากกว่านี
13: ้แล้วก็ต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อทุกวันแล้วปรากฏว่าวันเสาร์ออกไปไม่ได้ค่ะ3วันแล้วไม่ได้ค่ะ
14: รับระหว่างไม่ได้ออกไปอาการเป็นไงบ้าง
13: มีไข้ค่ะมีไข้หนาวสั่นค่ะก็มีไข้ก็เหนื่อยเพลียมากใช้ชีวิตลำบากแต่ที่กังวลมากที่สุดคือไม่ได้ให้ยาไม่ได้ยากังวลตรงนั้นมากที่สุดเนี่ย
14: ตอนน้ำมาเนี่ยเราประเมินไหมว่ามันจะท่วมสูงขนาดนี้ได้ไหม
13: ไม่คาดคิดเลยถ้าว่าไปแล้วนะฮะข้อมูลการแจ้งเตือนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะและอย่างหนึ่งกทม.นะคะแทบจะไม่ค่อยได้ทำงานเลยเท่าที่ดูค่ะก็ต้องอาศัยสกนี่แหละค่ะสกสสเนี่ยที่มาช่วยเหลือค่ะแล้วมูลนิธิต่างๆก็จะตึงมูลนิธิต่างๆที่อาสาเข้ามาแต่ถ้าจะคาดหวังจากกทม.ยากมากเลย
12: ส่วนที่หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4แห่งนี้นะคะจริงๆช่วง3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3ศพเลยนะคะทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหมดเลยคุณผู้ชมคะรายแรกเป็นชายวัย73ปีคือลื่นล้มแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตขณะที่กำลังขนย้ายสิ่งของเพื่อหนีน้ำในบ้านของตัวเองค่ะอีกรายนึงค่ะเป็นชายอายุ78ท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วน้ำเนี่ยพอมันท่วมบ้านปุ๊บท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เสียชีวิตบนเตียงผู้ป่วยรายที่3เป็นเด็กนะคะก็คือเล่นน้ำท่วมแล้วจมน้ำเสียชีวิตทางกู้ภัยได้เคลื่อนย้ายศพออกไปทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง3ศพปัญหาว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้สหกรณ์เคหสถาน4ถึงน้ำท่วมเยอะจังผู้จัดการสหกรณ์เคหะกรุงเทพร้อยเอกขวัญชัยหนูรุ่งบอกว่าคือในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมีเครื่องสูบน้ำถึง4ตัวนะคะเป็นของหมู่บ้าน3ของกรมชลประทาน1แต่ปัญหาคือน้ำในคลองแสนแสบยังไม่ลดแล้วถ้าหมู่บ้านสูบน้ำออกไปเนี่ยมันก็ไปออกไม่ได้สักทีเพราะว่ากว่าจะไปถึงคลองแสนแสบนะคะน้ำจากหมู่บ้านเนี่ยต้องผ่านถึง3คลองคือจากหมู่บ้านไปคลองบึงกลุ่มแล้วก็ไปคลองละหัด ถึงจะไปคลองแสนแสบฉะนั้นถ้าคลองต่างๆเหล่านี้ยังไม่ลดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่น้ำในหมู่บ้านจะลดค่ะ
1: เสรีไทยเนี่ยก็จะอยู่แถวๆรามคำแหงคุณผู้ชมครับวันนี้นักข่าวของเราณอ้น
12: ค่ะ
1: ณอ้นเนี่ยลงไปทำข่าวแถวถนนรามคำแหงไปเจอคุณผู้หญิงท่านนึงครับออกจากบ้านมาตั้งแต่ตีสี่จะไปทำงานแถวสุขุมวิทยืนรอรถเมย์คือรถเมย์มันมีแหละแต่มันเต็มมาตั้งแต่ต้นทางขึ้นไม่ได้จน6โมงครึ่งแล้วอ่ะผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งแล้วยังไม่ได้ขึ้นรถเลยปรากฏว่าตำรวจจราจรสน.หัวหมากกับณอ้นเรานี่แหละฮะช่วยกันโบกรถ6ล้อช่วยให้รถ6ล้อเนี่ยพี่เขาใจดีฮะอาสาพาประชาชนตรงจุดนั้นนี่ๆๆๆณอ้นไปโบก
12: ไปยืนโบกกลางถนน
1: เอาดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยที่สุดพี่เขาได้ไปทำงานปิดท้ายเบรกนี้คนใจดีรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ
11: จอดมาโอ้โหเต็มแอนอัดเออเต็มจอดหน่อยครับจอดไหมครับไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมยังไปได้นะยังไปได้เยอะไหม
15: อ
11: ๋
15: อแล้วก็ไม่ได้มันแน่นแล้วครับ
11: มันแน่นแล้วเหรอแล้วรถคันนี้มันจุได้เท่าไหร่เนี่ย
15: ก็เต็มที่80คนเองครับ
11: 80คนแยกรามไปแยกรามกำแพงขึ้นไปได้แยกรามกำแพงแค่นั้นเนาะแยกรางกำแพงใครไปได้ใครแยกรางกำแพงเชิญครับแยกรางกำแพงครับเชิญครับแล้วเดี๋ยวไปต่อรถเอาครับ
16: ขอโบกเข้ามาเหมือนกัน
11: โบกมาโอเค
16: ขอโบกเข้ามาเหมือนก
11: ัน ขอบคุณโชเฟอร์เดี๋ยวผมบอกให้ผมบอกให
17: ้
11: ครับคนขับคนขับดีนะคนขับนะโอเคอย่าไปเก็บตังค์เขานะ
17: ไม่เก็บไม่เก็บพี
11: ่เอออย่าไปเก็บตังค์
16: ร้องขอให้ไปส่งแอร์พอร์ตลิง
11: ก์อ่
16: ะ
11: แอร์พอร์ตลิงก์นั่นนะไปไม่ได้เลย
16: ไปไม่ได้เหรอ
11: ไอ้น้อง
16: นี่ตามเขาเดี๋ยวเขาไปทำงานต่อ
11: เออนะขอความร่วมมือให้ชาวบ้านหน่อยนะสงสารเขานะ
17: ครับพี
11: ่เออเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะให้ความร่วมมือสงสารเขานะไปส่งที่แอร์พอร์ตลิงก์นะลูกนะ
17: ครับครับ
11: ครับขอบคุณมาก
17: ได้
18: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
19: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
20: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
21: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
22: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
23: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
3: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
5: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กสปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
6: มาดูการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวจะเห็นว่าถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในช่วงหลังที่มีการปรับอ่ะคนชื่นชมเยอะนะคะว่าทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยคุณเข้าใจว่าโพสต์สักประมาณ 5:00 นถูกแล้วเลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกค่ะตอนนี้มีกลุ่มฝนแถวสมุทรปราการฉะเชิงเทราและนครนายกกำลังขยับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งไปทางปราจีนบุรีใครอยู่แถวนี้หรือกำลังจะกลับบ้านเช็คฝนกับเส้นทางกันก่อนนะคะโดยเฉพาะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีคนที่เราห่วงอยู่โซนนี้แท็กไปเตือนกันหน่อยค่ะนี่กรมอุตุนิยมวิทยามาตรใหม่ค่ะ
7: ครับ
6: ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่แฟลตคลองจันนะคะหนึ่งในจุดที่หนักที่สุดของน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเที่ยวนี้วันนี้คุณโบชยศมุกดาหารไปนะคะก็ปรากฏว่ามันก็ยังหนักจริงๆอ่ะบางจุดท่วมเมตรครึ่งอย่างเงี้ยพี่ไก่แล้วก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำไม่พอชาวบ้านต่อคิวกันรองน้ำเอามาใช้อ่ะและแน่นอนว่ามันก็ไม่เยอะอ่ะนะคะแล้วคุณโบก็ยังไปเจอคุณยายท่านนึงป่วยติดเตียงออกไม่ได้ที่สำคัญคุณยายท่านต้องฟีดอาหารทางสายยางครอบครัวบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาฟีดต่อแล้วอ่ะติดตามรายงานสดเลยนะคะคุณโบ๊ทชยศค่ะ
7: เช
6: ิญค่ะ
8: ครับพี่ไก่พี่ตูนครับบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้ที่แฟลตคลองจันนะฮะเรียกได้ว่ายังหนักอยู่จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างจุดที่ผมยืนรายงานเนี่ยนะครับก็สูงประมาณสัก1เมตรด้วยกันด้านหลังทั้งหมดเนี้ยนะฮะก็มีแฟลตเคหะคลองจันนะครับประมาณ30ตึกเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยยังต้องอยู่กับน้ำที่ท่วมขังแบบนี้มาเป็นวันที่3แล้วนะครับเพราะว่าน้ำยังไม่สามารถที่จะระบายลงคลองแสนแสบได้ก็คือรับน้ำมาจากคลองต่างๆบึงต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบนะฮะเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องทนอยู่กับน้ำแบบนี้ซึ่งเฉพาะที่เรามายืนรอรายงานสดแบบนี้นะครับก็เริ่มได้กลิ่นแล้วก็เริ่มคันบ้างแล้วนะครับเทียบไม่ได้กับชาวบ้านเลยครับที่ต้องอาศัยแล้วก็ต้องเดินเข้าออกแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะออกมาเอาอาหารแห้งอาหารกล่องเอาน้ำดื่มนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยยังขาดอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยเฉพาะแฟลตที่อยู่ตรงแอ่งกระทะต่างๆแฟลต14นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมก็จะเห็นว่ามีจิตอาสาเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วมากขึ้นกว่า2วันก่อนหน้านี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณตู้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของซับบอร์ดนะฮะวันนี้ก็ผันตัวมาเป็นจิตอาสาคอยรับส่งชาวบ้านเข้าออกแล้วก็คอยประสานความช่วยเหลือสิ่งที่ยังตกหล่นสำหรับชาวบ้านที่อยู่แฟลตที่ลึกเข้าไปด้านในหรือว่าออกมาค่อนข้างยากนะครับคุณตู้ก็ได้พาทีมข่าวนะฮะขึ้นซับบอร์ดไปที่แฟลต14ซึ่งเป็นหนึ่งในแฟลตที่อยู่ในพื้นที่แอ่งกระทะแล้วก็จุดนั้นมีทั้งหมด180ห้องนะครับมีชาวบ้านประมาณ500กว่าคนตอนที่เราเข้าไปด้านในนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นแต่หลังคารถ บางคันเนี่ยก็มิดหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นคนเดินเนี่ยก็จะสูงเท่าอกนะครับบางคนก็คือสูงถึงระดับคอเลยนะครับพอเราไปถึงที่แฟลต14ตอนแรกก็เข้าใจว่ามีคนอพยพไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างเงียบแต่ว่าพอผมเดินขึ้นไปที่ชั้น2ก็ตกใจเลยนะครับเพราะว่าชาวแฟลตเนี่ยเขามายืนรอต่อคิวรองน้ำประปากันนะครับเอาถังถึงมาเต็มเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เขาเพิ่งจะไปต่อสายยางจากร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้ใช้น้ำประปาเป็นครั้งแรกในรอบ3วันนะครับเขาก็บอกว่าจะเอาน้ำเหล่านี้ไปหุงข้าวเพราะว่ายังไม่ได้มีการตัดไฟนะครับแล้วก็ใช้ทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำหลายคนบอกว่าผ่านมา3วันที่ผ่านมาคืออยู่ตามสภาพครับชาวชุมชนก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
7: โอ้ฝั่งนู้นได้ไหมแข่ง
9: ลูกอ่ะป่ะความหวังเพิ่งมา
8: ความหวังเพิ่งมาแล้วพี่เป็นไงบ้าง
9: ได้อยู่กำลังใจเต็มเปี่ยม
8: เต็มเปี่ยมนะ
9: เต็มเปี่ยมแต่รอน้ำอย่างเดียว
8: ครับเหนื่อยไหม
9: นิดนึงแต่เพื่อนบ้านดีมากระหว่างชุมชนดีมากตะขาดราชการก็อย่างที่รู้กัน
10: เขาดูแลกัน
9: มีแต่จิตอาสาที่เข้ามาแต่ของพระราชทานมาแล้วนะคะเมื่อกี
8: ้นี่หยุดกินกันในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเนี่ย
9: ตามสภาพช่วยๆกันมีก็กินไม่มีก็ตามนั้นน้ำอย่างที่บอกเราได้วันละขวดเพราะเราไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยอยู่ๆก็ท่วมปกติมันไม่เคยท่วมขนาดนี้มันท่วมยังไปได้แต่ตอนนี้มันบึ้มเลย
8: จะแจ้งอะไร
9: ไม่มีเลยค่ะปุ๊บมานี้เลย
8: วันศุกร
9: ์โอ้ยาวเลยจากวันนู้นจนถึงวันเนี้ย
8: คือตรงนี้คุณจะออกไปก็ยากถูกไหม
9: ไม่น่าได้เพราะว่าออกไปกลับมาไม่ก็ไม่มีน้ำล้างเหมือนเดิมน้ำเพิ่งมาวันนี้เสร็จเราก็มันขาดการติดต่อเลยแต่ยังดีที่ยังมีไฟเพราะยังไม่ตัดหุงข้าวอย่างเดียวอาบไม่น่าจะพอแต่ก็ต้องมาเข้าแถวต่อใหม่เรื่อย
8: ๆแน่เลย
9: ตามสภาพ
8: คุณตัวเล็กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่คอยจัดสรรอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้กับชาวแฟลตนะครับก็บอกทางน้ำตาเลยนะฮะว่าสงสารชาวบ้านทุกคนนะครับเพราะว่าบางทีเข้ากล่องเนี่ยได้มาแค่1กล่องต่อ1ห้องทั้งที่จริงๆแล้วมีสมาชิก2คน3คนมันก็ไม่เพียงพอนะครับตอนนี้ก็ช่วยกันไปก่อนนะครับก็เข้าใจว่าเป็นอุทกภัยไม่อยากจะโทษใครแล้วก็ไม่อยากจะให้มองเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าไม่ว่าใครมาเราก็ต้องยินดีต้อนรับแต่หลังจากนั้นค่อยว่ากันครับ
11: น้ำก็เพิ่งได้อาบวันนี้วันแรกเพราะว่าเมื่อกี้ไปส่งคนป่วยติดเตียงมาเปียกฝนนะคะถึงต้องอาบน้ำลูกไม่ได้อาบน้ำเลยหัวนี่เพิ่งสระ
8: เป็นยังไงบ้างครับ
11: สาหัสสะอาดเลยบอกเลย
8: เครียดไหม
11: เครียดเครียดแทนลูกบ้านด้วย
8: ครับครับ
11: เนี่ยไม่เคยลูกไม่เคยเลยนะอยู่มานี่จนแก่แล้วอ่ะนี่ไม่เคยเนี่ยทุกคนเดือดร้อนหมดเลย
8: มีคนเข้ามาช่วยเราเยอะ
11: มีค่ะมีหลายคนก็คือช่วยก็คือมันก็ช่วยได้แต่ทั่วถึงก็คงไม่อ่ะแต่ต้องแบ่งกันเหมือนข้าวอ่ะบางคนบ้าน5คนน่ะเราบอกเลยขอให้5คนนี้ขอ3กล่องเนาะแบ่งกันกินเขาจะแจกเรื่อยๆนะเนี่ยตอนนี้ก็มีคนแจกเยอะแล้วทยอยมาเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเนี่ยกับผู้จัดการช่วยกันลูกบ้านใส่ถุงมาจะแบ่งให้ทุกๆห้องอ่ะคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วขอคนที่เดือดร้อนจริงๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไว้แล้วเนี่ยช่วยกันทุกคนเลยลูกบ้านน่ารักทุกคนเลยตอนเนี้ยเราอยู่ชั้นหนึ่งเราเครียดเครียดกันหมดเลยก็ตอนแรกก็ช่วยเหลือตัวเองวันแรกนี่คือเครียดเลยรถเลิศเห็นแต่หลังคาตอนนี้รถก็ไม่เหลือแล้ว
8: นอกจากนี้นะครับผมยังได้ไปสำรวจพบกับคุณยายอายุ84ปีซึ่งท่านป่วยติดเตียงนะครับอยู่ในแฟลตนี้ก็มีคุณตุ๊กน้องสาวอายุ73ปีคอยดูแลนะครับคุณตุ๊กบอกว่าต้องปั่นอาหารทางสายยางให้แต่ว่าตอนนี้ผักหมดแล้วนะครับทำให้เหลืออาหารฟีดให้อีกไม่กี่มื้อเท่านั้นส่วนตัวก็รู้สึกกังวลนะครับแต่ก็ยังไม่คิดที่จะอพยพเพราะว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ
12: 84
8: ก็ต้องอยู่อย่างนี้
12: ใช่
13: อาหาร
12: ต้องปั่นคือผักตอนนี
13: ้ปั่นทุกวันแต่นี่ผักหมดแล้ว
12: ผักหมด
8: ทำไมแม
13: ่ก็หมดคือพรุ่งนี้ยังได้ไล่วันเพราะปั่นมันมี4ถุงใช่ป่ะพูดไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้ก็ต้องอยู่ค่ะนี่ก็รับรู้แต่ว่ารู้เต็มที่หรือเปล่าเราไม่รู้เน
12: า
13: ะ
12: เวลาป้ามาเยี่ยมแกอย่างเงี้ยก็ปีกว่าแล้ว
8: คุณผู้ชมครับก็ให้คุณผู้ชมได้ดูรอยคราบของน้ำแล้วกันนะครับวัดจากตัวรถนี้นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเราประเมินด้วยสายตาก็คาดว่าน้ำเนี่ยลงมาประมาณสัก20เซนติเมตรได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าชาวบ้านยังต้องอยู่กับท่ามกลางน้ำที่ท่วมสูงแบบนี้ต่อไปอยู่นะครับแล้วก็คาดว่ายังต้องอยู่แบบนี้ เป็นอีกระยะเวลานานสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือเรื่องของน้ำดื่มนะครับแล้วก็ยังคงมีชาวบ้านที่เข้าไปด้านในลึกๆหมู่บ้านต่างๆที่ยังได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะทยอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านในเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับซึ่งนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับพี่ไก่พี่ตูนครับ
10: ขอบคุณครับบอสอีกจุดนึงครับคุณผู้ชมหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะครับเราส่งคุณเพทายสมจันทร์ไปอย่างที่บอกนะครับ40,000กว่าคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแต่ละคนเนี่ยอย่างคนที่คุณเพทายไปคุยเนี่ยล่ำให้เลยเป็นผู้นำชุมชน
6: ค่ะ
10: ขอเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านที่ถูกลืมไม่มีใครเหลียวแลสดเลยครับเชิญครับคุณเพทายครับ
14: คุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงครับหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักเนื่องจากมีประชากรในพื้นที่เกือบ 40,000 คนนะครับในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาผู้นำชุมชนยอมรับว่าการช่วยเหลือถือว่าน้อยมากครับจนเขารู้สึกน้อยใจว่าชุมชนของเขาเป็นชุมชนที่ถูกโลกลืมครับอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือให้มากกว่านี้ครับทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณสราวุธนะครับประธานชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบอกกับเราว่าชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองแห่งนี้ครับเป็นชุมชนใหญ่มีเนื้อที่มากกว่า500ไร่ครับทั้ง500ไร่ถูกน้ำท่วมทั้งหมดบางจุดท่วมสูงถึงคอครับมีชาวบ้านอาศัยรวมกันเกือบ 40,000 คนจนถึงวันนี้การช่วยเหลือถือว่ายังไม่เพียงพอตนเองต้องควักเงินเพื่อซื้ออาหารเลี้ยงชาวบ้านเกือบ 100,000 บาทแล้วนะครับยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ติดค้างตามร้านค้าต่างๆแต่ก็ต้องทำเพราะทนเห็นชาวบ้านอดข้าวไม่ได้ครับเงินที่ต้องใช้ซื้ออาหารประกอบให้ชาวบ้านเฉลี่ยวันละ 50,000 บาทยอมรับว่ารู้สึกน้อยใจเหมือนชุมชนของตนเองเป็นชุมชนที่โลกลืมครับที่ภาครัฐไม่ได้เหลียวแลสิ่งที่จำเป็นที่ต้องการในขณะนี้คืออาหารน้ำดื่มห้องสุขารวมถึงเจ้าหน้าที่มาช่วยกันแจกข้าวให้กับชาวบ้านครับช่วงหนึ่งของการพูดคุยผู้นำชุมชนถึงกับร้องไห้ครับด้วยความอัดอั้นตันใจพร้อมวอนภาครัฐเข้ามาดูแลชาวชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบ้างไปฟังเสียงสะท้อนของผู้นำชุมชนครับ
15: เย็นแต่หน่วยงานรัฐมันไม่เอาอะไรเลยแม่ป้าผมนี่มากันเต็มเลย
14: เขาทำสุดความสามารถ
15: ขนาดผมแล้วขนาดนี้จะมีคนด่าผมเลยด่าผมโคตรด่าทุกวันผมไม่สนเมื่อเช้าแล้วก็ผมไม่มาทุกอย่างก็จบผมนอนให้มันสบายแต่ไม่เป็นไรเว้ยคนอื่นที่เขาไม่ด่ากูมีเยอะบอกคิดแค่นั้นผมเป็นผู้นำชุมชนจริงเงินเดือนผมไม่มีผมมาสละให้กับชุมชนเนี่ยไอ้พวกที่มีตำแหน่งมีเงินเดือนสูงๆอ่ะพวกคุณทำอะไรกันอยู่คุณบอกว่ารอรอรอเวลาคุณหิวข้าวคุณรอกันได้ไหมไอ้ที่ผ่านมาผมถือว่าจบแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณส่งเจ้าหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งอาหารมาให้พี่น้องผมได้ผมยอมผมยกมือไหว้ขอโทษเลยแล้วต่อไปผมจะไม่ด่าอีก
14: ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในซอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย3และซอย5ครับที่น้ำท่วมตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงวันนี้ถือเป็นวันที่4แล้วแม้ระดับน้ำจะลดลงเล็กน้อยแต่กลางซอยและท้ายซอยยังคงท่วมสูงถึงระดับอกภาพที่เราเห็นวันนี้คือชาวบ้านหลายคนเดินลุยน้ำลากลังลากกล่องโฟมมาหาซื้ออาหารแต่ร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดหมดครับส่วนจะรอข้าวแจกก็มีไม่เพียงพอบางบ้านที่มีเด็กเล็กและคนแก่ก็ไม่สามารถออกมาหาอาหารได้ครับบางวันต้องทานข้าวเพียงมื้อเดียวทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายคนทุกคนสะท้อนตรงกันว่ารู้สึกน้อยใจเพราะแทบไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเลยช่วงที่ผ่านมามีอาหารหรือของแห้งมาแจกบ้างแต่ก็เล็กน้อยบ้างนักการเมืองหลายคนที่เคยมาขอเสียงตอนเลือกตั้งมาไหว้วันละ 3-4 รอบแต่ช่วงนี้ก็ไม่เห็นมีใครมาเลยชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากโดยคุณตาสมบัติวัย76ปีครับที่อาศัยอยู่บริเวณศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาบอกกับเราว่าคุณตาอาศัยที่นี่มาเกือบ30ปีไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนครับระหว่างนอนอยู่ชั้น1เมื่อคืนวันศุกร์น้ำก็ไหลเข้ามาท่วมถึงหน้าอกคุณตาอยู่บ้านคนเดียวครับออกมาหาอาหารไม่ไหวต้องหุงข้าวกินกับน้ำปลาประทังชีวิตช่วง2วันที่ผ่านมาแต่โชคดีเพื่อนบ้านรับออกมาศูนย์พักพิงจึงมีข้าวกิน3มื้อฟังเสียงของคุณตาครับ
16: ตั้งแต่ผมซื้อบ้านมาเนี่ยเกือบ 30-40 ปีนะ
17: ครั้งแรก
16: เลยนะเนี่ยผมต้องลุยน้ำไปเนี่ยหน้าบ้านนะบ้านผมมีรั้วนะเดินไปเนี่ยสูงเท่านี้แล้วมันก็ปรับระดับเท่ากับในบ้านเลยพังทั้งบ้านเลยนะ
17: ไม่เหลือ
16: เลยตอนที่ผมอยู่ที่บ้านนะได้กินข้าวนิดเดียวพอออกมาซื้อไม่ได้เพราะน้ำมันสูงมาก
17: ก็อยู่แต่ข้างในรอ
16: ผมก็หุง
17: ข้
16: าวสารใส่กับน้ำปลา
17: ไม่มีอะไรกิน
16: ไม่มีแล้วไม่กล้าหุงเลยกลัวไฟช็อตแล้วมาอยู่ที่นี่ก็ได้กินข้าวสามมื้ออยากให้มาดูพวกผมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เกือบจะหมดตัวทุกคนเลยนะเกือบจะหมดตัว
14: ครับคุณผู้ชมครับด้านหลังคือหอประชุมโรงเรียนศรีพฤกษานะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวถ้าใครที่มีข้าวสารหรือว่าอาหารแห้งรวมถึงวัตถุดิบในการผลิตอาหารสามารถมาบริจาคได้ที่หอประชุมแห่งนี้หรือใครจะทำเป็นข้าวกล่องสำเร็จมาก็ติดต่อได้ที่บริเวณนี้เช่นกันครับผู้นำชุมชนจะพาลงพื้นที่เพื่อแจกให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึงครับทั้งหมดคือสถานการณ์ล่าสุดที่ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงครับ
6: ขอบคุณนะคะคุณเพทายคุณผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้จะลงพื้นที่ในกรุงเทพตอนแรกไม่ทราบว่าไปที่ไหนที่สุดทราบแล้วนะคะท่านจะไปตอน 18:00 นเนี่ยแหละค่ะจุดแรกคือแยกนิด้าแฟลตคลองจันทร
10: ์ครับ
6: จากนั้น 20:00 นโดยประมาณจะไปที่เคหะร่มเกล้าก่อนหน้านั้นค่ะท่านนายกเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพอย่างเป็นเอกภาพให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักเพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและจัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือโดยให้เลือกพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนหนักและพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกท่านนายกบอกด้วยนะคะจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนก็รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนจริงๆขอให้ทุกฝ่ายทำงานกันให้เต็มที่อย่าให้กลุ่มไหนตกหล่นขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษค่ะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ตนมองว่าน้ำที่ท่วมเกินศักยภาพการระบายเป็นเพราะว่าฝนเนี่ยตกในพื้นที่กรุงเทพเกิน300มิลลิเมตรแต่ศักยภาพการระบายน้ำของกรุงเทพระบายได้เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่จริงๆก็มีความพยายามจะพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็คือสำนักระบายน้ำรวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เมื่อทราบว่ามีการพยากรณ์ถึงฝนก็พร่องน้ำเตรียมไว้แต่คุณหมอเอกบอกว่าระดับน้ำที่มันตกลงมาจริงๆเนี่ยมันมากเลยทำให้สิ่งที่ระบายออกไปมันระบายได้น้อยกว่าปริมาณฝนจริงก็เลยเป็นบทเรียนค่ะว่าต่อไปจะต้องมีการขยายระบบอย่างเช่นที่ท่านผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติพูดไว้ว่าจะต้องทำระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพควรจะมีระบบตัดน้ำตั้งแต่ชัยนาทป่าสักลงมาอ่าวไทยไม่ให้กองอยู่ที่อยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแผนระยะยาวคุณหมอเอกบอกว่าได้ดำเนินการแล้วพรุ่งนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกช่วงหนึ่งคุณหมอเอกบอกนะคะว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาคนผิดโบยไปที่คนผิดมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเพื่อจะปัดความรับผิดชอบแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของทุกหน่วยงานต้องร่วมกันอย่างที่ผ่านมาอาจจะคิดว่ากทม.ผู้ว่าชัชชาติก็ต้องรับผิดชอบแต่ท่านนายกกำชับมาตลอดว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนให้ทุกหน่วยงานมาช่วยเหลือและดำเนินการร่วมกันดังนั้นเมื่อฝนตกประชาชนเขาไม่ได้ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบก้อนนี้แต่ทุกคนต้องมารวมกันฟังเสียงคุณหมอเอกภพโฆษกรัฐบาลปิดเวกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาค
18: ่
6: ะ
18: เหตุการณ์นะครับเราก็มักจะหาว่าใครเป็นคนผิดการถามหาคนผิดเนี่ยแล้วก็โบยไปที่คนผิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบไปแต่จริงๆแล้วครับมันก็เป็นเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานที่จะต้องร่วมกันนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ของกรุงเทพท่านผู้ว่าชัชชาติต้องรับผิดชอบสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกก็กำชับมาโดยตลอดและกำชับตั้งแต่ตอนที่สั่งการจากต่างประเทศแล้วเนี่ยว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามและเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เฉพาะหน่วยบริหารราชการแบบเฉพาะก็ตามเนี่ยให้ทุกหน่วยงานเข้ามาให้ความร่วมมือแล้วก็ดำเนินการร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วฝนตกอะครับมันไม่ได้เขาไม่ได้ถามหรอกครับว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่ว่าเมื่อตกลงมาถึงพื้นแล้วอะครับประชาชนได้รับผลกระทบประชาชนเขาไม่ได้ถามหรอกครับว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตเขาในเรื่องอะไรกระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบในด้านนี้ไปกระทรวงพันนี้ต้องรับผิดชอบในด้านนี้ไปแต่ทุกคนต้องมารวมกันตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าเราไม่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาคนว่าใครผิดใครไม่ผิดใครช้าใครไม่ช้าแต่เราถอดบท
19: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
3: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
4: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Extat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
19: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
20: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
21: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
22: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: มันเอาอยู่นะฮะ
2: ผ่านไปสัมมนาหลังรัฐบาลบอกประชาชนว่าเอาอยู่เท่าไรก
3: ็โตโยต้าทรัสเต็ด SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
4: นอกจากคำว่ารัฐบาลเอาอยู่ที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากคือเซลล์บอดแคสต์นะครับส่งมาแจ้งเตือนโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา 9:22 นาทีตอนนั้นน้ำอกแล้วนะฮะ
5: ทั่วไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
4: เพิ่งจะส่งข้อความมาแจ้งเตือนวันนี้ได้คนผิดแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือต้องย้อนนิดนึงสืบเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์เนี่ยพูดชัดมา2วันแล้วว่าปพ.กดปุ่มก็จริงแต่มันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ว่ากทม.รัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์เนี่ยบอกถึงขั้นว่าผมเนี่ยโทรถามแล้ววันเสาร์ผมยังโทรเลยโทรหาคนที่เกี่ยวข้องเลยว่าส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ได้ไหมเขาบอกเขาขอคุยกันก่อนวันนี้ฝั่งกทม.ออกมาแล้วครับรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชครับรองผู้ว่ากทม.บอกว่าอย่างนี้ฮะขอรับความผิดนี้ไว้ไม่อยากให้โทษใครแต่หากจะโทษก็ขอรับไว้เอง
6: จะรับความผิดไว้ตรงที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์เองก็บอกว่ารอกทม.ใช่ไหมคะคือโดยปกติแล้วเส้นทางของมันที่เราเข้าใจเนี่ยการใช้เซลล์บรอดแคสต์เนี่ยจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเตือนล่วงหน้าหรือเป็นการ alert ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคนกดปุ่มอ่ะเป็นกรมป้องกันก็จริงแต่ข้อมูลและความต้องการในการเตือนอ่ะต้องไปจากเราด้วยแล้วก็ไปหารือกันว่ามันเป็นไปตามเกณฑ์ไหมแล้วก็ปล่อยอย่าโทษใครเลยค่ะแต่ถ้าโทษก็รับไว้ก็ได้ค่ะว่ามันเป็นความบกพร่องจริงๆของช่องว่างว่าอ่ะสมมุติว่าเราอยากเตือนแล้วเราต้องการให้แมสเซจเนี้ยออกไปเลยแล้วก็คล้ายๆกับเขาเรียก push through เนาะก็คืออนุญาตให้แมสเซจออกไปเลยโดยไม่ต้อง
4: พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำวันนี้ผู้ว่าชัดชาติบอกอย่างนี้นะครับจุดที่วิกฤตที่สุดและจะเป็นปัญหาหลังจากนี้มากที่สุดคือลาดกระบังครับเนื่องจากพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์เป็นการระบายน้ำที่ยากที่สุดต่อเนื่องเชื่อมไปที่คลองพระโขนงเส้นมันหยึกหยักคดเคี้ยวมากทีมงานเอาภาพขึ้นมาเลยคือถ้าภาพของคลองพระโขนงเนี่ยมันจะเห็นความหยึกหยักค

0: นะมันเชื่อว่าหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถดูดน้ำได้วันละประมาณนับวินาทีละประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรทุกเครื่องก็เดินหน้าเต็มที่นะตัวคลองหลักเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันที่จะค่อยๆลดลงแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าตั้ง7วัน
1: คุณผู้ชมจริงๆวันนี้มีอีกข่าวสำคัญนะคะก็คือศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดไม่อยากจะให้คุณผู้ชมตกเรื่องนี้ที่สุดวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญค่ะโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดเป็นแท่งๆอะค่ะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามันสามารถสืบย้อนกลับไปถึงตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แต่คาไว้ก่อนนะได้แต่เดี๋ยวก่อนส่วนบัตร QR code ก็คือแบบแบ่งเขตเนี่ยแบบสีเขียวเนี่ยค่ะไม่สามารถสืบค้นกลับไปได้ทีนี้แบบใบสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดแม้จะสืบย้อนกลับไปถึงตัวตนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จริงแต่ศาลมองว่าต้องมีเอกสาร3ส่วนคือบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งจากการที่กกต.มีมาตรการเข้าถึงเอกสารทั้ง3ส่วนนั้นโอกาสที่ผู้ใดจะมีเอกสาร3อย่างพร้อมกันเป็นไปได้ยากศาลบอกรวมถึงเหตุผลในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดเนี่ยเป็นไปเพื่อป้องกันปัญหาบัตรปลอมไม่ใช่เพื่อเพิ่มอำนาจของรัฐในการตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของประชาชนเลยมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0ค่ะว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR โค้ดก็คือบัตรแบบแบ่งเขตไม่ขัดรัฐธรรมนูญและมีมติ8ต่อ1บัตรแบบที่มีบาร์โค้ดก็คือส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ขัดรัฐธรรมนูญเช่นกันแต่ศาลเห็นว่ากรณีนี้ส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนในการเลือกตั้งดังนั้นต่อไปกกต.ควรกำหนดรูปแบบในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้มีสิทธิ์ได
2: ้หมดเวลาตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่ามีคำเตือนออกมาเขาแชร์กันอยู่นะครับมีกระแสไฟฟ้ารั่วหน้าฐานทัพอากาศครับเพจจ่าไม่เฉยครับคุณผู้ชมฮะและนอกจากนี้เนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นน้ำผุดออกมาลักษณะเป็นลักษณะของไฟรั่วในน้ำฮะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยว่าหน้าอนุสรณ์สถานฝั่งวิภาวดีมีไฟฟ้ารั่วตรงป้ายรถเมย์มีคนถูกช็อตแล้วฝากกระจายข่าวให้ระมัดระวังกันด้วย
1: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับแน่นอนคงทำเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องราวของฝนที่ตกหนักนะฮะในภาคกลางตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเองก็ในบางเขตจมบาดาลท่านผู้ชมครับยังไม่สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยนะครับว่ามันเพราะอะไรกันแน่มันถึงเหตุแบบนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือยังไงกันต่อไปไม่ต้องใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะมันเกินตรงนั้นไปแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเป็นผอ.ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะและท่านเองเนี่ยเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับหนุ่มครับ
4: ยังมีอาจารย์ศศินเฉลิมลาภนะครับนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับ
4: อีกมุมนึงนะครับมีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับมีทางฝั่งของตัวหัวหน้าแผนบรรเทาสาธารณภัยมูลที่ป่อเต็กตึงนะฮะพี่ธนาทาโคตรหรือพี่ดำนะครับยังมีคุณวรพลหวังวีระนะฮะหรือคุณบิวนะครับเป็นหัวหน้ากู้ชีพมูลที่ป่อเต็กตึงมาพูดคุยถึงเรื่องของการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สว
4: ัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อคืนนี้ไปเป็นไงบ้าง
7: ก็
4: หนักนะสาหัส
7: หนักน้ำขึ้น
4: ครับ
7: น้ำขึ้นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นอีกถ้าไปอีกก็คงขึ้นอีก
4: ฝนยังตกอยู่ไหมครับตรง
7: ตกอยู่ตรงยังตกอยู่อาจารย์มานี่ก็ตก
4: อาจารย์ไปที
7: ่ไปทั้งสองที่เลยทั้งเขตคลองจันทร์กับเขตลงก้าวทั้งสองที
4: ่วิ่งสลับประมาณกี่
7: โอ้ถ้าในร่มก้าวน่าจะเยอะกว่าน่าจะเป็นเรือนแสนนะประมาณแสน
4: แต่อีกร่มก้าวนี่เป็นแสนนะ
7: ใช่แต่อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคลองจันทร์จะเป็นหมื่นจะเป็นหลักหมื่น
4: คลองจันทร
7: ์คลองจันทร์ใช่คลองจันทร์มันจะพื้นที่เล็กกว่าร่มก้าวจะใหญ่มากใหญ่แบบเข้าไปลึกซอดซองเยอะมาก
4: ร่มเกล้านี่ก็คือแถวซอยมิสทีน
8: มิสทีนใช่ใช่ใช
4: ่ถูกไหมฮะ
7: มันทะลุหากัน
4: ลงไปมันทะลุมันถึงกันหมด
7: ใช่ทะลุถึงกันหมดใช่
4: โอ้โห
7: มันเยอะมาก
4: กินเนื้อที่เยอะมาก
7: ใช่
4: มันตรงนั้นมันไปหมดเลยอะ
8: ไปหมด
7: นะคือคอหน้าอกก็คือน้ำจะท่วมหลังคา
4: ครับ
7: กับเหลือหลังคารถอยู่หน่อยเดียว
4: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาทางนี้ผมขออนุญาตไปดูกระดุมเม็ดแรกของทางผมก่อนนะฮะ
5: ครับ
4: อาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์เองก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องราวของการเดือดภัยในครั้งนี้อาจารย์มองยังไงครับคือขออนุญาตมันผ่านเสาร์อาทิตย์พอดีผมมันไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานนะฮะผมทำตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์นะฮะแล้วก็มันหนักๆจริงคือมันคือวันพฤหัสค่ำๆแล้วก็มาศุกร
5: ์ครับ
4: อาจารย์มองเรื่องการเตือนภัยอะไรยังไงบ้างครับ
5: คืออย่างนี้ครับคือความจริงเรามีแนวปฏิบัตินะครับตกลงระหว่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมตุปภหรือกรมชนเนี่ยนะครับเรามีอยู่แล้วนะครับตอนนี้แน่นอนว่า 5-7 วันล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีการเตือนแจ้งข้อมูลข่าวสารนะอย่างกรมอุตุเขาก็จะออกข้อมูลไปแต่ที่สังคมจับประเด็นก็คือว่าระมัดระวังเกินไปหรือเปล่า
4: ในการพูด
5: ใช่ครับแต่นี่เป็นคำพูดที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมก็อยู่ในวอลลุ่มตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กรมอุตุประเมินเนี่ยผมก็บอกว่าเหตุการณ์ไม่ปกตินะขอให้ไปคิดดูหน่อยสินะเช่นกรณีที่พายุวิภาที่น่านแม้แต่ที่ปัว นะครับเนี่ยคือการระมัดระวังเนี่ยมันก็ทำให้ค่าปริมาณฝนที่ออกมาเนี่ย80ถึง100อย่างเงี้ยหรือไม่ก็กรณีวิภา100ถึง150มิลลิเมตรนะครับ
6: ครับ
5: ขนาดนั้นเองเนี่ย
6: ซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
5: แน่นอนครับ
6: มันหนักไปถึงขั้นตอนนั้นกี่มิลลิเมตรนะฮะ
5: ต้องฮะที่น่านตอนนั้นพายุวิภาเข้า400กว่ามิลลิเมตร
6: 400กว่านะฮะ
5: ซึ่งผมก็บอกในที่ประชุมเพื่อประธานคืออธิบดีป้องกันนะครับผมบอกว่าท่าน400แน่นอนครับท่านกระทุบโต๊ะเลยเนี่ยไอ้กรณีเงี้ยผมก็แสดงเห็นว่าการเตือนในลักษณะของภาพเฉลี่ยแบบปกติเนี่ยในสถานการณ์ไม่ปกติ
6: ครับ
5: มันไม่ได้นะจะต้องปกติเนี่ยเวลาการเตือนฝนสุกขั้วเนี่ยนะมันจะต้องมีการพูดง่ายประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดว่าเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ย 5% 10%
6: ครับ
5: มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นคนรับสารเนี่ยเขาก็จะประเมินต่อ
6: ครับ
5: คนรับสารในที่หมายว่าหน่วยงานตามมาเยอะเลยกรมโยธาแม้กับกรณีนี้กันเช่นกทมเหมือนกัน
6: คือถ้าจะเริ่มมาจากที่อุตุก่อนนะ
5: ใช่ครับ
6: เริ่มจากอุตุก่อนแล้วก็ถึงจะกระจายลงมาตามหน่วยงานย่อยลงมาอีก
5: ถูกต้อง
6: นะก็จะเป็นกรมชลต่างๆเขาจะรับทราบข้อมูลไป
5: ถูกต้อง
6: ทีเนี้ยหัวก็จำเป็นที่จะต้องชัดเจนลงมาเลย
5: ครับคือมันความชัดเจนเนี่ยนะครับในการประเมินเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถได้บอกได้ว่าบวกหรือลบนะการพยากรณ์คือการบริหารความเสี่ยง
6: ครับ
5: แต่ว่ากรมอุตุเขาจะเลือกเดิน 50% ไง
6: ครับ
5: แต่ไอ้ 80% ที่มันฝนที่มากกว่าปกติถึง 80% เนี่ยนะตัวนั้นต่างหากที่เราเห็นว่าควรต้องปรับปรุงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนรับสารเขาจะได้ไปประเมินเขานะครับอย่างเช่นกรณีครั้งเนี้ยนะครับทุกคนก็พอได้รับข้อมูลก็บอกว่าอย่างมากกับฝนก็ตก100มิลอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยใช่มั้ยตอนนี้ประเด็นสำคัญคือความจริงผมเองผมก็อยู่ในวอลลุ่มผมก็บอกว่าเฮ้ย300นะฝนสะสม3วันแล้วผมก็
6: อาจารย์บอกเลยว่า300
5: บอกเลย
6: อาจารย์ดูจากตรงไหนดูจากไอ้เครื่องไอ้ที่เขาตรวจวัดเหรอ
5: เราประเมินสถานการณ์ผ่านมาเยอะแล้วนะเรารู้ว่าความรุนแรงของฝนที่มองเห็นจากคือมีการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับด้วยแบบทดลองต่างเรารู้ว่าประเมินสถานการณ์แล้วผมก็โพสต์ไปในวอลลุ่มว่าตั้งการ์ดสูง
6: ตั้งการ์ดสูงอาจารย์โพสต์เลยในวอลลุ่มอาจารย์เอง
5: ไม่ใช่วอลลุ่มของผมวอลลุ่ม
6: ของทุกคนที่อยู่ด้วยกันในห้องนั้นโอเคอาจารย์บอกว่าตั้งการ์ดสูงเลยนะ300แน่
5: เพราะว่าใช่300กว่า
6: แต่คนในนั้นเขา
5: แน่นอนว่าเราไม่มีอำนาจอะไรไปทำอะไรนอกจาก
6: อาจารย์ขอโทษอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์ไม่เหมือนไปงัดกับหน่วยงานอาจารย์เองเหรอ
5: ไม่ละครับเพราะว่าผมถือว่าผมผ่านเหตุการณ์พายุวิภามาผ่านปัวมาผมเลยบอกว่าตั้งการ์ดสูงแล้วก็ตก300กว่ามิลนะคร
6: ับแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้อาจารย
5: ์มีเนื่องจากว่าพอคนรับสารไปเนี่ยลืมนะครับว่าการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่จากน้ำท่วมเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับก็คือหมายว่าพอกรมอุตุประกาศไปปุ๊บเพราะว่ากทมเนี่ยจะต้องนำสารตัวนี้ไปประเมินตัวเองนะครับกรมชลก็ต้องไปประเมินกรมน้ำก็ต้องประเมินทุกอย่างมันจะประเมินกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการประเมินหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่แขล่มเก้าน้ำจะท่วมกี่เมตรนะสูงเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เขาจึงต้องไปประเมินแต่ละคนต้องประเมินส่วนกลางไม่สามารถไปประเมินได้นะครับส่วนกลางเนี่ยมันเป็นภาพกว้างนะครับไม่เพียงแต่เราบอกว่า300กว่ามิลเราก็จึงประเมินภาพกว้างให้ด้วยนะครับผมก็ส่งภาพไปว่าเนี่ยน้ำจะท่วมแบบเนี้ยนะให้แต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะท้องถิ่นไปประเมินความเสี่ยงความแรงของตนเองแล้วประกาศแจ้งเตือนประชาชน
6: ครับ
5: เนี่ยนี่คือประเด็นเรื่องนี้สำคัญว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ช่องว่างคือหน่วยงานประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปจะต้องยอมรับ
6: ครับ
5: ตรงนี
6: ้ขอญาตินิดนึงอาจารย์มีคนส่งเข้ามาบอกว่าไมค์ผมช็อตจริงป่ะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม
5: ครับ
6: เมื่อกี้เสียงตุกหรือไมค์ซีซาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจปกตินะฮะโอเคถ้าเกิดว่าไมค์ช็อตไมค์ฝากแจ้งด้วยอาจารย์ผมถามแบบนี้คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีเพจนึงก็คือทีลมฟ้าอากาศ
5: ครับ
6: เขาโพสต์แบบนี้เลยอาจารย์อันนี้ขอญาตนะอย่าหาว่ากลับไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่มันก็จำเป็นละลองดูที่เพจที่คุณทีเขาโพสต์เนี่ยครับเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินทั้งดุลมากในรุ่มน้ำนครนายกปทุมบุรีจันทบุรีตราสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และน้ำท่วมที่ราบกลุ่มที่ราบลุ่มภาคกลางลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาวะเขาโพสต์แบบนี
5: ้ครับ
6: อาจารย์ สุดท้ายแล้วโดนทางกรมตัวออกมาสวนซะแบบนั้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไง
5: คือจริงเราก็ต้องนิยามนะคือคำแรกเลยมหาอุทกภัยเนี่ยทุกคนก็จะคิดไปถึงปี54
6: ครับ
5: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำจริงผมมีภาพมาให้ดูนะผมเทียบให้เห็นว่าเช่นเราจะบอกว่าถ้าเราบอกครั้งนี้เป็นมหาอุทกภัยเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมเอาข้อ4ข้อ5แค่นั้นเอง
6: ข้อ4ข้อ5
5: นะเดี๋ยวทางล่างที่เป็น
6: ทางล่างนะโอเคนี่นะ
5: ปี54เสียชีวิต815คนนะตอนนี้เท่าที่เรคคอร์ดคือเสียชีวิต1คนนะปี54ปี54
6: ตอนนี้น่าจะมากกว่า1แล้วนะอาจารย์
5: มากกว่า1ก็เป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่มันคงไม่ถึงหลักร้อยตอนนี้นะ
6: ครับ
5: พอข้อ5ถ้าเลื่อนไปอีกนิดนึงฮะความเสียหายปี54 1.4 ล้านล้านบาท
6: ครับ
5: ปี69ยังไม่ออกมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าปีนี้เป็นมหาอุทกภัยแล้วเราจะเรียก54เป็นมหาอุทกภัยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นไงว่าเราต้องนิยามมันไม่มีนิยามประเทศไทยไม่มีนิยามว่ามหาอุทกภัยคืออะไร
6: ฮะ
5: ถึงเนี้ยมันต้องเข้าใจนิยามก่อนว่าภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยมันเป็นปริมาณน้ำเหนือทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนเนี้ยรัฐบาลเราต้องให้ความเป็นจริงว่ารัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์เพราะว่ามันมาไม่ถึงตอนนี้ขณะนี้ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,900ปี54 3,700เห็นไหมนั่นแสดงเห็นว่ามันล้นคันกั้นน้ำมาตั้งแต่ตอนบนเลยซึ่งสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลุ่มเจ้าพระยาจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะแต่แน่นอนฝนตกทั้งพื้นที่ทั้งภาคกลางทั้งกทมปริมณฑลทั้งไปภาคตะวันออกเนี่ยผมต้องเรียนว่าทุกท่านประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปไงผมบอกท่านถ้าท่านประเมิน300มิลลิเมตรการเตรียมพร้อมมันจะอีกแบบหนึ่งแล้ว
6: คำว่าทุกท่านนี่คือ
5: ท้องถิ่นเนี่ยความหมายคือในหลักการแล้วนะครับคุณหนุ่มครับจะเรียนอย่างนี้ว่าปกติขอกลับไปภาพที่2ให้เห็นนะครับนี่คือกลไกมันเป็นอย่างนี้นะครับขอภาพที่สอง
6: นะ
5: ดูนะเห็นภาพเพื่อให้ชัดว่ามันระบบมันเป็นยังไงนะครับ
6: วันนี้ทีมการผมก็มากันไม่ครบด้วย
5: อันนี้นิดนึงนะฮะคุณหนุ่มจะเห็นว่าไอ้เส้นปะตัวเนี้ยคือปริมาณน้ำที่ผ่านณปัจจุบันที่นครสวรรค์นะครับปีนี้นะ
6: ข้างล่างสีน้ำเงินใช่ไหม
5: ใช่ที่มีหมุดสีเงินนะฮะแต่เส้นสีม่วงนั่นคือ54
6: ครับ
5: ผมถึงเขียนไว้มหาอุทกภัยคือตัวนั้นแต่ถ้าเส้นปะมีจุดน้ำเงินน่ะมันคือณปัจจุบันนะ
6: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาคำว่ามหาอุทกภัยเป็นตัวตั้งแล้วฮะแต่ถ้าเราจะมองว่ามันหนักจนกระทั่งแบบ
5: ใช
6: ่โอ้โหมันถล่มทลายขนาดน
5: ี้ตรงนี้ก็ต้องบอกมีเราต้องนิยามไงนิยามกลับมา
6: แล้วถ้าอันนี้เราจะนิยามคำว่าอะไรดีฮะอาจารย์
5: คือ
6: ที่เป็นอยู่ตอนนี
5: ้ปกติสากลเขาจะนิยามมี3ดัชนีตัวแรกคือมีผู้เสียชีวิตจำนวนกี่คนนะ
6: ครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วอย่างข้อมูลฐานข้อมูลโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตเกิน10คนเขาจะนิยามว่านับเป็นครั้งว่านี่คืออุทกภัยครั้งใหญ่ของโลกอันหนึ่งนะหรือความเสียหายมากกว่า 0.1% ของ GDP อะไรอย่างเงี้ยนะหรือประชาชนได้รับผลกระทบเกินกว่ากี่คนเนี่ย3นิยามเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องมานิยามของเราเองนะครับทีนี้ขออนุญาตผ่านไปนึงที่คุณหนุ่มถามว่าระบบเป็นยังไงขออนุญาตผ่านตัวนี้ไปเพื่อให้เข้าใจว่าคือระบบเตือนภัยเนี่ยนะครับมันจะมี2ระบบด้วยกันคุณหนุ่มนะตามนี้เห็นฮะผมเห็นภาพซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเตือน T alert หมายว่าเตือนภัยจากส่วนกลาง T ย่อมาจากไทยแลนด
6: ์
5: นะความหมายคือจากกรมอุตุกรมป้องกันหรือกรมทั้งหลายที่มารวมกันในวอลลุ่มน่ะเขาอยู่ส่วนกลางเขาจะเตือนในลักษณะภาพกว้างนะแล้วสำคัญที่สุดคือ L alert ทางขวาเห็นนะในกรอบ T alert ท่านเห็นว่าอย่าเพิ่งผ่าน
6: ครับอย่าเพิ่งทีมงานใจปั้นหนึ่ง
5: เขาจะเขียนไว้ฮะ T alertขอบเขตมันภัยแผ่นดินไหวเสื่อมมิวาตภัยภัยหนาวแล้วก็ภัยก่อการร้ายก็ตึงมานะ L alert คืออะไรอุทกภัยดินโคลนถล่มเห็นไหมความหมายคือว่าเพราะว่า T alert ไม่สามารถจะไปเตือนรายละเอียดอย่างที่อาจารย์ไปเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าที่คลองจันถูงเท่านี้เราจะรู้ได้ไงเพราะเขาอยู่ส่วนกลางถูกไหมฮะความหมายคือว่าเขาดูแล76จังหวัดกี่ตำบลกี่อำเภอกี่หมู่บ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเอาภาพกว้างเฉยว่าฝนตกหนักในบริเวณนี้คาดว่าจะมีโอกาสน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากท้องถิ่นเพื่อ
6: การอาจารย์บอกกรมตุเขาจะตอบแค่นี
5: ้ใช่เขาบอกได้แค่นั้น
6: เขาจะบอกแค่นี้
5: ใช่
6: กรมตุสามารถบอกได้ไหมว่าบอกได้ไหมว่าฝนจะตก300มิลนะมันหนักมากเราอาจจะไม่เคยเจอไอ้มวลฝนมาขนาดนี้มาก่อนเลยไอ้ยอมความกดอากาศเหล่านี้ธรรมดาเนี่ยมันเคยไปอยู่ที่ปัวนะ
5: ครับ
6: แต่วันเนี้ยมันอยู่ที่ปัวหนักยังไงวันเนี้ย กรุงเทพมันหนักอย่างนั้นเลยมันเตือนอย่างนั้นได้ไหม
5: เตือนอย่างนั้นได้แต่ต้องบอกว่านี่คือโอกาสที่จะเกิดนะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะจะไม่บอกแต่จะบอกว่าโอกาสที่จะเกิดฝนมากกว่า300มิลลิเมตรเนี่ยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต
6: ์แต่อันนี้ที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
5: ์แน่นอนเนี่ยถึงบอกว่าตรงนี้มันช่องว่างมันอยู่ตรงนี้ไง
6: คือพลาด
5: แน่นอนว่าปกติเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วจน
6: เคยตัว
5: เคยแล้วจนคุ้นเคย
6: อ๋อจนชินอย่างให้เขาเคยตัวไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
5: ก็ไม่แน่ใจ
6: นะครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
5: กลับมาดูภาพเมื่อกี้ที่เรียนอย่างนี้คือระบบถูกวางไว้อย่างนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรขณะนี้เองผมเขียนเครื่องหมายถูกใช่ไหมหมายว่าดำเนินการโดยจังหวัดอำเภอหรือท้องถิ่นในระยะแรกส่วนกลางช่วยสร้างข้อความและกดสัญญาณแทนพื้นที่เห็นไหมความหมายว่าท้องถิ่นเองรู้ว่าประชาชนที่เปราะบางอยู่ที่ไหนนะที่สูงที่สามารถจะเอารถย้ายไปได้ท้องถิ่นจะต้องกดเซอร์วิสคัสด้วยตัวเองไม่ต้องส่งมาบอกปอพอช่วยกดให้หน่อยเนี่ยคือระบบวางไว้อย่างนี
6: ้
5: แต่ตอนนี้แอลเลิร์ตมันยังไม่เกิดไงคือกว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนกับสากลทั่วไปนะญี่ปุ่นยุโรปเขามี2ระบบนี้ตลอดนะครับ
6: อาจารย์เบียร์อย่ามองหน้าอาจารย์เสรีแบบนั้นดิครับ
5: อาจารย์เบียร์เขายักหน้า
6: อาจารย์เบียร์อย่ามองหน้าอย่างน
5: ั้
6: นนะ
5: ความหมายผมต้องบอกว่า
7: เกือบหลุดหลายคำแล้ว
5: การประเมินความเสี่ยงความรุนแรงเนี่ยในระบบแอลเลิร์ตเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับเหมือนกับที่เกิดที่น่านนะครับคุณหนุ่มเราจะรู้ไหมว่าที่ปัวตำบลกอน้ำป่าจะไหลหลากโดยให้ส่วนกลางแล้วฝากความหวังไว้กับส่วนกลางได้ยังไงอ่ะถูกไหมมันต้องเป็นเรื่องหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นทำไม่ได้ก็บอกมาสิใช่ไหมเพราะว่าส่วนกลางมีอะไรมีผู้ว่ามีชนทานจังหวัดมีทรัพยากรน้ำจังหวัดมีอุตุจังหวัดมีอะไรเยอะๆเลยฮะมีมหาลัยในจังหวัด
6: ครับ
5: เห็นไหมเพื่อนถึงบอกว่าอนาคตเราต้องปรับไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดเวลา
6: ครับอาจารย์ครับผมถามอาจารย์ศาสินบ้างอาจารย์ผมติดตามอาจารย์อยู่ผมไม่เจออาจารย์มาเป็นหลายสิบปีใช่ไหม
8: สิบแต่ห้าสี่อ่ะห้าห้าเราคุยกันครั้งสุดท้ายห้าห้า
6: เราคุยห้าตอนนั้นก็คุยเรื่องน้ำท่วมนี่แหละ
8: มันมีน้ำไอพายุอะไรเข้ามาตอนนั้นไง
6: ตอนนั้นผมทำรายการปากโป้ง
8: คุณเจอกันปากโป้ง
6: ใช่ไหมฮะอาจารย์วันนี้ได้คุยกันอีกครั้งนึงอาจารย์มองไงเรื่องนี้คือผมเห็นอาจารย์บอกว่าตั้งแต่อาจารย์เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาอาจารย์ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไอ้ฝนที่มาตกแบบนี้เลยแล้วก็คือเจอไอ้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลย
8: ปีนี้ผมอายุ58เนา
6: ะ
8: คือเคยเจอเปล่าเนี่ยไม่เคยอ่ะหนักๆอย่างเงี้ยที่กรุงเทพกับอยุธยาที่ผมอยู่เนี่ยไม่เคย
6: ครับ
8: แต่เวลาบางทีเราผมทำงานในป่าเนี่ยเข้าทุ่งใหญ่ที่มันติดกับสังขบุรีอะไรเงี้ยก็เจอแต่ว่าตกหนักๆจักๆๆแบบ7ชั่วโมงเนี่ยไม่เจอแต่ว่าไอ้คำว่าไม่เจอของผมเนี่ยคือหลังจากปี54มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทำงานแบบจันเสรีหรอกผมเป็นมือสมัครเล่นแต่ผมดูวินดี้ไงเพราะว่าพอมันมีวินดี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เตือนก็แก๊กๆอยู่ในเพจไม่ได้มีโมเดลอะไร
6: ต
8: อนนี้ไอ้แล้วพี่ยิ่งเวลาน้ำท่วมทุกปีเนี่ยผมดูบ้านผมเพราะผมย้ายไปอยู่อยุธยาดังนั้นฟ้าฝนเนี่ยผมเป็นนักดูวินดี
6: ้
8: ผมมีความรู้อยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะเป็นนักธรณีวิทยาไม่รู้เรื่องฟ้าเรื่องฝนคราวนี้ไอ้ตอนที่มันวงใหญ่ขนาดนี้แล้วมันแช่อยู่4วันเนี่ยมันไม่
6: ม
8: ี
6: มันมีไหม
8: ตั้งแต่ในประสบการณ์ดูวินดี้ผมมาเนี่ยไอ้ประเภทเกิดพายุแล้วหมุนผ่านเนี่ยแม้แต่ผ่านน่านผ่านอะไรเงี้ยมันไปได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าไม่มีครั้งคือที่อะไรรู้ไหมแช่อยู่ภาคใต้2อาทิตย์ไอ้นั่นผมก็เห็นตอนที่หาดใหญ่อ่ะผมก็โพสต์ไปด้วยความที่ไม่ใช่นักวิชาการบอกระวังนะแช่อยู่ภาคใต้2อาทิตย์ไม่เคยเจอที่เขาพูดอยู่อย่างนี้ภาคใต้เนี่ยมันเกิดฝนบ่อยผ่านวืดไปมีแต่แช่อยู่มันไม่มีคราวนี้พวกน้องๆที่ภาคใต้ก็โอ้ยภาคใต้ฝนตกเยอะอยู่แล้วอาจารย์มันมาทุกวันผมก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่บ้านผมนึกออกไหมแต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมกำลังตามน้ำท่วมอยุธยาอยู่พอตามน้ำท่วมอยุธยาผมก็กลัวน้ำมันขึ้นพอว่ากลัวมันน้ำขึ้นเนี่ยก็พอเจอเพจนี้เขาเตือนแล้วก็มีข่าวเรื่องเพจปลิวอะไรแบบเนี้ยมีข่าว
6: คนอาจารย์มันจะมีภาพที่เป็นแผนที่อะฮะประมาณสัก3อันสามแผนที่ประเทศไทยของกรมอุตุเขาลงอะ
8: วินดี้ดี
6: หรือไม่ก็เอาวินดี้ขึ้นเลยก็ได้
8: วินดี้
6: วินดี้ก็จะเห็นภาพชัดหน่อยต้องขออภัยด้วยพอดีว่าวันนี้ทีมงานผมเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยติดน้ำท่วมมาไม่ได้
5: โอ
6: ้
5: ใช
8: ่
5: เลย
8: ไม่เป็นไรหรอกก็คนดู
6: ออกมาไม่ได้เลยตอนนี
8: ้คือมันก็ไม่น่าเชื่อเพราะผมคือผมอยู่ยุทธยาไหมผมไม่เตือนภัยเลยบ่อยตอนนี้พอผมกำลังกังวลว่าน้ำท่วมบ้านผมที่ยุทธยากลัวว่าฝนเนี่ยมันจะลงมาแล้วเพจทีเขาเตือนใช่ไหมผมก็ดูเอ้ยใครก็ด่าเพจทีมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยเช็คหน่อยพอเช็คหน่อยก็พบว่า ไอ้ศูนย์กลางของมันเนี่ยมันหมุนเนี่ยเขาจะเรียกอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมอีกผมเรียกจริงๆอ่ะผมเรียก depression แต่ไม่เรียกพายุ depression depression ก็คือมันอากาศมันหย่อมลงมามันก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอ่ะแต่มันด้วยความหมายคือ depress คือต่ำลงมามันก็อยู่บนทะเลสาบเขมรวันที่ผมดูอ่ะคือวันอังคารแล้วมันอยู่ปุ๊บเฮ้ยแล้วพอผมดูวินดี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอ้วงนี้มันขยายมาตะวันออกแล้วมันขยายมาบ้านผมที่ยุทธยาแล้วมันขยายไปอีสานแล้ววงนี้มันขยายมาถึงครึ่งประเทศอย่างเงี้ยแล้วมันไปไหนถ้ามันเป็นพายุมันจะหมุนผ่านแต่นี่พอมันไม่ใช่พายุมันก็อย
6: ู่วนอยู
8: ่มันอยู่อย่างนั้นพออยู่อย่างนั้นปุ๊บเราก็นึกสงสัยพี่กัมพูชาพี่ฮุนเซนผมแย่แล้วปรากฏว่ามันวุบเดียววัดเดียวมัน
6: มานี่เลย
8: มันมานี่แล้วก็ผมก็โพสต์เตือนแต่เตือนแบบเบาๆอ่ะว่าผมเตือนอย่างนี้นะผมเตือนว่าตอนแรกยังไม่เท่าไหร่พอเห็นแผนที่กรมอุตุเนี่ยที่มีร่องความกดอากาศต่ำมันพาดผ่านซึ่งเป็นฤดูปกตินะแต่อีฝั่งอินเดียมันดันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันเกิดพายุไซโครนกำลังหมุนแต่ความเร็วมันไม่ถึงแล้วมันเชื่อมกับร่องนี้แล้วมันมาเชื่อมกับไอ้หย่อมนี้ดังนั้นไอ้นั้นหมุนไอ้นี่หมุนระหว่างร่องนี้มันต่อกันผมก็นั่งดูเฮ้ยสนามพลังมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าในอีก4วันข้างหน้ามันจะเกิดปรากฏการณ์ซึ่งผมไม่เคยเห็นและอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีแค่ฝนหนักธรรมดา
6: หรืออันนี้คือที่มาของอาจารย์ที่ออกมาพ
8: ู
6: ด
8: เป็
6: นคำพูดอาจจะเป็น
8: ฝนหน
6: ัก
8: ธรรมดาหรืออาจจะมีอะไรรุนแรงไม่รู้เพราะเพจทีเขาเตือนเขามีความรู้มากกว่าผมเขาเนี้ยปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมก็นั่งดูบ้างใช้ AI ดูบ้างก็ปรากฏว่าผมก็เหมือนเฮ้ยถ้ามันอยู่ยังงานอย่างเงี้ยแล้วมันเอาน้ำที่ความชื้นสูงจากทะเลขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนโปรยทานโปรยทานงานศพหมายความว่าเราโยนไปเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะตกตรงไหนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางเนี่ยมันจะลงหัวใครก็ไม่รู้แล้วในรอบ4วันอันนี้ไม่ใช่ของผมนะไม่เกี่ยวอ
6: ันนี้ไม่ใช่นะ
8: เออ
5: กองจุ
8: อันนี้อย่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคแต่ว่าอันนี้ดี
6: ครับ
8: อันนี้ดีก็คือว่าไอ้ตรงพื้นที่สีแดงสีส้มอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นี่คือผมเตือนเมื่อวันอังคารมันพุธความรู้ผมมีแค่นี้เอง
6: ครับ
8: แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยที่มันใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอ
6: ครับ
8: มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนพายุตรงมันเร็วแต่มันอยู
6: ่ใหญ
8: ่มันช้ามันไม่ไปไหนถ้ามันตกพรำๆๆอย่างนี้ก็อันตรายนะคือมันอย่างเมืองอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเหนือแต่เป็นเมืองที่ระบายน้ำไม่ได้เพราะมันมีแต่ปูนซีเมนต์ดังนั้นเนี่ยมันตกอยู่4วันน่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได
6: ้ไอ้ความกดแบบกดอากาศแบบนี้ยอมความกดอากาศแบบนี้มันคล้ายๆกับพี่ปัวไหม
8: ก็คล้ายกันคือไม่ใช่พายุแต่ว่ามันแช่มันแช่แล้วก็
5: พี่ปัวนี่มันตก12ชั่วโมง280มิลลิเมตรประมาณน
6: ั้นแล้วอันเนี้ยฮะ
5: อันนี้มันแช่นานคือมันเหมือนกับเอาน้ำนะครับมากระมังหนึ่งที่ปัวหมายว่าเทปุ๊บเลยตุ้มเลย
6: ใช่
8: ไหมแต
5: ่ที่นี่ที่ปัจจุบันนี้ค่อยๆเทลินไปเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆแต่ลินทุกวัน
6: ที่ปัวนี่270
5: นะ280
6: 280แล้วที่กรุงเทพที่โดน
5: นี่ก็ฝน3วันก็ประมาณ320
6: โอ
5: ้
6: โห
5: แต่ว่าค่อยๆเทไง
8: ใช่
5: แต่อาการค่อยๆเทเนี่ย
8: คือ
5: ตอนเนี้ยประเด็นที่น้ำยังค้างอยู่เนี่ยที่ทุ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าทุกคนจะเอาน้ำลงคลองที่ต่ำมันจะเหนื่อยหนักอยู่แล้วตอนเนี้ยทำไมถึงครูถึงพูดว่าอาจารย์พูดว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ลดก็เพราะว่ามันไปหาคลองจันทร์มันไปหาลมก้าวมันต่ำนะครับ
6: มันไหลไปทางนั้น
5: ครับผมมีภาพให้เห็นชัดเลยว่าลาดกระบังโดนหนักมาก
6: เดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมา
5: ครับ
6: ผมขอพักก่อนจะพูดเดี๋ยวฮะอาจารย์
5: ครับผม
6: เป็นไงฮะ
7: ก็ตามนั้นแหละ
6: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
1: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งทิ้ง IP 15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@kingit ทั้งมาได้เลยจ้า
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
14: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคออ
12: ุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิงไอที15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยจ้า
1: โหนกระแสจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย
16: อาหารแมวคานิวา
17: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
15: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: สู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้คือมันเป็นกระดุมเม็ดแรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดกระว่ากันไปแต่ประเด็นวันนี้น้ำมันท่วมหลายจุดมากอาจารย
5: ์ครับใช่ครับ
4: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเพราะอย่างที่อาจารย์บอกน้ำมันไหลลงไปอย่างที่อาจารย์เบียร์ก็สงสัยว่าทำไมน้ำมันยังขึ้นอยู่อีกตอนนี
5: ้ครับ
4: แล้วฝนก็ยังตกตอนนี้บางกะปิคลองจันเคหะร่มเกล้านะและตอนนี้ทางต่างจังหวัดเองลำบากมากประจีน
5: ครับ
4: นะกระบินมีที่ไหนกาญจนบุรี
5: ส
4: ระแก้วระยอง
5: ครับ
4: ไปจะยังไงอาจารย
5: ์คืออย่างนี้ครับผมขอลองดูกรณีในกรุงเทพก่อนนะผมประเมินว่าน้ำชุดเนี้ยที่มา3วันเนี่ยไม่ต่ำกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตร
4: 600ล้าน
5: 600ล้านลูก
4: 600ล้านลูกบาศก์
5: 600ล้านเมตรก็ลูกบาศก์เมตรก็คือ3เขื่อนท่าด่าน
4: ครับ
5: เขื่อนท่าด่านนี่200ล้านนะครับทีนี้แน่นอนว่ากำลังสูบเนี่ยที่ทางกทมมีเขาบอกมี 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะมันจะใช้เวลาต่ำสึ่งสัปดาห์นะครับทีนี้แน่นอนลองขอดูภาพต่อไปเห็นว่า
4: ภาพไหนอาจารย
5: ์ภาพท้ายๆครับลองดู
4: ภาพท้ายๆภาพท้ายๆของอาจารย์
5: เฉดสีน้ำเงินครับลองดู
4: เป็นเฉดสีน้ำเงินอ่ะ
5: ครับลองดูให้เห็น
4: เป็นข้อมูลของอาจารย์
5: จะได้ก่อนหน้านี้นิดนึงฮะก่อนหน้านี้นิดนึง
4: ก่อนหน้านี้นิดนึง
5: เนี่ยอันนี
4: ้อันนี้นะ
5: อันเนี้ยคือฝน100ปีของกทมซึ่งเราทำ
4: อันไหนครับ
5: ตัว
4: ตรงไหน
5: ภาพในเฉดสีพื้นที่กทมเห็นไหมคุณหนุ่มเห็นทางซ้ายไหมฮะ
4: ครับ
5: ภาพสีฟ้าๆเหล่านั้นน่ะคือถ้าฝน100ปีตกมาก็คือฝน250มิลลิเมตรต่อวันก็คือฝนที่ตกที่บางเขนณวันที่25ถึง26นะภาพจะเป็นอย่างงี้น้ำท่วมนะเฉด
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นท่านเห็นเลดด้านกระบัง
4: ไอ้น้ำฟ้านั้นน้ำท่วมหมด
5: ใช่น้ำท่วมครับลาดกระบังมีนบุรีคลองสำวาบางเขนนะครับแถวนี้จะหนัก
4: ครับ
5: นะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำนะครับทีนี้ไอ้น้ำตัวนี้600ล้านเนี่ยนะครับกำลังเครื่องสูบเขา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็ลองไปหารดูว่าถ้าเขาใช้กำลังเขาเองเนี่ยนะก็ประมาณ1สัปดาห
4: ์โอ้โห
5: นะแต่ต้องทำงานแบบทั้งวันทั้งคืนนะ
4: ครับ
5: แต่ถ้าเขาเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยผมถึงเรียนว่าผู้อำนวยการจังหวัดเขตท้องที่คือผู้ว่าสามารถจะเรียกระดมเครื่องสูบน้ำจากบริษัทเอกชนได้ชอการช่างซีโนไทยเอามาเลยแล้วเอามาลงที่คลองจันเอามาลงที่ร่มเก้า
4: ครับ
5: ปิดจบเลยจบเป็นที่อย่างเงี้ยง่ายเร็วกว่าเยอะถ้าอาศัยพลังของเอกชนภาคเอกชนเอกชนเขาต้องยอมรับพลังเขามีกับเราเราต้องรับนะครับพลังเขาเหลือเฟือแต่ท่านใช้หรือเปล่าต้องรีบเอามาอย่างนี้นะกรณีนี้คนอดทนอยู่ได้สักคืนสองคืนก็จบแล้ว
4: แล้วทางปภ.ไม่มีหรอครับทางภาครัฐ
5: อันนี้ลงไปด้วยหมดแล้วคือทั้งก
6: แต่ไม่พอ
5: ยังไงก็ไม่พอ
6: ไม่พอ
5: ครับ
6: อ๋อ
5: ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะพอก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ผมกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะเห็นภาพภาพทางขวามือด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เป็นภาพที่เราคาดการไว้แล้วว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในฝน250มิลลิเมตรเห็นไหมอันนี้เนื่องจากว่าการแปลงสภาพอากาศเนี่ยทำให้มันแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพให้เห็นว่าเราประเมินความเสี่ยงไว้แล้วนะสำหรับกทมคุณจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
6: ้ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่อยู่ในพื้นที่สีฟ้าเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องรับรู้ข้อมูลจากท้องถิ่นว่าตรงเนี้ยคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญเดี๋ยวขออนุญาตผ่านไปกลับไป
6: ครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ทีมงานโอ้โหกระแสหายไปครึ่งนะเพราะน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได
5: ้ครับ
6: โอ้โหลำบากจริง
5: อันนี้ภาพเนี้ยจะเรียนคุณหนุ่มกับท่านฟังทุกท่านว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นแค่บทเรียนที่เบา
6: ๆฮะ
5: แน่นอนครับอย่าเพิ่งตกใจอนาคตข้างหน้าเนี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเบาๆที่บอกหมายว่าครั้งนี้เราโดนเฉพาะฝนนะ
6: ครับ
5: นะครับอาจารย์เบียร์เราโดนเฉพาะฝนสมัยสุนทรเนี่ยแต่เรายังไม่โดนน้ำเหนือหลากเลยและยังไม่โดนน้ำหนุนเลยนะน้ำหนุนก็อยู่ในคันอยู่ใช่ไหมคันเกินเจ้าพระยา
6: แล้วนี่มาตามมาไหมฮะเนี่ย
5: ไม่มาครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนแล้วขณะนี้ปล่อย1,900ยังควบคุมได
6: ้ครับ
5: นะปี54 3,007ใช่ไหม
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้านะคุณหนุ่มกับท่านบ้านดูนะแนวขึ้นอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมอนาคตนะน้ำท่วมในรอบ54นะในอดีตเขาคือน้ำท่วมในรอบ70ปี
6: 54คือขีดสีเขียวนั่นถูกไหม
5: ครับขีดสีเขียว
6: อ
5: นาคตจะเป็นแค่10ปีเห็นไหมเลข10
6: ครับ
5: เห็นไหมอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยฝนจะหนักมากนะครับจากอดีตที่เขาเคยมา70ปีครั้งเนี่ยอนาคตก็คือ10ปีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักว่าการสร้างผังเมืองการสร้างอาคารการป้องกันโครงสร้างมันต้องตระหนักว่าอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่แบบนี้มันมาหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรผมเรียนเบื้องต้นนะครับ
6: ครับอาจารย์ศาสินล่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยากคุยตรงเนี้ยจะเอายังไงเนี่ยจะแก้
8: ที่อาจารย์เสรีพูดไม่รู้นะฮะผมรู้แต่ว่าเราเนี่ยต้องฟังคือมันแยกกลมไงไอ้กรมอุตุจะพูดเรื่องฟ้าไอ้สทนชจะพูดเรื่องน้ำประชาชนเขาอยู่กลมเดียวอะกลมว่าฉันจะเอารถขึ้นจากชั้นหนึ่งเมื่อไหร่ฉันจะต้องเอาผู้ป่วยผู้เจ็บเนี่ยไปเตรียมตัวเมื่อไหร่ประชาชนอยากรู้แค่นั้นไม่อยากรู้ด้วยว่ากี่มิลลิเมตรอยากรู้ด้วยว่ามันตกกี่วันตากผ้าได้เปล่าต้องซื้อไข่ซื้อมาม่าเปล่าดังนั้นเนี่ยเขาอยากรู้ตรงนี
6: ้รถจะทำยังไงตอบบนทางด่วนได้ไหม
8: ที่สำคัญคือรถกับคนป่วยที่บ้านใช่ไหมที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือเลือกแค่นี้เรื่องรถกับเรื่องผู้ป่วยที่บ้านกับเรื่องคนอ่อนแอที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะจัดการยังไงสัตว์เลี้ยงจะทำยังไงดังนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนมันตกเนี่ยกรมอุตุเขามองฝนไงเขาอธิบายเรื่องฝนคราวนี้คนที่จะมาสื่อระหว่างฝนกับผู้คนเนี่ยวันนี้มันไม่มีทุกคนเนี่ยปล่อยหมดทุกคนอยู่ในจุกลมนี้ไม่มีใครถามจริงๆอะมีใครห่วงภัยพิบัติจริงป่ะ
6: ม
8: ีใครบ้างที่ห่วงภัยพิบัติมีไห
6: ม
8: เพราะกรมอุตุเขาบอกว่าฝนตกหนักตรงนี้คุณก็ป้องกันตัวเองไงเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนเจ้านายด่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะเสียคราวนี้
6: พูดไปเดี๋ยวไม่เกิดขึ้นมาทำยังไงเป็นแค่การพยากรณ์คือการ
8: คนหายคือใครรู้ไหมคนหายคือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน้าที่จริงๆที่ต่อจากกรมอุตุเนี่ยคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็บอกเขาส่ง SMS ต้องไง
6: อุ้ยตายแล้วมันท่วมไปแล้วนะอาจารย
8: ์ไม่มาบางทีเขาส่งก่อนเขาส่ง
6: แต่บางอันคนเขาชาวบ้านก็บอกว่า
8: แต่ภาษามันก็คล้ายๆกับกรมอุตุอ่ะเข้าใจไหมคือเราต้องการรู้ว่าฉันจะเก็บของแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันต้องการการสื่อสารที่มันชัดแล้วคราวนี้ไอ้ฝนทำว่าฝนหนักเนี่ยฝนหนักในพื้นที่ที่สมมติว่าอยู่กรุงเทพชั้นในที่มีคลองเยอะๆกับอยู่ในบางพื้นที่ที่มันระบายน้ำไม่ได้เนี่ยฝนหนักเท่ากันเนี่ยผลกระทบต่อฉันไม่เหมือนกันถ้าฉันอยู่บ้านใต้ถุนสูงที่มีใต้ถุนกับฉันอยู่บ้านที่อยู่บ้านชั้นเดียวที่เก็บของไม่ได้ผลก็ต่างกันนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันจะต้องอธิบายจากฟ้าเนี่ยลงมาสู่ต้องใจมันต้องถึงกันน่ะว่าคนที่เขาอยู่ในภาวะแบบนี้คนภาคตะวันออกที่ผมบอกว่ามันมีเมืองระยองเมืองจันทน์เมืองตราดเมืองชนพัทยาอารมณ์จะเป็นอารมณ์ไหนถัดเข้ามาใกล้ภูเขามันจะเป็นอารมณ์ไหนถ้ามันวนอยู่บนเขาใหญ่แล้วมันตกอยู่ในลุ่มน้ำรอบเขาใหญ่มีรีสอร์ทมีหมู่บ้านคุณจะปฏิบัติตัวยังไงพวกในเมืองต้องขยับรถแต่พวกที่อยู่ขอบจะต้องระวังดินถล่มน้ำป่าใช่ไหม มันต้องอธิบายว่า
6: คุณพูดเลย
8: คุณต้องไม่ใช่ว่าให้เราคุณต้องเตรียมตัวให้เผื่อรับกับอีกอันนึงก็คือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์นะโทษทีเรื่องนิยามว่ามหาอุทกภัยเป็นไงผมไม่ได้มีความรู้ว่าต่างประเทศเขาทำยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ว่ามันเกิดมหาอุทกภัยหรือไม่เกิดคราวนี้มันอารมณ์เนี้ยอารมณ์ของชาวบ้านเขาไม่สนใจนิยามแล้วพอมันเกิดขนาดนี้อันนี้มหาอุทกภัยของตะวันออกกับของคนที่ไม่เคยท่วมปี54ที่เขามหาอุทกภัยแล้วบ้านผมเกิดน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่อแตกทั้งท่อแล้วมันท่วมอยู่บ้านผมผมก็ต้องเรียกบ้านผมว่ามหาอุทกภัยเพราะมันไม่เคยเกิดส่วนต่างประเทศจะว่าไงก็เรื่องของต่างประเทศใช่ไห
6: ม
8: คราวนี้มันจะต้องแต่ว่ามันก็ไม่ถูกหรอกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ในทางวิชาการมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันต้องมีวิธีเล่าให้ฟังไงว่าฝนมันอาจจะตกหนักนะแล้วก็ต้องเผื่อไว้ด้วยแต่ผมกำลังไม่สบายใจ
6: ทำไมฮะ
8: น้ำที่มาจากน้ำเหนือที่ท่วมใต้ถุนบ้านใต้ถุนห้องประชุมที่ศูนย์อบรมผมเนี่ย
6: ครับ
8: ผมเอาปลั๊กห้อยไว้อันนึงที่อยู่บนพื้น
5: ต้องรีบกลับนะ
8: ไม่รีบกลับผมจะเข้าไปยังไง ผมคิดว่า
6: โอ้เข้าไป
8: คัดเอาคงตัดคือบ้านผมมาปลั๊กสูงหมดแต่เนี้ยผมประมาทขนาดผมนะผมยังเอาปลั๊กห้อยไว้ติดพื้นเลย
6: โ
5: อ้
8: เนี่ยกำลัง
6: คิดอยู่ทำไงดีเออจะทำไงอ่ะหรือจะต้องเข้าบ้านรอน้ำรถ
8: เดี๋ยวมันไฟดูดคน
6: อื่น
8: แต่ผมคิดว่าสวิตช์น่าจะตัด
6: ที่บ้านมีคนอยู่ไหมตอนน
18: ี้ไม่มี
19: คันเอาตัดเยอะครับ
6: คันเอาตัดอยู่แล้ว
20: สปาร์กตัด
6: ต้องแจ้งการไฟฟ้าไหมฮะ
8: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนถ้ามันดูดเดี๋ยวผมถอยออกมา
6: อาจารย์ถอยไม่ทันนะ
19: เอาหลังมืออังก่อน
8: อาจารย์โทร
6: หวังว่าพรุ่งนี้ผมคงไม่ต้องมานั่งทำข่าวอาจารย์นะ
8: อาจารย์บอกไว้ก่อนไง
6: บอกไว้ก่อนผมต้องมานั่งทำข่าวอาจารย์ไม่เอา
8: ที่บางประหันที่บางประหันต้องแจ้งปอพอไว้ก่อนให้มาช่วยผม
6: โอเคขอบคุณพี่ดำขอบคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
21: โหนกระแสจากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
24: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
25: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
26: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
27: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
28: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
29: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
30: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion
31: Herb Miracle
32: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเป ิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสุอิทเช่นเคยนะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุค่ะและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะรวมถึงส่ง SMS นะคะ4838106ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันกับคุณมโนสินแจ้งจบประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมโนสินคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายครับ
1: ประเด็นคือน่าสนใจมากๆว่าตอนนี้มีต่างชาติเข้ามาสร้างคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่าเองกลายเป็นเหมือนโรงแรมขนาดเล็กในภูเก็ตเนี่ยถูกแย่งลูกค้าไปพูดง่ายๆใช่ไหมคะสถานการณ์เป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึง
2: ครับผมครับก็สืบเนื่องจากมีเสียงบ่นนะครับก็คือจากจริงๆไม่ใช่โรงแรมขนาดเล็กอย่างเดียวผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยในจังหวัดภูเก็ตเองก็รู้สึกว่าทำไมลูกค้าน้อยลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงทั้งที่มีการประกาศหลายครั้งว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็พอเราไปดูความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการสร้างคอนโดนะครับจากกลุ่มจีนกลุ่มรัสเซียค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันซึ่งปกติเนี่ยคอนโดเนี่ยให้เช่าเป็นรายเดือนได้นะครับแต่ว่าต่างชาตินะครับก็อาจจะอยู่เหนือกฎหมายไทยเนาะเขาก็นำมาปล่อยเป็นรายวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะทำเป็นทั้งระบบเหมือนกันทำให้รับลูกค้าเองตั้งแต่สนามบินนะฮะไม่ว่าจะขับแท็กซี่เองนะครับปล่อยเช่ารถเองนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงแรมซึ่งทำจากคอนโดเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือผับบาร์ต่างๆร้านนวดต่างๆเนี่ยกลุ่มรัสเซียมาเปิดเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้เขาค่อนข้างครบวงจรตัวเลขเหล่านี้นั่งเที่ยวมาประมาณ 60,000 ถึง 80,000 คนต่อวันจากการประเมินเนี่ยคอนโดไม่ต่ำกว่า 15,000 ห้องหรือประมาณ 30,000 คนต่อวันถ้าเต็มนะทำให้คิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 40-50% เนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ทำให้โดยรวมเนี่ยเดิมที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มคนไทยเองหรือคนท้องถิ่นเองเนี่ยดูบางตาลงดูบางตาลงเยอะครับ
1: โอ้โหคือพอฟังแบบนี้แล้วใส่นึกถึงข่าวสมัยก่อนที่จะมีข่าวเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรกันต่างๆนี่คือภาพเดียวกันเลยนะคะเนี่ย
2: ครับก
1: ็ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะ
2: ใกล้เคียง
1: นักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าไม่เงินไม่เข้าผู้ประกอบการคนไทยเลย
2: ใช่ครับใช่ตัวนี้ต้องมีมาตรการแล้วก็ต้องระมัดระวังในระยะยาวด้วยครับจริงๆก็ระบบของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงครับ
1: ค่ะสถานการณ์แบบนี้เป็นมานานหรือยังคะเป็นภาพแบบนี้มานานมากไหมคะ
2: ปีที่แล้วเนี่ยดูแย่ลงนิดหน่อยแต่ปีนี้เนี่ยจากตัวเลขของคอนโดต่างๆที่เสร็จอีกเยอะครับเป็นน่ามากกว่า10,000ห้องนะในบริเวณของเชิงทะเลแล้วก็โดยที่ผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่าเป็นคอนโดที่สร้างโดยชาวจีนกับรัสเซียนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้ปีนี้พอเสร็จมากกว่า10,000ยูนิตเนี่ยทำให้ผมคิดว่ามีการแชร์ลิงก์ไปในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะครับปีนี้จะหนักที่สุดเลยผมว่า
1: โหเท่าที่ได้คุยกับผู้ประกอบการเขาสะท้อนถึงความกังวลในตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: คือจริงๆเนี่ยมีการประกาศว่าภูเก็ตเนี่ยทำยอดนะนิวไฮนะปีที่ผ่านมาประมาณ 550,000 ล้านบาทเนาะคราวนี้เนี่ยมีการประกาศว่าตัวเลขสนามบินมาถึง 80,000 คนต่อวันเนาะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งดูตามเพจข่าวต่างๆเนาะหลังจากที่มีการประกาศข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าคนก็บอกนักท่องเที่ยวอยู่ไหนนะบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าเขาก็งงกันว่าทำไมนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มาถึงมือของ ผู้ประกอบการชาวไทยเนาะมันหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยก็มีการสงสัยแล้วก็มีการหาข้อมูลนะครับก็ได้พบว่าเออมีข้อมูลต่างๆของการแชร์ลิงของนักท่องเที่ยวไปจริงเนาะซึ่งถามว่านักท่องเที่ยวกลุ่มของรัสเซียเองที่เข้ามาเนี่ยที่ทำอยู่ในระบบของรัสเซียเองเนี่ยอาจจะมาจับจ่ายบ้างอาจจะประมาณสัก 20% ครับแต่อีก 80% ก็จะใช้ในกลุ่มตรงนั้นทำให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้าคนท้องถิ่นมากก็มีคำถามว่าถ้าเรายังดำเนินการอย่างเงี้ยนั่งเที่ยวมาเยอะจริงๆมาใช้ทรัพยากรจริงๆมาทิ้งขยะจริงๆแต่สุดท้ายคนท้องถิ่นได้อะไรตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับ
1: น่าเป็นห่วงจริงๆโอ้เท่าที่ดูตอนนี้แล้วที่คุณมโนสิทธิ์บอกอีกอย่างนึงน่าสนใจก็คือไม่ใช่เฉพาะในส่วนของที่พักหรือว่าการสร้างคอนโดเท่านั้นแต่ว่ายังมีเรื่องของธุรกิจร้านอาหารหรือว่าอื่นๆอีกใช่มั้ยคะ
2: ใช่ร้านอาหารร้านนวดนะครับเช่ารถนะครับหรือแม้แต่ขับรถแท็กซี่เองซึ่งจริงๆก็ไปใช้บริการตัวนี้ไม่ได้ฮะจริงๆตามกฎหมายไม่ได้ครับ
1: แต่ก็มีทุกวันนี้มีให้เห็นอยู
2: ่มีให้เห็นอยู่ครับใช่ครับใช่แล้วก็ประกอบกับจริงๆcapacity ของสนามบินเนี่ยมันภูเก็ตเนี่ยไม่สามารถขยายได้มากนักนะครับทำให้สมมติเต็มที่ที่ 80,000 คนต่อวันเนี่ยโดนแชร์ไป 30,000 อย่างเงี้ยครับแสดงว่านักท่องเที่ยวในระบบที่เคยใช้จ่ายกับคนไทยเนี่ยต้องน้อยลงอยู่แล้วครับครับตัวเนี้ยทำให้รู้สึกคนไทยรู้สึกว่าโอ้ปีนี้หากินยากขึ้นนักท่องเที่ยวจับจ่ายน้อยลง
1: ค่ะเราเคยสะท้อนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบไหมคะ
2: ก็อาจจะต้องทำพวกเนี้ยเอาไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอีกทีหรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าติดตามตอนนี้ภูเก็ตก็มีเรื่องของการติดตามเรื่องนอมินีอยู่ครับเพราะว่าการที่มาสร้างโรงแรมใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาเปิดดำเนินการได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันอยู่ครับ
1: แต่ดูแล้วเนี่ยภูเก็ตจริงๆแล้วเป็นหัวเมืองใหญ่นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอคุณมโนสิทธิ์อยากมีอะไรสะท้อนไปถึงรัฐบาลไหมคะว่าจะให้เข้ามาดูแลหรือว่าเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างอะค่ะ
2: ครับก็ในส่วนของผมซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะซึ่งดูแลโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศนะครับข้อมูลที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยก็คือโรงแรมขนาดใหญ่มี occupancy ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 70% โรงแรมขนาดเล็กอยู่ที่ 49% เนาะคราวนี้เนี่ยตัวโรงแรมเองเนี่ยตอนนี้เราได้ทำเขาเรียกว่าพรบโรงแรมและสถานที่พักแรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรบโรงแรมให้เหมาะสมโดยที่เอาทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับเข้าระบบให้ได้ถูกต้องก่อนพอถูกต้องปุ๊บมันจะเป็นการแยกน้ำแยกเนื้อครับก็คือคนไทยต้องมีสิทธิ์ก่อนเนาะอันเนี้ยเราต้องให้สิทธิ์คนไทยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดต่างๆที่เอามาปล่อยเช่าเป็นรายวันต่างๆนะครับตัวเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกทีนะครับที่จะนำเข้าระบบหรือเราจะจัดการอย่างไรให้เป็นรูปแบบนะครับที่ชัดเจนเนื่องจากว่าณตอนนี้พอกฎหมายมันคลาคาซังอยู่เราก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะเข้าไปจัดการดูแลต่างๆเหล่านี้มันก็ยังค่อนข้างจัดการยากดังนั้นผมจะฝากรัฐบาลว่าอย่างน้อยในฐานะผมเป็นประธานอนุกรรมการดูแลโรงแรมขนาดเล็กแล้วก็พรบ.เนี่ยร่างโดย1กฤษฎีการ่าง1ชุดนะครับอันที่2ก็คือว่าปกครองก็ร่าง1ชุดนะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคการเมือง2พรรคก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนนะครับ

0: ทำหรือว่าอาจจะต่างชาติทำแล้วผิดกฎหมายพวกนี้จะแยกน้ำนะครับแยกเกรดขาวเทาดำอะไรได้ชัดเจนจะได้ดำเนินการทางภาครัฐได้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนต้องเอาใจช่วยลุ้นให้ตัวบทกฎหมายออกมาเนี่ยมีการบังคับใช้อย่างจริงจังรวมถึงความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะผู้ประกอบการชาวไทยของเราจะได้ประโยชน์ว
0: ัน
1: นี้ต้องเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชาวไทยในภูเก็ตทุกคนเลยนะคะที่ทำอย่างถูกต้องนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณทรายครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะหมดเวลาแล้วดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45 ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
6: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1 ใน 100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.ตรงหลังข่าวสามมิตินะคะ
7: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: ูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
5: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
6: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันสายเบนจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งาน ProLife Plaza Bangkok 2026งาน ProLife Plaza Bangkok หรือ PLSB ถือเป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคใหม่ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมความบันเทิงการแสดงสดระบบเสียงแสงและเทคโนโลยีภาพมืออาชีพหรือ Pro AV ในภูมิภาคอาเซียนงานนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการซัพพลายเออร์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเข้าด้วยกันและได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากศักยภาพระดับโลกของเมสแฟรงเฟิร์ตผ่านงานแฟร์ชั้นนำอย่าง ProLife Plaza Frankfurt และ ProLife Plaza Guangzhou พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดอาเซียนของ VNU Exhibitions Asia Pacific ซึ่งมีเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาค PLSB จึงพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของอุตสาหกรรมความบันเทิงในเอเชียที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและแบรนด์นานาชาติได้ขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียนพร้อมส่งเสริมการเติบโตของนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางธุรกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่บ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2026บ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2026พื้นที่ปล่อยของสำหรับแบรนด์และร้านค้าเรื่องบ้านที่ไม่ควรพลาดพบกับไอเดียของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์สินค้าสัตว์เลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าแคมปิ้งต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าทำมืองานอาร์ตแอนด์คราฟต์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าไลฟ์สไตล์และนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่ครบครันที่สุดพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปและแรงบันดาลใจดีๆที่จะช่วยเติมเต็มทุกมุมโปรดของบ้านให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นไปกันได้นะคะกับบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2026วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ที่ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันชายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับ ค่ำวันนี้ค่ำวันจันทร์28กันยายน2569หรือ2026วันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้ไปๆมาๆกลายเป็นวันที่แต่ละคนได้หยุดในการทำงานเพิ่มเติมนะครับก็เนื่องจากว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เป็นต้นมาก็ว่าได้นะครับในช่วงเย็นค่ำวันศุกร์ที่มีฝนเริ่มตกลงมาต่อเนื่องอย่างหนักจริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นวันสองวันก็มีตกมาแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องแต่พอกลางคืนเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นค่ำวันศุกร์ตลอดจนกลางดึกของคืนนั้นแล้วก็จะเรียกว่าตลอดทั้งคืนก็ว่าได้จนกระทั่งวันเสาร์แล้วก็มาต่อเนื่องวันอาทิตย์แล้วก็มาถึงวันนี้วันจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่พี่น้องคนไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจะบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่เชิงนะครับแต่รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็คือสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดในประเทศของเราที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องและที่ตามมาที่มันเป็นปัญหาต่อเนื่องสำหรับหลายๆคนหลายๆครอบครัวหลายๆท้องที่หลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็คือน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับหลายๆคนตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ผมเห็นในการส่งไลน์ทักทายกันปกติมีส่งดอกไม้อวยพรให้กันในแต่ละวัน 2-3 วันที่ผ่านมานี้คำถามหลักเลยที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็นอกจากจะต้องดูแลตัวเองครอบครัวแล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ถามไถ่เพื่อนฝูงหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายกันด้วยนะครับว่าพื้นที่ที่แต่ละคนอยู่เนี่ยท่วมไหมเพราะอย่างที่เราเห็นเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็ว่าได้นะครับหลายๆพื้นที่เลยน้ำท่วมหนักถึงหนักมากหลายคนก็บอกว่าจะไม่ให้มันท่วมหนักได้ยังไงในเมื่อมันตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในอย่างที่ได้บอกนะครับวันศุกร์วันเสาร์หลายๆช่วงเวลาใน24ชั่วโมงวันเสาร์เนี่ยก็มีตกพรำๆต่อเนื่องบางช่วงก็ตกหนักบางช่วงก็ตกน้อยหน่อยแต่หลายๆพื้นที่เรียกว่าเจอกับน้ำท่วมขังไปไม่ว่าจะเป็นในใจกลางกรุงเทพมหานครหรือถนนเส้นไหนๆก็ตามอย่างบ้านผมเนี่ยออกมาอยู่ทางชานเมืองก็เรียกชานเมืองเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในตัวเขตจังหวัดสมุทรปราการก็ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะถนนเทพรักษ์ที่ผมอยู่นะครับก็ด้านหน้าจากถนนสุขุมวิทสมมุติว่าเราข้ามสะพานสำโรงมาจากบางนาเนี่ยตรงยาวมาเรื่อยๆเนี่ยข้ามสะพานสำโรงมาปุ๊บมีแยก3แยกซ้ายมือก็เข้าถนนเทพรักษ์ซึ่งมันก็จะเป็นถนนที่วิ่งไปยาวๆตีคู่ไปกับถนนบางนาตราดกันครับก็ตกเยอะตกเยอะแล้วก็ท่วมเยอะสุขุมวิทเองตั้งแต่ต้นสุขุมวิทมาจนก่อนมาถึงบางนาผมเห็นหลายๆช่วงหลายๆซอยของถนนสุขุมวิทก็มีน้ำท่วมขังเยอะมากเลยสุขุมวิทมาเลย4แยกบางนามาเข้ามาในช่วงของลาซานแบริ่งก่อนจะมาถึงสำโรงนี้ก็หนักเหมือนกันครับอันนี้เราพูดที่ใกล้ๆละแวกบ้านก็เลยพอเห็นสภาพหน่อยครับวันศุกร์เนี่ยผมมีธุระเกี่ยวกับครอบครัวไปเยี่ยมญาติก็คือหลานจริงๆก็เป็นหลานของภรรยานะครับเขาต้องมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาก็คือจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลแล้วพอค่ำวันนั้นเนี่ยขับกลับบ้านโอ้โหต้องดูเลยว่าจะไปเส้นทางไหนคือทุกวันนี้ผมน่าจะเคยพูดตรงนี้แล้วเหมือนกันนะครับว่าเวลาจะไปไหนไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดก็ได้เอาแค่ในไปในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่ไหนเส้นทางไหนหรือว่าไปออกไปปริมณฑลแถวปทุมแถวนนท์เนี่ยผมเปิด Google Map ให้นำทางผมไปตลอดเลยนำทางในที่นี้ก็เป็นเพราะว่าสมมุติว่าเราจะไปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถขับไปได้มากกว่า1เส้นทางไงจะไปเส้นทางสมมติว่าเส้นทางที่1เส้นทางที่2เส้นทางที่3อาจจะสั้นยาวมากน้อยกันบางเส้นทางวิ่งตรงไปถึงบางเส้นทางต้องโค้งต้องอ้อมหน่อยอะไรอย่างเนี้ยนะครับบางเส้นทางขึ้นทางด่วนต้องจําเป็นต้องขึ้นบางเส้นทางวิ่งตรงไป Google Map มันก็จะบอกมันก็ดีตรงเนี้ยเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดเราไปเส้นทางที่เราคุ้นเคยเอ้ยปกติเราไปเส้นเนี้ยเราคิดว่ามันดีที่สุดละแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้เส้นที่เราไปเนี่ยณวันนั้นเนี่ยมันไม่ดีที่สุดละรถมันติดเยอะมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนตกน้ำท่วมเนี่ยถ้า ตรงไหนน้ำท่วมมันก็ยิ่งรถติดเยอะมันก็จะแนะนำให้เราไปทางที่มันดีกว่าไปถึงที่หมายได้เร็วกว่าแม้ว่าระยะทางจะไกลกว่าเดิมอ้อมกว่าเดิมแต่เราก็ต้องยอมก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะครับขนาดไม่ต้องเอาฝนตกน้ำท่วมเลยผมก็เปิดให้กูก็แบบนำทางไปตลอดเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าอ่ะไปเส้นเนี้ยเร็วกว่าสะดวกกว่าไม่ต้องไปเผชิญกับรถติดแต่ถ้าเราไม่เปิดเราไปเส้นทางเดิมๆที่เราเคยไปแล้วเราไปเจอรถติดเราก็จะหงุดหงิดซะมากกว่าครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญกับฝนตกน้ำท่วมเยอะมากแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยบ้านของหลายๆคนอย่าว่าแต่คนชานเมืองเนี่ยจริงๆอ่ะชานเมืองกับกลางเมืองเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะว่าใครจะเป็นผู้ประสบภัยมากกว่ากันผมเห็นบางพื้นที่บ้านบางคนเนี่ยอยู่หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรูหรูรวยๆบ้านแพงๆก็หนีไม่พ้นน้ำท่วมเหมือนกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนบ้านบางคนอาจจะไม่ได้หรูไม่ได้แพงมากนักอาจจะไม่ได้อยู่กลางเมืองอยู่ไกลออกมาหน่อยอยู่ชานเมืองกลับกลายเป็นโชคดีพื้นที่ตรงนั้นอยู่สูงหน่อยไม่ท่วมยกตัวอย่างบ้านผมนี่เลยโชคดีมากนะหมู่บ้านผมเนี่ยไม่ท่วมแต่หมู่บ้านติดกันกับหมู่บ้านที่ผมอยู่คือติดกันเลยล่ะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และอยู่มานานมากพื้นที่ก็เลยต่ำก็เลยท่วมก็เป็นบ้านที่คุณพ่อแม่ผมอยู่ญาติพี่น้องแต่ละคนอยู่แต่ผมมาซื้ออยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้บ้านพ่อแม่นั่นแหละนะครับก็เลยไม่ท่วมแต่ถามว่าโชคดีทั้งหมดไหมมันก็โอเคละโชคดีนะบ้านเราไม่ท่วมแต่เราจะออกไปไหนมาไหนก็ลำบากพอออกไปถนนใหญ่อย่างที่ได้พูดนะครับเทพารักษ์หรือจะไปถ้าออกจากบ้านผมเนี่ยไปออกไปหน้าปากซอยถึงถนนใหญ่เทพารักษ์ทางซ้ายไปบรรจบอะตรงสำโรงและถ้าสำโรงตรงนั้นปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะตรงไปบางนาเลี้ยวซ้ายก็ไปทางปากน้ำไปทางตัวเมืองสมุทรปราการแต่ถ้าออกจากซอยบ้านผมปุ๊บเลี้ยวขวาไปก็จะไปถึงแยกศรีเทพาซึ่งก็คือเทพรักษ์ตัดกับถนนศรีนครินทร์แล้วก็วิ่งยาวๆไปก็เป็นถนนเทพรักษ์ยาวไปตลอดครับช่วงนั้นเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นสุขุมวิทเทพรักษ์เองหรือว่าศรีนครินทร์หลายๆช่วงของแต่ละถนนเนี่ยโอ้โหท่วมหนักถึงหนักมากขนาดผมวันศุกร์ Google Map ให้อ้อมเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งคือเส้นทางเข้าซอยบ้านผมเข้าไปที่หมู่บ้านเนี่ยมันเข้าได้2ทาง2ด้านเข้าทางถนนเทพรักษ์ก็ได้เข้าทางถนนศรีนครินทร์ก็ได้ก็ Google Map ก็แนะนำให้อ้อมจากปกติเนี่ยจากจุฬาเนี่ยผมขึ้นตรงแถวพระราม4แล้วก็วิ่งยาวมาผ่านทางท่าเรือผ่านอะไรมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งมาลงบางนาได้เลยแต่ถ้าเวลารถตรงนั้นติดเยอะๆ Google Map มันก็จะให้เราอ้อมไปอีกทางนึงเพื่อที่จะมาทางพระราม3แล้วก็มาขึ้นสะพานภูมิพลก็ทางวงแหวนอันนี้ก็อ้อมหน่อยแล้วก็มาลงศรีนครินทร์แล้วก็มาตกเข้าซอยเข้าบ้านผมก็ว่าGoogle Map ก็แนะนำทางที่โอเคแล้วนะแต่กลายเป็นว่าเข้ามาซอยก่อนจะมาถึงบ้านก็เจอน้ำท่วมหนักมากเหมือนกันช่วงหลายร้อยเมตรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าใจความลำบากยากเย็นของแต่ละคนเลยนะครับว่าบางคนต้องเจอน้ำท่วมหนักมากบางคนเจอน้ำท่วมไม่หนักมากบางคนแค่ต้องผ่านเส้นทางที่มันท่วมแล้วก็ต้องลุ้นภาวนาว่าขอให้ผ่านไปให้ได้แต่บางคนโชคร้ายหนักกว่าก็คือน้ำมันท่วมเข้ามาถึงบ้านเลยไงและตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องอยู่กับน้ำท่วมเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยบางท่านเนี่ยวันนี้น้ำยังไม่ลงเลยบริเวณบ้านของบางท่านในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะแถวใจกลางเมืองบางจุดหรือว่าออกไปชานเมืองไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กันและกันและเท่าที่ผมเห็นแน่นอนก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับคนเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเปรียบเทียบน้ำท่วม69เนี่ยเปรียบเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อ15ปีที่แล้วปี54ก็คือ2554ปีนี้2569เนี่ยนะครับว่าครั้งไหนมันสุดวิสัยกว่ากันหนักหนาสาหัสกว่ากัน ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับแน่นอนว่าเวลาใครเผชิญกับชะตากรรมที่จะต้องเจอน้ำท่วมหนักก็ต้องมีความรู้สึกเซ็งเศร้าหงุดหงิดหัวเสียหลายๆคนก็บางทีก็ปลงนะทำใจไม่รู้จะทำไงแต่ก็แน่นอนว่าหน่วยงานหรือองค์กรโดยเฉพาะยิ่งของภาครัฐถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะต้องรับผิดชอบดูแลไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่ออกไปปริมณฑลหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่ก็มีปัญหาเผชิญกับฝนตกน้ำท่วมเหมือนกันรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับรัฐบาลก็ต้องถามตัวเองหรือมองตัวเองว่าได้เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหานี้ดีแล้วหรือยังแล้วพอมันเกิดแล้วเนี่ยได้มีปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องที่เผชิญชะตากรรมเจอน้ำท่วมเนี่ยดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับไม่งั้นมันก็จะมีคำถามอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในหลายๆเรื่องคือที่ผ่านมาในแต่ละเรื่องในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทุกๆคนก็คงเห็นนะครับว่ามันมีหลายเรื่องที่ทางภาครัฐเนี่ยโดนผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองวิพากษ์วิจารณ์อยู่เยอะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคุณสามารถทำในสิ่งที่ควรทำและให้พี่น้องประชาชนได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเออต้องทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ดีที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วผมว่าอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเข้าใจแต่ถ้าหลายๆเรื่องทางภาครัฐยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องแท้จริงกับพี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนมีเครื่องหมายคำถามอยู่ตลอดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องโดนด่าอันนี้ยังไม่อยากจะไปพูดถึงโยงอีกหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวโยงกันมาหลายๆเรื่องด้วยนะครับผมเคยพูดอยู่แล้วไงบ้านเมืองของเราเนี่ยหลายๆครั้งไม่เอาความจริงมาพูดกันหรือไม่ก็จริงไม่หมดจริงไม่ 100% บางทีก็พูดเอาแต่ในส่วนที่แบบดีแต่ในส่วนไหนที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องปกปิดไม่พูดอย่างเนี้ยประเทศมันก็จะมีปัญหาไปตลอดก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับสำหรับพวกเราพี่น้องคนไทยไม่ว่าจะอยู่เมืองหลวงชานเมืองปริมณฑลหรือจังหวัดไหนก็ตามก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่างที่บอกยังไงมันก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ภาครัฐที่จะดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ดีที่สุดอย่างที่เมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ว่าได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่สุดแล้วหรือยังดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าไม่ก็โดนกดด่าเท่านั้นเองอ่ะว่าจะไม่บ่นไม่อะไรแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหากันแทบจะโดยทั่วหน้าเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยต้องนำมาพูดถึงกันหน่อยในส่วนของ Asian Games Asian ในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางยุโรปเนี่ยฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเดี๋ยวเอาไว้ค่อยพูดหลังจากนี้หลังจากที่หยุดไปผมเจอกับแฟนๆรายการจอกีฬากับพิจ้าเมื่อ3วันก่อนเข้าวันศุกร์นะครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงของวันศุกร์ตอนนั้นที่ผมคุยกับแฟนๆไปก็คือเรารอลุ้นกันว่าบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งลมกรดวัย20ปีของไทยเราจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกรีฑาของเราด้วยการกลับไปเป็นเจ้าลมกรดในการวิ่งระยะ100เมตรชายอีกครั้งได้หรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรารอมานานมากนะครับตั้งแต่ในยุคของตัวผมเองครับผมเรียกทั้งสองท่านนี้ด้วยคำว่าพี่นำหน้าพี่อนัทรัตนพลพี่สุชาติแจสุขภาพนะครับเป็นรุ่นพี่ที่แบบทั้งสองท่านนี่แบบยิ่งใหญ่เป็นสุดยอดลมกรดของประเทศไทยและของเอเชียตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กมาจนเป็นวัยรุ่นนะ ครับแล้วโตมาพอเราทำงานเป็นสื่อสายกีฬามันก็มีโอกาสหลายๆครั้งที่จะได้เจอพวกตำนานสุดยอดนักกีฬาในอดีตของประเทศไทยเราไม่ใช่เฉพาะนักกรีธาในแวดวงนักวิ่งแต่หลายๆท่านในแวดวงของหลายๆชนิดกีฬาเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสรู้จักนักกีฬาที่เป็นสุดยอดของประเทศไทยเราที่เราเคยติดตามมาเราเคยชื่นชมมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กแล้วพอโตขึ้นเราก็มีโอกาสได้จะเจอนะครับทิ้งห่างเว้นว่างมานานสำหรับวงการกรีธาของไทยเรากับการกลับไปเป็นเจ้าลมกรดของเอเชียอีกครั้งแต่มาถึงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้บิวพุทธพลบุญสอนเมื่อ3วันก่อนก็คือเมื่อวันศุกร์ที่25นะครับก็สามารถคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายมาครองได้โดยทำสถิติต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็พูดแล้วนะครับว่าในรอบรองชนะเลิศบิวก็ทำลายสถิติเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์มาแล้วในรอบชิงเขาก็ยังทำได้เยี่ยมกว่าเดิมขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นผลงานที่สุดยอดอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นเพราะว่าเว้นมา1วันก็คือได้เหรียญทอง100เมตรวันศุกร์เว้นวันเสาร์มาปุ๊บพอมาถึงวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้บิวพุทธพลก็สามารถสร้างอีก1หน้าประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าเหรียญทองเจ้าลมกรดเหมือนกันแหละแต่เพิ่มระยะมาเป็น200เมตรชายมาครองได้อีกแล้วก็ทำลายสถิติทั้งในรอบคัดเลือกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกเป็นสถิติใหม่ของเอเชียของเอเชียนเกมส์นะครับใน100เมตรใน200เมตรผมต้องบอกว่าบิวสุดยอดอย่างแท้จริงนะครับในขณะที่อีก1นักวิ่งอันนี้อาจจะเรียกว่าขยับมาถือว่าเป็นระยะกลางก็คือ400เมตรคือ400เมตรผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่าระยะสั้นหรือระยะกลางนะครับแต่100 200เมตรเนี่ยระยะสั้นแน่ถ้าเป็น800 1,500 อันนี้ระยะกลางแน่ๆ400เนี่ยมันก็อยู่ระหว่างสั้นกับกลางมันค่อนมาทางกลางมากกว่านะครับเพราะต้องวิ่ง1รอบสนามอีก1นักวิ่งของไทยเราคือจอชัวแอตกินสันอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับคว้าเหรียญทองในการวิ่ง400เมตรชายมาครองได้เป็นผลสำเร็จทั้งที่ผ่านมา300เมตรเนี่ยที่หลายๆคนเห็นคือจอชัวเนี่ยตามหลังนักวิ่งคนอื่นๆตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณรั้งอยู่ที่4ที่5ด้วยซ้ำไปแต่พอหลุดโค้งมาเข้าทางตรง100เมตรสุดท้ายเนี่ยจอชัวที่ตอนแรกตามหลังอยู่ผมว่าร่วมๆ10เมตรได้นะก่อนจะไปถึง100เมตรสุดท้ายเนี่ยค่อยๆขยโยขึ้นมาจนกระทั่งมาเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกเรียกว่าเฉือนกันแบบอย่างบุดวิดเลยทีเดียวก็เป็นผลงานที่สุดยอดเช่นกันของจอชัวแอตกินสันก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายๆคนคงเห็นจอชัวทำผลงานให้กับทำนักกีฬาของไทยเรามาแล้วในการขันซีเกมส์แต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นซีเกมส์ไงไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ที่เมื่อตอนซีเกมส์ในปี2021ซึ่งถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะมาแข่งในปี2022ที่กรุงฮานอยของเวียดนามเพราะช่วงนั้นมันมีช่วงของโควิดอยู่นะครับก็ได้เหรียญทอง400เมตรชายมาแล้วรวมถึง800เมตรชายด้วยนะแล้วก็ผลัด 4x400 เมตรชายในซีเกมส์2021ที่ฮานอยแล้วก็ยังรวมได้ผลัดผสม 4x400 เมตรเรียกว่าเหมาคนเดียว4เหรียญทองในซีเกมส์ที่ฮานอยนะครับหลังจากนั้นมาซีเกมส์ที่กัมพูชาจอชัวจะมีปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทำผลงานในซีเกมส์มาต่อเนื่องแล้วก็กลับมาอีกครั้งในซีเกมส์ว่าปลายปีที่แล้วที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเขาก็สามารถคว้าเหรียญทองในการวิ่ง400เมตรชายรวมถึงผลัด 4x400 เมตร ได้เป็นผลสำเร็จอีกที่น่าเสียดายก็คือในระยะ800เมตรเนี่ยได้เหรียญเงินรวมถึงผลัดผสม4คูณ400เมตรด้วยนะครับแต่นั่นคือ SEA Games แต่พอมาถึง Asian Games ครั้งนี้เพราะ SEA Games มันแค่11ชาติในภูมิภาคอาเซียนแต่พอมาเป็น Asian Games มันคือ40กว่าชาติในทวีปเอเชียทั้งหมดเจอกับยอดฝีเท้าทั่วทั้งทวีปเอเชียของเราจอชัวก็ยังสามารถคว้าเหรียญทองมาชนิดประทับใจแล้วก็ชนะใจแฟนๆได้อย่างแท้จริงมา2วันก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกนะครับรวมถึงของบิลพฤพลอย่างจอชัวเนี่ยเขาอายุเพียงแค่23ปีเส้นทางของเขาที่จะช่วยทีมชาติไทยเรามันยังอยู่อีกยาวไกลมากๆเช่นเดียวกับบิลพฤพลก็อย่างที่ทุกคนทราบผมก็ได้พูดไปแต่ต้นแล้วนะครับว่าวิวพุทธพลเนี่ยดังมาเร็วมากตั้งแต่อายุ16ปีเสร็จตอนนี้เขาอายุ20ปีครบ20ปีไปเมื่อต้นปีนะครับเขาก็ดังมาเร็วมากไงตั้งแต่ใน SEA Games ที่ฮานอยนะครับแล้วก็นะมามีปัญหาบาดเจ็บเหมือนกันSEA Games ที่กัมพูชาแล้วก็กลับมา

0: วันนี้ถึงตรงนี้ยังไม่รู้ผลของการวิ่งผลัด4คูณ100เมตรถามว่าโอกาสจะลุ้นเหรียญทองมีไหมมีแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าดูจากรอบฮีทเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดในการรับส่งไม้ของไทยเราทั้งไม้2ไปไม้3ในรอบคัดเลือกเนี่ยบิววิ่งไม้2นะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นคือ2ส่งไป3สะดุดนิดๆ3ส่งไป4ทั้งที่ตอนแรกเรานำอยู่มากกลายเป็นว่าเราโดนแซงไปแล้วทำให้ในรอบฮีทเนี่ยเราไม่ได้เป็นอันดับ1มันต้องแก้ตรงจุดเนี่ยฝีเท้าเนี่ยผมเห็นว่าของเราเหนือกว่าอยู่แล้วแต่ถ้ารับไม้พลาดเหมือนกับในรอบคัดเลือกโอกาสลุ้นทองมันก็จะลดน้อยลงไปประมาณ2ทุ่มเศษเนี่ยนะครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กับทีมผลัด4คูณ100เมตรของไทยเรานะครับว่าจะคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้หรือเปล่าและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเก็บตกควันลงคุยกันวันนี้คุยกันเท่านี้ครับผมพิจารณาสาธิตกรีกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: คนนี้กรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz คนนี้ก่อนกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 MHz ครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต้องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต้องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต้องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติ่งต้องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: เราหงุดหงิดในอารมณ์อย่างรุนแรงเกือบจะคว้าโทรศัพท์ทิ้งแต่ก็ต้องชะงักเพราะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยความดีใจจึงรีบรับนี่ผู้พูดฮะโบจ๋า
1: โบแบบ้าบออะไรข้างในวะนี่ต้องพูดเว้ย
0: จ๋า
1: โถโถไอ้ต้องนั่นแหกปากร้องไปได้ยังไงอ่ะฟังนะ
0: ฮะเจ้านาย
1: ป๋าแสนชัยขอให้กันขึ้นจริงรายด่วนวะเพราะในดินคนขับรถของป๋าที่ป๋าให้บินขึ้นไปเฝ้าบ้านพึ่งหลวงเพื่อติดต่อประสานงานกับคนของป๋าทั้งในและนอกประเทศเขารายงานมาว่าไอ้ผาปูนกับพวกจะเผาบ้านพึ่งหลวงเพราะมันแค้นที่จะเครือหักหลังมัน
0: หักยังไงอ่ะเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เว้ยไปถามยายเครือเอาเองแค่นี้นะการจะไปอ่ะ
0: เดี๋ยวไปยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: เหาะไปนะสิงานของการที่เชียงรายมีปัญหาด้วยต้องรีบไปแก้ไข
0: ไม่ต้องแก้ตัวเว้ยนี่จะเอาใจว่าที่พ่อตายังไงก็ตามสบายนะเพื่อนนี่ระวังตัวให้มากหน่อยก็แล้วกัน
1: เออขอบใจเพื่อนไม่ต้องห่วงอ่ะกันจะเอาคนของกันไปอยู่ที่บ้านพึ่งหลวงด้วย
0: ดีๆแล้ววันรับปริญญาล่ะฮะ
1: คงไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องมิ้มและคุณพึ่งหรอกนายช่วยบริการเรื่องดอกไม้ด้วยก็แล้วกันนะเท่านั้นแหละ
0: เดี๋ยวอ้าวสัญญาณตัดไปซะแล้วเราพยายามข่มใจไม่คิดถึงน้องโบนิสลาแม่ค้าเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่เราแสนรักใคร่คิดว่าเธอเข้าใจผิดจึงโกรธเคืองทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องร้อยเธออารมณ์ดีขึ้นหรือว่าเย็นลงหรือเพียงอุ่นๆสักก่อนเถอะคงจะปรับความเข้าใจกันได้ไม่เพลียจังเพลียใจเหลือเกินเราหลับตาลงอยากจะทำสมาธิให้ใจมันสงบแต่แล้วถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นภาพนูดของนิสลามันลอยเด่นให้เห็นชัดเจนซะยิ่งของจริงซะอีกไม่ใช่แค่เห็นลอยเด่นเฉยซะด้วยลอยเข้ามาลอยเข้าไปเกือบจะชนหน้าเราต้องผวาหลบแล้วก็เพ่นลงจากเตียงทันทีรีบแต่งตัวตัดสินใจจะพบเธอแล้วก็อ้อนวอนให้เธอเห็นใจได้ไม่อย่างนั้นเราไม่หวังบ้าคลั่งแน่ๆเลยพอแต่งตัวเสร็จก็คว้าโทรศัพท์มือถือลงมาบอกป้าไข่ว่าจะไปธุระสักครู่นึงแล้วทั้งสองก็ไม่ขอไปด้วยช่วยคุณย่าแล้วก็พี่เลี้ยงคนใหม่จัดห้องหับที่หลับที่นอนวุ่นวายไปกับเขาด้วยแล้วจึงเอารถคันใหม่ออกมาจากบ้านบึงมาที่ห้องอาหารของโบที่รักทันที

0: นั่นพอเรามาถึงนโมสุธิรักก็เดินลงมาจากห้องอาหารทันทีแต่งตัวซะสวยเชียวนั่นเดินตรงเข้ามาแล้วรีบเปิดประตูรถอีกข้างหนึ่งรอรับดีกว่าเรานั่นเดินใกล้เข้ามาแล้วอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเฮ้ยถ้าจะหัวใจวายตายเลยต้องตบอกอย่างแรงตบอกอย่างแรงมันจะตบหัวใจให้มันทำงานต่อไปอย่าเพิ่งวายซะก่อนเพราะความผิดหวังเพราะแต่ที่น้องโบจะเดินตรงมาหาเรากลับเดินไปที่รถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้กับเราแล้วคนขับซึ่งอยู่ในเครื่องแบบยศร้อยตำรวจเอกแล้วเขาก็นำรถออกมุ่งหน้าไปทางสะพานพระนั่งเกล้าแล้วอย่างนี้ต้องตามกระชากหัวใจกันแบบนี้เสียศักดิ์ศรีไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องตาม
1: พรุ่งนี้ก็สมกันดีนะคะ
2: ครับผมก็ว่าอย่างนั้น
1: แหมอะไรอะไรก็ว่าตามกัน
2: ไม่ได้สิครับเดี๋ยวน้องโบไม่รัก
0: มันเด็กคุยรอดต่อละซิกกระซิบท่าแล้วไม่รู้ว่าเรากำลังตามอยู
1: ่ไปงานแต่งงานของคนอื่นน่ะแล้วนึกถึงตัวเองนะคะ
2: ก็คงอีกไม่นานล่ะจ้า
1: แม่รู้ได้ยังไงล่ะคะ
2: ก็ใครล่ะที่จะเป็นเจ้าสาวของผมน่ะ
1: บ้า
0: ขับตามมาทันตรงสี่แยกเชิงสะพานหยุดรถรอไฟเขียวข้างรถเรายังไม่สนใจเราเลยอะไรสวิตขนาดนั้นอ๋อไฟเขียวแล้วใช่ป่ะโหแล้วนะขับรถเสยท้ายพุ่งลงไปทางเจ้าพญาซะเลยดีไหมจะมาเรื่องบราวกันไปเอ๊ะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดกำลังอยู่ในห้องกรงแน่ๆเลยแหละแค่ขับตามไปไม่รู้ว่ามันเป็นปัญจพาที่รักของเราไปไหนไปขึ้นสวรรค์วิมานชิพลีที่ไหนก็พอแล้ว

0: ถึงหมู่บ้านบัวทองแล้วจ้า
1: เลี้ยวเข้าไปที่ห้องอาหารหน้าหมู่บ้านเลยค่ะ
2: เนี่ยตามพวกเขาเข้าไปแต่แล้วก็ต้องขับรถเลยไปทันทีเมื่อเห็นป้ายแผ่นใหญ่เขียนชื่อฤาษีทองตัวโตเห็นชัดเจนว่าพิมพ์พันธ์กำทนปักไว้ปากทางห้องอาหารแล้วก็มีรถจอดต้นเหลามาริมถนนแค่นั้นก็ต้องเปลี่ยนใจกลับทางเดิมทันทีผ่านศูนย์การค้าของพี่ชายพี่สะพ้ายนึกจะเอาดอกไม้ไปมอบให้กับพิมพ์เกษียกายในวันแต่งงานเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันก็เกรงว่าทำให้พิมพ์ไม่สบายใจโดยใช่เหตุปริชอบที่ชอบเฮ้ยไปดีเธอทูลหัวขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าบีบเบียนซึ่งกันและกันเลยเอ๊ะมันทำแบ่งอยู่ฮะขอให้มีความสว่างในชีวิตสมรสเถอะนะพิมพ์พันเพื่อนรัก

0: อ๋อป้าไข่เด็กๆไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ย
1: ถูกอยู่ในห้องพักของพี่เลี้ยงทั้งคู่เลยจ้ะ
0: ป้าครับป้าผมแห้วอีกแล้วครับ
1: อ๋ออยากกินแห้วเหรอจ๊ะโอ้ยป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะ
0: ฮะมีจริงด้วยเหรอป้า
1: อ่ะก็จริงอ่ะสิก็ป้าน่ะรอเรากลับมากินข้าวเย็นพร้อมกันนี่แหละแล้วก็หลังจากอาหารคาวก็จะเป็นของหวานก็มีแห้วในน้ำเชื่อมของชอบของเรานี่แหละ
0: โอ้ป้าผมบอกว่าผมแห้วอีกแล้วนะมันหมายความตามภาษาของวัยรุ่นว่าผมผิดหวังคือช้ำใจในเรื่องความรักอีกแล้วหรอป้า
1: อ้าวเหรอไหนเล่าให้ป้าฟังหน่อยซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงฮะ
0: ครับ
1: ปลงๆซะบ้างเถอะลูกเอ้ยถือซะว่ามันไม่ใช่เนื้อคู
0: ่แต่ผมก็อดเศร้าเสียใจในชะตาชีวิตที่แสนจะระทดหดหู่ห่อหิวอาพับอับเช้าของผมไม่ได้นี่ครับป้า
1: อะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะนะทำยังไงยังไงทำให้ตายพยายามให้สุดๆถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ต้องไปจากเราแต่ถ้ามันเป็นของของเราแม้มันจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนอยากลำบากแค่ไหนถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องมาหาเราอยู่กับเรานั่นแหละลูก
0: ป้าพูดเข้าท่าเหมือนกันฮะเราถึงแหวนหัวใจสิงโตแดงและจุดการชักสิ่งที่มาทันที
1: อย่าไปคิดมากไปกินข้าวมื้อเย็นกันดีกว่าไป
0: เนี่ยเพราะผมมีป้าไข่ที่แสนดีนะเนี่ยไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะไประบายให้หายกลุ้มอกกลุ้มใจกับใครที่ไหนด้วยนะ
1: อันน่ะแล้วก็เรื่องน้องสาวในไก่โต้งนั่นแหละตาลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยอ่ะที่เขาจะรับปริญญาล่ะ
0: ผมกะว่าจะไปถามน้องมิ้มว่าหลังจากรับปริญญาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ลงมาด้วยจะกลับยังไงจะปล่อยให้เธอขับรถกลับไปกับพ่อแม่ผมว่าไปดูไม่เข้าท่านะป้าแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะเอาไว้ไปถามน้องมิ้มในวันรับปริญญาก็ได้ผมไม่อยากไปจุ้นจ้านที่บ้านท่านนิพนธ์คุณปู่เจ้าโป้งคนนี้ท่านหัวหลานสาวจะตายไปอ่ะ
1: ดีแล้วล่ะจะได้ไม่มีปัญหาไง
0: จะไปปรึกษาหารือป๋าแสนชัยเรื่องเจ้าทิมสิงโตแดงที่ถูกสับเปลี่ยนเพื่อรู้รายละเอียดว่าจะไงกันต่อไปผมก็อยากไปวุ่นวายจนเกินไปนักเดี๋ยวเพื่อนมันจะเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยปฏิสนิทกับป๋าแล้วก็แม่คำหวังจะแข่งวาสนาชิงตำแหน่งลูกเขยพ่อเลี้ยงเชียงรายในขณะที่มันไม่อยู่เนี่ยถึงแม้เจ้าโต้งมันจะบอกให้ผมจีบแข่งกันกับมันก็เถอะแต่ปากกับใจเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่าใครจะไปรู้เหรอฮะนะป้านะ
1: ถ้าที่ดีที่สุดนะอย่าเสี่ยงดีกว่า
0: ผมอิ่มแล้วป้าจะขึ้นไปพักผ่อนในห้องก่อนดีกว่านะ
1: อ้าวอะไรกันกินไม่กี่คำเองฮะ
0: ก็กินแห้วที่สาวให้จนอิ่มเยอะไปหน่อยอิ่มแป้เลยป้าหลายลูกแล้วแห้วเนี่ย
1: นี่ป้ารู้สึกนะว่าพ่อผู้นี่ไม่ค่อยสบายนักพักผ่อนให้มากนะลูกก่อนจะนอนนะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำใจให้สงบด้วยนะลูก
0: กลัวผมเป็นบ้าเหรอครับป้า
1: เจ้าหลานชายคนโปรดแต่ผู้เอ้ยป้าเองก็มีปัญหาที่ทำให้ป้าหนักใจอยู่หลายเรื่องที่จะต้องรอปรึกษาหารือกับตาบดินแล้วก็แม่พานีราชสภัย
0: เรานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ที่ระเบียงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นมาใดมาเสียงเดินเบาๆฟังดูแปลกๆกว่าที่เคยได้ยินตาบิ้นกับยาบูไม่ใช่แน่ป้าไข่เหรอก็ไม่ใช่พี่ดินพี่พาก็ยังไม่กลับหรือว่านั่นใครอ่ะ
2: เครือเองค่ะ
0: อ้าวเครือเองหรอกเหรอ
2: เจ้าคุณผู้ยังมานอนตื่นกับเจ้าย
0: ังจะยังจากแสงจันทร์ที่ส่องผ่านระเบียงมากระทบผิวหน้าใสๆของเด็กสาวคนนี้ทำให้เราเห็นใบหน้าหวานของเธอชัดเจนหน้าตาน่ารักเหมือนกันนี่เอ๊ะจะได้เป็นแสงจันทร์นะไม่ชัดเท่าไหร่หรอกอาจจะหลอกตาก็ได้ต้องดูใบหน้าเวลาต้องแสงอาทิตย์ถึงจะของจริงเฮ้ยนี่เราคิดบ้าหรือเปล่าเนี่ย
2: คือไปนอนนะเจ้า
0: จะไปไหนล่ะจ๊ะ
2: ป้าไข่ขึ้นมาเอายาหม่องที่ห้องพระเจ้า
0: ว่าใครเป็นอะไรไป
2: โดนยุงกัดเจ้า
0: แล้วเด็กๆนอนกันแล้วเหรอ
2: นอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วเจ้าน
0: ี่ขอทำอะไรหน่อยนะชื่อเธอสั้นๆแค่เครือเนี่ยเหรอคำเดียวเท่านั้นเองเหรอ
2: ชื่อเต็มว่าเครือคำเจ้า
0: ฟังดูร่วมคนเหนือเลยเนาะ
2: ข้าเจ้าขอตัวก่อนนะเจ้า

0: อ้าวป้าไข่ทำไมยังไม่นอนอีกล่ะผมบอกแล้วไงไม่ต้องคอย
1: ฮะโธ่ป้าจะเที่ยงคืนแล้วนะป้าน่าจะพักผ่อนหลับนอนได้แล้วกลางวันก็ทำงานทั้งวันเลยพาพยายามหาเด็กมาช่วยก็หาไม่ได้สักทีนึง
2: ไม่ต้องหาแล้วล่ะค่ะป้ามีเด็กมาช่วยแล้ว
1: หึจริงเหรอป้า
2: ค่ะหน้าตาน่ารักซะด้วยนะ
0: แล้วเด็กของป้าล่ะไปยังไงฮะไปยังไงมายังไงถึงได้มาเจอกันได
2: ้เอาละค่ะป้าจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดยิบไปเลยฟังให้ดีนะคะ
0: เอาเป็นอันว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยถูกมือดีเปลี่ยนแน่ใช่ไหม
2: เขาก็พูดกันอย่างนั้นแหละค่ะ
1: แล้วเด็กเครือคำล่ะจ๊ะ
2: พูดกันตามตรงนะคะเด็กเครือคำคนนี้นะรูปร่างหน้าตาก็ไม่เลวค่ะผิวพรรณดีลูกนี้แม่พาดูเองก็แล้วกันท่าทางจะเป็นเด็กขยันเอางานเอาการอยู่หรอกแล้วก็ดูจะรักเด็กเอาใจเด็กเก่งพักเดียวตาบิ้นกับยายบูติดใจเลยล่ะค่ะ
0: ป้าไข่ก็คงจะติดใจด้วยเหมือนกันสิ
2: แกก็น่าสงสารลงนะพ่อดินเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายหมดพ่อเลี้ยงแสนชัยอ่ะก็อุปการะเลี้ยงดูมันตั้งแต่ยังแดงๆแล้วยังส่งเสียให้เรียนจบม.6ปีนี้เองด้วยซ้ำจะเรียนต่อก็พอดีมีเรื่องต้องหลบมาอาศัยอยู่กับเรา
1: จะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: นี่ก็คิดมากไปได้นี่นะ
1: ก็หวาดระแวงตามนิสัยของผู้หญิงไม่ได้หรือไง
2: แต่มันก็น่าคิดไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: จะเพิ่งไปคิดเลยแล้วในภูเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างล่ะป้า
2: ก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็กระหม่อมเด็กเครือให้ป้าดูแลขาดหรืออะไรให้ป้าจัดหาให้ป้าก็จัดให้เรียบร้อยแล้วที่จริงป้าก็หนักใจเมื่อแม่พานั่นแหละกลัวไอ้พวกนั้นมันจะตามล่าหนูเครือแล้วจะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนไปด้วยนา
0: เอาหน่านะถึงยังไงเราก็ต้องช่วยเด็กอยู่ดีพ่อเลี้ยงแสนชัยก็สู้สามมาฝากฝังเพราะเห็นว่าที่บ้านเราเนี่ยปลอดภัยผู้มารับเอาไว้แล้วก็รับต่อไปถ้าเด็กมันไม่ออกไปทำซ่าที่ไหนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะก็คงไม่มีใครมาล่าแกหรอกเห็นท่าไม่ดีเราก็บอกป๋าแสนชัยให้เขาเอาแกไปอยู่ซะที่อื่นก็ได้นะป้าอยู่บ้านนะก็ช่วยดูแลแกให้ดีก็แล้วกันนะ
2: ไอ้คอนนะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะป้าน่ะนะตาเป็นนกเข้าแมวอยู่แล้วหรือนี่พอดินแม่พาน่ะไปงานแต่งงานยายพิมพันธ์มาแล้วใช่ไหม
0: ครับป้าผู้มาพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าล่ะ
2: ไม่พูดถึงเลยแล้วจ้ะเมื่อตอนเย็นแกก็เอารถน่ะออกจากบ้านไปสักพักใหญ่ๆพอกลับมาก็เห็นท่าทางซึมๆไปกะว่าจะถามก็พอดีเขาระบายให้ฟังซะก่อน
1: ระบายให้ฟังเหรอป้า
2: อกหักจากแม่พิมพันธ์ไม่ทันไรนึกว่าจะสมหวังกับยายโบเจ้าของโบเบเกอรี่ที่ไหนได้ไม่เย็นนี่กินแห้วไปเต็มพุงเลย
1: โอ้โหป้าไข่วัยรุ่นจังเลย
0: แล้วเรื่องที่เจ้าภูมันแห้วเนี่ยมันยังไงล่ะป้า
1: ไม่น่าวันนี้ที่งานแต่งยายพิมพ์ก็เห็นเขาควงหนุ่มรูปรอในเครื่องแบบในร้อยไปด้วยโถน่าสงสารภูนะแห้วดับเบิ้ลแห้วเลยล่ะ
0: ดีแล้วล่ะจะได้แกร่งๆไงแล้ว
1: แต่กว่าจะแกร่งนะนี่กลัวจะกรอบซะก่อนนะสิเพราะรู้สึกว่าตะภูเนี่ยจะเจอกับปัญหาแบบนี้บ่อยๆนะ
2: ทุกคนก็เป็นห่วงตะภูสิทธิ์กันทั้งนั้นเพราะเราก็รักและเมตตาอยากให้เขามีความสุขความเจริญถึงแม้ว่าใครจะว่าตะภูติงต้องอายุ20กว่าแล้วบางครั้งก็ยังทำตัวเป็นเด็กๆแต่เขาก็เป็นเด็กดีนะไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใคร
0: คนที่ไม่รู้จักเขาจริงๆเนี่ยก็คงจะนึกตำหนิเขาว่าเขาเป็นคนใจคอไม่มั่นคงรักง่ายนายเร็ว
1: แต่ระยะหลังๆมาเนี่ยนะตะภูก็ทำตัวติงต้องจริงๆนะคะพูดคนเดียวบางครั้งก็เอะอะโวยวายโดยไม่มีสาเหตุด้วย
0: ใช่เป็นเพราะอะไรนะหรือว่า
2: จะถูกผีพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อจะพลอยดิบเม็ดใดเม็ดหนึ่งเข้าสิง
1: ป้าไข่ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคนที่เขาทำอาชีพนี้กันทั่วโลกก็ถูกผีเข้าสิงกันหมดสิไม่ใช่ตะภูที่เป็นหนุ่มติงต้องห้ามอยู่คนเดียวหรอกนะ
0: ครับผมว่าเขาจะมีสาเหตุมาจากจิตใจมากกว่านะ
2: อย่าคิดมากกันเลยนะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนอนแล้วที
1: อ๋อจริงด้วยค่ะวันนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันละงั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะคะป้า
0: ราตรีสวัสดิ์ครับป้า
2: จ้า
3: อ นั่งมานั่งไหมนั่งตัวนี้
4: อ
3: ๋
4: อเลย
3: พูดจะว่าอยู่สองที่นั่งเลยเอาละขออยู่กันจนถือไม้เท้าด้วยทองกระบองยอดเพชรนะ
2: เชิญค่ะเชิญเชิญ
1: ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของครอบครัวนะจ๊ะ
5: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
6: คุณครูดูแลน้องให้ดีด้วยนะป้าฝากน้องด้วยขออยู่กันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาด
1: ลูกพึ่งก็เหมือนกันนะจ๊ะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองหัดใจเย็นลงซะบ้างนะลูกฟังคนอื่นให้มากขึ้น
5: ครับขอจะดูแลคุณพึ่งจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังเลยครับ
1: พึ่งจะพยายามใจเย็นลงค่ะคุณแม่
2: วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของผู้สิทธิ์ร้านท่าของป้าไข่เป็นวันที่ผู้สิทธิ์น่ะจะพ้นวัยจ๊าบแล้วนะและที่สำคัญน่ะขอให้เป็นวันที่หลานน่ะจะไม่ได้กินแห้วอีกแล้วป้าดีใจด้วยจริงๆแล้วก็ขอให้หายติ่งต้องเท่าทีนะ
5: ป้าไข่ให้พรเสร็จกระดำสังให้กับเราแต่รู้สึกว่ามือของเราไม่ได้ถูกน้ำเลยแต่ภาพที่เห็นมันไม่ใช่นะ
0: พี่ดีใจนะที่น้องสมฝันสักทีขอให้สุขสมฝันเช่นนี้ตลอดไปนะ
1: คำอวยพรของพี่ก็เหมือนกับพี่บดินนะจ๊ะ
5: ขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินและอิ่มเอมใจกับแขกเรือที่มารดน้ำในงานแต่งงานของเรากับคุณพึ่งแต่ทันใดนั้น
7: หยุดนะทุกคนหยุดห้ามขยับ
5: ไม่ต้องเพื่อนรักเดินฝ่าแขกเรือที่มาร่วมงานถือปืนยืนจังก้าจ้องมาที่เราด้วยสายตาที่ดุดัน
7: ไอ้ผู้สิทธิ์คนนี้มันไม่ใช่คนดีมันแย่งคนรักของผมไปมันเป็นเพื่อนที่เลวที่สุดผมจะฆ่ามัน
5: ในขณะที่ในต้องเพื่อนรักของเรากำลังตั้งท่าจะเหนี่ยวไกลปืนน้องนิ้มน้องสาวหน้าจิกนี้เจ้าต้องก็ถือปืนเดินตรงรีบเข้ามาอีกคน
8: พี่ต้องอะไรหยุดพี่ภูเป็นแฟนนิ้มเป็นเนื้อคู่ของนิ้มแต่นางน้ำพึ่งเพื่อนทรยศมันมาแย่งพี่ภูไปจากนิ้มมันต้องตาย
5: ว่าแล้วน้องนิ้มก็ทำท่าจะยิงแต่ทันใดนั้นเอง
1: ถ้าใครจะยิงคุณภูสิต้องยิงฉันก่อนฉันนี่แหละคือเนื้อคู่ของคุณภูสิทธิ์แล้วก็เป็นเจ้าสาวตัวจริงของเขาแต่คุณพึ่งรัตนาวดีมาปลอมตัวเป็นเจ้าสาวแทนฉันจะพิสูจน์กันก็ได้นี่ไงล่ะแหวนหัวใจสีโตแดงฉันใส่ได้พอดีไม่มีปัญหา
5: เราทั้งงงทั้งตื่นเต้นดีใจแล้วก็ตกใจยิ่งทันที่จะได้คิดแรงมากทันทีที่เครือคำชูมือขึ้นแสงประกายแดงวาบจากแหวนทับทิมหัวใจสิงโตแดงก็ส่องประกายจ้ามาที่เรา
9: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพย
10: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
11: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
10: คิดออกแล้ว
11: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
10: พริ้วเลย
11: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
12: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
13: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
14: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ภูสิทธิ์ตื่นตื่นค่ะคุณภู
5: พอเราลืมตาขึ้นก็ต้องรีบผุดลุกขึ้นนั่งตัวแข็งเมื่อเห็นสาวสวยมานั่งล้อมทั้งสามคนคือคุณพึ่งรัตนาวดีน้องมิสากรและเครือคำเราต้องมองหน้าพึ่งตาปริบๆเมื่อเธอออกคำสั่งเรากับเจ้าแม
4: ่ในภูเธอต้องไปเอาแหวนหัวใจสิงโตแดงคืนมาให้ได้นะ
5: ก็หายเข้าไปแล้วจะคืนไปได้ยังไง
4: ต้องได้สิถ้าเธอไม่อยากเจ็บตัวและไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของและเอาแหวนไปครอบครองมีอันตรายถึงชีวิตไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นฉันมาบอกเท่านี้ล่ะพวกเรากลับกันได้แล้ว
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพึ่งไปป้าพึ่งให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวก่อนสิเราเพลินจากเตียงเพื่อจะรีบตามพวกเธอไปจะไปชนเข้ากับบานประตูห้องนอนหลังจากที่สามสาวก็ออกไปพ้นประตูแล้วคุณพึ่งซึ่งเป็นคนสุดท้ายก็ปิดประตูเข้ามาค่อนข้างแรงอย่างโชคดีนะที่ยกแขนรับไว้ได้ทำให้หนักเป็นเบาถึงกระนั้นก็ต้องยืนคลำหน้าผากที่ปูดออกมาเป็นปื้นแดงทีเดียว
15: ตะพู
5: ครับ
15: อะไรเนี่ยมันเสียงดังโครมครามอ่ะเตียงพังอีกแล้วหรือยังไงฮะ
5: ผมชนประตูนะครับ
15: จ๊าบอยู่ดีๆมีเรื่องอะไรไปชนประตูรูตันเขาระยะฮะ
5: มันไม่ตันนะสิคุณพึ่งเขาเปิดออกไปผมก็ตามแล้วเธอก็ปิดประตูกระแทกหน้าเอาป้าไปเรียกคุณพึ่งกับยายมิมไปเรียกไว้ก่อนนะครับจะไม่ให้เขากลับผมไม่ได้จะคุยด้วย
15: เดี๋ยวป้างงไปหมดละตาภูยายมิมคุณพึ่งอยู่ไหนล่ะฮะ
5: อ้าวก็เพิ่งออกจากห้องไปแมปแมปอ่ะ
15: แมปแมปแมปแมปอยู่ที่ไหนมีแกนี่ประสาทดีอยู่หรือเปล่าเฮ้ตาภูเปิดประตูเลยแล้วเข้า
5: ก็เปิดขึ้นมาสิฮะผมไม่ได้ล็อก
15: โอ้ยทำไมมันเปิดไม่ออกล่ะฮะ
5: อ้าวป้าก็เปิดให้แล้วอ้าว
15: ไหนดูสิเอามือกุมที่หน้าผากออกสิโอ้ยตายแล้วตะพูนี่แกจนประตูถึงก็หัวแตกเลยเหรอเนี่ยฮะ
5: แตกเลยเหรอป้า
15: ไหนเอาหน้าจะโง่ดูใกล้ๆสิป้าให้ป้าดูให้ชัดอีกหน่อยสิ
5: ว่าไงป้า
15: เออไม่ถึงแตกว่ะแค่บวมปูดขึ้นมาเลยอ่ะตะพูไปนั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะทำงานนั่งก่อนไปเดี๋ยวป้าจะไปเอาน้ำมันมนต์มาทาให้เร็ว
5: อย่าพึ่งเลยป้าไปบอกให้คุณพึ่งรอก่อนดีกว่านะ
15: ฉันบอกให้ไปนั่ง

0: ะไข่พูดเสียงขุ่นพร้อมกับที่ไปที่เก้าอี้ในห้องจนนิ้วอ่อนแล้วก็จับแขนเราดึงไปนั่งพลางดุ
1: เรานี่มันดื้อมากจริงๆพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงว่าไม่มีใครมานี่มันเพิ่งจะฟ้าสางใครก็จะแห่ขี้ตามาหาเราฮะนี่ฉันอยากจะรู้แกจะติงต้องไปกันใหญ่เลยนะ
0: แต่ผมเห็นชัดๆเลยนะป้า
1: ถ้าสาดกินน่ะสิสาวๆที่ไหนก็จะมาหาเราในห้องนอนนี่มันในห้องไม่ใช่ผัวเมียกันนะยะ
0: เขาไม่ได้มาคนเดียวนะป้าน้องมิ้มยายเครือก็มาเขาด้วย
1: โอ้ยบ้าบ้าแน่ๆติงต้องมากจนบ้าแล้วแน่ๆเยเครือยังไม่ตื่นเลยเรานะควบคุมสติสตังให้ดีจ้ะภูคิดดูนะประตูยังกำลังล็อกอยู่เลยอะฮะป้าต้องให้เราเปิดให้ใช่ไหมแล้วคุณพึ่งคุณมิ้มยายเครือจะเข้ามาได้ยังไงคิดดูสิฮะ
0: เอถ้าจริงฮะพ่อเราฝันด้วยนี่นะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่เอาหน้ามานี่ยื่นกันมาจะทาน้ำมันมนให้ที่หน้าผากเป็นไงป้าว่าภูน่ะฝันไปแน่ๆเชียว
0: ครับป้าช่วงแรกน่ะฝันแต่ตอนที่สองนี่มันเหมือนจริงมากเลยอ่ะ
1: มันเหมือนจริงยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เห็นคุณพึ่งน้องมิ้มยายเครือคำมานั่งล้อมผมอยู่อ่ะแล้วคุณพึ่งก็บอกให้ผมไปเอาหัวใจสิงโตแดงที่ให้คุณโบไปเอาหนักคืนมาถ้าไม่ไปเอามาผมจะเจ็บตัวฮะ
1: มันก็น่าจะเจ็บหรอกนะเพราะไม่รู้จักจำเอาไปให้เยพิมก็เอาคืนมาทีนึงละยังจะหาเรื่องเจ็บใจเอาไปให้เยโบอีกอ่ะเนี่ยฮะเยโบลิ่งนั่นน่ะ
0: โบจะเฉยไม่มีลิ่งหรอกครับ
1: เออแล้วไง
0: ผมก็ว่าให้เขาไปเอาแล้วจะคืนมาได้ยังไงกันมันน่าเกลียดผมกับโบจะต้องทำหากินร่วมกันในธุรกิจซื้อขายยาบันีต่อไปผมให้แหวนเธอเป็นรางวัลที่ขายเจ้าสิงโตแดงได้แล้วอยู่ๆก็เอาคืนผมทำไม่ได้หรอกฮะ
1: เจ้าสิงโตแดงมันขายไม่ได้เพราะมันเป็นของปลอมไม่ใช่เหรอ
0: ครับตอนนี้ยังขายไม่ได้แต่ไม่ช้าผมเชื่อว่าจะได้ของจริงมาหรือไม่ก็ต้องเอาชิ้นอื่นมาขายกันผมไปเอาแหวนวงเล็กนิดเดียวคืนมาก็เสียหน้าต่อไปไม่ต้องค้าขายอีกแล้วไอ้ใครก็ยิ่งหาว่าผมติงต้องอยู่ด้วยคราวนี้เราเป็นไอ้บ้าไปเลยด้วยซ้ำไป
1: ยังถ้ายังรู้ตัวอยู่ไม่บ้าหรอกอันนี้มาป้าจะทาน้ำมันมนให้ปูดขึ้นมาเล
0: ย
1: เอาละหายแดงช้ำไปเยอะแล้วลูกอีกสักพักก็คงจะหายบวมผู้อย่าไปคิดอะไรมากเลยลูกมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรมันเป็นความฝันเท่านั้นน่ะเพราะเรากำลังมีเรื่องว่าวุ่นวายใจก่อนนอนก็ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระตามเคยเลยสิเราอะฮะ
0: แต่ผมกลัวจะเป็นความจริงอะฮะ
1: กลัวก็ไปเอาคืนมาซะหาวิธีให้เหมาะอย่าให้เสียหายนะลูก
0: ผมไม่ได้กลัวตัวเองจะเดือดร้อนเจ็บตัวหรอกครับป้า
1: แล้วกลัวอะไรล่ะ
0: กลัวโบจะเป็นอันตรายถ้าเธอไม่ยอมคืนให้เพราะคนพึ่งในฝันขู่ไว้ว่าถ้าไม่ยอมคืนจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยด้วย
1: ฮะจะเล่นกันถึงตายเชียวเหรอ
0: เล่นนั้นไม่เป็นไรฮะผมกลัวจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะสิจะไปบอกเขาว่าฝันไม่ดีขอคืนก็ไม่ข้อท่าไม่พ้นข้อหาลวดลายหลอกลวงต้องผิดใจกันอยู่ดีนั่นแหละแล้วผมทำไงดีล่ะป้า
1: ผู้ยังมีตะพิมสวยเม็ดใหญ่กว่าเม็ดที่ให้หนูโบอีกไหมล่ะ
0: ไม่มีครับป้าป้าจะทำอะไรอ่ะ
1: ป้าจะเอาไปทำอะไรก็จะให้เราไปแลกกับแหวนทับทิมหัวใจสิงโตแดงนั่นน่ะสิเอาคืนมาซะ
0: ว้าวกูดไอเดียเลยป้าแหมความคิดดีครับป้าพอผมหาทับทิมเม็ดงามๆเม็ดโตกว่าจะหัวสิงโตแดงนั่นได้แหมขอบพระคุณมากครับป้าที่แนะนำอ่ะ
1: เอาละไม่ต้องพนมมือไหว้ปลกอย่างนั้นหรอกจ้ะมีปัญหาอะไรแต่เห็นว่าป้าเนี่ยนะพอจะเป็นกุญสือได้ก็บอกมาเลยเอาล่ะป้าจะลงไปหุงหาอาหารให้กินเมื่อวานได้กินข้าวนิดเดียวก็หิวแย่ป้าไปนะ
0: ฮะเรื่องความฝันของผมเนี่ยเป็นความลับนะป้านะ
1: จ้าป้าทำไมเผลอไม่พูดหรอก
0: อ้าว

0: อ้านี่ผักผักอิสบ้านะหนูบูติกเดี๋ยวจะกลายเป็นยาลูกหมูลองอุดหลอกลงมากินซะบ้าง
1: ใช่อะใช่เลยเหมือนอะเหมือนหมูจริงๆด้วย
2: ทำไมก็เพื่อขนมปังขนมเค้กมันอร่อยนี่นา
3: พี่เห็นหน้าแกวันนี้แล้วกินข้าวอร่อยกว่าวันอื่นว่ะฮะ
4: ใช่ค่ะพี่ดิน
0: แม่ครับพี่ลูกผู้ชายซะอย่างเพียงแค่ชื่อก็สมชายชาตรีแล้วภูสิทธิ์สิงหราช
5: คุณภูคะเดี๋ยวเครือตักข้าวเพิ่มมาอีกนะคะ
0: ขอบใจจ้าตัวเงยหน้าขึ้นมองเครือคำรู้สึกว่าครั้งนี้ใบหน้าของสาวน้อยคนนี้จะอยู่ในระยะใกล้กับที่เคยจริงๆแล้วเครือคำคนนี้หน้าตาดีแฮะกริยามารยาทก็นิ่มนวลพูดจาไพเราะแบบสาวชาวเหนือส่วนมากเขาพูดกันแถมมาคอยดูแลรับใช้อย่างรู้ธรรมเนียมเรื่องกติกามารยาทในการรับประทานอาหารอย่างผู้ดีมีอาจจะกินกับเขาด้วยโดยที่ไม่ต้องสอนไม่ต้องเตือนเช่นเด็กชนบททั่วไปทำให้ทุกคนพอใจและทำให้เกิดความสนิทสนมกันเหมือนกับรู้จักกันมานานอย่างนั้นแหละหลังจากกินอาหารเช้าอยู่แล้วก็นำรถคันใหม่ออกจากบ้านไปสักพักใหญ่ๆที่ได้กลับเข้ามาพร้อมกับถุงผ้าดิบขนาดถุงปุ๋ยใส่ยามณีถึง3ถุง
3: อ่ะมาพี่ช่วย
0: อ๋อดีแล้วพี
3: ่เอาไปไว้ไหนดีวะฮะอ๋อเดี๋ยวนึกออกแล้วยกเอาไว้ในห้องเก็บของในโรงรถก่อนนะเพราะจะมีที่ว่างแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งคัดพลอยได้อย่างสบายเลยอยู่ติดกับห้องพักของเครือคำกับป้าไข่ด้วยนะอ่ะไป
0: เอาป้าไข่เครือมาพอดีเลยอ่ะ
5: นั่นพลอยดิบใช่ไหมคะ
0: อ
5: ๋
0: อใช่จ้ะนี่พลอยทับทิมดิบ2ถุงบุษราคำ1ถุงขนาดเล็กใหญ่คล้ากันไปอ่ะ
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเครือจัดการคัดเลือกทันทีเลยนะคะ
3: เออดีละให้เครือลงมือคัดเลือกนั่นแหละนะเออพี่ต้องขอตัวไปเปิดร้านขายดอกไม้กับพี่เขาก่อนนะ
4: ไหนไหนไหนไหนป้าขอดูแม่เครือคัดพลอยดิบด้วยคนสิจ๊ะไม่เคยเห็นนะลูก
1: บินดูได้ฮะบินก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฮะ
2: ดูด้วยค่ะกูชอบอะไรที่มันสวยๆอ่ะ
0: ดูนั่นดูได้ไม่ว่าหรอกแต
1: ่ดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของจะเสียใช่ไหมคะ
0: รู้ดีนะหน้าจะตัวแสบ
2: ก็หลานอานี
4: ่แหมโม้กันอยู่ได้ช่วยกันเป็นลูกมือแม่เครือเขาหน่อยสิจ๊ะ
5: พอป้าไก่พูดจบคุณภูสิทธิ์ก็นั่งลงข้างๆเราเรียกว่าแทบจะติดกันเลยที่นั่งก็ยังมีว่างทำไมเขาไม่ขยับออกไปหน่อยนะเราก็คิดมากเกินไปเขาอาจจะสนใจเทคนิคการคัดเลือกแล้วก็ดูพลอยก็ได
0: ้พอตกบ่ายเครือคำก็คัดเลือกทับทิมขนาดต่ำกว่า5กะรัตได้เกือบ10เมตรไม่น่าเชื่อว่าเด็กสาววัยแค่18ปีอย่างเครือคำเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถถึงเพียงนี้สมละที่ป๋าแสนชัยรับรองในความชำนาญคัดพลอยดิบของเธอเราจึงให้เครือคำเลือกพลอยชั้นดีให้2เม็ดแล้วเราก็รีบเอาไปให้ในห้างประกาศสิทธิ์ทันที

0: อ้าวพิสิทธิ์เป็นไงบ้างครับ
1: สวัสดีครับเออพิสิทธิ์เจ๊ผมด่วนแล้วนะฮะด่วนจี้เลยถ้าไม่ได้2เม็ดก็ขอเม็ดเดียวก่อนแล้วกัน
0: โอเคพอดีช่างฝีมือเขาทำชุดนพเก้ากับนพรัตน์ที่คุณหญิงคุณนายลูกค้าของน้องภูสั่งทำน่ะเสร็จวันนี้กำลังขึ้นเรือนอีก2วันคุณนายนวรัตน์จะมาเอาของคุณหญิงสมศรีก็คงจะมาเอาพร้อมกันน่ะภูมาเอา2วงนี่พร้อมๆกันก็ได้นะเรื่องค่าของค่าคอมจะได้รับไปสักวันเดียวกันเลย
1: ขอบคุณครับพี่

0: แล้ววันนัดหมายก็มาถึงผู้ซื้อผู้ขายมาพร้อมหน้ากันแถมมีนายตำรวจรูปหล่อคือร้อยตำรวจเอกกฤษดาสติภาพนายตำรวจคนสนิทของท่านผู้การชัยนรงค์ทำหน้าที่บริการคุณนายนวรัตน์กับลูกสาวมาด้วยแล้วการซื้อขายจ่ายเงินรับของก็เป็นไปตามระเบียบนาย5ประการสิทธิ์ซึ่งเป็นคนกลางแบ่งสรรปันส่วนค่าคอมเรียบร้อยตามข้อตกลงของทุกคนผู้หญิงสมศรีจ่ายหนักกว่าเพื่อนได้ของแล้วก็รีบไปออกงานสังคมทันทีส่วนเราได้แหวนที่สั่งทำด่วนมาก่อนหนึ่งวงจึงถือโอกาสเจรจากับนิสลาทันทีทั้งที่เธอไม่ยอมมองสบตาเราเลยโบครับผมอยากจะนำเจ้าหัวใจสิงโตแดงเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับตัวจริงเจ้าสิงโตแดงที่ถูกสับเปลี่ยนไปโดยขอเอาแหวนวงนี้ซึ่งน้ำและก็สีงามพอๆกันน่ะแต่ใหญ่กว่ากันประมาณหนึ่งกระลัดมาให้ขัดข้องหรือเปล่าครับ
1: โบน่ะไม่ขัดข้องหรอกค่ะแต่แหวนวงนั้นน่ะคุณแม่ยึดเอาไปเสียแล้วล่ะค่ะคุณอยากได้คืนก็ไปพูดกับท่านเองก็แล้วกัน
0: ตอนไปยกมือไหว้คุณแม่ของโบซึ่งกำลังลาในห้างจะไม่ทันพูดท่านก็พลงออกมาสงสัยจะได้ยินเราพูดกับลูกสาวแล้วมั้ง
2: ฉันยังติดใจเจ้าสิงโตแดงอยู่มากจ้ะคุณภูและเราก็ยังมีข้อผูกพันกันอยู่นะเธอไปเอาของจริงมาให้ฉันเปรียบเทียบปกแหวนหัวใจสิงก่อนถ้าเนื้อน้ำงามเหมือนกันฉันถึงจะคืนให้นะจ๊ะ
0: คือตอนนี้ป๋าแสนชัยท่านกำลังให้คนของท่านตามหาของแท้มาให้ได้นะครับคนของป๋าก็อยากได้แหวนหัวใจสิงไปเปรียบเทียบกับของจริงเหมือนกันเพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาอีกฮะ
2: ฉันเชื่อว่าพ่อค้าเพชรพลอยเอเย่นใหญ่อย่างพ่อเลี้ยงแสนชัยน่ะคงดูของออกคงไม่ยอมให้โดนหลอกเป็นครั้งที่สองแน่ไม่จำเป็นจะต้องเอาแหวนหัวใจสิงโตแดงไปเปรียบเทียบหรอกหน้า
0: ท่านแรกกับวงนี้แล้วเวลาจะดูของเนี่ยผมก็เอามาให้ดูเป็นการเปรียบเทียบกันก็ได้เนี่ยครับ
2: เอาไว้กับฉันดีกว่าบอกซะตรงๆเลยก็ได้ว่าฉันกลัวกลัวคุณจะเอาไปเสนอขายคนอื่นอีกโดยเอาแหวนหัวใจสิงไปเป็นตัวอย่าง
0: ผมไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับเพราะตกลงจะขายท่านอยู่แล้วฮะ
2: ขายให้ฉันก็เอาแหวนไปกับฉันก่อนก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรดีจ๊ะหรือเธอไม่เชื่อใจฉันกลัวฉันจะโกง
0: เปล่าครับเปล่าผมรู้สึกไม่สบายใจท่านเอาไว้อาจจะเป็นอันตรายได
2: ้ฮะใครมันจะมาทำอะไรฉันเพราะแหวนวงนิดเดียวชุดใหญ่ทั้งชุดแต่ฉันยังไม่กลัวเลยขอบใจจ้ะที่หวังดีไปเร่งรัดพ่อเลี้ยงแสนชัยเอาของแท้มาให้ได้โดยเร็วก็แล้วกันถ้าเป็นของแท้ฉันจะซื้อทันทีเอาล่ะแล้วพบกันนะจ๊ะ
0: ว้าเราไม่รู้จะพูดยังไงดีนะจึงจะเอาแหวนหัวใจสิงโตแดงคืนมาได้พอคุณนายกับลูกสาวและนายตำรวจหนุ่มผู้คุ้มกันออกจากห้างนี้ไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าห้างก็หารือกับนายห้างประกาศสิทธิ์และภรรยาพี่สิทธิ์ครับพอได้ข่าวมาว่าแหวนหัวใจสิงโตแดงวงนั้นน่ะเป็นของอาถรรพ์ใครดูไม่แข็งพอเก็บเอาไว้จะมีอันตรายได้ผู้สาวของใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วคุณนายถ้าก็ยังไม่ยอมเราผมจะทำไงดีล่ะครับพี
3: ่หรอ
0: จ๊า
3: ผู้สิทธิ์พูดยังไม่ทันขาดคำดีทุกคนก็ได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวมองออกไปทางหน้าห้างก็เห็นรถเบนซ์ของคุณนายนรัตถูกรถบนวัวพุ่งชนท้ายอย่างจัง
4: โอ้คุณพี่เราจะทำยังไงดีล่ะคะ
3: เราก็รีบไปดูกันเถอะไป
5: นี่แกขับรถยังไงฮะ
6: ไอ้ยาเป็นตำรวจซะรวยตายแน่เลยคราวนี้โอ้ยกูยิงสวยผมรวยคุณยิงแต่นี่ที่แน่ที่สุดก็ต้องเปิดประตูแล้วไปเจรจากับเขาก่อนแล้วกันล่ะ
5: ว่ายังไงฮะนี่เฮ้ยไอ้หนึ่งมึงเองเหรอวะเนี่ยโอ้ยนี่ว่าใครมาซ่าซะอีก
6: คุณกฤษดานี่พอแกรู้ว่าเป็นเราที่เดินมาท่าทางเอาเรื่องก็เปลี่ยนไปพอมาถึงก็ตบหัวไล่เราเบาๆผมขอโทษครับคุณกฤษดา
2: ใครกันนะที่มันบังอาจมาชนบ้านท้ายเราได้หน้าเจ็บใจนะขับรถภาษาอะไรอย่างนี้ต้องลงไปรู้ให้เต็มที่นี่อะไรกันเนี่ยดูสิรถฉันเสียหายมากนะจะจ่ายนี่เธอนี่หนึ่ง
7: ฉันจัดการเอง
2: อ้าวตายสมศรีเหรอเนี่ย เรานึกว่าเป็นคุณนายที่ไหนกะจะลงมาสั่งสอนเรียกค่าเสียหายสัก 700,000 ฐานขับรถประมาทจ้ะ
7: ก็ฉันขับที่ไหนแล้วไอ้หนึ่งมันขับฉันบอกให้มันดักหน้ารถของรัฐเอาไว้ก่อนไงเพราะมีเรื่องจะปรึกษาพอดีรถของเธอน่ะพุ่งปราดเข้ามาอย่างเร็วเลยมันเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งเข้าชนบั้นท้ายเธอไงจ๊ะ
2: ยังจะมีหน้ามาหัวเราะอีก
7: ก็ฉันขำท่าทางของเธอไงที่ตีหน้ายักลงมาอย่างผีเสื้อสมุทรฉันนึกว่าคงจะถูกเคี้ยวแน่เลยแต่แล้วเธอก็หัวเราะจะไม่ฉันขำได้ไง
2: คอเกือบหักรู้ม
7: าแหมดูทำโอ้ยขนาดเอียงคอไปมาเลยนะไม่เป็นไรนะคอหักรถพังต่างคนต่างซ่อมเอาเองกันแล้วกันนี่ดีมะ
2: แม่พูดดีดิแม่คุณหญิง
7: ก็แล้วจะให้ทำไงจ๊ะคอของเธอจะบอกให้เอียงเป็นหอเอ็นอยู่อย่างนั้นเหรอก็ตามใจสิ
2: เออว่าแต่ว่าเธอไปแล้วกลับมาอีกทำไมล่ะ
7: ก็เรากำลังจะบอกถึงเหตุผลที่กลับมาอีกแกเพื่อนพอดีหันไปเห็นคุณไพลินพัญญาในห้างประกาศสิทธิ์กับคุณภูสิทธิ์เดินเข้ามาเออคุณไพลินกับคุณภูมาพอดีเลยเพื่อนของฉันนะเขาอยากได้ทับทิมชุดนพเก้ากับนวรัตน์อีกชุดหนึ่งค่ะแต่แบบต้องไม่เหมือนกันนะคะพอจะมีอีกไหมคะ
8: มีครับ
7: เออ
8: ถ้าต้องการด่วนไหมครับเนี่ย
7: ก็ตามสบายเถอะจ้ะได้เร็วหน่อยก็ดีเพราะเจ้าสิงโตแดงล่ะได้ข่าวว่าได้ข่าวมั้งยังจ้ะ
8: อ๋อยังครับแต่ป๋าแสนใช้คนของท่านขึ้นไปสืบหาด่วนแล้วอีกไม่ช้าคงได้ข่าวครับ
7: อืมถ้ามีชิ้นอื่นๆอีกก็เอามาดูนะเสียโสพลน่ะเขาอยากได้เม็ดใหญ่เขายินดีจ่ายไม่อั้นนะจ๊ะขออย่ายึกยักกันเท่านั้นแหละ
8: ครับผมป๋าแสนชัยท่านก็ไม่สบายใจเลยครับที่เจ้าสิงโตแดงถูกสับเปลี่ยนอย่างนั้นน่ะท่านเกรงว่าพวกเราจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแก๊งต้มตุ๋นที่ต้องหาทางแก้ตัวให้ได้และสำหรับคุณหญิงคุณหญิงน่าสมศรีฮะท่านยินดีจะคิดค่าคอมมิชชั่นให้เป็นพิเศษเลยล่ะครับ
7: โอ้ยแม่ขอบใจจ้ะเชื่อไปบอกพ่อเลี้ยงด้วยนะว่าถ้าเราซื่อตรงต่อกันก็จะซื้อง่ายขายคล่องคบกันไปได้อีกนานเพราะตลาดอัญมณีตอนนี้ขยายออกไปกว้างมากและรูปแบบเครื่องประดับของไทยก็เป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศซะด้วยแต่ถึงไงเราก็นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้นะเราต้องคิดค้นแบบแปลกๆตามรสนิยมฝรั่งแล้วก็มาทำของเราให้มันมากแบบมากชนิดขึ้นด้วยคุณเป็นลูกชายพ่อเลี้ยงเหรออ
8: ๋อไม่ใช่หรอกครับ
7: งั้นก็เป็นลูกเขยเลย
8: โอ้หาไม่ได้ครับท่าน
7: งั้นเป็นอะไรกับพ่อเลี้ยงแสนชัยจ๊ะ
8: เป็นเอเย่นใหญ่ตัวแทนจำหน่ายของป๋าแสนชัยครับผม
7: อืมเหรองั้นก็แจ๋วไปเลยสินะมีอะไรน่าจะได้ติดต่อกับเธอโดยตรงเธอมีนามบัตรมั้ย
0: เราไม่ได้ตอบแต่รีบควักกระเป๋าใส่เงินเอานามบัตรมาเขียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ห้อยเอวลงมาแทนเบอร์เครื่องเก่าที่พังไปส่วนคุณหญิงก็หันไปเอานามบัตรในกระเป๋ามาแลกกันแล้วท่านก็ถามเพื่อนที่ไปด้วยกันเอาอะไรไม่รู้ในรถมาส่งให้คุณแพลิน
7: ว่าไงรัฐเรื่องรถนะจ๊ะ
2: ต่างคนต่างซ่อมก็ได้นึกว่าฟาดเคราะห์ไปที
7: เออดีแต่รถใช้ได้ใช่ไหม
2: คงได้มั้งถูกชนท้ายนี่ว่าแต่ของสมศรีเถอะเราไปละช่วยตัวเองกันแล้วกันนะ
7: โอเคเพื่อนไม่ต้องห่วงหรอก

0: กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟัง

0: ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
1: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมาเทิร์นแบ็คเดอะคล็อกไปกับ2ทวิต

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ1สัปดาห์ที่ผ่านไปถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สาหัสสาการของใครหลายๆคนในหลายจังหวัดเลยนะคะอย่างกรุงเทพถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายพื้นที่ที่พ้นน้ำกันแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเผชิญกับเรื่องราวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหลายคนบอกว่ายังติดอยู่ในพื้นที่เพราะว่าน้ำล้อมรอบเอาไว้หมดแต่ว่าคนที่ออกมาได้ก็ใช่ว่าจะเดินทางได้สะดวกนะคะหลายคนถ้าเกิดอยากจะประหยัดหน่อยรถเมย์ก็มีหลายเส้นทางเหมือนกันนะคะที่ปริมาณรถมีน้อยลงนะคะยืนรอรถกันจนขาแข็งหลายคนก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลาของซองชีวิตนะคะเราก็จะฟังเพลงเราจะคุยกับเพลงให้มันผ่อนคลายกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวของเดือนกันยายนนะคะที่มีสัญลักษณ์เป็นสตรีเพราะฉะนั้นก็จะมีเพลงที่คุยกับคุณนะคะในเรื่องของผู้หญิงให้ได้ติดตามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก่อนเลยล่ะค่ะก็เป็นเรื่องของ Girls นะคะหรือว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชื่อเพลงแต่สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาค่ะเป็น Woman นะคะที่จะให้คุณได้คุยกับเสียงเพลงเหล่านี้ด้วยกันนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยจังหวะจากโคนกันก่อนนะคะเหมือนเดิมในทุกสัปดาห์ของเรานะคะที่จะมีเพลงจังหวะสนุกสนุกเริ่มต้นกันไปก่อนนะคะเริ่มต้นจากงานของวินนี่ฮูสตันค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่งานดั้งเดิมของเธอแต่เธอก็ทำให้เพลงนี้กลับมาได้รับความนิยมกับเพลงนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ I'm Every Woman ค่ะและหลังจากนั้นเราก็ต่อเนื่องกันมานะคะด้วยเพลงในจังหวะที่คึกคักนะคะงานของโดจาแคทก็ไม่ถือว่าคึกคักอะไรมากแต่ว่ามันมีบีทให้เต้นให้โยกได้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Woman รวมถึงงานของลิซ่าที่ฟิชเชอริงกับโรซาเลียนะคะในเพลงที่ชื่อว่า New Woman ซึ่งล่าสุดนะคะนักร้องไทยคนนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล MTV นะคะในสาขาของเพลงป๊อปยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาถึงตอนนี้เราก็จะอยู่ในจังหวะแบบนี้กันไปก่อนนะคะขยับโยกย้ายกันต่อนะคะด้วยงานของซันจาน่านะคะกับเพลงชื่อ Black Magic Woman แล้วจะต่อด้วยงานของ Urge Overkill นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า Girl You'll Be a Woman Soon นะคะซึ่งเวอร์ชันนี้ก็จะนำมาประกอบในภาพยนตร์เรื่อง Pulp Fiction นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ดังอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันของ Quentin Tarantino ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะฟังงานของ Cliff Richard ด้วยกันนะคะกับเพลงชื่อ Devil Woman ค่ะ

วันนี้มีเพลงในจังหวะคึกคักให้ได้ฟังกันต่อเนื่องมานะคะแล้วก่อนที่เราจะพักก็ถือว่าอันนี้จะเป็นจังหวะที่เร็วสุดแล้วนะคะแต่ไม่ใช่งานรุ่นใหม่แต่อย่างใดค่ะเป็นเพลงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะประกอบในภาพยนตร์ก็เคยมาแล้วนะคะงานของ Roy Orbison นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าโอ้ Pretty Woman ค่ะหลังจากนั้นพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าวสามมิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0815399310
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

กลับเข้ามาในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคุยกับเสียงเพลงด้วยกันก็จังหวะจะว่าไปก็ยังไม่ได้ผ่อนลงมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ขยับลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะกับงานของบ๊อบมาเล่ก็เป็นเรเก้ที่ไม่ค่อยจะมีให้เปิดให้ได้ฟังกันสักเท่าไหร่นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า No Woman No Cry ค่ะแล้วก็รวมถึงงานของ Ray Charles นะคะกับเพลงชื่อ I've Got A Woman ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็จะคัดคงจะมีหลายคนที่คิดถึงเพลงนั้นเพลงนี้นะพอนึกถึงว่าเพลงที่พูดถึงผู้หญิงหรือว่า woman ขึ้นมาเนี่ยก็แล้วแต่ยุคเหมือนกันนะบางคนอาจจะนึกถึงเพลงของ Britney Spears เพลงนี้ด้วยเหมือนกันดิฉันก็เป็นคนที่นึกถึงเพลงนี้ค่ะก็ร่วมยุคอยู่พอสมควรนะ I'm not a girl not yet a woman ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะลากยาวกันไปเลยนะคะด้วยงานของ Aretha Franklin นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าYou make me feel like a natural woman ค่ะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Percy Sledge นะคะก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะ When a man loves a woman รวมถึงอีกหนึ่งเพลงนะคะก็จะเป็นงานของ Barbara Streisand ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Woman in Love

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ขอให้พศสาสู่เพี้ยนไปให้ถือป้องวาสนาบ่ได้ร้อยต้องร้องต้องลองข้องถ่าเจ้าอย่าหอนห้ำ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ก็ติดพื้นที่น้ำท่วมหนักทั้งที่คลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังนายกเรียกประชุมด่วนแก้น้ำท่วมกทม.สั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำพร้อมสั่งเตรียมงบเยียวยาเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกที่ระยองชำรุดชาวบ้านเกรงจะพังอบต.แจ้งอพยพล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มี QR code และบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ไม่ควรทำอีกเพราะกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนเอเชียนเกมส์วันนี้วิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์

0: สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่28กันยายนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ก็เริ่มทรงตัวและมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ยังมีปัญหาอยู่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในย่านเคหะร่มเกล้าต่อเนื่องกับพื้นที่ลาดกระบังยังน่าห่วงนะครับน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างบางจุดเกือบถึงคอชาวบ้านจำนวนมากยังต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองนะครับผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจในพื้นที่ร่มเกล้าต่อเนื่องไปถึงลาดกระบังโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีประชาชนอาศัยอยู่ชั้นบนจำนวนมากพยายามตะโกนบ้างประสานงานลงมาบ้างนะครับว่าเริ่มขาดน้ำขาดอาหารขาดยาตามถนนบางจุดมีไฟรั่วอยู่ยังไม่สามารถตัดไฟได้เพราะว่ากระทบชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามบ้านที่มีสูงกว่า2ชั้นแต่หลายพื้นที่ที่ถูกตัดไฟเป็นพื้นที่กว้างและยาวโรงเรียนและสถานีตำรวจแม้ว่าจะถูกน้ำท่วมสูงแต่ก็ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวมีภาคประชาชนกู้ภัยนำอาหารสิ่งของจำเป็นมาส่งมอบอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันชาวบ้านจำนวนมากยังต้องลุยน้ำท่วมสูงออกมารับอาหารและสิ่งของจำเป็นด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าจากการช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ด้านในอีกหลายจุด
1: สติถ้าจะเข้าไปข้างใน
0: ขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะทั้งเบาหนักสลับกันไปทำให้ระดับน้ำยังคงสูงนะครับเนื่องจากมีน้ำสะสมจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เมื่อวานสำหรับพื้นที่เคหะร่มเกล้าแห่งนี้อยู่ติดกับคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงแต่ว่าขณะนี้การระบายน้ำทำได้อย่างจำกัดนะครับเพราะว่าภายในคลองเองก็มีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็ยังคงวิกฤตนะครับรวมไปถึงที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในคืนนี้ยืนยันนะครับว่าการช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดรวมทั้งการระบายน้ำเพื่อให้น้ำลดลงคุณธรรมนีศรีชัยสดจากชุมชนเคหะร่มเกล้าครับคุณธรรมนีครับ
2: ค่ะคุณกิติคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้อยู่บนเรือนะคะมามอบของนะคะด้านหลังมีพี่เอสุภชัยและด้านหน้าเรานะคะเป็นเรือของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านเลยนะคะมาเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ารวมถึงท่านผู้ว่าชัชชาติเศรษฐพันธ์นะคะเรืออยู่ด้านหน้าเรานะคะท่านนายกลงเรือมาซึ่งที่นี่นะคะน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านนายกกับท่านผู้ว่าชัชชาติสั้นๆนะคะบอกว่าคาดการณ์น้ำที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีน้ำท่วมบริเวณกว้างแล้วก็น้ำก็ยังท่วมขังลึกสูงวันนี้วันที่4แล้วก็คาดการว่าน้ำตามถนนน่าจะประมาณ 3-4 วันแต่น้ำตามชุมชนน่าอีกสักประมาณ7วันนะคะด้านหน้าก็จะเป็นเรือของท่านรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะท่านรีวราวุฒิท่านวนตรีพระดอนนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะเป็นเรือของท่านนายกแล้วก็คุณชัชชาตินะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็มาลงเรือกับพี่เอสุภชัยนะคะนำอาหารนะคะมามอบให้นะคะนี่ท่านนายกนั่งข้างหน้านะคะก็มาสำรวจน้ำด้วยนะคะส่วนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันก็นั่งเรือมากับพี่เอสุภชัยนะคะนำอาหารนะคะรวมถึงน้ำดื่มนะคะมามอบให้กับผู้ประสบภัยซึ่งช่วงกลางคืนนะคะตามชุมชนตามหมู่บ้านก็ยังมีคนอาศัยอยู่ชั้น2ในฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านหมู่บ้านของประชาชนนะคะคนละฝั่งกับตรงแฟลตนะคะเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่านะคะมีรถจมน้ำอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะทุกบ้านไม่สามารถที่จะเอารถน่ะออกไปได้ทันนะคะก็จะอยู่ในสภาพที่รถจมน้ำและหลายคนยังเดินลอยคอออกมาหาอาหารนะคะพี่เอก็นำอาหารที่มาจากงานเทศกาลเอแฟร์ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งน้ำท่วมขายไม่ได้ด้วยนะคะพี่เอก็สนับสนุนมาวันละ 100,000 กว่าบาทนะเอามาช่วยผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เมื่อที่เราสำรวจก็พบว่าคนที่อยู่ตามบ้านเรือนนะคะต้องการมีผู้สูงอายุผู้ป่วยนะต้องการแพมเพิร์ดรวมถึงสัตว์เลี้ยงต้องการอาหารสัตว์นะคะรวมถึงนมเด็กเพราะมีเด็กเล็กนะคะถ้าหากว่าต้องอยู่ในน้ำท่วมนานอีกเป็น7วันสิ่งของเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นค่ะ
3: น้ำมันนิ่งแล้วใช่ไหมพี่แล้วแต่ว่าน้ำมันเริ่มเน่าแล้วไอ้เราอ่ะอยู่ในบ้านหนูทำอะไรไม่ได้นะ ก็คือทั้งพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรขนไม่ทันหนูสองคนอยู่กับหลานเป็นผู้หญิงสองคนต้องมานั่งยกตู้เย็นโต๊ะยกเครื่องซักผ้าเองอะไรเงี้ยค่ะบางพวกตู้หนังสือหนูยกไม่ทันเน่าหมดแล้วค่ะพี่ตอนนี้อยากให้มันยุบแล้วเพราะหนูอยากเคลียร์แล้วหนูอยากไปทำงาน
1: อยากให้ทุกคนนะคะแบบเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่ายิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่เขาก็ยิ่งต้องการความช่วยเหลือยิ่งตอนนี้นะคะทั้งแพมเพิร์สอาหารสัตว์แล้วก็เด็กคลอด5เดือน6เดือนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเห็นใจแล้วก็เราเคยเป็นผู้ประสบภัยที่ภาคใต้มาก่อนแล้ววันนี้ต้องมาช่วยเหลือที่นี่เพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้ามาดูค่ะเข้ามาช่วยเพราะว่าน่าเอ็นดูมากเลยแต่ละคนแต่ละบ้านอย่างเนี้ยเขาต้องการน้ำนะน้ำแล้วก็บางบ้านนะคะยิ่งลึกไปเขายิ่งไม่ได้มีอะไรทานนะคะ
2: ก่อนหน้านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะไปลงพื้นที่ชุมชนแฝดคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัยต่อเนื่องไปวันที่2นะคะนอกจากที่จะดูการช่วยเหลือที่ศูนย์ในการที่มหาลัยนิด้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สวมรองเท้าบูทนะคะก่อนขึ้นเรือท้องแบนเข้าไปมอบอาหารสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ระหว่างที่เรือแล่นบริเวณแฟลตคลองจันนะคะมีประชาชนออกมาระเบียงนะคะมีตะโกนเรียกนายกรีขอความช่วยเหลือบางส่วนก็ปรบมือแสดงความดีใจที่เห็นนายกกลับมาลงพื้นที่อีกครั้งในคืนนี้นะคะแต่ก็มีบางส่วนที่ตำหนิการทำงานของภาครัฐอยู่ด้วยซึ่งนายกรีก็ได้มีการชี้แจงเรื่องที่ไม่สวมรองเท้าลุยน้ำไปเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าไม่อยากให้คิดอะไรมากเพียงแค่ไม่อยากให้เท้าอับเท่านั้นเองนะคะแล้วนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้การช่วยเหลือได้เข้าถึงแล้วค่ะทั้งเรื่องไฟฟ้านะคะในแฟลตคลองจันทน์มีเรื่องระบบน้ำค่ะที่จะเร่งนะคะที่จะทำให้น้ำใช้ได้โดยเร็วนะคะรวมถึงการจัดส่งอาหารให้กับผู้ประสบภัยที่มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการระบายน้ำก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่านะคะชัดชาติเพื่อที่จะให้มีน้ำลดในกรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
4: เมื่อเช้านี้ที่เรียกประชุมอ่ะนะครับไม่ได้ทำงานในหอคอยงาช้างอย่างที่คนเขาพูดครับเรียกประชุมแล้วก็เร่งระดมสิ่งของช่วยเหลือต่างๆมาอย่างวันนี้เนี่ยเราก็นำพวกรถปรุงอาหารไฟต่อเข้าไปแล้วตอนนี้อาคารทุกหลังมีไฟแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็กำลังจะต่อเข้าไปนะครับแล้วก็จัดเรื่องของน้ำดื่มนะครับเข้าไปก่อนสิ่งที่สำคัญเข้าไปก่อนถุงยางชีพเข้าไปหมดแล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้เราเอาข้าวไปให้เขาบอกข้าวพอแล้วนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าอย่างน้อยความเป็นห่วงในเรื่องของปากท้องนะครับในเรื่องของการบริโภคอ่ะเราใช้เวลาชั่วข้ามคืนในการดำเนินงานนะครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะขณะเดียวกันทางนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ไปที่ศูนย์ประสานงานซึ่งเป็นศูนย์พยพนะคะผู้ประสบภัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะซึ่งที่นั่นมีผู้ประสบภัยจากชุมชนขาร่มเก้ากว่า700คนนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มกว่า1,000คนนะคะทางกระทรวงทศก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทำโรงครัวผลิตอาหารนะคะให้ได้วันละ 12,000 กล่องนะคะแล้วก็น้ำดื่มวันละ 20,000 ขวดนะคะกระจายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะก่อนหน้านี้เราไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งน้ำท่วมหนักมา4วันแล้วมีการตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือที่มหาวิทยาลัยนิด้าและที่แยกนิด้าเป็นจุดลงเรือเพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแฟลตคลองจันทน์ถนนเสรีไทยต่อเนื่องไปยังถนนนวมินทร์เพราะระดับน้ำสูงซึ่งที่นี่มีทั้งเรือทหารเรือปภ.รวมถึงเรือกู้ภัยเราได้เข้าไปสำรวจภายในแฟลตคลองจันทน์กับเรือของมูลนิธิพรานพิทักษ์จากอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมาช่วยผู้ประสบภัยที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าหลังมาจากช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยพบว่าที่แฟลต3ซึ่งแม้จะอยู่ติดถนนศรีบูรพาแต่ระดับน้ำสูงกว่า1.5 เมตรมีรถจมน้ำจำนวนมากและที่นี่มีการขอเรือมารับผู้ป่วยโรคไตและเบาหวานซึ่งคุณยายไม่สามารถเดินได้ลูกชายจะพาไปพักที่เขตดินแดงเพราะที่แฟลตคลองจันทน์ไม่มีน้ำใช้และอยากให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในห้องคนเดียวอีกหลายห้องรวมถึงต้องการนมให้เด็กทารกวัย11 เดือน
5: ด้านในอ่ะมีน้องที่มีลูกเล็ก11 เดือน นมขาดใครเอามาช่วยก็อยากจะเอามาช่วยแล้วก็มีคุณยายที่อยู่คนเดียวเนี่ยหลายห้องเลยขาเดินไม่ค่อยได้ไปอยู่ชั้น4ชั้น5อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยใช
2: ่
5: แฟลต3นะครับผมฝากด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลย
2: สำหรับผู้ประสบภัยในแฟลต3ยอมรับว่าแม้จะอยู่ต้นถนนแต่เดือดร้อนหนักเพราะการช่วยเหลือจะเน้นเข้าไปด้านในแม้จะมีไฟฟ้าใช้ในตอนนี้แต่ไม่มีน้ำใช้แล้วต้องมีการลากสายยางไปต่อน้ำจากแฟลตอื่นและให้ชาวแฟลตต้องนำถังน้ำและขวดน้ำแบ่งน้ำกันใช้คนละ1ถังเพราะไม่ได้อาบน้ำกันมา3วันแล้วน้ำอาจจะพอสำหรับเข้าห้องน้ำเท่านั้น
6: ห้องน้ำเราเสียมา3วันแล้ว
2: ค่ะ
6: ก็เลยขอต่อเข้ามาไม่มีน้ำไม่มีน้ำใช้แล้วตอนนี้คือเกลี้ยงกลิบแล้วเพราะเราต้องใช้ระบบปั๊มน้ำขึ้นไปบนแทงแต่ปั๊มน้ำเราอยู่ข้างล่างน้ำมันท่วมไปหมดแล้ว
2: นะเราก็ต้องแก้ปัญหากันเอง
6: ใช่ๆๆเราอยู่แก้ปัญหากันเอง
2: แล้วก็แบ่งกันใช้
6: แบ่งกันใช้คนละถังกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยเวียน
2: ชาวแฟลตคลองจันทน์บอกว่าน้ำท่วมปีนี้หนักสุดในรอบกว่า30ปีเพราะในปี2554น้ำท่วมย่านนี้ไม่มากนักและปีนี้น้ำท่วมเร็วทำให้รถยนต์จมน้ำจำนวนมากระหว่างเข้าไปอพยพผู้ประสบภัยอีกกลุ่มหนึ่งก็พบมีคนเดินลอยคอมาหาอาหารระดับน้ำสูงมีรถจักรยานยนต์ที่จอดริมน้ำมิดคันขณะที่ผู้ประสบภัยจากฝั่งถนนนวมินทร์ที่อยู่ตรงข้ามสะพานหน้าสากลคลองจันทน์ต้องเดินลุยน้ำมาหาอาหารเพราะบนสะพานมีรถจอดเต็มทำให้ไม่สามารถนำเรือเข้าไปช่วยได้ซึ่งผู้ประสบภัยรายนี้ไม่ได้กินข้าวมา2วันแล้ว
7: นวมินทร์14แยก23
2: เป็นบ้านหรือว่า
7: บ้านแถว
2: ค่ะเป็นห้องแถว
7: ใช่
2: ที่ฝั่งนั้นมีเรือเข้าไปไหม
7: ไม่เคยเห็นนะคะ
2: การทำที่เหลืออะไรบ้าง
7: ก็อยากได้แต่กับข้าวไม่มีกับข้าวทำอะไรกินเลย
2: กินข้าวกี่วัน
7: สองวันค่ะ
2: สำหรับผู้ประสบภัยที่ช่วยเหลือออกมาอยู่ในฝั่งแฟลต16ซึ่งอยู่ตรงข้ามสะพานลูกเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมารับแม่ออกไปพักในย่านจังหวัดปทุมธานียอมรับว่าเดินทางมายากลำบากส่วนพ่อกับแม่ไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วซึ่งที่แฟลต16น้ำท่วมสูงและการช่วยเหลือเข้าไปล่าช้าเพิ่งจะมีหน่วยงานเข้าไปหลังจากนายมตรีเดินทางมาเมื่อวานนี
8: ้
9: ตัดหมดเลย
10: มันเดินได้ตอนน
9: ี้
10: น้ำม
9: ัน
10: ก็ไม
9: ่
10: ม
9: ีน้ำก็ไม่ดี
10: เข้าห้องน้ำอ่ะ
9: ห้องน้ำก็
2: ไม
9: ่
2: ได
9: ้
2: ใช่
9: แล้วน้ำมันเริ่มเน่าแล้วอ่ะ
11: ตอนนี้เขาก็มาช่วยกันตั้งแต
12: ่
11: นายกมาตั้งแต่เมื่อวานก็เขาก็มากันค่ะวันนี้ก็มาหลายรอบค่ะ
12: ก็มีคนติดเตียงด้วยครับติดเตียงอยู่ข้างใน
2: ที่แฟลตคลองจันทน์หลายหน่วยงานมาให้การช่วยเหลือเช่นคุณหญิงสุดารัตน์กยุราพันธ์นำทีมอาสาสมัครมาลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยยอมรับว่าตั้งแต่เป็นส.ส.ในเขตนี้และเป็นรัฐมนตรีมากว่า30ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนและผ่านมา4วันการช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งยังไม่รู้ว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่รัฐบาลจึงควรตั้งวอร์รูมจัดการปัญหาทั้งการช่วยชีวิตการระบายน้ำและเตรียมการสำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลด
13: ถ้าแนะนำได้อยากจะแนะนำว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต้องประหารวิกฤตอย่างเป็นระบบอย่างแรกเลยระดับประเทศนะรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งวอลลุ่มน้ำท่วมและมอบรองนายกคนใดคนหนึ่งเลยและในวอลลุ่มนั้นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานอยู่ในนั้นนะคะและพอมาระดับพื้นที่ต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ในจังหวัดกรุงเทพคือผู้ว่ากทมแต่งตั้งเลยและในวอร์รูมของกรุงเทพมหานครก็ต้องมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอันเดอร์ผู้ว่าสั่งการได้หมดไม่ใช่สัมภาษณ์คนนี้ก็บอกเป็นหน้าที่กทมสัมภาษณ์อีกคนนึงบอกเป็นหน้าที่โยธไออะไรอ่ะปภมันประชาชนสับสนค่ะมันไปไม่ได้การช่วยเหลือและอย่างในกทมเนี่ยต้องตั้งผอ.เขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำเขตและมีทุกหน่วยงานอยู่อันเดอร์บริหาร3อย่าง1ช่วยเหลือประชาชน2ระบายน้ำท่วม3จัดการเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยค่ะที่หลั่งไหลกันมาเนี่ยเราจะเห็นความโกลาหลเป็นอย่างเงี้ยเป็นกลายเป็นประชาชนช่วยเหลือกันเอง
2: สำหรับเขตดอนเมืองบ้านดิฉันถนนเทิดราชันน้ำท่วมมา3วันแล้วเราจึงเปิดโรงครัวที่ร้านบ้านพี่แยมทำข้าวกล่องให้ผู้ประสบภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้วันละเกือบ800กล่องโดยได้นำเงินช่วยเหลือมาจากเพื่อนๆและผู้ประสบภัยชุมชนอมรพันธ์ที่น้ำท่วมสูงมาช่วยกันทำอาหารไปมอบตามชุมชนวันนี้จึงได้เปิดศูนย์รับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม โดยมีมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทไบลี่เอ็นเตอร์ไพรส์นำขนมมาสนับสนุนกว่า 24,000 ชิ้นกว่า 470,000 บาทและคุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ก็มาช่วยสนับสนุนเข้ากล่องและนำไปมอบให้ผู้ป่วยตามชุมชนต่างๆด้วย
14: ก็นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่สามารถที่จะทานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นบุกหรือขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขนมเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพในส่วนนี้ที่น้ำท่วมอยู่นะคะก็เราขอปรณาตัวนะคะว่าเดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรเดี๋ยวเราจะส่งมาอีกเดี๋ยวจะมีการเอานำผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะมาให้กับชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียงด้วยก็จะรบกวนฝากทางคุณธัปนีนะคะไปมอบให้ด้วยค่ะ
15: ก็คือต้องบอกว่าน้ำท่วมเร็วมากๆแล้วก็คิดว่าวันสองวันที่ผ่านมาคิดว่าจะลดแต่ยังไม่ลดเลยแล้วก็พื้นที่ดอนเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของออฟฟิศผมด้วยก็เลยคิดว่าเราอยากจะช่วยตรงส่วนที่ใกล้ๆที่เราสามารถทำได้ก่อนครับ
2: ค่ะค่ะคุณกิติคะตอนนี้ฉันอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนหาร่มเก้ากับท่านนายกและท่านรู้ว่าท่านนายกคะตอนนี้มาดูที่หาร่มเก้านะคะแล้วก็ไปคลองจันทน์มาตอนนี้น้ำในกทมเนี่ยน่าจะยังไงคะให้กำลังใจผู้ประสบภัย
16: ก็อย่างน้อยช่วงวันนี้ทั้งวันก็ไม่มีปริมาณฝนที่หนักเข้ามาเติมนะครับก็ปริมาณน้ำก็น่าจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันยังลดลงเร็วไม่ได้เพราะว่าน้ำด้านนอกมันยังมีระดับที่สูงอยู่ผมถ้าเราไปแบบไปทำมันแบบปั๊มออกไปให้เห็นเนี่ยยิ่งปั๊มมันก็ยิ่งกลับวนกลับเข้ามาเพราะนั้นเรารอให้มันระบายให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อมันเริ่มไหลได้ระบายแล้วเดี๋ยวพวกผมกับท่านผู้ว่านี่ก็จะระดมหน่วยงานเนี่ยเอาพวกไดโว่พวกปั๊มทั้งหลายเนี่ยมาผลักน้ำออกไปอีกแรงหนึ่งครับ
2: ก็ประมาณกี่วันได้ครับคุณ
17: ว
2: ่า
17: ผมคิดว่าถ้าถนนหลักๆผมว่าสามสี่วันแต่ถ้าในชุมชนละเอียดก็อาจต้องเจ็ดวันนะเพราะเราต้องทยอยน้ำออกครับแต่เมื่อกี้เห็นลงไปเกือบคืบแล้ว
2: ได้ค่ะ
17: ก็ค่อยๆครับ
2: ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงต้องนั่งเรือออกกลับไปขอบคุณท่านนายกท่านผู้ว่านะคะคุณกิติคะค่ะค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดจากเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณธัปนีครับนี่ก็ล่าสุดจริงๆนะครับจากท่านนายกและท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ลงไปในพื้นที่เราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราไปดูอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งที่ระยองวันนี้มีความเป็นห่วงว่าจะแตกแต่ก็มีคำยืนยันนะครับว่าน่าจะซ่อมได้ในคืนนี้แหละนะครับแล้วก็มาดูภาพรวมในกทมถึงที่สุดแล้วที่แสนแสบจะระบายได้ขนาดไหนครับ
18: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: สถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมในกทม.นะครับที่เพชรบุรีตัดใหม่วิภาวดีรังสิตกลับมาเปิดจราจรได้แต่ว่ายังมีอีกหลายเขตในฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมนะครับกทม.คาดว่าน่าจะใช้เวลา3วันเร่งพร่องน้ำลงคลองสายหลักเพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆกลับสู่ภาวะปกติได้คุณธีรุจนิมโรธรรมลงพื้นที่คลองแสนแสบในเขตบางกะปินะครับจุดนี้เป็นจุดที่รองรับน้ำจากพื้นที่ต่างๆทางตะวันออกของกทม.โดยถ้าระดับน้ำที่จุดนี้ลดลงจุดอื่นก็จะเริ่มคลี่คลายติดตามจากรายงานคุณธีรุจนิมโรธรรมครับ
6: คุณกิติครับจุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับก็คือคลองแสนแสบบริเวณวัดเทพลีลานะครับที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่สามารถวัดได้นะครับว่าถ้าหากน้ำตรงนี้เนี่ยลงไปเรื่อยๆระดับน้ำลดลงไปนะครับก็จะทำให้น้ำจากส่วนต่างๆของเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยลดลงตามไปนะครับเพราะว่าคลองแสนแสบเป็นคลองที่ผ่านมากกว่า20เขตของกรุงเทพมหานครครับแล้วก็รองรับน้ําจากคลองสายย่อยต่างๆที่ไหลมาลงคลองแสนแสบครับซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ําที่อยู่ในคลองตอนนี้ฮะก็ถือว่าปริ่มยังไม่ได้ลดลงไปเลยนะฮะจะเห็นเลยว่าอยู่เกือบล้นตลิ่งขึ้นมานะครับแต่ยังมีเขื่อนที่เป็นคันกั้นน้ําอยู่นะฮะแล้วน้ําจากตรงนี้ครับก็จะไหลต่อไปนะครับไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ระยะทางมากกว่า10กิโลเมตรครับก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากระดับหนึ่งครับแต่ว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญครับเพราะว่าถ้าน้ำจากจุดนี้ลงน้ำจากคลองอื่นๆดักทางด้านตะวันออกก็จะสามารถระบายไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็จะลดระดับลงมากขึ้นเรื่อยๆก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกครับ
7: ระดับน้ำบนถนนรามคำแหงเริ่มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงซอยรามคำแหง19จนกระทั่งถึงช่วงซอย25รถเล็กก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ทั้งสองฝั่งถนนระดับน้ำในจุดนี้สูงตั้งแต่ระดับครึ่งหน้าแข้งไปจนถึงประมาณหัวเข่าจุดลึกที่สุดคือบริเวณแยกวัดเทพลีลาที่บางช่วงสูงเลยต้นขาขึ้นไปแต่ประชาชนก็ยังคงต้องออกมาใช้ชีวิตประจำวันท่ามกลางความยากลำบากในการเดินทางนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าแผนการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกตอนนี้ จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วันเพื่อพร่องน้ำในบริเวณนี้จากประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่รามคำแหงมีแนวโน้มดีขึ้นจึงได้เร่งสูบน้ำจากพื้นที่นี้ลงสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณถนนรามคำแหงและถนนเทพลีลาหากพื้นที่บริเวณนี้น้ำลดลงก็จะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่คลองจันทร์ลดลงตามมาแต่ก็อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 1-2 วัน
8: ก็ตกเต็มพื้นที่ในการระบายน้ำของกรุงเทพตะวันออกนะใช้คลองสายหลักก็คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศวิธีการระบายน้ำคือดึงน้ำทั้งหมดเนี่ยจากคลองแสนแสบไปคลองประเวศจากตะวันออกเนี่ยลงเข้ามาผ่านเมืองเข้ามาเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
7: ครับ
8: ทั้งสองเส้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวใจหลักคือต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศให้ได้มากที่สุดนะให้เร็วที่สุดเพื่อทำให้พวกคลองสายรองหรือน้ำในพื้นที่ที่ท่วมขังอยู่ลงมาระบายลงคลองแสนแสบและคลองประเวศให้
7: พื้นที่ที่วิกฤตสุดของกรุงเทพยังคงเป็นเขตลาดกระบังที่มวลน้ำจำเป็นต้องใช้การระบายออกบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกทั้งบริเวณนี้ยังไม่มีระบบอุโมงค์ช่วยระบายน้ำทำให้น้ำจากย่านลาดกระบังยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย3วันโดยหากจุดนี้สถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงไล่ตั้งแต่ช่วงถนนพัฒนาการไปจนถึงประเวศตามลำดับ
8: ในที่มีส่วนกรุงเทพที่ป้องกันชั้นในเนี่ยเราจะมีแยกเล็กซับโฟลเดอร์คือปิดล้อมระบบปิดล้อมย่อยคือเป็นบล็อกๆไปอย่างบล็อกนี้ก็จะมีคลองล้อมรอบแล้วก็มีประตูปิดกั้นนะแล้วก็ทยอยสูบน้ำออกอย่างบล็อกตรงรางกำแหงเนี้ยก็จะใช้ปิดล้อมก็ใช้คลองแสนแสบเป็นตัวระบายหลักอย่างที่เรียนว่าคลองแสนแสบของประเวศอ่ะมันใช้ระยะเวลาเดินทางไกลกว่าออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่ระบายได้เริ่มระบายได้ก็คือคลองแสนแสบที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มลดได้เร็วกว่าถูกไหมกว่าจะน้ำพวกนี้จะเข้ามาต้องทยอยเข้ามาจะเห็นเร่งลงคลองสายหลักลงก่อนคลองสายรองจะค่อยๆลงคือวันนี้ถ้าฝนไม่เติมเราคาดว่า3วันเนี่ยจะน่าจะทยอยเอาน้ำลงได้แล้วก็เริ่มทยอยลงวันนี้ต้องไล่ทีละเส้น
7: ล่าสุดกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่วิกฤตหลักอยู่3เขตคือเขตบางกะปิลาดกระบังและมีนบุรีซึ่งตามชุมชนต่างๆนอกเหนือจากพื้นที่ถนนหลักยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงกรุงเทพมหานครก็คาดการว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มากถึงกว่า 300,000 ครัวเรือนหรือกว่า 700,000 คนโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายก่อนมีมาตรการเยียวยาต่อไปธีรุจนิมโลธรรมข่าว3มิติรายงาน
5: สถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกหลายพื้นที่ยังกระทบหนักนะครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งจำเป็นต้องเร่งระบายออกไปหนึ่งในจุดที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดก็คืออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือชื่อเดิมเรียกกันว่าอ่างเขาจุกนะครับตอนนี้น้ำไหลเข้ามากจนหลายคนเป็นห่วงว่าจะแตกหรือไม่หลังจากที่พบว่าบริเวณสปิลเวย์หรือทางระบายน้ำล้นเนี่ยครับมีแนวพนังสุดตัวทำให้ตลอดช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำต้องออกประกาศเตือนประชาชนเร่งอพยพทีมข่าว3มิติเข้าไปสำรวจเมื่อช่วงบ่ายคุยกับเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอธิบดีกรมชลประทานก็ยืนยันนะครับว่าทำนบอ่างเก็บน้ำยังแข็งแรงส่วนจุดที่ชำรุดจะซ่อมให้เสร็จในคืนนี้ติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณโทษครับ
9: ผมอยู่ที่บริเวณสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำคลองละโอกที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับพื้นที่บริเวณนี้ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถูกพูดถึงและก็ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากทีเดียวนะครับหลังจากมีการตรวจพบร่องรอยการทรุดตัวของแนวดินซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลว่าอาจจะทำให้เขื่อนหรือว่าอ่างแห่งนี้แตกหรือไม่นะครับจนกระทั่งผู้นำชุมชนก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวก
10: ่อนแนวผนังที่ทรุดและถล่มลงมาทำให้หลายภาคส่วนกังวลว่าถ้าบริเวณสปิลเวย์ยังอยู่ในสภาพนี้แนวชำรุดเดิมที่น้ำกัดเซาะอาจจะยิ่งขยายวงกว้างและอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้แนวสันหรือทำนบอ่างเก็บน้ำแตกได้หรือไม่ทีมข่าวสามมิติพบว่าหลังจากผู้นำและหน่วยงานในท้องถิ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์บนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือที่เรียกกันว่าอ่างเขาจุกทำให้ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีชาวบ้านหลายร้อยครอบครัว ครอบคลุม3ตำบลประกอบด้วยตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินของอำเภอแกลงต่างเร่งเก็บข้าวของอพยพออกมาอยู่ในศูนย์พักพิง
11: ยายกังวลมากเลยก็เพราะว่าบ้านยายน้ำท่วมแล้วอ่ะกลัวมันจะดันขึ้นมาเต็มอ่ะยายอยู
12: ่แหลกๆมันที่ก็ท่วมทางนู่นมามันก็เอ่ยอยู่แล้วนะที่บ้านมันเอ่ยอยู่แล้วที่นี่ลูกขาวก็เลยมันกงไงก็เลยออกมาก่อนเลย
9: บ้านเนี่ยอยู่ในแนวทางน้ำที่จะผ่านเลยก็คืออพยพออกมาก่อนดีกว่า
10: แม้จะออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วแต่พวกเขาก็เฝ้าติดตามข่าวตลอดทั้งวันด้วยเพราะบางครอบครัวยังมีสัตว์เลี้ยงมีพืชผลอาศินที่เพาะปลูกเอาไว
11: ้กลัวจะถึงเนี่ย
13: คือถ้ามันแตกขึ้นมาจริงๆก็กลัวเอาไม่อยู่นะ
11: ใช่ใช่หลานเขาเลยพามาเลยมาอยู่ที่วัดก่อนก็บอกงั้นไม่เขาก็เป็นห่วง
9: จะอยู่ตรงนี้กันรอฟังข่าวก่อนไหมคร
11: ับ ใช่รอฟังข่าวก่อนจ้ะ
10: หลังจากพูดคุยกับชาวบ้านเราย้อนกลับขึ้นไปบนทำนบและเข้าไปสำรวจบริเวณสปิลเวย์อีกครั้งมีประชาชนเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์เป็นระยะระหว่างนั้นได้พบกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จุดชำรุดพอดีเราจึงได้สอบถามข้อเท็จจริงรวมถึงแนวทางการแก้ไข
14: สภาพปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าความแข็งแรงของเขื่อนโดยทั่วไปเนี่ยยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เป็นสปินเวย์หรือว่าจุดที่น้ำล้นเนี่ยมีการกัดเซาะบางส่วนทำให้ทลายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านนายกกรมชลประทานเนี่ยมาดูตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุริยะแล้วก็ตัวผมเนี่ยสั่งการให้ทิพดีมาผมเองมาสักครู่เพื่อยืนยันความมั่นใจว่าโดยทั่วไปสถานการณ์ขนาดนี้ถ้ายังไม่มีฝนตกนะครับต่อเนื่องมาอีกไม่มีการซ้ำเติมสถานการณ์อีกเนี่ยคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเราจะลดความแรงของน้ำแล้วก็ชีดพายซึ่งเราเตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท่านทิพดีก็จะเอาหินใหญ่ๆมาเพื่อลดความแรงของน้ำก่อนจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปตรงนี้น้ำแรงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้โชคดีที่ฝ่ายออกแบบตั้งแต่ปีเมื่อกี้ท่านบอกว่าตั้งแต่ปี32นะครับออกแบบไว้ดีแล้วก็มีการทำบดอัดดินไว้อย่างดีแต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มกัดเซาะทำให้ผนังนี้เอียงเล็กน้อยแต่เรื่องความมั่นใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่เป็นปัญหานะครับทางนี้กระทรวงแล้วก็กรมชลประทานเนี่ยเข้ามาดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด
10: ส่วนภาพรวมเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในจุดต่างๆกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานระบุว่าได้มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอดเวลายืนยันว่าทุกแห่งยังมั่นคงแข็งแรง
14: ใน 2-3 วันนี้ตรงจุดนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจุดอื่นเนี่ยมีการสำรวจศักยภาพทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกที่มวลน้ำที่ 2-3 วันนี้ที่มันหมุนวนพื้นที่ประเทศไทยในส่วนกลางเนี่ยว่าจะไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็สำรวจความจุเพื่อสำรวจความมั่นคงแต่ว่าเท่าที่เช็คเบื้องต้นได้รับคำยืนยันจากอธิบดีชลประทานและกระทรวงเนี่ยว่าขณะนี้เขื่อนทุกเขื่อนไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าขณะนี้มีน้ำเยอะนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตะวันออกซึ่งความจุของบางที่เนี่ยก็มีความจุเกินมาตรฐานไปแต่ว่าเราส่วนใหญ่จะออกแบบเผื่อนะครับนอกจากจุดเนี้ยที่มันมีปัญหาโชคไม่ดีตรงน้ำกัดเซาะซึ่งตรงนี้กำลังแก้ไขอยู
15: ่ต้องคำนึงถึงผลกระทบกับความมั่นคงของเขื่อนจะต้องควบคู่กันไปครับเช่นกันตัวนี้ครับผมยืนยันตามที่ท่านเลขาได้ยืนยันนะครับว่าตัวทำนบยังมีความแข็งแรง 100% ครับในส่วนของมีอาคารประกอบที่มีส่วนเสียหายอยู่บ้างเราจะเร่งดำเนินการให้เสร็จครับ
10: อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุสูงสุดประมาณ22ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของ3ตำบลและยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันมีน้ำในอ่างอยู่ที่ประมาณ 117% ของความจุจำเป็นต้องเร่งระบายซึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ท้ายน้ำเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการและพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากนี้สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
16: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าเรื่องรายละเอียดชดเชยเยียวยาที่จะเข้าครม.พรุ่งนี้เรื่องน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และก็บาร์โค้ดออกมาแล้ว
17: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
18: ระวั ังนะลูก
19: ค่อยๆวิ่งนะลูก
18: อย่าปีนสูงนะ
19: เดี๋ยวล้มนะลูก
20: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
23: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
24: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
25: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
26: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33

0: พรุ่งนี้รัฐบาลจะนำรายละเอียดการชดเชยเยียวยากรณีน้ำท่วมเข้าที่ประชุมครม.นะครับเร่งพิจารณาช่วยเหลือส่วนที่กาญจนบุรีก็เป็นพื้นที่ถัดไปที่กำลังรับผลกระทบนะครับนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวยืนยันน้ำท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมาจากน้ำฝนตกหนักโดยระบายออกได้น้อยกว่าปริมาณฝนตกไม่มีน้ำจากเหนือมาสมทบและพรุ่งนี้ในกรุงเทพยืนยันว่าจะยังมีฝนตกอยู่อีกนะครับแต่คาดว่าไม่หนักมากและกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกของกรุงเทพตอนนี้ในกรุงเทพที่ยังมีน้ำท่วมขังก็คือเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ลาดพร้าว101ทับ1ซอยลาดรามคำแหง24พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในเขตบางกะปิถนนกรุงเทพกรีฑาและพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนก็คือยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระโขนงบางนาบางกะปิและสะพานสูงบางส่วนนายเอกภพระบุว่าเมื่อเช้านายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูซึ่งมีคำถามว่าในกรุงเทพจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทหรือไม่นายเอกภพบอกว่าเงินส่วนแรกอยู่ในอำนาจการพิจารณาของผู้ว่ากทม.ส่วนที่2กรมปภ.จะเสนอรัฐบาลเพิ่มเติมในการช่วยเหลือส่วนที่ยังขาดโดยพรุ่งนี้จะนำกรอบวงเงินเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ปัจจุบันนี้น้ำท่วมที่เราทราบกันเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศไทยน้ำที่มาจากทางเหนือนะครับมาจากทางภาคเหนือลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังมีพื้นที่ที่จะเก็บน้ำได้อยู่ปริมาณมากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื่องจากว่าการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมา
0: สำหรับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ยังรับน้ำได้อีกระหว่างนี้ลดการระบายออกนะครับเพื่อให้แม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีพื้นที่รับรองน้ำรองรับน้ำฝนโดยไม่ล้นท่วมบ้านเรือนพื้นที่เฝ้าระวังของจังหวัดกาญจนบุรีก็คืออำเภอหนองปลือและบ่อพลอยสำหรับกรณีแม่และลูกสาววัย12ปีถูกน้ำพัดไปจมน้ำตั้งแต่เมื่อวานที่หมู่1ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัวนะครับแต่พบสาเหตุว่ากระแสน้ำดังกล่าวมาจากเกิดจากบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ของเหมืองซึ่งตั้งอยู่พื้นที่สูงเนื้อที่กว่า60ไร่ถูกน้ำป่าหลากเข้าบ่อกักเก็บตะกอนจนเกินความจุทำให้พังถล่มเป็นแนวกว้างประมาณ30เมตรและทะลักลงมาในพื้นที่ตำบลแฉลงขณะนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสอบบ่อกักเก็บตะกอนหางแร่ที่พังถล่มและสำรวจว่ามีปริมาณหางแร่ที่ไหลปะปนไปกับน้ำมากน้อยเพียงใดจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากน้อยเพียงใดหรือไม่ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็แจ้งว่าฝนตกหนักจนกระทบทางรถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากิเลนน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้นถึงแนวกำแพงกันดินของสะพานถ้ำกระแสเข้าไปถึงใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวม4เมตรไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถนะครับรฟท.ก็ปิดเส้นทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่ากี่เลนกับน้ำตกเป็นการชั่วคราวรวม4ขบวนเที่ยวไป2ขบวนคือรถท้องถิ่น485กาญจนบุรีน้ำตกขบวนธรรมดาที่257ธนบุรีน้ำตกเที่ยวกลับ2ขบวนคือรถธรรมดาที่260นะครับน้ำตกมาธนบุรีและธรรมดาที่258น้ำตกมาธนบุรีผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารของขบวนรถที่ประกาศงดเดินรถในช่วงดังกล่าวนั้นสามารถติดต่อขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจำนวนที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศครับวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์9-0นะครับให้ QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่ผิดรัฐธรรมนูญส่วนบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีตุลาการเสียงข้างน้อย1คนที่เห็นว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตุลาการเสียงข้างน้อย1คนก็คือนายนพดลเทพพิทักษ์ที่เห็นว่าการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569ที่สามารถสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งไ มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่มติเสียงข้างมากอีก8เสียงเห็นว่าบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็คือนายอุดมสิทธิวิรัติธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหวานนท์นายบรรจงศักดิ์วงปราดนายอุดมรัตน์อมฤตนายสุเมธลอยกุลเจริญนายสราวุธทรงศรีวิไลและพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้งที่มี QR code มติของศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์9-0เสียงนะครับเห็นว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งบ่ายวันนี้ศาลได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีบาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งคดีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินรวบรวมคำร้องเรียนของประชาชน22เรื่องส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ผู้ร้องเห็นว่ารหัสบนบัตรอาจจะสืบย้อนไปถึงตัวผู้ลงคะแนนได้ขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยลับศาลเห็นว่าบัตรแบบแบ่งเขตสืบย้อนถึงตัวผู้ลงคะแนนไม่ได้ในสถานการณ์ปกติส่วนบัตรแบบบัญชีรายชื่อแม้ว่าทางทฤษฎีจะสืบย้อนได้เมื่อนำบาร์โค้ดมาเทียบกับต้นขั้วบัตรและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยากมากเพราะเอกสารทั้ง3ส่วนถูกเก็บแยกจากกันและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายชั้น
2: ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่กำหนดให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยรับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
0: ศาลระบุว่ารหัสบนบัตรมีไว้ควบคุมจำนวนบัตรและป้องกันการปลอมแปลงไม่ได้มีไว้ระบุตัวผู้ลงคะแนนศาลตีความว่าการลงคะแนนโดยลับตามรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องลับแบบเด็ดขาดแต่ต้องรักษาความลับไว้ได้ในขณะที่ยังตรวจสอบการทุจริตได้อย่างไรก็ตามนะครับศาลแนะนำให้กกต.ปรับรูปแบบการพิมพ์บัตรเพื่อตัดความเสี่ยงที่จะเชื่อมโยงตัวผู้ลงคะแนนกับการลงคะแนนและปรับปรุงระบบจัดเก็บบัตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
2: แม้การระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1แต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้ถูกร้องทั้ง3เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
0: คำวินิจฉัยนี้ทำให้รัฐบาลพ้นจากความเสี่ยงที่อาจจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับจากนี้ก็ต้องติดตามว่ากกต.จะปรับบัตรเลือกตั้งอย่างไรตามข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามเอเชียนเกมกับคุณณัฐวัฒน์อินทรวิธานรายงานจากนาโกย่าญี่ปุ่น
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหา ในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
6: เคลียรอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
7: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
8: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
7: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้บอดี้โลชั่น Herb Miracle
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ซีเกมส์วันนี้ไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากผัด4คูณ100เมตรหญิงนะครับส่วนวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดชายเดี่ยวคนไทยคนแรกที่เข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงานจากนาโกย่าญี่ปุ่นครับ
9: ไฮไลท์เอเชียนเกมช่วงค่ำวันนี้นะครับเรามีเหรียญเงินเพิ่มจากทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงขณะที่วิวกุลวุฒินักแบดมินตันมือ2ของโลกนะครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองวันพรุ่งนี้ติดตามพร้อมไฮไลท์กีฬาอื่นๆด้วยครับไฮไลท์เอเชียนเกมช่วงค่ำวันนี้ทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงของไทยแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับประกอบด้วยมนัสดาสารมโนไม้1สุการดาเพชรรักษามาที่2สุภานิชพูลเกิดมาที่3และจิตราภัทรขานอ่อนตามาที่4ลมกด4คูณ100ของไทยไม่ยอมแพ้ครับพยายามเร่งเครื่องเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2จนได้ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ชนะญี่ปุ่นอันดับ3เพียงเสี้ยววินาทีครับญี่ปุ่นทำเวลาได้ 43.52 ส่วนไทยทำเวลาได้ 43.51 ห่างแค่ 0.01 วินาทีครับส่วนเวนทอเป็นของจีนทำเวลา 42.96 วินาที
10: เหรียญนี้พูดได้เลยว่าค่อนข้างกดดันค่ะด้วยความที่ว่าสถิติมันใกล้เคียงกันประมาณ4ทีมค่ะแล้ววันนี้เราก็ทำได้ค่ะเราทำได้ที่2ค่ะ เวลามันมาเท่ากันเกินจนหนูแบบรู้สึกประหม่าแล้วก็กดดันค่ะแต่พอเราคิดว่าเราก็มีดีเทคนิคกดหัวทำไมอย่างเงี้ยเราสามารถกดหัวเขาได้เหมือนกันค่ะหนูก็ทำมาตอน4เกมเอเชียนเกมก็ทำยิงเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับนี้จะได้ผล
9: ส่วนผลัด4คูณ100เมตรชายนะครับนำทัพโดยบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทอง100และ200เมตรส่วนที่เหลือก็มีณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสราดดับบังและชยุทธคงประสิทธิ์ปรากฏว่าทีมผลัด4คูณ100ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4นะครับแต่ล่าสุดต้องรอผลการประท้วงทีมเกาหลีใต้นะครับฝ่ายจัดรายงานว่ามีการทำผิดกฎกติกาในรอบก่อนหน้าแต่ยังอยู่ในช่วงพิจารณาว่าผิดกติกาจริงหรือไม่ทำให้เกาหลีใต้ได้ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3แต่ถ้าหากเกาหลีใต้ทำผิดจริงนะครับทีมผลัด4คูณ100เมตรชายของไทยจะเลื่อนขึ้นมาคว้าเหรียญทองแดงนะครับซึ่งตารางเหรียญในเว็บไซต์ Asian Games ล่าสุดก็ให้เหรียญทองแดงกับผ ผัด4คูณ100ของไทยนะครับทำให้เหรียญทองแดงของเราตอนนี้ถ้าดูตามเว็บไซต์จะอยู่ที่13เหรียญทองแดงต้องรอผลการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมผัด4คูณ100เมตรชายของไทยจะได้ปรับขึ้นมาเป็นอันดับที่3หรือไม่ไปดูกรีฑาประเภทลานกันบ้างครับคว้าจากเอเชียนเกมส์สุเบนรัตน์อินแสงในที่สุดเธอก็ทำได้สำเร็จครับทำสถิติ 61.43 เมตรดีที่สุดเป็นอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงไปครองหลังจากก่อนหน้านี้แข่งขันเอเชียนเกมมา3ครั้งได้อันดับ5ในเอเชียนเกม2014และอันดับ4 2ครั้งครับก่อนจะมาประสบความสำเร็จในเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ของตัวเองได้เหรียญทองแดงสุเบนรัตน์ดีใจทั้งน้ำตาครับเพราะแข่งขันมีฝนตกลงมาตลอดและเป็นเหรียญที่รอคอยมานานถึง12ปีไปดูแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่เข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครับวิลกุลวุฒิวิทิสารเอาชนะเอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2เกมรวดครับ21-13และ21-15

0: ทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมอยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนครับที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับน้ำท่วมในตอนนี้ครับก็ผมได้ข่าวว่าฝนก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคน อยู่อย่างปลอดภัยครับแล้วก็ฝากทางรัฐครับช่วยเหลือกับคนที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับน้ำท่วมในครั้งนี้เพราะว่าผมเห็นในโซเชียลมากมายคือเขาลำบากมากๆครับแล้วก็อันตรายด้วยบางทีเห็นข่าวไฟดูดอะไรเงี้ยก็อยากให้ทางรัฐช่วยให้ได้เยอะที่สุดครับผม
1: กรรมการมาดู
2: สำหรับแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมส์2026นัดชิงเหรียญทองกุลวุฒิวิทิสาจะพบกับโลเกียนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันพรุ่งนี้ครับเป็นคู่ที่5คู่แรกเริ่ม9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไปดูเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยครับสุทัศินีสเวตราบุตรและอรวรรณภารนังลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับคู่มือ2จากจีนไป0-4เกมแต่อย่างไรก็ตามครับคู่สุทัศินีและอรวรรณก็คว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ครับซึ่งเป็นเหรียญรางวัลเทเบิลเทนนิสเหรียญแรกของไทยหลังจากกีฬาเทเบิลเทนนิสบรรจุแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเมื่อ68ปีที่แล้วที่กรุงโตเกียวครับ
3: สถานการณ์ตารางเหรียญรางวัลล่าสุดของเอเชียนเกมส์นะครับไทยยังอยู่อันดับที่6ของตารางคว้าไปแล้ว9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงณัฐวัฒน์อินทวิธามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
4: มีรายงานล่าสุดนะครับปรากฏว่าเกาหลีใต้ประท้วงผ่านนะครับกรณีเหรียญทองแดง4คูณ100เมตรชายก็ปรากฏว่าเกาหลีใต้ได้ทองแดงไปนะครับไทยได้ที่4ไม่ได้เหรียญ นะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยปรากฏการณ์กุ้งน้ำจืดขนาดเล็กเดินขบวนทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่ตามโขดหินที่แก่งคันนาในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับปรากฏการณ์นี้ก็เห็นได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาถึงกันยายนของทุกปีนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหวน
7: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าแมลงมุมยักษ์ตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะก่อนอื่นเพิ่งขอชี้แจงในเรื่องคำว่าแมลงมุมและแมงมุมนะคะทางสำนักพิมพ์ได้อนุรักษ์รูปแบบที่ใกล้เคียงกับของเดิมไม่ว่าการเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรการสะกดคำนั้นคงรูปแบบเดิมไว้รวมทั้งการทับศัพท์ด้วยซึ่งมีลักษณะเฉพาะในยุคสมัยนั้นพึ่งจึงขออ่านตามบทประพันธ์เดิมนะคะคือขอใช้คำว่าแมลงมุมแทนคำว่าแมงมุมค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าศาสตราจารย์พลโทดิเรกได้กล่าวกับสามสหายในตอนเย็นวันนั้นว่า
8: ขอให้กันหยุดพักผ่อนงานในด้านธุรกิจการค้าสัก 3-4 วันเถอะเพื่อนกันมีงานสำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการค้นคว้าทดลอง
9: แกจะทำเหรียญบาทปลอมหรือยังไง
7: เสียงหวนถาม
8: โน no.
7: ในพลดิเรกเอตโร
8: คนอย่างกันไม่เคยใช้ความรู้ของกันให้เป็นประโยชน์ในทางทุจริตผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
7: นี่ก่อนยิ้มให้แล้วแกจะทำอะไร
8: ขอให้กันสงวนไว้เป็นความลับก่อนถ้าหากว่าได้รับความสำเร็จผลในการทดลอง

0: กันจะบอกให้เพื่อนรู้
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้น
0: บอกหน่อยไม่ได้หรอวะเดเรกบอกใบก็ยังดี
1: จอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกหัวเราะชอบใจเขายกแก้วเบียร์ขึ้นจิบซะก่อนจึงกล่าวกับพ่อตาของเขา
0: ผมจะบอกใบให้ก็ได้ครับผมกำลังจะใช้ให้สัตว์แมลงเล็กๆทำหน้าที่แทนทหารสู้รบกับข้าศึกเมื่อประเทศไทยถูกรุกราน
1: ท่านเจ้าคุณพยักหน้ารับทราบ
0: ถ้าอย่างนั้นพ่อจะเดาได้พ่อเห็นแกป่วนเปลี่ยนอยู่ใต้ต้นนกยูงหลังตึกในตอนเช้ามาหลายวันแล้วแกเฝ้ามองดูรังผึ้งใหญ่บนต้นนกยูงด้วยความสนใจแกจะฝึกผึ้งไว้สู้กับข้าศึกใช่ไหมล่ะ
1: นี่ก่อนว่า
0: ดีเหมือนกันหมอเป็นความคิดที่ดีมากข้าศึกยกมาแสนคนแกปล่อยผึ้งไปล้านตัว
1: แล้วเขาก็หันมายกมือไหว้พ่อตาของเขา
0: ผมพูดจริงๆนะครับไม่ได้ล้อคุณพ่ออ่าดีเรกปล่อยผึ้งไปล้านตัวรุมต่อยทหารข้าศึกคิดเฉลี่ยแล้วผึ้ง10ตัวต่อยทหารข้าศึก1คนเท่านี้กองทัพข้าศึกก็แตกพ่ายวิ่งหนีป่าราบหน้าตาปูดโปนไปตามกันและถ้าดีเรกเลี้ยงผึ้งตัวใหญ่ๆขนาดกระป๋องบุหรี่ต่อยโป๊กเดียวข้าศึกชักตาตั้งผมตื่นเต้นซะแล้วสิครับเรื่องเนี้ยทั้งตื่นเต้นและลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนรักโศกตลกโปคาแฝงด้วยคติธรรมพร้อม
1: พลพัชราพรมองดูนิกรอย่างเศร้าใจ
2: เริ่มบ้าน้ำลายอีกแล้วถ้าแกไม่พูดแกก็กินอะไรต่ออะไรไม่หยุดถ้าแกหยุดกินแกก็พูดมากแบบน้ำท่วมทุ่ง
1: รุ่งขึ้นจากวันนั้นนายพลดิเรกก็คลุกอยู่แต่ในห้องทดลองของเขาและเรียกลูกชายของเขาให้มาร่วมงานด้วยแต่ไม่ยอมให้พนัสนบและสมนึกเข้าไปยุ่งในห้องทดลองอย่างเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้เองทำให้เสี่ยตีลูกชายโทนของเสี่ยงวนถูกศาสตราจารย์ดิเรกไล่เตะวิ่งหนีออกจากห้องทดลองแทบไม่ทันทุกคนรู้ดีว่าเมื่อนายพลดิเรกทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เขาจะต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับงานของเขาขนาดกินนอนในห้องทดลองและไม่ชอบให้ใครมารบกวนเวลาของเขาสองคนพ่อลูกซึ่งต่างก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดมีวิชาความรู้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันได้ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดและปกปิดเป็นความลับไม่ยอมเปิดเผยให้ใครทราบแม้กระทั่งคุณหญิงวาด
2: อย่าซักถามผมเลยครับคุณย่า
1: ร้อยโทดำรงได้กล่าวกับคุณหญิงวาดเช่นนี้
2: ผมยังเรียนให้คุณย่าทราบไม่ได้หรอกครับ
0: แต่ย่าก็ควรจะรู้นี่นะดำรงในฐานที่ย่าเป็นเจ้าของบ้านนี้เป็นอาของพ่อเจ้าและเป็นย่าของเจ้าถ้าพ่อดีเรกับเจ้าสร้างระเบิดไฮโดรเจนย่าจะได้หลบไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว
1: ร้อยโทโนบหัวรอก้า
0: ระเบิดไฮโดรเจนครับคุณย่าระเบิดไฮโดรเจนของคุณย่าขืนเล่นเป็นถูกตำรวจรวบ
1: คุณหญิงวาดคอนควาบ
0: อย่าเรียกไม่ถูกโว้ยภาษาฝรั่งมังค่ากระดิกหูกับเขาเสียเมื่อไรภาษาไทยย่ายังไม่แตกฉานเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมายุ่งออกจะตายไปประเดี๋ยวตัดหางยอหญิงออกตอนเขาห้ามกินหมากห้ามหนุ่งผ้าโจงกระเบนต่อมาหนุ่งผ้าโจงกระเบนได้กินหมากได้ยอหญิงก็มีหางตามเดิมเจ้ากับพ่อเจ้าทำลูกระเบิดหรือเปล่าล่ะ
2: เปล่าครับคุณย่าไม่เกี่ยวกับลูกระเบิดเลย
1: ร้อยโทดำรงตอบยิ้มคุณหญิงว่าถอนหายใจโล่งอก
0: ค่อยยังชั่วหน่อยนึกว่าทำระเบิดร้ายแรงจำพวกระเบิดนิ้วเขี่ยย่าก็ต้องพาแม่ของพวกเจ้าอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว
1: เสี่ยตีพยักหน้าให้ลูกชายนี้ก่อนระเบิดนิ้วเขี่ยรูปร่างมันเป็นยังไงวะนบร้อยโทพนัสจุปากดุสมนึก
2: คุณย่าท่านพูดไม่ถูกอยากกระเซ้าท่านหน่อยเลยนะ
1: แล้วเขาก็หันมายิ้มให้คุณหญิงวาด
2: ระเบิดนิวเคลียร์ครับคุณย่า
0: จะนิวเคลียร์หรือนิวแคลร์มันก็ต้องเอานิ้วเขี่ยเหมือนกันถึงจะระเบิดเจ้าตีกับเจ้านบเนี่ยมันคอยขับย่าเสียเรื่อยย่าคนโบราณไม่เอาไหนมันก็พูดผิดบ้างถูกบ้าง
1: วันสุดสัปดาห์นั่นเองศาสตราจารย์ดิเรกก็เปิดเผยความจริงให้เพื่อนเกลอทั้ง3และทุกๆคนได้ทราบในตอนเย็นวันหนึ่ง ขณะที่สมาชิกของบ้านพัชราพรอยู่กันพร้อมหน้าภายในห้องโถงของตึกใหญ่นายพลดิเรกพาตัวเดินเข้ามาทางหลังโดยมีลูกชายของเขาติดตามมาด้วยสองพ่อลูกสวมเสื้อยาวสีขาวแบบนักวิทยาศาสตร์ในมือของศาสตราจารย์ดิเรกมีกล่องกระดาษแข็งกล่องหนึ่งคือกล่องรองเท้านั่นเองนิกรกล่าวขึ้นทันที
0: นักวิทยาศาสตร์คอมมิวนิสต์มาแล้วเว้ย
1: นายพลดิเรกหยุดชะงักทำตาเขียวเข้าใส่นิกร
0: แกน่ะสิคอมมิวนิสต์คนที่รักประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างไอไม่มีวันที่จะเป็นคอมมิวนิสต์หรอกเพื่อน
1: นิกรอมยิ้ม
0: ล้อเล่นหน่อยเดียวทำเป็นยั่วในกล่องนั่นอะไรวะ
1: ศาสตราจารย์ดิเรกกับลูกชายเดินมานั่งบนเก้าอี้นวมคนละตัวสีนางกับพลนิกรกิมหงวนเจ้าคุณปัจจนึกคุณหญิงวาดพนัทนบสมนึกและเจ้าแห้วซึ่งนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นคอยปรนิบัติรับใช้พวกเจ้านายต่างพากันจ้องมองดูสองพ่อลูกเป็นตาเดียวในพลดิเรกกวาดสายตาไปรอบๆห้องโถงใหญ่แล้วยิ้มให้ทุกๆคน
0: บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะเปิดเผยงานของข้าพเจ้าและความสำเร็จผลงานให้พวกท่านทราบท่านทั้งหลายสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้คือมดง่ามตัวหนึ่ง
3: ว้า
1: คุณหญิงวาดร้องลั่น
3: เธอคิดว่าไม่เคยเห็นมดง่ามหรือพ่อดิเรก
1: ศาสตราจารย์ดิเรกหัวเราะเบา
0: ๆถูกแล้วครับคุณอาและทุกๆคนเคยเห็นมดง่ามทุกๆวันแต่มดง่ามในกล่องรองเท้านี้ไม่ใช่มดธรรมดาครับเป็นมดยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่ามดง่ามทั่วๆไปหลายหมื่นเท่าม
3: ดยักษ
1: ์สี่นางอุทานขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว
0: ้ออร่ายผมกับดำรงได้ช่วยกันทำให้มันใหญ่โตขึ้นอันเป็นการทดลองขั้นแรกของเราน
1: ิกรถามขึ้นทันที
0: มดยักษ์หรือยักษ์มดก็เหมือนกันนั่นแหละ
1: นิกรหัวเราะหน้าเป็นตามเคย
0: ไม่เหมือนหรอกหมอมดยักษ์คือมดที่มีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารแต่ถ้ายักษ์มดคือยักษ์ที่ตัวเล็กขนาดมด
1: เสียงวนยกมือขวาเขกกบาลนิกรดังโป๊ก
3: พยายามหาเรื่องให้มันเละซะเรื่อยยักษ์ตัวเท่ามดมีที่ไหนวะนั่งเฉยๆเถอะนะกันกำลังสนใจในเรื่องมดยักษ์ของไอ้หมอ
1: และเขาก็หันมาทางศาสตราจารย์ดิเรก
3: เปิดกล่องออกดูหน่อยเถอะวะแกกับดำรงช่วยกันปั้นมันขึ้นแบบรูปหุ่นหรือยังไง
0: โ
1: นในพลดิเรกเอตโร
0: มดจริงๆเว้ยมันมีชีวิตมีลมหายใจเคลื่อนไหวได้และกินอาหารได
1: ้ในพลดิเรกวางกล่องรองเท้าลงบนพื้นคุณหญิงวาดกล่าวขึ้นทันที
3: เดี๋ยวก่อนพ่อดิเรกอย่าเล่นตลกกับอานะบอกให้แน่ๆในกล่องน่ะมดหรืองูถ้าเปิดออกมาเป็นงูเขียวอาร้องบ้านแตกเชียวนะโว้ย
1: ศาสตราจารย์ดิเรกหัวเราะฮึ
0: ่มดครับคุณอา
1: เสียงหวนแกล้งกระซ้าคุณหญิงวาด
3: ตัวยาวๆหางไหม้ใช่ไหมล่ะ
1: คุณหญิงวาดชักใจไม่ดีรีบลุกขึ้นล่าถอยไปทางบันไดขึ้นชั้นบนนายพลดิเรกเปิดฝากล่องใส่รองเท้าออกเทกล่องลงบนพื้นทุกคนตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจไปตามกันเมื่อแลเห็นมดง่ามที่ออกมาจากกล่องนั้นมีรูปร่างใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อและไม่น่าจะเป็นไปได้ตัวของมันยาวเกือบ1ฟุตขาของมันแต่ละข้างใหญ่มากมันแยกเขี้ยวและทำหนวดกระดุกกระดิกเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวขึ้นด้วยความประหลาดใจเหลือที่จะกล่าว
0: มดยักษ์จริงๆโอ้โหแกกับดำรงวิเศษมากแกสามารถทำให้มดตัวเล็กๆใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมหลายพันเท่าอย่างนี้ถ้ามันกัดใครเข้าคงตายแน่
1: เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทั่วห้องโถงทุกคนเฝ้ามองดูมันด้วยความสนใจคุณหญิงวาดกลับมานั่งบนเก้าอี้นวมตามเดิมท่านจ้องมองดูมดยักษ์ซึ่งกำลังเดินไปรอบๆห้องการเคลื่อนไหวของมันช้ามากเมื่อมันคลานเข้าไปหาเจ้าแห้วเจ้าแห้วก็รีบผลุนพลันลุกขึ้นวิ่งไปยืนข้างประตูด้านหน้าตึกและเจ้าแห้วก็ฝืนหัวเราะนิกรจ้องมองดูมดยักษ์ด้วยความตื่นใจแล้วหันมาถามนายพลดิเรก
0: แกสร้างมดธรรมดาให้เป็นมดยักษ์กี่ตัววะตัวเดียว
3: ทำไว้ให้กันสัก10ตัวเถอะวะชุบแป้งทอดกรอบกินอร่อยแน่
1: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงเมื่อเจ้ามดยักษ์ตัวนั้นเดินงุ่มง่ามออกไปทางหน้าตึกศาสตราจารย์ดิเรกก็ลุกขึ้นไปจับมาขังไว้ในกล่องใส่รองเท้าตามเดิมเพื่อประโยชน์ในการทดลองต่อไป
4: เป็นยังไงพล
1: ศาสตราจารย์ดิเรกถามพันเอกพลเพื่อนเกลอของเขา
4: แกตื่นเต้นไหมที่ได้เห็นมดยักษ์ของกันตัวนี
2: ้ตื่นเต้นมากหมอแต่เมื่อคิดว่าแกเป็นจอมนักวิทยาศาสตร์สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างกันก็ไม่ตื่นเต้นเท่าใดนักแกจะสร้างมดงามให้มีขนาดเช่นนี้ไว้สู้รบกับทหารข้าศึกอย่างนั้นหรือ
1: ศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มเล็กน้อย
4: ทีแรกก็คิดอย่างนั้นแต่เมื่อกันกับดำรงทำให้มดงามตัวนี้ใหญ่โตผิดธรรมดาเช่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของมันช้ามากแล้วก็ตัวของมันควรจะใหญ่กว่านี้อย่างน้อยก็ควรจะโตขนาดหมาอัลเซเชียนเราได้พยายามถึงที่สุดแล้วมดงามจะโตได้อย่างมากเพียงเท่านี้เอง
1: นี่ก่อนว่า
4: ตัวเท่านี้ก็ไม่เลวนี่หมอเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยมีใครเห็นมดตัวขนาดนี้หรอกเอาไปออกงานภูเขาทองหรืองานวัดเก็บเงินคนละ50สตางค์ก็คงจะได้เงินเยอะแยะ
1: ศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มเล็กน้อยแล้วหันมาทางสีนาง
4: พวกคุณรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ประภัยยิ้มให้พี่เขยของหล่อนเหมือนกับว่าเราอยู่ในแดนสนธยาค่ะนายพลดิเรกกลืนน้ำลายเอื้อ
4: เป็นอย่างนั้นไปนี่บ้านเรานะคุณภัยไม่ใช่แดนสนธยาหรอกคุณผมกับดำรงจะสร้างสัตว์จำพวกมดหรือแมลงให้มีขนาดใหญ่โตผิดปกติเตรียมไว้สู้รบกับข้าศึกแต่ว่ามดงามตัวนี้มันยังเล็กเกินไปใช้ไม่ได้เราตั้งใจจะสร้างมันให้มีขนาดใหญ่เท่ากับช้าง
1: ครับถ้าทำได้สำเร็จเราก็ต้องเรียกมันว่ามดช้างอย่างไรก็ตามเราทำให้ตัวมันโตได้ขนาดนี้เท่านั้นเองครับ
5: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
3: เป็นอันว่าแกจะทดลองสัตว์อื่นต่อไปอย่างนั้นหรือ
4: Alright เราจะทดลองแมลงมุมบ้างแล้วครับผมกับดำรงจะจับแมลงมุมตัวโตๆมาสักตัวฉีดยาให้มันบังคับเซลล์ต่างๆในตัวของมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต้องการให้มันโตเท่าช้างถ้าการทดลองได้ผลในไม่ช้านี้เราก็จะจัดตั้งกองทัพแมลงมุมยักษ์ขึ้นแมลงมุมเป็นสัตว์ที่มีพิษแต่ไม่ใครจะกัดใครเว้นแต่เมื่อมันมีไข่กัดใครเข้าเจ็บปวดมากเมื่อผมสร้างมันให้มีขนาดตัวโตเท่าช้างแมลงมุมก็จะกัดกินทหารข้าศึกอย่างสนุกสนานเพียงแต่ข้าศึกเห็นตัวมันเข้าก็จะเสียขวัญวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปตามกัน
1: คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้น
3: แล้วมันไม่กินพวกเราหรือทหารของเราหรือพ่อดิเรก
4: โน่ผมจะฝึกมันไม่ให้ทำร้ายพวกเราครับแมลงมุมเป็นสัตว์ที่หาง่ายมีอยู่ทุกบ้านผมกับดำรงสร้างแมลงมุมยักษ์ขึ้นสักพันตัวก็เพียงพอแล้วแนวหน้าของทหารไทยก็คือกองพันแมลงมุมยักษ์รับรองว่าสำเร็จแน่ครับ
1: นิกรชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ
3: ขออนุญาตครับท่านนายพล
1: ศาสตราจารย์ดิเรกหัวร้อหือหือ
4: เชิญครับผู้การ
1: นิกรว่า
3: สมมุติว่านักวิทยาศาสตร์ฝ่ายศัตรูมันมีวิธีการสร้างไก่ธรรมดาให้กลายเป็นไก่ยักษ์ตัวโตกว่าช้างสัก10เท่าแมลงมุมยักษ์ของท่านอาจารย์ก็คงจะถูกไก่ยักษ์ของข้าศึกไล่จิกกินหมดจะว่ายังไง
1: ในพลดิเรกทำหน้าชอบกล
4: ถ้าข้าศึกทำให้ไก่ธรรมดาตัวโตกว่าช้างสัก10เท่าทหารข้าศึกก็คงจะฆ่าไก่ยักษ์แบ่งกันกินอย่างอร่อยอร่อยก่อนที่จะส่งมาปราบแมลงมุมยักษ์ของกันขอให้แกเชื่อเถอะว่ากันเท่านั้นที่ทำให้สัตว์เล็กเติบโตเป็นสัตว์ยักษ์ได้ชั่วเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง
1: นิกรพยักหน้ารับทราบ
3: ถ้าอย่างนั้นแกช่วยทำให้ไก่ธรรมดามีขาแยะๆตัวละ200ขาเป็นอย่างน้อยได้ไหมกันชอบกินขาไก่วะแต่ไก่ตัวหนึ่งมีขาเพียง2ขาเท่านั้นและถ้าใช้ไอ้แฮวไปซื้อก็ได้มาเพียงขาเดียวไอ้แฮวแก้ตัวว่าไก่ขาด้วนทุกที
1: ศาสตราจารย์ดิเรกหัวเราะลั่น
4: ทำให้ไก่มีขาตั้ง200ขาแล้วไก่มันจะเดินได้ยังไงเกะกะไปหมดแกกินกิ่งกือแทนไก่ก็แล้วกัน
1: นิกรทำคอย่น
3: ไม่ไหวเว้ยเหลือฝืนกลืนกิน
1: เสียงจอกแจ๊กจอแจดังขึ้นทั่วห้องโถงเมื่อนันทาสบตากับศาสตราจารย์ดิเรก
5: หล่อนก็ยิ้มให้เขาและกล่าวว่าดิฉันยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถอันยอดเยี่ยมของหมอค่ะพวกเราขอสนับสนุนและเอาใจช่วยขอให้การทดลองทำแมลงมุมให้เป็นแมลงมุมยักษ์จงได้ผลสมความปรารถนาประภากล่าวกับลูกชายของหล่อนเบาๆช่วยคุณพ่อนะลูกนะประเทศชาติของเราตอนนี้กำลังถูกฝ่ายศัตรูคุกคามด้วยสงครามประสาทสงครามจิตวิทยาหรือส่งกำลังแบบกองโจรมาก่อกวนเราทางด้านอีสานเขมรก็ยั่วโทสะเราตลอดมามีการปล้นสะดมพี่น้องคนไทยตามชายแดนบ่อยๆบางทีทหารเขมรก็ยิงตำรวจหรือทหารไทยเอาระเบิดมาวางตามถนนในเขตของเราบ้างดำรงว่าผมทราบดีครับแม่ทางด้านเขมรไม่มีความหมายอะไรหรอกครับด้านอื่นสำคัญกว่าด้านที่เรานึกไม่ถึงแหละครับเราอาจจะถูกบุกทั้งนั้นด้านไหนลูกคุณหญิงวาดกล่าวถามทันทีเป็นความลับครับคุณย่าผมเปิดเผยไม่ได้ยังไงก็ตามถ้าใครบุกรุกรานเรากองทัพไทยทั้ง3ทัพก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับศัตรูและมิตรประเทศของเราก็จะให้ความช่วยเหลือทางกำลังทหารและอาวุธทันทีพลถามดิเรกว่าแกกับดำรงจะสร้างแมลงมุมธรรมดาให้เป็นแมลงมุมยักษ์อย่างนั้นหรือ
4: ออไรการได้พิจารณาแล้วแมลงมุมตัวใหญ่เท่าช้างมันจะดุร้ายและมีกำลังเท่ากับช้างรูปร่างของมันตามธรรมดาก็น่ากลัวอยู่แล้วเมื่อตัวมันใหญ่โตผิดธรรมดามันก็จะบุกเข้าไปกัดกินทหารข้าศึกอย่างสนุกสนานนอกจากนี้มันยังชักใยดักข้าศึกได้ถ้าตัวมันเท่าช้างใยของมันก็เห็นจะโตเกือบเท่านิ้วก้อยของเรามีความเหนียวแน่นผิดธรรมดาข้าศึกติดใยของมันก็ดิ้นไม่หลุด
5: คุณหญิงวาดยิ้มออกมาได
3: ้เข้าทีมากพ่อดีเรกแต่ถ้าทำสำเร็จเธอต้องอบรมสั่งสอนมันนะอย่าให้มันทำร้ายพวกเราอาน่ะเห็นแมลงมุมตัวโตหน่อยอาก็กลัวแล้วไม่ต้องตัวโตเท่าช้างหรอก
5: เจ้าคุณปัจจนึกถามขึ้นบ้าง
3: ถ้าแกทดลองได้ผลแกจะสร้างแมลงมุมยักษ์ขึ้นสักพันตัวอย่างนั้นหรื
4: ออร่อยสร้างเป็นกองพันแมลงมุมครับให้ไอ้แห้วเป็นผู้ควบคุมคอยเลี้ยงดูมันก็ได้
5: เจ้าแห้วสะดุ้งโหยง
6: รับประทานอย่าเลยขอรับตัวมันโตเท่าช้างมันรับประทานผมได้อย่างสบายทีเดียวขอให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นเธอขอรับรับประทานให้คุณนบดีกว่า
5: ร้อยโทนพหันมาทำตาเขียวให้เจ้าแห้ว
3: มังเอกนี่นะแกคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆและปลอดภัยเหรอที่ฉันจะเป็นคนเลี้ยงดูแมลงมุมตัวโตเท่าช้างตั้งพันตัว
5: ในพลดิเรกพูดเสริมขึ้น
4: เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำคัญปัญหามันอยู่ที่ว่าการทดลองจะได้ผลหรือไม่เพราะเซลล์ต่างๆของแมลงมุมและมดไม่เหมือนกันถ้าทดลองแมลงมุมไม่เป็นผลก็ต้องใช้สัตว์แมลงอื่นๆเป็นต้นว่าตั๊กแตนแมลงสาบแมลงวัน
5: พูดจบเขาก็หันมาทางเจ้าแห้ว
4: แกช่วยหาแมลงมุมตัวใหญ่ๆให้ฉันสักตัวเถอะวะ
5: เจ้าแห้วยิ้มเล็กน้อย
6: ได้ขอรับรับประทานเอาตัวผู้หรือตัวเมียขอรับ
5: ศาสตราจารย์ดิเรกกลืนน้ำลายเอื
4: ้อแกดูรู้หรือว่ามันตัวผู้หรือตัวเมีย
6: รับประทานพอดูออกขอรับตัวผู้มักจะหลังยาว
4: ทำไมเป็นอย่างนั้น
5: ในพลดิเรกถาม
6: รับประทานมันขี้เกียจนะสิขอรับสัตว์ทั้งหลายตัวผู้มักจะเกียจคร้านตัวเมียขยันกว่าแข็งแรงกว่าทรหดอดทนกว่า
4: พอแล้ว
5: พลตวาดแวด
4: เดี๋ยวก็ยันโครมเข้าให้เท่านั้น
5: ในพลดิเรกมองดูเจ้าแห้วอย่างขบขัน
4: ไปสิแกกำลังอยู่ว่างๆไปหาแมลงมุมมาให้ฉันฉันต้องการตัวโตที่สุดเท่าที่แกจะหาได้ตามห้องเก็บของข้างห้องครัวคงมีแมลงมุมชอบอยู่ตามห้องรกร้างว่างเปล่าชักใยดักแมลงกิน
5: นิกรพูดเสริมขึ้น
3: หาตามหลังคาครัวก็ได้โว้ยไอ้แห้วแมลงมุมมันชอบขยุ่มหลังคาอย่างที่เขาว่า
5: เสียงหัวเราะของเจ้าหนุ่มรูปหล่อทั้ง4คนดังขึ้นอย่างครื้นเครงเสียตีร้องขึ้นดังๆเป็นเพลงเก่าแก่ที่เด็กๆชอบร้องเล่น
6: แมลงมุมเอ้ยขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมาไล่กระพงห้อง
5: ในพลดิเรกอดหัวเราะไม่ได้
4: ไอ้ตีทะลึ่งเหมือนพ่อตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเจ้านบก็เหมือนกับไอ้กร
5: นิกรพูดเสริมขึ้นดำรงมันก็เหมือนแกแล้ววะสุ่มเสียงกิริยาท่าทางตลอดจนนิสัยใจคอและรสนิยมไม่ต่างกับแกเลย
1: ศาสตราจารย์ดิเรกอมยิ้ม
4: ธรรมดาลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
1: นิกรลืมตาโพลง
4: ไม่แน่เสมอไปหรอกเพื่อนยังลูกมาอึกอย่างเงี้ยหล่นจากต้นแล้วยังกลิ้งคลุกๆไปไกล
1: ท่านเจ้าคุณยกมือชี้หน้าในจอมทะเลน
4: ประเดี๋ยวเธอมึงอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากกระบาลแบะแกเลิกกระสาวฉันเสียทีไม่ได้หรือฉันจะให้รางวัลแกวันละ1,000 บาทถ้าแกไม่พูดพาดพิงถึงศีรษะฉัน
1: นี่ก่อนนิ่งคิดแล้วสั่นศีรษะ
4: ไม่ไหวครับมันเปรี้ยวมากเห็นหัวคุณพ่อจ้องเหม่งอย่างเงี้ยอดพูดไม่ได้จะโกรธจะเคืองหรือจะเตะผมจะกระทืบผมด่าว่ายังไงก็ตามเถอะครับ
1: คุณหญิงวาดสบตานี้ก่อนท่านก็พูดพลางหัวเราะพลาง
3: อยากรู้เหลือเกินคนที่เขาหัวล้านแล้วมีลูกเขยเหมือนอย่างเจ้าคุณปัจจนึกน่ะเขาถูกลูกเขยล้อหรือเปล่าน
1: ี่ก่อนลืมตาโพลง
4: ล้อสิครับคุณอาเจ้าชเวงเพื่อนผมยังไงล่ะครับคุณอาก็รู้จักมันดีพ่อตามันคุณหลวงประสานหัวล้านเน่งอย่างคุณพ่อนี่แหละครับไอ้เวงล้อท่านตลอดวันเอาหัวล้านกระดาษมาใส่เล่นบ้างบางทีก็เก็บมาอึกมาโยนเล่นซื้อนกตะกรุมมาเลี้ยงตั้ง 3-4 ตัวในที่สุดคุณหลวงประสานเลยยิงตัวตายเพราะโกรธไอ้เวง
1: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน
3: ่
1: น
3: แต่ถ้าฉันล่ะก็แทนที่จะยิงตัวเองฉันจะยิงลูกเขยไม่เชื่อแกลองกระสาวฉันอีกสิฉันจะขึ้นไปเอาปืนลูกซองมาส่องแกเสียเดี๋ยวนี
1: ้ประภัยกล่าวขึ้นดังๆภัยก็เป็นไม้น่ะสิคะคุณพ่อ
3: ก็ช่างแกปะไรผัวแกอยากทะลึ่งกับฉันฉันก็ต้องยิงทิ้ง
1: ทุกคนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามกันเจ้าแห้วลุกขึ้นเดินก้มตัวออกไปทางประตูหลังตึกเพื่อไปหาแมลงมุมให้ศาสตราจารย์ดิเรกตามคำสั่งอาหารค่ำมื้อนั้นนายพลดิเรกกับลูกชายเข้ามาในห้องรับประทานอาหารล่าที่สุดซึ่งตามเวลาที่กล่าวนี้ทุกคนนั่งประจำที่พร้อมแล้วพนัสนบสมนึกนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารโต๊ะเล็กสำหรับ4 คนส่วนพลนิกรกิมหงวนและ4 นางกับท่านผู้ใหญ่ทั้ง2นั่งรวมกันอยู่ที่โต๊ะใหญ่กลางห้องนายพลดิเรกเข้ามานั่งระหว่างพลกับนิกรด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสศาสตราจารย์ดำรงเลยไปนั่งที่โต๊ะเพื่อนเกลอของเขาสาวใช้คนหนึ่งเริ่มตักข้าวให้พวกเจ้านายทันทีอาหารค่ำของบ้านพัชราพรเป็นอาหารแบบไทยๆมีเจ้าแห้วและสะอาดสาวใช้เก่าแก่ของคุณหญิงวาดคอยปรนิบัติรับใช
4: ้ว่ายังไงหมอ
1: พลถามเบา
4: ๆอ๋อไรกันฉีดยาให้แมลงมุมแล้วแต่ผสมยาแรงเกินไปทำให้มันอ่อนเพลียมาก
1: ทุกคนนิ่งฟังนายพลดิเรกด้วยความสนใจ
3: แล้วอีกนานไหมมันจะกลายเป็นแมลงมุมยักษ
1: ์คุณหญิงวาดถาม
4: ไม่นานหรอกครับภายในชั่วโมงนี้แหละครับประเดี๋ยวทานข้าวแล้วผมกับดำรงจะไปเฝ้าดูมันเติบโตแบบขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อตัวมันโตพอสมควรเราจะพามันไปไว้สวนหลังบ้านเอาโซ่ล่ามขามันไว
1: ้สี่นางมองดูหน้ากันแล้วนันทาก็กล่าวกับเพื่อนๆของหล่อนเราคงจะได้เห็นแมลงมุมตัวโตเท่าช้างก่อน2 ทุ่มคืนวันนี้นวลละอออมยิ้มนั่นน่ะสิคะดิฉันอยากดูจังค่ะประภัยพูดเสริมขึ้นเดียนก็อยากดูนิกรมองดูเมียรักของเขาอย่างเศร้าใจ
3: ไอ้คำว่าเดียนเนี่ยน่ะมันแปลว่าอะไรและเอามาจากไหนนะภัย
1: ประภัยค้อนประหลับประเหลือก
6: ตัวไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็อย่ามาขับเขาหน่อยเลยนะรู้ไหมว่าสุภาพสตรีชั้นสูงเขาเลิกพูดคำว่าดิฉันแล้วเขาพูดกันว่าเดียนแทน
1: นิกรทำตาปริบๆแล้วเงยหน้ามองดูเจ้าแห้วซึ่งกำลังตักข้าวในโถเคลือบใบใหญ่ใส่จานให้เขา
4: ผู้หญิงเขาพูดคำว่าเดียนแทนดิฉันจริงๆหรอวะไอ้แห้ว
6: หอม
1: เจ้าแห้วพูดเสียงหนักๆนิกรอ้าปากหวออ
4: ะไรของแกวะไอ้แห้วที่แกพูดกับฉันว่าหอมเนี่ยหมายความว่าอะไร
1: เจ้าแห้วอมยิ้ม
6: ครับผมขอรับพูดเร็วๆก็พูดว่าหอม เหมือนอย่างผู้หญิงพูดคำว่าดิฉันเป็นเดี้ยนแหละขอรับรับประทานดิฉันพูดเร็วๆก็คือเดี้ยนนั่นเอง
5: ประภัยหัวเราะชอบใจเจ้าแห้วยังฉลาดกว่าคุณตัวน่ะล้าสมัยแล้วรู้ไว้เถอะผู้หญิงที่ทันสมัยเขาต้องพูดเดี้ยนทั้งนั้นเมื่อปีกลายพูดดันปีนี้พัฒนาการภาษาพูดให้ดีขึ้นเปลี่ยนเป็นเดี้ยนเราเข้าเมืองตาเหล่ก็ต้องทำเหล่ตามเขาไม่ก็สังคมกับเขาไม่ได
1: ้นิกรพยักหน้ารับทราบท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของใครต่อใคร
4: เอาล่ะกอนยอมรับว่ากอนล้าสมัยซะแล้วก้าวไม่ใครทันโลกเพราะมัวแต่เป็นโรคปีนี้พูดเดี้ยนแทนดิฉันแล้วปี2510จะพูดว่ายังไง
5: ประภัยอมยิ้มยังไงก็ไม่ทราบค่ะต้องแล้วแต่สังคมเขานิยมกันก่อนก็ดูทีวีบ่อยๆสุภาพสตรีหลายต่อหลายคนใช้คำแทนชื่อของตัวเองว่าเดี้ยนทั้งนั้นแสดงว่าเขานิยมกันที่จะพูดอย่างนั้นแต่คำว่าหมแทนคำรับว่าครับผมของเจ้าแห้วภัยไม่เคยได้ยินได้ฟังเลย
1: เจ้าแห้วพูดเสริมขึ้น
6: รับประทานผมเพิ่งคิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองขอรับ
1: คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นด้วยเสียงหัวเราะ
3: รับรองว่าไม่มีใครพูดตามมึงแน่ไอ้แห้ว
1: การรับประทานอาหารค่ำเริ่มต้นแล้วอาหารทั้งสองโต๊ะเหมือนกันแต่ปริมาณอาหารโต๊ะใหญ่มีมากกว่าคือมีสองชุดไก่ต้มข่าน้ำพริกผักต้มและผักสดปลาดุกย่างทอดกรอบกุ้งนางผัดเห็ดสดห่อหมกปลากระพงแล้วก็ยำใหญ่แม่ครัวได้ทำห่อหมกห่อกระทัดรัดน่าดูมากและฝีมืออยู่ในเกณฑ์ดีนิกรกินห่อหมกห่อละคำเช่นเดียวกับร้อยโทนบลูกชายของเขาซึ่งไม่ยอมปริปากพูดคุยกับใครจนกระทั่งสมนึกเอตโรลั่น
4: เฮ้ยๆๆเบาๆหน่อยเว้ยห่อหมกกระทงเล็กๆมี6กระทงเท่านั้นมัวแต่คุยกับไอ้นัดเผลอแป๊บเดียวแกยัดเสีย3กระทงแล้ว
1: ลูกชายของนิกรเคี้ยวห่อหมกแก้มตุย
4: รู้จักแบ่งเวลาให้มันถูกต้องสิเว้ยเวลากินไม่ใช่เวลาคุยถ้าอยากคุยก็ไม่ต้องกินอ่ะอย่าว่าอย่างงี้อย่างนี้เลยปลาดุกทอดกรอบเนี่ยขอให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกันสักตัวเถอะนะ
1: คุณหญิงวาดมองไปทางโต๊ะหลานชายของท่านทั้ง4คนแล้วกล่าวกับสาวใช
3: ้สะอาดโว้ยไปขอห่อหมกเขามาอีก
1: สาวใช้รับคำสั่งแล้วพาตัวเดินออกไปทางเฉลียงหลังตึกการรับประทานอาหารของพวกพัชราภรณ์ได้มีการคุยกันสรรพยอกหยอกล้อกันตลอดเวลาโต๊ะของลูกชายสีสหายมีการโต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆนบช้อนเนื้อไก่ต้มข่ากินเสียเกลี้ยงเหลือแต่น้ำแกงและข่าทำให้พนัสสมนึกและดำรงบ่นพึมพำไปตามกันพลสนทนากับศาสตราจารย์ดิเรกถึงเรื่องการทดลองแมลงมุม
4: แกแน่ใจหรือว่าแมลงมุมจะมีขนาดใหญ่โตขึ้นจนผิดธรรมดาภายในชั่วโมงนี
1: ้นายพลดิเรกยิ้มแป้น
4: ออไรมันจะเริ่มขยายตัวของมันในชั่วโมงนี้แหละความเติบโตของมันจะเป็นอยู่เรื่อยไปจนกว่าตัวของมันจะมีน้ำหนักประมาณ2ตันคือเท่าช้างขนาดใหญ่สูตรส่วนผสมยาฉีดของกันทำให้กันมั่นใจอย่างนี้แต่ว่ากินข้าวแล้วกันจะพามันไปไว้ในสวนหลังบ้านหาโซ่ล่ามขามันไว้รุ่งเช้าพวกเราจะเห็นแมลงมุมตัวนี้มีรูปร่างขนาดเท่าช้างนั่นแหละแกไม่สนใจหรือไอ้กอน
1: นี่กอนเคี้ยวยำใหญ่พลางสั่นศีรษะ
4: เวลากันกินข้าวกันไม่เคยสนใจอะไรทั้งนั้นแม้กระทั่งตอนสงครามหวอดังขึ้นทั่วเมืองแสดงว่าเครื่องบินข้าศึกบินเข้ามาโจมตีกรุงเทพทุกคนเพ่นลงหลุมหลบภัยแต่การกินข้าวจนอิ่มทั้งๆที่ลูกระเบิดลงตูมๆรอบบ้านซึ่งตอนนั้นเราอยู่บ้านพญาไท
1: เจ้าคุณปัจจนึกซึ่งนั่งอยู่หัวโต๊ะมองดูศาสตราจารย์ดิเรกเขยใหญ่ของท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถของเขา
4: พ่อคิดว่าแมลงมุมมีน้อยกว่าตั๊กแตนและแมลงมุมบินไม่ได้ทำไมแกไม่ทำให้ตั๊กแตนธรรมดากลายเป็นตั๊กแตนยักษ์ตัวโตขนาดช้างแล้วส่งฝูงตากะแตนยักษ์ไปโจมตีข้าศึก
1: ศาสตราจารย์ดิเรกหัวเราะเบา
4: ๆผมศึกษาเรื่องชีวิตของตากะแตนแล้วครับคุณพ่อตากะแตนเป็นสัตว์ใจดีขี้เล่นขี้หัวเราะชอบกินอาหารเหมือนไอ้กอนทำให้มันกลายเป็นตากะแตนยักษ์แทนที่มันจะไปสู้รบกับข้าศึก มันก็จะกินข้าวหรือพืชไร่ต่างๆของเราหมดแล้วก็มันมีปีกไปไหนต้องบินไปถ้าตัวมันใหญ่ขนาดช้างข้าศึกก็ใช้ปตอยิงร่วงหมดส่วนแมลงมุมกินสัตว์เป็นๆไม่กินพืชไร่หรือข้าวปล่อยมันให้ไปสู้รบกับข้าศึกมันก็ไล่จับข้าศึกกินเป็นอาหารการสู้รบในป่าแมลงมุมก็ชำนาญมากเป็นต้นว่ามันขึ้นต้นไม้ได้คล่องแคล่วรู้จักชักใยดักข้าศึกสำหรับตะกะแตนเป็นสัตว์แมลงที่ไม่นิยมการต่อสู้ครับมุ่งหน้าแต่กินแล้วก็สืบพันธุ์เท่านั้นส่วนแมลงมุมหน้าตาดุร้ายเป็นนักสู้และนักรบบางคนก็เชื่อกันว่าแมลงมุมครึ่งสัตว์ครึ่งปีศาจเป็นลางสังหรณ์ของมนุษย์
5: เจ้าคุณปัจจนึกเห็นพ้องด้วย
3: ถูกละดีเรกคนเก่าแก่โบราณถือกันว่าถ้าแมลงมุมตีอกจะประสบโชคร้ายเวลาเงียบๆมันตีอกดังบึกบึกทีเดียว
5: คราวนี้นิกรพูดเสริมขึ้น
3: จริงครับขุนไกรพ่อขุนแผนก่อนจะออกจากบ้านไปตอนควายป่าและถูกพระพันวสารับสั่งให้ประหารชีวิตก็มีลางสังหรณ์เช่นนี้ส่องกระจกหวีผมผัดหน้าใส่บรายครีมมองไม่เห็นศีรษะของตัวเองแมลงมุมตีอกในจังหวะแซมบ้าจิ้งจกหลายตัวหัวเราะกันเซ็งแซ่แมวนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นตุ๊กแกสามหางปรากฏตัวให้เห็น
5: กิมหวนหัวเราะฮือ
3: ๆตุ๊กแกสามหางอ่ะสามตัวใช่ไหมล่ะเออตัวเดียวมันจะมีหางตั้งสามหางได้ยังไง
5: คุณหญิงวาดนึกสนุกขึ้นมาก็กล่าวถามนิกรด้วยอารมณ์ขัน
3: แล้วมีลางร้ายอะไรอีก
4: ก่อนลางของคนที่ชะตาขาดหรือใกล้จะตายแล้วครับหยิบเสื้อยันใส่แทนที่จะเป็นเสื้อยันกลายเป็นเสื้อกล้ามหยิบหลวงพ่อคล้องคอสร้อยคอขาดพระเครื่องกระจายเกลื่อนห้องเข้าไปดูลูกคือพลายแก้วหรือขุนแผนเห็นลูกนอนร้องไห้ในเปลก็ร้องเพลงถมไม่เต็มกล่อมลูกแต่เสียงร้องเพลงของท่านขุนไกรกลายเป็นเสียงร้องไห้ทำให้คุณนายทองประศรีตกใจวิ่งเข้ามาดู
3: พอแล้ว
5: คุณหญิงวาดโบกมือห้ามแล้วหัวเราะลั่นสี่นางผลัดกันซักถามถึงการทดลองแมลงมุมในพลดิเรกก็อธิบายให้ฟังถึงอำนาจยาฉีดของเขาทำให้นันทานวลละอประภาและประภัยเต็มไปด้วยความสนใจเมื่อมีจังหวะแห่งการสนทนาเสียงงวนก็กล่าวขึ้นบ้างถ้าแกได้รับความสำเร็จผลในการสร้างแมลงมุมธรรมดาให้กลายเป็นแมลงมุมยักษ์แกก็ควรทำให้สัตว์ต่างๆโตขึ้นอีกเป็นต้นว่าทำให้ช้างธรรมดาตัวใหญ่ขึ้นอีก100เท่าสร้างขึ้นสัก100ตัวเท่านั้นไล่กระทืบทหารข้าศึกล้มตายไปตามกันหรือยังไงหมอ
7: ในพลดิเรกยิ้มเล็กน้อย
4: ช้างเป็นสัตว์ที่อืดอาดล่าช้าไม่ว่องไวถ้าตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเก่ามันก็ยิ่งงุ่มง่ามเคลื่อนไหวช้ามากข้าศึกใช้กระสุนเจาะเกราะหรือจรวดต่อสู้รถถังยิงตูมเดียวก็เสร็จกันคิดว่าแมลงมุมดีกว่ากันจะสร้างแมลงมุมยักษ์ไว้มากๆและฝึกมันให้รู้ภาษาเสร็จแล้วเอามันไปปล่อยไว้ในป่าให้มันช่วยตัวเองข้าศึกเคลื่อนมาเมื่อไรมันก็จะจัดการกับทหารข้าศึกวิธีนี้ทางราชการทหารก็ไม่ต้องหมดเปลืองเงินค่าเลี้ยงดูมันเพราะมันหากินเองได้ด้วยการชักใยดักแมลงหรือสัตว์ป่าตลอดจนนกหนูเมื่อมันตัวใหญ่เท่าช้างสัตว์ป่าขนาดกวางหรืออีเก้งก็คงติดใยของมัน
5: ทุกคนต่างชมเชยมันสมองอันเฉียบแหลมของศาสตราจารย์ดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกนี้ในพลดิเรกได้คุยถึงเรื่องสถานการณ์อันคับขันของประเทศไทยที่ฝ่ายศัตรูกำลังวางแผนที่จะบุกรุกรานเราเขาชี้แจงให้ฟังว่าไทยเรานั้นรักความสงบแต่สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งเขาต้องการรบกับเราฉะนั้นเมื่อเราถูกบุกรุกรานเราก็ต้องสู้และสู้ตายการรับประทานอาหารสิ้นสุดลงก่อนเวลา20นาฬิกาอาหารหวานมื้อนี้มีข้าวเหนียวเปียกลำไยและผลไม้อีกหลายอย่างสิ้นสุดด้วยกาแฟร้อนคนละถ้วยขณะที่คณะพักสี่สหายกับสี่นางและลูกๆกับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองกำลังดื่มกาแฟและสนทนากันทุกคนก็ได้ยินเสียงโครมเหมือนตู้ล้มดังแววมาจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ทำให้การสนทนาสิ้นสุดลงทันทีในพลดิเรกหันควับมาทางลูกชายของเขา
4: ไปดูซิดำรงพ่อสงสัยว่าแมลงมุมมันเริ่มขยายตัวของมันแล้วมันอาจจะปีนขึ้นไปบนตู้และทำให้ล้มลงเพราะทานน้ำหนักตัวมันไม่ไหว
7: ศาสตราจารย์ดำรงรับคำและยกมือจับแขนร้อยโทนบ
4: ไปด้วยกันเว้ยนบ
7: ลูกชายของนิกรสลัดแขนออก
4: ไม่ละเว้ยแมลงมุมตัวเล็กๆกันยังกลัวมันนี่วะขณะเนี้ยตัวมันอาจจะใหญ่โตเท่าโต๊ะกินข้าวตัวนี้แล้วก็ได้แกไปเถอะ
7: ร้อยโทดำรงรีบลุกขึ้นพาตัวออกไปจากห้องรับประทานอาหารในนาทีนั้นเองลูกชายของนายพลดิเรกก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องรับประทานอาหารในท่าทีตกอกตกใจ
4: พ่อ
7: นักวิทยาศาสตร์หนุ่มร้องเอตโร
4: ได้การแล้วครับ
7: นายพลดิเรกลืมตาโพลง
4: มันขยายตัวขึ้นแล้วเหรอ
6: ครับผมผลักประตูห้องทดลองเข้าไปและเห็นมันหมอบอยู่บนโต๊ะข้าวของเครื่องใช้ในการทดลองหลายชิ้นแตกหักเสียหายหมดตู้ใส่น้ำยาเคมีของพ่อล้มลงมากลางห้องไปดูสิครับ
7: ทุกคนใจเต้นระทึกไปตามกันแต่ศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มละไมดีใจในความสำเร็จผลของเขาจากการทดลองในครั้งนี
4: ้ตัวมันใหญ่ขนาดไหนดำรง
7: ร้อยโทดำรงตอบโดยไม่ต้องคิด
6: กว้าง2ฟุตและยาวไม่ต่ำกว่า5ฟุตครับ
4: โอ้ย
7: นิกรร้องลั่น
4: แมลงมุมหรือไอ้ด่างคลองบางมุดวะดำรง
7: ศาสตราจารย์ดำรงยิ้มเล็กน้อย
6: แมลงมุมครับมันกำลังโตขึ้นอีกไม่เชื่อนักกรไปดูสิครับ
7: นิกรเอียงคออมยิ้ม
4: ไปดูให้มันแดกน้าน่ะสิ
7: ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงกระจกฝ้าประตูห้องทดลองวิทยาศาสตร์ก็แตกดังเพลงเพราะถูกผลักดันแล้วบานประตูที่มั่นคงแข็งแรงทั้งบานก็พังทลายลงมาเสียงดังโครมลั่นบ้านเจ้าแฮวรีบวิ่งออกไปดูทางประตูหลังห้องรับประทานอาหารและแล้วก็ถอยกลับมาร้องเอะอะเอตโรแทบไม่เป็นภาษามนุษย
6: ์รับประทานมันคลานออกมาจากห้องแล้วขอรับคุณหมอประตูและกระจกประตูพังมันไหลหมดแล้วขอรับ
7: ทุกคนผุดลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นตกใจพลกับศาสตราจารย์ดิเรกเดินจรดปลายเท้าไปที่ประตูหลังห้องรับประทานอาหารสองสหายตื่นเต้นอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นแมลงมุมเล็กๆตัวนั้นกลายเป็นแมลงมุมยักษ์มีรูปร่างใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อส่วนกว้างของมันประมาณ2ฟุตและส่วนยาวเกือบ6ฟุตส่วนสูง1ฟุตเศษขาของมันแต่ละข้างใหญ่โตมากแลเห็นขนรุงรังมันพังประตูห้องทดลองออกมาแล้วปีนข้ามราวลูกกรงกระโดดลงสู่พื้นดินด้านหลังตึกนายพลดิเรกหันมาบอกคณะพักของเขา
4: ไม่ต้องตกใจมันลงไปจากตึกแล้วมาดูสิครับ
7: คุณหญิงวาดหน้าซีดเผือด
3: มันจะกัดกินคนในบ้านของเราไหมพ่อดิเรก
4: เห็นจะไม่หรอกครับเพราะก่อนที่ผมจะฉีดยาให้มันผมให้มันกินแมลงวันตั้งหลายตัวจนอิ่มแล้ว
7: คณะพักสีสหายกับสีนางและเจ้าหนุ่มรูปหล่อทั้งสี่คนพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกคุณหญิงวาดเจ้าแห้วและสะอาดต่างออกมายืนรวมกลุ่มกันที่เฉลียงหลังตึกมองดูแมลงมุมยักษ์ด้วยความตื่นเต้นมหัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าว
8: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
4: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ

วัสดีครับคุณฟังครับสองทวิตคืนนี้เริ่มต้นด้วยเพลง Beautiful Day จากวง U2 นะครับเป็นเพลงจากอัลบั้มชุดที่10ที่ใช้ชื่อว่า All That You Can Leave Behind อัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี2000พอดีเป๊ะเลยนะครับบทเพลงที่ว่ากันด้วยความสุขเรียบง่ายของชีวิตและช่วงเวลาแห่งความสง่างามนะครับกับการทำให้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ได้ฟังเพลงนี้เพราะว่ามีความคิดในเชิงบวกแล้วก็ทำให้ค้นพบความงดงามในโลกรอบตัวของเรา Beautiful Day ผ่านพ้นไปคืนนี้ส่งทวิตมาในธีมที่ชื่อว่า 10 Best U2 Songs of All Time นะครับรับฟังทางเพจหรือทางออนไลน์ก็ได้นะครับ www.searchgroup.com แล้วก็ข้อมูลที่ได้ในค่ำคืนนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า singersroom.com นะฮะใครอยากจะทักทายพูดคุยใช้024127668หรือส่งข้อความมาได้ทาง SMS 4838106นะครับมาว่ากันถึงประวัติของวง U2 ก่อนเลยวง U2 เป็นวงร็อกในยุค80นะฮะพวกเขาก่อตั้งวงตั้งแต่ปี1976พวกเขาเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับฟอร์มวงตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมสมาชิก4คนแรกเริ่มจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็น4คนคนเดิมเป็นกลุ่มเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดมีโบโน่เป็นนักร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยมีดีเอจนะครับเป็นมือลีดกีตาร์เป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องประสานด้วยมีอดัมเครตันเป็นมือเบสนะครับแล้วก็แลลี่มูลเลนจูเนียร์เป็นมือกลองตีเพอร์คัชชั่นมารวมตัวกันตอนแรกใช้ชื่อว่าวงฟีดแบ็กนะครับต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็น U2เล่นดนตรีตามผับเล็กๆกันก่อนที่จะไปโชว์ฝีมือเตะตาแมวมองทำให้ได้มาเซ็นสัญญากับ Island Records นะครับก็เป็นประตูสู่เส้นทางดนตรีก้าวสู่ความเป็นนักดนตรีระดับโลกจนถึงทุกวันนี้เซ็นสัญญากับ Island Records เมื่อปี1980ออกอัลบั้มชุดแรกออกมาคืออัลบั้มบอยนะครับศักยภาพของแต่ละคนถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุค80จนกระทั่งถึงปัจจุบัน YouTube ไม่ได้แค่เล่นดนตรีพวกเขามีเรื่องเล่ามีบทเพลงที่สะท้อนความหวังของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคสงครามเย็นความขัดแย้งทางการเมืองและก็ปัญหาสังคมมากมายอัลบั้มที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีก็คืออัลบั้มชุดแรกๆยุคแรกๆไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มบอยหรืออัลบั้มบอซึ่งประกาศก้องกับบทเพลงฮิตอย่าง Sunday Bloody Sundayเป็นเพลงที่ต่อต้านความรุนแรงในไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็อย่างเพลง Pride เป็นเพลงสนับสนุน LGBTQ+ นะฮะดนตรีร็อกอันทรงพลังผสานเสียงสังเคราะห์เสียงกีตาร์ดุดันแล้วก็เนื้อเพลงที่ขมขายทำให้ U2 โดดเด่นขึ้นมาบนหน้าเวทีโลกนะฮะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่จากอัลบั้ม The Joshua Tree นี่คือผลงานระดับ Masterpiece ระดับตำนานของพวกเขาอัลบั้มชุดนี้เป็นชุดที่5นะครับออกมาในช่วงปี1987กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวง U2 มีเพลงฮิตอย่าง With or Without You I Still Haven't Found What I'm Looking For เป็นเพลงที่สะท้อนความรักความสูญเสียและก็การค้นหาตัวตนนะฮะเนื้อหามันลึกซึ้งมากครับสำหรับ2เพลงที่กล่าวถึงดนตรีไพเราะกินใจมากมีให้ฟังแน่นอนนะฮะ2เพลงนี้ติดอยู่ใน10เพลงที่ดีที่สุดของ U2 ด้วยนะครับพวกเขาเดินทางตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตมากมายหลากหลายประเทศแล้วก็แต่ละโชว์ของเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นที่ประทับใจไม่เคยเลือนหายเลยนะครับและ U2 ก็ไม่เคยยึดติดกับความสำเร็จพวกเขาทดลองผสมผสานและพัฒนาแนวเพลงอย่างต่อเนื่องอัลบั้ม Act Tang Baby ในช่วงปี1991นำเสนอดนตรีแบบ Industrial Rock เพิ่มเสียงอิเล็กทรอนิกส์สร้างความแปลกใหม่แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งแก่นของวง U2งานต่อมาคือซูโรป้านะครับปี1993แล้วก็ป๊อปปี1997ก็เป็นการทดลองสร้างสรรค์สร้างความท้าทายให้กับทางวงและคนฟังด้วยแต่ทุกอัลบั้มก็ยังคงมีเพลงคลาสสิกที่ติดชาร์ตอยู่ตลอดมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงวันหรืออย่างเพลง Beautiful Day ที่คุณฟังผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือผลงานของวงดนตรีร็อกอันทรงพลังผสานเสียงสังเคราะห์เสียงกีตาร์ดุดันและเนื้อเพลงคมคายจุดเด่นของ U2 ที่ทำให้พวกเขากลายมาเป็นวงร็อกระดับโลกและก็อยู่ในแถวหน้านะเวลานี้นะครับ
3:16 ซองทวิตนะฮะในคืนที่ใช้สตรีมว่า10 Best YouTube Songs of All Time กับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ครับ

ตามฟังตลอดนะครับเพลงของ U2 ในยุค80เป็นเพลงเป็นวงโปรดของผมอีกวงหนึ่งนะครับแต่ก็ยอมรับตรงๆว่าพอผ่านยุค80เนี่ยมาสู่ยุค90 U2 ทดลองทำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับในช่วงนั้นปันใจไปฟังแนวอื่นซะเยอะผมก็ห่างเหินกับ U2 ไปเหมือนกันในช่วงเวลาหนึ่งส่วนเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ในยุค80ครับอยู่ในอัลบั้ม The Unforgettable Fireออกมาปี1984นะครับเพลงนี้ชื่อเพลง Fly in the Name of Love เพลงนี้ U2 แต่งเพื่อเป็นการ

ตอนเพลงนี้ออกมาใหม่ๆมีเสียงวิจารณ์อื้ออึงเลยนะครับว่า YouTube กำลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วพวกเขาก็พิสูจน์ว่าดนตรีมันหยุดนิ่งไม่ได้อ่ะมันต้องมีการทดลองอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับการทดลองเขาก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรในเมื่อถ้าแฟน

พลงคิดว่ามันไม่ใช่พวกเขาก็กลับมาปรับมาจนเป็นแบบเดิมนะฮะถ้าจำกันได้เนี่ยอัลบั้มชุดนี้ออกมาในปี1997แต่พอเข้าสู่ยุค2000ก็มีอัลบั้มชุดหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่า All U2 กลับมาแล้วนั่นก็คืออัลบั้มที่ชื่อว่า All That You Can Leave Behind นะครับ Discotheque เนี่ยอยู่ในอัลบั้ม Pop ออกมาในปี1997นะครับย้อนกลับไปในยุคยังไม่ใช่ยุค80ยังอยู่ในยุค90อัลบั้มชุดที่7ที่ชื่อว่าActang Baby Actang Baby เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่เป็นมีข่าวมาว่าวง U2 ตึงเครียดกันภายในนะครับมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันภายในถึงขั้นคิดยุบวงกันเลยทีเดียวแต่ท้ายสุดก็พวกเขาก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็มีเพลงนี้นี่แหละนะฮะที่ทำให้ช่วงนั้นเกิดความตึงเครียดกับสมาชิกภายในวงเพลงนี้ชื่อเพลงวันครับจากอัลบั้ม Actang Baby ออกมาในปี1992อัลบั้มชุดที่7บันทึกเสียงที่เบอร์ลินนะครับ

กครั้งหนึ่งสำหรับวันจากวง U2 นะฮะเพลงต่อไปเนี่ยผมจะเปิด3เพลงรวดนะซึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดเดียวกันชื่ออัลบั้ม War อัลบั้มชุดนี้เนี่ยออกมาในช่วงปี1983เพลงที่ผมจะเปิดก็มีเพลง Seconds นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงการแผ่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็เป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์เลยที่ไม่ได้ร้องโดยโบโน่คนเดียวนะฮะเพราะว่า The Edge มาช่วยร้องให้ด้วยนะครับมีช่วงหนึ่งของเพลงประมาณช่วงนาทีที่2กับอีก10วินาทีจะเหมือนเสียงเพลงจะเงียบหายไปแต่ฟังให้ดีๆนะฮะจะมีเสียงแบ็กกราวด์เป็นเสียงแบ็กกราวด์จากภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Sawyer Girls นะครับเป็นหนังสารคดีที่พวกสมาชิก U2 เนี่ยเขาดูอยู่ขณะที่เขาเข้าห้องอัดวินมิลเลนสตูดิโอแล้วเขาเห็นว่าไอ้หนังสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใส่ในเพลงได้ก็เลยเอาไปใส่ในเพลงนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเพลงไม่ได้เงียบหายไปนะฮะแค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับประมาณ10กว่าวิเท่านั้นเองนะฮะจบเพลง Cycles เนี่ยให้คุณได้ฟัง New Year Day นะครับเพลง New Year's Day เนี่ยก็อยู่ในอัลบั้ม War เหมือนกันเป็นเพลงที่ถือเป็นซิงเกิลแรกที่ติดชาร์ตใน UK ติดท็อป10ใน UK ส่วนใน US ชาร์ตเนี่ยติดอันดับที่53ใน Billboard Hot 100นะครับก็เริ่มเป็นเพลงแรกๆที่ไปตีตลาดในอเมริกานะฮะจบจาก New Year Day แล้วก็ต่อด้วยเพลง Sunday Bloody Sunday อยู่ในอัลบั้ม War เช่นเดียวกันนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ความยุติธรรมนะฮะไปฟัง3เพลงนี้กันเลยนะครับเริ่มจากเพลง Second ครับ

3เพลงรวดจากอัลบั้มวอนะฮะอัลบั้มที่ออกมาในช่วงปี1983 Sunday Bloody Sunday ผมเปิดไปแล้ว7เพลงนะครับจาก10เพลงคืนนี้ส่งทวิตมาในธีม10 Best YouTube Songs of All Timeข้อมูลจาก singersroom.com นะฮะสัปดาห์หน้าจะทำเพลงของ Taylor Swift นะครับตอนนี้กำลังมีคอนเสิร์ตอยู่ที่สิงคโปร์3เพลงที่เหลือเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มฮอตฮิตของ U2 อัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดชุดหนึ่งของพวกเขานั่นก็คืออัลบั้มThe Joshua Tree ออกมาในปี1987ผมเริ่มต้นด้วยเพลงนี้เลยนะครับ Where the Streets Have No Name ซิงเกิลที่3ของอัลบั้มชุดนี้ครับ

Why Does This Have No Name นะครับเพลงจากอัลบั้ม The Joshua Tree เพลงนี้ขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ13ใน Billboard นะฮะมีคนเคยตั้งคำถามว่าทำไมโบโน่ถึงใส่แว่นตาดำอยู่ตลอดเวลาอยู่บนเวทีใครที่เป็นแฟนของ YouTube ก็คงจะทราบคำตอบดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นแฟนตัวยงอาจจะเฉลยให้ฟังว่าโบโน่เนี่ยเขาเป็นโรคต้อหินนะฮะเป็นโรคตาเรื้อรังนะฮะที่ทำให้ดวงตาไวต่อแสงสูงเกิดจากของเหลวที่อยู่ส่วนหน้าของดวงตาไปเพิ่มความดันภายในลูกตาถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้ตาบอดได้นะครับถามว่าโรคต้อหินเนี่ยรักษาได้หรือไม่คำตอบก็คือรักษาได้แต่ถ้าว่าไม่ได้รับการรักษาก็อาจจะทำให้คนที่เป็นโรคต้อหินเป็นผู้ป่วยตาบอดได้นะครับอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นกับ2ศิลปินอย่างอันเดรียโบเชอรี่กับเลย์ชาร์ลส์นะฮะ2คนนี้ตาบอดไปเรียบร้อยแล้วกรณีของโบโน่เนี่ยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันเขาได้รับการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ยังจำเป็นต้องใส่แว่นตากันแดดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตามีการบวมหรือว่าอักเสบเกิดขึ้นต่อเลยครับ I still haven't found what I'm looking for

ถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเพลงของสองทวิตในคืนนี้ที่ชื่อว่า10 Best U2 Songs of All Time เพลงสุดท้ายเป็นเพลงอันดับหนึ่งของวง U2 จากอัลบั้ม The Joshua Tree ถ้าไม่เปิดเนี่ยคุณคงโกรธผมแน่ให้คุณฟัง With All Without You ส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับส่องทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ่
2: วัยเซียน
1: อาจารย์จำได้ไหมว่าพี่เคยนำเสนอเรื่องราวของต่างประเทศที่บอกว่าคุณหมอเนี่ยสั่งจ่ายยาหรือว่าสั่งการรักษาโรคด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดซึ่งตอนนี้บ้านเราเนี่ยกำลังผลักดันแนวทางการรักษานี้อยู่แล้วมันจะรักษาโรคอะไรได้บ้างด้วยยาธรรมชาติน
2: ี
1: ้ช่วงหน้ามาคุยกัน
2: แม่แจ๋วเลยครับเลยไม่ต้องกินยากันแล้วต่อไปนี้นะครับพี่ตุ๊กครับชอบทานถั่วงอกไหมครับ
1: ชอบมากใส่ก๋วยเตี๋ยว
2: ใส่ผัดเต้าหู้ก็ได้ด้วย
1: ผัดเต้าหู้ผัดไทยก็ใส่ถั่วงอกเยอะ
2: แม้ถั่วงอกนั้นจะมีสารอาหารมากมายที่ต่อร่างกายวิตามินแร่ธาตุสูงดีมีใยอาหารที่ดีต่อสุขภาพต่อร่างกายคนนะแต่ท่านก็ต้องระวังนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคบางอย่างเพราะว่าอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการที่แย่ขึ้นได
1: ้
2: อันแรกครับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบแบบเรื้อรังหรือลำไส้แปรปรวนการทานถั่วงอกดิบอาจจะทำให้เกิดการท้องอืดท้องปวดท้องท้องเสียได้ง่ายแนะนำว่าก่อนทานควรจะลวกให้สุกก่อนจะดีกว่าครับอีกประเภทหนึ่งนะคนที่เป็นโรคเกาต์นะประเภทปวดข้อต่างๆนานาอันนี้นะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะถั่วงอกเพราะนั้นมีสารเกี่ยวกับการเพิ่มกรดยูริกให้กับร่างกายซึ่งอาจจะกระตุ้นทำให้ท่านปวดข้อมากขึ้นและอีกประเภทหนึ่งนะฮะก็คือคนที่เป็นโรคไตเพราะในการที่หัวงอกนั้นเวลาทานเข้าไปมันจะมีโพแทสเซียมสูงมากครับทำให้ไตเราทำงานหนักและจะทำให้เกิดการสะสมของแร่ธาตุเหล่านี้ในเลือดซึ่งมีผลต่อหัวใจของท่านได้ครับ
1: ก่อนจะรับประทานเนี่ยนะคะควรจะลวกให้มันสุกซะก่อน
2: ดีกว่า
1: พูดถึงถั่วงอกวันนี้พี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวมานำเสน
2: อ
1: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ใกล้ๆช่อง3นี่เองพอใกล้เที่ยงก็หมดละอะไรอย่างเงี้ยขายดีมากเลยไปดูกันค่ะ
2: ครับ
3: ย่านนี้ยังอยู่กันที่ย่านวิก3พระราม4ค่ะวันนี้พาไปซดน้ำซุปร้อนๆกับเมนูเส้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาในแดงเย็นตาโฟต้มยำเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดียวในซอยแสนสุขที่เปิดมานานกว่า30ปีแล้วมีให้เลือกอร่อยหลากหลายเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งหมูแล้วก็ปลาและอีกหลายเมนูเลยล่ะค่ะ
4: ก็มีเย็นตาโฟต้มยำเย็นตาโฟธรรมดาแล้วก็เป็นพวกเครื่องต้มยำแล้วก็น้ำใสแล้วก็กะเหลากะเหลาโฟกะเหลาต้มยำก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวหมู
3: แต่ว่าความพิเศษของร้านเฮียแดงบอกว่าน้ำซุปเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านนะคะเรียกว่าทานแล้วอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยล่ะค่ะ
4: คือเป็นสูตรโบราณเราต้มด้วยเล้งแล้วก็กระดูกแต่ไม่ใส่ชูรส
3: ส่วนร้านก็เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงแต่ว่าใครอยากทานบางทีต้องรีบไปก่อนบ่าย2นะคะเพราะว่าร้านนี้เขาอร่อยมากบางทีเที่ยงๆก็หมดแล้วอย่าลืมนะคะนึกถึงเมนูคล่องคอน้ำซุปอร่อยเส้นหนึบต้องร้านก๋วยเตี๋ยวปลาในแดงเย็นตาโฟต้มยำจ้า
4: ก็ชอบรสชาติที่ไม่ต้องปรุงเยอะรสไม่จัดแล้วก็เป็นแบบสูตรโบราณเชิญได้ครับที่ร้านผมนี่แหละแสนสุขถนนพระราม4ทำทุกอย่างด้วยใจ
1: ยี่ห้อ
2: โอ้อยู่ข้างๆทำไมเราไม่ได้กินสักทีเนี่ย
1: นะวันหลังเราต้องรอกันนะ
2: ต้องรองแล
1: ้
2: วเราต้องรีบไปเพราะเขาหมดเร็วนะครับในช่วงเซียนสู้ชีวิตของเราในวันนี้นะครับเราไปพบกับคุณยายน้อยนะฮะอายุเกือบ80ปีแล้วแต่ก็ยังต้องขายของเพื่อจะต้องเลี้ยงตัวเองและสามีที่ป่วยด้วยจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับ
5: ก็เหนื่อยก็ต้องทนใช่ไหมเราไม่ขายกลัวไม่มีกิน
3: คุณยายน้อยดอกงามหญิงชราวัย79ปีที่แม้จะบอกว่าเหนื่อยไปบ้างแต่ใจของยายไม่เคยท้อแท้ทุกวันนี้ยายต้องดูแลคู่ชีวิตที่ป่วยเดินไม่ค่อยได้และหลานน้อยอีกหนึ่งคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนยายต้องตื่นตั้งแต่ 3:00 ทุกวันไปตลาดเตรียมของและมาเปิดร้านขายของหน้าหอพักที่เช่าอยู่ในซอยสิริชัยจังหวัดนนทบุรีบางวันขายก๋วยเตี๋ยวบางวันขายกระเพาะปลาและก๋วยจั๊บสลับกันไปและทำแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วส่วนบ้านที่อยู่ก็เป็นเพียงห้องเช่าที่เช่ามานานหลายสิบปีเช่นกันส่วนเมนูที่ยายขายรสชาติถูกปากลูกค้าก็ทำให้ขายได้ไม่ยากแต่ทว่ารายได้ก็ไม่ได้มากนักเรียกว่าทำไปกินไปแบบไม่เหลือเก็บ
5: บ้านก็มีอยู่แล้วต้องเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ย
6: อันนี้เช่าเขาอยู่เดือนเท่าไหร่
5: เดือน1,500ค่าน้ำค่าไฟก็2,000กว่า
3: คุณยายบอกว่ามีลูกชาย3คนก่อนหน้านี้คุณยายต้องดูแลลูกชายที่ป่วยติดเตียงแต่เสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกอีก2คนก็ติดต่อมาหายายเป็นประจำแต่ลูกๆ ก็มีภาระที่หนักอึ้งส่วนพ่อของหลานที่คุณยายดูแลอยู่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งยังคงส่งค่าเล่าเรียนมาให้ลูกส่วนคุณยายก็ดูแลเรื่องการกินการอยู่ให้กับหลานและหลานก็คือพลังใจที่ทำให้ยายยิ้มได้ในทุกๆวันยายบอกกับทีมข่าวว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยากได้อะไรขอแค่ตัวเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทุกวันก็ดีใจมากแล้วเพราะยายเองก็ยอมรับตรงๆว่าตอนนี้เรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยไหวแต่ก็ต้องทำเพราะถ้าหยุดทำก็เท่ากับไม่มีรายได้
6: ทุกวันนี้เวลาท้อเนี่ยให้กำลังใจตัวเองไงบ้างเนี
5: ่ยขอให้แข็งแรงยายเป็นอะไรแบบนี้ไหนเราไม่สบายมากหรือไงก็ไม่ขาดมันเวียนหัวไงหัวมันหมุนกลัวนี่กินยาทุกวันนะเนี่ยถ้ามีกินยากลัวหมุน
6: กล
5: ั
6: วล้มไปไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูหลาน
5: ใช่ถ้าไม่สบายสักคนนี่ไม่มีใครดูหลาน
6: ห่วงอะไรมากที่สุด
5: ห่วงหลานลำบากไม่อยากจะพูดอะไรก็ทำมาเรื่อยมาจนอายุป่านนี้ยังไม่เลิกทำ
6: ก็คือตั้งแต่สาวจนแก่ไม่เคยหยุดทำงานเลย
5: ไม่หยุดเลย
3: แม้จิตใจของยายน้อยจะสู้แค่ไหนแต่อายุและร่างกายก็ร่วงโรยตามวัยทุกๆวันบั้นปลายของผู้หญิงคนนี้ยังคงต้องทำงานยังคงต้องต่อสู้เพื่อตัวเองและเพื่อคนที่รักต่อไปทางรายการขอเป็นกำลังใจให้คุณยายน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะคะ
1: ก็ต้องขยันเนาะ
2: ใช่
1: ตื่นตั้งแต่ 3:00 นนะแต่ก็ยังดูแข็งแรงอยู
2: ่ครับ
1: นะคะ
2: แต่ว่าขายหมดเร็วก็
1: ขอให้ขายดีขอให้ขายดี
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคุณสุทธิพงศ์วสุโสภาพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านรองครับแนวความคิดของการใช้ธรรมชาติบำบัดแทนยาเนี่ยมันมายังไงอะครับ
7: เดิมทีมันมีการพัฒนาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เรื่องที่มีอยู่แล้วเนี่ยเกิดการนำมาใช้อย่างจริงจัง
2: มีมานานยังครับ
1: มีในเมืองไทยเนี่ยเหรอคะ
7: เมืองไทยก็มีแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการบำบัดปกติผู้คนก็จะอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเราก็เอาแนวคิดเนี่ยจากการวิเคราะห์ร่วมกับต่างประเทศซึ่งก็มีแนวคิดพวกนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
7: ครับทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะให้ธรรมชาติเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ
2: ครับ
7: คนบางกลุ่มบางกลุ่มหรือบางอาการของโรคนี่นะฮะก็สามารถที่จะใช้ธรรมชาติมาช่วยบำบัดหรือบางคนอยู่ระหว่างการเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะมีธรรมชาติมาช่วยเกื้อกูลทำให้ดีขึ้น
1: เสริมเข้าไป
7: เสริมเข้าไปหรือป่วยแล้วหายต้องการการฟื้นฟู
1: ก็สั่งใจ
7: ธรรมชาติได้เพราะนั้นจะมีหลายช่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็น
1: กิจกรรมของธรรมชาติบำบัดนี่มีอะไรบ้างคะ
7: เช่นนะครับในธรรมชาติก็จะมีทั้งภูเขาแม่น้ำสวนป่าสวนสาธารณะริมน้ำชายทะเล
1: ธรรมชาติล้วน
7: เยอะเลยนะครับ
2: สายลมแสงแดด
7: ใช่หมดเลยครับแสงแดดก็มีวิตามินด
2: ีเสียงได้ทั้ง
7: เสียงนี่อาจจะมีสวน
1: น้ำตกอะไรอย่างเงี้ยน้ำตกก็ได้ทั้งภาพได้ทั้งเสียงนะใช่ไหมคะ
2: ได้ผลดีไหมครับ
7: บางกลุ่มนะต้องเน้นว่าอย่างนี้ครับบางกลุ่มบางประเภทหรือกลุ่มวัยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีอย่างนี้แล้วจะใช้ได้ทุกคนบางประเภทหรือบางคนที่กำลังเคร่งเครียดนะฮะซึมเศร้าหรือว่ากำลังจะโดดเดี่ยวถ้าหากว่ากำลังคิดอะไรบางอย่างที่แบกหนักมากเลยถ้าได้ผ่อนคลายในธรรมชาติที่ผ่อนคลายก็จะอาจจะทำให้เกิดการบำบัดจิตใจอารมณ์ที่ดีขึ้น
1: คุณหมอจะใช้อะไรในการพิจารณาคะว่าคนไข้คนนี้ต้องใช้ธรรมชาติบำบัด
7: อย่างแรกเลยนะฮ
1: ะ
7: ต้องรู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นใครผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคจิตหรือซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลนี่ต้องรู้ก่อนพอรู้เสร็จแล้วคุณหมอเขาจะต้องดูต่อไปว่าแล้วคนนี้ควรจะไปที่ไหนดีไม่ได้บอกว่าโอ้อย่างนี้แล้ว ข้าป่าเลยนะ
2: ในสิ่งที่เดียวเหมือนกับทุกคนถ้าโรคทางกายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี
7: ้มีครับมีคร
2: ับ ได้ฮะ
7: ยกตัวอย่างเช่นกรณีคนบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCD นะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของเราในขณะนี้นะครับการใช้ธรรมชาติเข้าไปช่วยสนับสนุนนี่นะครับก็จะช่วยทำให้คนผ่อนคลายนะครับหรือมีการขยับกายเนาะอย่างคนอยู่ในเมืองนี่นะเซดเดนครับคือเนื่อยนิ่งวันๆไม่ค่อยได้ขยับเพราะการไปที่ธรรมชาติทำให้ได้เดินได้ผ่อนคลายได้ฟังเสียงได้ชมโน่นชมนี่นะคร
2: ับ
7: ก็จะเริ่มผ่อนคลายภาวะความเครียดหรือความกดดันต่างๆก็จะผ่อนคลายเป็นอย่างนั้นครับ
1: เวลาสั่งยาจ่ายยาว่าใช้ธรรมชาติบำบัดอันนี้แล้วเนี่ยเรามีคนของโรงพยาบาลไปด้วยหรือเปล่าคะหรือว่า
7: การจะให้ใครไปที่ธรรมชาติเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามีความปลอดภัยไห
2: ม
7: มีความเหมาะสมไห
2: ม
7: และขณะเดียวกันก็ต้องมีกระบวนการว่าไปที่นี่มันจะช่วยบำบัดอะไรเสร็จแล้วก็ต้องมีการติดตามด้วยกลับไปแล้วนอนดีขึ้นไห
1: ม
7: ความดันลดลงไห
2: ม
7: อย่างนี้คือการติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกว่าที่ไหนเหมาะเนี่ยในบ้านเราจะต้องมีการพัฒนานะครับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่จะมาช่วยเกื้อกูลต่อการมีสุขภาพที่ดีให้ปลอดภัยด้วยครับ
2: ทีนี้แสดงว่าไปเองไม่ได้
7: ใช่ครับบางประเภทนะฮะอย่างเช่นผู้สูงวัยนะ
2: ครับ
7: ผู้สูงวัยคุณหมอบอกว่าแนะนำให้ไปผ่อนคลายหรือไปธรรมชาติที่ดีๆนะฮะก็ต้องมีความปลอดภัยก็ต้องมีแคร์กิฟเวอร์หรือมีพยาบาลอาจจะช่วยแนะนำไปดูเดี๋ยวไปหกล้มเข้ามาอยู่เนี่ย
1: ใ
7: ช่ไหมจันเนี่ยครับก็ไม่ปลอด
1: ได้ใช้มั่งหรือยังฮะแนวทางการรักษาแบบนี้ได้เริ่มใช้หรือยัง
7: ที่ผ่านมามีครับ
1: ใช้แล้ว
7: เช่นกรณีแคร์กิฟเวอร์นะพยุงผู้สูงวัยไปดูสวนดูอะไรเงี้ยนะฮะมีแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีในระบบมันอยู่ที่การเข้าถึงของแต่ละคนอย่างนี้นะครับ
1: แล้วมีทุกโรงพยาบาลไหมฮะ
7: ตอนนี้โรงพยาบาลยังไม่มีครับ
1: ยังไม่
7: ได้มีคำว่าไม่มีหมายความว่าการจัดบริการในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่คนทั่วไปที่ไปธรรมชาติเนี่ยมีไปพักผ่อนไปอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะคะ
7: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ผมทำงานอยู
1: ่
7: กำลังจะผลักดันให้เรื่องนี้เป็นนโยบายสาธารณะระดับชาติซึ่งเราจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19วันที่28 29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราจะผลักดันเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้
1: อม
7: เป็นนโยบายสาธารณะเมื่อเป็นนโยบายสาธารณะปุ๊บเราก็จะมีการพัฒนาทั้งแนวทางนะครับมาตรฐานการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของบุคลากรที่จะมาดำเนินเรื่องนี้นะครับไปจนทั้งถึงการมีสิทธิประโยชน์นั่นคือตอนท้ายสุดละครับ
1: เราเห็นตามโรงพยาบาลส่วนมากโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสวนของโรงพยาบาลอยู่แล้วเรามักจะเห็นว่านางพยาบาลเข็นผู้ป่วยพาไปชมสวนชมอะไรแต่ว่าก็เป็นแค่ในบริเวณโรงพยาบาลนั้นๆ
7: อย่างนั้น
1: อันนี้ให้ออกไปเที่ยวข้างนอกนะไปไกลหน่อยอะไรเงี้ยไปน้ำตกไปภูเขาไปทะเลอะไรเงี้ยนะคะ
7: ตามศักยภาพที่เขามี
1: เออแต่อย่างนี้เป็นค่าใช้จ่ายของใครคะ
7: ในอนาคตเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่ทันสมัยมากเลยเป็นเรื่องอนาคตที่ว่าขณะนี้เนี่ยเรากำลังพัฒนาแนวทางจะไปสู่จุดนั้นไม่ได้บอกว่าธรรมชาติจะมาบำบัดแทนยาเลยซะทีเดียวนะยาที่จำเป็นใช้ก็ใช้ต่ออยู
1: ่เป็นเสริมๆไหม
7: อันนี้ก็เป็นคอมพลีเมนทารีมาเสริมทำให้เกิดการบำบัดรักษาเนี่ยดีขึ้น
1: เยียวยาทางใจอันนี้ทางใจ
7: มีกำลังใจมากขึ้นขณะเดียวกันถ้าเกิดหายจากการบำบัดรักษาแล้วเนี่ยก็ไปฟื้นฟูอย่างนี้นะครับในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการเบิกจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับที่มีการถามกันมาเยอะเลยโอ้เบิกจ่ายได้หรือยังยังไม่มีนะครับสิทธิประโยชน์ก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่ากรณีพ
1: ี่ตุ๊ก
7: บอกว
1: ่
7: ามีพยาบาลเข็นไปชมต้นไม้ไปสวนในโรงพยาบาลเนี่ยดีมากเลยนี่ดีครับ
2: เอาสถานที่เนาะเปิดหูเปิดตาแล้วก็ทำให้ใจมันสบายขึ้นด้วย
7: ครับ
2: ท่านมีอะไรจะฝากเรียนเชิญครับ
7: ก็อยากจะให้เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญและก็เป็นส่วนสำคัญในพื้นฐานของระบบสุขภาพนะครับเพราะว่าธรรมชาติบ้านเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพธรรมชาติจะช่วยเกื้อกูลสุขภาพของเราไปพร้อมๆกันทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรค NCD นะฮะรวมทั้งเรื่องของการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางด้านจิตใจนะครับและอื่น อันนี้ซึ่งจะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับและขณะเดียวกันในเรื่องนี้ถ้าหากได้เป็นนโยบายสาธารณะนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนและผลักดันนะครับให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพนะครับ
2: แหมวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านรองสุริพงษ์
1: ขอบคุณมากค่ะท่านรองขอบคุณค่ะ
2: เป็นข่าวดีนะเราจะได้บางทีลดยาลงไปใช้ธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะถ้าเป็นค้อนก็จงตีไม่ยั้งถ้าเป็นทั้งก็จงตั้งมั่นอยู่กับที่รับผิดชอบบทที่รับมาให้มันดีทำหน้าที่ที่เรามีให้ดีที่สุดครับ
1: เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
8: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.
0: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ SME เปลี่ยนเกมสู้นะคะกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจและนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรวันนี้จะมีเรื่องราวของน้ำท่วมเนาะแล้วก็น้ำท่วมแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนหลังน้ำท่วมเราจะต้องทำอะไรยังไงบางคนตั้งตัวไม่ถูกเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเรามาช่วยกันคิดมาช่วยกันแชร์มาช่วยกันคุยเนาะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ที่บ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
2: ถ้าที่บ้านเลยมีท่วมอยู่หน้าหมู่บ้านครับแต่เข้ามาไม่มาในบ้านแต่ตอนนี้มาอยู่คอนโดก็เลยอาจจะไม่ได้กระทบเท่าไหร่
1: นะคะอยู่ที่สูงเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้คือมันจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าน้ำท่วมแทบจะหลากหลายพื้นที่มากๆนะคะของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเนาะอาจารย์เนาะที่แบบน้ำท่วมหนักมากนะคะทีนี้เนี่ยแน่นอนความเสียหายที่เกิดขึ้นน่ะพี่น้องประชาชนคนทำงานมนุษย์เงินเดือนไปทำงานลำบากอะไรลำบากแต่ว่าสำหรับคนเป็นผู้ประกอบการเองอาจารย์น้ำท่วมเนี่ยสาหัสมากๆเลยเนาะอย่างเงี้ยในมุมของผู้ประกอบการ SME หรือแม้กระทั่งคนทำมาค้าขายรายเล็กๆเนาะอาจารย์ว่ามันน้ำท่วมส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เท่าที่เราแบบพอจะประเมินกันได้นะคะตอนนี้ค่ะ
2: ก็เอาง่ายๆว่าถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นแอ่งและต้องรับน้ำอะครับก
1: ็
2: ถือว่าครับเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวหรือดูจากคอนเทนต์ต่างๆอะมีบ้านของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งครับท่วมสูงถึงแบบเกือบ8เมตรนะครับ
1: โอ้โห
2: เพราะนั้นเนี่ยทรัพย์สินสิ่งของของเขาสินค้าเขาเนี่ยจมคลังสินค้าเขาจมอยู่ใต้น้ำเลยครับผม
1: เก็บก็ไม่ทันเนอะอาจารย์เน
2: า
1: ะ
2: เห็นในคลิปพยายามเก็บครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมันมาแบบกระทันหันมากนะดูแล้วแบบจากระยะเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยในบางพื้นที่ครับใช้เวลาแค่ประมาณแบบหลักชั่วโมงอะครับมันไม่ได้แบบข้ามเงินเป็นวันเป็นคืนครับผม
1: คือมันเหมือนกับว่าไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แล้วฝนตกแบบไม่ไปไหนเลยนะอาจารย์คือตกแบบหนักเบาแล้วตกแบบโอ้โหตกแบบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบทั้งวันทั้งคืนนะอาจารย์นะ
2: ครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเราคงทำอะไรไม่ได้ละหลังความเสียหายเนี่ยอาจารย์อันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์พอที่จะแบบบางคนตั้งสติยังไม่ได้นะอาจารย์เราเดี๋ยวโอ้โห
2: ใช่ใช่ครับอันเรื่องแบบนี้ต้องแบบขอออกตัวเลยครับว่าคนที่ไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเนี่ยบางทีคิดอะไรพูดอะไรได้หมดนะครับแต่ว
1: ่
2: าคนที่อยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาเนี่ยก็เป็นความลำบากจริงๆนะครับอย่างล่าสุดข่าวเมื่อวานเนี่ยที่ท่านนายกลงพื้นที่แบบ
1: ของจัน
2: ก็ไม่มีทั้งน้ำทั้งไฟน้ำสะอาดไม่มีน้ำดื่มไม่มีของขาดสต็อกหมดอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นนี่เกลี้ยงเลยครับตอนนี
1: ้คือเราเห็นสภาพคนแบบเดินลงมาลุยน้ำเพื่อจะไปซื้อของอะไรเงี้ยนะอาจารย์มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าให้ปุ๊กมองอ่ะปุ๊กมีความรู้สึกว่าปี54อ่ะมันยังไม่สาหัสขนาดนี้คือที่มองอย่างเงี้ยเพราะว่าเพชรบุรีค่ะซึ่งอยู่ในเมืองอาจารย์น้ำท่วมสูงมากกับเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะมันท่วมหนักมากเลยจริงๆดังนั้นวันนี้ถ้าคือท่วมแล้วอ่ะเราก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วณต่อไปในอนาคตพอน้ำลดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการหรือว่าต้องเริ่มทำเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ครับเดี๋ยวเท้าความนิดนึงก่อนละกันนะครับอย่างตอน54เนี่ยมันเป็นการไหลหลากจาก
1: น้ำเหนือ
2: เข้ามา
1: น้ำเหนือ
2: แต่รอบนี้มันเป็นการตกตรงมาจากบนฟ้าเนี่ยดังนั้นมันก็ยากต่อการบริหารจัดการหรือการเตรียมการป้องกันนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ในไหนละพอมันเกิดขึ้นแล้วครับสิ่งที่เราทำได้แน่นอนครับมันต้องมีทั้งในเรื่องของการแก้ไขและการป้องกันใช่ไหมในส่วนของการแก้ไขอ่ะมันอาจจะอธิบายยากนิดนึงแต่ก็พยายามจะสรุปประเด็นว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะต้องมองดูว่าความอย่างแรกต้องดูเรื่องความเสียหายก่อน ความเสียหายที่ต้องระวังที่สุดคือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีเห็นมีคลิปมีข่าวคนที่โดนไฟดูดกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นอย่างแรกต้องดูความปลอดภัยของตัวเองก่อนบางทีบางพื้นที่น้ำเริ่มลดใช่ไหมครับการจะกลับเข้าไปเนี่ยต้องมีการวิธี

0: รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาของรัฐนะครับตอนนี้ก็ข่าวก็เริ่มออกมาแล้วว่าพอมันมีประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอุทกภัยของกทม.ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับอันนั้นโดยภาครัฐส่วนในตัวบุคคลเองเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าในสิ่งที่เราเคยทำประกันไว้ทั้งหมดนะครับประกันประกันภัยประกันชีวิตประกันเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยเรามีส่วนไหนบ้างก็ต้องเก็บหลักฐานใช่ไหมครับก
1: ็
0: ต้องถ่ายภาพก็ต้องเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือหลังจากที่เราสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเนี่ยจางก็คิดว่าถ้าในเชิงธุรกิจนะครับเราเป็น SME เนี่ยอย่างแรกเราอาจจะต้องหาวิธีการสื่อสารหรือบอกกับลูกค้าเราหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นสเตคโฮลเดอร์ของเราก่อนว่าเราอ่ะอยู่ในส่วนของผู้ประสบภัยในระดับไหนผลกระทบที่เราเจอเพื่อว่าคู่ค้าของเราลูกค้าของเราเขาจะได้เข้าใจบางทีมันอาจจะมีออเดอร์คงค้างกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรถ
1: ึ
0: งแม้ว่าเราจะให้คำตอบ 100% ไม่ได้ว่าเราจะส่งสินค้าหรือเราจะแก้ปัญหาธุรกิจเราได้เมื่อไหร่แต่อย่างน้อยเราส่งข่าวให้คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของเราทราบก่อนว่าตอนนี้เราได้รับผลกระทบในระดับไหนแล้วเรากำลังจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องสื่อสารออกไปก่อนครับผม
1: เนาะอันนี้สำคัญที่จะต้องทำแบ
0: บ
1: เร่งด่วนแล้วก็ลงมือทำเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่ไม่มีการคาดเดาได้แต่ว่าอะไรที่มันเร่งด่วนก็รีบแจ้งกันก่อนจะได้บรรเทาเบาบางความเสียหายลงได้อาจารย์ทีเนี้ยคือบ้านเราอะด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วถ้าฝนตกแบบนานๆโอกาสที่มันจะเกิดน้ำรอระบายเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเรียกกันว่าอะไรเอาเป็นว่าแหละ
0: บ
1: อกอย่าไปบอกน้ำท่วมมันแค่รอระบายเนาะน้ำรอระบายอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ทำแบบเป็นพวกโกดังสินค้าหรืออะไรยังไงในอนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มไหมคะว่าต่อไปเราคงจะเก็บของติดพื้นไม่ได้แหละจะต้องตั้งเขาเรียกสแตนให้มันแบบสูงขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งมีปัญหาระหว่างแบบช่วงฝนตกหน้าฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแนวโน้มในการวางระบบการจัดเก็บสินค้าการวางเข้าของอะไรไหมคะอาจารย
0: ์ครับก็อันนี้เป็นส่วนของการป้องกันละเพื่อเตรียมรับมือในโอกาสหน้าถ้ามันยังมีเพราะว่าต้องเข้าใจนิดก่อนครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยทุกวันนี้ระดับความสูงของพื้นที่ในกรุงเทพโดยเฉลี่ยเนี่ยแทบจะปิ่มพอๆกับระดับน้ำทะเลแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพเป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นชินอยู่แล้วครับเราโตมากับมันเราเห็นมาหลายรอบมากเพียงแต่ว่าระดับของแต่ละครั้งที่มันเกิดอุทกภัยเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับซึ่งต้องถามว่าคนที่มีคลังสินค้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในโซนพื้นที่ที่เคยเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะครับเยอะเลยครับหลายพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกทั้งฝั่งพระประแดงหลายพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมรับมืออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะการเตรียมสต็อกกระสอบทรายก็ดีหรือแม้ทั้งการจัดปรับพื้นที่ในการจัดเรียงสินค้าเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้อยู่ในระดับที่ต่ำเท่ากับในระดับพื้นเพราะว่าต้องมีการยกสเต็ปขึ้นมาครับผมดังนั้นวันนี้ไอ้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งนึงครับที่ทำให้บางคนที่อาจจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์นี้สมมติว่าเป็นผู้ประกอบการใหม่เจอครั้งแรกเลยเสร็จแล้วทำไงดีล่ะทีนี้ต้องมาว่ากันอนาคตละก็คงต้องมีการเตรียมแหลกเตรียมวิธีการแล้วก็สิ่งที่ยกให้พ้นน้ำและสำคัญมากๆก็คือพวกสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเป็นเครื่องไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ต่างๆเนี่ยครับก็ต้องเผื่อใจไว้เลยครับว่ามันมีโอกาสที่แบบสามารถท่วมได้ถึงระดับเมตรถึง2เมตรในบ้านได้เลยนะอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้โหฟังอาจารย์แล้วก็แบบคือนั่งเตรียมตัวทีนี้นั่งนึกถึงคนที่แบบโอ้โหงบน้อยอาจารย์เหมือนแบบหมดเลยอ่ะไม่เหลือเลยคือของก็ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยต้องไปแบบเตรียมของใช่ไหมคะเพื่อรอการจัดส่งนี่ยังไม่ได้จัดส่งเลยนะข้าวของเสียหายไปหมดแล้วเงินลงไปแล้วเงินใหม่ที่จะเอาไปแบบให้ลูกค้าก็ยังไม่ได้โอ้โหอย่างนี้ทำไงคะอาจารย์มันมืดแปดด้านไปหมดเลยจะตั้งสติยังไงดีแบบนี
0: ้ต้องคือคำไทยก็มีหลายคำนะแต่ว่านึกถึงคำหนึ่งเลยว่าแบบมันบางทีมันก็มีเพราะซ้ำกรรมซัดนะครับบางทีแบบเหมือนเศรษฐกิจโดยรวมก็กำลังย่ำแย่อยู่แล้วมาเจอภัยธรรมชาติอีกแต่ทีนี้อ่ะนอกจากจะบ่นแล้วคืออย่างแรกเลยครับต้องพยายามจะเมนเทนภาวะจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วยังไงซะก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังต้องเชื่อคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนนะครับถ้าเราดิ่งจนเบิร์นจนทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ขาดสติปัญญาในการแก้ปัญหาดังนั้น

0: จะต้องอะไรที่มันผ่านแล้วผมขอบคุณมากนะช่วงนี้มีผู้ประกอบการหรือคนที่เป็นสายทำคอนเทนต์นะครับก็ออกมาเหมือนพยายามจะทำคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับที่แบบทำให้คนเห็นว่าเวลาคนที่อยู่ในภาวะเดียวกันเจอปัญหาเหมือนกันอ่ะลำบากเหมือนกันเนี่ยมันยังต้องฮีลกันเองยังไงนะครับก็อย่างแรกก็ถือว่าการเสพคอนเทนต์ที่ดีก็ช่วยได้มันจะได้ทำให้เรารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ประสบคนเดียวแต่โดยลำพังนะครับมีอีกมากเลยที่เจอปัญหาเหมือนเราเพื่อให้เรากลับมายืนหยัดตั้งสติได้ก่อนพอตั้งสติปุ๊บแม่มันก็ค่อยมาวางแผนคิดอ่านแล้วว่าความเสียหายเนี่ยมันต้องคำนวณออกมาให้ได้ก่อนว่าเสียประมาณไหนระดับไหนแล้วก็ติดลบเนี่ยมันจะณนาทีนี้มันคงคิดอะไร 100% ได้แล้วครับแต่อย่างน้อยให้รู้ก่อนว่าเราอยู่ในจุดไหนนะครับแล้วก็ค่อยมองหาว่ามุมไหนที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้บ้างเช่นสมมุตินะครับอย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าบางคนถ้าสินค้าคงคลังมันแบบพังสลายหายไปสิ้นเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมองหาวิธีการใหม่ว่าอาจจะมีการเจรจากับคู่ค้าซัพพลายเออร์อย่างไรนะครับหรือแม้ทั้งการสื่อสารบอกกล่าวข้อดีอันนึงของคนไทยคืออะไรวะครับเราเป็นคนที่มีความเมตตากันนะนะว่าเวลาเกิดปัญหาแบบนี้มันเห็นเลยดังนั้นเนี่ยเราบอกกับลูกค้าเราอย่างตรงไปตรงมาบอกกับคู่ค้าตรงไปตรงมาว่าอันนี้เรากระทบหนักจริงๆถ้าจะกรุณามี1 2 3 4ออปชันที่ช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างบางทีการให้เครดิตกันมันก็ช่วยได้ถูกไหมครับบางคนค้าขายบางทีแบบอาจจะธุรกิจยังใหม่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้เครดิตต้องเงินกำเงินสดไปซื้อเนี่ยแต่สถานการณ์แบบเนี้ยถ้าเราขอกันอาจารย์เชื่อว่ายังมีคนดีๆเยอะที่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเมื่อเราสามารถที่จะค่อยๆมองหาทางแก้แล้วเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าต้องพยายามสร้างช่องทางการทำให้ธุรกิจเนี่ยมันสร้างรายได้โดยเปิดทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับอย่างบางคนขายหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนมันเจอปัญหาแบบนี้มันทำอะไรต่อไม่ได้ละแต่อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราแบบว่าเทิร์นอราวอ่ะคือให้เราหามุมใหม่อ่ะจากคนไม่เคยอ่ะทำช่องทางการขายออนไลน์หรือไม่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันต้องมีแผนสำรองอ่ะแผน2แผน3หรือเขาเรียกว่าเป็นออมนิชานแนลนะครับเป็นการขายที่มากกว่า1ช่องทางนะครับหรือแม้ทั้งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เราจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐอันเนี้ยการเชื่อว่ามีอยู่นะแต่เหมือนว่าการเข้าถึงอันนี้อาจจะเป็นปัญหาประเทศไทยว่าการสื่อสารหรือการพยากรณ์ของหน่วยงานภาครัฐหรือความเยียวยาต่างๆเนี่ยมันเคยมีอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เพราะว่ารัฐอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าไม่ค่อยจะเตรียมงบประมาณในการสื่อสารเท่าไหร
1: ่
0: ก็เลยคิดอะไรที่ดีออกมาเพื่อช่วยเหลือได้แต่ว่าคนอ่ะไม่รู้เพราะนั้นหน้าที่เราเองในผู้ที่ประสบภัยเราอาจจะจำเป็นจะต้องแสวงหาให้ได้ว่าเออมันมีความช่วยเหลือจากตรงไหนยังไงอีกบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือก็เรียกว่าพยายามเนาะอาจารย์เราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะเราเจอกันมาหลายวิกฤตแล้วผ่านไปมันก็คืออีกหนึ่งวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันเนาะไปในอนาคตได้นะอาจารย์มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ไหมคะ
0: ก็ขอเป็นว่าอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดอะครับมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเกิดแผ่นดินไหว
1: ใช่
0: ไหมครับในกรุงเทพเราเองเนี่ยเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆฝนตกมาเป็นแบบระยะยาวแล้วทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยเราก็เรียกว่านานมากอ่ะแทบไม่เคยเจอแบบนี้เนี่ยแต่เราก็เจอดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราต้องกลับมาหาแผนสำรองให้ได้แล้วก็หาวิธีการที่เราต้องคิดแบบ worst case อะครับเราต้องมีแบบถ้ามันดีแล้วส่วนใหญ่เราชอบคิดแต่เรื่องดีๆแต่เราต้องคิดเผื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องเจอกับสิ่งที่มันไม่ดีและไม่ได้แค่เรื่องภัยธรรมชาตินะบางทีมันเกิดอุบัติเหตุในธุรกิจเกิดการโกงกันหรือแม้กระทั่งเกิดการสูญเสียคนที่เป็นแรงงานสำคัญหรือคนช่วยงานเราอ่
1: ะ
0: วันก่อนหน้าคอนโดอาจารย์ก็เห็นคนแบบล้มฟุบเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแบบเนี้ย
1: ค
0: ือเรื่องต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตอยู่แล้วเพียงแค่ถ้าใครไม่เจอก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมวันนี้ขอให้มองในมุมนั้นนะครับมันอาจจะรู้สึกแย่กับการที่ต้องนึกหรือเตรียมการแต่งเชื่อเหอะแล้วมันจะมีผลมันจะดีมากเหมือนเวลาคนบ้านไฟไหม้แต่ไม่เคยติดเครื่องดับเพลิงเอาไว้อะครับวันที่เราไม่เตรียมหรือไม่คิดมันก็ ไม่มีอะไรแต่พอมันเกิดปุ๊บมันไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ผม
1: จริงนะอาจารย์อะไรที่เราคิดว่ามันไม่สำคัญไม่จำเป็นอ่ะแต่วันนึงถ้ามันเกิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่ามันคือสำคัญและจำเป็นมากๆการเตรียมพร้อมการเตรียมการเอาไว้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็นนะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มีหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังรายงานมาเนาะว่าแบบมีอากาศเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าปุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้เนาะปุ๊กอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะคะอยู่ในกองทัพเรือก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนจะมีแดดแต่ก็ไม่มีแดดแล้วเมื่อสักครู่เข้าไปดูในแบบหลายพื้นที่นะอย่างที่ระยองอ่ะหนักมากเมื่อสักครู่อกรายงานไปแล้วนะว่ามันจะมีแบบอ่างเก็บน้ำที่มันจะแตกนะแต่ว่าปุ๊กมีรุ่นน้องอยู่ที่แกลงนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมสูงมากระยองหนักมากนะคะคุณฟังถนนพหลโยธินนี่ไม่ต้องพูดถึงปกติถนนมันเส้นเล็กอยู่แล้วเส้นที่ไประยองอันนี้คือน้ำท่วมหนักเลยแล้วเส้นที่เป็นแบบทางอีกทางนึงที่ไม่ใช่พหลโยธินอันนั้นก็น้ำท่วมเจิ่งนองหมดเลยโอ้โหมันสาหัสนะคะแล้วก็ที่ชลบุรีนะคะบอกว่าที่ชลบุรีบอกว่าฝนตกนะคะฝนตกนะคะตอนแรกฟ้าจะเปิดแล้วแต่ตอนนี้ฟ้ามามืดปล่อยๆอีกแล้วนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างมีคุณสุภัทรนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมชาตินะคะแล้วก็มียะติ๋วนะคะยะติ๋วบอกว่าแถวถนนบรมยังไม่มีแดดเลยค่ะฟ้ามืดครึ้มมากอากาศออกไปเย็นๆด้วยนะคะโอ้โหส่งกำลังใจให้เลยค่ะพี่หนุ่งนิ่งนะคะบอกว่าเห็นเริ่มเห็นแสงแดดแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงแดดแล้วตอนนี้พี่หนุ่งนิ่งน่าจะอยู่บางบอนเนาะน่าจะอยู่ที่ทำงานแล้วก็คุณบรรจงนะคะบอกว่าวันนี้เจอเด็กหญิง5ขวบกับคุณแม่ที่ห้องอาหารโรงพยาบาลเธอบอกว่าเพิ่งย้ายออกมาจากน้ำท่วมที่ลาดกระบังพอดีปิดเทอมโอ้แถวลาดกระบังเนี่ยน้ำท่วมเยอะหนักล่มเกล้าน้ำท่วมเยอะมากเนาะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะน้ำท่วมสมัยปุ๊กเด็กๆนะปุ๊กจะมีบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางลาดนะบ้านปุ๊กอยู่ซอยบัวขาวเมื่อก่อนนี้ชื่อซอยเกษมสวนมันเป็นพื้นที่รับน้ำเลยคุณฟังน้ำจะท่วมบ้านปุ๊กประมาณ3เดือนหรือ4เดือนเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกครั้งแรกที่น้ำท่วมเลยเนี่ยพื้นในซอยอ่ะเสมอกับบ้านเนาะน้ำก็จะไหลลงเร็วแต่พอแบบหลังจากนั้นน้ำทั่วเมืองพัทยาก็ทำเป็นถนนคอนกรีตโอ้โหถนนคอนกรีตนี่สูงกว่าบ้านประมาณเมตรหนึ่งได้มั้งคะปรากฏว่าบ้านปุ๊กเลยกลายเป็นที่รับน้ำแล้วน้ำไม่สามารถไปไหนได้เวลาน้ำท่วมลุยน้ำสนุกสนานมากสมัยเด็กๆที่เราไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนยังไงก็เลยจะชินกับการที่บ้านน้ำท่วมแล้วล่าสุดนะคะไปในพื้นที่ภาคกลางคนในภาคกลางอย่างพี่ที่สุพรรณบุรีบอกว่าที่บ้านเนี่ยจะมีช่วงเวลาของการน้ำหลากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตัวนะคะว่าถึงเวลาที่เป็นหน้าฝนเขาจะยกของขนขึ้นที่สูงเพื่อที่จะให้สามารถรองรับน้ำได้นะแล้วก็อยู่กับน้ำได้คนไทยปรับตัวเก่งเนาะถ้าเรารู้แล้วว่าพื้นที่มันจะน้ำท่วมเนี่ยเราปรับตัวเราเตรียมตัวรับรองสบายเลยมีพี่สิริพรเนี่ยบอกว่าเขตคลองสานครึ้มๆค่ะฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณบดินบอกว่าดอนเมืองฝนตกแล้วครับโอ้โหส่งกำลังใจให้นะดอนเมืองน้ำก็ยังท่วมนะสูงแล้วยิ่งไปทางแบบรังสิตลำลูกกาอะไรโอ้โหน้ำท่วมหนักมากขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ทเอสเอ็มอีสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกนกมลและจอยชนทิชาค่ะ
2: มาเริ่มกันที่ข่าวแรกก็ต้องส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในตอนนี้นะคะในกรุงเทพมหานครยังมีหลายพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ก็ยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงคลองจันทร์ร่มเกล้านะคะรวมถึงลาดกระบังที่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วน่าจะหนักที่สุดในกรุงเทพในขณะนี้นะคะซึ่งความช่วยเหลือตอนนี้จากหลากหลายภาคส่วนก็ยังลงระดมพื้นที่ลงไปช่วยเหลือกันอยู่ค่ะที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์ตอนนี้ยังคงลำบากค่ะระดับน้ำสูงกว่าเกิน1เมตรนะคะที่นี่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 23,000 คนซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ต่ำและมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงประชาชนที่ติดค้างเดือดร้อนหลายอาคารถูกไฟตัดนะคะไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาก็ต้องรองน้ำฝนใช้กันค่ะและอาหารก็เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำดื่มรวมถึงยาสามัญประจำบ้านซึ่งเมื่อวานนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปด้วยตนเองขณะที่เช้าวันนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าจุดที่น่าห่วงก็คือที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์ค่ะร่มเกล้าและลาดกระบังซึ่งมีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือรีบจัดสรรเรื่องอาหารการกินเข้าไปในพื้นที่มีการกระจายครัวสนามไปในจุดที่มีการร้องขอมากที่สุดนะคะและในวันนี้ก็มีการจัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะยังคงทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครแต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่กทม.มีความหลากหลายค่อนข้างมากและพื้นที่กระจายตัวกันมากแต่จากสถานการณ์การประเมินนะคะในภาพรวมถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ตลอดช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหากวันนี้ฝนไปเป็นไปตามพยากรณ์อากาศไม่มีการตกมาเพิ่มน้ำก็น่าจะลดลงค่ะส่วนทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องก็ย้ำว่าประชาชนในเคหะคลองจันทน์ไม่ต้องออกไปไหนค่ะเพราะจะให้เจ้าหน้าที่นำอาหารไปส่งให้ในทุกแฟลตนะคะส่วนที่ต้องตัดไฟบ้างบางแฟลตเนื่องจากมีคนโดนไฟดูดนะคะเลยต้องตัดเพื่อความปลอดภัยพร้อมบอกไปถึงผู้ที่มีน้ำใจนะคะต้องการอยากจะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะอาหารพร้อมรับประทานน้ำดื่มนมเด็กนะคะต้องใช้ความจำเป็นต่างๆก็ยังสามารถนำไปบริจาคได้ที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงบริเวณสำนักการระบายน้ำซึ่งท่านจะอยู่ที่ศูนย์บัญชาการตลอดค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีมั่งนะคะหลายพื้นที่สาหัสค่ะโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับกระแสน้ำป่าไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ทำให้ฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าขออภัยค่ะเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคริตตี้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิเกิดแตกนะคะน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เลยค่ะและยังพัดพาชาวบ้านในพื้นที่สูญหายจำนวน2รายนะคะเจ้าหน้าที่จัดกำลังเร่งออกค้นหาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยังไม่พบตัวและเริ่มออกค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนที่บริเวณตลาดทองผาภูมิเขตเทศบาลทองผาภูมิพบว่าเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากข้ามฝั่งถนนนะคะเข้ามาท่วมในพื้นที่แล้วทางเทศบาลต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดการจราจรของชาวบ้านพร้อมช่วยชาวบ้านขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าให้พ้นจากระดับน้ำค่ะโดยยังคงต้องจับตาเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหากฝนยังไม่หยุดตกก็มีทีท่าว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ด้วยค่ะ
2: และในยามสถานการณ์เช่นนี้นะคะการติดตามข่าวสารต่างๆอาจจะต้องตรวจสอบกันให้มากกว่าปกติหน่อยนะคะเหมาะมีทั้งข่าวปลอมทั้งภาพ AI เนี่ยเยอะมากอย่างที่สวนอนุรุทธพัทยาค่ะก็มีปรากฏว่านำภาพเก่าที่เคยเผยให้เห็นนี่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรงจากภายในสวนเอามาแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วคลิปนั้นเป็นภาพเก่านะคะและอยากให้สบายใจเพราะในกรณีที่มีฝนตกหนักน้ำฝนที่นี่จะถูกระบายไปตามร่องระบายน้ำที่คุณต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนอนุรุทธพัทยาตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรองรับและระบายน้ำในยามที่ฝนตกหนักเช่นกันซึ่งมีการออกแบบให้คลุมคลืนไปกับสวนค่ะทางสวนอนุรุทธ์เลยฝากมาแจ้งว่าตอนนี้ที่นั่นยังโอเคยังไม่ถูกน้ำท่วมและยังเปิดให้ไปท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะ
1: ก็ต้องเช็คก่อนแชร์กันด้วยนะคะสำหรับข้อมูลในช่วงนี้นะคะและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยมากมายเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องราวของน้องๆเจนซีเด็กรุ่นใหม่ของเราค่ะในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะแจ้งพิกัดผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพพร้อมระบบ AI ค่ะ แอปพลิเคชันที่ว่านะคะก็คือแอปที่มีชื่อว่าแรงใจค่ะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพจแรงใจนะคะซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 2.6 แสนคนค่ะเป็นการรวมตัวกันของน้องๆเจนซีทั้งเด็กมัธยมนักศึกษาเด็กรุ่นใหม่นะคะเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ประสบภัยสามารถปักหมุดแจ้งพิกัดและสิ่งที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์ค่ะสำหรับผู้ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสามารถแจ้งพิกัดจุดน้ำท่วมและจุดที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรเช่นอาหารยาการอพยพหรือความช่วยเหลือทางการแพทย์นะคะโดยข้อมูลจะส่งตรงถึงทีมอาสาสมัครและกู้ภัยในพื้นที่ทันทีซึ่งสามารถเข้าได้ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือได้เลยพร้อมมีระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมและอุบัติเหตุแบบเรียลไทม์ด้วย AI ด้วยล่ะค่ะ
2: ยังคงอยู่ที่พลังน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะวันนี้สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดขึ้นนะคะกับหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยค่ะเร่งปรุงอาหารพร้อมสุกพร้อมรับประทานเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อความห่วงใยถึงมือผู้ประสบภัยค่ะโดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะคะร่วมกันจัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหารวันนี้จัดทำเมนูไก่ผัดน้ำพริกเผาและไก่กระเทียมค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆรวม 8,000 กล่องใน6พื้นที่ได้แก่ศูนย์พักพิงเขตกองสามวา 1,500 กล่องเคหะร่ม9เขตราชกระบัง800กล่องศูนย์พักพิงเขตสวนหลวง200กล่องชุมชนริมน้ำเขตวังทองหลาง 1,500 กล่องเขตสะพานสูง 2,000 กล่องเขตบางกะปิ 2,000 กล่องพร้อมมอบอาหารพร้อมรับประทาน100ชุดนะคะณอมรพันธ์คอนโดเขตคันนายาวค่ะสภากาชาดไทยยังคงติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะ
1: ขณะที่ทางกรมพลาธิการทหารอากาศนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศค่ะก็ได้จัดรถครัวประกอบเลี้ยงพร้อมกำลังพลนะคะเดินทางจากฐานทัพอากาศดอนเมืองไปสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังค่ะโดยรถครัวประกอบเลี้ยงนะคะได้ดำเนินการแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ำดื่มจำนวนมื้อละ600ชุดให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะและดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งนอกจากการช่วยเหลือเรื่องอาหารแล้วค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุด้วยโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกำลังพลและยานพาหนะช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงวัยอายุ82ปีที่มีโรคประจำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจุดไหนนะคะที่มีความเดือดร้อนต้องการอาหารหรือมีความต้องการที่จะต้องขนย้ายผู้ป่วยก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเบอร์โทรศัพท์025342096ค่ะ
2: ปิดท้ายช่วงนี้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ PTT ค่ะที่เพิ่งไปคว้ารางวัลนะคะจากนิตยสาร Business Plus ค่ะตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งในวงการพลังงานและบริการดิจิทัลค่ะล่าสุดนิตยสาร Business Plus ได้มอบรางวัล Product of the Years Award 2026ในสาขากลุ่มยานยนต์พลังงานและน้ำมันแห่งปีให้กับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนงานนี้คุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เข้ารับรางวัลจากความสำเร็จอันโดดเด่นของแพลตฟอร์มระบบสมาชิกและสะสมคะแนนบัตรสมาชิก PT MagCard Plus และแอปพลิเคชัน MaxMe ที่ยกระดับการสะสมคะแนนธรรมดาให้กลายเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกประสิทธิประโยชน์นะคะและเชื่อมโยงทุกไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะ
3: รางวัลนี้นะครับก็เป็นการยืนยันความสำเร็จนะครับของการดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่เฉพาะสถานีบริการน้ำมันอย่างเดียวนะครับเป็นการรับประกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคนะครับให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจกับแบรนด์ PT ของเราครับ
4: ในมุมแอปพลิเคชันนะครับเราก็เป็นเหมือนวัวชั่วการ์ดที่อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นผู้บริโภคก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแล้วสามารถไปได้ทุกที่กับแอปพลิเคชันนะครับสามารถเช็คสิทธิ์คงเหลือได้รวมถึงสามารถเป็นดิจิตอลวอลเล็ตที่สามารถไปสแกนจ่ายใช้รับส่วนลดได้แล้วก็สามารถใช้แต้มเป็นส่วนลดในการใช้ซื้อสินค้านะครับทั้งในกลุ่มของ PTG แล้วก็พาร์ทเนอร์อื่นๆนะครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าของเราหน่อยค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวเอเชียคนแรกเลยนะคะที่คว้ารางวัล Best Pop จากเวที MTV Video Music Award 2026ค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้านะคะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างรัวๆเลยกับน้องลิซ่าของเราค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวเอเชียคนแรกเลยนะคะที่ไปคว้ารางวัล Best Pop บนเวที MTV ในปีนี้ค่ะงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่นะคะอย่าง MTV Video Music Award 2026ค่ะจัดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะตามเวลาประเทศไทยซึ่งปีนี้มีนักร้องและคนดังไปร่วมเดินพรมสีเทอร์ควอยซ์มากมายเลยค่ะรวมถึงน้องลิซ่าและลิซ่าของเราด้วยที่เข้าร่วมงานนี้เช่นเดียวกันนะคะแถมปีนี้เธอยังสร้างสถิติโลกอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยการคว้ารางวัลใหญ่อย่าง Best Pop จากผลงานเพลง Dream นะคะซึ่งนี่เป็นการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกในรอบ42ปีค่ะที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่นี้ได้ไปครองได้สำเร็จนะคะและยังเป็นศิลปินหญิงและศิลปินเดี่ยวเพียงคนเดียวผู้สามารถชนะทั้งรางวัล Best Pop และ Best K-pop บนเวทีแห่งนี้ด้วยซึ่งหลังจากรับรางวัลนะคะลิซ่าก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ค่ะพร้อมกล่าวขอบคุณบนเวทีและก็ไม่ลืมที่จะปิดท้ายเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะด้วยนะคะในงานนี้นะคะน้องลิซ่าก็ยังได้โชว์เพลงสวัสดีค่ะให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่นะคะด้วยการพารถตุ๊กตุ๊กของเราสัญลักษณ์ของประเทศเราเนี่ยขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงบนเวทีด้วยค่ะเป็นข่าวดีที่ทำให้แบบคนไทยที่อาจจะหดหู่อยู่นะช่วงนี้มีรอยยิ้มขึ้นมาได้เก่งมากๆค่ะลูกภูมิใจจริงๆ
2: ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
2: มาร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งน้องน่ารักของเราน้องเนเน่รอยัลค่ะกับแชมป์ AGT 2026ก็กลับถึงบ้านเกิดที่จังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มีคนมารอต้อนรับน้องเพียบเลยล่ะค่ะหลังจากเนเน่รอยัลนะคะร็อกเกอร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตก็ไปคว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent 2026มาครองนะคะล่าสุดน้องก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยค่ะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงแฟนๆจำนวนมากที่ไปต้อนรับกันที่สนามบินนะคะโดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวแสดงความยินดีค่ะพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของน้องเนเน่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กแล้วก็เยาวชนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญนะคะในการก้าวสู่ความฝันให้สำเร็จในระดับนานาชาติค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการน้องเนเน่ก็ได้ร่วมขบวนนะคะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตแห่ไปรอบเมืองเลยค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดเลยจากนั้นนะคะก็ได้ขึ้นเวทีบริเวณแยกชาร์เตอร์ค่ะก็พบปะแฟนคลับแล้วก็ที่มาร่วมแสดงความยินดีร่วมกับวงโอโซนนะคะสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและนี่ก็อีกหนึ่งคนที่เป็นคนเก่งของคนไทยนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่อีกครั้งหน
1: ึ่
2: งนะคะ
1: ชื่นใจจริงๆนะคะยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการเพลงค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราเพิ่งจะได้แชมป์นะคะจากรายการ Thailand Chosen One 2026นั่นเองนะคะนั่นก็คือน้องมังและก็ต้าอู๋ค่ะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลผู้ชนะไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะสำหรับรายการ Thailand Chosen One 2026ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของการรวมตัว10ศิลปินไทยระดับท็อปนะคะที่มาประชันกันกับ10เพลงใหม่เพื่อเฟ้นหาเพียงหนึ่งเดียวสู่เส้นทางตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia นะคะใครที่รับชมรายการสดผ่านทางช่อง3เมื่อวานนี้ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าลุ้นมากๆเลยเพราะว่าทั้ง10ศิลปินเนี่ยงัดความสามารถมาแข่งกันแบบสุดๆเลยนะคะซึ่งหลังจากผ่านการแข่งขันอย่างเข้มข้น ้นแล้วเนี่ยผู้ชนะของรายการในปีนี้ก็คือมังและต้าอู๋ค่ะที่แท็กทีมกันมาโชว์สกิลการร้องเพลงแบบจัดเต็มนะคะในเพลงกลิ่นราตรีค่ะซึ่งทั้งสองคนถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆจนในที่สุดก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะคะแล้วก็เตรียมตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับเอเชียด้วยซึ่งเตรียมจะจัดขึ้นในบ้านเราที่กรุงเทพมหานครในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะรอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ได้เลยค่ะ
2: พูดถึงรายการ Thailand Chosen One 2026นะคะก็มีศิลปินที่เขาแบบอยู่ภายใต้หน้ากากนะคะพี่หมาป่าสุดหล่อซึ่งก็เปิดตัวมาแล้วก็คือศิลปินมากความสามารถอย่างคุณดีเจอราดนั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเพราะว่าพี่หมาป่าเข้ามาอยู่กับเราในรายการด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าซิงเกิลใหม่เนี่ยมันมีความเดี่ยวสุดโต่งยังไงในรายการของเราค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าว3สีนะคะขอต้อนรับพี่หมาป่าสุดหล่อดิจราดค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: คร
1: ับ
7: สว
1: ั
7: สดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะคะคำถามแรกไม่ถามไม่ได้เลยที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
7: ไม่ท่วมครับ
1: อ๋อดีงั้นให้ส่งกำลังใจให้กับคนที่น้ำท่วมอยู่หน่อยดีกว่า
7: ครับ
1: เริ่มต้น
7: ก็ขอให้ทุกคนนะครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วถ้าเกิดว่าผมช่วยได้ผมจะช่วยด้วยครับ
1: น่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ผ่อนคลายกับเพลงเพราะๆของดีตลาดกันนะคะ
7: ค
1: ให้พูดถึงฟีดแบ็กพี่หมาป่าสุดหล่อหน่อยละกันเป็นยังไงบ้าง
2: เปิดตัวปุ๊บใหญ
7: ่สนุกดีครับ
2: แฟนๆเขามีแฟนๆแบบแอบหลังไมค์มาไหมว่าดูว่าเป็นเราม
7: ีครับ
2: มีหรอ
7: มีครับแต่ผมก็ไม่พูดอะไร
2: ก็ทำแบบว่าเนียนๆไป
7: ผมก็บอกผมก็แบบอ้าวเกี่ยวอะไรกับผมอะไร
1: เนียนอยู่นะ
2: เนียนอยู่มาพูดถึงเพลงกันบ้างดีกว่าได้ข่าวว่าอัลบั้มเนี่ยก็เริ่มทยอยปล
7: ่
2: อยเพลงมา
7: ใช่ครับ
2: เรื่อยๆใช่ไหมอัลบั้ม
7: ปล่อยเป็นมิวสิกวิดีโอ
2: ก็คือ Astronomy
7: ครับ
2: ซึ่งหนึ่งใน MV ที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยกับเพลงพระจันทร์เต็มดวง
7: ใช่ครับใช่อันนี้จะเป็น MV ตัวที่2ครับ
2: ต
7: ัวแรกคือซูเปอร์สตาร
2: ์
7: ที่โดดจากเครื่องบิน
2: อ๋อนั่นเห็นแล้ว
7: ใช่ใช่ครับ
2: มาถึงอันนี้เป็น
7: ใช่ครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นMV สไตล์ดาร์คคอมเมดี้ครับผมแฟนตาซีดาร์คคอมเมดี้ครับ
2: เพลงนี้เป็นแนวยังไงมีแรงบันดาลใจจากไหนอะไรยังไงบ้างคะคุณ
7: ผมอยากมีเพลงที่เหมือนสนุกต่อจากเพลงซูเปอร์สตาร์ครับแต่ว่าไม่ได้อยากให้มันสนุกเกินไปอยากจะให้เหมือน
1: สนุกเกินด้วย
2: สนุกกลาง
7: พอแบบโยกไม่ได้แบบ
2: ยัง
7: ไม่ใช่อย่างนั้นอยากจะโยกแล้วก็แบบอาจจะออกไปขับรถเล่นได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยอยากจะทำเพลงลักษณะนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นสไตล์แบบ West Coast ฮิปฮอปครับผมของอเมริกาครับ
2: ใน MV ก็ดูโอ้คุณใช้แบบว่า CG อะไร
7: มี CG กับเทคนิคอลหลายอย่างแล้วก็มีผสมเป็น AI ด้วยครับผมแต่ว่าเราทำให้มันเกิดคุณภาพที่ดีที่สุดครับผม
1: รวมตัวทีมงานมากฝีมือมากมายเลยได้ข่าวมีใครบ้างคะ
7: ทีมงานของผมนะครับก็จะเป็น
1: เบื้องหลังทั้งหลาย
7: น้องที่ทำเอ็มวีให้กับผมตั้งแต่ซูเปอร์สตาร์แล้วก็คือน้องแอมครับผ
2: ม
7: ครับน้องเก่งมากๆนะครับแล้วก็ในเอ็มวีตัวนี้ผมก็จะเป็นครีเอทีฟด้วยนะครับในการคิดเรื่องราวต่างๆของดีเทลของสตอรี่แล้วก็เขียนสตอรี่กันหลายคนมีน้องๆอีก2คนมีเพื่อนผมด้วยนะคร
2: ับ เรื่องราวล่ะทำไมถึงอยากจะนำเสนอออกมาในรูปแบบนี้
7: ผมอยากทำอะไรที่มันตลกครับพี
2: ่
7: คือคนชอบคิดว่าผมโหดครับ
2: ไม่คนก็จะคิดว่าแบบคุณดูแบบฮิปฮอปคุณดูแบบ อะไร
7: ใช่น่าจะแบบน่าจะโหดเนี่ยคนเนี้ยคืออาจจะมีภาพจำจากหนังด้วยอะไรด้วยจริงๆอะครับเนื้อในผม
2: เ
7: ป็นคนตลกเป็นคนแบบผมอยากจะเล่นมุกอะไรอย่างงี้ตลอด
2: อยากจะเปลี่ยนมุมมองสำหรับคนที่มองเราว่าอาจจะดูโหดๆแต่จริงๆเราเป็นคนตลก
7: ใช่
2: แล้วเราอยากจะนำเสนอแบบ MV ที่มันแบบเป็นตัวเราอยากให้คนรู้ว่าฉันน่าตลก
7: นะใช่ครับใช่ครับก็เลยเกิดเป็น MV ตัวนี้ขึ้นมา
1: บอกเลยว่า เขาไม่โหดนะเตงเขาตลก
2: ใช่
7: ตลกคือมันขาดโอกาสนะพี่ขาดโอกาสที่เราจะได้แสดงความตลกนั้นออกมา
1: เขาจะได้เห็นมุมนี้ของเราบ้างนะคะอ่ะ1เดือนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
7: โอ้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับ
1: 3ล้านแล้วมั้ย
7: ใช่ครับ
1: กําลังจะทะลุ3ล้านแล้ว
7: ครับผม
1: อ่ะฝากเชิญชวนทุกคนดูผลงานเรากันหน่อย
7: ครับถ้าเกิดว่าใครกำลังตามหารสชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนผมบอกเลยนะฮะมันได้เกิดขึ้นแล้วครับกับ MV ตัวนี้ครับพระจันทร์เต็มดวงครับลองไปดูครับไม่เหมือนใครแน่นอนครับ
2: ผมคือต้องเทกับการทำมิวสิกวิดีโอเหมือนกันนะ
7: ครับ
2: แล้วคือทุกคนจะมีเอ็กซ์เพคว่าเราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอคุณอีกเรื่อยๆหรือเปล่า
7: แน่นอนครับก็พยายามทยอยทำออกมาเรื่อยๆ
1: แบบพีคๆอย่าง
7: น
1: ี้เลยนะ
7: ใช่ใช่ผมพยายามทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วไม่เคยมีใครทำอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: รอติดตามแล้วก็อยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งว่าคุณดิจลัดเป็นคนตลกนะคะทุกคน
1: ให้คนตลกน้องด้วย
2: ให้คนตลกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณดิจลัดมากๆเลยนะคะก่อนที่จะแบบว่าเราจะลากันไปวันนี้จะมีเพลงมาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะ
1: และแน่นอนเราจะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยเพลงพระจันทร์เต็มดวง Full Moon นั่นเองจากดิจลัดค่ะเดี๋ยวเรายกเวทีให้เลยค่ะเชิญค่ะ
7: ครับ
2: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ

0: ฟินที่รับประกันเดี๋ยวแป๊บนึงน้องขอเวลาเดี๋ยวจะกลายร่างแล้วพระจันทร์เต็มดวงคืนนี
1: ้ข่าวสามสีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ครับแน่นอนคงทำเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องราวของฝนที่ตกหนักนะฮะในภาคกลางตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเองก็ในบางเขตจมบาดาลคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้เลยนะครับวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยนะฮะว่ามันเพราะอะไรกันแน่มันถึงเหตุแบบนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือยังไงกันต่อไปมันต้องใช้คำว่าถอดบทเรียนแล้วคุณผู้ชมครับเพราะมันเกินตรงนั้นไปแล้วนะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของตัวอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเป็นผอ.ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะและท่านเองยังเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์
2: ครับสวัสดีครับหนุ่มครับ
1: ยังมีอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภนะครับนักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: อีกมุมนึงนะครับมีอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนะครับมีทางฝั่งของตัวหัวหน้าแผนบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะฮะพี่ธนาทาโคตรหรือพี่ดำนะครับยังมีคุณวรพลหวังวีระนะฮะหรือคุณบิวนะครับเป็นหัวหน้ากู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึงมาพูดคุยถึงเรื่องของการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ส
1: วัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อคืนนี้ไปเป็นไงบ้าง
4: ก็
1: หนักนะสาหัสอยู
4: ่หนักน้ำขึ้น
1: ครับ
4: น้ำขึ้นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะขึ้นอีกถ้าไปอีกก็คงขึ้นอีก
1: ฝนยังตกอยู่ไหมฮะตรง
4: ตกอยู่ตรงยังตกอยู่อาจารย์มานี่ก็ตก
1: อาจารย์ไปที
4: ่ไปทั้งสองที่เลยทั้งแขกคลองจันทร์กับแขกลงเก้าทั้งสองที
1: ่วิ่งสลับประมาณกี่
4: โอ้ถ้าในลมเก้าน่าจะเยอะกว่าน่าจะเป็นเรือนแสนนะประมาณแสนถ้าอีก
1: ร่มเก้านี่เป็นแสนนะ
4: ใช่แต่อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคลองจันจะเป็นหมื่นจะเป็นหลักหมื่น
1: คลองจัน
4: คลองจันใช่คลองจันมันจะพื้นที่เล็กกว่าร่มเก้าจะใหญ่มากใหญ่แบบเข้าไปลึกซองเยอะมาก
1: ร่มเก้านี่ก็คือแถวซอยมิสทีน
2: มิสทีนใช่
1: ซอยถูกไหมฮะ
4: มันทะลุหากัน
1: ลงไป
2: มันทะลุ
1: มันถึงกันหมด
4: ใช่ทะลุถึงกันหมดใช่
1: โอ้โห
4: มันเยอะมาก
1: กินเนื้อที่เยอะมาก
4: ใช่
1: มันตรงนั้นมันไปหมดเลยอะ
2: ไปหมด
4: นะคือคอหน้าอกก็คือน้ำจะท่วมหลังคา
1: ครับ
4: กับเหลือหลังคารถอยู่หน่อยเดียว
1: โอเคเดี๋ยวผมกลับมาทางนี้ผมขออนุญาตไปดูกระดุมเม็ดแรกของทางผมก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: อาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์เองก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องราวของการเดือนภัยในครั้งนี้อาจารย์มองยังไงครับคือขออนุญาตมันผ่านเสาร์อาทิตย์พอดีผมมันไม่ได้ทำไม่ได้ทำงานนะฮะผมทำตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์นะฮะแล้วก็มันหนักๆจริงคือมันคือวันพฤหัสค่ำๆแล้วก็มาศุกร
2: ์ครับ
1: อาจารย์มองเรื่องของการเดือนภัยอะไรยังไงบ้างครับ
2: คืออย่างนี้ครับคือความจริงเรามีแนวปฏิบัตินะครับตกลงระหว่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมตุปภหรือกรมชนเนี่ยนะครับเรามีอยู่แล้วนะครับแต่นี้แน่นอนว่า 5-7 วันล่วงหน้าเนี่ยก็จะมีการเตือนแจ้งข้อมูลข่าวสารนะอย่างกรมตุเขาก็จะออกข้อมูลไปแต่ที่สังคมจับประเด็นก็คือว่าระมัดระวังเกินไปหรือเปล่า
1: ในการพูด
2: ใช่ครับแต่นี่เป็นคำพูดที่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าผมก็อยู่ในวอลลุ่มตลอดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กรมอุตุประเมินเนี่ยผมก็บอกว่าเหตุการณ์ไม่ปกตินะขอให้ไปคิดดูหน่อยสิ
1: ครับ
2: นะเช่นกรณีที่พายุวิภาที่น่านนะแม้แต่ที่ปัวนะครับเนี่ยคือการระมัดระวังเนี่ยมันก็ทำให้ค่าปริมาณฝนที่ออกมาเนี่ย80ถึง100อย่างเงี้ยหรือไม่ก็กรณีวิภา100ถึง150มมนะครับ
1: ครับ
2: ขนาดนั้นเองเนี่ย
1: ซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
2: แน่นอนครับ
1: มันหนักไปถึงขั้นตอนนั้นกี่มิลลิเมตรนะฮะ
2: ต้องฮะที่น่านตอนนั้นพายุวิภาเข้า400กว่ามิลลิเมตร
1: 400กว่านะฮะ
2: ซึ่งผมก็บอกในที่ประชุมเพื่อประธานคืออธิบดีป้องกันนะครับผมบอกว่าท่าน400แน่นอนครับท่านกระทุบโต๊ะเลยเนี่ยไอ้กรณีเงี้ยผมก็แสดงเห็นว่าการเตือนในลักษณะของภาพเฉลี่ยแบบปกติเนี่ยในสถานการณ์ไม่ปกติ
1: ครับ
2: มันไม่ได้นะจะต้องปกติเนี่ยเวลาการเตือนฝนสุกขั้วเนี่ยนะมันจะต้องมีการพูดง่ายประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดว่าเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ย 5% 10%
1: ครับ
2: มันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นคนรับสารเนี่ยเขาก็จะประเมินต่อ
1: ครับ
2: นะคนรับสารในที่หมายว่าหน่วยงานตามมาเยอะเลยกรมชลประทานแม้กับกรณีนี้กันเช่นกทเหมือนกัน
1: คือถ้าจะเริ่มมาจากที่อุตุก่อนนะ
2: ใช่ครับ
1: เริ่มจากอุตุก่อนแล้วก็ถึงจะกระจายลงมาตามหน่วยงานย่อยลงมาอีก
2: ถูกต้องใช่
1: นะก็จะเป็นกรมชลต่างๆเขาจะรับทราบข้อมูลไป
2: ถูกต้อง
1: ทีเนี้ยหัวก็จำเป็นที่ต้องชัดเจนลงมาเลย
2: ครับคือมันความชัดเจนเนี่ยนะครับในการประเมินเนี่ยแน่นอนเราไม่สามารถได้บอกได้ว่าบวกหรือลบนะการพยากรณ์คือการ บริหารความเสี่ยง
3: ครับ
2: แต่ว่ากรมอุตุเขาจะเลือกเดิน 50% ไง
3: ครับ
2: แต่ไอ้ 80% ที่มันฝนที่มากกว่าปกติถึง 80% เนี่ยนะตัวนั้นต่างหากที่เราเห็นว่าควรต้องปรับปรุงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนรับสารเขาจะได้ไปประเมินเขานะครับอย่างเช่นกรณีครั้งเนี้ยนะครับทุกคนก็พอได้รับข้อมูลก็บอกว่าอย่างมากกับฝนก็ตก100มิลอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยตอนนี้ประเด็นสำคัญคือความจริงผมเองผมก็อยู่ในวอลลุ่มผมก็บอกว่าเอ้ย300นะฝนสะสม300แล้วผมก็
3: อาจารย์บอกเลยว่า300
2: บอกเลย
3: อาจารย์ดูจากตรงไหนดูจากไอ้เครื่องไอ้ที่เขาตรวจวัดเหรอ
2: เราประเมินสถานการณ์ผ่านมาเยอะแล้วเรารู้ว่าความรุนแรงของฝนที่มองเห็นจากคือมีการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับด้วยแบบจดลองต่างเรารู้ว่าประเมินสถานการณ์แล้วผมก็โพสต์ไปในวอลลุ่มว่าตั้งการ์ดสูง
3: ตั้งการ์ดสูงอาจารย์โพสต์เลยในวอลลุ่มอาจารย์เอง
2: ไม่ใช่วอลลุ่มของผมวอลลุ่ม
3: ของทุกคนที่อยู่ด้วยกันในห้องนั้นโอเคอาจารย์บอกว่าตั้งการ์ดสูงเลยนะ300แน่
2: เพราะว่าใช่300กว่า
3: แต่คนในนั้นเขา
2: แน่นอนว่าเราไม่มีอำนาจอะไรไปทำอะไรนอกจาก
3: อาจารย์ขอโทษอาจารย์พูดแบบนี้อาจารย์ไม่เหมือนไปงัดกับหน่วยงานอาจารย์เองเหรอ
2: ไม่หรอกครับเพราะว่าผมถือว่าผมผ่านเหตุการณ์พายุวิภามาผ่านปัวมาผมเลยบอกว่าตั้งการ์ดสูงแล้วก็ตก300กว่ามิลนะคร
3: ับแล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบนี้อาจารย
2: ์มีเนื่องจากว่าพอคนรับสารไปเนี่ยลืมนะครับว่าการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่จากน้ำท่วมเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับก็คือหมายว่าพอกรมอุตุประกาศไปปุ๊บเพราะว่ากทมเนี่ยจะต้องนำสารตัวนี้ไปประเมินตัวเองนะครับกรมชลก็ต้องไปประเมินกรมน้ำก็ต้องประเมินทุกอย่างมันจะประเมินกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการประเมินหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่แขกล่มเก้าน้ำจะท่วมกี่เมตรนะสูงเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เขาจึงต้องไปประเมินแต่ละคนต้องประเมินส่วนกลางไม่สามารถไปประเมินได้นะครับส่วนกลางเนี่ยมันเป็นภาพกว้างนะครับไม่เพียงแต่เราบอกว่า300กว่ามิลเราก็จึงประเมินภาพกว้างให้ด้วยนะครับผมก็ส่งภาพไปว่าเนี่ยน้ำจะท่วมแบบเนี้ยนะให้แต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะท้องถิ่นไปประเมินความเสี่ยงความแรงของตนเองแล้วประกาศแจ้งเตือนประชาชน
3: ครับ
2: เนี่ยนี่คือประเด็นเรื่องนี้สำคัญว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเนี้ยช่องว่างคือหน่วยงานประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป
3: จ
2: ะต้องยอมรับ
3: ครับขออนุญาตนิดนึงอาจารย์มีคนส่งเข้ามาบอกว่าไมค์ผมช็อตจริงป่ะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: เมื่อกี้เสียงมันตุกหรือไมค์ซีซาร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจปกตินะฮะโอเคถ้าเกิดว่าไมค์ช็อตไมค์ฝากแจ้งด้วยอาจารย์ผมถามแบบนี้คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีเพจหนึ่งก็คือทีลมฟ้าอากาศ
2: ครับ
3: เขาโพสต์แบบนี้เลยอาจารย์อ้าวอันนี้ขออนุญาตนะอย่าหาว่ากลับไปฟื้นฝอยหาตะเข็บนะครับแต่มันก็จำเป็นละลองดูที่เพจที่คุณทีเขาโพสต์เนี่ยครับเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาวิทยาลัยภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวกันจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากในรุ่มน้ำนครนายกปทุมบุรีจันทบุรีตราดสระแก้วรวมถึงเขาใหญ่และน้ำท่วมที่ลาบกลุ่มที่ลาบลุ่มภาคกลางลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเสี่ยงน้ำท่วมขังทุกเขตเพราะฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ช่วงคืนที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาวะเขาโพสต์แบบนี
2: ้ครับ
3: อาจารย์สุดท้ายแล้วโดนทางกรมตัวออกมาสวนซะแบบนั้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไง
2: คือจริงเราก็ต้องนิยามนะคือคำแรกเลยมหาทุกข์ภัยเนี่ยทุกคนก็จะคิดไปถึงปี54
3: ครับ
2: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคำจริงผมมีภาพมาให้ดูนะผมเทียบให้เห็นว่าเช่นเราจะบอกว่าถ้าระบบครั้งนี้เป็นมหาทุกข์ภัยเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมเอาข้อ4ข้อ5แค่นั้นเอง
3: ข้อ4ข้อ5
2: นะเดี๋ยวทางล่างที่เป็น
3: ทางล่างนะโอเคนี่นะ
2: ปี54เสียชีวิต815คนนะตอนนี้เท่าที่เรคคอร์ดคือเสียชีวิต1คนนะปี54ปี54
3: ตอนนี้น่าจะมากกว่า1แล้วนะอาจารย์
2: มากกว่า1ก็เป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่มันคงไม่ถึงหลักร้อยตอนนี้นะ
3: ครับ
2: พอข้อ5ถ้าเลื่อนไปอีกนิดนึงฮะความเสียหายปี54 1.4 ล้านล้านบาท
3: ครับ
2: ปี69ยังไม่ออกมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าปีนี้เป็นมหาอุทกภัยแล้วเราจะเรียก54เป็นมหาอุทกภัยหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นไงว่าเราต้องนิยามมันไม่มีนิยามประเทศไทยไม่มีนิยามว่ามหาอุทกภัยคืออะไร
3: ฮะ
2: ถึงเนี้ยมันต้องเข้าใจนิยามก่อนว่าภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนข้ออื่นเนี่ยมันเป็นปริมาณน้ำเหนือทั้งนั้นฉะนั้นผมบอกว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนเนี้ยรัฐบาลเราต้องให้ความเป็นจริงว่ารัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์เพราะว่ามันมาไม่ถึงตอนนี้ขณะนี้ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,900ปี54 3,700 ห็นไหมนั่นแสดงเห็นว่ามันล้นคันกั้นน้ำมาตั้งแต่ตอนบนเลยซึ่งสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลุ่มเจ้าพระยาจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะแต่แน่นอนฝนตกทั้งพื้นที่ทั้งภาคกลางทั้งกทม.ปริมณฑลทั้งไปภาคตะวันออกเนี่ยผมต้องเรียนว่าทุกท่านประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปไงผมบอกท่านถ้าท่านประเมิน300มิลลิเมตรการเตรียมพร้อมมันจะอีกแบบหนึ่งแล้ว
3: คำว่าทุกท่านนี่คือ
2: ท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยความหมายคือในหลักการแล้วนะครับคุณหนุ่มครับจะเรียนอย่างนี้ว่าปกติขอกลับไปภาพที่2ให้เห็นนะครับนี่คือกลไกมันเป็นอย่างนี้นะครับขอภาพภาพที่
3: 2นะ
2: ดูนะเห็นภาพเพื่อให้ชัดว่ามันระบบมันเป็นยังไงนะครับ
3: วันนี้ทีมการผมก็มากันไม่ครบด้วย
2: อันนี้อีกนิดนึงนะคุณหนุ่มจะเห็นว่าไอ้เส้นปะตัวเนี้ยคือปริมาณน้ำที่ผ่านณปัจจุบันที่นครสวรรค์นะครับปีนี้นะ
3: ข้างล่างสีน้ำเงินใช่ไหม
2: ใช่ๆที่มีหมุดสีเงินนะฮะแต่เส้นสีม่วงนั่นคือ54
3: ครับ
2: ผมถึงเขียนไว้มหาอุทกภัยคือตัวนั้นแต่ถ้าเส้นปะมีจุดน้ำเงินน่ะมันคือณปัจจุบันนะ
3: แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เอาคำว่ามหาอุทกภัยเป็นตัวตั้งล่ะฮะแต่ถ้าเราจะมองว่ามันหนักจนกระทั่งแบบ
2: ใช
3: ่โอ้โหมันถล่มทลายขนาดน
2: ี้ตรงนี้ก็ต้องบอกมีเราต้องนิยามไงนิยามกลับมา
3: แล้วถ้าอันนี้เราจะนิยามคำว่าอะไรดีฮะอาจารย์
2: คือ
3: ที่เป็นอยู่ตอนนี้
2: ปกติสากลเขาจะนิยามมี3ดัชนีตัวแรกคือมีผู้เสียชีวิตจำนวนกี่คนนะ
3: ครับ
2: ส่วนใหญ่และอย่างข้อมูลฐานข้อมูลโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตเกิน10คนเขาจะนิยามว่านับเป็นครั้งว่านี่คืออุทกภัยครั้งใหญ่ของโลกอันหนึ่งนะหรือความเสียหายมากกว่า 0.1% ของ GDP อะไรเงี้ยนะหรือประชาชนรับผลกระทบเกินกว่ากี่คนเนี่ย3นิยามเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องมานิยามของเราเองนะครับทีนี้ขออนุญาตผ่านไปนึงที่คุณหนุ่มถามว่าระบบเป็นยังไงขออนุญาตผ่านตัวนี้ไปเพื่อให้เข้าใจว่าคือระบบเตือนภัยเนี่ยนะครับมันจะมี2ระบบด้วยกันคุณหนุ่มนะตามนี้เห็นฮะเพราะฉะนั้นภาพซ้ายเนี่ยเค้าเรียกว่าเตือน T alert หมายว่าเตือนภัยจากส่วนกลาง T ย่อมาจาก Thailand
3: ครับ
2: นะความหมายคือจังกรมอุตุกรมป้องกันหรือกรมทั้งหลายที่มารวมกันในวอลลุ่มน่ะเค้าอยู่ส่วนกลางเค้าจะเตือนในลักษณะภาพกว้างนะแล้วสำคัญที่สุดคือ L alert ทางขวาเห็นนะในกรอบ T alert ท่านเห็นว่าอย่าเพิ่งผ่าน
3: ครับอย่าเพิ่งทีมงานใจแป๊บนึง
2: อธิบายเขาจะเขียนไว้ฮะ T alert ขอบเขตมันภัยแผ่นดินไหวเสือนมิวาตภัยภัยหนาวแล้วก็ภัยก่อการร้ายก็ตึงมานะ L alert คืออะไรอุทกภัยดินโคลนถล่มเห็นมั้ยความหมายคือว่าเพราะว่า T alert ไม่สามารถจะไปเตือนรายละเอียดอย่างที่อาจารย์ไปเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าที่คลองจันทน์ถูงเท่านี้เราจะรู้ได้ไงเพราะเขาอยู่ส่วนกลางถูกไหมฮะความหมายคือว่าเขาดูแล76จังหวัดกี่ตำบลกี่อำเภอกี่หมู่บ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเอาภาพกว้างเฉยว่าฝนตกหนักในบริเวณนี้คาดว่าจะมีโอกาสน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากท้องถิ่นเพื่อ
3: การอาจารย์บอกกรมอุตุเขาจะตอบแค่นี้
2: ใช่เขาบอกได้แค่นั้น
3: เขาจะบอกแค่นี้
2: ใช่
3: กรมอุตุสามารถบอกได้ไหมว่าบอกได้ไหมว่าฝนจะตก300มิลนะมันหนักมากเราอาจจะไม่เคยเจอไอ้มวลฝนมาขนาดนี้มาก่อนเลยไอ้ยอมความกดอากาศเหล่านี้ธรรมดาเนี่ยมันเคยไปอยู่ที่ปัวนะ
2: ครับ
3: แต่วันเนี้ยมันอยู่ที่ปัวหนักยังไงวันเนี้ยกรุงเทพมันหนักอย่างนั้นเลยมันเตือนอย่างนั้นได้ไหม
2: เตือนอย่างนั้นได้แต่ต้องบอกว่านี่คือโอกาสที่จะเกิดนะมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะจะไม่บอกแต่จะบอกว่าโอกาสที่จะเกิดฝนมากกว่า300มิลลิเมตรเนี่ยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต
3: ์แต่อันนี้ที่ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
2: ์แน่นอนเนี่ยถึงบอกว่าตรงเนี้ยมันช่องว่างมันอยู่ตรงนี้ไง
3: คือพลาด
2: แน่นอนว่าปกติเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วจน
3: เคยตัว
2: เคยแล้วจนคุ้นเคย
3: จนชินอย่างให้เขาเคยตัวไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ไม่แน่ใจ
3: ไม่แน่ใจ
2: กลับมาดูภาพเมื่อกี้ที่เรียนอย่างนี้คือระบบถูกวางไว้อย่างนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าอะไรขณะนี้เองผมเขียนเครื่องหมายถูกไหมหมายว่าดำเนินการโดยจังหวัดอำเภอหรือท้องถิ่นในระยะแรกส่วนกลางช่วยสร้างข้อความและกดสัญญาณแทนพื้นที่เห็นไหมความหมายว่าท้องถิ่นเองรู้ว่าประชาชนที่เปราะบางอยู่ที่ไหนนะที่สูงที่สามารถจะเอารถย้ายไปได้ท้องถิ่นจะต้องจดกดเซอร์วิสคัสด้วยตัวเองไม่ต้องส่งมาบอกปภ.ช่วยกดให้หน่อยเนี่ยคือระบบวางไว้อย่างนี
3: ้
2: แต่ตอนนี้ L alert มันยังไม่เกิดไงคือกว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ยเหมือนกับสากลทั่วไปนะญี่ปุ่นยุโรปเขามี2ระบบนี้ตลอดนะครับ
3: อาจารย์เบียร์อย่ามองหน้าอาจารย์เสรีแบบนั้นดิครับ
2: อาจารย์เบียร์เขายักหน้า
3: อาจารย์เบียร์อย่ามองหน้าอย่างน
2: ั้
3: นนะ
2: นั่นความหมายผมต้องบอกว่า
4: เกือบหลุดหลายคำแล้ว
2: การประเมินความเสี่ยงความรุนแรงเนี่ย ในระบบ L alert เนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับเหมือนกับที่เกิดที่น่านนะครับคุณหนุ่มเราจะรู้ไหมว่าที่ปัวตำบลกอน้ำป่าจะไหลหลากโดยให้ส่วนกลางแล้วฝากความหวังไว้กับส่วนกลางได้ยังไงอ่ะถูกไหมมันต้องเป็นเรื่องหน้าที่ของท้องถิ่นท้องถิ่นทำไม่ได้ก็บอกมาสิใช่ไหมเพราะว่าส่วนกลางมีอะไรมีผู้ว่ามีชนทานจังหวัดมีทรัพยากรน้ำจังหวัดมีอุตุจังหวัดมีอะไรเยอะๆเลยฮะมีมหาลัยในจังหวัด
3: ครับ
2: เห็นไหมเพื่อนได้ถึงบอกว่าอนาคตเราต้องปรับไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดเวลา
3: ครับอาจารย์ครับผมถามอาจารย์ศาสินบ้างอาจารย์ผมติดตามอาจารย์อยู่ผมไม่เจออาจารย์มาเป็นหลายสิบปีใช่ไหม
5: สิบแต่ห้าสี่อ่ะห้าห้าคุยกันครั้งสุดท้ายห้าห้า
3: เราคุยห้าตอนนั้นก็คุยเรื่องน้ำท่วมนี่แหละ
5: มันมีน้ำไอพายุอะไรเข้ามาตอนนั้นไง
3: ตอนนั้นผมทำรายการปากโป้ง
5: คุณเจอกันปากโป้ง
3: ใช่ไหมฮะอาจารย์วันนี้ที่คุยกันอีกครั้งนึงอาจารย์มองไงเรื่องนี้คือผมเห็นอาจารย์บอกว่าตั้งแต่อาจารย์เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาอาจารย์ไม่เคยเจอเหตุการณ์ไอฝนที่มาตกแบบนี้เลยแล้วก็เคยเจอไอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลย
5: ปีนี้ผมอายุ58เนา
3: ะ
5: คือเคยเจอเปล่าเนี่ยไม่เคยอ่ะหนักๆอย่างเงี้ยที่กรุงเทพกับอยุธยาที่ผมอยู่เนี่ยไม่เคย
3: ครับ
5: แต่เวลาบางทีผมทำงานในป่าเนี่ยเข้าทุ่งใหญ่ที่มันติดกับสังขบุรีอะไรเงี้ยก็เจอแต่ว่าตกหนักๆจักๆๆแบบ7ชั่วโมงเนี่ยไม่เจอแต่ว่าไอ้คำว่าไม่เจอของผมเนี่ยคือหลังจากปี54มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทำงานแบบอาจารย์เสรีหรอกผมเป็นมือสมัครเล่นแต่ผมดูวินดี้ไงเพราะว่าพอมันมีวินดี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เตือนก็ก๊อกแก๊กอยู่ในเพจไม่ได้มีโมเดลอะไร
3: ครา
5: วนี้ไอ้แล้วพี่เวลาน้ำท่วมทุกปีเนี่ยผมดูบ้านผมเพราะผมย้ายไปอยู่อยุธยาดังนั้นฟ้าฝนเนี่ยผมเป็นนักดูวินดี
3: ้
5: ผมมีความรู้อยู่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะเป็นนักธรณีวิทยาไม่รู้เรื่องฟ้าเรื่องฝนคราวนี้ไอ้ตอนที่มันวงใหญ่ขนาดนี้แล้วมันแช่อยู่4วันเนี่ยมันไม่
3: ม
5: ี
3: มันมีไหม
5: ตั้งแต่ในประสบการณ์ดูวินดี้ผมมาเนี่ยไอ้ประเภทเกิดพายุแล้วหมุนผ่านเนี่ยแม้แต่ผ่านน่านผ่านอะไรเงี้ยมันไปได้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าไม่มีครั้งคือที่อะไรรู้ไหมแช่อยู่ภาคใต้2อาทิตย์ไอ้นั่นผมก็เห็นตอนที่หาดใหญ่อ่ะผมก็โพสต์ไปด้วยความที่ไม่ใช่นักวิชาการบอกระวังนะแช่อยู่ภาคใต้2อาทิตย์ไม่เคยเจอนี่ก็พูดอยู่อย่างงี้ภาคใต้เนี่ยมันเกิดฝนบ่อยผ่านวืดไปมีแต่แช่อยู่มันไม่มีคราวนี้พวกน้องๆที่ภาคใต้ก็โอ้ยภาคใต้ฝนตกเยอะอยู่แล้วอาจารย์มันมาทุกวันผมก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่บ้านผมนึกออกไหมแต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผมกำลังตามน้ำท่วมอยุธยาอยู่พอตามน้ำท่วมอยุธยาผมก็กลัวน้ำมันขึ้นพอว่ากลัวมันน้ำขึ้นเนี่ยก็พอเจอเพจนี้เขาเตือนแล้วก็มีข่าวเรื่องเพจปลิวอะไรแบบเนี้ยมีข่าว
3: คนอาจารย์มันจะมีภาพที่เป็นแผนที่อะฮะประมาณสัก3อันแผนที่ประเทศไทยของกรมอุตุเขาลงอ่ะหรือไม่ก็เอาวินดี้ขึ้นเลยก็ได
5: ้
3: วินดี้ก็จะเห็นภาพชัดหน่อยต้องขออภัยด้วยพอดีว่าวันนี้ทีมงานผมเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยติดน้ำท่วมมาไม่ได้
2: โอ
3: ้
5: ใช่เลยไม่เป็นไรหรอกก็คนดู
3: ออกมาไม่ได้เลยตอนนี
5: ้คือมันก็ไม่น่าเชื่อเพราะผมคือผมอยู่ยุทธยาไงผมไม่เตือนภัยเลยบ่อยตอนนี้พอผมกำลังกังวลว่าน้ำท่วมบ้านผมที่ยุทธยากลัวว่าฝนเนี่ยมันจะลงมาแล้วเพจทีเขาเตือนใช่ไหมผมก็ดูไอ้ใครก็ด่าเพจทีมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยเช็คหน่อยพอเช็คหน่อยก็พบว่าไอ้ศูนย์กลางของมันเนี่ยมันหมุนเนี่ยเขาจะเรียกอะไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมอีกผมเรียกจริงๆอะผมเรียก depression แต่ไม่เรียกพายุ depression depression ก็คือมันอากาศมันหย่อมลงมามันก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอะแต่มันด้วยความหมายคือ depress คือต่ำลงมามันก็อยู่บนทะเลสาบเขมรวันที่ผมดูอะคือวันอังคารแล้วมันอยู่ปุ๊บเฮ้ยแล้วพอผมดูวินดี้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นไอ้วงนี้มันขยายมาตะวันออกแล้วมันก็ขยายมาบ้านผมที่ยุทธยาแล้วมันก็ขยายไปอีสานแล้ววงเนี่ยมันขยายมาถึงครึ่งประเทศอย่างเงี้ยแล้วมันไปไหนถ้ามันเป็นพายุมันจะหมุนผ่านแต่ที่พอมันไม่ใช่พายุมันก็อย
3: ู่มันวนอยู่
5: มันอยู่อย่างนั้นพออยู่อย่างนั้นปุ๊บเราก็นึกสงสัยพี่กัมพูชาพี่ฮุนเซนผมแย่แล้วปรากฏว่ามันวุบเดียววัดเดียวมัน
3: มานี่เลย
5: มันมานี่แล้วก็ผมก็โพสต์เตือนแต่เตือนแบบเบาๆอ่ะว่าผมเตือนอย่างนี้นะผมเตือนว่าตอนแรกยังไม่เท่าไหร่พอเห็นแผนที่กรมอุตุเนี่ยที่มีร่องความกดอากาศต่ำมันพาดผ่านซึ่งเป็นฤดูปกตินะแต่อีฝั่งอินเดียมันดันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันเกิดพายุไซโครนกำลังหมุนแต่ความเร็วมันไม่ถึงแล้วมันเชื่อมกับร่องนี้แล้วมันมาเชื่อมกับไอหย่อมนี้ดังนั้นไอ้นั่นหมุนไอ้นี่หมุนระหว่างร่องนี้มันต่อกันผมก็นั่งดูเฮ้ยสนามพลังมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่า ในอีก4วันข้างหน้าจะเกิดปรากฏการณ์ซึ่งผมไม่เคยเห็นและอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีแค่ฝนหนักธรรมดา
3: อ๋ออันนี้คือที่มาของอาจารย์ที่ออกมาพ
5: ู
3: ด
5: เป็
3: นคำพูดอ
5: าจจะเป็นฝนหนักธรรมดาหรืออาจจะมีอะไรรุนแรงไม่รู้เพราะเพจทีเขาเตือนเขามีความรู้มากกว่าผมเขาเนี้ยปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมก็นั่งดูบ้างใช้ AI ดูบ้างก็ปรากฏว่าผมก็เฮ้ยถ้ามันอยู่ยังงานอย่างเงี้ยแล้วมันเอาน้ำที่ความชื้นสูงจากทะเลขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนโปรยทานโปรยทานงานศพหมายความว่าเราโยนไปเนี่ยเหรียญเนี่ยมันจะตกตรงไหนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางเนี่ยมันจะลงหัวใครก็ไม่รู้แล้วในรอบ4วันอันนี้ไม่ใช่ของผมนะไม่เกี่ยวอัน
3: นี้ไม่ใช่นะ
5: เออ
2: กงจุ
5: อันนี้อย่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคแต่ว่าอันนี้ดี
3: ครับ
5: อันนี้ดีคือว่าไอ้ตรงพื้นที่สีแดงสีส้มอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นี่คือผมเตือนเมื่อวันอังคารมันพุธความรู้ผมมีแค่นี้เอง
3: ครับ
5: แต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยที่มันใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเจอ
3: ครับ
5: มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนพายุตรงมันเร็วแต่มันอยู
3: ่ใหญ
5: ่มันช้ามันไม่ไปไหนถ้ามันตกพรำๆๆอย่างนี้ก็อันตรายนะคือมันอย่างเมืองอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเหนือแต่เป็นเมืองที่ระบายน้ำไม่ได้เพราะมันมีแต่ปูนซีเมนต์ดังนั้นเนี่ยมันตกอยู่4วันน่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได
3: ้ไอ้ความกดแบบกดอากาศแบบนี้ยอมความกดอากาศแบบนี้มันคล้ายๆกับพี่ปัวมั้ย
5: ก็คล้ายกันคือไม่ใช่พายุแต่ว่ามันแช่แล้วก็
2: พี่ปัวนี่มันตก12ชั่วโมง280
3: ม
2: ิลลิเมตร
3: ประมาณนั้นแล้วอันเนี้ยฮะ
2: อันนี้มันแช่นานคือมันเหมือนกับเอาน้ำนะครับมากะละมังหนึ่งที่ปัวหมายว่าเทปุ๊บเลยตุ้มเลย
3: ใช่
2: ไหมแต่ที่นี่ที่ปัจจุบันนี้ค่อยๆเทลินไปเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆจะลินทุกวัน
3: ที่ปัวนี่270
2: นะ280
3: 280แล้วที่กรุงเทพที่โดน
2: นี่ก็ฝน3วันก็ประมาณ320
3: โอ้โห
2: แต่ว่าค่อยๆเทไง
5: ใช
2: ่แต่การค่อยๆเทเนี่ย
5: คือ
2: ตอนเนี้ยประเด็นที่น้ำยังค้างอยู่เนี่ยที่ทุ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าทุกคนจะเอาน้ำลงคลองที่ต่ำมันจะเหนื่อยหนักอยู่แล้วตอนเนี้ยนะทำไมถึงครูถึงพูดว่าอาจารย์พูดว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ลดก็เพราะว่ามันไปหาคลองจันมันไปหาลมก้าวมันต่ำนะครับ
3: มันไหลไปทางนั้น
2: ครับผมมีภาพให้เห็นชัดเลยว่าลาดกระบังโดนหนักมาก
3: เดี๋ยวช่วงหน้าผมกลับมาผมขอพักก่อนจะพูดเดี๋ยวอาจารย์
2: ครับผม
3: เป็นไงฮะ
4: ก็ตามนั้นแหละ
3: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: คืออย่างนี้ครับผมขอลองดูกรณีในกรุงเทพก่อนนะผมประเมินว่าน้ำชุดเนี้ยที่มา3วันเนี่ยไม่ต่ำกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตร
1: 600ล้าน
0: 600ล้านลูกบาศก์
1: 600ล้านลูกบาศก์
0: 600ล้านเมตรก็ลูกบาศก์เมตรก็คืออ่ะ3เขื่อนท่าด่าน
1: ครับ
0: เขื่อนท่าด่านนี่200ล้านนะครับทีนี้แน่นอนว่ากำลังสูบเนี่ยที่ทางกทมมีเขาบอกมี 1,200 ลูกบาศก์เมตรวิธี
1: ครับ
0: นะมันจะใช้เวลาต่ำ1สัปดาห์นะครับทีนี้แน่นอนลองขอดูภาพถัดไปเห็นว่า
1: ภาพไหนอาจารย
0: ์ภาพท้ายๆครับลองดู
1: ภาพท้ายๆภาพท้ายของอาจารย์
0: เฉดสีน้ำเงินครับลองดู
1: เป็นเฉดสีน้ำเงินอ่ะ
0: ครับลองดูให้เห็น
1: เป็นข้อมูลของอาจารย์
0: จะได้ก่อนหน้านี้นิดนึงฮะก่อนหน้านี้น
1: ิดก่อนหน้านี้นิดนึง
0: เนี่ยอันนี
1: ้อันนี้นะอันนี้นะ
0: อันนี้คือฝน100ปีของกทมซึ่งเราทำ
1: อันไหนครับ
0: ตัว
1: ตรงไหน
0: ภาพในเฉดสีพื้นที่กทมเห็นไหมคุณหนุ่มเห็นทางซ้ายไหมฮะ
1: ครับ
0: ภาพสีฟ้าๆเหล่านั้นน่ะคือถ้าฝน100ปีตกมาก็คือฝน250มิลลิเมตรต่อวันก็คือฝนที่ตกที่บางเขนณวันที่25ถึง26นะภาพจะเป็นอย่างนี้น้ำท่วมนะเช่นเพราะฉะนั้นท่านเห็นเลดาดกระบัง
1: ไอ้น้ำฟ้านั้นน้ำท่วมหมด
0: ใช่น้ำท่วมครับลาดกระบังมีนบุรีคลองสำวาบางเขนนะครับแถวนี้จะหนัก
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันเป็นที่ต่ำนะครับทีนี้ไอ้น้ำตัวนี้600ล้านเนี่ยนะครับกำลังเครื่องสูบเขา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเราก็ลองไปหารดูว่าถ้าเขาใช้กำลังเขาเองเนี่ยนะก็ประมาณ1สัปดาห
1: ์โอ้โห
0: นะแต่ต้องทำงานแบบทั้งวันทั้งคืนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยผมถึงเรียนว่าผู้อำนวยการจังหวัดเขตท้องที่คือผู้ว่าสามารถจะเรียกระดมเครื่องสูบน้ำจากบริษัทเอกชนได้ชอการช่างซีโนไทยเอามาเลยแล้วเอาลงที่คลองจันเอามาลงที่ร่มเก้า
1: ครับ
0: ปิดจบเลยจบเป็นที่อย่างเงี้ยง่ายเร็วกว่าเยอะถ้าอาศัยพลังของเอกชนภาคเอกชนเอกชนเขาต้องยอมรับพลังเขามีกับเราเราต้องรับนะครับพลังเขาเหลือเฟือแต่ท่านใช้หรือเปล่าต้องรีบเอามาอย่างนี้นะกรณีนี้คนอดทนอยู่ได้สักคืน2คืนก็จบแล้ว
1: แล้วทางปภ.ไม่มีหรอครับทางภาครัฐอ
0: ันนี้ลงไปด้วยหมดแล้วคือทั้ง
1: แต่ไม่พอ
0: ยังไงก็ไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะพอก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี้ผมกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะเห็นภาพไอ้ภาพทางขวามือด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เป็นภาพที่เราคาดการไว้แล้วว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในฝน250มิลลิเมตรเห็นไหมอันนี้เนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยทำให้มันแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพให้เห็นว่าเราประเมินความเสี่ยงไว้แล้วนะสำหรับกทม.คุณจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่อยู่ในพื้นที่สีฟ้าเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องรับรู้ข้อมูลจากท้องถิ่นว่าตรงเนี้ยคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญเดี๋ยวขออนุญาตผ่านไปกลับ
1: ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ทีมงานโอ้โหกระแสหายไปครึ่งนะว่าน้ำท่วมออกจากบ้านไม่ได
0: ้ครับ
1: โอ้โหลำบากจริง
0: อันนี้ภาพเนี้ยจะเรียนคุณหนุ่มกับท่านฟังทุกท่านว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นแค่บทเรียนที่เบา
1: ๆฮะ
0: แน่นอนครับอย่าเพิ่งตกใจอนาคตข้างหน้าเนี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเบาๆที่บอกหมายว่าคันนี้เราโดนเฉพาะฝนนะ
1: ครับ
0: นะครับอาจารย์เบียร์เราโดนเฉพาะฝนสมัยสุนทรเนี่ยแต่เรายังไม่โดนน้ำเหนือหลากเลยแล้วยังไม่โดนน้ำหนุนเลยนะน้ำหนุนก็อยู่ในคันอยู่ใช่ไหมคันเกินเจ้าพระยา
1: แล้วนี่มาตามมาไหมฮะเนี่ย
0: ไม่มาครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนแล้วขณะนี้ปล่อย1,900ยังควบคุมได
1: ้ครับ
0: นะปี54 3,007ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้านะคุณหนุ่มกับท่านฟังบ้านดูนะแนวขึ้นอย่างนี้หมดเลยเห็นไหมอนาคตนะน้ำท่วมในรอบ54นะในอดีตเขาคือน้ำท่วมในรอบ70ปี
1: 54คือขีดสีเขียวนั่นถูกไหม
0: ครับขีดสีเขียวอนาคตจะเป็นแค่10ปีเห็นไหมเลข10
1: ครับ
0: เห็นไหมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยฝนจะหนักมากนะครับจากอดีตที่เขาเคยมา70ปีครั้งเนี่ยอนาคตก็คือ10ปีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตระหนักว่าการสร้างผังเมืองการสร้างอาคารการป้องกันโครงสร้างมันต้องตระหนักว่าอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่แบบนี้มันมาหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรผมเรียนเบื้องต้นนะครับ
1: ครับอาจารย์ศาสินล่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยากคุยตรงเนี้ยจะเอายังไงเนี่ยจะแก้
2: ที่อาจารย์เสรีพูดไม่รู้นะฮะผมรู้แต่ว่าเราเนี่ยต้องฟังคือมันแยกกลุ่มไงไอ้กรมอุตุจะพูดเรื่องฟ้าไอ้สทนชจะพูดเรื่องน้ำประชาชนเขาอยู่กรมเดียวอะกรมว่าฉันจะเอารถขึ้นจากชั้นหนึ่งเมื่อไหร่ฉันจะต้องเอาผู้

0: ป่วยผู้เจ็บเนี่ยไปเตรียมตัวเมื่อไหร่ไม่ใช่คนอยากรู้แค่นั้นไม่อยากรู้ด้วยว่ากี่มิลลิเมตรอยากรู้ด้วยว่ามันตกกี่วันตากผ้าได้เปล่าต้องซื้อไข่ซื้อมาม่าเปล่าดังนั้นเนี่ยเขาอยากรู้ตรงนี
1: ้รถจะทำยังไงจอดบนทางด่วนได้ไหม
0: ที่สำคัญคือรถกับคนป่วยที่บ้านใช่ไหมที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คือเลือกแค่นี้เรื่องรถกับเรื่องผู้ป่วยที่บ้านกับเรื่องคนอ่อนแอที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะจัดการยังไงสัตว์เลี้ยงจะทำยังไงดังนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนมันตกเนี่ยกรมอุตุเขามองฝนไงเขาอธิบายเรื่องฝนคราวนี้คนที่จะมาสื่อระหว่างฝนกับผู้คนเนี่ยวันนี้มันไม่มีทุกคนเนี่ยปล่อยหมดทุกคนอยู่ในจุกลมนี้ไม่มีใครถามจริงอะมีใครห่วงภัยพิบัติจริงป่ะมีใครบ้างที่ห่วงภัยพิบัติมีไห
1: ม
0: เพราะกรมอุตุเขาบอกว่าฝนตกหนักตรงนี้คุณก็ป้องกันตัวเองไงเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโดนเจ้านายด่าเดี๋ยวเศรษฐกิจจะเสียคราวนี้
1: พูดไปเดี๋ยวไม่เกิดขึ้นมาทำยังไงเป็นแค่การพยากรพยากรคือการ
0: คนหายคือใครรู้ไหมคนหายคือท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน้าที่จริงๆที่ต่อจากกรมอุตุเนี่ยคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็บอกเขาส่ง SMS ตรงไง
1: อุ้ยตายแล้วมันท่วมไปแล้วนะอาจารย์
0: ไม่บางทีเขาส่งก่อนเขามีเขาส่ง
1: แต่บางอันคนเขาบ้านเขาบอกว่า
0: แต่ภาษามันก็คล้ายๆกับกรมอุตุอ่ะเข้าใจไหมคือเราต้องการรู้ว่าฉันจะเก็บของแล้วฉันจะต้องทำยังไงฉันต้องการการสื่อสารที่มันชัดแล้วคราวนี้ไอ้ฝนทำว่าฝนหนักเนี่ยฝนหนักในพื้นที่ที่สมมติว่าอยู่กรุงเทพชั้นในที่มีคลองเยอะๆกับอยู่ในบางพื้นที่ที่มันระบายน้ำไม่ได้เนี่ยฝนหนักเท่ากันเนี่ยผลกระทบต่อฉันไม่เหมือนกันถ้าฉันอยู่บ้านใต้ถุนสูงที่มีใต้ถุนกับฉันอยู่บ้านที่อยู่บ้านชั้นเดียวที่เก็บของไม่ได้ผลก็ต่างกันนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันจะต้องอธิบายจากฟ้าเนี่ยลงมาสู่ต้องใจมันต้องถึงกันนะว่าคนที่เขาอยู่ในภาวะแบบนี้คนภาคตะวันออกที่ผมบอกว่ามันมีเมืองระยองเมืองจันทน์เมืองตราดเมืองชลพัทยาอารมณ์จะเป็นลมไหนถัดเข้ามาใกล้ภูเขามันจะเป็นอารมณ์ไหนถ้ามันวนอยู่บนเขาใหญ่แล้วมันตกอยู่ในลุ่มน้ำรอบเขาใหญ่มีรีสอร์ทมีหมู่บ้านคุณจะปฏิบัติตัวยังไงพวกในเมืองต้องขยับรถแต่พวกที่อยู่ขอบจะต้องระวังดินถล่มน้ำป่าใช่ไหมมันต้องอธิบายว่า
1: คุณพูดเลย
0: คุณต้องไม่ใช่ว่าให้เราคุณต้องเตรียมตัวให้เผื่อรับกับอีกอันนึงก็คือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาจารย์นะโทษทีเรื่องนิยามว่ามหาอุทกภัยเป็นไงผมไม่ได้มีความรู้ว่าต่างประเทศเขาทำยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ว่ามันเกิดมหาอุทกภัยหรือไม่เกิดคราวนี้มันอารมณ์เนี้ยอารมณ์ของชาวบ้านเขาไม่สนใจนิยามแหละพอมันเกิดขนาดนี้อันนี้มหาอุทกภัยของตะวันออกกับของคนที่ไม่เคยท่วมปี54ที่เขามหาอุทกภัยแล้วบ้านผมเกิดน้ำมันเอ่อขึ้นมาท่อแตกทั้งท่อแล้วมันท่วมอยู่บ้านผมก็ต้องเรียกบ้านผมว่ามหาอุทกภัยเพราะมันไม่เคยเกิดส่วนต่างประเทศจะว่าไงก็เรื่องของต่างประเทศใช่ไห
1: ม
0: คราวนี้มันจะต้องแต่ว่ามันก็ไม่ถูกหรอกมาพูดอย่างเงี้ยมันก็ในทางวิชาการมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันต้องมีวิธีเล่าให้ฟังไงว่าฝนมันอาจจะตกหนักนะแล้วก็ต้องเผื่อไว้ด้วยอย่างเช่นรู้ไหมว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าเอาที่ญี่ปุ่นบอกอะตอนนี้มันเป็นพายุ depression ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกพายุญี่ปุ่นเพิ่งมาประกาศเมื่อวันไหนมันสุกบอกว่ามันเกินวงที่มันหมุนเนี่ยมันเกิน43ใกล้จะ60เขาเรียกพายุ depression พวกนี้เป็นความรู้ใหม่ผมก็นั่งดูอยู่เนี่ยสมมุติว่าถ้าอุตุมีความรู้มากกว่าผมอย่างเงี้ยบอกว่าหย่อมความกดอากาศนี้อาจจะพัฒนาเป็นพายุ depression แต่สมมุติผมฟังเนี่ยถ้ามันพัฒนาเป็นพายุ depression ผมจะเตรียมนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าฝนตกหนักที่ชลบุรีระยองผมไม่เตรียมนะผมก็เตรียมร่มนะใช่ป่ะมันต้องถามว่าเราต้องการที่จะให้เราทำงานแล้วเนี่ยให้มันเกิดเอาคำคือคุณได้ประกาศไอ้เอาพูดคุณได้ประกาศแต่ผลสำเร็จคือเอาคำเนี่ยคุณคนตระหนักหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพตรงนี้มันใช้ไม่ได้เท่ากับสิ่งที่คุณทำมาเครื่องไม้เครื่องมือทฤษฎีของคุณเนี่ยมันไม่ได้มันต้องหาวิธีอ่ะไม่ใช่ว่าเขาผิดนะแต่มันต้องหาวิธีที่จะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องเตรียมยังไงในวันน
1: ี้ในวันนี
0: ้เออเอารถขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีบทเรียนว่าไม่ใช่ว่าให้ตระหนกอย่างตอนที่ผมหนุ่มๆนะเมื่อก่อนไม่มีอะไรพวกนี้จอสอร้อยเตือนเฮ้ยฝนตกหนักอย่าออกจากบ้านออกจากว่าอย่าเอ้ยอย่าให้รีบกลับบ้านออกจากที่ทำงานปรากฏว่ารถติดถึงตีสองถ้าไม่ประกาศไม่มีอะไรกลายเป็นฝนตกหนักธรรมดาไอ้นี้มันก็เกิดได้นึกออกไหมเพราะนี่มันต้องหาสื่อที่มันนึกออกไหมว่าถ้ามาถึงตะวันออกในวันที่วันพฤหัสมาถึงตะวันออกเนี่ยพวกตะวันออกต้องเตรียมยังไงใช่ไหมพอมาถึงมาลืนนะจะเข้ากรุงเทพ ไอ้เนี่ยผมเห็นในวินดี้ดังนั้นถ้าผมเห็นไอ้พวกที่รับผิดชอบก็ต้องเห็นแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้สนใจ
1: ไอ้พวกที่รับผิดชอบนี่ใครครับ
0: ไอ้พวกที่รับผิดชอบเนี่ยมีเวลานะนิดเดียวพวกรับผิดชอบคือกรมอุตุเขาตามกรอบนั้นลงมาปุ๊บหน้าที่อันดับหนึ่งก็คือสองเจ้าอันแรกคือปภ.หนีความรับผิดชอบไม่ได้คือต้องอะไรนะส่ง SMS อะไรก็ว่าไปแต่ต้องประเมินแล้วก็ต้องกระจายข่าวไปสู่ปภ.คือเขาจะอยู่กับมหาดไทยมหาดไทยตอนนี้ใครดูจังหวัดไหนคือผู้ว่าเจ้านายของปภ.กับผู้ว่าคือรัฐมนตรีมหาดไทยดันควบกับนายกอีกคุณอนุทินดันไปต่างประเทศอีกแต่ตอนนี้คุณอะไรนะไทยเศรษฐ์เขาดูก็ต้องบอกคุณไทยเศรษฐ์ไปโทษก็ไม่ได้ชื่อไทยเศรษฐ์ป่ะ
1: เขาชื่อคุณ
0: เจเศรษฐ์คุณลูกคุณชาดาใช่ไหมคุณเจเศรษฐ์เนี่ยก็ต้องดูซึ่งไม่อย่าโทษคุณเจเศรษฐ์นะผมไม่ได้โทษนะคือมันมาอย่างนี้ไงดังนั้นพวกที่เป็นเทคนิคอ่ะเป็นเทคนิคก็ต้องรีบบอกว่าเนี่ยท่านออกมาสื่อสารหน่อยหรืออะไรอย่างที่ผมบอกอ่ะสื่อสารแบบที่พูดภาษาคน
1: อ
0: ่ะ
1: อุ้ยตายแล้วที่ผ่านมาเขาไม่รู้ภาษาคนเหรอครับ
0: เขาพูดภาษาราชการ
1: อ๋อภาษาราชการพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจ
0: พูดภาษาคนคือคุณรถควรจะถ้าใครช่วงนี้กรุงเทพอย่าลงอุโมงค์นะอย่าจอดรถไว้ชั้นใต้ดินนะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การสื่อสาร
0: ใช่โดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรเลย
2: ประเด็นมันคืออย่างครับเรายกตัวอย่างสั้นๆนิดเดียว
1: อาจารย์ทำเดี๋ยวผมกลับมาได้ไหมเดี๋ยวมันจะหมดไปแล้วขอพักแป๊บเดียวผมกลับแป๊บเดียวอาจารย์จำไว้ก่อนนะจำนะจำเย็นนะยังไม่ได้ค
2: ุยยังคุยเลยเรื่อง
1: จะไม่คิดจะชวนกูมาทำไมเนี่ยมา
2: แป๊บนึงนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเวลาเยอะ
0: หน่อยเดี๋ยวดูในเพจผมก็ได้ผมโพสต์ไปแล้วว่าผมจะพูดอะไรคราวนี
1: ้ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
6: Clean แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
8: แซ่บอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มโขงแสบกระแทกใจ
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที
11: ่ทำถึง
13: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
14: ้
10: น
14: แม่บอกว่าอย่าให้หัวโดนฝนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยนะครับ
15: ที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณชอบผมใช่ไหม
16: แล้วถ้าบอกว่าชอบล่ะ
15: ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ
14: เป็นแฟนกันนะ
17: ยูตอบไอมาว่าพีวีใช่คนในใจยูหรือเปล่าใช่ไหมลิสาตอบมาดิ
18: ถ้าใช่แล้วทำไมจะหลีกทางให้เหรอ
19: บางทีฉันก็อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายนะจะได้เข้มแข็งกว่านี
20: ้ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ากการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet ให้ B4 Tablet ดูแลคุณ
2: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
22: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
2: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
23: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
24: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีนพบมิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับอาจารย์นี้อาจารย์จะพูดว่าอะไรนะฮะที่จะชี้แจงอะไรมุมของอาจารย
1: ์อ๋อนิดเดียวคือเราลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเราบอกว่าจะให้ปพศูนย์ปพศูนย์ใหญ่เขานะกระทรวงเขาเตือนมาสมมุติว่าคลองแสนแสบเซ็นเซอร์เนี่ยนะน้ำขึ้นคุณหนุ่มลองคิดดูว่าเขาจะรู้ไหมทางบนถ้าท้องถิ่นเซ็นเซอร์เป็นของใครเซ็นเซอร์ที่วัดน้ำใน
0: เป็นของกรมชลเหรอ
1: เป็นของกทม
0: กทมเหรออ๋อ
1: เพราะฉะนั้นถึงผมบอกว่าหลักการแล้วเนี่ยท้องถิ่นจะต้องเริ่มต้นก่อนจะไปบอกว่าปภ.ทำไมไม่เตือนเพราะท้องถิ่นเขาสมมติเขารู้ว่าน้ำจะล้นใช่ไหมฮะเขาก็ต้องรีบแจ้งแล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมเขารีบแจ้งแล้วว่าอ้าวครับส่งเซลล์บอดคาร์ดเลยตอนนี้พอมันมาตีหนึ่งเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าเขาเพิ่งรู้ตอนตีหนึ่งเหรอ
0: ครับ
1: ผมก็ยังงงไงเพราะเวลาเราประเมินเนี่ยเราต้องประเมินถึงบอกว่าเราส่วนกลางเขาจะประเมินภาพกว้างเขาไม่สามารถจะบอกได้ว่าอย่างสงขลาเห็นไหมนี่เหตุใหญ่เนี่ยแล้วบอกสงขลาส่งไปเลยเซลล์บอดคาร์ดฝนจะตกหนักมากส่งไปแต่เขาไม่บอกหรอกว่าหมู่หนึ่งหมู่เจ็ดจะให้ย้ายรถไปที่ไหนเพราะเขาไม่รู้
0: ไม่แต่ผมก็ต้องบอกว่าหนักมากคือประชาชนเตรียมขนของขึ้นที่สูงเอารถไปจอดอะไรเขาบอกนี้ได้ไหม
1: เขาบอกไม่ได้
0: เดี๋ยวโดนด่า
1: ไม่ใช่ฮะคือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น
0: เหรอฮะ
1: ครับท้องถิ่นสามารถ
0: แต่ท้องถิ่นเขาก็ประเมินไม่ได้หรือเปล่าบางที
1: นี่แหละเราก็ต้องทำให้เขาประเมินให้ได้
2: คืออย่างนี้ผมมองสวยอาจารย์เฉลี่ยนะคือเป็นหน้าที่ท้องถิ่นใช่แต่คนนี้ที่ผมบอกไอ้ความรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมอะดูวินตี้ผมไม่เคยเห็นใช่ไหมไอ้คนเก่งกว่าผมมันไม่ต้องเห็นแล้วไม่ต้องเอ๊ะป่ะคราวนี้ประเทศเนี้ยใครต้องเอ๊ะเรื่องนี
0: ้
2: มี2คนที่ผมบอกว่าหน้าที่โดยตรงคือปพ
0: ครับ
2: ที่ไม่เที่ยวท้องถิ่นไม่ท้องถิ่นไม่รู้แต่ถ้าผมเป็นอธิบดีปพเนี่ยผมต้องเอ๊ะผมต้องมีความรู้เรื่องนี้อันที่2เชื่อไหมว่าน้ำท่วมเนี่ยอ
0: าจารย์พูดเหมือนเขาไม่มีความรู้นะ
2: แล้วแต่เขาไม่รู้จักกัน
0: โอเค
2: อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้ไม่รู้จักคืออันที่2เนี่ยประเทศเนี้ยตั้งแต่54ผมเพิ่งรู้มาว่ามันไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องน้ำท่วมเมื่อก่อนกรมชลเนี่ยเขาดูแลเรื่องพื้นที่ชลประทานแล้วเขามีเครื่องมือเขาก็เลยเป็นเกี่ยวกับน้ำท่วมพอตอนหลังเนี่ยมันมาตั้งไอ้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็หวังว่าเรื่องน้ำเนี่ยทางสทนชเนี่ยจะเป็นคนแรกที่เอ๊ะมีฝ่ายเอ๊ะแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายหลังๆออกมานะซึ่งอันนี้คือดูบูรณาการทั้งหมดแล้วเขาก็จะต้องมีกรรมการน้ำชาติจะต้องมีโน่นนี่นั่นเนี่ยตัวเลขาธิการสทนชเนี่ยถ้าผมคือตามฟังก์ชันของประเทศเนี้ยใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้ต้องเอ๊ะด้วยถ้าเกี่ยวกับน้ำนะ
0: ก็คือมีปพกับสทนช
2: ต้องเอ๊ะ
0: ต้องเอ๊ะนะ
2: เอ๊ะแล้วก็ต้องยิงไปที่ตัวฝ่ายบริหารต้นสังกัดคือใครคือวันเนี้ยคุณพลดอนอยู่ดูสทนชรองทรงศักดิ์ดูกรรมการน้ำชาติใช่ไหมฮะส่วนเครื่องไม้เครื่องมือ
0: แต่ท่านบอกเอาอยู่ไง
2: อยู่ที่คุณสุริยะอยู่ที่ใครนี่ผมวางโครงสร้างให้ก่อนไงก่อนที่จะไปบุคคลเพราะผมไม่รู้จักทุกคนรู้จักใครสักคนคุณทรงศักดิ์นี่ยังไม่เคยเจอกันคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันปพ.กับสทช.เนี่ยเขาต้องมีนักวิชาการที่เอ๊ะใช่ไหมแล้วมันต้องส่งไปต่อที่ไหนโอเคแล้วมันตีมหาไทยไปเป็นนายกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณอะไรนะรมช.มหาไทยที่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องดูใช่ไหม
0: ค
2: ุณพลดอนที่คุมสทช.เนี่ยต้องบอกดังนั้นเนี่ยมันต้องมีใครสักคนที่อธิบายออกมาพูดคือไม่จำเป็นต้องมีความรู้แต่ว่าจะต้องมีวอลลุ่มมีคอมพิวเตอร์ตั้งแล้วก็เฮ้ยอย่างนี้แล้วคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของการตัดสินใจเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เฝ้าระวังดูมีโฆษกอะไรมาบอกว่าตอนนี้คืนนี
0: ้มันอย่างนี้นะ
2: มันอยุธยาจะหนักนะครับอยุธยาเตรียมพูดเรื่องฝนตกหนักดังนั้นถ้าฝนตกหนักปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นไฟดับรถชนกันต้นไม้
0: ล
2: ้
0: มต่างๆแล้วนะ
2: น้ำไม่ท่วมยุทธยาถ้าตกแค่นี้ไม่ท่วม
0: ไม่ท่วม
2: แต่มันอารมณ์มันถ้ายุทธยาตกหนักแบบนี้ไม่ใช่น้ำท่วมยุทธยาจะต้องเป็นแบบต้นไม้ล้
0: ม
2: ไฟดับดังนั้นผู้ใหญ่บ้านกำนันไฟฟ้าเตรียมสแตนบาย
0: เ
2: กิดไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นตกที่ชลบุรีระยองจันทร์ตราดเขาใหญ่ปราจีนไอ้พวกนี้คือน้ำหลากจากภูเขาใครต้องเตรียมถ้ามากทม.ตกในกำมังระบายไม่ทันน้ำท่วมครึ่งรถอันนี้จะเกิดลงอุโมงค์ซ่วม
0: ใ
2: ช่ไหมอันนี้จะเกิด
0: ครับ
2: เนี่ยใครแล้วต้องใครจะต้องเตรียมไอ้เนี่ยมันเตือนได้เตือนว่าถ้ามันเกิดฝนตกหนักเลยนะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ทั้งพื้นที่และประชาชนต้องเตรียมตัวประชาชนเนี่ยผมคิดแทนผมเป็นชาวบ้านไงผมต้องการ คนที่บอกผมอย่างนี้ใช่ไห
0: ม
2: ไม่ใช่ผมคิดเองว่าฝนตกหนักบริเวณระยองขอให้เฝ้าระวังไอ้คำว่าเฝ้าระวังเนี่ยคำที่แย่ที่สุดเนี่ยสองคำคือเฝ้าระวังเอาอยู
0: ่
2: ห้ามพูดไปเลยประกาศอ
0: ย่าพูด
2: อย่าพูด
0: คำกาลกินี พูดไม่ได้
2: ทำไม่ได้เฝ้าระวังเฝ้าระวังหมากัด
0: เดี๋ยวมันก็มากัด
2: ไม่ก็ดูว่าหมามาทางไหนก็ติด
0: เฝ้าระวังไม่ได้
2: เฝ้าระวังน้ำท่วมเฝ้ายังไงเฝ้าไม่ได
0: ้
2: แต่ว่าให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมได้ไหมเตรียมได
0: ้
2: แต่เฝ้าระวังน้ำท่วมเฝ้าไม่ได
0: ้เอาอยู่ล่ะ
2: เอาอยู่ก็ไม่ได้
0: พูดไม่ได
2: ้เพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนล่ะ
0: ว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่
2: กรุงเทพมันมีกี่เขตก็เอาอยู่เฉพาะพื้นที่ที่มันน้ำระบายทันแต่มันมีพื้นที่ที่เอาไม่อยู่อย่างเช่นเอาตรงไหนไม่อยู่ในอุโมงค์หรือในห้างสรรพสินค้าอันหนึ่งที่น้ำมันไหลลงไปในที่จอดรถใต้ดินเอาอยู่ไห
0: ม
2: ใครไปสูบน้ำให้คุณมันเอาไม่อยู่เอาอยู่คือเอาอยู่กทม.มันจะไปเอาตรงไหนอยู่หรือว่าสมมติว่ามันตกอยู่ที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยตกอยู่บนยอดเขาใหญ่ไอ้นี่ระบายลงนครนายกฝั่งนี้ลงปราจีนฝั่งโน้นลงสระบุรีมีลุ่มน้ำออกเงี้ยแล้วมันไม่รู้มันจะเทลงไปทางไหนใครจะไปเอาอยู่ผู้ว่าปราจีนหรือผู้ว่านครนายกหรือใครเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าให้เตรียมรับสถานการณ
0: ์
2: ใช่ไหมฮะหรืออยุธยาอย่างเงี้ยคนยังสับสนเนี่ยคนถามว่าอยุธยาน้ำจะท่วมไหมให้ตกไปยังไงมันก็ไม่ท่วมมันท่วมเฉพาะพื้นน้ำเหนือมาแต่ยุทธยาต้องเราระวังอย่างอื่นใช่ไหมแต่กรุงเทพก็ต้องอีกฟังก์ชันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเราต้องการคนที่ส่งสารให้ผมนะเพราะผมเป็นชาวบ้านผมไม่ใช่นักวิชาการ
1: คือตามหลักแล้วเนี่ยเฝ้าระวังต้องมีเป็นไปไม่ได้หลักสากลเขาจะมีคำว่า watch แล้วก็ warning ถูกไหมเพราะนี้ถ้าคุณไม่มีเฝ้าระวังเนี่ยคุณจะให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ
2: ์เตรียมรับสถานการณ์ไม่ใช่เฝ้าระวัง
1: เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
2: เตรียมรับ
0: เตรียมรับไม่ได้เตรียมรับได้ไหม
1: เตรียมรับไม่ได้
0: ไม่ได้เตรียมรับไม่ได้อีก
1: ต้องบอกว่าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ
2: ์ไปแก้วิชาการ
1: ใช่ไหม
2: ไปแก้วิชาการ
0: อันนี้มีเหตุผลเหมือนกันนะ
2: ไปแก้วิชาการ
0: คือมันอยู่กันนิดเดียวคือเตรียมรับใช่ไหมเตรียมรับสถานการณ์เตรียมตัวรับสถานการณ์กับเฝ้าระวัง
1: และติดตามสถานการณ์
2: สมมติว่าปภจะทำจะเตรียมแบบเราจะเตือนภัยผมบอกเตรียมแผนเผชิญเหตุ
0: เฝ้าระวังแผนเฝ้ารอดูเผื่อมีแผนเผชิญเหตุ
2: เตรียมแผนเผชิญเหตุคุณเตรียมแผนเผชิญเหตุก็คือตัวปภต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุ
1: แผนเผชิญเหตุมันมีอยู่แล้วเขาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ถ้าสถานการณ์คือมันจะมีขั้นไงฮะขั้น1ขั้น2ขั้น3
0: เป็นขั้นขั้นบันได
1: ใช่เป็นขั้น
0: ๆอาจารย์ว่าไงขั้นบันไดได้ไหม
2: ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมว่าผมเป็นชาวบ้านผมเป็นชาวบ้านผมไม่ต้องการผมเจอเฝ้าระวังมา10ปีแล้วผมก็เจอว่าจะเตือนทางอีอะไรนะผมเรียกไม่ถูกสีบอร์ดเน
0: ี่
2: ย
0: ไอ้บอร์ดไอ้ alert อะไรนะอะไร alert นะอาจารย์
2: ผมก็ต้องการว่า
0: ในการแจ้งเตือนเพื่อให้ข้อมูล
2: อย่างบ้านผมเนี่ยถ้าน้ำมาเกิน 2,000 เนี่ยตรงหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยน้ำท่วมหมดน้ำมา 2,000 คือมาจากเขื่อนเจ้าพระยามา 2,000 เนี่ยบ้านผมต้องน้ำท่วมไงก็ต้องท่วมเพราะมันไม่มีอะไรมากั้นดังนั้นผมต้องการให้ปภ.กับผู้ว่าประกาศภัยพิบัติบ้านผมเพื่อที่จะตั้งศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านแถวบ้านผ
0: ม
2: แต่ถ้าคุณไม่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยคุณมากลัวว่าเดี๋ยวมันไม่เกิดเนี่ยคุณก็ไปแบบมันเคยไม่เกิดไงแต่ถ้าน้ำท่วมบ้านผมเนี่ยยังไงมันก็เกิด
0: โอเค
2: ดังนั้นนึกออกไหมผมเฝ้าระวังไม่ได้แม้ว่าทางวิชาการจะเฝ้าระวังแต่มาสั่งผมเฝ้าระวังผมอาจจะโง่ก็ได้ผมเฝ้าไม่เป็น
1: เฝ้าระวัง
2: ก็
1: เฝ้าระวังในองค์คาพยพองค์คาพยพ
2: ก็อุตุมันสั่งผมเฝ้าระวังทุกทีให้เฝ้าระวัง
1: ไม่ได้ไม่ได้ไปสั่งไม่ได
2: ้มันสั่งผม
1: เฝ้าระวัง
2: มีใครไม่สั่งมีใครไม่เคยโดนสั่งเฝ้าระวังมา
0: เฝ้าไหมเฝ้าระวัง
3: ไหมไม่รู้อาจารย์เตรียมอพยพหนี
2: ไม่ใช่แต่เคยได้ยินศัพท์คำนี้ไหมแล้วมันเฝ้ายังไงเฝ้าน้ำท่วมเฝ้าไง
0: เออก็เฝ้าระวังไงเฝ้าระวังแล้วน้ำมันจะท่วม
1: ระวัง
2: พอมันถึงหน้าบ้านแล้ว
1: ท
2: ำอะไรต
0: ่
2: อ
0: แต่ต้องใช้คำว่า
2: เตรียมรับสถานการณ์
0: ได้ไหมอาจารย
1: ์คือ
0: ไม่ได้
1: เฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์หรือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ
0: ์
2: ก็ได้ติดตามแล้วไงจะยกของตอนไหนอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวก็มีระดับไง
2: ผมไม่ยกแล้ว
1: ยก
2: ผมไม่ถอดปลั๊กแล้ว
1: ไม่เป็นไร
0: โอเค
1: แค่คนที่
2: ผมเอา
1: อย
2: ู่
1: ในสถานการณ์ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะถ้ายกแล้วไม่เกิด
2: ผมไม่ชาวบ้านเนี่ยนะ
1: มันหลายคน
2: ถ้าผมถ้าเป็นแบบผมซึ่งผมไม่นักดูวินดี้แล้วเป็นครัวกลัวน้ำท่วมนะถ้าวันไหนน้ำท่วมรถผมนะผมไม่ค่อยกลัวเสียนะรถผมเก่าโคตรอายเข้าใจไหมต้องเสียฟอร์มอ่ะเพราะผมเป็นนักดู ทำไมให้ชาวบ้านเขาจะเตรียมการแบบไม่ให้อะไรมันเสียหายได้มั้งอ่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวผมพักก่อนแป๊บนึงอาจารย์เดี๋ยวช่วงอาจารย์อย่าโกรธกันนะ อาจารย์คงคิดในใจไอ้หนุ่มมึงชวนกูทำไมเนี่ย
3: เออจริง
0: ย
3: ัง
0: ไม่ได้พูดสักคำเลย
2: ผมพูดหมดแล้ว
0: ฮะ
2: ผมเสร็จแล
0: ้
2: ว
0: นี่เสร็จแล้วช่วงหน้า
2: แต่เดี๋ยวขอตอนก่อนจบขอชมกรมอุตุเลยนะเขามีการเปลี่ยนแปลง
0: ได้
2: ไม่ได้จะด่าอย่างเดียวนะ
0: ชมจริงๆ
2: วันนี้จะมาชม
0: ชมจริงๆจากตอนแรกด่าไปแล้ว
2: แบบเดี๋ยวขอชม
0: เดี๋ยวจะชมอาจารย์อยู่ฟังด้วยกันก่อนนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ต้องไปถกไม่เถียงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อาจารย์ไปกี่โมง
1: ประมาณบ่ายสอง
0: โอเค
1: กว่า
0: ได้ครับเดี๋ยวผมรีบปล่อยให้ทางคุณทินนะฮะ
1: ครับได
0: ้พักสักครู่ตอนนี้พวกคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะกับไลโอซิลเวอร์บล็อกของเขาก่อนนะครับครีมเปลี่ยนสีผมครับอุดหนุนก็หน่อยนะฮะตอนนี้น้ำก็ท่วมอยู่ด้วยนะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะกับทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับ
4: วันนี้พี่หนุ่มมีสินค้าใหม่มาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
5: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ในระหว่างพักเบรกไปก็มีการคุยกันนอกรอบบ้างเล็กน้อยนะฮะก็ในมุมของตัวอาจารย์เองก็ยังคงคิดว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นการเหตุการณ์เฝ้าระวัง
1: นะคือมันต้องมีระดับไงระดับเริ่มต้นสุดคือให้ข้อมูลข่าวสาร
0: อาจารย์ตัดสินไปมองหน้าอาจารย์เขาอย่าง
1: นั้นไม่ใช่คือถ้าไม่มีหลักการเราอยู่ไม่ได้ประเทศนี
2: ้ไม่เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวภาษา
1: ไม่ใช่
2: คำว่า warning แปลว่าอะไรก็ได้
1: ไม่ใช่
2: แปลว่าต้องเข้าใจแปลว่าม
1: ัน information แล้วก็ watch warn สามอันเนี่ยท่านจะไปแปลยังไงก็ตามแต่ว่าต้องมีระดับ
2: ภาษาไทยมัน
1: ใช่ไหมไม่ใช่ว่าหมายความว่าอยู่ดีไป warn เลยอย่างนี้คนเป็นไงฮะอยู่ดีมาบอกเขาเลยว่าพรุ่งนี้ให้ย้ายรถไม่ได้ใช่ไหมมันต้อง
2: เขาจะไปพูดให้ย้ายรถ
1: ไม่ใช่หมายความว่ามันต้องมีระดับไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นระดับ information watch warn
2: เขาบอกว่าอย่าประมาท
1: นั่นเป็นอีกเรื่องนึง
2: ก็อย่าประมาทก็ย้ายรถก็อย่าประมาทถ้ารถเราสูงก็ไม่ต้องย้าย
1: ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยก็คือหมายว่า
2: จริงเป็นพวกกันนะการพูดให้มันดู
1: การ information กับ watch warn เนี่ยเพื่อหมายว่าอะไรนักการที่จะเกิดเขาให้มีสตินะของเซนเทปกับงานแค่นั้นเองประเด็นอย่าไปแบบว่าเอ้ยไม่รู้ไม่ฟังข่าวสารเลยไม่อะไรเลยมันก็มีปัญหา
2: อาจารย์ใช่อาจารย์ใช่อาจารย์ใช่
1: ใช่ไหมเหมือนกับผมขับไปเนี่ยผมออกจากสุวรรณภูมินะกำลังบนบกเลยโอ้โหฟ้าสว่างพอผมได้รับข้อมูลอินโฟเมชันปั๊บผมก็เฮ้ยติดตามหน่อยวะเพราะมันพอไปถึงพัทยาปั๊บมันล้ำท่วมโมงไง
2: ก็พูดเหมือนกันแหละ
1: ใช่ไหมเนี่ยประเด็นเนี่ยมันก็ต้องถึงมันเป็นต้องเป็นระดับอย่างนี้นะครับ
0: อาจารย์ลองฟังชาวบ้านดีกว่าเนี่ยที่เขาลงไปสัมภาษณ์กับพื้นที่อาจารย์เบียร์มองไงอ่ะ
3: คืออาจารย์มองในมุมว่าหนึ่งคือเตือนช้าคือในมุมประชาชนเนาะมันเตือนช้า
1: ใช่แน่นอน
3: อย่างบ้านจะน้ำท่วมแล้วอ่ะมันเพิ่งเตือนมาตอน9โมงเช้าอ่ะ
0: มันนี่ใคร
3: ก็ไม่รู้ใครอ่ะมันเตือนมาใครมันใครนะมันเตือนมาตำหาตำเหวเลยตอนนั้นคำถามมันเตือนมาตอนที่ท่วมไปแล้วแล้วอาจารย์แบบอาจารย์ไลฟ์สดอยู่อ่ะตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้ไลฟ์สดฝนตกหนักมากไปไหนไม่ได้เลยวันนั้นก็เลยแบบวันที่น้ำท่วมวันแรกเลยอ่ะแล้วก็ฝนตกหนักฝนตกใหญ
1: ่
3: เสร็จแล้วปุ๊บมันตกไปแล้วมันท่วมแล้วอาจารย์ก็เริ่มดูข่าวน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมสักพักหนึ่งอาจารย์ดูอยู่ข้อความเด้งให้ระวังน้ำท่วมระวังหาแล้วมันท่วมแล้วเนี่ยมันขึ้นถึงหน้าแข้งแล้วมันจะไประวังหาอะไรได้อาจารย์มารู้ตัวอีกทีนึงคือตอนประมาณห้าโมงเย็นต้องลุกขึ้นมาผัดซีอิ๊วอ่ะผัดซีอิ๊วเพื่อเราเข้ากล่องแจกน้ำท่วมยังไม่ทันไรเลยมันขอข้าวกันแล้วว่าข้าวไม่มีอ่ะไอ้แท็กเนี่ยโทรมา
0: เรีย
3: กใช่มาไลฟ์สดบอกต้องการอาหารพออาจารย์เห็นปุ๊บทนไม่ได้แล้วก็เลยต้องรีบขึ้นมาผัดข้าวปัญหาคือมึงทำหาอะไรกันอยู่ช้ามากมันช้าไปหมดแบบจ จนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแล้วการเตือนก็ช้าแล้วอาจารย์ติดตามเพจนั้นอยู่เพจทีอ่ะเวลาอาจารย์ดูอยู่อ่ะเขาก็เตือนเตือนเสร็จปุ๊บก็เห็นเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐออกมาพูดว่าไม่จริงเฟกนิวเอาอยู่คือแต่ละอันแต่ละอันน่ะคือมันเป็นคำบัญญัติศัพท์ว่าชิบหาย
0: อุ้ยตาย
3: มันเป็นคำที่แบบว่าถ้าบอกเอาอยู่ได้ยังไหวเฟกนิวคือเตรียมเลยประชาชนชิบหายแน่นอนไม่รอดเพราะอะไรเพราะมันชิบหายจริงๆตอนนี้ก็เป็นอยู่นี่ไงแล้วมันเนี่ยพอเวลาบอกว่าเอาอยู่ไอ้แท็กบอกเอากันอยู่
0: อุ้ยตาย
3: จะเสร็จกี่โมงคำถามเนี่ยพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นหน่วยงานเข้าไปเลยนะอาจารย์ไปพื้นที่วันเสาร
0: ์หมายถึงที่ไหนที
3: ่ก็ที่ไปทั้งสองที่จะไม่เห็นหน่วยงานเลย
0: เหรอ
3: ไม่เห็นเลยอาจารย์ก็มีแบบที่มีเมื่อวานนี้ใช่ป่ะที่นายกไปใช่ไหมน่าจะรู้สึกเพิ่งจะกลับมาหรือยังไงไม่แน่ใจแต่อาจารย์ไม่ได้ไปเจอนายกเพราะว่าอาจารย์ไปตอนนั้นอยู่ร่มเกล้าไม่ได้เข้าไปนี่อาจารย์ตามหลังหรือไปก่อนเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยคือคนแต่ละ
0: อาจารย์เหรออ
3: าจารย์เนี่ยกูเองนี่แหละ
0: เห็นใส่หมวกผมก็
3: ใส่หมวกสิฝนมันตกใช่กลัวกระหม่อมไปรับฝนหรือไงล่ะหรือก็พากันป่วยกันไปหมด
0: เรื่องไงเรื่องไง
3: เนี่ยเสร็จแล้วพอเวลามันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เกิดปัญหาว่าพอเวลาอาจารย์เข้าไปเสร็จทุกคนหิวข้าวหมดแล้วอ่ะเพราะว่าน้ำมันขึ้นเร็วมากอย่าคิดว่ามันค่อยๆขึ้นนะมันอาจารย์อ่ะวันเนี้ยนั่งไลฟ์สดอยู่ริมบ่ออ่ะขายังหย่อนไม่ถึงบ่อเลยอ่ะเพราะว่ามีสะพานอ่ะพรุ่งเนี้ยเช้ามาตื่นมาฝนตกตกใจเลยน้ำอ่ะปิ่มสภาแล้วอ่ะมันขึ้นเร็วมากแล้วเราแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่ต่ำของที่ล่องก้าวกับ
0: คลอง
3: จ
0: ัน
3: ทร์อ่ะมันขึ้นไวมากอาจารย์เอาข้าวเข้าไปอ่ะอาจารย์เข้าไปถึงพื้นที่ไวทำเอาข้าวเสร็จเริ่มทำเอาข้าวตอนทุ่มหนึ่งไปถึงที่ประมาณตอนเที่ยงคืนคนทุกคนคือรอข้าวแล้วน้ำอ่ะเขาเริ่มท่วมตั้งแต่ก่อนหน้าวันนั้นแล้วที่ปริตื้นไปลงก่อนวันหนึ่งแล้วใช่ป่ะก่อนที่น้ำจะขึ้นเข้าไปพื้นที่ก่อนแล้วแล้วคนอ่ะเริ่มแบบออกมาไม่ได้ช้ามาออกมาได้ก็หิวข้าวทั้งวันแล้วคนก็ยังไม่รู้ไม่ยังไม่ตื่นตัวข้าวก็ยังไม่ถึงเพราะนั้นอาจารย์ว่ามวลแบบไม่ต้องไปนั่งเถียงกับเรื่องบัญญัติศัพท์หรอกแต่สุดท้ายแล้วคือใครจะวิชาการก็วิชาการไปเตือนเรื่องการเตือนหลักการโดยวิชาการมันต้องมีแต่การเตือนภาษาไทยยังมีไหมที่แบบว่าพูดมันไร้สดแล้วเอาภาษาชาวบ้าน
0: อาจารย์คิดว่าเอาภาษาชาวบ้านเลยถ้าจะบอกหน่วยงานภาครัฐก็บอกเอาภาษาชาวบ้านอย่างนี้ได้ไหมประชาชนจะได้เข้าใจอยากให้พูดว่าไง
3: ก็ภาษาชาวบ้านเลยบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีระวังนะไม่งั้นเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องบอกชาวบ้านถ้ากลัวส่วนกลางจะมีปัญหาส่วนกลางมึงก็บอกหน่วยงานรับด้วยกันดีถ้ามันไม่ชี้บอกเลยเนี่ยต้องได้จะใช้ศัพท์ละเฝ้าระวังคือมันใช้ศัพท์พวกเนี้ยกับประชาชนประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
0: เขาเฝ้าระวัง
3: มันไม่รู้เรื่องหรอกวิธีการคือไปบอกหน่วยงานตัวเองอ่ะใครเกี่ยวข้องไปนั่งเฝ้า
0: เตรียมตัวนะฝนจะตกหนักนี่อาจารย์ก็บอกอาจารย์เสรีบอกมันไม่ได้แบบนั้นมันต้องเป็นขั้นบันได
3: ไปเตือนหน่วยงานตัวเองดิไม่ต้องมาบอกเราพวกเราอ่ะคนภายนอกไม่รู้หายหรอกไปบอกกันเองสินั่งทำหาอะไรอยู
0: ่
3: เรียกประชุมหรือวันหยุดมันติดประชุมกันหรือไงคือวันหยุดเนี่ยช่วยกรุณาแหกตามาทำงานกันนิดนึงแหกหูฟังเสียงประชาชนไม่ได้ไม่ใช่หายหัวหายหำไปกันหมดเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ลงน้ำท่วมอ่ะถามสิเห็นใครบ้างไม่มีเอาไม่กล้าพูดดินะโดนพูดเอง
0: พูดได้กระดำพูดตียังไง
3: ให้เห็นใครบ้างบอกไปสิไม่เห็นก็เลยมันไม่กล้าพูดหรอก
0: เห็นไหมเห็นไหมเอาเห็นไหมอาจารย์ทิ้งกระดำเห็นไหม
8: ไม่พูดครับ
3: เห็นไหมพูดเนี่ยกูพูดเองมันไม่เห็นไงประเด็นอาจารย์เห็นเนี่ยลงไป

0: ำซื้อไม่ได้เริ่มมีการป่วยยาพาราไม่มีอาจารย์บอกว่าทำไมมันไม่ประสานกันในหน่วยงานตัวเองเวลาพูดกันไม่ต้องมาบอกสับพวกนี้กับประชาชนเลยกรมอุตุเวลาอาจารย์ฟังเขาแถลงข่าวเขาว่ามันต้องเป็นภาษากลางเพื่อให้หน่วยงานอื่นเอาไปใช้มึงก็ไม่ต้องโพสต์ตรงนี้ก็ได้มึงก็ไปโพสต์ในกลุ่มตัวเองสิไอ้ที่มาโพสต์บอกประชาชนน่ะภาษาง่าย
1: ๆไปบอกกันเองก่อน
0: ไปบอกกันเองแล้วแต่ละกันเองน่ะอย่างที่อาจารย์บอก
1: ไอ้หน่วยงานย่อย
0: หน่วยงานย่อยอ่ะไอ้หน่วยงานย่อยก็ไปทำดิมันอยู่กับพื้นที่ใช่ไหมล่ะอยู่กับประชาชนกระจายต่อให้สสได้ไหมล่ะในพื้นที่มันก็มีสสทำงานอยู่อ่ะก็กระจายต่อไปประชุมกันมันคือบางทีอ่ะข้อมูลตัวนี้มันมาแล้วอย่างเพจทีมันเตือนอย่างเงี้ยเวลาภาคกับเอกชน
2: อ
0: ่ะใครก็ไม่รู้แหละมันเตือนอ่ะในอย่างอาจารย์บอกว่าอาจารย์ดูอะไรเดดดี้อะไรเมื่อกี้เน
2: ี่
0: ยเวดดี้อ่ะคือดูแล้วอ่ะมันเอ๊ะใช่ป่ะคนเราเอ๊ะมันต้องคุยกันแล้วอย่างคุณหนุ่มกัญชัยเอ๊ะเนี่ยเราสงสัยเอ๊ะมาตรวจทรงตรวจสอบอย่างคุณหนุ่มทำชัยทำรายการมันมีจุดเอ๊ะมันต้องถามต่อนึกออกป่ะแต่นี่มึงเอ๊ะก็ช่างแม่งมันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะหยุดจะวันหยุดแล้วอ่ะมันมีเรื่องวันพฤหัสวันศุกร์อ่ะ
1: เขากลัวประชาชนตื่นตระหนกหรือเปล่า
0: ไม่ใช่เขากลัวไม่ได้หยุด
1: อุ้ยตาย
0: มันจะวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันประกาศก่อนไม่ได้มันเลยประกาศวันเสาร์ไงมันประกาศวันหยุดดีกว่าประกาศวันก่อนวันหยุดถ้าประกาศก่อนวันหยุดมันต้องมาทำงานคือมึงต้องยอมรับให้ได้นะเพราะว่าถ้าประชาชนพูดก็ต้องฟังเสียงมันอย่างนายกลงไปฟังเสียงประชาชนก็ต้องฟังจริงๆกูเป็นตัวแทนประชาชนต้องฟังอย่างอาจารย์ลงไปอ่ะเสียงคนทุกคนพูดอยู่ข้าวอยู่ข้าวอยู่ข้าวอาจารย์ถามจริงมีหน่วยงานแล้วเข้าไปดูข้าวหรือยังอาจารย์ไม่เห็นมีลงทานของหน่วยงานรัฐก็มาตั้งเลยหน่วยอำนวยการอยู่ไหนอาจารย์ไม่เห็นตัวอำนวยการเลยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก
1: ัน ไม่เห็นใช่ไหม
0: ไม่เห็นมีตัวอำนวยการแต่ของเนี่ยอาสาอย่างเงี้ยพวกบริษัทเนี่ยเต็มไปหมดเข้าไปก่อน2วันแล้วนะอาจารย์ไม่เห็นเนี่ยรอวันเนี่ยจะมีหรือเปล่าแล้วอาจารย์กลัวจริงๆเลยเดี๋ยวตัวอำนวยการเข้าไปเอกชนแม่งเข้ายากเป็นทุกครั้งเลยตอนจะไปช่วยสตง.พอเวลาตอนแรกเอกชนโอเคเข้าไปทำกันเต็มที่เข้ากล่องเข้ากล่องเข้า
1: สักพักหนึ่งหน่วยงาน
0: หน่วยงานมาปุ๊บเริ่มกันแล้วอันนี้ห้ามเข้าต้องตรวจสอบหายแล้ววุ่นวายไปหมดกลายเป็นล่าช้าประชาชนก็ไม่ถึงดูแลไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คืออาจารย์ได้ยินแว่วๆมาว่าเริ่มมีการตั้งโต๊ะตั้งอะไรตามหน่วยงานอะไรนะเริ่มมีการตั้งเตาในพื้นที่แฟลตของตัวเองที่จะให้แบบคนเข้ากันทำข้าวอาจารย์ไม่รู้จะทำได้จริงไม่จริงแค่ไหนถ้าทำได้จริงหน่วยงานเข้าไปดูแลหน่อยเดี๋ยวกูจะช่วยเอาของสดเข้าไปถ้ามันทำได
1: ้
0: หน่วยงานรัฐเอาแก๊สเข้าไปได้ไหมล่ะเนี่ยเขามีทีมเอาเรือขนเข้าไปอ่ะแต่เห็นว่าเมื่อวานนี้มีการขนคนออกเพราะว่าเขาเริ่มอดอาหารกัน3วันน่ะคุณหนุ่มเขาเริ่มอดไม่ได้ตอนแรกเขาอยากอยู่เขาคิดว่าน้ำมันจะลงเร็วแล้วประการมันสูงขึ้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างต้องออกไอ้ทางนี้พูดบ้างกูพูดเหนื่อยแล้วเนี่ย
2: นิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง
1: ครับเจ
2: อครับเห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์อย่างยิ่งเลยนะเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นะอาสาสมัครภาคประชาชนถึงก่อนหมดเนี่ยคือนี่คือเรายอมรับเลยปัญหามันเพราะอะไรอย่างที่อาจารย์เบียร์ก็พูดหมดแล้วถูกไหมทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกครั้ง
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ไห
1: มก็จริงเนาะ
0: มันติดวันหยุดยายมันติดวันหยุดและนี่อยู่อีก2วันวันนี้ว่าอีก2วันพุธไปที่วันพุธรอไปยาวๆ
1: อ่ะพี่ดำ
3: ครับ
1: ช่วยอาจารย์ก็พูดหน่อยสิ
0: ช่วยกูพูดหน่อย
3: ครับก็งี้ครับจริงๆปล่อยตึงเนี่ยส่งทีมรถพยาบาลยกสูงนะครับต้องบอกงี้ก่อนรถพยาบาลที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันรถเตี้ยวิ่งไม่ได้จะมีรถยกสูงอยู่ประมาณ7คันที่เป็นรถพยาบาลนะครับแล้วก็บะที่ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลนะครับเราทำกันตั้งแต่วันที่เย็นประมาณ3โมงที่24นะครับเราร้องขอจากได้รับการร้องขอจากกู้ชีพปากการนะสุพรรณการเนี่ยแถวเบลลิงแถวเมืองสมุทรแถวตัวเมืองแถวบางปูเนี่ยท่วมปู่เจ้าท่ว
1: ม
3: เราก็เริ่มน้องบิลเนี่ยอยู่เวรเช้าบอกบิลจัดการซีบ่ายสามเนี่ยดูหน่อยแล้วก็ให้เฝ้าระวังเลยเรายกเลิกรถเตี้ยทั้งหมดเอารถยกสูงมาใช้ทั้งหมด7คัน
1: ครับ
3: เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิด
1: มันเข้าไม่ถึงเลยถ้ารถเตี้ยนี่ไป
3: เนี่ยครับรถยกสูงไงครับต้องเข้าอย่างเงี้ยครับ
4: คือโดยปกติ
3: อย่างเงี้ยครับ
1: ต้องไปอย่าง
4: น
1: ี้
4: โดยปกติของกรุงเทพนะครับแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลเนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักๆครับทางมูลที่ปล่อยตึงเนี่ยจะเตรียมรถสูงไว้อยู่แล้ว
3: คืออย่าง
4: น
3: ี
1: ้
3: ผมแค่กันเองว่าหน้าช่อง3โดนแน่เพราะทั่วไปเนี่ยแถวกล้วยแถวอะไร
1: สุขุมวิท
3: มาตลอด
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มา
3: ไม่มาไม่เจอนะครับแล้วก็พอ24เนี่ยเราทั้งเวรกลางวันและคืนเนี่ยเอารถพยาบาลไปตะเวนช่วยเหลือผู้บาดเจ็
1: บ
3: คนป่วยอย่างเงี้ยแล้วก็พวกปอบางเราเล่นก่อนแต่เช้า25ผมก็เช้ามาก็เลยเอารถออกไปดูเองเพื่อจะได้รู้ว่าตรงไหนมันลึกหรือว่าอะไรได้สั่งการกลับมาที่แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาได้ถูกต้องว่าตรงไหนมันลำบาก
1: คนที่ติดอยู่ข้างในตอนนี้ที่เขาอยากจะออกมาเรื่องของคนเจ็บคนแก่อะไรเงี้ยเยอะไหมฮะ
3: เยอะวันแรกเนี่ยผมไปนวมินก่อนถนนนวมินเนี่ยเยอะแฟลตคลองตรงของจันเนี่ยเยอะเพราะเรากระจายทีมกันออกนะครับกระจายกันทีมกันช่วย

0: พอเยอะเนี่ยผมก็เลยปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาว่าขอเรือออกเลยเพราะไม่ไหวแล้วรถผมยกสูงยกอย่างเงี้ยครับยกสูงนะครับเนี่ยเนี่ยเคสประเกียร์นาวมินออกไม่ได้เนี่ยเนี่ย
1: คืออย่างเงี้ยแล้วแกไปอยู่ที่ไหนฮะ
0: ไปโรงพยาบาลบางทีก็บ้านญาติ
1: บ้านญาติต้องไปนอนพักที่อื่น
0: ถูกครับบางทีก็บ้านใกล้เคียงที่ผมไปเอามานาวมินเนี่ยอีก3หลังเนี่ยบ้านเขาสูงกว่าก็ช่วยเขายกขึ้นย้าย
1: ลูกเล็กเด็กแดงต่างๆนานานี่ก็เยอะมั้ย
0: ที่ผมไปวันแรก25เนี่ยยังไม่ค่อยออกเพราะว่ากลัวว่าจะเกรงว่าเดี๋ยวก็ลงอะไรเงี้ยครับก็ออกมาบางบ้านเนี่ยที่เราไปช่วยเนี่ยก็เข้าไป32ก็คือไปดูแลแล้วก็ไม่ออกแล้วพออีกวันนึงก็โทรให้เข้าไปรับใหม
1: ่ครับ
0: จะกลายเป็นรถก็เป็นเรือเข้าไปรับแหละ
1: ทีนี้เรื่องอาหารการกินเนี่ยคือคนที่อยู่ในบ้านตัวนี้ลำบากมากอาจารย์เอาไปกี่กล่องนะ
2: วันแรกอาจจะไม่ทันไปแจกจนถึงที่3อ่ะ 1,000 กล่องวันที่2ก็คือเมื่อวานอาจารย์เอาไปแจกอยู่8,200 กล่อง
1: โอ้โห
2: อาจารย์ทำเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีซุกี้ตีน้อยเข้ามาร่วม 1,500
1: ครับ
2: แล้วก็มีคนนึงมาร่วมอีก 1,000 กล่องที่เหลือก็เป็นของอาจารย์อาจารย์ก็จัดแบบอย่างดีเลยเพื่อให้เขากินได้นานที่สุดไข่ต้มผัดซีอิ๊วมาม่า2ห่อปลากระป๋องก็คือใส่ไปในถุงแล้วจะเอาเงินตัวเองด้วยนะประเด็นก็จะมีแบบพวกแบบเพื่อนๆกันน่ะช่วยกัน
1: ช่วยกัน
2: อย่างขวัญอุสามณีดร.มลิกาอย่างงี้ก็มาช่วยกันไม่ใช่เมียอีบ้า
1: ครับไม่ใช่
2: พี่น้องพี่น้อง
1: เห็นก็ไปพูดกันเยอะแยะบอกมีอาจารย์บอกขวัญอุสามณี
2: นี่มึงหูเบาวะเนี่ยหูเบาวะเนี่ยแล้วก็ข้าก็ไปช่วยอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทำไปอย่างวันเนี้ยก็พยายามจะเข้าไปอย่างวันเนี้ยคุณมดดำก็ช่วยมา500กล่องแล้วพรุ่งนี้เราก็วันพุธคุณมดดำมาอีก500กล่องเนี่ยเราก็พยายามดันอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มีคนหลายคนมากช่วยมาหลายแบรนด์หลายขนมเนี่ยก็เอาขนมมาช่วยเติมให้อาจารย์เอาอะไรมาให้อาจารย
1: ์
2: แล้วก็เราพยายามเปิดโรงครัวอาจารย์ก็ตั้งกระทะเลย10กว่าใบแล้วก็มีให้ไปตั้งโรงครัวอยู่ที่หน้าที่ร่ม9ด้วยหน้าเคียก็ให้ไปผัดเลยเผื่อว่าตอนเช้าๆเงี้ยใครออกมาอย่างเงี้ยอย่างเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์เอาไปทิ้งไว้เพื่อเตรียมอาหารตอนเช้า 3,000 กล่
1: อง
2: ก็ไปเตรียมไว้ก็มีซุกี้ตีน้อยด้วยเอาไปเตรียมไว้ให้แล้วก็ปกแล้วก็มียันฮีเข้ามาช่วยด้วยก็เอาน้ำมาให้หลายพันขวดอย่างเงี้ยไอ้น้ำยันฮีอ่ะก็เอาไปให้ตอนนี้ทุกหน่วยงานอ่ะก็มีหลายหน่วยงานที่เอามาร่วมกับที่บ้านอาจารย์แล้วจะก็ลงเรือเอาเท่าแล้วก็จะก็มีคนเหมารถ6ล้อมาให้อาจารย์2คันอาจารย์ก็จะสลับเข้าสลับออก
1: แต่มันไม่พอนะ 8,000 กว่าเนี่ย
2: ไม่พอมันอยู่กันเป็นแสน
1: ไม่พออยู่เป็นแสนนะ
2: อยู่เป็นแสน
0: เพราะตอนนี้นําเรียนเงี้ยพี่หนุ่มตอนนี้ปอยตึงอ่ะเปิดโรงคาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับทําบนรถ6ล้อของมูลที่แล้วก็ทําอยู่ที่สันเจ้าอยู่เขาสะทอนแล้วก็มีการเมื่อวานไปแจกเนี่ยครับทำมันเองครับตอนนี้ที่เหมือนเรียกว่าไปต่างจังหวัดตอนนี้ทำตั้งอยู่ที่สันเจ้าอยู่เขามูลที่ปอยตึงครับก็กำลังแพ็คอยู่นะครับ
1: โอเคก็คือแพ็คแล้วก็
0: ส่งเลย
1: ส่งเลยอย่างนี้นะ
0: ครับส่งเลยครับแล้วก็มี
1: คนอยู่ในตุนนั้นเป็นแสนคนเลยเหรอ
0: ในร่มเก้าเยอะ
1: ร
0: ่มเก้าเยอะผมก็เยอะนะใส่ของจันก็เยอะครับ
2: ใช่อย่างที่บอกว่ามันทะลุกันหมดไงมันไปอย่างมองอาจารย์เข้าซอยอย่างเงี้ยอย่างสมมติไปกลางคืนอย่างเงี้ยกลางคืนมันก็จะมืดเนาะขยะเยอะแล้วบางทีเนี่ยน้ำมันสูงกว่ารั้วแล้วเรามองไม่เห็นเรือไปกระแทกรั้วก็มีไปติดกับไอ้ต้นเข็มที่เป็นรั้วก็พายไม่ไปอีกเรือเครื่องก็ไม่ได้ขยะเยอะมากก็ไปติดเครื่องก็เสียอีกมันก็เลยกลายแล้วจะเห็นบางคนนะใช่บางคนคือแบบจริงอันนี้ยังน้อยนะมีสูงกว่านี้คือคอนะอย่างเมื่อวานอาจารย์ไปประชาชนออกมาคือแบบแบกออกมาแล้วก็ต้องถือแบบยกมือขึ้นหัวอย่างเงี้ยอันนี้อันเนี้ยประมาณเนี้ยเนี่ยเกือบหลังคารถอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ลาดเท้าน
3: ิดนึงนะคุณหนุ่มเนี่ยภาพที่รถจมเนี่ยมันชี้ปัจจัยว่าการดำเนินการล้มเหลวในเชิงของไม่สามารถจะเอาทรัพย์สินเตือนให้ชน
0: อย่างเงี้ยครับอธิบายฟังครับวันนั้นที่ผมไปน้องมิน25น่ะประชาชนออกแต่ออกไม่พ้นเพราะรถเล็กน้ำขึ้นตลอดครับท่านตอนแรกเข้าไปได้ตอนกลับมาส่งคนป่วยแล้วนะแล้วกลับเข้าใหม่ไม่ได้
3: ครับ
0: นะครับแล
1: ้วนี่ดูดิฮะอันนี้คือที่นวมินใช่ไหมนี่ซอยนวมินนวมิน24
0: ใช
3: ่ครับน
1: วมิน24โอ้โหคนเดือดร้อนเยอะมากคือลำบากตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคือหนึ่งเนี่ยบางจุดเนี่ยนะฮะไฟก็ต้องตัดเพราะน้ำมันท่วมถูกไหมฮะสองเนี่ยน้ำประปงประปาไม่มีใช้น้ำกินไม่มีกิน
2: ถูกต้อง
1: อาหารไม่มีกิน
2: ถูกต้อง
1: ลำบากตรงนี
0: ้ซอย24เมื่อกี้เป็นปากซอยนะครับ
1: แ
0: ต่เข้าไปจะมีสะพานข้ามคลองหลังจากสะพานข้ามคลองลงไปแล้วลึกเลย
2: ใช่ครับคออกก็อาจารย์เข้าไปตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคือบางคนบอกว่าไม่ได้กินข้าวมา2วันบางคนวันที่2เนี่ยไม่ไหวต้องลาดน้ำออกมากลางคืนก็ต้องออกมาขอข้าวกินซึ่งอาจารย์เจอผู้หญิงคนนึงบอกว่า ม่ได้กินมะข้าวมา2วันแล้วทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเอาเข้ามาเอาข้าวแล้วก็เอาไปเผื่อคนในแฟดด้วยบางคนก็ส่งตัวแทนออกมาเขาก็เอาข้าวใส่แพรซึ่งอาจารย์ต้องแบบต้องขอบคุณทีมแบบกู้ภัยอ่ะทีมเนี่ยพวกอาสาที่ช่วยเพราะอาจารย์ไปเห็นอ่ะอาจารย์ไปถึงเนี่ยเขาต้อนรับดีมากบอกอาจารย์เอาอะไรมารีบเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมเอาข้าวลงเรือผมเอาไปเลยแล้วอาจารย์อยากลงไปลำไหนบอกเลยแล้วก็จ่ายเข้าไปอาจารย์เข้าไปเนี่ยคนเฮทั้งตึกเลยนะไปยกโบกมือไหว้อะไรกันแล้วก็แบบบอกอาจารย์ขอบคุณมากที่มาเขาดูไลฟ์สดอยู่ไงแล้วแต่ตอนดูไลฟ์สดอยู่อ่ะคนดูหลายหมื่นคนอ่ะต่างคนต่างพินมาอาจารย์ตึกนี้ยังไม่มีใครมาเลยยังไม่มีอาสาเข้ามาเลยข้ามาไม่ถึงเลยแม้แต่ถุงเดียวมีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงช่วยประสานนานหน่อยอาจารย์ก็จะคอยอ่านคอมเมนต
1: ์ทีนี้ไอ้การที่เราจะเอาอาหารหรือเอาน้ำเนี่ยไปแจกให้กับแต่ละตึกเนี่ยมันจะดีลกันยังไงได้บ้างไหมกับทั้งอาสาทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าเราจะไปชุดตรงตึกนี้นะตรงนี้ตึกนี้เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนแล้วมันจะได้มีการกระจายให้มันถูก
0: คือทำได้ไหมคือครับเดี๋ยวให้น้องบิวอธิบายเรื่องแผน
1: บิวอธิบาย
4: ครับก็เบื้องต้นครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆเคหะร่ม9พวกแฟดคลองจันแฟดเกียงไกรอะไรเงี้ยครับทางปอยตึงเนี่ยตั้งเป็นศูนย์บัญชาการที่ศาลเจ้ายกขามูลที่ปอยตึงเนี่ยครับเราจะตีแผนที่ครับตีแผนที่ว่าเราเข้าพื้นที่โซนไหนแล้วซอยไหนแล้วแล้วก็ได้รับอะไรบ้างมีความเดือดร้อนอะไรบ้างอุปสรรคอะไรยังไงเข้าถึงไม่ถึงครับตีแผนที่ทำให้เราเคลียร์พื้นที่ได้ง่ายกว่าในการช่วยเหลือ
3: คือหมายถึงว่าอย่างนี้ครับหมายว่าที่พี่ดำพูดอาจารย์เบียร์พูดคือหมายว่าสมมติพอตึงเข้าไปแล้วตรงนี้เนี่ยแล้วหน่วยอื่นจะเข้ามาเนี่ยจะรู้ไหมว่าจะเข้าไปอีก
1: ไปซ้ำไหม
0: ไม่อย่างนี้ครับหน้างานมีแผนหน่วยงานซึ่งหน่วยแต่ละหน่วยอ่ะของมูลที่เขามีระบบของเขาเขาเรียกระบบ ICS
3: ครับ
0: ซึ่งต่างคนที่จะหัวแต่ละหัวจะเขาคุยกัน
3: ถูกต้อง
0: พอคุยกันเสร็จเนี่ยแล้วเขา
1: จะรู้เลยว่าตรงนี้เราไป
0: ถ
1: ู
0: ก
1: แล้ว
0: บางทีซอย5
3: ครับ
0: ปล่อยตึงอยู่ซอย8ซอย5มูลที
3: ่ตําพี่ดําเรื่องหน่วยงานไปไหน
0: ถูกเราก็จ่ายงานให้เขาจริงๆมันแผนประเจริญเหตุเนี่ยมูลที่เขายกระดับทํางานร่วมมือกันทั้งหมดครับแล้วก็ซอย ABC เนี่ยใครอยู่สมมุติอย่างที่ยกตัวอย่างว่าลวดจะอยู่ซอย5ปอยติ้งอยู่ซอย8มีเหตุซอย5ทางนี้จะดีลกับลวดตันยูแหละว่าคุณใกล้คุณเข้าไปเอาเขาจะไม่มีว่าทางปอยติ้งรับงานเสร็จต้องไปเคสนั้นหรือต้องไปเคสนี้ไม่ใช่ครับใครใกล้อาจารย์เบียร์ใกล้อาจารย์เบียร์ใกล้ไหมอาจารย์เบียร์นำทีมเลือกเข้าไปก่อนประชาชนต้องเป็นหลักก่อนครับเราจะไม่มาพอเกิดภัยพิบัติเนี่ยทุกอย่างทุกองค์กรทุกมูลต้องช่วยกัน
1: เดี๋ยวพี่ดำเรียกภัยพิบัติได้หรือยังอาจารย์ตอนนี
0: ้อ๋อขอโทษ
3: แน่นอนครับ
0: เรียก
3: เพราะว่า เพราะว่านิยามมันภัยพิบัติคือเกิดแล้วส่งผลกระทบกับสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจมันเข้านิยามหมด
1: ภัยพิบัติแล้วนะ
3: นิดนึงพี่ดำช่วงถามก็เพราะว่าหน่วยงานไปไหนหน่วยงานราชการ
0: อันนี้ผมไม่รู้
2: นี่แหละที่ถามหากันอยู
3: ่เพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยทุกเราพวกเราเสียภาษีนะ
0: คือ
3: ว่าเพราะฉะนั้นหน่วยจะต้องเรื่องแจกข้าวของนี่ไม่ควรจะมาเป็น
0: ขออนุญาตครับท่านอย่างนี้ผมไม่ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนเนาะปล่อยตึงอ่ะ
3: เข้าใจครับ
0: ครับเราก็ต้องมีภัยพิบัติปุ๊บเราต้องออกเลย
3: ถูกต้อง
0: นะครับเราต้องออกก่อน
3: หน
0: ่วยงานหน่วยงานราชการเราไม่ได้พูดถึงก็คือก็มีเราก็ประสานอยู่ก็มีมีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภ
3: ัยถูกต้องครับ
0: มีสพกทมกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์เอราวัณมันมีแต่ละขาของมันครับท่านแต่ละขาคือภัยกู้ภัยขานี้ก็ต้องติดต่อใครจริงๆอ่ะหลังบ้านคุยกันหมด
3: เนี่ยต้อง
0: นะครับหลังบ้านเนี่ยคุยกันหมด
3: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเราอ่ะแต่เห็นไม่เห็นไม่ใครพูดได้เขาอาจจะไปในนามของเสื้อผ้าธรรมดาก็ได้ผมก็พูดได้ผมก็เจอสพกทมนะครับที่ร่มเกล้าก็คุยกันอยู่เพราะว่าส่วนมากจะรู้จักกัน
3: ถูกต้อง
0: และทีมทางน้ำของเขาก็ช่วยกับผมจริง
3: ๆ
0: มันมีหลายหน่วยที่ทำแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกสื่ออาจจะไม่อะไรมีหลายหน่วย
2: เขาเรียกว่าเจอแบบนี้เจอเป็นบุคคลดีกว่าแต่ความช่วยเหลือไม่ได้เข้ามาอย่างอาจารย์เนี่ยเจอก็มีสสสกสจมาแนะนำตัวอาจารย์บอกผมดูแลเขตนี้ครับผมดูแลเขตนี้นะมีแต่มันมายืนดูไงไปมันถือว่ามายืนดูสถานการณ์
1: อ
2: ่ะแต่อาจารย์ยังไม่เห็นความช่วยเหลือมันมาไงประเด็นคือคำว่าหน่วยงานมันควรจะแบบกองอำนวยการของหน่วยรัฐเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้หน่วยรัฐเนี่ยกระจายตัวแบบภาษาความหมายคือมันต้องเป็นแบบนี
3: ้
2: และอย่างอาจารย์คืออย่างกรณีที่เขาพูดเนี่ยกรณีลำเลียงคนป่วยคนป่วยเนี่ยเขาจะประสานกันหมดอันนี้อาจารย์เห็นแล้วมันอยู่กันจนทีมจันทร์สว่างก็จะมีผัดใหม่เข้ามาอย่างเมื่อวานยายอยู่ตอนประมาณ5:00ก็ยังมีเรือลำเลียงผู้ป่วยเคสแดงออกมาก็ยังออกมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบค่อยๆถอนกำลังออกไปแล้ว5:00อีกชุดนึงก็จะมีทีมเข้ามาใหม่ก็เริ่มทยอยเข้าแต่อาหารเนี่ยถ้าเอาตามความจริงอย่างที่อาจารย์เห็นเลยเนี่ยอาหารลงปุ๊บต่างคนต่างไปเลยไปก่อนเพราะว่ามันหิวคนมันหิวดังนั้นบางทีก็ไปซ้ำ บางทีบางตึกก็ไม่ได้ไปเลยบางทีบางตึกก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะนั้นวันแรกๆเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ทุกตึกมันจะแบบรถมันสเปซสปะมันไปใครบ้างเอาข้าวลงปุ๊บไปเลยไปเลยไปเลยมันก็จะเริ่มคุยกันเวลาเข้ามาเอ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ไปนะไปหน่อยว่าจะคุยกันตรงนี้แต่ปรากฏไอ้คนมาใหม่ไม่ได้ไปสายง่ายสองคนเมื่อกี้นี้กลับเข้าไปซ้ำก็มีมันก็เลยมีซ้ำมีจุดที่ไม่ได้ไป
1: ครับซึ่งอันนี้คือเป็นเสียงจากคนที่ลงพื้นที่จริงๆแล้วเขาจะเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่บ้างถูกไหมครับ
3: ถูกต้องเลยมันคือถ้าที่ผมถามถึงหน่วยงานเพราะว่าจะสามารถบูรณาการได้ว่าหน่วยนี้เข้าไปนี่นะปักธงมันจะได้ชัดเลยมูลนิธิทุกมูลนิธิมันจะต้องมีการประสานกันโดยมีเจ้าภาพ
0: อ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วของเรื่องของมูลที่นะครับเขามีเฮดแต่ละเฮดของเขาอย
3: ู่เข้าใจของเอกชนก็ทำ
2: ไม่ใช่เราคุยเรื่องหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐต้องเป็นเฮดแล้วก็จ่ายอาสาไปช่วย
3: ถูกต้องเนี่ย
2: แต่ตอนนี้มันเป็นอาสาช่วยอาสาอาสาเป็นเฮดอาสาช่วยเองทำเองทุกอย่างเอง
3: นี่ไง
2: แล้วกูจะจ่ายภาษีเพื่ออิจิผายเนี่ยมาจ่ายภาษีแต่แบบเราต้องมานั่งบริหารจัดการเองอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
3: ถูกต้อง
2: หน่วยงานรัฐมาขอความร่วมมืออาจารย์อาจารย์ทำเลยเดี๋ยวเอาเงินให้หรือซื้อวัตถุดิบมาให้อาจารย์ช่วยผัดหน่อยได้ไหมกูจะได้ลงมือกูเกณฑ์คนได้อาจจะคือบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะไงแต่รัฐอาจจะเอาเงินจากส่วนเนี้ยมาซื้อวัตถุดิบแล้วช่วยทำโรงครัวหน่อยเดี๋ยวให้ฐานที่แต่ขอคนผัดได้ไหมไม่มีแม่ครัวช่วยหน่อยภาคเอกชนถ้าขอความร่วมมืออย่างเงี้ยเข้าใจถ้าขอความร่วมมือความเป็นจริงรัฐต้องขอความร่วมมือแต่ตอนนี้ประชาชนนะขอความร่วมมือรัฐมึงออกมาเถอะช่วยกูหน่อยเถอะทำหาแล้วก็อยู่เนี่ยตอนนี้เราขอแบบนี้ไงแล้วในตึกเขาร้องกันอย่างนี้จริงๆเขาร้องว่ารัฐหน่วยงานรับไปไหนหมดทำไมต้องแบบให้แต่ทีมงานพวกนี้เข้ามาแล้วทุกคนก็ไปก็อยู่ถ้าคุณหนุ่มไปเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนคือทุกคนแบบว่าอาจารย์ให้ได้ทีแบบตึกละทีแบบ50-60กล่องเพื่อกระจายไปหลายตึก
1: ครับ
2: ไม่พอหิวมันมีอีกไหมอยากได้น้ำเปล่าไม่มีเลยอยากได้น้ำเปล่ามาแล้วแบบบางคนคือยืนแบบหมดจริงๆหรออะไรเงี้ยจะยอมเนี่ยฟังไฟอย่างเงี้ยแล้วแบบบางตึกนะมีทุกชั้นอะออกมายืนรอแล้วแบบวายแบบขอแบบไม่ใช่วายแบบเขาว่าร้องขออะคำว่าร้องขอชีวิตคือมันใครไม่เห็นบรรยากาศนี้แล้วคือปิดไฟหมดแล้วมาม่าก็จะต้มน้ำก็ไม่ได้น้ำก็ไม่มีเขาต้องขับถ่ายในถุงพลาสติกส่งขึ้นมาแล้วบางคนอาจารย์ไลฟ์สดอยู่อาจารย์มาตึกนี้หน่อยอาจารย์มาตึกนี้หน่อยพออาจารย์ผ่านอาจารย์อย่าเพิ่งผ่านไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราต้องตามอาสาเพราะอาสาเขาจะเป็นคนพาเราไปแล้วก็อาจารย์ก็ตะโกนมึงรอก่อนแล้วกูไปเขาก็เลยไปนู่นแล้วก็รับปากไปก่อน
1: แล้วต้องกลับมาอีกทีไหม
2: มันกลับมามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือกลับออกมาแล้วก็ต้องรอค่าชุดใหม่กลับเข้าไปซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะกลับเข้าไปได
1: ้สถานการณ์นี้มันน่าจะอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหนฮะเนี่ย
3: ผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นแต่ว่าถ้าก.ท.ม.ลำพังทำเนี่ย7วันจะเสร็จแต่ถ้าก.ท.ม.อาศัยอย่างภาคเอกชนเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับร่วมมือกันเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านี้นะครับทุกเรื่องเลยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเจ้าภาพเฮดอย่างที่อาจารย์เบียร์เนี่ยสำคัญมากนะบูรณาการทุกความช่วยเหลือ
1: นะครับแต่น้ำเนี่ยคือถ้าเกิด
3: สัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งจะอยู่เงี้ยสัปดาห์หนึ่งเหรอ
3: ใช่ครับ
1: โอ้อาจารย์ตัดสินมองไงคิดว่าจะอยู่นานไหมอาจารย์พอจะ
5: ไม่ทราบผมไม่มีความรู้เรื่อง
1: ไม่มีความรู้เรื่องนี
5: ้ผมไม่ดักดูวินดี้เรื่องน้ำพอมาแล้วไม่รู้ละรู้เฉพาะน้ำท่วมมาจากภาคกลางเนี่ยมาจะมาแค่ไหนเนี่ยผมเป็นนักธรณีวิทยาผมไม่นั่งผมดูแต่ว่ากรุงเทพมันคอมเพล็กซ์ตรงนั้นสูงตรงนี้ต่ำตรงนี้มีท่อปัจจัยของการระบายน้ำในแต่ละเขาเรียกอะไรนะโหมดอะไรดุ้นๆของอาจารย์นะมันไม่เหมือนกันอะไรก็อะไรดุ้นนะเขาเรียกอะไรนะแต่ละพื้นที่แคบๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันในแต่ละอันเนี้ยมันแล้วแต่นอกจากปัจจัยเรื่องของว่าน้ำหนุนไม่น้ำหนุนแล้วเนี่ยมันก็มีท่อมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมันคอมเพล็กซ์ใช่ไหมมันซับซ้อนในเมืองใหญ่นะมันจะไม่สามารถว่ากรุงเทพจะต้องเป็นอย่างนั้นได
1: ้
5: เขาเนี้ยเขตสำนักงานเขตต้องออกมาต้องมาจัดการคือเขาถึงมีท้องถิ่นไว้สำหรับทำงานแบบนี้ไงคุณต้องรู้ว่าอุปสรรคของการระบายน้ำมันอยู่ตรงไหนแล้วไปสัมพันธ์กับระบบใหญ่ของกทม.
1: ครับ
5: นั่นแหละอันนั้นมันต้องทำอันนี้พอถึงเรื่องระบายน้ำต้องเป็นเรื่องเขตละ
1: ครับ
5: เขตต้องถูกอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลให้มาช่วย
1: เข้าใจมีคนส่งเข้ามา
5: แต่ว่ามันมีนิดนึงนะเพราะผมพูดอย่างเงี้ยปุ๊บคุณหนุ่มแยกคำว่าเฝ้าระวังกับเตรียมรับสถานการณ์ออกยัง
1: ผมมาเข้าใจ
5: ถ้าเตรียมรับสถานการณ์ปุ๊บเราจะมีน้ำเราจะมีอาหารถูกไห
1: ม
5: แต่ถ้าคุณเฝ้าระวังคุณจะไม่มีน้ำหรือไม่มีอาหารเข้าใจไหม
1: คือถ้าเกิดถ้าคำว่าเฝ้าระวังเนี่ยมันคือการเตรียมการได้ไหมถ้าเฝ้าระวังก็ไม่ได้อีกเฝ้ามันคือเฝ้า ก็แล้วแต่เตรียมมันคือเตรียมถูกไหม
5: คือมันต้องแปลว่าเฝ้าระวังหมายถึงให้เตรียมปัจจัยเตรียมน้ำด้วยมันก็ต้องไปอ่านนิยามอีกซึ่งคนเขาฟังต้องการอันเดียวให้ฉันทำอะไรเดี๋ยวนี้
1: แต่ถ้าอุตุเขาอาจจะรู้สึกว่าม
5: ันไม่ใช่หน้าที่
1: เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของ
5: ปภกับสทนช
1: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปทำให้ประชาชนแตกตื่นหรือเปล่า
5: เวลาผมพูดถึงปภเนี่ยพูดถึงมหาดไทยด้วยนะพูดถึงผู้ว่ากับองค์คาพยพอื่นด้วยนะ
1: เป็นไปได้ไหมอาจารย
3: ์คือมันครอบคลุมของการเตรียมปัจจัยต่างๆด้วยอยู่แล้วก
1: ็
3: คือหมายว่าการเฝ้าระวังและติดตามการหมายว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปเตรียมละศูนย์อพยพอยู่นี่เตรียมเสบียงไว้ละ
5: อาจารย์เสรีไม่ผิดหรอกแต่ว่ามีใครเตรียมมั่งถ้าเผื่อให้เฝ้าระวัง
3: มันมีปัญหา
5: เรื่องการสื่อสารไง
3: ความหมายมัน
1: เพราะเราได้ยินมาตลอด
5: เตรียมรับผมเตรียมนะเตรียมรับผมไปตุนของแล้วซึ่งมันก็ไม่ดีอีกไปตุนของใช่ไหมแต่ผมก็ต้องเตรียมทุกสิ่งอย่างของผมไว้แล้ว
1: คือผมเข้าใจที่อาจารย์ศาสินพูดอย่างนึงอาจารย์คืออาจารย์แกพยายามจะบอกว่าในอดีตเราก็จะได้ยินคำว่าเฝ้าระวังแต่เวลาเฝ้าระวังบางครั้งมันไม่ได้เกิดอะไรจริงๆ
5: คืออย่างนี้
1: แต่พอบอกว่าเตรียมตัวปุ๊บเนี่ย
5: ภาครัฐเขาคิดถึงอะไรรู้ไหมใจเขามีแต่เรื่องอพยพจริง
1: ๆ
5: เขากลัวน้ำแต่คนไทยเนี่ยไม่ได้กลัวน้ำกลัวไม่มีกินกลัวคนเจ็บคนป่วยน้ำอ่ะไม่กลัวน้ำถ้าไฟไหม้กลัวนึกออกไหมแต่ว่า mindset ของรัฐเนี่ยเฝ้าระวังเฮ้ยจะท่วมหรือยังวะจะประกาศอพยพอันนั้นมันเป็นภัยพิบัติของเมืองนอกใช่ไหมฮะแต่น้ำท่วมกับบ้านผมอยุธยาเนี่ยผมไม่อพยพผมอยู่บ้านผมแต่ต้องบอกผมจะเตรียมตัวผมจะซื้อเรือผมจะเตรียมโน่นเตรียมนี่ผมไม่อพยพผมอยู่บ้านผมยืนยัน
1: แต่เตรียมไว้หมดละ
5: แต่ถ้าไฟไหม้กับดินถล่มอะผมอพยพถ้าน้ำท่วมไหม้ยังไงก็ยืนยันแต่ผมจะอพยพแม่ผมพ่อผมหมาผ
1: ม
5: ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ซึ่งผมต้องการเวลา 2-3 วันหรืออย่างน้อยเนี่ยเอา12ชั่วโมง
1: ซึ่งมันรู้ก่อนได
3: ้ได
5: ้ไปเกอร์ก็ไม่เป็นไรนานๆทีอย่าบ่อย
1: มีอีกมุมหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึง
5: ไปเกอร์ดี
1: ฮะ
5: ไม่เกิดก็ดีไง
1: คนส่งเข้ามาตอนนี้เยอะมากเลยบอกว่าอยากให้อาจารย์เบียร์เนี่ยวิเคราะห์เรื่องของเจ็ตสกี
0: นั่งคุยอยู่เมื่อกี
1: ้เนี่ยส่งเข้ามาบอกอยากให้อาจารย์เบียร์วิเคราะห์หน่อยอ่ะเปิดภาพขอญาตนอกเรื่องนิดนึงนะอาจารย
3: ์ครับครับ
1: ให้เขาได้ดูภาพเจ็ตสกีหน่อยอ้าวอาจารย์เบียร์ลองดูอาจารย์เบียร์คิดยังไง
0: เมื่อกี้ถามอาจารย์ว่าด่าไปยัง
1: อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ27-28เป็นเด็กนักเรียนนอกนะฮะชื่อคุณสอนเป็นลูกของอดีตนักแสดงชื่อดังท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เขาเนี่ยมาขี่เจ็ตสกีในพื้นที่ที่ประสบเหตุอยู่น้ำท่วม
0: มักกะสัน
1: นะฮะอันนี้คือเพชรบุรีขึ้นอยู่กับท้องที่ของมักกะสัน
3: ภาพอีกคนละเรื่อง
1: เนี่ยนะครับแล้วมันมีภาพหลากหลายภาพมากเลยอาจารย์มองไงนี่เขาบอกว่าม
5: ันเอาน้ำไปไม่ได้
1: เขาอ่ะ
5: มันจะทำคอนเทนต
1: ์แค่ต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีรอยยิ้มคนไทยได้มีรอยยิ้มเพื่อความบันเทิงอ
3: า
1: จารย์มองไงอ่ะอาจารย์เบียร์
2: แล้วมันมีรอยยิ้มไหมล่ะตอนนี้มันยังเหลือรอยยิ้มอยู่ไหมทุกวันนี้ตัวมันเองสภาพตอนนี้ก็น่าจะโดนทัวร์ลงไปเยอะแล้วเนี่ยคือจะมาอ้างมันเป็นความคิดทุเรศทุลังจะมาอ้างว่าต้องการสร้างความรอยยิ้มนี่ก็เรียกว่าคอนเทนต์ขยะไม่รู้จักกาลเทศะในสังคมคือขยะในแม่น้ำที่มันขับเนี่ยก็เยอะแยะมากพอแล้วเองเนี่ยในที่น้ำท่วมเนี่ยตัวมันเองก็ยังมาเพิ่มขยะในแม่ในน้ำที่ท่วมอีกแล้วมันเดือดร้อนชาวบ้านเจ็ตสกีมันเสียงดัง
1: เขาเจตนาดีนะ
2: ฮะ
1: เขาเจตนาดี
2: เจตนาดีหาอะไรสันดานชั่วละสิ
1: อุ้ยตายแล้ว
2: เจตนามันต้องเจตนาให้มันถูกต้องมันต้องรู้จักกาลเทศะสิไม่ใช่เจตนาตามสันดานตัวเองเจตนามันต้องอยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะ
1: เขาเป็นนักเรียนนอกนะเขาไม่รู้เรื่องของวัฒนธรรมไทย
2: นอกคอกละสิ
1: อุ้ยตาย
2: มันนอกหาอะไรล่ะไม่ใช่นอกประเทศนี่นอกคอกมันนอกความคิดของคันลองกองทำนอกคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย มันไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ควรแล้วเรื่องเจ็ตสกีเนี่ยมันก่อนนั้นมันเคยมีประเด็นนะแล้วก็มันเป็นบทเรียนของสังคมไปเลยว่ากู้ภัยเนี่ยที่มันเคยมีข่าวแต่เขาอาจจะไม่ได้ไปวิ่งเร็วจริงๆแต่ว่าเขามีเคสมีอะไรตอนนั้นที่มีประเด็นตอนนั้นก็มีทัวร์ลงไปทีนึงมันที่หาดใหญ่แล้วตอนนี้มันยังไม่ได้ดูข่าวอีกเหรอเนี่ยเพราะว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผลของการกระทำมันสุดท้ายสภาพมันเป็นยังไงก็ไปหนักภาระอยู่กับแม่มันเนี่ยแล้วก็แม่มันก็ต้องไปนั่งเครียดอาจารย์ว่าแม่มันคงไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกมันคงทำอะไรทุกอย่างได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนในชีวิตซะเอาหัวจุ่มน้ำมันก็ได้ชิบหายเผื่อว่าสมองมันจะได้ดีขึ้นบ้างเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้าง
1: อันนี้คือการวิเคราะห์ใช่ไหมอ
2: ันนี้วิเคราะห์วิเคราะห์สไตล์กูจ้ะ
1: นี่อโอ้มีคนร้องเรียนไปบ้างเนี้ยมีไหม
0: ไม่
1: มี
0: ไม่มี
5: ไม่มี
0: ไม่มีครับ
1: เคยเจอไหมอย่างเงี้ย
0: มันก็เจอไม่เจอครับเพราะว่าเราไม่ค่อยยุ่งพวกนี้เลย
1: โอ้โหนี่มันรูน่ากลัวมากเลยเนาะอันเนี้ยมันทำให้แบบรถที่เขาจอดอยู่มันลำบาก
0: สายแว่นครับ
1: เนี่ยนะฮะอ้าวโอเคทีเนี้ยตอนเนี้ย

0: ดีกว่าเราก็ช่วยแล้วบั่นทอนไปนะครับอย่างรถยกสูงเนี่ยเราไม่ได้เอาไปส่งโรงพยาบาลนะเราส่งมูลที่ประจำพื้นที่ส่งรถโรงพยาบาลคือเรามีหน้าที่แค่เข้าไปเอาออกมาแล้วเอาออก
1: ก็รับต่อไป
0: ใช่ซึ่งเรือเราเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ในเรื่องของพวกนี้แต่ถ้ารถเราไปเนี่ยเรามีพวกมอนิเตอร์มีอะไรที่เป็นการรักษาได้1ของ3แล้วเราไปต่อให้รถพยาบาลเนี่ยครับต่อไป4 5 6เขาก็ได้ไม่ต้องมานับ1ใหม
1: ่
0: นะเพราะว่าเรามีทีมที่เบสิกที่ดูแลผู้ป่วยขั้นต้นได้ก่อนอยู่แล้วนะครับเราเล็งเห็นตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องของวิกฤตที่กลุ่มปอบางเราต้องดูแลก่อนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยจริงๆเราต้องดูแลก่อนนะครับถึงจะประเมินในเรื่องของเอาเรือลงเปิดโรงครัวแล้วก็เยียวยาต่อไปนะครับ
2: คือผมกังวลไอ้ผลกระทบลูกโซ่เนี่ยที่จะตามมานะครับเรายังไม่ได้พูดกันเลยว่ารถที่จมน้ำอยู่เนี่ยนะเกิดมาทั้งชีวิตซื้อรถซื้อบ้านผ่อนอยู่นี่เนี่ยผมอยากให้หน่วยงานเนี่ยที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยนะมาช่วยเขาดูได้ไหมว่าเขาจะเอาตัดเร่งประกันให้มาจ่ายมาตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นอาทิตย์หน้าเขาจะทำงานยังไงเนี่ย
1: โอ้ยากมาก
2: หันจะกลับไปมองรถเขาผมยังไม่อยากมองเลยว่าผมก็โดนน้ำท่วมปี54รถจมไปนะ
1: ครับ
2: ผมยังไม่อยากไปมอง
0: คืออย่างนี้อันเนี้ยมาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งครับที่เรือกู้ภัยแล้วคนที่ไปแจกของเขาไม่ได้
2: เขาไม่ได้ใช่
1: ครับที่รถติดอยู่งี
0: ้คือรถเนี่ยจริงๆเขาจอดอยู่เฉยแต่พอโดน
2: น้ำ
0: กระเพื่อมอะรถมันก็ลอยตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
1: แล้วมันขยับไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปกันทางเรือ
0: ถูกต้อง
1: คือเรือที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนก็เข้าไม่ได้
0: หนึ่งในที่มันเป็นปัญหาของทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือที่เข้าไปช้าอย่าบ่นเลยครับอย่าบ่นพวกเราเลยเพราะเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับเราเข้าไม่ได้เราก็ต้องถอยเข้าไปให้นักกู้ภัยอย่า
1: เข้าไปเข้าใจจริงๆนะ
3: คืออย่าเพิ่งไปคิดว่าใครจะช่วยเหลือเขาเนาะคิดเป็นสเต็ปแรกเนี่ยสมมติถ้าไม่ใช่อย่างจะเสรีเมื่อไหร่ก็ช่างน้ำรถพุ่นน้ำรถพรุ่งนี้บางเขตมีใครประกาศหรือยังว่าอย่าสตาร์ทนะน้ำเข้าเครื่องบางคนน้องเขาเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีผมไม่รู
1: ้
3: โดยสัญชาตญาณเราเนี่ยเฮ้ยรถติดเปล่าวะพังเลยทำยังไงจะในหน่วยเฮ้ยอย่าเพิ่งสตาร์ทนะแล้วก็หน่วยงานโยธาของแต่ละเขตเนี่ยเตรียมไปมัดเตรียมไปผูกแล้วก็มีอาสาเป่าลมอูประกาศอูอะไรเนี่ยที่จะไปช่วยเหลือเขาเบื้องต้นเนี่ยเตรียมไว้ก่อนน้ำลดเมื่อไหร่ลุยทันทีเพราะไม่งั้นรถก็จะกีดขวางการช่วยเหลือการทำความสะอาดใช่ไห
1: ม
3: ก็จะทำยังไงให้เนี่ยมีเวลาเขาที่มีเวลานะเตรียมการนะกว่าน้ำจะลดเดี๋ยววันสองวันเนี่ยอันแรกประกาศก่อนอย่าสตาร์ทใช่ไหมอันที่สองจะทำไงอีกคิดแบบภาษาคนอ่ะ
1: ค
3: ิดแบบมนุษย์ว่าทำยังไงไม่ให้ลดความเสียหายมันแล้วก็ค่อยๆไปคิดต่อไปว่าจะเอางบอะไรมาเยียวยาช่วยเหลือแต่อันแรกเนี่ยคิดทางปฏิบัติก่อนอย่างเงี้ยคิดอะไรที่มันเล็กๆแล้วทำได้เลยแต่รัฐไม่คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะนึกถึงแบบมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยจะเตือนอะไรกันได้ใครทำอะไรได้ทำ
1: คือสื่อสารหรือพูดอะไรง่าย
3: ๆให
1: ้คนเข้าใจได้ง่าย
3: ๆ
1: อย่างเช่นอันเนี้ยออกมาเลยออกประกาศไปเลยคนที่มีรถนะอย่าเพิ่งสตาร์ทหลังจากที่น้ำลดนะครับ
3: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องมีเตือน
3: เ
1: ขาหน่อย
3: เบื้องต้นทำยังไงถ้าเกิดมันไม่ท่วมถึงเครื่องเอาไอ้อะไรนะโซแนคฉีดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่รู้นึกออกไหมฮะ
1: ก็ต้องเตือนเขา
3: ถ้าประกาศออกมาซะเขาก็จะ
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนฮะพอไหม
2: เขต
1: ใช่ไหม
3: ก็ไม่รู้ล่ะถ้าคุณมีกระจิตกระใจที่จะคิดถึงกัน
1: อ
3: ่ะอาจจะเป็นคุณอนุทินก็ได้นะใครก็ได้ที่มีใจอ่ะ
1: แล้วประกาศให้เขาฟังพูดให้เขารู
3: ้แล้วคิดว่าตัวเองพูดแล้วมีคนฟังมีคนเชื่อที่เป็นคนรับผิดชอบชีวิตผมวันนี้ที่เลือกตั้งอะไรกันมาเนี่ยใช่ไหมจะใครจะเลือกไม่เลือกไม่รู้ว่าแต่คุณรัฐบาลเนี
0: ่ยแต่ประสบการณ์ที่เคยไปช่วยน้ำท่วมและน้ำลดหลังน้ำลดก็จะมีโรงเรียนพวกช่างเนี่ยพวกช่างต่างๆพวกช่างยนต์ช่างไฟที่เขาเรียนหนังสือสายอาชีพนะครับ
3: เตรียมมันไว้เลยเน
0: า
3: ะ
0: เขาส่วนมากเขาจะช่วยหลังน้ำลดนะครับ
3: แต่ต้องประกาศก่อนประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยต้องมีคนบอกนะต้องมีคนหยอกอย่างเป็นระบบ
1: ล่าสุดนะฮะก็คือทางจสร้อยเนี่ยเขาลงนะฮะเขาบอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพหลโยธินบริเวณราบหน้าราบ11ทั้งขาเข้าและขาออกทั้งสองฝั่งเนื่องจากตอนนี้นี่มีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์เสี่ยงเครื่องยนต์ดับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและโปรดใช้เส้นทางอื่นแทนเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตบางเขนนะฮะอันนี้แจ้งมาแบบนี้แล้วนะครับโอเคก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่บางเขนล่าสุดเนี่ยนะครับมีการแจ้งมาอย่างนี้แล้วคือทางฝั่งจสร้อยได้มีการกระจายมาแบบนี้นะ

0: ยังไงล่ะอาจารย์ต่อไปก็เดี๋ยวอาจารย์ไปอีกมั้ยเนี่ยวันนี
1: ้ไปเดี๋ยวก็เสร็จนี่เดี๋ยวก็ไปต่อเพราะเตรียมข้าวไว้แล้วก็เดี๋ยวไปลงพื้นที่เหมือนเดิม
0: โอเคนะครับแล้วก็ส่วนทั้งผมเองได้มีการประสานกับทางคุณแท็กพลันอยู่คุณแท็กส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะได้ M150 ให้กับทางกู้ภัยต่างๆนานาที่เขาต้องอดหลับอดนอนนะฮะเดี๋ยวผมติดต่อประสานให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนสกาแฟกระป๋องไปให้ด้วยแล้วก็จะมีดัชชี่นะฮะส่งไปให้ฝากไปให้ทางฝั่งของตัวคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือด้วยนะฮะเดี๋ยวส่วนอื่นๆเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเตือนอีกไหมครับ
2: ก็ผมคิดว่าผมกังวลอย่างที่เรียนข้างต้นว่าโชคดีเน็ตเนี่ยยังทำงานได้ดีถ้าเป็นหัดใหญ่นะฮะเจนเบียคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยให้มันจะเป็นต้องมีหน่วยซึ่งมันหนีไม่พ้นรัฐะมันต้องเข้ามาอย่างขนาดนี้ผมคิดว่าเข้ามาก็ไม่สายมาจัดระเบียบให้มันชัดนะครับแล้วก็เร่งช่วยความช่วยเหลือนะครับตรงนี้มันสำคัญนะครับในขณะที่คนเป็นแสนรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
0: ครับผมอาจารย์ศิลป์มีอะไรอยากฝาก
3: คือผมจะชมกรมอุตุไงก
0: ็
3: คือว่าพอโดนบ่นเยอะๆเนี่ยการโพสต์การอะไรของเขาเนี่ยเริ่มใช้ภาษาฟังรู้เรื่องแล้วแต่อันนี้มันคือเรื่องของการที่เขาบอกว่าให้ระวังฝนตรงโน้นตรงนี้เนี่ยใช้ภาษาดีมากนะคนเข้าไปชมกันเต็มเลยอย่างว่าอันนี้มันต้องเป็นการเริ่มปรับตัว
0: อย่างเช่นนี้ใช่ไหมฮะบ่ายนี้ฝนยังไม่ยอมพักกทม.ปทุมธานีอย่างนี้เนี่ย
3: ภัยพิบัติครั้งหน้าเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้าที่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยกรมอุตุประชุมกันซะก่อนเลยว่าเราจะปรับกระบวนยังไงนะครับว่าเราจะอธิบายยังไงไอ้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสับแสงของอาจารย์เสรีตามเลเวลเลยนะแต่มันคือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะต้องคิดว่าเอาง่ายๆถ้าคุณจะบอกพ่อคุณนะบอกน้องคุณบอกเมียคุณเนี่ยคุณจะอธิบายเขายังไงคุณก็มาบอกผมอย่างนั้นด้วยได้ไห
0: ม
3: ไม่ต้องไปตามกรอบนั้นแต่ว่าอย่าไปหลุดว่าในระดับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมหาอุทกภัยมาแน่ไม่จำเป็นต้องพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างการเฝ้าระวังก็เปลี่ยนนึกเตรียมรับสถานการณ์แบบนี้โดยพื้นที่แบบนี้ควรจะเตรียมแบบนี
0: ้เฮ้ยฝนมาแน่นะให้เตรียมไปนะ
3: แน่นะเนี่ยมันไม่
0: บอกไม่ได้
3: ไม่ได้อันนี้ผมเห็นด้วยเจ้าเสรีไม่ควรบอกว่าแน่นะแต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดตรงนี้แล้วไอ้คำว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับมันก็ได้ประมาณ3วันใช่ไหม3วันเนี่ยเตรียมทันส่วนใครไม่เชื่ออุตส่าห์พูดภาษาคนแล้วไม่เชื่อนี่ก็ต้องเป็นกรรมแล้วนะใช่ไหมอาจารย์เบียร์แต่ถ้าเกิดเขาพูดรู้เรื่องแล้วดันแล้วผมเชื่อผมก็รอดใช่ไหมมันก็ต้องเป็นโอกาสให้ผมเชื่อด้วยคราวนี้มันจะอากาศเนี่ยผมบอกเลยว่าวินดี้หรืออะไรมันแป้น3วัน3วันเนี่ยเตือนใช่ไหมครับพอเตือนเสร็จแต่พอวันเดียวเนี่ยเอารถออกก็ทันนะชั่วโมงเดียวก็ทันดังนั้นพอวันหนึ่งเราต้องเช็คจากโมเดลเช็คจากวินดี้อันเนี้ยมันค่อนข้างชัวร์แล้วพอชัวร์แล้ววันหนึ่งเราจะเตือนยังไงอะเตรียมรับสถานการณ์อันเนี้ยเราบอกแล้วมีแนวโน้มมาเนี่ยค่อนข้างแน่ชัดขอให้ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอะไรมาเตรียมด้วยเนี่ยวิธีการพูดอย่างเงี้ยมันต้องมีอันนี้คือระดับตั้งแต่ปกติไม่ถึงท้องถิ่นนะแต่คราวนี้ขอดิดเดียวได้มั้ยระด
0: ับ
3: รัฐบาลอย่าไปซ้ำเติมว่าพอเรื่องนี้ปุ๊บจะเอาโครงการมาใส่หรือพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บท่านรัฐมนตรีดีบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งศูนย์คือมันฟังแล้วมันโมโหด้วยไหม คือเราผมเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยผมพูดแต่หาดใหญ่แล้วนะผมเห็นหลายๆอย่างเวลาไปเมืองนอกก็ดูเป็นคนทันสมัยอ่ะต้องทันสมัยไหมเพราะว่าอะไรที่มันดูแล้วมันควรโมโหอ่ะเช่นอารมณ์เก่าๆว่านักการเมืองเดินเข้ามาแล้วต้องมีแบบแผงไอ้สองคนมายืนเอาหน้าเอาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่างนี้มันหน่วยงานนี้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นโบราณน่ะวัยรุ่นเขาไม่ทำกันอ่ะผมเป็นวัยรุ่นไม่ทำอะไรที่มันเชยอย่าทำใช่ไหมฮะอะไรที่มันเชยอย่าทำดังนั้นเนี่ยออกมาแบบพูดจาภาษาโคนแล้วก็มีกระจิตกระจายช่วยอะไรได้ไม่ได้แต่ว่าอย่าทำให้มันรู้สึกว่า
0: แบบเอาอยู่ฟังแล้วเรื่องยาก
3: ฟังแล้วมันทำให้รู้สึกหดหู่อ่ะใช่ไหมครับคือมันไม่มีใครตั้งใจให้เกิดหรอกแล้วน้ำท่วมเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดว่าพรุ่งนี้จะช่วยอะไรมะรืนจะช่วยอะไรพูดให้มันมองไปข้างหน้าให้มันเกิดความหวัง
0: การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ
3: ใช่ตอนนี้ทุกคนต้องการอะไรที่ให้รัฐบาลมาให้กำลังใจอ่ะให้กำลังใจอย่าทำให้มันรู้สึกมันเฮ้ยมีสติปัญญาแค่นี้เองหรอปะ
0: อ
3: ย่างเงี้ยไม่เอาแบบว่ะพูดงี้ค่อยฉันจะสู้ต่อของคุณไม่มามันก็ยังโอเคอ่ะใช่ไหมคือวันนี้อย่าเชยอ่ะหนึ่งคืออย่าเชยการสื่อสารคุณต้อง ต้องแบบให้มันทันสมัยอะแล้วมืออาชีพด้านการสื่อสารเนี่ยในรัฐบาลเนี่ยมันต้องรู้ว่าใครเก่งสุดอะเอาคนนั้นมาแล้วดีที่สุดมันทำจะเป็นโฆษกป่ะเขาคือออทอริตี้มันต้องมีไงโฆษกรัฐบาลเป็น
0: ใครก็ได
3: ้คือไม่รู้ก็ตั้งเขาเป็นโฆษกเขาก็ต้องไปเตรียมตัวมาจริงเขาเป็นลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ที่มอรังสิตศิโยธารุ่นของเราเจ้าโต้ง
2: เปลี่ยนละโฆษก
3: เปลี่ยนแล้วเหรอใช่ไหมครับหรือน้องพลาดอนเองก็มีบุคลิกอะไรที่ดีแต่คุณต้องไม่พูดอะไรที่มันฟังแล้วมันไอ้นั่น
0: ฟังยาก
3: ไม่ฟังยากฟังแล้วมันหดหู
0: อ๋ออ๋ออ
3: ย่างเช่นน้ำท่วมมีเรื่องธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยไม่เอาแม้มันจะจริงก็ไม่ต้องพูดในเรื่องที่มันมองว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเรากำลังทำอะไรเรากำลังเตรียมการทำอะไรให้ประชาชนอยู
0: ่
3: ใช่ไหมครับต้องพูดอย่างนี้แล้วไม่ต้องออกมาแก้ตัวอะไรแล้วแก้ไขครั้งหน้าว่าจะต้องเตรียมทำอะไรนะครับแล้วก็ผมโพสต์ไปในเพจว่าผมจะมาคุยกับคุณหนุ่ม10ข้อแต่เวลามันไม่พอนะครับก๊อปของผมไปเลยก็ได้แล้วก็เอาไปปรับปรุง
0: ได้ครับ10ข้อนะ
3: 10ข้อ10ข้อในเพจ
0: อาจารย์ทันนะตอนนี้อ่านได้นะอาจารย์ต้องมีไปมั้ยฮะเขาตามยัง
2: ไม่เป็นไรครับได้
0: นะเอา10ข้ออาจารย์พูดได้เลยนะอาจารย์เบียร์ฟังมาตั้งต้นรายการแล้วฟัง
1: ใช่ฟัง
3: คือ10ข้อนะฮะ10ข้อแรกก็คือที่ผมจะมาคุยกับคุณหนุ่มอ่ะไม่รู้จะถามหรือเปล่าผมบอก
0: ไม่ผมให้อาจารย์พูดเองเลยผมไม่ต้องถามเลยก็ได้อาจารย์เอาเลย
3: เออ1ก็คือเราจะเปลี่ยนไอ้ข้อมูลเนี่ยให้เป็นความหมายที่ประชาชนเข้าใจไอ้อินฟอร์เมชั่นของอาจารย์เนี่ยว่าหมายความว่าควรจะถอยรถเมื่อไหร่ควรจะเตรียมน้ำเมื่อไหร่ใช่มั้ยฮะควรจะจัดการหมาเมื่อไหร่อันที่2เนี่ยภาษาที่พูดกันแบบมนุษย์พูดกันเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้วิชาการมันลดลงนะมันพูดโดยให้ความหมายทางวิชาการคงได้อย่างเช่นเปลี่ยนคำว่าเฝ้าระวังเป็นเตรียมรับสถานการณ์ในบางพื้นที
0: ่
3: ใช่ไหมฮะมันภาษาวิชาการไม่จำเป็นหรือแม้แต่ว่าบอกว่าจะเกิดฝนตกหนักจากนี่แนวโน้มว่าเกิดพายุดีเพรสชันก็ไม่ผิดนะแนวโน้มจะเกิดใช่ไหมไม่ต้องไปฟิกว่าเดี๋ยวมันยังไม่เป็นดีเพรสชันต้องรอให้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีก2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรแบบนี้มันน่าเบื่อนะครับอันที่3เนี่ยพวกกรมอุตุเนี่ยเขาไม่ได้เชี่ยวชาญฟ้านะครับเขาพูดแต่ว่ามวลอากาศโน่นนี่นั่นแต่พอฝนตกมันมาตกภูเขากรมทรัพยากรธรณีต้องช่วยพูดมาตกในเมืองนักผังเมืองต้องช่วยพูดวิศวกรรมที่ต้องการระบายน้ำต้องช่วยพูดที่สำคัญก็คือปภ.กับสทนช.ต้องรับสารตรงนั้นมาแล้วคำนี้จะเป็นใครที่สื่อสารมาถึงประชาชนเนี่ยสำคัญใช่ไหมเพิ่
0: ม
3: ต้องเห็นใจกรมอุตุเขาด้วยเขาเชี่ยวชาญเรื่องฟ้านะครับอันที่4เนี่ยมันต้องนึกเลยการเมืองต้องทำการเมืองคืออะไรข้าราชการกรมเนี่ยเขามีกรอบราชการเขาอยู่ใช่ไหมฮะราชการกรมเนี่ยอากาศอยู่หน่วยหนึ่งน้ำอยู่หน่วยหนึ่งเขื่อนอยู่หน่วยหนึ่งดินถล่มอยู่หน่วยหนึ่งถนนอยู่หน่วยหนึ่งท้องถิ่นอีกหน่วยหนึ่งแต่บ้านผมเนี่ยไม่ได้แยกกรมนะ
0: ครับ
3: ผมรับพร้อมกันหมดนะดังนั้นเนี่ยใครจะมาสื่อสารกับผมเนี่ยเลือกมาให้โอกาสอย่างเช่นเวลามันมีเหตุอะไรเนี่ยสมมติมันมีการแถลงการแล้วมีโฆษกที่พูดรู้เรื่องในหลายสถานการณ์เราทำนะมันก็ดูดีใช่ไหมเพราะมันชัดใช่ไหมครับ
0: จะให้เขาตั้งคุณสนธิยาไหมล่ะคุณสนธิยาสวัสดีเอาไหม
3: คือโฆษกไม่ใช่ดิวันนี้เราเอาเรื่องนี้ไปไว้กับมันต้องหาคนอย่างดร.เสรีกันคือไม่ใช่เอาดร.เสรีนะนี
0: ่
3: อายุมากไปแล้วเดี๋ยวต้องทำงานหนักคือต้องรู้กว้างพอที่รู้ภูมิประเทศภูเขาตรงนั้นเมืองตรงนั้นพอพูดถึงอำเภอปัจจีนเฮ้ยปัจจีนมีอะไรบ้างวะสระแก้วกบินบุรีอย่างผมเนี่ยผมนึกออกว่าผมเดินทางเยอะผมเป็นนักธรณีวิทยาแต่พอบอกกรุงเทพพอเขตอะไรเฮ้ยผมไม่รู้แล้วลาดพร้าวต่างกับไอ้นี่ยังไงผมไม่รู้แล้วคือมันต้องเป็นคนที่รู้กว้างพอแต่ที่สำคัญคือรู้ลึกพอว่า depression ไออากาศนี่มันต้องรู้ลึกพอด้วยต้องมีเบสวิทยาศาสตร์ในที่สำคัญก็คือต้องมีสกิลสื่อสารอย่างอาจารย์เบียร์เนี้ยมีสกิลสื่อสารใช่ไหมหาคนมาผมว่าประเทศไทยมีนะครับอันที่6เนี่ยเราต้องการคนเชื่อมความรู้อย่างเงี้ยไอศาสตร์ที่ผมบอกเมื่อกี้ทำยังไงนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นคนคนเดียวแต่เป็นทีมได้ไหมแล้วพอเข้าใจปุ๊บเอามาทำใช่ไหมไอพวกนั้นทำคุยกันตรงไหนคุยกันในวอลลุ่มแล้วถ่ายวอลลุ่มด้วยมีเห็นไหมเมืองนอกเวลาเราดูหนังอ่ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน่นนี่นั่นโอ้ยนี่เกิดนี่อันนี้มีนี่ประมวลแล้วแล้วสมมติมีคุณอนุทินมีเบอร์รองมามีนี่เข้าไปดูจากการที่ผมประมวลแล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันจะทำให้มั่นใจไหมแล้วอะไรที่เป็นหน่วยงานที่เขาเข้ากันไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดผู้บัญชาการรัฐบาลไปนั่งในวอลลุ่มไม่ต้องมาผัดข้าวผัดก็ได้นะไม่ว่าผัดข้าวผัดแล้วไปนั่งในพื้นที่ที่มีจอวิทยาศาสตร์มีวิศวกรมีอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง แล้วก็มาปุ๊บแล้วมาบอกว่าจากนี้จี้ไปที่ปัญหาตรงนี้คนมันก็เขารู้ไว้เพราะเขาดูจอคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้นั่งทางในอันที่8เนี่ยนะครับอันที่8เนี่ยนี่เปลี่ยนแล้วนะ8พูดภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนนะครับว่ารัฐบาลทำอะไรประชาชนต้องทำอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องอัปเดตครั้งต่อไปเดี๋ยวตอนเย็นฟังอีกครั้งนะครับเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเปลี่ยนทุกๆ3ชั่วโมงอย่าพลาดเลยเดี๋ยวเปิดช่อง3จะเปิดวอลลุ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องทำนะครับแล้วก็อันที่3คืออย่ารอความแน่นอนจนประชาชนไม่มีเวลาเหลือเข้ามั้ยฮะคือประชาชนเนี่ยไม่ได้เรียกร้องให้นักพยากรณ์ใครเขาไม่สนใจประชาชนไม่ได้ดูว่าใครแม่นนะสสินแม่นหรือเสรีแม่นเขาอย่าไปแข่งกันอย่างนั้นแล้วคนก็จะไปโฟกัสว่าเพจทีไม่แม่นส่วนใหญ่ไปลบประชาชนเขาบอกเขาพอได้นะถ้าเกิดเขาปลอดภัยแล้วเขาไปเกอร์บ้างอะแต่อย่าบ่อย
0: ครับ
3: อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยืนยันแต่วันนี้มีความเสี่ยงขอให้เตรียมพร้อมไว้นะแต่พอแนวฝนมันเปลี่ยนอีก2ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรก็ออกมาบอกว่าวันนี้
0: เนื่องจ
3: ากมันเปลี่ยนแล้วครับอะไรแบบนี้คนยิ่งดีใจกินมาม่าหมดไงวะก็ไม่เป็นไรแบ่งๆกันกิน
0: กินมาม่าดี
3: วันนี้กรมอุตุแสดงแล้วว่าเริ่มปรับตัวนะครับปภ.ยังไม่เห็นฝีมือสทนช.ยัง
0: อุตุปรับแล้วนะ
3: อุตุเริ่มปรับ
0: สื่อสาร
3: แต่ปรับตอนภัยพิบัติเริ่มหมดทำให้คนเบาใจขึ้นแต่ภัยพิบัติพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าพื้นที่หน้าอุตุเตรียมเลยวันนี้นะครับว่าจะเตรียมรับยังไงจะปรับภาษายังไงนะครับแล้วก็คุณอุตุต้องบอกเลยว่าผมจะส่งต่อนะพอเรื่องดินถล่มผมไม่รู้แล้วนะกรมทรัพยากรธรณีทำยังไงหรือใครที่จะต้องมารับในวอลลุ่มนี้แล้วสมมุติว่าวอลลุ่มเนี้ยถ้าเอาเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าต้องไปสทนช.เพราะมันมีออทอริตี้ผมไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์เขามีกี่เครื่องเอามาตั้งเท่ๆแล้วก็ต้องต้อนรับคุณอนุทินหรือคุณอะไรนะที่เป็นรัฐมนตรีลูกพี่ชาดาเนี่ยใช่ไหมครับที่เขารับแบบเขาไปตั้งดูคุณพลดอนแล้วก็ออกมาคนเดียวแล้วไม่ต้องมีกำแพงมีผนังพูดแบบมนุษย์ต่อมนุษย์สื่อสารกันผมกำลังดูแลคุณอยู่จากการแบบนี้มาข้อจำกัดเป็นแบบนี้ความช่วยเหลือเป็นแบบนี้เอาแบบนี้นะ
0: ครับ
3: ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนทำได้เหมือนกันนะผมไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษใครมาก็ควรทำแบบนี้นะ
0: โอเค
3: นะครับขอบคุณมาก
0: สิบข้อนะ
3: ครบแล้วก็ในรายละเอียดเนี่ยสามารถก๊อปของผมไปเลยได้เลยนะ
0: ไปที่เพจของอาจารย์ศศิน
3: นะเพจศศินเฉลิมลาภภาษาไทย
0: โอเคนะลองเข้าไปดูได้เลยนะครับทางปอเต็กตึ้งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าเดี๋ยวต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมอยากให้ช่วยเหลืออะไรยังไงเพิ่มเติมไหม
4: ก็ไม่มีครับ
0: โอเค
4: เราช่วยตัวเองได้ครับ
0: โอเค
4: ได้เราดูแลประชาชนอยู
0: ่ได้ครับ
4: ครับ
0: ด้านเบียร
1: ์ทำไมนะ
0: มีอะไรจะพูดแท็กพลังยูส่งมาบอกปากจัดมากนะอาจารย์เบียร์เนี่ยแท็กส่งมาม
1: ันตัวปั่นเลยจะบอกให
0: ้แท็กพลันยูส่งมาบอกปากจัดมากแล้วทำไมเวลาพูดถึงขวัญอุตสามณีถึงต้องอาย
1: มีอ่ะผู้ด่าทุกคนอ่ะมีใครเล็ดรอดเท่านั้นอ่ะ
3: คุณหนุ่ม
0: ครับ
3: พี่ดำบอกเมื่อกี้แบบเนี่ยบอกเราดูแลประชาชนอยู่กับเด็กตึ้งเนี่ยถ้าขอคำนี้ไปใส่ปากท่านอธิบดีปภ.หรือท่านรัฐมนตรีที่ดูแลผมอยู่เนี่ย
0: จะดีมากเลยพูดใหม่สิเราอะไรนะ
4: ประชาชน
0: เราดูแลประชาชนอยู่
4: ปล่อยตึงดูแลประชาชน
3: พี่ดำบอกว่ารับเงินบริจาคมานั้นผมดูแลประชาชนอยู
4: ่ครับใช่ครับ
3: แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนคำพูดนี้ไปที่ใครไม่รู้สัก 2-3 คนจะขอบคุณมาก
0: จะดีกว่านี้เยอะ
3: ผมจะมีกำลังใจอ่ะ
0: โอเคเข้าใจนะฮะท่านเบียร
1: ์ก็ฝากถ้าคือช่วงนี้ใครช่วยใครได้ก็ช่วยก่อน
3: ใ
1: ครที่มีเรี่ยวแรงกำลังอะไรมาช่วยก่อนไม่ต้องไปหวังพึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งตนพึ่งธรรมอาศัยธรรมะดูแลใจตัวเองก่อนตอนนี้เพราะเข้าใจว่าบางทีจิตมันตกใจมันตกเพราะว่ามันเจอภาวะวุ่นวายสองก็คือช่วงนี้ดูแลตัวเองช่วยอะไรตรงไหนได้อย่างสมมุติเฉยๆว่าถ้าใครพอมีกำลังในพื้นที่ตึกพอจะเป็นจิตอาสาในแต่ละอาคารสามารถเอาตัวเองออกมาได
0: ้
1: เอาออกมาหน่อยแล้วมารับข้าวเข้าไปเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือคนป่วยคนแก่เนี่ยเป็นอาสาในแต่ละตึกของตนเองถ้าอยู่ได้ช่วยกันก่อนเพราะว่าจะอาศัยจะอาสาข้างนอกเนี่ยกำลังคนเนี่ยมันไม่พอคนแค่หลักสิบเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาเหนื่อยมากกับการดูแลคนเป็นหลักแสนหลักหมื่นในตัวอาคารเนี่ยมันยากเพราะนั้นข้างนอกเนี่ยมีอาหารเยอะแต่ถ้าออกมาจะได้กินถ้าอยู่ข้างในรอเอาข้าวเขาไปให้เนี่ยมันอาจจะช้าเพราะนั้นถ้าใครพอมีกำลังออกมาหน่อยเป็นอาสาไปสมัครอะไรพยายามตอนเช้าเดินออกมาแล้วก็ เดี๋ยวแบบตัวเองรู้แล้วเนี่ยก็มาเอาน้ำสัตว์หรือพอว่าเออเนี่ยเป็นตัวแทนขอเรือจากข้างในเนี่ยพาเข้าไปแล้วไปพร้อมกับเรืออาหารก็ได
0: ้
1: ถ้าเป็นไปได้แต่ระหว่างนี้ก็คือขอให้มีกำลังจิตกำลังใจแล้วใครมีกำลังหน่วยงานต่างๆเอกชนต่างๆใครมีกำลังบางทีไม่ต้องร้องขอคุณสามารถนำเสนอตัวเองออกมาได้เลยอย่างอาจารย์ไม่ต้องมีใครร้องขออาจารย์ก็นำเสนอตัวเองออกมาเลยอย่างทีมอย่างเงี้ยพวกอาสาต่างๆเขาก็นำเสนอตัวเองออกมาแล้วก็อย่าด่าอาสาเพราะอาจารย์เห็นหลายคนที่เข้าไปตามตึกแล้วมีบางคนเนี่ยด่าอาสาขออย่าด่าอาสาเพราะว่าเขาไปทำงานด้วยความเต็มใจจริงๆเขาไปช่วยเขาออกจากอย่างอาจารย์คุยกับแท็กบอกว่าผมไม่รู้อ่ะผมโดดลงน้ำผมโดดก่อนเลยช่วยผมต้องการช่วยคน ชีวิตผมไม่สนใจเลยผมขอให้คนเนี่ยปลอดภัยก่อนอะไรเงี้ยซึ่งจิตอาสาเขามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือจริงๆก็อยากให้ทุกคนอ่ะในหน่วยงานรัฐอ่ะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่อาจารย์เห็นทหารออกมานะเมื่อวานอาจารย์ตอนไปตอนตีสี่อาจารย์ก็เจอทหารออกมาก็ยังมาขอถ่ายรูปกับอาจารย์แล้วก็ลำเลียงอาหารอะไรกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมากอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทีมอาสาทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามตั้งสติเยอะๆอย่ากลด่าอะไรกันเยอะก็เข้าใจหิวอาหารพยายามจะไปในบ้านที่สุดถ้าหน่วยไหนเอกชนใดบริษัทใดมีกำลังสามารถจัดซื้อจัดหาอาหารได้ทำอาหารแล้วไปแจกจะขอบคุณมาก
0: ครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงยังอยู่กับเรื่องนี้อยู่นะฮะแต่ว่าจะเป็นในมุมไหนเดี๋ยวลองติดตามดูกันละกันนะครับก็ยังไงก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือภาครัฐก็ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะมีการขยับอะไรและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วอาจารย์เบียร์เดี๋ยววันนี้ไปอีกวันนี้อีกกี่พันกล่อง
1: วันนี้น่าจะประมาณ 5,000 กล่อง
0: 5,000 นะมันไม่เมื่อวาน 8,000 กว่าวันนี้ 5,000 มันไม่เพียงพอหรือมันยังไง
1: ไม่พอมันสองที่ก็อย่างที่บอกว่าคน
0: ไม่คือแรงของเรามันไม่พอใช่ไหมห้าพัน
1: ไม่พอ
0: มันมากกว่านั้นได้ไหม
1: ตอนนี้มันไม่พอแล้วมันได้แค่นี้มันอันได้แค่นี้ก็คือเนี่ยกว่าจะได้2,000กล่องใช้เวลาตั้ง4 ชั่วโมง
0: มันต้องทำยังไงให้มันได้มากขึ้นเลยกว่านั้น
1: มันก็ต้องหาคนหาที่ซึ่งอาจารย์เนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันว่าถ้าเนี่ยอย่างที่คุยกันวันนี้ว่าอาทิตย์นึงก็อาจจะต้องถ้าฝนยังตกอยู่อาจจะต้องไปอีกก็เลยกำลังดูอยู่ว่ามันตอนนี้มันมีคนจะให้โกดังให้อาจารย์ไปตั้งโรงทานอย่างโต๊ะจีนต่างๆเนี่ยก็เอาเตาแก๊สเอากระทะมาช่วยอาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวอาจจะมีการโยกแบ่งโรงทานที่บ้านอาจารย์ก็จุดหนึ่งแล้วก็อาจจะไปตรงหน้าขยะลมเก้าอีกจุดหนึ่งซึ่งก็มีโกดังอยู่ตรงนั้นก็อาจจะทำเพิ่มเพื่อที่จะกระจายไปจุดอื่นเพิ่มเติม
3: ผมมีเวลาให้ผมพูดถึงภัยพิบัติครั้งหน้าหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับอยากพูดเชิญเลยครับอาจารย์รีบไปไหนป่ะอาจารย์รีบ
4: ไม่เป็นไรครับ
3: ตัวตึ้งเนี่ยอาจจะมีคนไม่รู้โปรเซสนะเพราะผมจะเป็นคนโดนภัยพิบัติเองด้วยแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ด้วยเนี่ยกลไกทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยประเทศนี้เขาออกแบบให้กรมป้องกันและสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพหมายความว่าเจ้าภาพมันไม่ใช่ต้องทำเองนะใช้กฎหมายกับใช้งบประมาณฉุกเฉินของประเทศที่มีประมาณจังหวัดละ10 ล้านแล้วใช้แล้วเบิกใหม่ได้เขาเตรียมไว้ให้แล้วแต่จะเอาเงินมาใช้ได้เนี่ยต้องประกาศภัยดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพอฝนตกขนาดนี้เขตนี้น้ำต้องท่วมพื้นที่นี้จะต้องท่วมเนี่ยอำนาจประกาศภัยผอ.ปภ.จังหวัดต้องเอาไปให้ผู้ว่าเซ็นสมมุติเรารู้ก่อน12 ชั่วโมงพอเซ็นปุ๊บใช่ไหมครับผู้ว่าเองตัวเองจะต้องถูกบังคับว่าตัวเองจะต้องมีเป็นผู้บัญชาการในการทำภัยเขาต้องทำอะไรครับโดย common sense ก็คือต้องมาตั้งเต็นท์ไงต้องมาตั้งเต็นท์ต้องมาจัดพื้นที่ที่ตัวเองปลอดภัยก่อนไม่ใช่เอาตัวเองไปเป็นผู้ประสบภัยเพราะเรารู้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยปตท.จะมาใครจะมาพอมาเต็นท์นี้จะรู้ทันทีว่าเอาไปซอยนี้นะไปซอยนี้ไปซอยนี้นะจันเบียร์มาไปทางนี้นะประเทศนี้ถูกออกแบบไว้อย่างนี้โดยผู้รับผิดชอบคือท่านผู้ว่าตามกฎหมายปปพแต่ปปพต้องเสิร์ฟนะเสิร์ฟปุ๊บมาคราวนี้พอประกาศแล้วเนี่ยก็จะเข้าฟังก์ชันจันเสรีได้เฮ้ยใครมีเครื่องสูบน้ำใครมีตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ต้องทลายคันไม่ผิดกฎหมายด้วยผู้ว่าจะมีพรบปปพกันหลังอยู
0: ่
3: สามารถตัดสินใจโดยมีตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเขาฟ้องเพื่อช่วยประชาชนระบบมันถูกออกแบบมาอย่างนี้ขอแค่ทำไม่ต้องออกแบบอะไรใหม่เลยขอแค่ทำในเรื่องที่ระบบที่มันออกแบบ
0: ตามระบบของเขา
3: ใช่โดยทั้งหมดเนี่ยต้องถูกอำนวยการโดยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยต้องเป็นผู้อำนวยการเพราะว่าคุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับพอถึงเกิดเหตุต้องเป็นอย่างนี้ส่วนกรมอุตุการอื่นเป็นต้นเหตุไงพอถึงเหตุปุ๊บเนี่ยฟังก์ชันมันต้องทำอย่างนี
0: ้
3: แล้วมันจะไม่ชุลมุน
0: โอเค
3: นะครับแล้วท่านผมเชื่อว่าท่านผู้ว่าทุกคนเนี่ยถูกอบรมให้บริหารภัยพิบัติบริหารเขาเรียก crisis management
0: ครับ
3: กว่าท่านจะมาเป็นผู้ว่าท่านต้องอบรมเรื่องนี้ท่านต้องมีความรู
0: ้
3: นะครับผมเชื่อว่าท่านทำได
0: ้ครับอ้าวสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูภาพมันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวสัตว์เดือดร้อนกันหมดหมาแมว อาหารเหินก็ต้องมีถูกไหม
3: มีครับ
4: มีครับปอยตึงเอาไปแจกอยู่
0: แจกหมดแล้วเน
4: า
0: ะ
4: มีอาหารสุนัขด้วย
3: แมวด้วยครับ
4: แมวด้วยนะครับ
0: ก็ต้องอยู่ในบ้านลำบากไปหมดแม้กระทั่งจระเข้เอาเนื้อทองมาดูนี่เปิดมาดูสิสุดท้ายแล้วนี่ฮะจากวัดโพทองนะใหญ่จริง
3: ไม่รู้จะสงสารใคร
0: ไม่รู้สงสารใครระหว่างคนกับจระเข้ใช่ไหม400โลนี่ขอบคุณคนแบกกล้องด้วยเขาถ่ายมาดีโด่งเนี่ยเนี่ยผู้ชมลองดูแล้วกันเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยคือเขาต้องย้ายมันอ่ะเพราะว่าน้ำมันท่วมเข้าไปแล้วปรากฏว่าทางหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าแหมถ้าเนื้อทองมันหลุดออกไปเนี่ย
4: เดือดร้อย
0: คือชาวบ้านเนี่ยจะตกใจว่าไปเห็นมันอยู่ในแม่น้ำลำคลองย้ายมันเถอะก็ต้องเนี่ยฮะ400กิโลคุณผู้ชมแบกหามกันแบบนี้แหละฮะแล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวเที่ยงไปเขาบอกว่ามันไม่กินเนื้อเพราะมันอยู่ในวัดมานานมันถือศีล
1: ก
0: ิน
1: เจ
0: กินเจคงแดกขนมปังแล้วมั้งเนื้อทองออกกองไปคงแดกขนมปัง
1: ระวังเป็นเนื้อย่างนะ
0: จนเนี่ยดูสิ
2: ใช่ๆ
0: ดูสิฮะ
3: แก่มากไม่มีเรายังไม่มีรับแจ้ง
0: เนี่ยอยากให้ปอเต็กตึงช่วยโอ้โหเนี่ยนะฮะอ้าวโอเคเดือดร้อนกันไปหมดตอนนี้
2: ใช่
0: นะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะฮะขอบคุณอาจารย์ศศินนะครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณอาจารย์เสรีครับขอบคุณอาจารย์เบียร์นะอาจารย์เบียร์วันนี้ลุยอีกใช่ไหม
1: ลุยอีก
0: วันนี้ไปที่ไหน
1: ไปทั้งสองที่เลยไปจนกว่าจะสถานการณ์จะดีขึ้น
0: จะไปทุกวันทุกคืน
1: ใช่แล้วก็จะพยายามตอนนี้ก็แคนเซิลงานหมดเลย
0: นอนบ้างนะอาจารย์เมื่อคืนตีสี่ยังไม่ได้นอนทีมงานโทรไปตีสี่จังอยู่เลยอ่ะ
1: นี่นอนตอนเจ็ดโมงเช้า
0: แล้วก็มาเนี่ยนะอาจารย์
1: ใช่แล้วก็ตื่นมาแล้วก็มานี่
0: ไหวไหมเนี่ย
1: ไหวยังไหวอยู่ก็ยังด่าได้ถ้าด่าได้แปลว่าไหว
0: แต่คราวก่อนเข้าโรงพยาบาลล็อกไปทีนะ
1: ถ้าล็อกอีกก็ตามนั่นแหละ
3: แต่ผมกำลังไม่สบายใจ
0: ทำไมฮะ
3: น้ำที่มาจากน้ำเหนือที่ท่วมใต้ถุนบ้านใต้ถุนห้องประชุมที่ศูนย์อบรมผมเนี่ย
0: ครับ
3: ผมเอาปลั๊กห้อยไว้อันหนึ่งที่อยู่บนผ
2: ับต้องรีบกลับนะ
3: ไม่รีบกลับผมจะเข้าไปยังไง ผมคิดว่า
0: โอ้เข้าไป
3: คัทเอาท์คงตัดคือบ้านผมอะปลั๊กสูงหมดแต่เนี้ยผมประมาทขนาดผมนะผมยังเอาปลั๊กห้อยไว้ติดพื้นเลย
0: โอ้
3: เนี่ยกำลัง
0: คิดอยู่ทำไงดีเออจะทำไงอะหรือจะต้องไปต้องเข้าบ้าน
3: ผม
0: รอน้ำรถ
3: เดี๋ยวมันไฟดูดคน
0: คนอื่น
3: แต่ผมคิดว่าสวิตช์น่าจะตัด
0: ที่บ้านมีคนอยู่ไหมตอนน
3: ี้ไม่มี
4: คันเอาตัดเยอะครับ
0: ก็เอาตัดอยู่แล้ว
3: สปาร์กตัด
2: จ้ะใช
0: ่ต้องแจ้งการไฟฟ้ามั้ยฮะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนมั้ยถ้ามันดูดเดี๋ยวผมถอยออกมา
0: อาจารย์ถอยไม่ทันนะ
4: เอาหลังมืออังก่อน
3: อาจารย์โทร
0: หวังว่าพรุ่งนี้ผมคงไม่ต้องมานั่งทำข่าวอาจารย์นะ
3: อาจารย์บอกไว้ก่อนไง
0: อาจารย์ผมต้องมานั่งทำข่าวอาจารย์ไม่เอา
2: ไม่ได้
3: ที่บางประหันต้องแจ้งปอไว้ก่อนให้ไปช่วยผม
0: โอเคขอบคุณพี่ดำคุณบิ๊กนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะทุกท่านขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับ
5: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะพบกันวันนี้วันแรกของการกลับความพยายามกลับเข้ามาสู่การใช้ชีวิตตามภาวะปกติบางคนก็ปกติได้บางคนส่วนหนึ่งก็ปกติไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ยังมีน้ำรอระบายนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมขังต้องบอกเป็นน้ำท่วมขังเพราะว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมแล้วเนี่ยเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่างๆน่าจะคลี่คลายไปบ้างแล้วแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากช่วงภาวะน้ำท่วม 2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงเรื่องของสิ่งที่กำลังอาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมด้วยวันนี้เราต้องมาเตรียมรับมือกันนะคะสำหรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลาแบบนี้เราจะมาขอความรู้กันจากท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒแต่ว่าท่านเป็นอาจารย์หมอนะคะที่ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของระบบทางเดินหายใจท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับคุณหญิงและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับประการแรกก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมนะครับหรือสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี
1: ้
2: ก็คงจะพยายามช่วยเหลือตัวเองรวมทั้งที่หน่วยงานต่างๆจะเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนกันต่อไปคนไทยก็มีน้ำใจนะครับในยามวิกฤตเนี่ยเราก็พิสูจน์มาแล้วทุกครั้งนะครับว่าทุกฝ่ายจะร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขให้ดีที่สุดครับ
1: การที่เราช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการทำงานในส่วนภาครัฐเหมือนกันนะอาจารย์ประเทศอื่นนี่อาจจะประชาชนไม่จำเป็นต้องลงออกโรงขนาดนี้นะเพราะว่าภาครัฐอาจจะมีประสิทธิภาพแต่ก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอามาคุยกันทีหลังก็แล้วกันนะคะอาจารย์แต่ว่าเรื่องที่อาจารย์บอกว่าเป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องของโรคที่มันมาในช่วงน้ำท่วมหรือว่าหลังจากน้ำลดนะคะอาจารย์มีโรคอะไรที่เราต้องเตรียมการรับมือบ้างคะอาจารย์ขา
2: ครับในสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะครับสิ่งที่จะเกิดก็แบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกคือช่วงที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก
1: ับ
2: ช่วงที่หลังจากน้ำลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาวะทางสุขภาพเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งที่เกิดอันตรายแล้วเกิดจากน้ำท่วมเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเป็นกลุ่มให้เราเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ระมัดระวังนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายผมจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็แล้วกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางน้ำแล้วก็ทางอาหารกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่โรคติดต่อทางบาดแผลหรือผิวหนังที่เราไปแช่น้ำหรือเดินผ่านน้ำและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เกิดจากแมลงและภัยสุขภาพอื่นๆนะครับโอเ
1: ค
2: ในกลุ่มที่1เนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกันดีเพียงแต่ว่าเอามาทบทวนให้ครบถ้วนนะครับว่าเวลาเราเกิดน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหา2 อย่างก็คือหาอาหารทานยากลำบากอาหารก็อาจจะเก่าเก็บก็ต้องเอามาทานนะครับอาหารที่ปนเปื้อนตกน้ำไปเล็กน้อยก็หยิบขึ้นมาทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องบางบ้านเนี่ยห้องน้ำมีเฉพาะชั้นล่างแล้วน้ำท่วมเนี่ยการขับถ่ายอุจจาระนี่จะทำอย่างไรโรคที่พบบ่อยในกลุ่มติดต่อทางน้ำและอาหารก็ได้แก่โรคอุจจาระร่วงอย่างแรงหรือท้องร่วงนี่แหละนะครับโรคบิดโรคลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคตับอักเสบที่ติดต่อผ่านทางอาหารหรือสิ่งสกปรกที่เรียกว่าตับอักเสบเองสาเหตุก็เกิดจากการที่เราไปดื่มน้ำหรือทานอาหารที่มันมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคซึ่งมีมาจากน้ำจากขยะหรือจากสิ่งที่เราขับถ่ายข้อแนะนำให้ควรระมัดระวังและปฏิบัติเท่าที่ทำได้บางข้อเราก็อาจจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็มีความรู้ไว้ก่อนและพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันแรกก็คือพยายามดื่มเฉพาะน้ำที่สะอาดถ้าไม่มีน้ำที่มั่นใจก็อาจจะต้มสุกมีข้อจำกัดบทนะครับว่ามีแก๊สมีน้ำให้ต้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่เราพูดระบบที่ควรจะคิดก่อนนะครับแล้วทำได้แค่ไหนพยายามทำน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทเนี่ยก็จะมีประโยชน์รับประทานอาหารที่สามารถปรุงสุกใหม่ได้อาหารที่เขาส่งมาช่วยที่บรรจุมิดชิดเนี่ยก็จะดีมากอาหารค้างคืนเนี่ยก็ต้องดูโดยปกติแล้วก็ให้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงแต่นี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าในภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยการดูอาหารค้างคืนเนี่ยการชิมนิดนึงการดมกลิ่นนิดนึงดูสภาพสีก็อาจจะมีความจำเป็นสำหรับบางครอบครัวบางสถานการณ์นะครับ
1: คือสมมติว่าเรามีอยู่อาหารอยู่แค่ไม่กี่กล่องหรือว่าคนหนึ่งกล่องแล้วก็จะแบ่งเก็บไว้เผื่อว่าในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์เราควรจะเก็บ ยังไงหรือว่าจะทำยังไงอะคะอาจารย์ที่สามารถ
2: โอ
1: จ
2: ้
1: ะค่อยๆเก็บเสบียงไปทาน
2: เอา
1: ได
2: โ
1: ้
2: ดยอุดมคติก่อนเลยนะครับก็ไม
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: ควรทานอาหารกลางคืนนี่โดยอุดมค
1: อ่ะ
2: ติ
1: โดย
2: นะคร
1: ห
2: ั
1: ล
2: บ
1: ักการอะค่ะ
2: จะได้เข้าใจหลักสุขภาพก่อนไม่ใช่
1: อ
2: ว่
1: ่
2: า
1: ะ
2: ค
1: ค
2: ุณ
1: ่ะ
2: หมอเฉลิมชัยมาแนะนําให้ทานอาหารแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ไม่มีอะไรจะทานนะครับก็ถ้าเรามีระบบที่เก็บความเย็นอุณหภูมิไม่ร้อนซึ่งน้ําท่วมเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีแดดแล้วอุณหภูมิในบ้านก็จะไม่ร้อ
1: ช
2: น
1: ื้นใ
2: อ
1: ช
2: ัน
1: ่
2: นี้โอ
1: ค่ะ
2: กาสที่จะเกิดอาหารบูดเน่าหรือแบคทีเรียเพิ่มจำนวนก็จะน้อยกว่าหน้าร้อนนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดไฟฟ้ายังเข้าได้ถ้ามีตู้เย็นท่านแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดปัญหาอาหารที่จะเน่าเสียลงได้สุด
1: ค่
2: ท
1: ะ
2: ้ายถ้ามีความจำเป็นต้องทานจริงๆไม่มีอาหารเลยเนี่ยให้ดูสีดมกลิ่นแล้วก็ชิมคําแรกว่ามันมีอะไรผิดไปจากที่เราเคยทานไหมสมมต
1: อ
2: ิ
1: ื
2: ว่าม ข้าวผัดอย่างนี้นะหรือผัดซีอิ๊ว
1: ค่
2: เน
1: ะ
2: ี่ยเราดมกลิ่นแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวบูดเน่าหรือเปล่าอย่างนี้ก็ต้องยอมทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าชิมแล้วรสชาติมันปกติแล้วมันไม่มีอะไรทานจริงๆก็ต้องเรียกว่ากัดฟันทานกันนะครับครับ
1: คือหญิงเห็นในพฤติกรรมในการทานอย่างโดยเฉพาะเป็นครอบครัวเนาะบางทีก็ทานกับข้าวใส่ชามแล้วก็ต่างคนต่างตักมาทานโดยไม่มีช้อนกลางอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารบูดเสียด้วยไหมคะอาจารย์ใช้ช้อนตัวเองตักอาหารเข้าปากแล้วก็ไปตักอาหาร
2: ครับก็คือหมายความว่าในช่องปากของทุกคนเนี่ยก็มีแบคทีเรียกันทุกคนนี่เรื่องปกตินะครับตอนนี้
1: ค่ะ
2: ถ้าเราใช้ช้อนกลางเนี่ยแบคทีเรียที่จากปากของคนในครอบครัวลงไปได้จะน้อยลงตัวเราหรือตะเกียบของเราเนี่ยมันก็จะลงไปสมทบนะครับแ
1: ค
2: ต่
1: ่ะ
2: ไม่เป็นไรครับขณะนี้เรากําลังคุยเรื่องน้ําท่วมที่มันวิกฤตนะครับ
1: ค่ะกลับมา
2: อา
1: น้
2: หา
1: ำ
2: ร
1: ท่
2: ก
1: ว
2: ็
1: ม
2: เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะโอเค
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ไปกลุ่มที่สองกลุ่มโรคติดต่อผ่านทางบาดแผลแล้วก็เราคงได้ยินกันบ่อยในระยะ10-20 ปีหลังว่าโรคฉี่หนูนะครับ
1: ค่ะ
2: หรือโรคเลปโตสไปโรซิสอันนี้ปรากฏว่ามันกลับพบมากขึ้นนะครับในน้ำท่วมที่ในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบท
1: ค่ะ
2: เหตุก็เพราะว่าในเขตเมืองเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่หนาแน่นนะครับแ
1: ค
2: ล้ว
1: ่
2: ก
1: ะ
2: ็จะมีเศษอาหารเศษขยะอัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่แคบหนูที่แอบอยู่ในท่อระบายน้ําอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็จะมีมากกว่าในชนบทท้องไร่ท้องนาที่เข
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: มักจะมีแต่หนูนากันนะครับ
1: ค่
2: เพ
1: ะ
2: ราะนั้นโรคฉี่หนูเนี่ยแม้จะเกิดได้ทุกจังหวัดทุกประเทศแต่ในเขตที่เป็นชุมชนหนาแน่นอย่างเขตเมืองและน้ําท่วมกรุงเทพปริมณฑลครั้งเนี้ยก็พึงระมัดระวังสาเหตุ
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: เกิดจากเราไปยืนแช่น้ําหรือเดินลุยน้ําโดยไม่ได้ใส่รองเท้าปกป้องนะครับรอง
1: ค
2: เท้
1: ่
2: า
1: ะ
2: บูทเชื้อโรคของเลปโตสไปโรซิสก็เข้ามาได้ก็ระวังที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือถ้าไม่จําเป็นก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ําถ้าหารองเท้าบูทยางสูงได้ก็หามาใส่แต่หลายรายต้องเดินไปรับอาหารรองเท้าบูทยางไม่มีเรือก็ไม่มีอันนี้ก็เข้าใจอีกเช่นกันท่านก็ต้องลุยไปนะครับเวลาท่านจะลุยไปเนี่ยท่านดูเท้าหน้าแข้งอะไรของท่านเนี่ยถ้ามีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยแนะนำให้หาพลาสเตอร์ยากันน้ำปิดก่อนแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไปนะครับก็ไปอ่ะเสร็จแล้วพอกลับมาเนี่ยก็ต้องรีบล้างน้ำล้างเท้าล้างแขนล้างขาอะไรเนี่ยให้สะอาดโดยเร็วที่สุดโดยใช้สบู่คือทุกอย่างเนี่ยเราทำให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ใน
1: ค
2: ส
1: ่ะ
2: ถานการณ์อะไรที่มันมีไม่ครบถ้วนเราก็ทำไปเช่น
1: ค่ะ
2: เราควรล้างน้ำด้วยสบู่แต่ถ้
1: ค
2: า
1: ่ะ
2: ล้างเท้าล้างมือด้วยสบู่ไม่ได้มีแต่น้ำเปล่าก็ให้ล้างน้ำเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์
2: ตอนนี้สังเกตอาการยังไงสมมติน้ำลดแล้วหรือยังไม่ลดก็ตามมันจะมีไข้สูงครับและปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมากโดยเฉพาะบริเวณน่องของเราหลังจากที่เราไปลุยน้ำมาอ
1: ค
2: ัน
1: ่ะ
2: เนี้ยให้รีบมาหาหมอครับเพราะว่าท่านกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฉี่หนู
1: มีอะไรอีกคะอาจารย์โรคอะไรอีกไหมคะ
2: นะ
1: ต้
2: คร
1: อ
2: ัง บ
1: ระ
2: ก็
1: มั
2: เป
1: ด
2: ็น
1: ระ
2: กล
1: ว
2: ุ่
1: ั
2: ม
1: ง
2: เกิดจากแมลงอันนี้คำว่าแมลงที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยุงนะโดยเฉพาะยุงลายก็
1: ค่ะ
2: จะทำให้เกิดมียุงพ่อพันธุ์มากขึ้นมักจะติดตามต่อเนื่องไปหลังจากน้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ถูกยุงกัดดังนั้นหลังจากน้ำลดซึ่งทุกคนคลายกังวลไปเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายที่เรียกว่าชิคุนกุนย่าอาการก็คล้ายๆกันนะครับตอนนี้ข้อควรระวังก็คือถ้าทำได้ก็พยายามทายากันยุงไว้ยุงจะเยอะนะครับถ้าทำมีมุ้งรวดอะไรก็ปิดมุ้งรวดถ้ามีมุ้งอะไรก็ว่าไปกรณีที่มีน้ำท่วมขังหลังจากน้ำลดตามกระป๋องตามเศษกระเบื้องตามอะไรก็มาพลิกคว่ำให้หมดบนสถานการณ์ปกติก็จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรค ที่เกิดจากยุงโดยเฉพาะไข้เลือดออกเราคงไม่อยากได้ยินว่า1 ถึง 2 สัปดาห์หลังจากน้ำลดแล้วมีคนป่วยไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากเนี่ยอันนี้จะน่าเสียดายถ้าเราได้ดูแลป้องกันกันไว้ก่อนนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: กลุ่มสุดท้ายก็คืออื่นๆนะฮะอื่นๆก็คือสัตว์มีพิษทั้งหลายห้องฉุกเฉินนี่เริ่มเจอแล้วนะครับมีแมงป่องกัดนะจากใส่รองเท้านะครับว่ามันหนีน้ำขึ้นมา
1: ค่
2: ม
1: ะ
2: ีตะขาบมีงูว่ายน้ำให้เราเห็นในถนนซอยตามหมู่บ้านหลายแห่งที่ไม่เคยเห็
1: ค
2: น
1: ่ะ
2: งูเนี่ย
1: ค
2: นะ
1: ่
2: ค
1: ะ
2: รับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ให้ตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้ามุมอับต่างๆเพราะสัตว์พวกนี้ก็จะหนีน้ำขึ้นมาแอบอยู่แล้วเราเนี่ยก็ไปหยิบโดยไม่ได้ระวังเพราะของเหล่านั้นโดยปกติมันไม่เคยมีสัตว์เหล่านี้
1: ค่ะ
2: นะ
1: ค
2: เ
1: ่
2: ระ าก็จะต้องระมัดระวังนะครับเวลาจะใส่รองเท้าจะเข้าไปตรงมุมอับของห้องของโรงจอดรถหรือมุมไหนก็ตามนะครับอีกอันนึงที่สําคัญมากอาจจะว่าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บโดยตรงแต่อาจจะทําให้เดือดร้อนต้องมาโรงพยาบาลก็คืออุบัติเหตุจากไฟฟ้านะครับก็
1: ค่
2: แ
1: ะ
2: นะนําให้ยกเบรกเกอร์หรือสับคัทเอาท์ถ้าบ้านไหนทําเบรกเกอร์หรือคัทเอาท์ไว้เป็นส่วนๆว่าตรงนี้เป็น
1: พ
2: ข
1: ิ
2: อง
1: เศ
2: ห้อง
1: ษ
2: นั้นตรงนี้เป็นขอ
1: ค
2: ง
1: ่
2: อ
1: ะ
2: ันเนี้ยก็ยกเฉพาะตรงนั้นนะครับแต่ถ้าบ้านใดเป็นแบบคัทเอาท์ใหญ่ทีเดียวเลยเนี่ยก็คงยกไม่ได้ไม่งั้นก็จะอยู่กันไม่ได้ก็อย่าเข้าไปในโซนที่มีน้ําท่วมแล้วไปถึงปลั๊กหรือถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอย่ายืนตัวเปียกหรือยืนอยู่ในน้ําแล้วเอื้อมมือไปจับหรือถอดปลั๊กไฟที่ตนเองเคยทํา
1: ค่
2: ว
1: ะ
2: ่ามือแห้งแต่เท้าน่ะแช่น้ําอยู่เราเคยเจอคนคิดเบสิกผิดพลาดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเช็ดมือให้แห้งปลั๊กที่จะไปดึงอ่ะก็ดูปลอดภัยแต่ตัวเองอ่ะใส่รองเท้าเปียกยืนอยู่บนชื้นพื้นโรงรถที่เปียกอย่างนี้ก็ต้องระว
1: จ
2: ั
1: ริ
2: ง
1: ง
2: ค
1: จ
2: ร
1: ร
2: ั
1: ิ
2: บ
1: งจริงจริงจริงก็มีภาพข่าวที่เป็นอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะอาจารย์ที่บางทีแม้แต่ไปเข็นประตูบ้านอะรั้วบ้านซึ่งเป็นเหล็กก็ยังทำให้ไฟช็อตได้เลยเพราะว่ามันส่งสื่อกระแสน้ำผ่านตัวแล้วก็ไปจับประตูรั้วเหล็กอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์
2: ใช่
1: เร
2: ค
1: ี
2: ร
1: ย
2: ัก บแ
1: ว
2: ล้
1: ่า
2: วระวังเรื่องลื่นล้มในผู้สูงอายุด้วยนะครับเราก็ได้ข่าวผู้สูงอายุเนี่ยศีรษะแตกบ้างกระดูกหักบ้างไม่ได้ติดเตียงอะไรแต่พอน้ําท่วมแล้วเริ่มลดเนี่ยก็ไปกวาดไปขัดไปถูไปยกตรงนั้นตรงนี้แต่พื้นมันลื่นนะคร
1: ล
2: ับ
1: ื่นมาไป
2: แล
1: ต
2: ้
1: ะ
2: ว
1: ไคร่
2: กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวเวลาลื่นเนี่ยไม่ได้ลื่นล้มหัวเข่าถลอกธรรมดามักจะหงายหลังเอาศีรษะฟาดพื้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรื่องก็จะรุนแรงมากขึ้นจากน้ําท่วมนะครับ
1: เวลาผู้สูงอายุลื่นล้มเนี่ยเราควรจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงคะอาจารย์แล้วขยับตัวไหมหรือห้ามขยับตัวหรือจะต้องทำยังไง
2: คือถ้าลื่นล้มศีรษะฟาดพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะขยับได้นะครับขยับได้ไอ้
1: ค
2: ิ
1: ่ะ
2: ที่เรากลัวกันก็คือการล้มแบบชนิดหรือได้รับบาดเจ็บกระแทกเข้าที่บริเวณหลังซึ่ง
1: ค
2: เร
1: ่ะ
2: ากลัวว่าไปขยับแล้วจะทําให้เกิดอัมพาตนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ลื่นล้มพวกนี้แขนขาเขาขยับได้ไม่มีอะไรเรื่องศีรษะนี่ก็ให้ดูถ้ามีบาดแผลใหญ่คือแตกต้องเย็บก็ต้องไปโรงพยาบาลนะฮะโอเค
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าไม่แตกแต่บวมๆนูนๆแต่เป็นผู้สูงอายุให้สังเกตว่าจะมีเลือดออกในสมองแบบช้าๆภายใน24 ถึง 48ชั่วโมงไหมอันนี้เป็นกรณีคลาสสิกเลยนะนิสิตแพทย์นักศึกษาแพทย์ถูกสอนทุกรายนะครับว่าลื่นล้มแล้วไม่เป็นไรไม่หมดสติเจ็บนิดหน่อยแต่เป็นคนสูงอายุ
1: ค่ะ
2: ให้สังเกตอาการมีความดันในสมองขึ้นสูงแปลว่าเลือดออกเบียดสมองนะครับเช่นปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆนอนแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็มีอาเจียนเป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือภาวะมีความดันภายในกะโหลกศีรษะสูงกะโหลกศีรษะเราเนี่ยมันเป็นระบบปิดนะครับแล้วมันมีเนื้อสมองอยู่ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: คราวนี้ถ้ามีอะไรมาเบียดเนี่ยในที่จำกัดเนี่ยมันก็จะกดสมองทำให้เกิดอาการดังว่าเลือดของผู้ป่วยสูงอายุไม่ค่อยเจอในคนหนุ่มสาวนะครับเวลาล้มแล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองที่มันเลี้ยงมันจะฉีกขาดได้ง่ายแล้วเล
1: ค
2: ื
1: ่
2: อ
1: ะ
2: ดมันจะซึมช้าๆกว่า
1: ค่ะ
2: จะมีอาการเนี่ยก็อาจจะหลายชั่วโมงซ
1: ม
2: ึ่งเราคงเคยได้ยินว่ามีผู้ป่วยที่ลื่นล้มสูงอายุไปถึงโรงพยาบาลแล้วตรวจแล้วก็ทุกอย่างปกติซึ่งก็จริงๆนะครับให้หมอคนไหนมาตรวจตอนนั้นทุกอย่างก็ปกติหมดแต
1: ค
2: ่
1: ่
2: ค
1: ะ
2: ุณหมอควรจะบอกคนไข้แค่นั้นเองบอกญาติอ่ะว่าถ้าภายใน24 ถึง 48ชั่วโมงมีอาการดังต่อไปนี้ให้พากลับมาหาหมอใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณหมอไม่เก่งหรือตรวจพลาดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นทีหลัง ครับผ
1: ค
2: ม
1: ่ะอาจารย์โอ้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะได้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ส
2: คว ร
1: ั
2: ั
1: ส
2: บ
1: ดี
2: ด้ว
1: น
2: ย
1: ะ
2: คว
1: ค
2: าม
1: ะ
2: ยิ
1: อ
2: น
1: า
2: ด
1: จ
2: ี
1: ารย์
2: ค
1: คร
2: ั
1: ่ะ
2: บ
1: สวัสดี
2: สว
1: ค
2: ัส
1: ่
2: ด
1: ะ
2: ีทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลิพันธ์นะคะท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิรินทรวิโรฒกรุณาให้ความรู้กับเราเรื่องของการเตรียมรับมือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมและช่วงหลังน้ำท่วมวันนี้หมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญนัฐพันธ์ยังส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ยังประสบภัยยังไม่จบนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: News From Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญนัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตสนุกสนานกุ๊กกิ๊กมันในอารมณ์จากบทประพันธ์ของรมมณียาติงต๋องต้องห้ามเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องแต่เขาก็เป็นคนจริงใจและจริงจังเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องติ่งต๋องหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาได้ทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองเพราะผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงและนี่เองที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นหนุ่มติงต๋องต้องห้าม
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: เราหงุดหงิดในอารมณ์อย่างรุนแรงเกือบจะคว้าโทรศัพท์ทิ้งแต่ก็ต้องชะงักเพราะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยความดีใจจึงรีบรับนี่ผู้พูดฮะโบจ๋า
1: โบแบบ้าบออะไรข้างในวะนี่ต้องพูดเว้ย
0: จ๋า
1: โถโถไอ้ต้องนั่นแหกปากร้องไปได้ยังไงอ่ะฟังนะ
0: ฮะเจ้านาย
1: ป๋าแสนชัยขอให้กันขึ้นจริงรายด่วนวะเพราะในดินคนขับรถของป๋าที่ป๋าให้บินขึ้นไปเฝ้าบ้านพึ่งหลวงเพื่อติดต่อประสานงานกับคนของป๋าทั้งในและนอกประเทศเขารายงานมาว่าไอ้ผาปูนกับพวกจะเผาบ้านพึ่งหลวงเพราะมันแค้นที่จะเครือหักหลังมัน
0: หักยังไงอ่ะเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เว้ยไปถามยายเครือเอาเองแค่นี้นะการจะไปอ่ะ
0: เดี๋ยวไปยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ห่อไปนะสิงานของการที่เชียงรายมีปัญหาด้วยต้องรีบไปแก้ไข
0: ไม่ต้องแก้ตัวเว้ยนี่จะเอาใจว่าที่พ่อตายยังไงก็ตามสบายนะเพื่อนนี่ระวังตัวให้มากหน่อยก็แล้วกัน
1: เออขอบใจเพื่อนไม่ต้องห่วงอ่ะกันจะเอาคนของกันไปอยู่ที่บ้านพึ่งหลวงด้วย
0: ดีๆๆๆแล้วรับปริญญาล่ะฮะ
1: คงไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องมิ้มและคุณพึ่งหรอกนายช่วยบริการเรื่องดอกไม้ด้วยก็แล้วกันนะเท่านั้นแหละ
0: เดี๋ยวอ้าวสัญญาณตัดไปซะแล้วเราพยายามข่มใจไม่คิดถึงน้องโบนิสลาแม่ค้าเจ้าของร้านเบเกอรี่ที่เราแสนรักใคร่คิดว่าเธอเข้าใจผิดจึงโกรธเคืองทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องร้อยเธออารมณ์ดีขึ้นหรือว่าเย็นลงหรือเพียงอุ่นสักก่อนเถอะคงจะปรับความเข้าใจกันได้ไม่เพลียจังเพลียใจเหลือเกินเราหลับตาลงจะทำสมาธิให้ใจมันสงบแต่แล้วถึงกับสะดุ้งเมื่อเห็นภาพนูดของนิสลามันลอยเด่นให้เห็นชัดเจนซะยิ่งของจริงซะอีกไม่ใช่แค่เห็นลอยเด่นเฉยซะด้วยลอยเข้ามาลอยเข้าไปเกือบจะชนหน้าเราต้องผวาหลบแล้วก็เพ่นลงจากเตียงทันทีรีบแต่งตัวตัดสินใจจะพบเธอแล้วก็อ้อนวอนให้เธอเห็นใจได้ไม่อย่างนั้นเราไม่หวังบ้าคลั่งแน่ๆเลยพอแต่งตัวเสร็จก็คว้าโทรศัพท์มือถือลงมาบอกป้าไข่ว่าจะไปธุระสักครู่นึงหลานทั้งสองก็ไม่ขอไปด้วยช่วยคุณย่าแล้วก็พี่เลี้ยงคนใหม่จัดห้องหับที่หลับที่นอนหุ่นวายไปกับเขาด้วยแล้วจึงเอารถคันใหม่ออกมาจากบ้านบึงมาที่ห้องอาหารของโบที่รักทันที

0: นั่นพอเรามาถึงนโมสุทธิรักษ์ก็เดินลงมาจากห้องอาหารทันทีแต่งตัวซะสวยเชียวนั่นเดินตรงเข้ามาแล้วรีบเปิดประตูรถอีกข้างหนึ่งรอรับดีกว่าเรานั่นเดินใกล้เข้ามาแล้วอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นน่ะเฮ้ยถ้าจะหัวใจวายตายเลยเราต้องตบอกอย่างแรงตบอกอย่างแรงมันจะตบหัวใจให้มันทำงานต่อไปอย่าเพิ่งวายซะก่อนเพราะความผิดหวังเพราะแต่ที่น้องโบจะเดินตรงหาเรากลับเดินไปที่รถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ใกล้กับเราแล้วคนขับซึ่งอยู่ในเครื่องแบบยศร้อยตำรวจเอกแล้วเขาก็นำรถออกมุ่งหน้าไปทางสะพานพระนั่งเกล้าแล้วอย่างนี้ต้องตามกระชากหัวใจกันแบบนี้เสียศักดิ์ศรีไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องตาม
1: พรุ่งนี้ก็สมกันดีนะคะ
2: ครับผมก็ว่าอย่างนั้น
1: แหมอะไรอะไรก็ว่าตามกัน
2: ไม่ได้สิครับเดี๋ยวน้องโบไม่รัก
0: มันเด็กคุยอยู่รอดต่อละซิกกระซิบท่าแล้วไม่รู้ว่าเรากำลังตามอยู
1: ่ไปงานแต่งงานของคนอื่นน่ะแล้วนึกถึงตัวเองนะคะ
2: ก็คงอีกไม่นานละจ้า
1: แม่รู้ได้ยังไงล่ะคะ
2: ก็ใครล่ะที่จะเป็นเจ้าสาวของผมน่ะ
1: บ้า
0: ขับตามมาทันตรงสี่แยกเชิงสะพานหยุดรถรอไฟเขียวข้างรถเรายังไม่สนใจเราเลยอะไรสวีทขนาดนั้นอ้าวไฟเขียวแล้วใช่ป่ะโหแล้วนะขับรถเสยท้ายพุ่งลงไปทางเจ้าพญาซะเลยดีไหมจะมาเรื่องบทราวกันไปเอ๊ะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดตอนอยู่ในห้องกรงแน่ๆเลยแหละแค่ขับตามไปไม่รู้ว่ามันเป็นปัญจพาที่รักของเราเป็นไหนไปขึ้นสวรรค์วิมานจิตรีที่ไหนก็พอแล้ว

0: ถึงหมู่บ้านบัวทองแล้วจ้า
1: เลี้ยวเข้าไปที่ห้องอาหารหน้าหมู่บ้านเลยค่ะ
2: เนี่ยตามพวกเขาเข้าไปแต่แล้วก็ต้องขับรถเลยไปทันทีเมื่อเห็นป้ายแผ่นใหญ่เขียนชื่อฤาษีทองตัวโตเห็นชัดเจนว่าพิมพ์พันธ์กำทนปักไว้ปากทางห้องอาหารแล้วก็มีรถจอดต้นเหลามาริมถนนแค่ก็ต้องเปลี่ยนใจกลับทางเดิมทันทีผ่านศูนย์การค้าของพี่ชายพี่สะใภ้นึกจะเอาดอกไม้ไปมอบให้กับพิมพ์กระเสียกายในวันแต่งงานเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันก็เกรงว่าทำให้พิมพ์ไม่สบายใจโดยใช่เหตุปริชอบที่ชอบเฮ้ยไปดีทูลหัวขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดซึ่งกันและกันเลยเอ๊ะมันทำแม่งทำแม่งอยู่ฮะขอให้มีความสว่างในชีวิตสมรสเถอะนะพิมพ์พันเพื่อนรัก

0: อ๋อป้าไข่เด็กๆไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ย
1: ถูกอยู่ในห้องพักของพี่เลี้ยงทั้งคู่เลยจ้ะ
0: ป้าครับป้าผมแห้วอีกแล้วครับ
1: อ๋ออยากกินแห้วเหรอจ๊ะโอ้ยป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะ
0: ฮะมีจริงด้วยเหรอป้า
1: อ่ะก็จริงอ่ะสิก็ป้าน่ะรอเรากลับมากินข้าวเย็นพร้อมกันนี่แหละแล้วก็หลังจากอาหารคาวก็จะเป็นของหวานก็มีแห้วในน้ำเชื่อมของชอบของเรานี่แหละ
0: โอ้ป้าผมบอกว่าผมแห้วอีกแล้วนะมันหมายความตามภาษาของวัยรุ่นว่าผมผิดหวังคือช้ำใจในเรื่องความรักอีกแล้วหรอป้า
1: อ้าวเหรอไหนเล่าให้ป้าฟังหน่อยซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงฮะ
0: ครับ
1: โปร่งๆซะบ้างเธอลูกเอ้ยถือซะว่ามันไม่ใช่เนื้อคู
0: ่แต่ผมก็อดเศร้าเสียใจในชะตาชีวิตที่แสนจะรทดหดหู่ห่อหิวอาพับอับเช้าของผมไม่ได้นี่ครับป้า
1: อะไรที่มันไม่ใช่ของเราอะนะทำยังไงยังไงทำให้ตายพยายามให้สุดๆถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ต้องไปจากเราแต่ถ้ามันเป็นของของเราแม้มันจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนยากลำบากแค่ไหนถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องมาหาเราอยู่กับเรานั่นแหละลูก
0: ป้าพูดเข้าทางเหมือนกันฮะเราจะถึงแหวนหัวใจสิงโตแดงและจะกระชับสิ่งที่มาทันที
1: อย่าไปคิดมากไปกินข้าวมื้อเย็นกันดีกว่าไป
0: เนี่ยเพราะผมมีป้าไข่ที่แสนดีนะเนี่ยไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะไประบายให้หายกลุ้มอกกลุ้มใจกับใครที่ไหนด้วยนะ
1: แล้วก็เรื่องน้องสาวในไก่โต้งนั่นแหละแต่ลูกสาวพ่อเลี้ยงแสนชัยอ่ะที่เขาจะรับปริญญาล่ะ
0: ผมกะว่าจะไปถามน้องมิ้มว่าหลังจากรับปริญญาแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่ลงมาด้วยจะกลับยังไงจะปล่อยให้เธอขับรถกลับไปกับพ่อแม่ผมว่าไปดูไม่เข้าท่านะป้าแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะเอาไว้ไปถามน้องมิ้มในวันรับปริญญาก็ได้ผมไม่อยากไปจุ้นจ้านที่บ้านท่านในพลน่ะคุณปู่เจ้าโป้งคนนี้ท่านหัวหลานสาวจะตายไปอ่ะ
1: ดีแล้วล่ะจะได้ไม่มีปัญหาไง
0: จะไปปรึกษาหารือป๋าแสนชัยเรื่องเจ้าทัพทิมสิงโตแดงที่ถูกสับเปลี่ยนเพื่อรู้รายละเอียดว่าจะไงกันต่อไปผมก็อย่าไปวุ่นวายจนเกินไปนักเดี๋ยวเพื่อนมันจะเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยปฏิสนิทกับป๋าแล้วก็แม่คำหวังจะแข่งวาสนาชิงตำแหน่งลูกเขยพ่อเลี้ยงเชียงรายในขณะที่มันไม่อยู่เนี่ยถึงแม้เจ้าโต้งมันจะบอกให้ผมจีบแข่งกันกับมันก็เถอะแต่ปากกับใจเนี่ยจะตรงกันหรือเปล่าใครจะไปรู้เหรอฮะนะป๋านะ
1: ท่าที่ดีที่สุดนะอย่าเสี่ยงดีกว่า
0: ผมอิ่มแล้วป้าจะขึ้นไปพักผ่อนในห้องก่อนดีกว่านะ
1: อ้าวอะไรกันกินไม่กี่คำเองเหรอ
0: ก็กินแห้วที่สาวให้จนอิ่มเยอะไปหน่อยอิ่มแป้เลยป้าหลายลูกแล้วแห้วเนี่ย
1: นี่ป้ารู้สึกนะว่าพ่อผู้นี่ไม่ค่อยสบายนักพักผ่อนให้มากนะลูกก่อนจะนอนนะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำใจให้สงบด้วยนะลูก
0: กลัวผมเป็นบ้าเหรอครับป้า
1: เจ้าหลานชายคนโปรดแต่ผู้เอ้ยป้าเองก็มีปัญหาที่ทำให้ป้าหนักใจอยู่หลายเรื่องที่จะต้องรอปรึกษาหารือกับตาบดินแล้วก็แม่พานีราสะพ้าย
0: เรานั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่ที่ระเบียงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นมาใดมาเสียงเดินเบาๆฟังดูแปลกๆกว่าที่เคยได้ยินแต่บิ้นกับยบูไม่ใช่แน่ป้าไข่เหรอก็ไม่ใช่พี่ดินพี่พาก็ยังไม่กลับหรือว่านั่นใครอ่ะ
2: เครือเองค่ะ
0: อ้าวเครือเองหรอกเหรอ
2: เจ้าคุณผู้ยังมานอนตื่นกับเจ้า
0: เออยังจะยังจากแสงจันทร์ที่ส่องผ่านระเบียงมากระทบผิวหน้าใสๆเด็กสาวคนนี้ทำให้เราเห็นใบหน้าหวานของเธอชัดเจนหน้าตาน่ารักเหมือนกันนี่เอ๊จะได้เป็นแสงจันทร์นะพ่อชัดเท่าไหร่ล่ะอาจจะหลอกตาก็ได้ต้องดูใบหน้าเวลาต้อง

0: ้าวป้าไข่ทำไมยังไม่นอนอีกล่ะผมบอกแล้วไงไม่ต้องคอย
1: โธ่ป้าจะเที่ยงคืนแล้วนะป้าน่าจะพักผ่อนหลับนอนได้แล้วกลางวันก็ทำงานทั้งวันเลยพาพยายามหาเด็กมาช่วยก็หาไม่ได้สักทีนึง
2: ไม่ต้องหาแล้วล่ะค่ะป้ามีเด็กมาช่วยแล้ว
1: หึจริงเหรอป้า
2: ค่ะหน้าตาน่ารักซะด้วยนะ
0: เออแล้วเด็กของป้าล่ะไปยังไงฮะไปยังไงมายังไงถึงได้มาเจอกันได้อ
2: ้าวล่ะค่ะป้าจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดยิบไปเลยฟังให้ดีนะคะ
0: เอาเป็นอันว่าเจ้าสิงโตแดงเนี่ยถูกมือดีเปลี่ยนแน่ใช่ไหม
2: เขาก็พูดกันอย่างนั้นแหละค่ะ
1: แล้วเด็กเครือคำล่ะจ๊ะ
2: พูดกันตามตรงนะคะเด็กเครือคำคนนี้นะรูปร่างหน้าตาก็ไม่เลวค่ะผิวพรรณดีลูกนี้แม่พาดูเองก็แล้วกันท่าทางจะเป็นเด็กขยันเอางานเอาการอยู่หรอกแล้วก็ดูจะรักเด็กเอาใจเด็กเก่งพักเดียวตาบิ้นกับยายบูติดใจเลยล่ะค่ะ
0: ป้าไข่ก็คงจะติดใจด้วยเหมือนกันสิ
2: แกก็น่าสงสารหรอกนะพ่อดินเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายหมดพ่อเลี้ยงแสนชัยอ่ะเขาอุปการะเลี้ยงดูมันตั้งแต่ยังแดงๆแล้วยังส่งเสียให้เรียนจบม.6 ปีนี้เองด้วยซ้ำจะเรียนต่อก็พอดีมีเรื่องต้องหลบมาอาศัยอยู่กับเรา
1: จะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: นี่ก็คิดมากไปได้นี่นะ
1: ก็หวาดระแวงตามนิสัยของผู้หญิงไม่ได้หรือไง
2: แต่มันก็น่าคิดไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: จะเพิ่งไปคิดเลยเออแล้วในภูเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างล่ะป้า
2: ก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็กระหม่อมเด็กเครือให้ป้าดูแลขาดหรืออะไรให้ป้าจัดหาให้ป้าก็จัดให้เรียบร้อยแล้วเออที่จริงป้าก็หนักใจเมื่อแม่พานั่นแหละกลัวไอ้พวกนั้นมันจะตามล่าหนูเครือแล้วจะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนไปด้วยนะ
0: เอานะนะถึงยังไงเราก็ต้องช่วยเด็กอยู่ดีพ่อเลี้ยงแสนชัยก็สู้สามมาฝากฝังเพราะเห็นว่าที่บ้านเราเนี่ยปลอดภัยผู้มารับเอาไว้แล้วก็รับต่อไปถ้าเด็กมันไม่ออกไปทำซ่าที่ไหนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะก็คงไม่มีใครมาล่าแกหรอกเห็นท่าไม่ดีเราก็บอกป๋าแสนชัยให้เขาเอาแกไปอยู่สักที่อื่นก็ได้นะป้าอยู่บ้านนะก็ช่วยดูแลแกให้ดีก็แล้วกันนะ
2: ไอ้คอนนั้นไม่ต้องห่วงจ้ะป้าน่ะนะตาเป็นนกเข้าแมวอยู่แล้วเออแล้วนี่พอดินแม่พาน่ะไปงานแต่งงานยายพิมพ์พันธ์มาแล้วใช่มั้ย
0: ครับป้าผู้มาพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าล่ะ
2: ไม่พูดถึงเลยแล้วจ้ะเมื่อตอนเย็นแกก็เอารถนะออกจากบ้านไปสักพักใหญ่ๆพอกลับมาก็เห็นท่าทางซึมๆไปกะว่าจะถามก็พอดีเขาระบายให้ฟังซะก่อน
1: ระบายให้ฟังเหรอป้า
2: อกหักจากแม่พิมพ์พันธ์ไม่ทันไรนึกว่าจะสมหวังกับยายโบเจ้าของโบเบเกอรี่ที่ไหนได้มาเย็นนี่กินแห้วไปเต็มพุงเลย
1: โอ้โหป้าไข่วัยรุ่นจังเลย
0: แล้วเรื่องที่เจ้าภูมันแห้วเนี่ยมันยังไงล่ะป้า
1: เออมิน่าวันนี้ที่งานแต่งยายพิมพ์ก็เห็นเขาควงหนุ่มรูปรอในเครื่องแบบในร้อยไปด้วยโถน่าสงสารภูนะแห้วดับเบิ้ลแห้วเลยล่ะ
0: ดีแล้วล่ะจะได้แกร่งๆไงแล้ว
1: แต่กว่าจะแกร่งนะนี่กลัวจะกรอบซะก่อนนะสิเพราะรู้สึกว่าตะภูน่ะจะเจอกับปัญหาแบบนี้บ่อยๆนะ
2: ทุกคนก็เป็นห่วงตะภูสิทธิ์กันทั้งนั้นเพราะเราก็รักและเมตตาอยากให้เขามีความสุขความเจริญถึงแม้ว่าใครจะว่าตะภูติงต้องอายุ20กว่าแล้วบางครั้งก็ยังทำตัวเป็นเด็กๆแต่เขาก็เป็นเด็กดีนะไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับใคร
0: คนที่ไม่รู้จักเขาจริงๆเนี่ยก็คงจะนึกตำหนิเขาว่าเขาเป็นคนใจคอไม่มั่นคงรักง่ายนายเร็ว
1: แต่ระยะหลังๆมาเนี่ยนะตะภูก็ทำตัวติงต้องจริงๆนะคะพูดคนเดียวบางครั้งก็เอะอะโวยวายโดยไม่มีสาเหตุด้วย
0: ใช่เอ๊เป็นเพราะอะไรนะหรือว่า
2: จะถูกผีพวกเจ้าแม่เจ้าพ่อจะพลอยดิบเม็ดใดเม็ดหนึ่งเข้าสิง
1: ป้าไข่ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคนที่เขาทำอาชีพนี้กันทั่วโลกก็ถูกผีเข้าสิงกันหมดสิไม่ใช่ตะภูที่เป็นหนุ่มติงต้องต้องห้ามอยู่คนเดียวหรอกนะ
0: ครับผมว่าเขาจะมีสาเหตุมาจากจิตใจมากกว่านะ
2: อย่าคิดมากกันเลยนะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนอนแล้วที
1: อ๋อจริงด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เหนื่อยกันมาทั้งวันละงั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะคะป้า
1: ราตรีสวัสดิ์ครับป้า
2: จ้า
3: น่าตัวนี
4: ้
3: จะบอกจะขอที่นี่น่า
4: เอาละ
3: บอกขออยู่กันจนหิวไม่ขาวด้วยทองกระบองยอดเพชรนะ
5: เชิญค่ะเชิญ
6: ความซื่อสัตย์ของสามีภรรยาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของครอบครัวนะจ๊ะ
7: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณค่ะ
8: คุณครูดูแลน้องให้ดีด้วยนะป้าผักน้องด้วยขออยู่กันด้วยเหตุด้วยผลอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาด
6: ลูกพึ่งก็เหมือนกันนะจ๊ะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองหัดใจเย็นลงซะบ้างนะลูกฟังคนอื่นให้มากขึ้น
7: ครับผมจะดูแลคุณพึ่งจะไม่ทำให้เธอต้องผิดหวังเลยครับ
6: พึ่งจะพยายามใจเย็นลงค่ะคุณแม
9: ่วันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของผู้ศิษย์ร้านรักของป้าไข่เป็นวันที่ผู้ศิษย์น่ะจะพ้นวัยจ้าบแล้วนะและที่สำคัญน่ะขอให้เป็นวันที่หลานน่ะจะไม่ได้กินแห้วอีกแล้วป้าดีใจด้วยจริงๆแล้วก็ขอให้หายติ่งต้องเท่าทีนะ
7: ป้าไข่ให้พรเสร็จกระดำสังกับเราแต่รู้สึกว่ามือของเราไม่ได้ถูกน้ำเลยแต่ภาพที่เห็นมันไม่ใช่นะ
1: พี่ดีใจนะที่น้องสมฝันสักทีขอให้สุขสมฝันเช่นนี้ตลอดไปนะ
6: คำอวยพรของพี่ก็เหมือนกับพี่บดินทร์นะจ๊ะ
7: ขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินและอิ่มเอมใจกับแขกเรือที่มารดน้ำในงานแต่งงานของเรากับคุณพึ่งจะทันใดนั้น
10: หยุดนะทุกคนหยุดห้ามขยับ
7: ไม่ต้องเพื่อนครับเดินฝ่าแขกเรือที่มาร่วมงานถือปืนยืนจังก้าจ้องมาที่เราที่สายตาที่ดุดัน
10: ไอ้ผู้ศิษย์คนนี้มันไม่ใช่คนดีมันแย่งคนรักของผมไปมันเป็นเพื่อนที่เลวที่สุดผมจะฆ่ามัน
7: ในขณะที่ในต้องเพื่อนรักของเรากำลังตั้งท่าจะเหนี่ยวไกลปืนน้องนิ่มน้องสาวหน้าจิกนี้เจ้าต้องก็ถือปืนเดินตรงรีบเข้ามาอีกคน
11: พี่ต้องนั่นแหละหยุดพี่ภูเป็นแฟนนิ่มเป็นเนื้อคู่ของนิ่มแต่นางน้ำพึ่งเพื่อนทรยศมันมาแย่งพี่ภูไปจากนิ่มมันต้องตาย
7: ว่าแล้วน้องนิ่มก็ทำท่าจะยิงแต่ทำใดนั้นเอง
6: ถ้าใครจะยิงคุณภูสิต้องยิงฉันก่อนฉันนี่แหละคือเนื้อคู่ของคุณภูสิทธิ์แล้วก็เป็นเจ้าสาวตัวจริงของเขาแต่คุณพึ่งรัตนาวดีมาปลอมตัวเป็นเจ้าสาวแทนฉันจะพิสูจน์กันก็ได้นี่ไงล่ะแหวนหัวใจสีโตแดงฉันใส่ได้พอดีไม่มีปัญหา
7: เราทั้งงงทั้งตื่นเต้นดีใจและตกใจยุบทันที่จะได้คิดแรงมากทันทีที่เครือคำชูมือขึ้นแสงประกายแดงวาบจากแหวนทับทิมหัวใจสิงโตแดงก็ส่งประกายจ้ามาที่เรา
12: ท่านกำลังฟังติ่งต๋องต้องห้ามจากคณะเกตทิพ
13: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
14: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
13: คิดออกแล้ว
14: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
13: พริ้วเลย
14: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
15: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
14: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ภูสิทธิ์ตื่นตื่นค่ะคุณภู
4: พอเราลืมตาขึ้นก็ต้องรีบผุดลุกขึ้นนั่งตัวแข็งเมื่อเห็นสาวสวยมานั่งล้อมทั้งสามคนคือคุณพึ่งรัตนาวดีน้องมิ้นสากรและเครือครับเราต้องมองหน้าพึ่งตาปริบๆเมื่อเธอออกคำสั่งเรากับเจ้าแม
3: ่ในภูเธอต้องไปเอาแหวนหัวใจสิงโตแดงคืนมาให้ได้นะ
4: ก็หายเข้าไปแล้วจะคืนไปได้ยังไง
3: ต้องได้สิถ้าเธอไม่อยากเจ็บตัวและไม่อยากให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของและเอาแหวนไปครอบครองมีอันตรายถึงชีวิตไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นฉันมาบอกเท่านี้ล่ะพวกเรากลับกันได้แล้ว
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพิ่งไปพูดให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวก่อนสิเราไปลงจากเตียงเพื่อจะรีบตามพวกเธอไปจะไปชนเข้ากับบานประตูห้องนอนหลังจากที่สามสาวก็ออกไปพ้นประตูแล้วคุณพึ่งซึ่งคนสุดท้ายก็ปิดประตูเข้ามาค่อนข้างแรงอย่างโชคดีนะที่ยกแขนรับไว้ได้ทำให้หนักเป็นเบาถึงกระนั้นก็ต้องยืนคลำหน้าผากที่ปูดออกมาเป็นปื้นแดงทีเดียว
5: ตะพูตะพู
4: ครับ
5: อะไรเนี่ยมันเสียงดังโครมครามอ่ะเตียงพังอีกแล้วหรือยังไงฮะ
4: ผมชนประตูนะครับ
5: จับอยู่ดีๆมีเรื่องอะไรไปชนประตูรูตันเขาเลยยะฮะ
4: มันไม่ตันนะสิคุณพึ่งเขาเปิดออกไปผมก็ตามแล้วเธอก็ปิดประตูกระแทกหน้าเอาป้าไปเรียกคุณพึ่งกับยายมิ้มไปเรียกไว้ก่อนนะครับจะไม่เขากลับผมไม่ได้จะคุยด้วย
5: เดี๋ยวป้างงไปหมดละตาภูยายมิ้มคุณพึ่งอยู่ไหนล่ะฮะ
4: อ้าวก็เพิ่งออกจากห้องไปแหมบๆอ่ะ
5: แหมบๆบับหมับอยู่ที่ไหนมีแกนี่ประสาทดีอยู่หรือเปล่าฮะตาภูเปิดประตูเลยแล้วเข้า
4: ก็เปิดขึ้นมาสิฮะผมไม่ได้ล็อกหรอก
5: โอ๊ยทำไมมันเปิดไม่ออกล่ะฮะ
4: เอ้าป้าก็เปิดให้แล้วเอ้า
5: ไหนดูสิเอามือกุมที่หน้าผากออกสิโอ้ยตายแล้วตะพูนี่แกจนประตูถึงก็หัวแตกเลยเหรอเนี่ยฮะ
4: แตกเลยเหรอป้า
5: ไหนเอาหน้าจะโง่ดูใกล้ๆสิป้าให้ป้าดูให้ชัดอีกหน่อยสิ
4: ว่าไงป้า
5: ไม่ถึงแตกว่ะแค่บวมปูดขึ้นมาเลยอ่ะตะพูไปนั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะทำงานนั่งก่อนไปเดี๋ยวป้าจะไปเอาน้ำมันมนต์มาทาให้เร็ว
4: อย่าพึ่งเลยป้าไปบอกให้คุณพึ่งรอก่อนดีกว่านะ
5: ฉันบอกให้ไปนั่ง

0: ประไข่พูดเสียงขุ่นร้องกับที่ไปที่เก้าอี้ในห้องจนนิ้วอ่อนแล้วก็จับแขนเราดึงไปนั่งพลางดุ
1: เรานี่มันดื้อมากจริงๆพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงว่าไม่มีใครมานี่มันเพิ่งจะฟ้าสางใครก็จะแห่ขี้ตามาหาเราฮะนี่ฉันอยากจะรู้แกจะติงต้องไปกันใหญ่เลยนะ
0: แต่ผมเห็นชัดๆเลยนะป้า
1: ถ้าสาดกินน่ะสิสาวๆที่ไหนก็จะมาหาเราในห้องนอนนี่มันในห้องไม่ที่ผัวเมียกันได้ยะ
0: เขาไม่ได้มาคนเดียวนะป้าน้องมิ้มยายเครือก็มาเขาด้วย
1: โอ้ยบ้าบ้าแน่ๆติงต้องมากจนบ้าแล้วแน่ๆเยเครือยังไม่ตื่นเลยเล่านะควบคุมสติสตังให้ดีตะพูคิดดูนะประตูยังกังเลียงล็อกอยู่เลยอะฮะป้าต้องให้เราเปิดให้ใช่ไหมแล้วคุณพึ่งคุณมิ้มยายเครือจะเข้ามาได้ยังไงคิดดูสิฮะ
0: เอ๊ถ้าจริงฮะพ่อเราฝันด้วยนี่นะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่เอาหน้ามานี่ยืนกันมาจะทาน้ำมันมนต์ให้ที่หน้าผากเป็นไงป้าว่าภูน่ะฝันไปแน่ๆเชียว
0: ครับป้าช่วงแรกน่ะฝันแต่ตอนที่สองนี่มันเหมือนจริงมากเลยอ่ะ
1: มันเหมือนจริงยังไง
0: ก็เห็นคุณพึ่งน้องมิ้มยายเครือคำมานั่งล้อมผมอยู่อ่ะแล้วคุณพึ่งก็บอกให้ผมไปเอาหัวใจสิงโตแดงที่ให้คุณโบไปเอาหนักคืนมาถ้าไม่ไปเอามาผมจะเจ็บตัวฮะ
1: มันก็น่าจะเจ็บหรอกนะเพราะไม่รู้จักจำเอาไปให้เยพิมก็เอาคืนมาทีหนึ่งละยังจะหาเรื่องเจ็บใจเอาไปให้เยโบอีกอันเนี้ยฮะเยโบลิงนั่นน่ะ
0: โบจะเฉยไม่มีลิงหรอกครับ
1: เออแล้วไง
0: ผมก็ว่าให้เขาไปเอาแล้วจะคืนมาได้ยังไงกันมันน่าเกลียดผมกับโบจะต้องทำมาหากินร่วมกันในธุรกิจซื้อขายยาบันีต่อไปผมให้แหวนเธอเป็นรางวัลที่ขายเจ้าสิงโตแดงได้แล้วอยู่ๆก็เอาคืนผมทำไม่ได้หรอกฮะ
1: เจ้าสิงโตแดงมันขายไม่ได้เพราะมันเป็นของปลอมไม่ใช่เหรอ
0: ครับตอนนี้ยังขายไม่ได้แต่ไม่ช้าผมเชื่อว่าจะได้ของจริงมาหรือไม่ก็ต้องเอาชิ้นอื่นมาขายกันผมไปเอาแหวนวงเล็กนิดเดียวคืนมาก็เสียหน้าต่อไปไม่ต้องค้าขายอีกแล้วไอ้ใครก็ยิ่งหาว่าผมติงต้องอยู่ด้วยคราวนี้เราเป็นไอ้บ้าไปเลยด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: ยังถ้ายังรู้ตัวอยู่ไม่บ้าหรอกอันนี้มาป้าจะทาน้ำมันมนต์ให้ปูดขึ้นมาเลย
0: อุ้ย
1: เอาละหายแดงช้ำไปเยอะแล้วลูกอีกสักพักก็คงจะหายบวมผู้อย่าไปคิดอะไรมากเลยลูกมันไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรมันเป็นความฝันเท่านั้นน่ะเพราะเรากำลังมีเรื่องว้าวุ่นวายใจก่อนนอนก็ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระตามเคยเลยสิเราอ่ะฮะ
0: แต่ผมกลัวจะเป็นความจริงนะฮะ
1: กลัวก็ไปเอาคืนมาซะหาวิธีให้เหมาะอย่าให้เสียหายนะลูก
0: ผมไม่ได้กลัวตัวเองจะเดือดร้อนเจ็บตัวหรอกครับป้า
1: แล้วกลัวอะไรล่ะ
0: กลัวโบจะเป็นอันตรายถ้าเธอไม่ยอมคืนให้เพราะคนพึ่งในฝันขู่เอาไว้ว่าถ้าไม่ยอมคืนจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยด้วย
1: ฮะจะเล่นกันถึงตายเชียวเหรอ
0: เล่นนั้นไม่เป็นไรฮะผมกลัวจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะสิจะไปบอกเขาว่าฝันไม่ดีขอคืนก็ไม่ข้อท่าไม่พ้นก็หาลวดลายหลอกลวงต้องผิดใจกันอยู่ดีนั่นแหละแล้วผมทำไงดีล่ะป้า
1: ผู้ยังมีทัพพิมพ์สวยๆเม็ดใหญ่กว่าเม็ดที่ให้หนูโบอีกไหมล่ะ
0: ไม่มีครับป้าป้าจะทำอะไรอ่ะ
1: ป้าจะไปทำอะไรก็จะให้เราไปแลกกระแหวนทัพทิมหัวใจสิงโตแดงนั่นน่ะสิเอาคืนมาซะ
0: ว้าวกูดไอเดียเลยป้าแหมความคิดดีฮะป้าพอผมหาทับทิมเม็ดงามๆเม็ดโตกว่าเจ้าหัวสิงโตแดงนั้นได้แหมขอบพระคุณมากครับป้าที่แนะนำอ่ะ
1: เอาละไม่ต้องพนมมือไหว้ปลกอย่างนั้นหรอกจ้ะมีปัญหาอะไรถ้าเห็นว่าป้าเนี่ยนะพอจะเป็นกุญสือได้ก็บอกมาเลยเอาละป้าจะลงไปหุงหาอาหารให้กินเมื่อวานนี่กินข้าวนิดเดียวก็หิวแย่ป้าไปนะ
0: ฮะเรื่องความฝันของผมเนี่ยเป็นความลับนะป้านะ
1: จ้าป้าทำไมเผลอไม่พูดหรอก
0: อ้าว

0: นี่ผักผักกินซะบ้างนะหนูบูติกเดี๋ยวจะกลายเป็นยาลูกหมูร้องอุดหลอกลงมากินซะบ้าง
1: ใช่อะใช่เลยเหมือนอะเหมือนหมูจริงๆด้วย
2: ทำไมก็พวกขนมปังขนมเค้กมันอร่อยนี่นา
3: พี่เห็นหน้าแกวันนี้แล้วกินข้าวอร่อยกว่าวันอื่นว่ะฮะ
4: ใช่ค่ะพี่ดิน
0: แน่ครับพี่ลูกผู้ชายซะอย่างเพียงแค่ชื่อก็สมชายชาตรีแล้วภูสิทธิ์สิงหราช
5: คุณภูคะเดี๋ยวเครือตักข้าวเพิ่มให้อีกนะคะ
0: ขอบใจจ้าเราเงยหน้าขึ้นมองเครือคำรู้สึกว่าครั้งนี้ใบหน้าของสาวน้อยคนนี้จะอยู่ในระยะใกล้กับที่เคยจริงๆแล้วเครือคำคนนี้หน้าตาดีแฮะกริยามารยาทก็นิ่มนวลพูดจาไพเราะแบบสาวชาวเหนือส่วนมากก็พูดกันแถมมาคอยดูแลรับใช้อย่างรู้ธรรมเนียมเรื่องกติกามารยาทในการรับประทานอาหารอย่างผู้ดีมีอาจจะกินกับเขาด้วยโดยที่ไม่ต้องสอนไม่ต้องเตือนเช่นเด็กชนบททั่วไปทำให้ทุกคนพอใจและทำให้เกิดความสนิทสนมกันเหมือนกับรู้จักกันมานานอย่างนั้นแหละหลังจากกินอาหารเช้าอยู่แล้วก็นำรถคันใหม่ออกจากบ้านไปสักพักใหญ่ๆจะได้กลับเข้ามาพร้อมกับถุงผ้าดิบขนาดถุงปุ๋ยใส่ยามานีถึง3ถุง
3: อ่ะมาพี่ช่วย
0: อ๋อดีแล้วพี
3: ่เอาไปไว้ไหนดีวะฮะอ๋อเดี๋ยวนึกออกแล้วยกเอาไว้ในห้องเก็บของในโรงรถก่อนนะเพราะจะมีที่ว่างแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งคัดพลอยได้อย่างสบายเลยอยู่ติดกับห้องพักของเครือคำกับป้าไข่ด้วยนะอ่ะไป
0: เอาป้าไข่เครือมาพอดีเลยอ่ะ
5: นั่นพลอยดิบใช่ไหมคะ
0: อ
5: ๋
0: อใช่จ้ะนี่พลอยทับทิมดิบ2ถุงบุษราคำ1ถุงขนาดเล็กใหญ่คละกันไปอ่ะ
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเครือจัดการคัดเลือกทันทีเลยนะคะ
3: เออดีละให้เครือลงมือคัดเลือกนั่นแหละนะเออพี่ต้องขอตัวไปเปิดร้านขายดอกไม้กับพี่เขาก่อนนะ
4: ไหนป้าขอดูแม่เครือคัดพลอยดิบด้วยคนสิจ๊ะไม่เคยเห็นนะลูก
1: บินดูได้ฮะบินก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ
2: ดูด้วยค่ะกูชอบอะไรที่มันสวยๆอ่ะ
0: ดูนั่นดูได้ไม่ว่าหรอกแต
1: ่ดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของจะเสียใช่ไหมฮะ
0: รู้ดีนะน่าจะตัวแสบ
2: ก็หลานอานี
4: ่แหมโม้กันอยู่ได้ช่วยกันเป็นลูกมือแม่เครือเขาหน่อยสิจ๊ะ
5: พอป้าไก่พูดจบคุณภูสิทธิ์ก็นั่งลงข้างๆเราเรียกว่าแทบจะติดกันเลยที่นั่งก็ยังมีว่างทำไมเขาไม่ขยับออกไปหน่อยนะเราก็คิดมากเกินไปก็อาจจะสนใจเทคนิคการคัดเลือกแล้วก็ดูพลอยก็ได
0: ้พอตกบ่ายเครือคำก็คัดเลือกทับทิมขนาดต่ำกว่า5กะรัตได้เกือบ10เมตรไม่น่าเชื่อว่าเด็กสาววัยแค่18ปีอย่างเครือคำเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถตั้งเพียงนี้สมน่ะละที่ป๋าแสนชัยรับรองในความชำนาญคัดพลอยดิบของเธอเราจึงให้เครือคำเลือกพลอยชั้นดีให้2เม็ดแล้วเราก็รีบเอาไปให้ในห้างประกาศิษย์ทันที

0: ภูสิทธิ์เป็นไงบ้างครับ
1: สวัสดีครับพี่สิทธิ์จี๋ผมด่วนเลยนะฮะด่วนจี๋เลยถ้าไม่ได้2เม็ดก็ขอเม็ดเดียวก่อนละกัน
0: โอเคพอดีช่างฝีมือเขาทำชุดนพเก้ากับนพรัตน์ที่คุณหญิงคุณนายลูกค้าของน้องภูสั่งทำนะเสร็จวันนี้กำลังขึ้นเรือนอีก2วันคุณนายนวรัตน์จะมาเอาของคุณหญิงสมศรีก็คงจะมาเอาพร้อมกันนะภูมาเอา2วงนี่พร้อมๆกันก็ได้นะเรื่องค่าของค่าคอมจะได้รับไปสักวันเดียวกันเลย
1: ขอบคุณครับพี่

0: แล้ววันนัดหมายก็มาถึงผู้ซื้อผู้ขายมาพร้อมหน้ากันแถมมีนายตำรวจรูปหล่อคือร้อยตำรวจเอกกฤษดาสติภาพนายตำรวจคนสนิทของท่านผู้การชัยนรงค์ทำหน้าที่บริการคุณนายนวรัตน์กับลูกสาวมาด้วยแล้วการซื้อขายจ่ายเงินรับของก็เป็นไปตามระเบียบใน5ประการสิทธิ์ซึ่งเป็นคนกลางแบ่งสรรปันส่วนค่าคอมเรียบร้อยตามข้อตกลงของทุกคนผู้หญิงสมศรีจ่ายหนักกว่าเพื่อนได้ของแล้วก็รีบไปออกงานสังคมทันทีส่วนเราได้แหวนที่สั่งทำด่วนมาก่อนหนึ่งวงจึงถือโอกาสเจรจากับนิสลาทันทีทั้งที่เธอไม่ยอมมองสบตาเราเลยโบครับผมอยากจะนำเจ้าหุ่นใจสิงโตแดงเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับตัวจริงเจ้าสิงโตแดงที่ถูกสับเปลี่ยนไปโดยขอเอาแหวนวงนี้ซึ่งน้ำและสีงามพอๆกันน่ะแต่ใหญ่กว่ากันประมาณหนึ่งกระหลัดมาให้ขัดข้องหรือเปล่าครับ
1: โบน่ะไม่ขัดข้องหรอกค่ะแต่แหวนวงนั้นน่ะคุณแม่ยึดเอาไปเสียแล้วล่ะค่ะคุณอยากได้คืนก็ไปพูดกับท่านเองก็แล้วกัน
0: รหันไปยกมือไหว้คุณแม่ของโบซึ่งกำลังลาในห้างจะไม่ทันพูดทักพร่องออกมาสงสัยจะได้ยินเราพูดกับลูกสาวแล้วมั้ง
2: ฉันยังติดใจเจ้าสิงโตแดงอยู่มากจ้ะคุณภูแล้วเราก็ยังมีข้อผูกพันกันอยู่นะเธอไปเอาของจริงมาให้ฉันเปรียบเทียบกับแหวนหัวใจสิงก่อนถ้าเนื้อน้ำงามเหมือนกันฉันถึงจะคืนให้นะจ๊ะ
0: คือตอนนี้ป๋าแสนชัยท่านกำลังให้คนของท่านตามหาของแท้มาให้ได้นะครับคนของป๋าก็อยากได้แหวนหัวใจสิงไปเปรียบเทียบกับของจริงเหมือนกันเพื่อจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นมาอีกฮะ
2: ฉันเชื่อว่าพ่อค้าเพชรพลอยเอเย่นใหญ่อย่างพ่อเลี้ยงแสนชัยน่ะคงดูของออกคงไม่ยอมให้โดนหลอกเป็นครั้งที่สองแน่ไม่จำเป็นจะต้องเอาแหวนหัวใจสิงโตแดงไปเปรียบเทียบหรอกหน้า
0: ท่านแรกกับวงนี้แล้วเวลาจะดูของเนี่ยผมก็เอามาให้ดูเป็นการเปรียบเทียบกันก็ได้เลยครับ
2: เอาไว้กับฉันดีกว่าบอกซะตรงๆเลยก็ได้ว่าฉันกลัวกลัวคุณจะเอาไปเสนอขายคนอื่นอีกโดยเอาแหวนหัวใจสิงไปเป็นตัวอย่าง
0: ผมไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับเพราะตกลงจะขายท่านอยู่แล้วฮะ
2: ขายให้ฉันก็เอาแหวนไปกับฉันก่อนก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยจ้ะหรือเธอไม่เชื่อใจฉันกลัวฉันจะโกง
0: เปล่าครับเปล่าผมรู้สึกไม่สบายใจท่านเอาไว้อาจจะเป็นอันตรายได
2: ้ฮะใครมันจะมาทำอะไรฉันเพราะแหวนวงนิดเดียวชุดใหญ่ทั้งชุดแต่ฉันยังไม่กลัวเลยขอบใจจ้ะที่หวังดีไปเร่งรัดพ่อเลี้ยงแสนชัยเอาของแท้มาให้ได้โดยเร็วก็แล้วกันถ้าเป็นของแท้ฉันจะซื้อทันทีเอาล่ะแล้วพบกันนะจ๊ะ
0: ว้าเราไม่รู้จะพูดยังไงดีนะจึงจะเอาแหวนหัวใจสิงโตแดงคืนมาได้พอคุณนายกับลูกสาวและนายตำรวจหนุ่มผู้คุ้มกันออกจากห้างนี้ไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าห้างก็หารือกับในห้างประกาศสิทธิ์และภรรยาพี่สิทธิ์ครับพอได้ข่าวมาว่าแหวนหัวใจสิงโตแดงวงนั้นน่ะเป็นของอาถรรพ์ใครดูไม่แข็งพอเก็บเอาไว้จะเป็นอันตรายได้ผู้สาวของใหม่มาเปลี่ยนให้แล้วคุณนายถ้าก็ยังไม่ยอมเราผมจะทำไงดีล่ะครับพี
3: ่หรอ
0: จ๊า
3: ผู้สิทธิ์พูดยังไม่ทันขาดคำดีทุกคนก็ได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวมองออกไปทางหน้าห้างก็เห็นรถเบนซ์ของคุณนายนวรัตน์ถูกรถบนวัวพุ่งชนท้ายอย่างจัง
4: โอ้คุณพี่เราจะทำยังไงดีล่ะคะ
3: เราก็รีบไปดูกันเถอะไป
5: นี่แกขับรถยังไงฮะ
6: ไอ้ยาเป็นตำรวจซะรวยตายแน่เลยคราวนี้โอ้ยกูยิงสวยผมรวยคุณยิงแต่นี่ที่แน่ที่สุดก็ต้องเปิดประตูแล้วไปเจรจากับเขาก่อนแล้วกันล่ะ
5: ว่ายังไงฮะนี่เฮ้ยไอ้หนึ่งมึงเองเหรอวะเนี่ยโอ้ยนี่ว่าใครมาซ่าซะอีก
6: คุณกฤษดานี่พอแกรู้ว่าเป็นเราที่ดึงมาท่าทางเอาเรื่องก็เปลี่ยนไปพอมาถึงก็ตบหัวไล่เราเบาๆผมขอโทษครับคุณกฤษดา
2: ใครกันนะที่มันบังอาจมาชนบั้นท้ายเราได้น่าเจ็บใจนะขับรถภาษาอะไรอย่างนี้ต้องลงไปรู้ให้เต็มที่นี่อะไรกันเนี่ยดูสิรถฉันเสียหายมากนะจะจ่ายนี่เธอนี่หนึ่ง
7: ฉันจัดการเอง
2: อ้าวตายสมศรีเหรอเนี่ย เรานึกว่าเป็นคุณนายที่ไหนกะจะลงมาสั่งสอนเรียกค่าเสียหายสัก 700,000 ฐานขับรถประมาทจ้ะ
7: ก็ฉันขับที่ไหนเล่าไอ้หนึ่งมันขับฉันบอกให้มันดักหน้ารถของรัฐเอาไว้ก่อนไงเพราะมีเรื่องจะปรึกษาพอดีรถของเธอน่ะพุ่งปราดเข้ามาอย่างเร็วเลยมันเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งเข้าชนบั้นท้ายเธอไงจ๊ะ
2: ยังจะมีหน้ามาหัวเราะอีก
7: ก็ฉันขำท่าทางของเธอไงที่ตีหน้ายักลงมาอย่างกับผีเสื้อสมุทรฉันนึกว่าคงจะถูกเคี้ยวแน่เลยแต่แล้วเธอก็หัวเราะจะไม่ชิงขำได้ไง
2: คอเกือบหักรู้มั้ย
7: ล่ะแหมดูทำโอ้ยขนาดเอียงคอไปมาเลยนะไม่เป็นไรนะคอหักรถพังต่างคนต่างซ่อมเอาเองกันแล้วกันนี่ดีมั
2: ้ยแหมพูดดีดิแม่คุณหญิง
7: ก็แล้วจะให้ทำไงจ๊ะคอของเธอจะปล่อยให้เอียงเป็นหอเอ็นอยู่อย่างนั้นเหรอก็ตามใจสิ
2: เออว่าแต่ว่าเธอไปแล้วกลับมาอีกทำไมล่ะ
7: ก็เรากำลังจะบอกถึงเหตุผลที่กลับมาอีกแก่เพื่อนพอดีหันไปเห็นคุณไพลินพัญญาในห้างประกาศสิทธิ์กับคุณภูสิทธิ์เดินเข้ามาเออคุณไพลินกับคุณภูมาพอดีเลยเพื่อนของฉันนะเขาอยากได้ทับทิมชุดนกพะเก้ากับนวรัตน์อีกชุดหนึ่งค่ะแต่แบบต้องไม่เหมือนกันนะคะพอจะมีอีกไหมคะ
8: มีครับถ้าต้องการด่วนไหมครับเนี่ย
7: ก็ตามสบายเถอะจ้ะได้เร็วหน่อยก็ดีเพราะเจ้าสิงโตแดงล่ะได้ข่าวว่าได้ข่าวมั้งยังจ้ะ
8: อ๋อยังครับแต่ปราแสนใช้คนของท่านขึ้นไปสืบหาด่วนแล้วอีไม่เช้าคงได้ข่าวครับ
7: ถ้ามีชิ้นอื่นๆอีกก็เอามาดูนะเสียโสพลน่ะเขาอยากได้เม็ดใหญ่ๆเขายินดีจ่ายไม่อั้นนะจ๊ะขออย่ายึกยักกันเท่านั้นแหละ
8: ครับผมปราแสนชัยท่านก็ไม่สบายใจเลยครับที่เจ้าสิงโตแดงถูกสับเปลี่ยนอย่างนั้นน่ะท่านเกรงว่าพวกเราจะถูกกล่าวหาว่าเป็นแก๊งต้มตุ๋นที่ต้องหาทางแก้ตัวให้ได้และสำหรับคุณหญิงคุณหญิงน่าสมศรีฮะท่านยินดีจะคิดค่าคอมมิชชั่นให้เป็นพิเศษเลยล่ะครับ
7: โอ้ยแม่ขอบใจจ้ะเชื่อไปบอกพ่อเลี้ยงด้วยนะว่าถ้าเราซื่อตรงต่อกันก็จะซื้อง่ายขายคล่องคบกันไปได้อีกนานเพราะตลาดอัญมณีตอนนี้ขยายออกไปกว้างมากและรูปแบบเครื่องประดับของไทยก็เป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศซะด้วยแต่ถึงไงเราก็นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้นะเราต้องคิดค้นแบบแปลกๆตามรสนิยมฝรั่งแล้วก็มาทำของเราให้มันมากแบบมากชนิดขึ้นด้วยคุณเป็นลูกชายพ่อเลี้ยงเหรออ
8: ๋อไม่ใช่หรอกครับ
7: งั้นก็เป็นลูกเขยเลย
8: โอ้หาไม่ได้ครับท่าน
7: งั้นเป็นอะไรกับพ่อเลี้ยงแสนชัยจ๊ะ
8: เป็นเอเย่นใหญ่ตัวแทนจำหน่ายของป๋าแสนชัยครับผม
7: เหรองั้นก็แจ๋วไปเลยสินะมีอะไรน่าจะได้ติดต่อกับเธอโดยตรงเธอมีนามบัตรไหม
0: เราไม่ได้ตอบแต่รีบควักกระเป๋าใส่เงินเอานามบัตรมาเขียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ห้อยเอวลงมาแทนเบอร์เครื่องเก่าที่พังไปส่วนคุณหญิงก็หันไปเอานามบัตรในกระเป๋ามาแลกกันแล้วท่านก็ถามเพื่อนที่ไปด้วยกันเอาอะไรไม่รู้ในรถมาส่งให้คุณไพลิน
7: ว่าไงรัฐเรื่องรถนะจ๊ะ
2: ต่างคนต่างซ่อมก็ได้นึกว่าฟาดเคราะห์ไปที
7: ดีแต่รถใช้ได้ใช่ไหม
2: คงได้มั้งถูกชนท้ายนี่ว่าแต่ของสมศรีเถอะเราไปละช่วยตัวเองกันแล้วกันนะ
7: โอเคเพื่อนไม่ต้องห่วงหรอก

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยาคาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติม

ท่านผู้ฟังที่รักติ่งต๋องต้องห้ามเจ้าบทประพันธ์ของรมณียาพุทธชาติจะทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามติ่งต๋องต้องห้ามในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

0: สวัสดีครับสันทวิทย์ตอนนี้มาพร้อมกับเพลงจังหวะโจ๊ะๆสนุกๆแบบนี้นะครับเพลงจากหนังเรื่อง Footloose ที่ร้องโดย Kenny Loggins ถ้าจะมีการจัดอันดับเพลงท็อปฮิตสุดๆในยุค 80s 1ใน10เพลงนี้ต้องติดทำเนียบแน่นอน Footloose เป็นเพลงที่ร่วมเขียนโดยตัวนักร้องที่ชื่อ Kenny Loggins นะครับเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมปี1984โดยเพลงนี้เป็น1ใน2ซิงเกิลที่เป็นเสียงร้องของ Kenny Logginsที่ถูกตัดออกมาจากอัลบั้มซาวด์แทร็กภาพยนตร์เรื่อง Footloose เป็นหนังเพลงที่ถูกใจมากกันขาโจในยุคนั้นเลยนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง I'm Free Heaven Helps the Man สำหรับเพลงเอกจากหนังก็คือ Footloose เพลงนี้นั้นขึ้นไปติดอันดับ1ใน Billboard Chart เป็น1ใน2เพลงจากหนังเพลงเกี่ยวกับวัยรุ่นดังกล่าวที่มีเพลงฮิตติดอันดับ1 2เพลงส่วนอีกเพลงก็คือ Let's Hear It For The Boy ของ Dennis Williamsและในการจัดอันดับเพลงฮิตยอดนิยมของบิลบอร์ดในปี1984เพลงนี้ก็ไปติดอยู่ในอันดับที่4ถือเป็นเพลงที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและเป็นเพลงที่คนจดจำได้มากที่สุดเพลงหนึ่งในยุคนั้นส่วน American Film Institute หรือ AFI ที่จัดอันดับในหัวข้อเพลงที่เปิดตัวและเข้าถึงคนฟัง100เพลงในรอบ100ปีเพลง Footloose ก็ขึ้นไปติดทำเนียบอยู่ในอันดับที่96ด้วยนะครับนอกจากนี้เพลงนี้ยังถูกคัฟเวอร์โดยศิลปินเพลงคันทรีเบรคเชลตันสำหรับภาพยนตร์รีเมคของปี1984โดยนำมาทำใหม่และออกฉายในปี2011ตอนนั้น Footloose เวอร์ชันของนักร้องคันทรีไปติดอันดับที่63เท่านั้นแล้วก็เป็นอันดับในชาร์ต Hot Country 2ของ Billboard แค่นั้นด้วยนะครับ
1: Hey, the movie's just about to start. How's the crowd in there?
2: Yeah, it's a little slow so far.
1: Well, we'll see if we can't do something about that.
2: I bet you can.
1: All right.
2: Enjoy the show.
1: Thank you, brother.

เสียดายที่เพลง Footloose ที่ร้องโดย Kenny Loggins เวอร์ชันปี84เพลงนี้ไม่ประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์หลังจากมีชื่อถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Best Original Song หรือเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี1985โดยไปแพ้ให้กับเพลง I Just Call to Say I Love You ของ Stevie Wonder ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Woman in Red นะครับแต่อย่างไรก็ตามกระแสของหนังเรื่องนี้ทำให้ไปที่จดจำในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวอเมริกันในยุคสมัยหนึ่งที่มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของเมืองหนึ่งที่ห้ามเต้นรำห้ามเปิดเพลงร็อกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีวันดีคืนดีก็มีหนุ่มต่างเมืองที่ชื่อว่าเรนแสดงโดยเควินเบคอนที่ย้ายมากับแม่พยายามปฏิวัติเรื่องนี้โดยนำพระคัมภีร์ไบเบิลมาเถียงกับคณะเทศมนตรีของเมืองที่ออกกฎเหล่านี้ออกมาโดยหัวแรงใหญ่ที่ต่อต้านเรื่องของเพลงร็อกเพลงเสียงดังและการเต้นรำนั่นก็คือโบสถ์และท่านสาธารณคุณประจำเมืองซึ่งสุดท้ายโบสถ์ก็ยอมรับกับสิ่งที่เด็กหนุ่มผู้นี้เอามาเถียงเพราะเขาว่าพระเจ้ายังบอกให้บรรดาสาวกเต้นเพื่อลืมทุกข์เต้นเพื่อฉลองและเต้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์เลยเป็นนั้นว่าในปี1980เมืองนี้ก็เลยมีการเต้นรำขึ้นมาอีกครั้งและมีการจัดงานพร้อมหรืองานลาจากชีวิตมัธยมเป็นครั้งแรกขึ้นมาด้วยเนื่องด้วยเนื้อหาของหนังที่ทำออกมาโดนใจหลายๆคนเลยทำให้ในปี2018ทางหอสมุดรัฐสภาได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ของหอสมุดแห่งชาติว่ามีความสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือศิลปะหนัง Footloose ในปี1984หรือชื่อไทยว่าเต้นนี้เพื่อเธอยังคงเป็นหนังที่เป็นที่จดจำรวมถึงยังมีเพลงดีๆในหนังให้คอเพลงได้ตามเก็บสะสมไว้ฟังยามคิดถึงได้อีกนานแสนนานนะครับกลับมาพบกับ2ทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันอังคาร29กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมาจารย์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้กันที่เรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR Code บนบัตรเลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569แล้วมีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR Code บนบัตรเลือกตั้งซึ่งน่าเชื่อได้ว่าจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับตัวตนผู้ลงคะแนนและผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1หลังได้รับการร้องเรียน21คำร้องซึ่งเมื่อวานนี้ศาลก็ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องนี้นะคะโดยมีทางกกต.และคณะเป็นผู้ถูกร้องอย่างคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.และคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็มาร่วมรับฟังคำวินิจฉัยด้วยซึ่งในประเด็นบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มี QR Code และบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดทำให้สามารถสืบค้นไปถึงตัวตนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ศาลพิจารณาเห็นว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดสามารถสืบกลับไปถึงตัวผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ส่วนบัตรที่มี QR Code ไม่สามารถทำได้แต่การจะสืบค้นไปถึงตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องมีเอกสาร3ส่วนก็คือบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกกต.มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงเอกสารทั้ง3ส่วนเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่มีใครมีเอกสารทั้ง3อย่างพร้อมกันจึงเป็นไปได้ยากค่ะนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเหตุผลในการใส่บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งด้วยว่าเนื่องจากมีระยะเวลาจำกัดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องบัตรปลอมและการควบคุมบัตรเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมมิใช่เพื่อเพิ่มอำนาจของรัฐในการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนและไม่ได้หมายความว่าบุคคลหรือหน่วยงานรัฐจะสามารถนำข้อมูลนั้นมาเชื่อมโยงกันได้ตามอำเภอใจที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกฉันท์9ต่อ0นะคะว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตที่มี QR Code ไม่ขัดรัฐธรรมนูญและมีมติ8ต่อ1ว่าบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญทั้งในหลักการเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงและลับและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้ถูกร้องทั้ง3คนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีมาตรการที่รัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะมาดูสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพหลังจากฝนลดลงนะคะหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติและเริ่มเปิดการจราจรแล้วในขณะที่กทม.เองเร่งระบายน้ำค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนอีกไม่น้อยที่ยังคงต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงพื้นที่วิกฤตหลักๆตอนนี้มีอยู่3เขตนะคะก็คือบางกะปิลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีชุมชนต่างๆยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูงตั้งแต่50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งทางกทม.คาดการณ์ว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้มากถึง 300,000 ครัวเรือนหรือมากกว่า 700,000 คนซึ่งในส่วนของการเร่งระบายน้ำคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพหลักๆต้องเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อย ก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ้าหากระดับในคลองสายหลักลดลงก็จะสามารถทยอยสูบและดึงน้ำจากคลองย่อยถนนและพื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นสำหรับพื้นที่ลาดกระบังท่านรองผู้ว่าบอกนะคะว่าเป็นจุดที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาซึ่งขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนเริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับส่วนระดับน้ำคลองแสนแสบบริเวณรามคำแหงช่วงต้นมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะทางกทมได้ทยอยเร่งสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อช่วยลดระดับน้ำบริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็จะไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทน์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำค่ะโดยทางกทมได้ใช้ทั้งการระบายน้ำตามระบบคลองแล้วก็เครื่องมือช่วยเร่งระบายน้ำรวมไปถึงการบริหารน้ำเชื่อมโยงกับคลองสามเสนและระบบระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อช่วยแบ่งน้ำออกจากคลองแสนแสบทำให้บริเวณเพชรบุรีตัดใหม่ระดับน้ำลดลงแล้วก็สามารถทยอยเปิดการสัญจรได้ดีขึ้นส่วนพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนนะคะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองจันทน์ลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คาดว่าสถานการณ์ในวันนี้จะเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลา3วันในการที่จะทำให้ระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงมาอยู่ในระดับที่ช่วยระบายน้ำจากคลองย่อยได้ดีขึ้นส่วนกรณีน้ำที่ล้นออกจากคลองและท่อเข้าไปในบ้านหรือชุมชนแล้วการดึงน้ำกลับเข้าสู่ระบบจะใช้เวลามากกว่าและในบางจุดอาจต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนเรื่องของรถยนต์ที่จอดค้างหรือไม่สามารถขับเคลื่อนออกจากผิวการจราจรได้ทางพลตำรวจตรีอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าทางกทมได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตเร่งคืนพื้นที่สัญจรให้ประชาชนด้วยการเคลื่อนย้ายรถที่ติดค้างอยู่บนผิวการจราจร385คันเบื้องต้นจะใช้รถยก66คันเคลื่อนย้ายในพื้นที่สน.มักกะสันก่อนนะคะโดยจะนำรถไปจอดเก็บไว้บริเวณถนนโลคอลรถกำแพงเพชร7จากนั้นก็จะทยอยดำเนินการในพื้นที่คลองตันแล้วก็รามคำแหงต่อไปซึ่งใครที่จอดรถทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมและหารถตัวเองไม่เจอสามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจหรือว่าที่สำนักงานเขตค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยส่วนรถคันไหนที่สามารถขับเคลื่อนได้ก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถให้มาขับออกไปเพื่อจะได้เปิดพื้นที่ให้กับการจราจรนะคะทีนี้ถ้าไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่อุทกภัยเมื่อคืนนี้ท่านนายกอนุทินลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2ค่ะซึ่งท่านก็ลงเรือเอาอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพไปแจกจ่ายจริงๆการลงพื้นที่ของนายกก็มีทั้งเสียงขอบคุณและเสียงด่าทอแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็มอบถุงยางชีพต่อไปแล้วก็ยังบอกชาวบ้านด้วยว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีๆตอนนี้ยังสูบน้ำไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงแต่จะมาส่งอาหารและน้ำให้ทุกวันแล้วท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ด้วยค่ะก็บอกว่าได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของอาหารน้ำดื่มซึ่งก่อนหน้านี้ที่แฟลตคลองจันทน์จะมีเสียงบ่นว่าอาหารขาดแคลนยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าได้ระดมความช่วยเหลือเต็มที่อาหารมาแล้วอาคารทุกหลังก็มีไฟแล้วเหลือน้ำใช้กำลังจะต่อเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะลงพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังด้วยว่าเขาขาดอะไรต้องการอะไรส่วนที่หลายคนถามว่าทำไมไม่สูบน้ำอันนี้ท่านนายกบอกคือคัดสูบเนี่ยน้ำก็จะวนกลับมาเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกมันสูงกว่าสูบออกไปเท่าไหร่ก็จะวนกลับเข้ามาจึงต้องรอให้คลองต่างๆค่อยๆระบายลงสู่ทะเลขอแค่อย่าให้มีฝนมาเติมอีกก็พอจากนั้นก็ได้เร่งในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะซึ่งได้มีการกันงบกลางส่วนที่เหลือก็จะคืนคลังไว้ออกมาเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,000 กว่าล้านก็จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เลยนักข่าวยังถามด้วยค่ะว่าตอนเข้าไปที่แฟลตคลองจันทน์มีเสียงสะท้อนเชิงลบนายกบอกก็ต้องปล่อยให้ทุกคนระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมรับฟังเพราะถ้าหากเราเป็นเขาก็อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ให้โอกาสเขาได้ระบายเรื่องของน้ำท่วมมันห้ามไม่ได้แต่เมื่อน้ำท่วมแล้วรัฐบาลก็พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่ด้านคุณนิกรสวมกลางรัฐมนตรีกระทรวงพม.ก็ได้ลงพื้นที่วัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมนะคะไปมอบถุงยางชีพแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน400ชุดข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม250ชุดนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะแต่นอกจากซีของรัฐบาลที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังมีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงพื้นที่ในจุดต่างๆด้วยนะคะอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณชวนหลีกภัยและแกนนำของพรรคลงพื้นที่ชุมชนเคหาร่มเกล้าไปติดตามสภาพความเป็นอยู่และให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยางชีพ ส่วนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็นำทีมสสของพรรคลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเช่นกันค่ะมีการนำอาหารน้ำดื่มเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ในชุมชนและนอกจากนี้ก็ยังแบ่งกำลังของพรรคออกเป็น9ทีมนำน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ย่านบางกะปิแล้วก็รามคำแหงด้วยนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดกันต่อเลยค่ะซึ่งหลายพื้นที่ก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสูงอยู่นะคะอย่างเช่นที่อำเภอเมืองระยองตอนนี้เรียกว่าอ่วมเพราะว่ามวลน้ำจำนวนมหาศาลที่หลากมาตามลำคลองธรรมชาติล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หลายตำบลในเขตอำเภอเมืองหนักสุดจะอยู่ที่ตำบลทับมาซึ่งมีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากค่ะตอนนี้หลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงระดับน้ำตั้งแต่80เซนติเมตรจนถึง1เมตรการสัญจรด้วยรถยนต์ในหมู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เลยนะคะชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหรือไม่ก็ใช้เรือเท่านั้นแต่ว่าจุดไหนที่รถเข้าไปได้ก็มีทหารนำรถบรรทุกขนาดใหญ่มาบริการรับส่งชาวบ้านนอกจากนี้น้ำยังท่วมถนนสุขุมวิทถนนอบจถนนสายค.2ซึ่งเป็นย่านเขตเศรษฐกิจของเมืองด้วยส่งผลให้การจราจรติดขัดต่อเนื่องร้านค้าต้องปิดทำการเนื่องจากมีน้ำซัดเข้าไปในตัวอาคารทำให้ทรัพย์สินเสียหายประกอบกับว่าช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีฝนตกหนักลงมาอีกซ้ำเติมสถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วให้หน้าหวั่นวิตกไปใหญ่ค่ะเพราะว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชาวบ้านบอกเลยว่าถึงแม้จะเคยประสบปัญหาน้ำท่วมมาก่อนแต่รอบนี้มันหนักมากจริงๆส่วนกรณีที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาจุกถูกน้ำกัดซ้อผนังอาคารทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์จนเกือบแตกเมื่อวานนี้ทางกรมชลประทานได้ระดมเครื่องจักรกลหนักอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขสถานการณ์นะคะด้วยการนำก้อนหินและแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ไปเสริมแนวหินเพื่อสกัดแล้วก็ลดแรงปะทะของกระแสน้ำซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความแข็งแรงด้วยการใช้รถแบ็คโฮแขนยาวกดก้อนหินและแผ่นเหล็กให้มีความแน่นหนามากขึ้นช่วยชะลอการไหลของน้ำและไม่ให้น้ำกัดซ้อจนดินพังทลายเพิ่มเติมอีกด้านคุณวิทยาแก้วมณีอธิบดีกรมชลประทานบอกนะคะว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาจุกจะเป็นตำบลน้ำเป็นซึ่งก็ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องและมีน้ำสะสมเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อพื้นที่รับน้ำและพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ตามแนวทางน้ำแต่ว่าถ้าหากฝนทิ้งช่วงภายใน 1-2 วันนี้สถานการณ์ก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะไปดูที่หมู่บ้านพฤกษาพนาลี36ในตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบ้างนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมในระดับสูงและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหมู่บ้านนี้ถือเป็นหมู่บ้านใหญ่ค่ะมีประชาชนพักอาศัยอยู่กว่า 3,000 คนส่วนใหญ่ได้ทยอยขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ออกมาไว้ด้านนอกเกือบหมดแล้วแต่ก็จะมีเจ้าของบ้านบางหลังที่ไม่ยอมออกไปไหนเพราะว่าเป็นห่วงบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายนะคะและล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือครอบครัวที่เพิ่งจะคลอดลูกออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแล้วก็อยู่จุดที่ลึกจากที่ไม่มีน้ำท่วมเนี่ยถึง500เมตรค่ะก็ต้องใช้รถออฟโรดลุยน้ำเข้าไปแล้วก็สามารถพาทั้งแม่และทารกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยนอกจากหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36แล้วก็ยังมีหมู่บ้านพฤกษา27ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ1กิโลเมตรก็ถูกน้ำท่วมสูงเช่นกันนะคะประชาชนกว่า500หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมมา2วันแล้วแต่การช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่งเข้าไปถึงเมื่อวานชาวบ้านก็เลยต้องอยู่กันอย่างยากลำบากถ้าเราข้ามไปดูที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกันต่อระดับน้ำก็ยังท่วมสูงค่ะสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรบางจุดน้ำสูงเกือบมิดหลังคาบ้านในขณะที่เรือนจำกบินบุรีเองก็ถูกน้ำท่วมเมื่อวานนี้เลยต้องมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์ยานพาหนะแล้วก็เครื่องจักรกลต่างๆจากศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นให้มาสนับสนุนในการอพยพผู้ต้องขังออกจากพื้นที่ชั่วคราวรวมไปถึงให้การช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยซึ่งการอพยพก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะอย่างที่เห็นระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยค่ะมาดูในส่วนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่21จังหวัดก็มีการคาดการณ์ว่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ราว 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกนะคะว่าตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมใน21จังหวัดเท่าที่ประเมินน่าจะอยู่ในเกณฑ์ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีขนาดเศรษฐกิจ 5.5 ถึง 6 ล้านล้านบาทต่อปีและมีมูลค่าหมุนเวียนราว 15,000 ล้านบาทต่อวันประเมินค่าเสียหายเอาไว้ที่ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทจากผลกระทบต่อการเดินทาง การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ลดลงร้อยละ10-20รวมไปถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะแล้วก็งบประมาณในการระบายน้ำด้วยส่วนพื้นที่ปริมณฑล4จังหวัดอย่างสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีและนครปฐมซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมประมาณ2ล้านล้านบาทต่อปีมูลค่าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทขณะที่อีก16จังหวัดที่เหลือซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4-5 ล้านล้านบาทต่อปีประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณลุ่มแม่น้ำเป็นเวลา 3-5

0: ่อภาพรวมทางเศรษฐกิจมากนักค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: สายยกสูงที่ลุยน้ำลึกได้กว่า1เมตรค่ะกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ไปเลยนะคะสำหรับคลิปของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างยกสูงที่คิดค้นและประดิษฐ์โดยคุณทิปกรจันแก้วหรือว่าช่างหนุ่ยเจ้าของร้าน TC โชเล่ช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการทำรถพ่วงข้างในพื้นที่จังหวัดยะลาช่างหนุ่ยบอกค่ะว่าไอเดียนี้มาจากการที่เห็นถนนที่ชาวบ้านสัญจรเข้าออกถูกน้ำท่วมบ่อยถ้ามีฝนตกหนักๆชาวบ้านก็เดือดร้อนเดินทางกันลำบากต้องเดินลุยน้ำบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำกันบ้างด้วยความที่ตัวเองเป็นช่างทำมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอยู่ในวงการมานานกว่า30ปีก็เลยคิดร่วมกับลูกชายนำมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่มาดัดแปลงเสริมโครงเหล็กยกตัวรถให้สูงพ้นระดับน้ำใช้เวลาทำแล้วก็ปรับแก้อยู่3วันจนได้เป็นผลงานอย่างที่เห็นค่ะแล้วลูกชายก็เลยไปโพสต์ในโซเชียลก็คือกะจะโพสต์แบบขำๆแต่ปรากฏว่ามีคนสนใจเข้ามาชมเยอะจนยอดวิวมากกว่า3ล้านวิวแล้วช่างหนุ่ยยังย้ำด้วยนะคะว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจในยามฉุกเฉินเท่านั้นไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อวิ่งบนท้องถนนในสภาวะปกติเนื่องจากทราบดีว่าเป็นการดัดแปลงที่ยังไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจราจรค่ะข่าวกีฬาวันนี้ศึกเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าไทยได้เหรียญเงินเพิ่มจากวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะคะส่วนในวันนี้ส่งใจเชียร์ไปที่วิวกุลวุฒิค่ะชิงเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวติดตามกันเลยค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราย้อนไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับเราได้เหรียญเงินเพิ่มจากทีมผลัด 4x100 เมตรหญิงส่วนวันนี้ลุ้นกันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้หรือไม่ครับ
8: เอเชียนเกมส์เริ่มที่เหรียญเงินที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับจากทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเล่นสปีดเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 43.51 วินาทีชนะอันดับ3เจ้าภาพญี่ปุ่นเพียงเสี้ยววินาทีครับไทยคว้าเหรียญเงินไปครองส่วนเหรียญทองเป็นของจีน
9: คิดแค่ว่าหนูจะทำเหรียญนี้เพื่อพวกพี่ให้ได้ค่ะเวลามันมาเท่ากันเกินจนหนูแบบรู้สึกประหม่าแล้วก็กดดันค่ะแต่พอเราคิดว่าเราก็มีดีเทคนิคกดหัวทำไมอย่างเงี้ยเราสามารถกดหัวเขาได้เหมือนกันค่ะหนูก็ทำมาตอนซีเกมเอเชียนเกมก็ทำยิงเหมือนเดิมค่ะแค่รับนี้จะได้ผล
8: ส่วนผลัด 4x100 เมตรชายประกอบด้วยบิวภูริพลบุญสอน 2เหรียญทองจากวิ่ง100

0: 200เมตรเอเชียนเกมส์ที่เหลือก็มีณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดับบังและชยุทธคงประสิทธิ์ปรากฏว่าไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่4ครับแต่ตามรายงานไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงถ้าหากเกาหลีใต้ถูกปรับผิดกติกาขณะเดียวกันไทยเองก็ประท้วงทีมจีนครับว่ามีการส่งไม้ผิดกติกาแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเกาหลีใต้อุทธรณ์ผ่านและคำประท้วงของไทยก็ไม่เป็นผลทำให้ไทยจบอันดับที่4ตามเดิมส่วนเกาหลีใต้ได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินเป็นของชนิสไทเปและเหรียญทองเป็นของจีนไปดูกรีฑาประเภทลานกันบ้างครับหลังจากรอคอยมา12ปีสุเบนวัฒน์อินแสงก็ได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครับปางทำระยะ 61.43 เมตรก่อนหน้านี้ได้อันดับ5ในเอเชียนเกมส์ปี2014และได้อันดับ4อีก2ครั้งจนมาประสบความสำเร็จในครั้งที่4ครับสุเบนวัฒน์อินแสงคว้าเหรียญทองแดงคว้าจากเอเชียนเกมส์ส่วนแบดมินตันเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวิฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2เกมรวดครับวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ทะลุเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์โดยวิวจะพบกับโลเคียนยูมือ13ของโลกจากสิงคโปร์ในรอบชิงเหรียญทองวันนี้ครับเป็นคู่ที่5คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 9:00 น.ตามเวลาประเทศไทยทิ้งท้ายที่เหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ของเทเบิลเทนนิสไทยครับในเอเชียนเกมส์ในประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตบุตรและอรวรรณภารณังแพ้ให้กับคู่มือ2ของโลกจากจีน 0-4 เกมแต่ไทยก็คว้าเหรียญทองแดงไปครองครับถือเป็นเหรียญรางวัลเหรียญแรกของเทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมส์ครับหลังจากมีการบรรจุแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเมื่อ68ปีที่แล้วในเอเชียนเกมส์ปี1958ที่กรุงโตเกียวตารางเหรียญรางวัลล่าสุดไทยรั้งอันดับ6ครับคว้าไปแล้ว9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับ
1: นี่คือไฮไลท์ทั้งหมดของเอเชียนเกมส์จากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมธวัชอินทวิทาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: สูญหายอีก12คนค่ะ วลานี้เนปาลกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหาย12คนหลังเกิดเหตุหิมะถล่มฐานแคมป์ของยอดเขาหิมลุงคิมานในเขตมานังทางตอนเหนือของประเทศล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนนะคะขณะที่มีผู้รอดชีวิตและได้รับการช่วยเหลือ10คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่27กันยายนตามเวลาท้องถิ่นบริเวณฐานแคมป์ของยอดเขาหิมลุงคิมาซึ่งมีความสูง 7,126 เมตรรายงานระบุว่าสมาชิกทีมยังสามารถติดต่อกับบริษัทได้จนถึงประมาณ 9:00 น.ก่อนที่เวลาประมาณ 9:40 น.จะมีการโทรขอเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยหลังจากพบว่าสมาชิกทีมหลายคนสูญหายภาพล่าสุดเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยขุดค้นท่ามกลางหิมะหนาส่วนเฮลิคอปเตอร์ก็เข้าสนับสนุนปฏิบัติการเหนือฐานแคมป์นะคะโดยผู้ประสบเหตุเป็นชาวเนปาลที่กำลังเตรียมฐานแคมป์และตั้งเต็นท์ก่อนที่นักปีนเขาต่างชาติจะเดินทางมาถึงสมาคมไกด์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่าทีมกู้ภัยพบผู้เสียชีวิต2คนในวันเกิดเหตุและพบเพิ่มอีก2คนในวันที่28กันยายนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น4คนขณะที่ตอนนี้ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก12คนค่ะและในขณะเดียวกันฝนมรสุมและน้ำท่วมรุนแรงก็ได้สร้างความเสียหายในอินเดียและเนปาลมีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย83คนนะคะแล้วก็มีประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างที่รัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62คนบาดเจ็บ46คนและมีบ้านเรือนเสียหายมากกว่า 1,000 หลังโรงเรียนในหลายพื้นที่รวมถึงที่เมืองลักนาวต้องปิดการเรียนการสอนในขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนและเตือนให้หลีกเลี่ยงน้ำลำธารรวมไปถึงพื้นที่ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวส่วนที่รัฐโอทิสาทางตะวันออกของอินเดียมีประชาชนมากกว่า 75,000 คนถูกอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยจนถึงตอนนี้สำนักงานจัดการภัยพิบัติเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนสูญหาย5คนและบาดเจ็บอีก5คนขณะที่น้ำท่วมและดินถล่มก็ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน194หลังส่วนนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียคาดว่าฝนในรัฐอุตรประเทศจะเริ่มลดความรุนแรงลงหลังจากสภาพอากาศเหนืออ่าวเบงกอลอ่อนกำลังลงแต่บางพื้นที่ยังอาจจะมีฝนต่อเนื่องจนถึงวันอังคารนะคะสหรัฐและจีนเดินหน้าลดความตึงเครียดทางการค้าล่าสุดก็มีการเปิดเผยรายละเอียดรายการสินค้ามูลค่าฝั่งละ 30,000 ล้านดอลลาร์รวมเป็น 60,000 ล้านดอลลาร์นะคะที่เตรียมได้รับการปฏิบัติด้านภาษีที่ดีขึ้นความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นภายใต้คณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนหรือว่า US China Board of Trade หลังการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในฝั่งสหรัฐได้เปิดรายการสินค้านำเข้าจากจีน77รายการส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของเล่นอุปกรณ์กีฬาเครื่องใช้ในครัวเครื่องนอนไมโครเวฟแล้วก็ของตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสส่วนจีนเปิดรายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐมากถึง 1,619 รายการโดยสินค้าเกษตรถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญนะคะครอบคลุมเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์แอปเปิลถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองสำหรับข้อตกลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของวอชิงตันในการลดความไม่สมดุลทางการค้าค่ะหลังจากปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการลดภาษีจะเริ่มมีผลเมื่อไหร่และสินค้าแต่ละรายการจะลดภาษีลงเท่าใดแต่พร้อมกันนี้สหรัฐและจีนยังได้ตกลงขยายการพักรบทางการค้าไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าในขณะที่ US China Board of Trade จะประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้งเพื่อเดินหน้าเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศต่อไปจากคู่จีนสหรัฐมาดูคู่ของสหรัฐอิหร่านบ้างนะคะล่าสุดมีการขยับการเจรจาผ่านตัวกลางแล้วในความพยายามยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแหล่งข่าวระบุ กับรอยเตอร์สค่ะว่าตัวกลางเตรียมหารือแยกกันทั้ง2ฝ่ายในวันจันทร์หรือวันอังคารเพื่อหารือข้อเสนอ7วันฉบับแก้ไขที่อิหร่านเสนอระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารัชชีและตัวกลางจากกาตาร์ก็ยังคงอยู่ในสหรัฐนะคะซึ่งอารัชชีและทีมเจรจาเตรียมพบตัวกลางในนครนิวยอร์กแต่ไม่มีตัวแทนสหรัฐเข้าร่วมจึงยังเป็นการเจรจาทางอ้อมอยู่ส่วนด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุล่าสุดค่ะว่าสหรัฐจะชนะสงครามกับอิหร่านในเร็วๆนี้พร้อมกับย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อสงครามยุติราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากพอผู้สื่อข่าวถามว่าทีมงานของเขาได้คุยกับอิหร่านในวันนี้หรือไม่ทรัมป์ตอบนะคะว่าคุยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการติดต่อผ่านตัวกลางพร้อมยังประกาศด้วยว่าเราจะชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนอกจากนี้ทรัมป์ยังแสดงความเห็นต่อกรณีอังกฤษปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องสงสัย5คนที่ถูกจับใกล้ฐานทัพอากาศ RAF แรดฟอร์ดด้วยค่ะพอถูกถามว่าเหตุการณ์อาจเชื่อมโยงกับอิหร่านไหมทรัมป์ตอบว่าอาจจะเป็นไปได้ก่อนที่จะกล่าวว่าตัวเขารู้คำตอบ และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่แค่ไม่อยากพูดทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่ารู้สึกประหลาดใจที่อังกฤษปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมย้ำว่าถ้าเป็นผมจะไม่ปล่อยพวกเขาเหตุการณ์นี้ก็มีการพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิดใกล้กับฐานทัพอากาศ RAF Fairford แล้วก็สามารถจับผู้ต้องสงสัยชาวอังกฤษได้5คนทั้งหมดได้รับการประกันตัวแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจที่อาจเชื่อมโยงกับอิหร่านแม้ว่าอิหร่านจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วก็ตามค่ะปิดท้ายรายการกับเวที MTV Video Music Award ปีนี้นะคะซึ่งสาว Taylor Swift คว้ารางวัลใหญ่ค่ะสำหรับวงการเพลงโลกกับงาน MTV Video Music Awards ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐปีนี้สาว Taylor Swift คว้ารางวัลใหญ่ Video of the Year จาก Music Video เพลง The Faith of Ophelia นะคะพร้อมกับรับ BMA Artist Director Honors ซึ่งมอบเป็นครั้งแรกเพื่อยกย่องผลงานด้านการกำกับ Music Video รางวัลดังกล่าวก็ส่งผลให้ Taylor ขึ้นแท่นเป็นศิลปินที่ได้รับรางวัล BMA มากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังจากก่อนหน้านี้มีรางวัลสะสมถึง30รางวัลเท่ากับ Beyoncé นอกจากนี้ Taylor ยังคว้ารางวัล Best Direction จากเพลง Opal ไลท์ด้วยนะคะทีนี้มาดูทางด้านราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่าค่ะที่กลับมาปรากฏตัวในงาน VMA อีกครั้งหลังจากผ่านไป23ปีคว้ารางวัล Artist of the Year ค่ะพร้อมกับบอกว่าตลอด1ปีครึ่งที่ผ่านมาเธอใช้เวลาในการค้นหาและเชื่อมั่นในตัวเองรวมถึงสร้างดนตรีในแบบที่ต้องการกลับมารอบนี้เธอได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลมากที่สุดด้วยนะคะก่อนที่จะคว้าไปถึง7รางวัลรวมไปถึง Best Collaboration ร่วมกับ Sabrina Carpenter จากเพลง Bring Your Loveและปิดท้ายกันที่น้องลิซ่าของเราค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกที่คว้า Best Pop บนเวที MTV VMAs จากผลงานเดี่ยวเพลง Dream ซึ่งลิซ่าก็ได้ขึ้นรับรางวัลด้วยความตื้นตันนะคะพร้อมกับขอบคุณแฟนเพลงหรือว่าเหล่าลิลลี่สสำหรับความรักและการสนับสนุนและน้องก็ยังกล่าวคำว่าขอบคุณเป็นภาษาไทยบนเวทีด้วยค่ะรางวัลนี้ยังเป็น VMA ตัวที่4ของลิซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวหลังจากที่เคยคว้า Best K-Pop ในปี2022 2024และ2025นอกจากนี้ลิซ่ายังขึ้นแสดงเพลงใหม่สวัสดีค่ะบนเวที VMAs ในปีนี้ด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับเพื่อไขปริศนาเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะโดยเฉพาะที่เราจะมาเจอกันก็คือที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ได้นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับเป็นเพจผมเองนะครับและตอนนี้ผมก็ทำเป็นช่อง TikTok ด้วยทำช่อง YouTube ด้วยลองไปหาดูได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันมาในโลกโซเชียลครับนะเขียนเป็นเนื้อหายาวเลยนะครับนะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราคุ้นเคยกันครับว่าเขาก็แนะนำให้กินกันนะแต่ว่าเนื้อหาที่เขียนกันเนี่ยเขาไปบอกว่าคนสูงวัยเนี่ยครับนะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเพราะกินแล้วจะทำให้ไตเสื่อมนะจะเป็นโรคหัวใจโตได้ผมฟังแล้วตกใจว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับนะแต่ทั้งคำถามที่บอกว่าคนสูงวัยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเราได้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าห้ามกินนะครับนะแล้วเพิ่งมาเจอที่เขาแชร์กันนี่แหละแต่ว่าแชร์กันเยอะจริงๆครับแล้วเวลาแชร์มันก็ดูน่าเชื่อถือนะเขาเขียนเนื้อหาน่าเชื่อถือเขาเขียนอย่างนี้ครับบอกว่ารู้หรือไม่นะครับสูงวัยทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวนะบอกว่าหลายบ้านเนี่ยก็ไปสรรหาข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องให้คุณตาคุณยายทานคิดว่าดีแต่สมาคมแพทย์โรคไตและผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าไม่จริงเสมอไปผู้สูงอายุวัย70ขึ้นไปที่ระบบไตเริ่มทำงานช้าลงตามวัยนะจมูกข้าวและรำข้าวของข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องเนี่ยมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าฟอสฟอรัสสูงมากๆแล้วไตของผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มกรองได้น้อยลงแร่ธาตุพวกนี้ก็เลยไปสะสมในเลือดทำให้กระดูกพรุนเปราะหักง่ายหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวนะครับแล้วก็ไปลงว่าแล้วจริงๆนะคุณหมอเขาแนะนำว่าให้ไปกินข้าวขัดสีข้าวหอมมะลิดีที่สุดแล้วนะฟอสฟอรัสต่ำช่วยเซฟไตไม่ให้ไตทำงานหนักเกินไปจ้าด้วยเขียนว่างั้นนะครับนะก็บอกว่ามันจะจริงเหรอเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินในทำนองนั้นนะครับนะมีแต่ส่งเสริมให้กินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มากกว่านะครับเรื่องนี้ก็มีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วผมก็ไปดูของรายการชัวร์ก่อนแชร์นะครับของสำนักข่าวไทยนะคุณโยแวร์นะครับไปสัมภาษณ์อาจารย์2ท่านนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านของโรคไตท่านหนึ่งแล้วก็ท่านของอาหารท่านหนึ่งนะครับก็ได้คำตอบมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับนะบอกว่าอย่างนี้ก็มีถามว่าตกลงที่ผู้สูงวัยเกิน70ปีนะครับไปกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกวันเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นไตเสื่อมหัวใจโตไม่รู้ตัวเนี่ยจริงไหมนะครับนะทางด้านผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่จริงนะครับนะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีหมอเขาสั่งห้ามนะให้กินได้เลยตามปกตินะแล้วก็ที่ไปอ้างเรื่องสูงอายุ70ปีเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วไม่ได้โรคไตวายไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันหรือกินยาเกินขนาดเนี่ยไตเนี่ยมันทำงานลดลงก็จริงนะแต่จะอยู่ที่ประมาณ 50-60% สำหรับการทำงานแบบนี้สบายนะครับสามารถกินไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับนะบอกฉันก็คือว่าถ้าอายุ70ปีเนี่ยถ้าไตก็ยังทำงานเนี่ยอย่าง 50-60% เนี่ยก็กินได้นะครับนะไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องก็ตามนะครับทีนี้ทางรายการเขาก็ถามต่อว่าแล้วอายุเท่าไหร่เหรอถึงจะไตเสื่อมนะสิ่งที่เขาอ้างนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยครับมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามเวลาแหละนะตั้งแต่อายุประมาณ30ปีขึ้นไปเนี่ยไตก็จะค่อยๆเสื่อมลงทีละน้อยทีละน้อยนะเช่นประมาณปีละ 0.5% นะครับนะก็คือแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆครับจนหมดอายุไขเราจนอายุ90ถึง100ปีเนี่ยไตก็ยังทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าพออายุสูงไปก็ประมาณสักช่วง70ปีเนี่ยไตก็ทำงานไปสักประมาณได้ประมาณ 50% ซึ่งอย่างที่บอกครับว่ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ต้องห่วงนะ ยกเว้นนะครับยกเว้นถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับนะถ้าแพทย์บอกว่าเป็นโรคไตอยู่เนี่ยซึ่งเราคงจะรู้คนเป็นโรคไตเนี่ยเรื่องเกลือแร่ในร่างกายนี่สำคัญมากต้องควบคุมละเอียดมากเลยนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องระวังนะว่าถ้าอย่างนี้ก็คือหมอเนี่ยอาจจะให้ลดเรื่องอาหารหรือว่าต้องดูค่าผลเลือดต่างๆนะครับนะทั้งจริงๆกินได้ครับแต่จริงข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะมากกว่าข้าวขาวข้าวกล้องก็ดีนะครับนะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีสารกลุ่มฟอสเฟตนะครับซึ่งก็ดีนะครับนะจริงๆก็อายุ70ก็กินได้ยกเว้นก็เป็นโรคไตระยะ4ระยะ5ขึ้นไปนะครับนะกับข้างกันคือนะถ้าเป็นข้าวขาวนะครับข้าวขาวก็ต้องขัดสีไปหมดใช่ไหมครับนะมันก็จะเป็นพวกที่เป็นเส้นใยเอ่ยเกลือแร่วิตามินซึ่งมันเคยมีอยู่ในข้าวเนี่ยหายหมดเลยครับในข้าวขาวอาจจะดีก็แค่ว่ามันก็ย่อยง่ายขึ้นนะได้น้ำตาลเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดต้องควบคุมน้ำตาลก็ลำบากนะครับฉะนั้นยืนยันนะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าถ้าคุณสุขภาพดีนะเป็นคนที่สูงอายุก็ตามเถอะนะครับก็ยังสามารถกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องมั่วอย่าเชื่อตามครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
7: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋อง เมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: สุดพบผู้เสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแล้ว3รายทั้งผู้สูงอายุป่วยติดเตียงผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตและเด็กจมน้ำชาวบ้านหวั่นฝนตกซ้ำเติมหลังระดับน้ำท่วมขังต่อเนื่อง 3-4 วันไม่มีทีท่าลดลงตัดเพาะแม้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยแต่ยังดูแลไม่ทั่วถึงอีกจุดหมู่บ้านพูนสินธนา3ลาดกระบังน้ำสูงชาวบ้านกว่า 3,000 ถึง 4,000 คนทยอยลุยน้ำออกมาหาอาหารขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงยังรอความช่วยเหลือคุณตาวัย76ปีผู้ป่วยติดเตียงบอกลูกชายต้องอพยพขึ้นชั้น2ทรัพย์สินชั้นล่างเสียหายทั้งหมดยอมรับกังวลนัดพบแพทย์30กันยายนนี้อาจจะเดินทางไปไม่ได้หากน้ำยังไม่ลดวอนเร่งระบายน้ำด่วน
2: ผู้ว่าชัดชาติรับคลองประเวศบุรีรมย์ระบายน้ำยากสุดเหตุคลองคดเคี้ยวต้องเร่งดึงน้ำออกจากลาดกระบังคาดใช้เวลาราว7วันนำน้ำออกจากชุมชนหลังคลองหลักใช้เวลาผลักดันประมาณ2วันเร่งเปิดทางเร่งระบายน้ำคลองแสนแสบดีขึ้นช่วยลดน้ำในพื้นที่คลองจันบางกะปิขณะที่คลองเปลมประชากรเริ่มคลี่คลายกทมระดมเครื่องผลักดันน้ำจากกรมชลประทานและทหารเรือช่วยดันน้ำสู่ประตูระบายน้ำพระโขนงประเมินมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 6-7 หมื่นคนส่วนบึงหนองบอนยังรองรับน้ำได้อีก3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่การผันน้ำเข้าพื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านการชดเชยใช้หลักเกณฑ์ปภ.หลังประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยส่วนมาตรการพิเศษรอรัฐบาลพิจารณาก่อนรับยังประเมินไม่ได้ว่าน้ำจะท่วมซ้ำเมื่อใดเพราะฝนหนักสามารถเกิดขึ้นได้อีก
1: ทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.ขอรับความผิดพร้อมชี้แจงขั้นตอนการแจ้งเตือนการกดส่งเซลล์บอดแคสต์เป็นหน้าที่ปภ.ส่วนกทม.ต้องจัดทำข้อมูลและข้อความแจ้งเตือนยอมรับที่ผ่านมาเกิดช่องว่างเรื่องความเข้าใจอำนาจและขั้นตอนระหว่างกทม.กับปภ.จากนี้หากกทม.พบความเสี่ยงสามารถจัดทำข้อความส่งให้ปภ.กดปุ่มแจ้งเตือนได้ทันทีทั้งการแจ้งข้อมูลเตือนภัยหรือบอกให้ประชาชนดำเนินการตามสถานการณ์สำนักงานระบายน้ำอยู่ระหว่างการออกแบบข้อความเพื่อใช้แจ้งเตือนเมื่อน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงกทม.เตรียมประสานปภ.ใช้ระบบ Push Through ส่งข้อความเตือนประชาชนโดยเร็วทวิดาย้ำต้องระวังเนื้อหาไม่ให้สร้างความตื่นตระหนกหรือก่อความเสียหายตามมา
2: แม่สอดบ้านตากอ่วมน้ำป่าไหลหลากดินหินโคลนถล่มเส้นทางหลายจุดถูกตัดขาดชาวไทยภูเขาเผ่าม้งพื้นที่รอยต่อแม่ระมาดบ้านตากติดอยู่กลางดอยเดินทางออกไม่ได้ถนนสายบ้านตากแม่ระมาดเกิดดินจากภูเขาสไลด์ลงถนนกวาดหินดินและต้นไม้ขนาดใหญ่ถาโถมลงมาแรงดินซัดรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ล้มคว่ำท่ามกลางเสียงร้องของชาวบ้านดินหินต้นไม้ปิดทับทั้ง2ช่องทางจราจรรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดน้ำพัดบ้านชาวบ้านไหลไปตามลำน้ำสะพานทางเข้าหมู่บ้านถูกกระแสน้ำพัดขาดเส้นทางถูกตัดขาดจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านเร่งขอความช่วยเหลือหลังไม่สามารถเดินทางเข้าออกและขนย้ายสิ่งของได้เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ออกจากบ้านหลังระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่อง
1: ระยองอ่วมน้ำจากอ่างประแสทะลักตามแม่น้ำประแสเอ่อท่วมชุมชนแกลงหมู่ที่4ตำบลกระแสบนบ้านเรือและสวนผลไม้หลายร้อยครัวเรือนถูกน้ำท่วมมวลน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำกระทบสวนทุเรียนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบเร่งลงพื้นที่ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่น้ำทะลักเข้าหมู่5บ้านยางงามท่วมคอกหมูอย่างรวดเร็วหมูนับพันตัวถูกน้ำท่วมต้องลอยคอท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงทีมกู้ภัยนำเรือท้องแบนเข้าช่วยลำเลียงหมูออกมาจากคอกขึ้นพื้นที่สูงล่าสุดระดับน้ำทรงตัวขณะที่กรมชลประทานระดมเครื่องจักรหนักและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งแก้จุดน้ำกัดเซาะอ่างเก็บน้ำละโอกนำกองหินและแผ่นเหล็กปักเสริมแนวฐานชะลอการพังทลายเร่งป้องกันดินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขยายวงกว้าง
2: สุวรรณภูมิเดือดวันที่2ผู้โดยสาร TG 106กรุงเทพเชียงใหม่รอไฟลท์ดีเลย์นานหลายชั่วโมงเดิมเที่ยวบินกำหนดออกเดินทาง 11:10 นแต่เกือบ 17:00 นยังไม่สามารถเดินทางได้ผู้โดยสารรวมตัวรอที่เกตแต่ระบุไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงกำหนดเวลาออกเดินทาง โทรสอบถามได้รับคำตอบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากเดือดร้อนหลายคนเช็คอินสัมภาระแล้วไม่สามารถออกจากสนามบินเพราะกระเป๋ายังอยู่ในระบบขณะที่ด้านกองทัพอากาศส่งกำลังพลหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน69นายสนับสนุนงานภาคพื้นสุวรรณภูมิกำลังพลเข้าช่วยทดแทนบุคลากรการบินไทยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเดินทางมาทำงานไม่ได้ส่วนการบินไทยขออภัยพร้อมเร่งบริหารสัมภาระตกค้างและจะทยอยนำส่งผู้โดยสารโดยเร็วที่สุด
1: คุณผู้ชมครับการเมืองเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือกรณีบัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มี QR code มีบาร์โค้ดนะครับเมื่อวานนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ไม่ควรทำอีกเพราะกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนครับเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคำร้องนี้ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ร้องหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน21คำร้องโดยมีกกต.และคณะเป็นผู้ถูกร้องซึ่งมีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ครับประธานกกต.และนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.มาร่วมรับฟังคำวินิจฉัยด้วยประเด็นแรกที่ศาลพิจารณาก็คือกรณีที่บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มี QR code และบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดสามารถทำให้สืบค้นไปถึงตัวตนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่โดยศาลพิจารณาเห็นว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดสามารถสืบค้นกลับไปถึงตัวผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ส่วนบัตร QR code ไม่สามารถทำได้แต่การจะสืบค้นไปถึงตัวตนผู้มาใช้สิทธิ์จะต้องมีเอกสาร3ส่วนก็คือบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกกต.มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงเอกสารทั้ง3ส่วนนั้นโอกาสที่ผู้ใดที่มีเอกสารทั้ง3อย่างพร้อมกันเป็นไปได้ยากนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเหตุผลในการใส่บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งว่าเนื่องจากมีระยะเวลาจำกัดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องบัตรปลอมและการควบคุมบัตรเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมมิใช่เพื่อเพิ่มอำนาจของรัฐในการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนและไม่ได้หมายความว่าบุคคลหรือหน่วยงานรัฐจะสามารถนำข้อมูลนั้นมาเชื่อมโยงกันได้ตามอำเภอใจที่สุดแล้วครับศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์9ต่อ0ว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบ่งเขตที่มี QR code ไม่ขัดรัฐธรรมนูญและมีมติ8ต่อ1ว่าบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่มีบาร์โค้ดไม่ขัดรัฐธรรมนูญในหลักการเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงและลับและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างไรก็ตามครับศาลเห็นว่ากรณีนี้ส่งผลต่อความไว้วางใจของประชาชนต่อการจัดการเลือกตั้งดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นกกต.ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่ไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงตัวผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได
3: ้แต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
2: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็ยังคงมีหลายจุดที่ได้รับผลกระทบค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่กทมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ลงไปช่วยผู้ประสบภัยที่แฟลตคลองจันทน์จุดที่น้ำท่วมสูงต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีบางส่วนก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิเป็นวันที่2นะคะแม้ว่าวันแรกจะเจอกับเสียงโห่ไม่พอใจเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมไปถึงก็ตรวจเยี่ยมโรงครัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย 10,000 กล่องต่อวันค่ะจากนั้นนายกก็สวมรองเท้าบูทลงเรือนำอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพไปแจกกับผู้ประสบภัยที่รับผลกระทบแล้วก็ติดค้างอยู่ที่แฟลตคลองจันทน์นะคะระหว่างที่เข้าไปด้านในค่ะก็มีเสียงทั้งขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจว่านายกมาก็ดีใจแล้วขณะที่อีกด้านก็มีเสียงแสดงความไม่พอใจซึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนด่านายกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะคะก่อนที่ชาวบ้านอีกกลุ่มจะพูดห้ามปรามกันโดยนายกไม่ได้ตอบโต้ได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็มอบถุงยางชีพต่อค่ะ
4: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ ได้เรือค่ะ
5: รองนายกต้องบอกเอาอยู่ไหนเอาอยู่ไหนหมดจ้ะ
6: เข้าไปครับไปเข้าไปครับไปเข้ายัง
7: ภูมิใจไทย
8: ช่างแม่มัน
7: ก่อนภูมิใจไทย
9: ช่างแม่มันก่อนเออไม่ต้องสนใจ
2: ขอบคุณค่ะนายกมาก็ดีใจแล้วนายกก็ให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดแล้วก็บอกว่าเสียงที่บอกว่าขาดแคลนตอนนี้อาหารเข้าไปแล้วไฟเข้าไปแล้วแล้วน้ำก็กำลังจะต่อเข้าไปอีกจุดสำคัญค่ะไปดูที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะก็ย้ำว่าต้องลงพื้นที่เพื่อดูว่าเขาขาดอะไรจะได้ใส่เข้าไปนายกก็บอกว่าไม่ห้ามประชาชนระบายความรู้สึกเข้าใจความทุกข์ของผู้ประสบภัยค่ะ
10: ไม่ได้ทำงานในหอคอยงาช้างอย่างที่คนเขาพูดครับเรียกประชุมแล้วก็เร่งระดมสิ่งของช่วยเหลือต่างๆมาอย่างต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
2: เมื่อวานนี้ช่วงเช้าค่ะนายกก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหารือการแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.โดยให้ผู้ว่าชัดชาติเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะและเดี๋ยววันนี้ต้องจับตาที่ประชุมครม.นะคะจะเสนอใช้งบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
1: ซึ่งนอกจากทางรัฐบาลแล้วนะครับก็มีหลายพรรคการเมืองที่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมนะครับอย่างพรรคฝ่ายค้านก็มีทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ก็แบ่งสายกันออกเดินทางพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยคุณชวนหลีกภัยนะครับแล้วก็บรรดาแกนนำลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าติดตามสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนซึ่งยังอยู่ในภาวะน้ำท่วมขังครับโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็มอบถุงยังชีพซึ่งภาคส่วนต่างนำมาบริจาคที่พรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากเพื่อให้พรรคเป็นสื่อกลางในการแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศลงพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นครับทุกคนมีรอยยิ้มขอถ่ายรูปกับคุณชวนคุณอภิสิทธิ์หลายคนออกมาสวัสดีโบกมือทักทายบางคนก็เข้ามากอดคุณอภิสิทธิ์ด้วยความดีใจก็มีบางคนตะโกนบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ยังหล่อเหมือนเดิมด้วย
11: รูปหล่อเหมือนเดิม
12: พูดถึงใคร
13: คนลุกเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
12: โอ้โหใจให้กำลังใ
11: จโอ้โหขอสองอันขอสองถุงค่ะให้อยู่
14: เป็นของย้ายตายให้ตายถึงนะ
11: ครับตาย
14: ตาย
11: อะไรขอเป็นน้องได้เลยได้เลยไม่เป็นไร
12: ครับ
15: จะไม่รู้ดูดูพี่สิงห์อยู่ทุกวันค่ะรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันค่ะ
1: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนำสสลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าลำเลียงน้ำดื่มแล้วก็อาหารเข้าไปมอบให้กับประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในชุมชนครับ
16: ยังไม่ตัดไฟหรอ
17: ครับ
18: ไม่พี่บอกครับ
16: 4 5
18: ขอน้ำได
16: ้นี่ครับ
1: ในขณะเดียวกันพรรคประชาชนยังได้ประสานจัดตั้งโรงครัวเพิ่มเติมที่ตลาดห้วยพลูจังหวัดนครปฐมครับเพื่อผลิตอาหารกล่องมากกว่า 1,000 กล่องต่อวันส่งต่อมายังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ส่วนสถานการณ์ย่านบางกะปิรามคำแหงพักก็แบ่งกำลังออกเป็น9ทีมครับเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงอย่างในพื้นที่ซอยหัวหมาก12ครับมีนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนแล้วก็นางสาวพนิกาวานิชกรรมการบริหารมูลนิธิคณะก้าวหน้านำเข้ากล่องจำนวน400กล่องเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และสำรวจสภาพการครับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแฟลตที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นหลายหลังประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณกลางซอยยังแทบไม่ได้รับความช่วยเหลือแม้บางส่วนสามารถเดินฝ่าน้ำออกมาด้านนอกได้แล้วแต่ว่าภายในก็ยังมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุอยู่จำนวนมากครับ
2: ซึ่งประเด็นน้ำท่วมก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ถอดบทเรียนจากเหตุน้ำท่วมที่หาดใหญ่แต่ว่าก็ยังคงมีปัญหาที่กทมนะคะโดยโฆษกรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลมีแผนระยะยาวในการแก้ปัญหาค่ะที่เดี๋ยวจะเข้าประชุมครม.วันนี้ด้วยคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลบอกว่าปัญหาที่กทมเกิดจากน้ำท่วมเกินศักยภาพการระบายน้ำจึงเป็นบทเรียนว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องมีการขยายระบบท่อที่เป็นทางส่งน้ำให้มากขึ้นและนายกก็ให้ความสำคัญว่าพื้นที่โดยรอบกรุงเทพต้องมีระบบตัดน้ำตั้งแต่ชัยนาทป่าสักลงมาอ่าวไทยเพื่อไม่ให้กองอยู่ที่อยุธยาปทุมธานีหรือนนทบุรีซึ่งแผนระยะยาวได้เริ่มดำเนินการแล้วและเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าก็คือวันนี้นะคะจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะโดยโฆษกรัฐบาลยังบอกว่าทุกเหตุการณ์เรามักจะหาคนผิดเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเพื่อปัดความรับผิดชอบไปแต่ที่ผ่านมานายกได้กำชับมาโดยตลอดให้ทุกหน่วยงานเข้ามาให้ความร่วมมือและดำเนินการร่วมกันถอดบทเรียนแล้วก็ดูว่าที่ผ่านมาได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังด้วยค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
17: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
19: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
2: ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะสื่อต่างชาติก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในไทยคุณผู้ชมเริ่มจากรอยเตอร์สก่อนนะคะที่รายงานว่าแม้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมที่เปลี่ยนถนนสายหลักให้กลายเป็นสายน้ำแต่ชาวกรุงเทพก็ยังคงลุยน้ำออกมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ค้ายืนขายสินค้าท่ามกลางน้ำท่วมในขณะที่ลูกค้าประคองกล่องโฟมใส่ของลอยมากับน้ำบรรยากาศบนถนนที่ถูกน้ำท่วมยังคงคึกคักมีชีวิตชีวาไม่ต่างจากวันตลาดนัดปกติส่วน Channel News Asia ค่ะรายงานว่าบรรดาลูกค้ากลับมายังตลาดด้วยเรือคายักหรือบางคนก็ลุยน้ำท่วมสูงระดับเอว2วันหลังจากที่ทางการประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพยังคงจมอยู่ใต้น้ำแต่วิถีชีวิตเริ่มกลับมาดำเนินต่อมีการตั้งแผงลอยริมถนนที่เปียกชุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลับมาเปิดร้านบรรยากาศดูคล้ายกับตลาดน้ำที่มีชื่อเสียง รายงานด้วยนะคะว่ากล่องโฟมและถังพลาสติกตอนนี้กลายเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตสำหรับการใส่สินค้าและพาเด็กเล็กไปด้วยเพราะว่าลอยน้ำได้กันฝนได้บางคนนำสระน้ำเป่าลมขนาดใหญ่มาใช้ในขณะที่ NBC ของสหรัฐค่ะก็รายงานว่าถนนในกรุงเทพที่ถูกน้ำท่วมกลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วค่ะหลังจากมีฝนตกลงมาเกือบ300มิลลิเมตรภายใน48ชั่วโมงซึ่ง NBC ก็รายงานว่าจากเหตุการณ์นี้ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย8รายสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนมากกว่า 500,000 หลังคาเรือนค่ะ
1: ในขณะที่น้ำท่วมที่เนปาล นะครับตอนนี้ถือว่าท่วมใหญ่ล่าสุดเจอ24ศพแล้วก็มีสูญหายอีกเพียบนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสุดประทึกไม่ใช่น้ำนะครับนี่คือดินถล่มครั้งใหญ่ครับก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งของภูเขาถล่มลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์ก็ร้องมาด้วยความตกใจนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ของเมืองเลเตในเขตมันสตังครับนี่คืออีกภาพหนึ่งจะเห็นว่าดินถล่มเหมือนกับพื้นที่ยุบไปเลยครับถือว่าถล่มลงไปต่อหน้าต่อตานะครับโดยเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งล่าสุดก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายสูญหายอีก14รายในหลายพื้นที่นะครับหนักๆเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดกันทกีนะครับระดับน้ำของแม่น้ำกาลีกันทกีก็เริ่มสูงขึ้นเมื่อวันเสาร์แล้วก็กลายเป็นน้ำท่วมใหญ่ในเช้าวันอาทิตย์นอกจากนี้ครับดินโคลนถล่มก็ยังปิดกั้นทางหลวงที่มุ่งหน้าสู่จิตตะวันครับทำให้ภารกิจค้นหาแล้วก็กู้ภัยตอนนี้ถือว่ายากลำบากในขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็ได้อพยพประชาชนหลายพันคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับส่วนในอีกเหตุการณ์หนึ่งครับตำรวจระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็สูญหาย14รายหลังจากที่เกิดเหตุหิมะถล่มลงไปยังค่ายพักแรมเบสแคมป์ของยอดเขานะฮะที่ชื่อว่าหิมลุงหิมานครับในเขตมานังหิมะถล่มดังกล่าวก็เกิดขึ้นในพื้นที่นาภูของยอดเขาที่มีความสูง 7,126 เมตรและถล่มทับเต็นท์ซึ่งเป็นที่พักของนักปีนเขา9คนและเจ้าหน้าที่สนับสนุน13คนก็หลบอยู่ภายในนะครับนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน
2: ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะผู้นำสหรัฐเอาจริงนะคะเตรียมพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลอย่างจริงจังค่ะโดยได้ส่งสัญญาณว่าทำเนียบขาวกำลังพิจารณามาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลอย่างจริงจังในขณะที่เขาก็เผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองให้เร่งแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ค่ะบอกว่าเรากำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังมากหลังจากก่อนหน้านี้ทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนมาตรการห้ามส่งออกเนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่และเขาก็ได้กล่าวไว้เมื่อต้นเดือนนี้นะคะว่าจะมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะดำเนินการมาตรการห้ามส่งออกหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะคริสไบรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐก็ระบุว่าทำเนียบขาวกำลังพิจารณามาตรการจำกัดการส่งออกมากกว่าการห้ามส่งออกโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันสำนักข่าว Politico ก็รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลของทรัมป์กำลังเตรียมแผนห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นเวลา90วันก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะ
1: ครับส่วนความพยายามในการจะยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับทราบข้อมูลการเจรจาก็เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับบอกว่าคณะผู้ไก่เกลี่ยจากกาตาร์มีแนวโน้มที่จะจัดการหาหรือแยกต่างหากกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในนครนิวยอร์กและหารือกับฝ่ายสหรัฐในวันจันทร์หรืออังคารนี้ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามนะครับโดยนายอารักชีนั้นยังคงพำนักอยู่ในนครนิวยอร์กภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาใหญ่โดยยังไม่มีความชัดเจนในทันทีนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนฝ่ายสหรัฐ ในการหารือกับคณะผู้ไก่เกลี่ยต่อมาครับสำนักข่าวอิสนาครับซึ่งเป็นสื่อกลางทางการของอิหร่านยืนยันว่านายอารักชีนั้นจะพบกับคณะผู้ไก่เกลี่ยในสหรัฐในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะครับก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาข้อเสนอและมุมมองล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็บอกว่าการพำนักอยู่ในนิวยอร์กของนายอารักชีนั้นจะไม่ได้มีการขยายเวลาออกไปและรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางกลับกรุงเตหะรานตามกำหนดการเดิมครับ โดยแผนระยะเวลา7วันของอิหร่านครอบคลุมถึงการยุติการสู้รบทั้งหมดในอิหร่านและเลบานอนการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและการยกเลิกมาตรการปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจากนั้นเนี่ยทางการอิหร่านจะอนุญาตให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็บอกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านโดยระบุว่าอิหร่านนั้นต้องบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงครับ
2: ค่ะและล่าสุดอิหร่านก็แถลงนะคะว่าได้ทำการยึดเรือดำน้ำจรกรรมไร้คนขับของสหรัฐได้เป็นลำที่2ค่ะโดยกองทัพเรือของ IRGC แถลงว่าสามารถยึดเรือดำน้ำแบบไร้คนขับแบบอัจฉริยะและทันสมัยของกองทัพสหรัฐได้ในช่องแคบฮอร์มุซโดยในแถลงการระบุนะคะว่ายานใต้น้ำอัตโนมัติหรือว่า AUV ลำนี้ซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจจารกรรมในช่องแคบฮอร์มุซถูกยึดได้ในปฏิบัติการที่ซับซ้อนและมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีโดยอาศัยความเหนือกว่าด้านข่าวกรองและสงครามอิเล็กทรอนิกส์และได้ส่งมอบยานลำนี้ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการกู้คืนข้อมูลแล้วค่ะพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นพื้นที่ปิดและอิหร่านก็กำลังดำเนินมาตรการที่เด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อจัดการกับการเคลื่อนไหวที่เป็นอันตรายค่ะ
1: ครับดูเรื่องเทคโนโลยีนะครับความกังวลเกี่ยวกับ AI agent นะครับล่าสุดเนี่ยทาง Nvidia เปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อจะมาป้องกัน AI agent ไม่ให้ทำงานนอกเหนือขอบเขตที่กำหนดครับ Nvidia บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติสหรัฐกำลังเปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะช่วยให้นักพัฒนา AI สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการทำงานของ AI agent ไม่ให้หลุดออกไปนอกขอบเขตที่จำกัดไปได้นะครับเจนเซนห่วงครับ CEO ของ Nvidia ก็กล่าวกับ CNBC ครับบอกว่าคุณจะปล่อยให้ AI สามารถไปทั่วหรือว่าทำงานสเปสปะภายในองค์กรไม่ได้ดังนั้นคุณจึงต้องหาวิธีควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดก็บอกว่าแพลตฟอร์มใหม่นี้เปรียบเสมือนกับเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ AI agent ครับโดยทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมที่อนุญาตให้ AI agent เข้าถึงเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของมันเท่านั้นโดยแพลตฟอร์มดังกล่าวเรียกว่าแพลตฟอร์มเปิดที่ปลอดภัยสำหรับ AI agent นะครับได้รับการเปิดตัวหลังจากที่บริษัทต่างๆอย่างเช่น OpenAI, Anthropic, Meta แล้วก็ Google เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ AI agent หรือว่าโมเดล AI ของตนนั้นหลุดออกจากสภาพแวดล้อมทดสอบที่ปลอดภัยหรือว่าหลุดออกจากแซนด์บ็อกซ์แล้วก็พยายามจะเจาะระบบของบริษัทอื่นเพื่อเข้าไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ของพวกเขาครับ
2: ดูภาพจรวด Starship รุ่นใหม่ของ SpaceX นะคะที่ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้ค่ะเดิมทีภารกิจนี้ถูกกำหนดว่าจะใช้เวลา10ชั่วโมงแต่ต้องลดเวลาเหลือเพียง3ชั่วโมงเพราะว่าเกิดปัญหาที่เครื่องยนต์นะคะแต่ว่า SpaceX ก็ยืนยันว่ายานยังสามารถจุดระเบิดเครื่องยนต์เพื่อส่งตัวยานเข้าสู่วงโคจรได้ซึ่ง Starship ก็ทำได้สำเร็จในเวลาต่อมานะคะเจอปัญหาแต่ว่าก็ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้ลากันไปด้วยภาพการโจมตีทางอากาศของเมียนมาค่ะที่เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในรัฐยะไข่เมื่อวานนี้หลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อกองทัพยะไข่ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่ต่อสู้กับกองทัพเมียนมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33รายนะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่า
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา4นาทีนะครับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับยังอยู่กับอุทกภัยพลัดนะครับท่านผู้ชมก็คือน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครไม่อยากให้เรียกมหาอุทกภัยเขาเรียกอุทกภัยพลัดท่านผู้ชมแนะนำมา
1: ค่ะ
0: อันเนื่องมาจากน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครซึ่งสถานการณ์ล่าสุดยังวิกฤตอยู่ที่เราเห็นก็คือหมู่บ้านซึ่งเป็นการเคหะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟดคลองจัน
1: ค่ะ
0: ล่มเกล้านี่หนักที่สุดและจริงๆที่ยังเล็ดรอดอยู่ก็คือตามหมู่บ้านต่างๆนะครับตามถนนเส้นหลักซึ่งน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแนวหมู่บ้านช่วงตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างแนวเส้นทางของตะวันออกล่มเกล้ามันยังมีหมู่บ้านอีกมากมายนะครับทุกผู้ชมตอนขึ้นมาตอนบนตรงบางกะปิต่อเนื่องออกไปสุขาภิบาล3เสรีไทยสุขาภิบาล1มันมีอยู่บ้านอยู่มากมายนะครับทุกผู้ชมซึ่งยังไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเป็นข่าวสักเท่าไหร่เมื่อวานนี้ก็มีการร้องขอความช่วยเหลือกันหนักจริงๆนี่ยังไม่นับที่เกี่ยวข้องกับตอนที่ต่อเนื่องไปที่สมุทรปราการซึ่งก็หมายถึงหมู่บ้านชุมชนบ้านเรือนซึ่งใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏการณ์ที่เห็นชัดก็คือบรรดาพนักงานของการบินไทยซึ่งทำงานเกี่ยวกับกราวขนสัมภาระเนี่ยท่านผู้ชมปรากฏว่าไม่สามารถไปทำงานกันได้นะครับและก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ของเราแล้วในขณะนี้นั่นก็คือสุวรรณภูมิมีปัญหาพนักงานมาทำงานไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้มีปัญหาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินอาจจะล่าช้าการดีเลย์ของเที่ยวบินซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะดินฟ้าอากาศแล้วแต่เป็นเพราะไม่มีคนโหลดเอากระเป๋าลงจากเครื่องหรือสัมภาระและเอาสัมภาระขึ้นเครื่องนะครับทุกผู้ชมเรียกว่าเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายอันนี้แหละครับก็คือวิกฤตอีกอันนึงซึ่งซ้อนขึ้นมาหลังจากเกิดปัญหาน้ำท่วมแล้วคนไปทำงานไม่ได้มันก็สะท้อนภาพว่าในพื้นที่เนี่ยคนทำงานระแวกนั้นเนี่ยเขาอยู่แถวนั้น
1: ค่ะ
0: เขามาทำงานไม่ได้เมื่อวานนี้ขนาดระดมกำลังทหารเข้าไปช่วยนะครับทุกผู้ชมก็ดูจะยังมีปัญหาไม่เพียงพอสัมภาระตกค้างไม่เท่าไหร่ท่านผู้ชมเครื่องบินไม่ได้เพราะของไม่ได้ขึ้นหรือที่บินกลับมาสัมภาระไม่ได้ลงมากับเครื่องเพราะต้องเร่งรอบการบินปรากฏว่าเครื่องบินบินต่อขึ้นไปมีรายหนึ่งโพสต์ข้อความอ่านแล้วก็สะดุ้งท่านผู้ชมเป็นสถานการณ์ซึ่งใหญ่ก็เพราะว่าบินมาจากเฉิงตูที่จีนมาสุวรรณภูมิดีเลยไป5ชั่วโมงก็ปรากฏว่าถึงเวลาลงเครื่อง5ทุ่มรอจน6โมงเช้าสัมภาระยังไม่
1: ม
0: าสัมภาระไม่มาก็ติดต่อถามไทยกันวุ่นวายท่านผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่งานก็รับหน้างานก็รับหน้าสุดท้ายกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยังไม่รู้กระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยมาตั้งแต่วันที่26
1: ค่ะ
0: วันนี้วันที่เท่าไหร
1: ่วันนี้29ค่ะ
0: 29กระเป๋าสัมภาระยังไม่รู้อยู่ไหนเลยมีความเป็นไปได้สูงจากเจ้าหน้าที่ว่ากลับไปที่จีน
1: ใช่คือกระเป๋าอาจจะบินต่อไปที่เซี่ยงไฮ้อะค่ะ
0: จากเฉิงตูมาสุวรรณภูมิกระเป๋าสัมภาระไม่ลงมาด้วยอากาศจะไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้หรือปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนความโกลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นและที่สุดการแก้ปัญหาไม่สามารถจะแก้ได้ฉับพลันทันใดมันมีมากมายนะครับที่เป็นเคสหนึ่งเท่านั้นเนี่ยต่อเนื่องไปถึงปัญหาอะไรเหรอท่านผู้ชมฮะนึกภาพดูก็แล้วกันคนไปแต่กระเป๋าไม่ไปหรือคนลงแต่กระเป๋าไม่ลงแล้วกระเป๋าไปไหนต่อก็ไม่รู้เนี่ยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาการบินไทยท่านผู้ชมฮะต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นเที่ยวบินต่าง

0: ให้เหตุผลว่าผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ปริมณฑลท่านผู้ชมประกาศของการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลคนฟังแถลงการที่เป็นคนต่างชาติคงจะงงท่านผู้ชมผลกระทบจากน้ำท่วมในกทม.แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเที่ยวบินแรกไม่น่าสงสัยกรุงเทพอุดร
1: ค่ะ
0: เที่ยวที่2ขึ้นมาดู
1: กรุงเทพนิวเดลีค่ะ
0: 3
1: กรุงเทพสิงคโปร
0: ์4
1: กรุงเทพกัวลาลัมเปอร
0: ์5
1: กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตค่ะ
0: 6
1: คือจะเป็นของวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: กรุงเทพมิวนิก
1: ค่ะ
0: แล้วก็กรุ
1: งเทพบรัสเซลส์ค่ะ
0: อันนี้มาจากผลกระทบจากอุทกภัยพลัดท่านผู้ชมคือนั่นแปลว่าคงต้องบริหารจัดการไม่สามารถจะโหลดสัมภาระทั้งขึ้นเครื่องหรือลงจากเครื่องนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ซ้อนขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมขณะที่เรากลับมาสถานการณ์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเมื่อวานนี้เสียงร้องเรียนมากมายนะครับมาจากเขาเรียกว่าปริมณฑลจะมีชุมชนจะมีหมู่บ้านจะมีจุดต่างๆที่ไปปริมณฑลคนเมืองจริงๆเนี่ยจริงๆคนทำงานในกรุงเทพไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพนะมันแพงไปพักอาศัยอยู่ชานเมืองยังหนักโดยเฉพาะปทุมธานีร้องเรียนเข้ามาหลายจุดท่านผู้ชมฮะขนาดที่ภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลกระทบในขณะนี้มีน้ำท่วม23จังหวัดมีคนเสียชีวิตเนี่ย19รายท่านผู้ชมหมายถึงอุทกภัยรอบนี้ซึ่งกินอาณาบริเวณไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล
1: แต่23จังหวัดด้วยกัน
0: 23จังหวัดเสียชีวิต19ราย
1: ส่วนใหญ่ก็คือพลัดตกน้ำจมน้ำและไฟช็อตค่ะ
0: พลัดตกน้ำจมน้ำแล้วก็ไฟช็อต19รายมีเคสแค่หนึ่งไม่รู้เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขรวมหรือยังมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่คูคตลำลูกกาปทุมธานีเหนือสายไหมกทม.ขึ้นไปเล็กน้อยกู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตรับแจ้งขอความช่วยเหลือหญิงถูกไฟช็อตที่ปารัตเมข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติวิภาวดีรังสิตวิภาเนี่ยขึ้นไปนิดเดียวก็เป็นคูคตลำลูกกาแล้วนะครับทุกผู้ชมคือนอกกรุงเทพแต่เราก็รู้สึกว่ากรุงเทพนี่แหละฝั่งวิภาวดีรังสิตอำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีกู้ชีพพบร่างหญิงใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นกางเกงขาสั้นนอนหมดสติบนพื้นกู้ชีพกับกู้ภัยก็จะทำ CPR
1: ปั๊มหัวใจเพื่อที่จะช่วยชีวิตในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะคะ
0: แต
1: ่ที่สุดเธอเสียชีวิตค่ะ
0: แสดงความเสียใจด้วยคุณทิพวรรณอายุ54ปีบ้านอยู่ที่ลาดสวายลำลูกกาปทุมธานีนี่เป็นภาพสะท้อนว่าไม่เฉพาะกรุงเทพลำลูกกาเนี่ยหนักมากปทุมธานีนี่ถูกไฟดูดเสียชีวิตที่ป้ายรถเมย์กู้ชีพระบุนะครับว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
1: พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติอะค่ะได้ตัดกระแสไฟเรียบร้อยแล้วโดยทหารที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเดินมานั่งพักที่ป้ายรถเมย์แล้วก็ไฟดูดหมดสติทันทีค่ะทหารก็เลยรีบช่วยกันตัดไฟแล้วก็โทรศัพท์แจ้งกู้ชีพนะคะ
0: แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งไฟดูดบนถนนเลยนี่แหละท่านผู้ชมฮะหมายถึงป้ายรถเมย์ที่คูคตบนถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันที่เพจจ่าไม่เฉยโพสต์เตือนไปประชาชนว่าพื้นที่น้ำท่วมเมื่อวานนี้เนี่ยแจ้งว่าบริเวณหน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองพบจุดที่มีกระแสไฟรั่วลงน้ำขอให้ประชาชนอย่าฝ่าแนวกั้นเนี่ยเขาทำเป็นแนวกั้นแบบนี
1: ้โดยเฉพาะบริเวณแนวคูคลองค่ะรวมถึงเสาเหล็กแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งไฟฟ้านะคะคำแนะนำก็คือไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสโดยเด็ดขาด
0: แล้วมีคำแนะนำว่าถ้าพบฟองอากาศปวดๆผุดขึ้นผิวน้ำผิดปกติ คล้ายน้ำโซดา
1: หรือมีลักษณะเหมือนน้ำพุค่ะให้ถือเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้ารั่วห้ามเดินลุยน้ำเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเอง
0: ประชาชนที่พบเห็นความผิดปกติ
1: ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมย้ำนะครับ
1: น้ำท่วมกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตอย่าฝ่าแนวกั้นอย่าแตะเสาเหล็กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอย่าลงน้ำเพื่อตรวจสอบด้วยตัวเอง
0: นี่เป็นภาพใหญ่ๆขนาดที่ภาพใหญ่ๆต่อไปท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ฟังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในกทมรวมถึงอันนี้เฉพาะกทมนะไอ้ที่เราพูดไปเดี๋ยวปทุมธานียังไม่นับซึ่งตัวเลขฟันธงมากกว่ากรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมากกว่ากรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนแต่ในส่วนกทมเนี่ยท่านผู้ชมฮะเอาเป็นประเด็นเกี่ยวกับการลดสถานการณ์น้ำก่อนคนชัดชาติเมื่อวานนี้ที่ทำเรื่องรัฐบาลมีการประชุมคือนายกอนุทินเนี่ยเรียกประชุมคนเอกนิติธรรมประพาสรองนายกรัฐมนตรีครั้งเนี่ยเป็นประธานเกี่ยวกับเรื่องน้ำในภาพใหญ่คนชัดชาติก็ถูกเรียกไปประชุมด้วยก่อนที่ในเวลาต่อมาคนชัดชาติจะให้สัมภาษณ์นะครับตัวชมว่าสถานการณ์ในที่ประชุมเนี่ยอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า3วันต่อจากนี้ฝนจะลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่ช่วยกันระบายน้ำออกมาส่วนน้ำในภาพรวมคลองแสนแสบคุณชัดชาติบอกก็ดีขึ้นคลองแสนแสบนึกง่ายๆก็คือบางกะปิคลองจันรวมถึงรามคำแหงคลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นจะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันบางกะปิได้ก็มีการเร่งระบายน้ำตรงจุดเหล่านี้ออกมาส่วนคลองเปรมประชากรอันนี้ฝั่งวิภาวดีผลโยธินเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: ดีขึ้นค่ะท่านผู้ว่าบอก
0: จะเห็นว่า
1: ตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีเริ่มดีขึ้น
0: ส่วนที่ยากที่สุดคือ
1: คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะ
0: ซึ่ง
1: ต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงค่ะแล้วพื้นที่มันมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากอะค่ะคุณเอกนิติในที่ประชุมจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอย่างเช่นกรมชลประทานกองทัพเรือเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้ผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ไหลลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นคือท่านผู้ว่าชัชชาติบอกต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถผลักดันน้ำได้เนี่ย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทุกเครื่องตอนนี้เดินหน้าเต็มที่แต่ว่าน้ำในพื้นที่ค่อนข้างเยอะจึงต้องค่อยๆดึงน้ำลงมา
0: ถนนตัวคลองหลัก
1: ๆน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันค่ะถึงจะลดลง
0: เฉพาะคลอง
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันถนน
1: คิดว่า 2-3 วันนี้น่าจะดีขึ้น
0: ชุมชน
1: ต้องค่อยๆทยอยเอาน้ำออก
0: 7
1: วันค่ะ
0: ชุมชนคือ7วันอธิบายคลองเท่าไหร่นะ
1: 2วัน
0: ถนน
1: 2-3 วัน
0: ชุมชน
1: 7วันค่ะ
0: ก็จะพยายามทำให้ได้นะครับตัวชม
2: อันนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสบายคลองแสนดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทร์แถวบางกะปิได้ส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมย์เพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะมันเชื่อว่าหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งให้มากที่สุดตัวคลองหลักเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันที่จะค่อยๆลดลงแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันคืออันนี้ก็บอกว่าคาดการไม่ได้นะถามว่าน้ำพวกนี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากฝนตกหนักที่แช่มากๆถูกไหมคือมันตกถึง300มิลลิเมตรมันใกล้เคียงกับที่เกิดที่หาดใหญ่เลยมันถามว่าอนาคตมันก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแต่ถามว่าจะเกิดในปีนี้หรือเกิดขึ้นอีก10ปีข้างหน้านี้ก็ไม่รู้แต่เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนระยะยาวต่อไปถามว่าอนาคตเราจะรับมือฝน300มิลลิเมตรได้ยังไงรับมือได้ก็จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเช่นอย่างที่น้องถามเรื่องอุโมงค์เนี่ยก็ต้องมีอุโมงค์ที่เอื้อมไปถึงจุดต่างๆให้มากขึ้นเพราะอุโมงค์เนี่ยเหมือนทางด่วนน้ำไงจริงๆแล้วก็คงต้องเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบระบายน้ำให้เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นโครงการที่ต้องวางแผนระยะยาวก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง
0: อุโมงค์เนี่ยก็จะต้องหาทางเพิ่มปัจจุบันมีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ครบวงจรและต้องเพิ่มฟังท่านชัดชาติบอกก็คือว่าน้ำฝน300มิลลิเมตรเหมือนหาดใหญ่เลยท
1: ่
0: านผู้ชมผมก็นึกถึงหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยกทมทำแบบจำลองเนี่ย
1: ใช
0: ่ทีมงานเอามาดูท่านผู้ชมคุณชัดชาตินี่แหละที่สั่งให้ทำแบบจำลองว่าถ้ากรุงเทพเจอฝน แบบหัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะรับมือยังไงอาจจะต้องมี1 2 3 4 5ยังไงและรอบนี้เนี่ยไม่ได้ทำตามแผนหรือแบบจำลองที่วางไว้ยังไงมันเลยเกิดปัญหาใหญ่อย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมฮะขณะที่ในส่วนของผู้รับผลกระทบรองผู้ว่าการกรุงเทพมหานครทวีดากรบนเวทให้ข้อมูลว่าโดยรวมน่าจะประมาณ 700,000 คนในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมหมายถึงจำนวนผู้ได้ผลกระทบจากอุทกภัยรอบนี้เฉพาะในกทมเนี่ย
1: ค่ะคือคุณทวิดานั่นรองผู้ว่าบอกข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเนี่ยระบุว่าตั้งแต่เริ่มสถานการณ์เนี่ยมันมีคนได้รับผลกระทบระดับน้อยและมากประมาณ 329,000 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นคนก็คือประมาณ 700,000 คนค่ะพื้นที่ที่น้ำท่วมลึกและประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากเนี่ยจะเป็นเขตลาดกระบังนะคะประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนบางกะปิประมาณ 20,000 คน เขตคันนายาวประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนส่วนเขตสะพานสูงสวนหลวงหลัก4ก็ยังมีประชาชนที่มีน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ริมคลองที่ได้รับผลกระทบอย่างหลัก4เนี่ยประมาณ 10,000 คนค่ะ
0: อ่ะนี่ฮะท่านผู้ชมขนาดที่ถามเข้ามาว่ากทม.เยียวยาเป็นยังไงเบื้องต้นฟังจากท่านรองผู้ว่าทวีดาเช่นเดียวกับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลก็เหมือนคนต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเมื่อเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: จากนี้จะเป็นขั้นตอนของการเยียวยามาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นที่ใช้ทั่วประเทศนี่ก็ใช้แนวเดียวกันก็คือ 9,000 บาทต่อหลังคาเรือนนะครับท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครก็เป็นนั้นว่าประมาณสัก 700,000 ใช่ไหม
1: 700,000 ค
0: น 320,000 กว่าครัวเรือน
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างน้อยจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมใหญ่ในรอบนี้ขณะที่เดี๋ยวจะกลับมาติดตามเมื่อวานนี้นายกอนุทินไม่กลัวฮะหลังจากคืนแรกกลับถึงประเทศไทยกลางคืนไปคลองจันทน์เมื่อวานนี้ไปอีกวันหนึ่งแล้วไปต่อเนื่องตั้งแต่แฟดคลองจันทแล้วตกดึกก็ต่อเนื่องไปที่ร่มเกล้าซึ่งเป็นจุดที่วิกฤตที่สุดของกรุงเทพมหานครแน่นอนก็มีทั้งเสียงให้กำลังใจขอบคุณแต่ก็จะมีเสียงต่อว่าต่อขานโดเดือดแต่คุณรู้จริงๆก็รู้นะ
3: ถุงยังชีพมีป่ะถุงยังชีพ
4: ได้ระวัง
3: ถุงมาถุงมา
4: ระวังตรง
3: เทียบเลยเทียบข้างเลยเทียบข้างเลยเทียบข้าง
4: ระวังตอนนี้มีเล็บหนาม
3: ถุงนี
5: ่สนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยว
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
8: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
10: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
13: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
13: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้รุ่นใหม่ล่าสุด MIU X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ MIU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
1: รองเท้าอาบนั่นเอง
0: อันนี้ฮะถามกับเสือด้วยว่าเคยดมรองเท้าเมื่อเวลามันอับชื้น
1: อ
0: ะนักข่าวก็ด้วยความเป็นห่วงไง
1: ถามว่าท่านนายกกินยาป้องกันโรคทางน้ำไห
0: ม
1: ท่านนายกตอบว่าไม่เป็นอะไรหรอกครับ
17: นะเมื่อวานผมใส่รองเท้ากลัวรองเท้าอับไม่ต้องไปตีความอะไรเลยเคยดมรองเท้าไหมตอนเวลามันทำข่าวใหม่ชื้นอ่ะนั่นแหละ
18: ท่านนายกกินยาไปป้องกัน
17: ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: มองมุมนึงเนี่ยสำหรับคนไม่ใช่อะไรมันก็ผิดที่คนเขาไม่ชอบอ่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองว่ายังไงเกี่ยวกับกรณีเป็นตัวอย่างแค่ไม่ดีกับประชาชนเดินเท้าเปล่าได้ยังไงทำไมไม่ใส่รองเท้ารองเท้าแตกก็มีหรือบางทีก็นำเสนอว่าเนี่ยต้องแนะนำประชาชนอย่าไปลุยน้ำเอาข้อมูลเมื่อวานนี้สาสุขแถลงอีกโรคฉี่หนูดราม่าเรื่องรองเท้าเท้าเปล่านี่ก่อนเลยจริงๆมันก็เป็นวิถีอะนะจังหวะคงไม่มีรองเท้าแตะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆประชาชนทั่วไปก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขอะก็ใส่รองเท้าแตะเมื่อวานนี้เต็มไปหมดเลยที่ป้ายรถเมล์เห็นไหม
1: ค่ะกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะค่ะ
0: นั่นแหละท่านผู้ชมฮะมันก็เป็นดราม่าขึ้นมาเป็นจะเรียกว่าสีสันหรือยังไงท่านผู้ชมก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยก็ยังโดนเลยเนี่ยถึงกระนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงครัวของปภ.
1: ที่ประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
0: สั่งการให้มาตั้งโรงครัวที่นี่เลย
1: ค่ะ
0: นี่ฮะและแน่นอนที่นี่เนี่ยจะนำทำอาหารกล่องแจกจ่ายให้คนชาวแฟดคลองจันทน์วันละ10,000กล่องระหว่างเยี่ยมเนี่ยอดไม่ไหวหรอกที่จะต้องสอบถามว่าทำเมนูอะไรก่อนที่แม่ครัวจะบอกว่าทำกะเพราไก่กะเพราหมูท่านนายกก็แนะนำเลยใส่กะเพราเยอะๆรองปลัดมหาไทยว่าที่อธิบดีปภ.
1: คุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะ
0: เดินไปหยิบเมนูกะเพราไก่ไข่ต้มมาให้นายกดูท่านนายกก็แนะนำอีกใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำอีกสักหน่อยใส่กะเพราให้เยอะกว่านี้ก่อนจะหลุดว่าเดี๋ยวถ้าผมขึ้นไปทำเดี๋ยวเขาด่าผมอีก
10: แล้วเป็นแบบนี้ครับของแจกไปหมดแล้ว
19: ไม่กองอยู่นี่กองไป
10: แต่นี่ที่ทำสดกับที่ทำสดของแจก
19: แจกรอบละ
0: ขยับน้อย
19: ใส่เล็บปลาหอยคิ้วดำอีกนิดหน่อย
20: เพิ่มสีสันหน่อยเพิ่มสีหน่อย
19: สีเข้มหน่อยสีเข้ม
20: ซีด
19: ผมเพิ่งไปทำเดี๋ยวเขาด่าผมอีกแต่ว่าต้องบอกใส่น้ำมันหอยใส่ซีดดำเนี่ยกะเพราต้องมากกว่านี้หน่อยนะจ๊ะ
0: คิวซีครับท่านนายกคิวซีนะครับทำให้นำนะครับอธิบดีปภ.พรวดอว่าที
1: ่
0: นายกคิวซีเลยนะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมจากนั้นก็ถึงเวลาลงเรือเอาอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพลงแจกจากผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์ระหว่างทางนักข่าวก็รายงานว่าเรือนายกตรีผ่านเข้าไปด้านในมีทั้งเสียงขอบคุณและให้กำลังใจเป็นต้นว่าน
1: ายกมาก็ดีใจแล้ว
0: นี่บางรายตะโกนว่า
1: ภูมิใจไทยภูมิใจไทย
0: ภูมิใจไทยก่อนที่นายกจะตอบว่าโอ้ยช่างแง่งก่อนไม่ต้องสนใจแต่ก็มีมุมที่ชาวบ้านแสดงความไม่พอใจอย่างหนักตะโกนด่าด้อยถ้อยคำรุนแรงหยาบคายเรียกเป็นไอ้จุดๆตัวเงินตัวทองอ่ะจะมาทำไมอะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดูเดือดเอาเริ่มทั้งสองบรรยากาศคู่กัน
19: ช่วยกระจายไปข้างบนหน่อยนะ
21: ภูมิใจไทย
19: ภูมิใจไทย
21: ภูมิใจไทย
19: ช่างแม่มันก่อนไม่ต้องสนใจ
22: เออแล้วไปแล้วอยากได้เรืออยากได้เรืออยากได้เร
19: ือไปเลยอะชิบหายกันหมดแล้วว่าอยู่อะ
22: อยากได้เรือค่ะ
19: บอกไงยกมึงบอกว่าอยู่ไหนเอาอยู่ชิบหายกันหมดอะ
22: ขอ
19: ให้
22: พอแล้ว
19: ขอให้ขอให้ข้าวไหมครับ
20: ข้าว
19: ยัง
20: ข
19: ้
20: าว
19: ยัง
20: ข้าวไหม
19: น้ำไหม
22: เอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำน้ำ
19: ข้าวข้าวมีแล้วข้าวมีแล้วเชื่อไหมข้าวไหม
22: เชื่อไหม
19: เชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมถุงยังชีพมีไหมถุงยังชีพตอบได้ถุงมาถุงมา
20: ระวัง
19: เทียบเลยเทียบข้างเลยเทียบข้างเลยเทียบข้าง
20: ระวังตอนนี้มีเริ่มหนาว
0: นี่ฮะท่านผู้ชมอาจเสียให้กำลังใจด้วยดิมันก็มีเยอะนะ
19: แม่ม
0: ัน
19: ก่อน
0: ไม่ต้องสนใจผมเนี่ยท่านผู้ชมมีชาวบ้านอีกกลุ่มนึงช่วยกันปรามเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นี่ฮะคุณโนทีมไม่ได้ตอบโต้อะไร
1: ก็ได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็มอบถุงยังชีพต่อค่ะ
0: ตลอดทางเนี่ยที่นายกลงเรือล่องอยู่ในแฟลตเคหะคลองจันทร์ตลอดทางชาวบ้านตะโกนใส่คุณโนทีมก็ได้แต่ถามว่าไฟมาแล้วน้ำมาแล้วนะนี่ฮะบางช่วงบางตอน
19: ข้อสอบเพิ่มไหมข้อสอบไหมแล้วขวามือครับ
0: บางช่วงบางตอนก็ตะโกนบอกชาวบ้านว่าเอาเนี่ยกะเพราเนี่ยถ้ากินไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นนะอย่างว่าอย่างนี้แนะนำการใช้ชีวิตบางช่วงบางตอนคุณรุทินก็เข้าไปแวะพูดคุยอธิบายชาวบ้านก็ถามว่าไหลน้ำจะลดท่านนายกก็บอกว่ามันยังลดไม่ได้ข้างนอกน้ำมันยังเต็มอยู่สูบไปออกไปมันก็วนกลับมาเหมือนเดิมต้องรอให้น้ำในคลองลดลงก่อนก็เป็นบรรยากาศแบบนี้
23: เดี๋ยวคุณมาเลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ยังถูกไม่ได้
24: โอเคค่ะโอเคค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมาก
23: เลยไม่อย่างนั้น
19: ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่รีบมาทานก่อนถ้าไม่ทานใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็น
0: นี่ฮะท่านผู้ชม ขณะที่ช่วงหนึ่งเรือไปจอดที่หน้าแฟลตหนึ่งคุณอนุทินก็เดินลงไปหยิบสายยางตรวจเช็คคุณภาพน้ำประปาเลย
1: ว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าอะค่ะ
0: บอกกับชาวบ้านว่า
1: ดูแลตัวเองดีๆนะตอนนี้ยังสูบน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมสูง
0: แต่
1: จะมาส่งอาหารและน้ำให้ทุกวัน
0: หลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านนายกให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่แฟลตเคหะของจันต่อในวันที่2ระบุว่าเมื่อเช้ามีเรียกประชุมผมไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่คนพูดใครเป็นคนพูดเหรอไม่มีใช่ไหม ผมไม่ได้ทำงานบนหอคองอยงาขอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดและได้เรียกระดมสิ่งของเข้าพื้นที่อย่างวันนี้เนี่ยมันต่างจากเมื่อวานเลยเมื่อวานเนี่ยหมายถึงวันแรกที่กลับมาแล้วไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้หมายถึงเมื่อคืนรถปรุงอาหารรถพัฒนาชุมชนระดมอาหารจากกลุ่มแม่บ้านที่มีเครือข่ายสังเกตได้เลยว่าเมื่อเข้าไปที่แฟลตเคหะของจันทร์อาหารที่เคยขาดแคลนเสียงที่บอกว่ายังไม่กินอะไรเลย2วันแรกก็ไม่มีแล้วเพราะอาหารเข้าไปแล้วไฟก็เข้าไปแล้ว
1: อาคารทุกหลังมีไฟแล้ว
0: และ
1: น้ำก็กำลังจะต่อเข้าไป
0: ห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมจะปั๊มน้ำก็ไม่ดีก็จัดน้ำเดิมถุงยางชีพท่านนายกใช้คำว่าใครจะวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่อย่างวันนี
1: ้เราเอาข้าวไปให้เขาเขาบอกว่าข้าวพอแล้ว
0: อันนี้ก็อย่างน้อยนะ
1: ก็เป็นห่วงในเรื่องของปากท้องค่ะ
0: เรื่องการบริโภคเนี่ยเราใช้เวลาชั่วข้ามคืนในการทำอย่างนี้แล้วบอกเลยเดี๋ยวผมจะไปร่วมก้าวราชกระบังต่อทำไมต้องลงพื้นที่เพื่อจะไปดูว่าเขาขาดอะไรถ้าไม่ไปดูก็ไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรก็ใส่เข้าไปโดยที่ไม่รู้เดี๋ยวไปร่วมก้าววันนี้ลงรายละเอียดคุณอนุทินยังบอกนะครับว่ามีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่สูบน้ำวันนี้ถ้าสูบมันก็วนกลับเข้ามา
1: เพราะว่าระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกมันสูงกว่าค่ะ
0: ต้องรอให้น้ำในคลองค่อยๆระบายแต่สิ่งที่เห็นวันนี้แนวโน้มดีคือไม่มีฝนมาก็เป็นโอกาสที่จะระบายน้ำออกไปเดี๋ยวจะได้รีบโหมสูบน้ำสั่งไปแล้วว่าปั๊มน้ำที่ไหนเสียซื้อใหม่เลยจะใช้งบของตัวเองงบของท่านใช่ไหม
1: บอกในการสนับสนุนจัดหาปั๊มน้ำมาเพิ่มอะค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: จะใช้งบของตัวเอง
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนหนึ่งนักข่าวถามว่าประชุมเข้าไปเมื่อสักครู่ที่เข้าไปสีหน้าประชาชนยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบก็คือด่านั่นแหละนายกนี่ไงต้องปล่อยท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมรับฟังถ้าเราเป็นเขาอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ไอ้ที่ด่าไอ้จุดๆๆนั่นแหละนี่ฮะ
1: บอกเข้า
0: ไปแล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต
1: ่ก็เป็นการให้โอกาสเขาได้ระบายค่ะ
0: สุดท้ายโดยส่วนรวม
1: ส่วนใหญ่ก็มีคนที่ขอบคุณขอบใจซึ่งกันและกัน
0: ความรู้สึกพี่น้องตอนนี้เราจะไปคาดหวังให้เขาดีได้ยังไงรัฐบาลมาคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำหน้าที่ของเราวันนี้จะบอกว่าห้ามน้ำท่วมเนี่ยห้ามไม่ได้แต่เมื่อน้ำท่วมแล้วความพร้อมในการช่วยเหลือช่วยประชาชนอันนี้คือเสียงแรก
2: เมื่อเช้านี้ที่เรียกประชุมอ่ะไม่ได้ทำงานในหอคอยงาช้างอย่างที่คนเขาพูดครับเรียกประชุมแล้วก็เร่งระดมสิ่งของช่วยเหลือต่างๆมาเรื่องอาหารที่มันเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานก็บอกขาดมาวันนี้ยังไม่ได้กินเลย2วันแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแล้ววันนี้อาหารเข้าไปแล้วไฟต่อเข้าไปแล้วตอนนี้อาคารทุกหลังมีไฟแล้วน้ำเนี่ยก็กำลังจะต่อเข้าไปแล้วก็จัดเรื่องของน้ำดื่มแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้เราเอาข้าวไปให้เขาบอกข้าวพอแล้วอันนี้ก็เท่ากับว่าอย่างน้อยความเป็นห่วงในเรื่องของปากท้องนะครับในเรื่องของการบริโภคอ่ะเราใช้เวลาชั่วข้ามคืนในการดำเนินงานมันต้องลงพื้นที่เพื่อมาเห็นว่าเขาขาดอะไรยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมก็สั่งนะในถุงยางชีพตอนนี้ถ้าแบบไฟมันยังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวให้เอาข้าวสารออกอู๋ข้าวสารทั้ง5โลแบกก็ลำบากนะครับแล้วกินที่เดี๋ยวจะใส่เป็นพวกอาหารแห้งอะไรเพิ่มเข้ามาถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เราก็ไม่ทราบใส่เข้าไปขอให้มันหนักๆเข้าไว้ก่อนตอนนี้เราก็ลงในรายละเอียดในวันนี้ทำไมไม่สูบน้ำสูบไปมันวนกลับเข้ามาเพราะว่าระดับน้ำทะเลระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกมันเขาเรียกมันสูงกว่าอยู่มันสูบออกไปเท่าไหร่มันก็วนกลับเข้ามาเมื่อน้ำเริ่มระบายได้เราก็จะเขาเรียกโหมแรงบวกเข้าไปโดยการตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งสูบออกไปผมบอกไปแล้วปั๊มที่ไหนเสียเร่งซื้อใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้งบของผมนี่แหละในการที่สนับสนุนจัดหา ปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำออกไปแต่เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะได้คืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือมาเยียวยาก็กันเอาไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.
3: นายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้ว
2: โอ้
3: ส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
2: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไอ้เรื่องความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกดีได้ยังไงรัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เลยแต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราจะบอกห้ามน้ำท่วมมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เอาเรื่องว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งแรกก่อนนะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศที่แฝงความจันทร์วันที่2ที่นายกลงพื้นที่น้ำเนี่ยท่วมมา4วันอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมอีกด้านนึงที่เคหาล่มเก้าก่อนนายกจะไปฝ้าของพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็นำคณะสสราชกระบังกทมของพรรคประชาชนคุณลักษณ์ชนกศรีนอกลงพื้นที่ไปก่อนหน้าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการมองในมุมว่าจริงๆทำไปทำมาเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติระบบของต่างจังหวัดเนี่ยจะรับมือได้ดีในแง่เกี่ยวกับเครือข่ายแต่กรุงเทพเนี่ยการบริหารจัดการดูจะมีปัญหาก็มีข้อที่น่าสนใจเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ปิดท้ายเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อมุมหนึ่งเนี่ยอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยคุณจักรพันธุ์ชัวเพชรเป็นอาจารย์ครับท่านผู้ชมได้โพสต์ข้อความระบุว่าย
1: ืนชี้หน้าด่านายกสกปรกมาทำไมพอนายกแจกของให้รับก่อนใครได้ของครบ
4: จริงๆนายกท่านยังเข้าใจเลยนะบอกว่าต้องให้ประชาชนระบายไงผลก็คือคุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้ามาเขียนตอบว่า
1: เงินที่ใช้ซื้อของแจกอยู่ทุกวันนี้เงินพวกมึงเหรอถึงควักออกจากกระเป๋าตัวเองแน่ใจไหมว่าสะอาด
4: 6:41 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
5: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
25: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
26: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: โดนครับซื้อครับ
27: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
28: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
29: แดงแดงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาทาน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาทาน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
30: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
31: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
6: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
7: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
6: ว้าตาชิซื้อไม่ได้ละ
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
10: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
11: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
0: มาจากอุทกภัยเนี่ยฝนฟ้าตกหนักตามที่กบฏคาดการว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ถล่มทางตะวันตกของประเทศก็คือกาญจนบุรีที่ทองผาภูมิเนี่ยเกิดประเด็นเรื่องเหมืองวาดภาพท่านผู้ชมเห็นก่อนนี่ฮะพอเป็นเหมืองมันก็เกี่ยวข้องกับสารหร
1: ือ
0: โลหะหนักต่างๆอันนี้เป็นปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกเดี๋ยวมีภาพใหญ่กลับมาติดตามกันเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของร่มเกล้ากันต่อก่อนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าววัชราตาคำลงพื้นที่ข่าวร่มเกล้าเขตลาดกระบังท่านผู้ชมกรุณาเลือกภาพถ้าแฝดคลองจันทร์เราเห็นว่าใหญ่ร่มเกล้าใหญ่กว่าเยอะมันเป็นแฝดเคหะหรือชุมชนต่างๆเนี่ยพอลึกเข้าไปมันจะเต็มไปหมดซ้ายขวาทางเข้าเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นทางเข้าที่เป็นทางหลักแล้วเข้าไปเนี่ยจะกระจายออกไปเต็มไปหมดเลยกลาหนกันทีเดียวตรงทางเข้าเนี่ยท่านผู้ชมอันนั้นมาจากทางเข้าก็จะมีจิตอาสาเอกชนกู้ภัยรัฐก็มารวมตัวกันอันนี้ประชาชนเขาจะออกมาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมบางส่วนพยายามจะฝ่าเข้าไปสุดท้ายก็ไปจุดถึงจุดสะพานก็ไปต่อไม่ได้มันก็ชุลมุนกันภาพของร่มเกล้าถ้าเทียบกับแฟลตคลองจันทร์ด้วยขนาดพื้นที่และอุทกภัยใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทร์อีกท่านผู้ชมภาพที่เห็นอย่างคุณชัดชาติอย่างที่บอกเนี่ยคนต้องเอาพยพเมื่อวันอาทิตย์เนี่ย 30,000 นะเรานึกภาพดูก็แล้วกันและลักษณะเนี่ยจะเห็นเลยขยะเต็มหมดถ้าเข้าไปดูด้านในเมื่อวานนี้นักข่าวบอกว่าตลอดทั้งวันบริเวณทางเข้าแฟดเคหะร่มเกล้าประชาชนพากันเอาเรือพลาสติกกระมังถังน้ำกล่องพลาสติกกล่องโฟมนี่ก็ใช้นะเห็นไหมใครถามว่าโฟมทำอะไร
1: เนี่ยค่ะคือเอามาลอยน้ำแล้วก็เดินลุยกันออกมารับอาหารกับน้ำดื่มกับถุงยางชีพตรงเต็นท์จุดรับอาหารที่อยู่หน้าปากทางค่ะ
0: ที่ปากทางก็มีคนเอามาบริจาคต่อเนื่องถนนก่อนจะเข้าแฟดเคหะร่มเกล้ามีน้ำขังทั้งฝั่งขาเข้าขอออกสูงไม่เยอะแต่ก็เคลื่อนตัวกันยากลำบากกู้ภัยหลายหน่วยก็ประจำจุดอำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องเข้าออกและขนย้ายของและที่สำคัญ
1: ลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ค่ะ
0: พอข้ามเข้าไปด้านในท่านผู้ชมลงสะพานปุ๊บน้ำถึงอก
1: ค่ะ
0: บางจุดถึงคอชาวบ้านที่ไม่มีเรือต่างเดินลอยคาวกระดอกมาแบบนี้นักข่าวนั่งเรือเข้าไปสำรวจด้านในล่องไปตามถนนร่มเกล้าเพราะบางจุดสูงไม่เยอะแต่บางจุดก็เอวบางจุดก็คอตลอดสองข้างทางเนี่ยบ้านเรือนประชาชนร้านค้าหน่วยราชการถูกน้ำท่วมเสียหายรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จอดจมน้ำเป็นจำนวนมากเพราะย้ายไม่ทันจำนวนมากเอากล่องโฟมถังพลาสติกลอยคอออกมาหาอาหารกินนี่ฮะเนื่องจากถูกตัดไฟตัดน้ำบางคนอยู่ในซอยไม่มีหน่วยงานไหนเอาอาหารกับน้ำดื่มเข้าไปให้ไงเนื่องจากเรือเข้าไปไม่ถึงแล้วมันใหญ่
1: ก็ต้องเดินลุยน้ำกันออกมาเนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม รายนึงอยู่ในแฟดเคหะล่มเก้าคุณป้าใส่เสื้อสีน้ำเงินบอกกับนักข่าวเราด้วยความอัดอั้นตันใจว่าไม่มีน้ำอาบอยู่มา3วันไฟฟ้าเพิ่งใช้ได้เมื่อวาน
1: ข้าวกับน้ำดื่มก็แทบจะไม่ได้รับเลยเพราะว่าคุณป้าอยู่โซนด้านใน
0: น้ำมันลึก
1: เดินออกมารับข้างนอกก็ไม่ได้ค่ะเดือดร้อนมาก
0: ชาวบ้านรายนี้เดินลงไปในน้ำให้นักข่าวดูแล้วบอกว่าเวลาจะกินข้าวต้องเดินลุยน้ำออกคลอยคอไปรับซักมื้อบางครั้ง
1: ข้าวโดนน้ำกินไม่ได้อีกค่ะ
0: ส่วนทางเข้าแฟดลึกเกือบถึงคอนี่เอาที่นอนมาลอยน้ำเลยเป็นเรือเพื่อออกไปรับของใช้เชือกผูกไว้ข้างตึกตื่นเช้ามาที่นอนที่ใช้แทนเรือถูกขโมยหายไปอีกไม่รู้ใครเอาไปคงอยากได้เรือสุดท้ายบอกว่าระบายน้ำมาเร็วเดือดร้อนมากน้ำไม่ลดเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้มาได้ยังไงให้เขาว่ายน้ำมันดูหน่อยว่าลำบากยังไงเขานี่หมายถึงใครเนี่ย
12: อยากได้เรือค่ะขอเรือได้ไหมจะทำยังไงอ้าวคนพูดดีจะทำยังไง
13: ขอเรือได้ไหม
12: ขอเรือได้ไหมคะขอเรือน้ำกินก็ไม่มีค่ะ
14: อ
12: ัน
14: น
12: ี้
14: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานี่ลึกมากเลยนะ
12: ลึกลึกมากค่ะเดี๋ยวเพชรจะสาธิตให้ดูนะคะว่าลึกแค่ไหนตรงนี้ยังไม่สูงค่ะตรงนี้จะสูงมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยสูงลงไป
14: เวลาเดินเข้า
12: เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะอย่างนี้เลยเนี่ยพี่เดินไปก็มิดคออย่างนี้เลยนี่เลยค่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วเตือนไม่เชื่อถึงรัฐบาลนะคะวันนี้ขอเรือหน่อยนะคะว่าชาวแฟดเดือดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ไม่มีน้ำใช้ค่ะแม้กระทั่งแบบเวลาเราถ่ายอย่างนี้เราก็ไม่มีน้ำราดเลยค่ะคุยคอไปเลยค่ะบางทีข้าวก็โดนน้ำบ้างแล้วก็กินไม่ได้ที่เอาที่นอนไปนะคะฝากมาคืนด้วยนะคะตึกหนึ่งตอนนี้เดือดร้อนมากเลยค่ะไม่มีเรือมาใช้เลยค่ะอยากให้ระบายเร็วๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนมากรู้เนี่ยน้ำมันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยไหลมาได้ยังไงคะใช่ใช่ให้เขามาว่ายน้ำดูว่าเป็นยังไงไม่ใช่นั่งเรือค่ะมาว่ายน้ำเหมือนประชาชนแบบนี้นะคะจะได้รู้ว่าความลำบากเป็นยังไงค่ะถามอยู่เนี่ยค่ะว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่มาถึงเป็นแบบนี้ไม่อยู่ค่ะเนี่ยมาถึงเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นอีกหรือเปล่านะคะเนี่ยดูแล้วค่ะไม่มีท้องฟ้าสว่างเลยเขาบอกว่า3วันใช่ไหมคะอันนี้เกือบ4วันแล้วใช่ไหมพี่4วันแล้วค่ะเนี่ยไม่ใช่3วันค่ะ
0: นั่นแหละฮะชาวบ้านอีกคนหนึ่งป้าเสื้อสีแดงนั่งเรือนะเพื่อบอกพิกัดทีมงานลอยคอไปเอาข้าวกลางทางไม่แจกขอข้าวก็ไม่ให้เขาบอกให้เอาที่ศูนย์ปากทางอันนี้สะท้อนเพื่อจะถึงนายกนะเผื่อนายกดูอยู
1: ่
0: นี่ไงชาวบ้านขอเรือพูดตรงๆคนที่ออกมาเนี่ยอย่างที่บอกพอลุยน้ำออกไปข้าวก็ไม่ได้บางคนได้น้ำกลับมาขวดเดียวออกมาตั้งไกล
1: ไปรับของแจกอยู่ที่สน.ร่มเกล้าก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะคือไปไม่ทันของมันหมดก่อน
0: ก่อนจะบอกช่วยมาดูหน่อยเถอะนายกจมน้ำตายแล้วเหรอนายกบตก็ได้หรือนายกอะไรก็ได้ชาวบ้านถ้าไปเดินลอยคอมาไม่ได้กินข้าวบางคนเอาของมาบริจาคถ่ายรูปแอคชั่นลงเฟซบุ๊กก็มาช่วยไม่เห็นช่วยสักคนทุกวันนี้เนี่ยอยู่กันเองช่วยกันเองอยู่มาตั้งแต่ปี26ไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนจะโฟกัสฝากถึงนายโยธิน
1: ให้มาร่มเกล้าหน่อยได้ไหม
0: ถ้าน้ำท่วมตะตุ่มไม่ต้องมาหรอกลอยคอแบบนี้กล้ามาไหมร่มเกล้าโคตรหนักผู้ว่ากทมอยู่ไหนนายกลงจุดอื่นไม่กล้ามาร่มเกล้าหรอทำไมถึงไม่กล้ามา
15: แล้วตะกี้ไปสอนอกันมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไปสอนอกันมาไม่ได้อะไรเลย
16: เนี่ยสี่โมงแต่ไป
15: เนี่ยเนี่ยถามดูดิชีวิตคนเราเนี่ยไม่ร่มเก้าเนี่ยช่วยออกมาดูหน่อยเถอะนายกช่วยออกมาดูหน่อยเถอะเนี่ยเนี่ยออกมาดูหน่อยจมน้ำตายแล้วเหรอไม่ได้บอกนายกอะไรนะนายกอตก็ได้นายกอาอะไรก็ได้ออกมาหน่อยเถอะจริงไหมทุกคนจริงไหม
16: นี่ถามไหมถ้าไม่ออกมานี่ก็คือ
15: ไม่ได้กินข้าวนี่ไปสอนอมาได้แค่นี้ในน้ำมาขวดเดียวเนี่ย
16: เดี๋ยวมานี่คือกะละมังเอามาจากไหนโทษที
15: กะละมังจากไหนขอ
17: ไปสอนอมาได้แค่ช้อนเนี่ย
15: ็นอยู่ที่นี่มาตั้งแต่2526ยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยฝากถึงนายกหน่อยมาหน่อยเถอะมาร่มเก้าเนี่ยมาได้ไหมไม่ต้องมาตะตุ่มไม่ต้องตะตุ่มไม่ต้องมามีรอยคออยู่นี่เก้ารอยไหมมาเลยจริงไหมทุกคน
2: ทุกคนทมออยู่ที่ไหนอ่ะ
15: ทุกคนมาอยู่ที่ไหนแต่ร่มเก้าเนี่ยโคตรหนักสุดเขาลงจากเรือเขาไม่กล้ามาร่มเก้าเพื่ออะไรถึงมาร่มเก้าตอนนี้มาเธอไม่ต้องไม่กลัวแล้วโดนจับนะกลัวคนกดตาย
3: ทำไมถึงอยากให้นายกมาร่มเก้าเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราไม่มีค่าไม่มีน้ำมันท่วม
3: เราอยากให้เขาเพราะอะไร
15: เราอยากให้เขาไปเห็นสภาพว่าบ้านช่องเนี่ยครอบครัวเนี่ยถ้าตามหลังจริงการเคหาร่มเก้าเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มาคลองจันทร์ก็เยอะแต่ว่าก็ส่วนน้อย
0: คือด้วยขนาดนะครับท่านผู้ชมการเคหาร่มเก้าคุณป้าอีกคนอันนี้เสื้อแดงแขนกุดถือของพลาสติกลุยน้ำมาหาข้าวกินตะโกนขนาดนักข่าวกำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านคนอื่นอยู่เฉยเลยรวยไม่ไหวแล้วก่อนจะบอกกับนักข่าวว่าลุยน้ำออกไปเอาข้าวแต่ไม่ทันข้าวหมดก่อนนี่ข้าวที่ยังไม่กินเลยตอนที่ไปเนี่ยเกือบห้าอยากให้นายกมาดูบ้างเดือดร้อนยังไงรวยแล้วนี่นายกรวยคนเดียวไม่กล้ามาร่วมก้าวกลัวเปียกก็สิ
4: แต่ละวันไปสอนอนเนี่ยจะไปสอนอนเนี่ยแล้วไปไม่ถึงข้าวเขาหมดจะไปหาข้าวเที่ยงตรงนี้แหละจะก็อยากให้นายกมาไงมาดูไงรวยแล้วนายกรวยคนเดียวอ่ะไอ้ชาวบ้านเขารวยบ้างมาที่ไหนอ่ะ
2: จ
4: ัน
2: หรือเปล่า
4: ไปที่อื่นกลัวเปียกกันสิ
2: ไม่ได้ทีวีดูไม่ได้
4: ฮะเอาเหรอเอาเหรอเหรอยายไม่เห็นนะไปไม่ทันเขาก็เดินต้มเตี้ยมอยู่อย่างเงี้ยไปไม่ทันเอาไปถึงกลางทางข้าหมดตอนเนี้ยก็อยากให้เขาลงมาดูไงมาดูบ้างที่เนี้ยร่มเก้าเนี่ย30 40ปีแล้วไม่เคยท่วมแบบนี้อ
2: ่
4: ะทําแล้วทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหตั้งแต่วันพฤหัสอ่ะกี่วันน่ะ
2: มันสามคืนน่ะ
4: ไม่เหลืออะไรเลยในบ้านยายเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยก็เนี่ยเดือดร้อนกันโอ้โห
2: ไม่มีที่ขี้ที่เยี่ยวเอานี้แล้วกันที่ขี้ที่เยี่ยวก็ไม่มี
4: ที่ไม่มีจริงนะ
2: น้ำก็ไม่มี
4: บ้านยายอยู่โซน5โซน6เนี่ยชั้นบนมันไม่มีห้อง
2: ไฟฟ้าไม่มีที่ขี้ที่เยี่ยวไม่มี
0: นี่ฮะนักข่าวเราอีกคนนึงพึ่งก็ลงพื้นที่แฟลตเคหะร่มเก้าเช่นเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็เป็นภาพแบบเดียวกันนี่แหละที่เพิ่งลงพื้นที่คือชาวบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายต้องลุยน้ำออกมาเพราะข้างในมันกว้างขวางไอ้ที่เข้าไปมันทางตรงบางทีมันเข้าไม่ถึงก็ต้องเดินกระเสือกกระสนออกมาหาข้าวกินหาน้ำดื่มนี่ฮะท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ไม่มีเรือเนี่ยก็ใช้วิธีลุยน้ำหรือลอยคอออกมาคุณเพ็ญลักษณ์เพ็ญลักษณ์เป็นคนนึงที่บอกนะครับท่านผู้ชมว่าเนี่ยมีเพื่อนจากปราจีนบุรีเราต้องพึ่งกันเองเอาเรือจากปราจีนมาช่วยเพื่อเอาไปรับส่งคนในพื้นที่เพราะคนที่ท้องตั้งครรภ์ต้องไปหาหมอรวมถึงขนของที่จำเป็นถ้ามีเรือเนี่ยจะช่วยลดความเดือดร้อนเพราะสามารถจะเข้าออกพื้นที่ไปรับอาหารวัตถุดิบกลับไปทำอาหารในแฟดก็ยังไม่มีน้ำประปาชาวบ้านต้องใช้น้ำดื่มบรรจุขวดแบ่งเอาไว้ประกอบอาหารกับดูแลคนป่วยติดเตียงอาบน้ำซักผ้ายังทำไม่ได้เลยขณะนี้ย้ำว่าอาหารชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือกันเองยังต้องรวมเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบเอามารวมไว้เป็นส่วนกลางผู้หญิงในชุมชนช่วยกับประกอบอาหารทำเสร็จก็ประกาศให้แต่ละห้องลงมารับอาหารนี่ฮะก่อนหน้านี้ไม่มีไฟช้าไฟฟ้าแต่คืนวันที่27ต่อไฟให้ตอนเช้าเมื่อวานก็สามารถจะหุงข้าวได้ก็เอาข้าวสารส่วนกลางเนี่ยไปหุงนี่คือบรรยากาศการแจ้งเตือนเธอยืนยันว่าไม่เคยมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าคืนวันเสาร์ห้าทุ่มและตีหนึ่ง
1: น้ำยังไม่ท่วมอะค่ะ
0: พอตีสี่ตื่นมา
1: น้ำท่วมจนไม่สามารถจะเอาทรัพย์สินหรือยานพาหนะออกมาได
0: ้ตลอด2วันที่ผ่านมา
1: ไม่พบหน่วยงานภาครัฐเข้ามาถามความเดือดร้อนหรือความต้องการของชาวบ้านโดยตรงเลย
0: น้ำและอาหารที่ดาวมาแจก
1: บางส่วน
0: ถูกเอาไปที่ศูนย์อพยพ
1: ใช่ชาวบ้านที่ยังอยู่ในแฟลตกลายเป็นต้องช่วยเหลือกันเอง
0: กลายเป็นว่าคนไม่ได้อพยพจะไม่ได้หรือยังไงอย่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาชนเดือดร้อนโดยตรงนี่ฮะ
13: น้องเขาตื่นมาดูตอน5ทุ่มมันก็ยังไม่ท่วมตีหนึ่งก็ยังไม่ท่วมมันยังไม่ท่วมนะมันตีสี่อ่ะคือตีสี่ตื่นมาคือมันเอาอะไรไม่ได้แล้วของพี่เนี่ยรถ1คันรถพิการ1คันมอเตอร์ไซค์1คันเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ3เครื่องมันจมหมดเลยตอนนั้นพี่อยู่ต่างจังหวัด พี่บอกพี่ก็ไม่เสียใจหรอกที่ว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดคือคนที่นี่เขาก็เอาไม่ทันรถที่จมๆอยู่อ่ะบ้านเขาก็อยู่นะพอเช้าตื่นลงมาคือมันออกไปไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยพูดถึงมันลำบากนะชาวบ้านเราก็น่าสงสารทำกว่าจะได้มา
8: จะเก็บของลง
13: ไม่ใช่ใช่ใช่ถ้าแจ้งเตือนมันไม่เสียหายขนาดนี้แล้วฟังนี้เห็นไหมรถเขาแต่ละคันใช่แล้วถามว่าเอาอยู่พูดเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็มาบอกว่าเออเอาอยู่คือการช่วยแล้วถามว่าช่วยนี่ไม่มีภาครัฐเข้าไปไม่เคยมีใครเข้าไปถามเลยนะว่าเอ้ยพี่อยากได้อะไรไหมเดือดร้อนอะไรไหมไม่เคยนะไม่มีเลยพี่อยู่มา2วัน
0: ขณะที่คุณอนุรักษ์มีแสงชาวเขาร่ม9ตึก16ตัดสินใจว่ายน้ำไปเอาเรือจากวัดลาดบัวขาว
1: เอามาใช้ในการพายออกไปรับน้ำกับอาหารนะคะ
0: เพราะน้ำมันลึกเอวอกคออาก็มีการระบายความรู้สึกมากมายเมื่อถามถึงการทำงานของภาครัฐอนุรักษ์บอกการช่วยเหลือช้าเข้าใจว่าพื้นที่น้ำท่วมมาหลายจุดแต่ยังไม่เห็นรถทหารหรือเรือทหารเข้ามาช่วยในบริเวณแฟลตพื้นที่ฝั่งอื่นจะมีการเข้าไปช่วยก่อนหรือไม่ประการใดแต่ในนี้เนี่ยช่วยกันเอง
9: ข้างในอยู่หน้าอกถึงเข็มคอครับผมครับการช่วยเหลือคือเพิ่งมีเมื่อคืนได้ข้าวกินกันเมื่อคืนเพราะ2วันไม่ได้กินกันเลยครับตั้งแต่14มาจนถึงแถวนี้แม้แต่ตึกใกล้ๆก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าจะบอกว่าการช่วยเหลือครับเป็นแค่ประชาชนประชาชนช่วยกันเองแม้แต่น้ำนี้เดี๋ยวเรือมาอีก 2-3 ลำก็มาเอาน้ำเพราะว่าข้างนอกซื้อมาให้แล้วก็ขนกันเข้าไปเองผมมองว่าล่าช้าครับคือผมเข้าใจแหละว่าท่วมหลายจุดแต่ว่าบางทีครับผมกล้าพูดเลยว่าแม้แต่รถทหารเรือทหารเข้าไม่ถึงเพราะว่าตึกอย่างเขาจะไปช่วยคนเจ็บคนป่วยคนอะไรแบบนี้ก่อนส่วนทีนี้คือประชาชนที่ช่วยกันเองได้ก็ตามวิถีกรรมครับ
0: เข้าใจบางทีรถทหารก็ต้องไปช่วยคนเจ็บคนป่วยนะอันนี้เราเข้าใจเพราะพื้นที่มันกว้างอย่างที่บอกในท่านผู้ชมสุรเชษฐ์เหลี่ยมวณิชร่ม9โซน4ซอย52ที่มันใหญ่ขนาดบอกพิกัดเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะก็เล่าเหตุการณ์คล้ายๆกันนั่นแหละว่าตื่นมาตี4ไปหมดแล้วไม่มีการเตือนอะไรเลยอพยพแล้วไม่เคยคาดว่าจะน้ำสูงขนาดนี้ปี54ก็ไม่ได้ท่วมขนาดนี้นะสุดท้ายถามหากันนายกอนุทินเมื่อคืนเสร็จจากคลองจันทร์3ทุ่มลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังไปเจอคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยท่านผู้ชมน้ำตีนั่งเรือเข้าไปดูพื้นที่โซนด้านในที่ถูกน้ำท่วมหนักรับฟังปัญหาประชาชนนี่ช่วงหนึ่งผ่านโรงพักร่มเกล้านายกนั่งเรือไปดูความเดือดร้อนทักทายสอบถามความเป็นอยู่อย่างที่เห็นก่อนจะเข้าไปที่ศูนย์อพยพ
1: ที่โรงเรียนชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะ
0: ก็ลงจากเรือเอาอาหารถุงยังชีพไปมอบผู้ประสบภัยพูดคุยสอบถามกทม.ที่ประจำศูนย์ช่วงหนึ่งนักข่าวถามว่าลงร่มเกล้าน้ำท่วมสูงไห
1: ม
0: ท่านยกบอกสั้นๆว่า
1: ถือว่าท่วมสูงตอนนี้มันลงนิดหน่อย
0: กระทั่ง4ทุ่ม40ดึกเลยท่านยกออกมาจากเคหะร่มเกล้าถอดรองเท้าไม่กลัวปิงเหรอท่านยกไม่กลัวหรอกเพิ่งถอดตรงนี้เองก่อนจะบอกกับนักข่าวว่าระดับน้ำในเคหะร่มเกล้ายังสูงคาดว่าภายใน 1-2 วันถ้าไม่มีฝนเติมลงมาเนี่ย
1: ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงค่ะ
0: นี่ฮะถ้าระดับน้ำรอบนอกรถก็จะเอาปั๊มมาติดตั้งเอาน้ำออกจากพื้นที่ถ้าขนาดนี้ยังคล่องน้ำออกไปไม่ได้ได้วางแผนร่วมกับคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.ประสานกรมชลประทานเร่งผลักดันย้ำว่าจุดที่หนักตอนนี้คือแฟลตเคหะคลองจันทน์และร่มเกล้าลงพื้นที่คลองจันทน์น้ำดื่มกับอาหารไม่เพียงพอวันนี้ก็เร่งระดมเดี๋ยวจะระดมมาที่ร่มเกล้าด้วยแล้วก็บอกต่อนะครับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้ค่าระดับน้ำจะลงก็จะเร่งเอาเครื่องสูบน้ำมาเร่งรัดทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำตีบอดนะครับว่าขนาดที่ลงพื้นที่เห็นยายคนหนึ่งขาบวม
1: ก็ขอให้ไปรักษาค่ะแต่คุณยายเป็นห่วงแมวไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็เลยกำชับให้อธิบดีกรมการแพทย์ดูแลเป็นพิเศษ
0: สุดท้ายท่านนายกบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เป็นเสียงจะขี้จะเยี่ยวอะไรพูดภาษาชาวบ้าน
1: เรื่องสุขาค่ะเรื่องห้องน้ำค่ะ
0: ท่านนายกบอกว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอันศิษย์เร่งระดม รถสุขาจากพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ร่มเกล้าคาดว่าน้ำท่วมไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์แต่ต้องใช้เวลาต่อจากนั้นอีกในการทำความสะอาด
17: นี่มันไม่มีฝนมาเติมนะนะก็คาดว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ว่าพอน้ำหนุนภายนอกมันระดับต่ำลงมันก็จะออกเร็วแล้วก็เราก็จะเร่งเอาปั๊มมาเสริมผลักดันออกไปนะครับก็นี่ครับตอนนี้มันพร่องไม่ได้เพราะว่าเอาออกไปปุ๊บมันไปเจอข้างนอกที่มันสูงกว่าต้องรอให้ระดับน้ำข้างนอกมันต่ำลงอันนี้ก็ได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าชาตินะครับวางแผนกันแล้วก็ผมก็จะมีหน้าที่ไปประสานกรมชลประทานนะครับให้มาเร่งเสริมการดันน้ำออกไปตอนนี้หนักก็มีตรงนี้นะครับที่ร่มเกล้า
18: ครับ
17: ลาดกระบัง
18: ครับ
17: แล้วก็ที่คลองจันวันนี้ประเด็นเรื่องอาหารน้ำดื่มเนี่ยตอนนี้เตรียมหมดแล้วตอนนี้ก็จะต้องไปเร่งวางแผนคาดว่าพรุ่งนี้น้ำมันก็จะระดับมันก็จะลดลงอีกก็ถ้ามัน